0: ื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
1: นายเฮิร์บกรีนบัมทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
2: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันCook your way to life

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
1: ให้โปรดักต์ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
2: 7:06 เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้คาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีคืออะไร
3: สำหรับคนที่มีวินัยทางการผ่อนสินเชื่อดีค่ะ
2: คาร์ฟอร์แคช
3: ขอมอบกำลังใจให้เจ้าของรถยนต์และบิ๊กไบค์คนเก่งนะคะที่ตั้งใจรักษาวินัยในการผ่อนสินเชื่อต่างๆกับแคมเปญ Car for Cash พร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
2: Car for Cash พร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีลดต้นลดดอกนะ
3: สำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์ค่ะไม่ว่าจะปีใหม่หรือปีเก่าก็รับเรทเดียวกันนะคะ
2: วงเงินสูงสุด
3: 140% ค่ะ
2: พร้อมกับรับ
3: สุขบวกบวกสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญาค่ะรวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาท
2: แคมเปญนี้ตั้งแต
3: ่ระยะเวลาคือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30ธันวาคมนี้นะคะ
2: โดยเฉพาะช่วงนี้นะ
3: หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังน้ำลดก็ยังมีค่าใช้จ่ายตามมา
2: เพราะฉะนั้น
3: คาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมช่วยให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงค่ะ
2: สมัครยังไงคาร์ฟอร์แคช
3: คาร์ฟอร์แคชสมัครง่ายรู้ผลไวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอนะคะ027407400กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อค่ะ
2: ท่านผู้ชมฮะแล้วเราว่ากันต่อพอเชิญหน้ากันตั้งแต่เมื่อค่ำวันเสาร
3: ์
2: อันนั้นก็คือบริเวณหน้ามสว.องครักษ
3: ์
2: บนถนนรังสิตนครนายกช่วงอำเภอองครักษ์รอยต่อกับจังหวัดปทุมธานีธัญบุรีคาดว่ามีคนไปลื้อกระสอบชาวบ้านกับแขวงทางหลวงกับตำรวจต้องช่วยเข้าไปเก็บกระสอบเอาไปวางพอคลี่คลายตกเช้ารื้ออีกท่านผู้ชมก่อนหน้าตั้งแต่กลางวันวันเสาร์เนี่ยมีการเจรจากันระหว่างท้องถิ่นซึ่งหมายถึงองครักษ์กับทางด้านของการระบายน้ำก็ทยอยมีการอนุญาตให้เพิ่มการเปิดบานประตูตั้งแต่คลอง12ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อย20เซนคลอง13ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่สถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นท่านผู้ชมเข้าใจว่าชาวบ้านเดือดร้อนยกตัวอย่างชาวบ้านท่านผู้ชม200กว่าหลังคาเรือนในหมู่บ้านองค์การทหารผ่านศึกหมู่5ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์นครนายกซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่รอยต่อติดปทุมธานีน้ำจากอำเภอองครักษ์ล้นคลองชลประทานที่14เข้าล้อมบ้านเรือนและกำแพงหมู่บ้านแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านจำนวนมากกำลังเร่งก่อกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำรอบหมู่บ้าน
3: เนื่องจากว่ามวลน้ำจากอำเภอองครักษ์อะค่ะทะลักเข้าท่วมน้ำสูงกว่าเมตรหนึ่งนะคะ
2: พอนครนายก
3: เอารถแบ็คโฮมาขุดดินเพื่อทำแนวป้องกันน้ำโดยรอบหมู่บ้านแล้วก็เอากระสอบทรายเนี่ยไปอุดตามแนวกำแพงที่แตกร้าวเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้ามา
2: จุดที่น่าห่วงคือแนวคันกั้นน้ำมีรอยรั่วและร้าว
3: น้ำเนี่ยซึมผ่านแนวกำแพงเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะคือก่อนหน้านี้เคยพบว่าน้ำมันทะลักเข้ามาตรงหลังหมู่บ้านก็ลงพื้นที่ตรวจสอบกันแล้วก็เอาลูกปูนเนี่ยไปอุดรอยรั่วแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่อย่างใกล้ชิด
2: จุดนี้เนี่ยคือน้ำส่วนหนึ่งมาจากฝั่งบางปะกงอีกส่วนหนึ่งมาจากทางตอนเหนือทำให้ระบายน้ำออกยากและสะสมในพื้นที่คือออกไม่ได้ชาวบ้านก็เดือดร้อนท่านผู้ชมนี่เป็นภาพตัวอย่างแบบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็กลับมาดูบรรยากาศซึ่งท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าสถานการณ์บนถนนหมายเลข305รังสิตนครนายกที่เรารู้จักกันดีบริเวณแยกทางเข้ามสองครนครนายกยังน่าห่วงแม้ว่าทางหลวงตำรวจและจิตอาสาค่ายจบรระดมกำลังกันวางแนวกระสอบทรายเป็นครั้งที่2แล้ว
3: แล้วก็เร่งสูบน้ำออกจากผิวการจราจรค่ะ
2: เพื่อเปิดท้ายรถเล็กสามารถสัญจรได้ตลอดทั้งวันซ่อมแนวกระสอบกั้นน้ำและเครื่องสูบน้ำเดินเครื่องต่อเนื่อง เพื่อเปิดทางให้น้ำหลงไหลผ่านถนนลงสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะบอกเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชน
3: ก็พยายามจะแก้ปัญหาคือรักษาสมดุลระหว่างการเปิดทางให้รถสัญจร
2: ให้ถนนมันมีรถวิ่งได
3: ้กับการระบายน้ำค่ะ
2: ปรากฏว่าวันที่2เมื่อวานนี้2ทุ่ม
3: กรมทางหลวงได้รับแจ้งว่ามีคนไปรื้อแนวกระสอบทรายแล้วก็เอาทรายเทลงไปในน้ำค่ะมันก็เลยทำให้สถานการณ์บริเวณถนนนครนายกรังสิตตรงหน้ามสว.องครักษ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
2: น้ำขึ้นพรวดทันที35เซน
3: รถเล็กผ่านไม่ได้อะค่ะ
2: 3ทุ่ม41นาที
3: ปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์นะคะระบุว่าน้ำท่วมบนถนนรังสิตนครนายกช่วงหน้ามสว.องครักษ์สูงกว่า30เซน
2: รถเก๋งไม่สามารถสัญจร5ทุ่มมีรายงานว่าแขวงทางหลวงนครนายกถอนกำลังออกจากพื้นที่
3: หลังจากที่ปฏิบัติภารกิจทำแนวกระสอบทรายกั้นน้ำแล้วก็สูบน้ำออกจากผิวการจราจรมาตลอดทั้งวันเพื่อพยายามจะเปิดทางให้ได้อะค่ะ
2: แต่อีก15นาทีต่อมา
3: แขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นครนายกว่าเนื่องจากไม่สามารถควบคุมแนวกระสอบทรายได้หลังวางแนวใหม่ก็ถูกรื้อซ้ำจึงจัดเตรียมรถยกสูงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้ามสว.องครักษ์แทน
2: แปลความว่ายอมแพ้ปกป้องถนนไม่ได
3: ้
2: จัดรถยกสูงเลย
3: มาแทนค่ะ
2: คือพอทำปุ๊บรื้อทำปุ๊บรื้อก็ต้องจัดรถยกสูงรอให้บริการ3จุดประชาชนใช้รถยกสูงเนี่ย
3: ก็คือที่ปั๊มปตท.คลอง15ปั๊มปตท.บริเวณแยกไฟแดงองครักษ์แล้วก็ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลมสว.องครักษ์นะคะ
2: นี่ฮะท่านผู้ชมขนาดเดียวกันมันมีรอยต่อถ้าวิ่งไปทางนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงที่เป็นถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ช่วงกลางวันคันดินกั้นน้ำเดิมถนนบางน้ำเปรี้ยวองครักษ์ช่วงหมู่6ถึงหมู่10แตกกระแสน้ำทะลักเข้าท่วมผิวถนนอย่างเชี่ยวเลยรถเล็กสัญจรไม่ได้บ่าย 2:40 นาทีตำรวจภูธรองครักษ์ระบุว่าถนนบางน้ำเปรี้ยวองครักษ์ช่วงชวนงูเห่ากม47น้ำเพิ่มสูงต่อเนื่องจนเลยล้นแนวคันดินกระแสเชี่ยวแรงมอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุหลายคัน
4: สถานการณ์น้ำได้เพิ่มปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆครับแต่ภาพที่เห็นครับน้ำการผ่านไปค่อนข้างลำบากอ่ะสรุปคือไม่สามารถผ่านได้ครับเมื่อสักครู่ประมาณเมื่อ15นาทีที่ผ่านมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์ได้ล้มนะฮะเนื่องจากกระแสน้ำพัดเนี่ย 2-3 คันด้วยกันนะครับเราได้ทำการช่วยและช่วยเหลือออกรอดมาได้นะครับ
2: 4:20 นาทีคุณวีรพงษ์ชนารมรายงานอัปเดตว่าคันดินกั้นน้ำริมถนนเส้นนี้คือบางน้ำเป็นองครักษ
3: ์เดิมเนี่ยมันเป็นแค่น้ำล้นแนวกั้นนะคะ
2: ล่าสุด
3: กระแสน้ำมันแรงจนกระทั่งกัดเซาะคันดินพังทลายไปหลายจุดค่ะ
2: นี่ฮะเราเจนว่ามันกินอนาบริเวณกว้างอย่างไรและเมื่อคืนนี้5ทุ่ม40นาทีคุณระเยิ้มได้รายงานนะครับว่าทีมงานสายคลองแจ้งมาว่าคันกั้นน้ำมันแตกเรียบร้อยแล้ว
3: แล้วมวลน้ำมหาศาลจะมาถึงไหนจะต้องแจ้งเป็นตอนๆไปค่ะบอกถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวสายคลองเตรียมตัวรับมือ
2: ซึ่งก็หมายถึงคลอง16 15 14และ13ถนนเส้นนี้เนี่ยรังสิตนครนายกมันจะมีเป็นคลอง
3: ค่ะ
2: นี่ไงแปลว่าเส้นนี้คันแตกบริเวณองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวและน้ำไปไหนก็ลงมาเส้นองครักษ์รังสิตนี่แหละท่านผู้ชมฮะ
5: แรงเนี่ยโคตรแรง
2: และที่นี่หนักอย่างที่บอกไปนะครับผู้ว่านครนายกทำหนังสือด่วนที่สุดถึงกรมชลประทานงดระบายน้ำเข้าคลอง14ถึง16ได้ไหม14 15 16
3: เร่งบรรเทาน้ำท่วมที่องครักษ์ค่ะหลังจากที่ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2: หลังมีรายงานว่าเขื่อนปากสะชลสิทธิ์เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำ
3: ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่นครนายกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอีก
2: ผู้ว่านครนายกชาญนนท์วาสิศิริทำหนังสือระบุข้อความดูรันทดนะดูรันทด ประสานขอความช่วยเหลือในการบริหารจัดการน้ำเป็นการด่วนเลย
3: ในหนังสือระบุว่าปัจจุบันเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นครนายกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อำเภอองครักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นพื้นที่รับน้ำประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและกำลังเดือดร้อนอย่างมากเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอองครักษ์ทางจังหวัดนครนายกจึงขอความร่วมมือมายังกรมชลประทานให้พิจารณางดการระบายน้ำเข้าสู่ระบบของคลอง14คลอง15และคลอง16
2: แปลความว่างดก็คือหยุดหยุดการระบายน้ำเสียที
3: เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลสมทบเข้ามาในพื้นที่และควบคุมสถานการณ์น้ำท่วมไม่ให้ขยายวงกว้างหรือรุนแรงไปมากกว่านี้ค่ะ
2: ในเนื้อหาในหนังสือเดียระบุเลยนะครับท่านผู้ชมปรากฏว่าขณะนี้ที่หนักที่สุดก็คืออำเภอองครักษ์แดงเถือกเลยเห็นไหมท่านผู้ชม
3: เป็นพื้นที่ระดับสีแดงนะคะอำเภอองครักษ์ก็คือเป็นพื้นที่วิกฤต
2: นี่จะเห็นภาพแบบนี้ท่านผู้ชมฮะโอ้โหหลังจากก่อนหน้าก็จะเป็นตัวเมืองนครนายกบ้านนาล่าสุดองครักษ์
3: ทุกตำบล
2: แดงเถือกเลยแล้วมันต่อเนื่องมาที่ไหนปทุมธานีท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปนะครับว่าปทุมธานีก็มีสถานการณ์ซึ่งปทุมธานีเนี่ยรับน้ำจากทางตอนเหนือคลองต่างๆเนี่ยเรานึกออกไอ้ที่เขาเรียกคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4คลอง15คลอง16เนี่ยมันก็คือคลองจากเหนือเป็นแนวดิ่งลงมาแล้วก็จะมาตัดที่คลองรังสิตประยูรศักดิ
3: ์ค่ะ
2: บนถนนรังสิตนครนายกนั่นแหละท่านผู้ชมจากนั้นถ้าปล่อยมาอีกไม่ควบคุมเนี่ยมันก็ลงกรุงเทพนั่นแหละมาถนนลำลูกกาได้ก่อนมั้ยแล้วก็สายไหมคลองสามวาหนองจอกเนี่ยเส้นมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมเราก็เห็นภาพแบบนี้ไอ้ที่วิกฤตตอนนี้เนี่ยจะเห็นเลย13 14 15 16แล้วก็อยู่ในเส้นเดียวกันแบบนี้นี่ฮะคลองก็ไล่ชื่อคลองไปนั่นแหละแต่ละคลองแต่ละคลองคลองรังสิตประยูรศักดิ์ถัดมาก็ลำลูกกาถัดมาก็สายไหมยิ่งไกลออกไปก็หนองจอกใกล้เข้ามาก็สายไหมตรงกลางๆก็คลองสามวาอันนี้หมายถึงกรุงเทพมหานครภาพของปทุมธานีกับทางด้านของนครนายกอย่างที่เห็นนี่แหละในตัวของต่ำลงมาก็คือช่วงคูคดท่านผู้ชมฮะนี่ก็จะเป็นเส้นนี้นึกออกนะฮะ เส้นนี้เมื่อวานนี้นายกเทศมนตรีเมืองคูคดร่วมกับผู้เกี่ยวข้องกองทัพอากาศเร่งแก้ไขน้ำท่วมขังในชุมชนในพื้นที่วัดราชนุ่นใช่ไหม
3: ซึ่งตอนนี้10กว่าวันแล้วนะคะที่ท่วมค่ะสถานการณ์ล่าสุดเพราะว่าระดับน้ำในคลอง1วัดลาดสนุนเนี่ยลดลงประมาณแค่10เซนติเมตรค่ะแต่ก็เร่งสูบน้ำกันอยู่นะคะจากพื้นที่สนามกอล์ฟทูปาเตมีแล้วก็ชุมชนที่ได้รับผลกระทบสูบลงคลอง1ค่ะเทศบาลเมืองคูคตเอาเครื่องสูบน้ำมาเครื่องนึงนะคะเครื่องผลักดันน้ำอีกเครื่องนึงส่วนที่สนามกอล์ฟทูปาเตมีก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่อีก2เครื่อง
2: คือมันยาวมาถึงผลโยธินนั่นแหละนึกออกใช่ไหมที่เรียกคอปออะไรนั่นน่ะ
3: ค่ะ
2: ท่านผู้ชมอนุสรณ์สถานก็เส้นที่ยาวไปถึงสายไหมไกลออกไปก็นอนคลองสามวาแล้วก็หนองจอกของกรุงเทพมหานครอ่ะนี่เป็นภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นขณะที่มีประเด็นท่านรองนายกเอกนิติสัมภาษณ์เมื่อวานนี้ลงพื้นที่นะครับท่านผู้ชมที่ประตูระบายน้ำป่าคลองรังสิตที่ตำบลบ้านหมายอำเภอเมืองปทุมธานีแต่นี่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะอันนี้คือการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาอีกส่วนหนึ่งคือติดก็มาทางอำเภอเมืองแล้วอ่ะคือติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกว่ามันมีประตูระบายน้ำป่าคลองรังสิตพูดถึงปทุมธานีดูความเสียหายบางส่วนท่านผู้ชมฮะร้านถังเงินหมูกระทะคลองหนึ่งอยู่บนถนนอำเภอคลองหลวงปทุมธานีคลองหลวงคือเส้นบนสุดนึกออกนะ
3: ค่ะ
2: นั่นแหละฮะน้ำทะลักเข้าท่วมจนต้องปิดบริการที่ร้านชั่วคราว
3: ตอนนี้คือเจ้าของร้านปรับตัวขาย delivery แทนนะคะส่งให้ลูกค้าที่บ้าน
2: พร้อมกับอัปเดตสถานการณ
3: ์เมื่อเช้าเมื่อวานน้ำก็ยังเต็มพื้นที่อยู่นะคะ
2: นี่ท่านผู้ชมแล้วพอบ่าย32นาทีชีวิต
3: ฝนกระหน่ำซ้ำเติมลงมาอีกระลอกนึงค่ะท่วมอยู่แล้วก็ท่วมหนักขึ้นไปอีก
2: โพสต์คลิปบอกเลยไม่ไหวแล้วนะทำไมซ้ำเติมกันแบบนี้แล้วท่านผู้ชมดูคลื่นน้ำ

0: ี่ยท่านผู้ชมเจอพายุแล้วดูคลื่นน้ำไม่ไหวแล้วนะทำไมซ้ำเติมกับแบบนี้เหมือนอยู่ในทะเลไหมรังสิตไม่ได้ใกล้ทะเลคลองหลวงด้วยขนาดที่ลูกค้าติดตามเพจพากันเป็นห่วงในเจ้าของร้านหนีเถอะ
1: เพราะว่าลมมันแรงแล้วฝนตกหนักเดี๋ยวอันตรายค่ะ
0: เจ้าของร้านกับน้องสาวก็พากันขับรถหนีออกมาก่อนจะพดที่ประวังหนี
1: เจอสุนัขจรตัวหนึ่งค่ะจำได้ว่ามันเคยอยู่แถวๆหน้าร้านสะดวกซื้อแถวๆร้านหมูกระทะนั่นแหละค่ะก็เลยจอดรถแล้วนี่ค่ะอุ้มมันขึ้นมาเนี่ย
0: เข้าใจว่าเจ้าหมาตัวนี้เจ้าของพอยเขาจำได้ว่ามันเป็นหมาที่อยู่หน้าร้านสะดวกซื
1: ้อเหมือนมันก็ตื่นตกใจมันก็สติแตกวิ่งออกถนนนะคะ
0: นี่ฮะเอาตัวมันขึ้นรถแม้จะเปียกเอามันขึ้นมาไม่มีอะไรแย่ไปกว่าสภาพที่ร้านตอนนี้หรอกหลังจากนั้นพามันไปส่งที่ไหนรู้ไหม
1: ค่ะ
0: ที่เดิม
1: แถวแถวหน้าร้านสะดวกซื้อค่ะ
0: ที่ประจำของมันนั่นแหละ
1: คือจุดนั้นน่ะมีคนรักคนเอ็นดูมันคอยดูแลให้ข้าวให้น้ำอยู่แล้วนะคะ
0: ถึงจะเป็นหมาจรก็อยากให้จอนอยู่ที่เดิมไม่ใช่จอนแล้วต้องมาพัดถิ่นอีกเจ้าทกภัยนี่เห็นไหม
2: อยู่นิ่งๆนะใช่ป่ะพี่เอ๋อยู่ข้างนอกบ้านนอกบ้าน
3: สีเท้ายังบนถนนไม่เคยกลัวทั้งฟ้าและฝนต้องอดทนไม่ทนก็อดตาย
0: พูดถึงเรื่องนี้ด้วยความเคารพท่านนายกโดนดราม่าอะไรเหรอน้องนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวรกูลโดนดราม่าอีกแล้วเนี่ย
1: คือท่านบอกว่าผู้ประสบภัยอะค่ะให้ห่วงตัวเองก่อนอย่าเพิ่งห่วงสัตว์เลี้ยงค่ะ
0: คือเมื่อวันเสาร์ที่3ตุลา
1: ค่ะ
0: ท่านไปนครสวรรค์ตอนหนึ่งก็ขอความร่วมมือประชาชนว่าถ้าผู้ว่าเห็นสมควรให้อพยพออกจากบ้านให้ปฏิบัติตามบางครั้งน้ำมันมาเร็วเดี๋ยวมันเคลื่อนย้ายลำบากไม่ควรจะรอให้เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยเข้าไปช่วยท่านยกบอกขอความกรุณาบางช่วงบางตอนของท่านบอกให้ห่วงชีวิตตัวเองเป็นหลัก
1: อย่าห่วงสัตว์เลี้ยงจนไม่ออกจากบ้านท่านนายกบอกว่าบางท่านน่ะจะยอมออกมาก็ต่อเมื่อนำสัตว์เลี้ยงออกมาด้วยแต่ว่าที่ศูนย์พักพิงเนี่ยมีประชาชนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากถ้าเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปอาจจะส่งเสียงดังหรือว่ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากการขับถ่าย
0: ผมได้ไปตรวจด้วยตัวเองหมายถึงคุณอนุทิน
1: แล้วก็เห็นแล้วว่ามันไม่สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อะค่ะก็ท่านนายกบอกเราอาจจะมองว่าสัตว์เลี้ยงน่ารักแต่คนอื่นเขาไม่ได้คิดแบบนั้นดังนั้นต้องขอร้องจริงๆว่าให้เอาชีวิตรอดเอาไว้ก่อน
0: ส่วนเรื่องสัตว์เลี้ยงก็ไม่ทิ้งนะ
1: เดี๋ยวหน่วยงานต่างๆเขาจะพยายามเข้าไปดูแลในช่วงที่อพยพให้ได้มากที่สุด
4: ต้องขอความกรุณาอีกนิดนึงก็คือว่าห่วงตัวเองด้วยนะครับอย่าเพิ่งห่วงสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะครับบางทีคนไม่ยอมออกมาเพราะห่วงสัตว์เลี้ยงแล้วเสร็จแล้วบอกท่านจะยอมออกมาได้ก็ต้องเอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยอันนี้อย่าลืมว่าในศูนย์พักพิงเนี่ยมันก็มีพี่น้องประชาชนคนอื่นๆอีกมากมายถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงมาด้วยเวลามันส่งเสียงหรือว่ามันถ่ายมันฉี่อย่างเงี้ยมันก็อันนี้ผมไปดูมาด้วยตัวเองแต่ผมก็เห็นมันอยู่กันไม่ได้เราอาจจะเห็นเขาน่ารักแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้เห็นว่ามันน่ารักด้วยนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องขอร้องจริงๆว่าต้องเอาชีวิตตัวเองเป็นหลักไว้ก่อนส่วนเรื่องสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆผมก็จะพยายามว่าจะให้ทางหน่วยงานต่างๆได้ดูแลในช่วงที่ยังลี้ภัยยังอพยพให้มากที่สุดแต่ว่ายังไงก็ตามทางรัฐบาลก็จะต้องเน้นไปที่การดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นหลักก่อนนะครับ
0: นี่คือมันเป็นดราม่าเมื่อวานนี้เนี่ยข่าวสดเพจข่าวสดเขาไปสัมภาษณ์หญิงคนหนึ่งซึ่งเอาแมวอพยพหนีน้ำท่วมไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ร่มเกล้าแบบนี้เธอให้สัมภาษณ์ตัดพ้อนายกว่าไม่ได้ห่วงประชาชนให้ลองมาเป็นชาวบ้านที่น้ำท่วมรุสวรรค์ตัวเองต้องหิ้วแมวหลายตัวหนีน้ำท่วมมาอยู่ศูนย์พักพิงแมวของตนบางตัวอายุมากอายุ18เท่ากับคนแก่อายุ80 90ถ้าไปปล่อยทิ้งเขาเอาไว้เนี่ยเขาจะอยู่รอดได้อย่างไรถามกับนายกว่าถ้าอะไรเนี่ยใช้คำดูเดือดเนี่ย
1: คือบอกว่าท่านนายกพูดแบบนี้ไม่น่ารักไม่น่าจะพูดในลักษณะแบบนี้แม้จะเข้าใจว่าท่านนายกอาจจะมีภารกิจเยอะและมองว่าชีวิตคนต้องมาก่อนแต่สำหรับคนที่รักสัตว์อย่างเธอค่ะยังไงเราก็ไม่ทิ้งถ้านายกจะทิ้งมันก็เรื่องของเขา
5: เขาไม่ได้ห่วงเราอะลองให้เขามาสักวันนึงอะมาเป็นประชาชนธรรมดาดูอะ เอาแค่ตัวคุณไม่ต้องเอาสาบถ้าพวกนี้เป็นแบบปู่ย่าตายายเนาะอย่างตัวเนี้ย18ปีแล้วอะจะไปไหนอะก็เทียบกับว่าก็คนกับ80 90ปีแล้วอะถ้าเป็นย่าคุณยายคุณอย่างเงี้ยเออพอเดินไม่ได้คุณจะแบกเข้ามามั้ยล่ะพ่อแม่คุณน่ะคุณจะแบกมั้ยอะมันไม่ต่างกันหรอกในความพูดของเขาแบบไม่น่ารักอะไม่น่ารักไม่น่ารักไม่น่ารักนายกพูดแบบนี้เนาะไม่เป็นไรเขาคงจะมีงานเยอะแล้วแบบก็อาจจะเห็นชีวิตเราอะสำคัญมากกว่าก็ได้เพราะเราพูดได้ไงแต่เด็กๆมันพูดไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเราไม่ทิ้งนายกจะทิ้งก็เรื่องเขาเราไม่ทิ้งเรารู้สึกแย่มากเลยนะเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยว่าเขาสัมภาษณ์แบบนี้อ่ะโอยแย่มากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร
6: วันนี้น้องๆก็ปลอดภัย
5: หมด
6: แล้ว
5: ทำเลยปลอดภัยค่ะถึงแม้ว่าจะเครียดไปนิดแต่เราก็เข้าใจก็คุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวน่าจะได้กลับบ้านฝากถึงเขาได้หรอ
6: ได้จ้ะ
5: ฝากชีวิตกับเขาได้หรอพี่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งพี่ฝากชีวิตกับเขาได้จริงๆหรอไม่ฝากดีกว่าวะมันราคามันไม่มาพอที่เราจะฝากลงไปเถอะลาออกไปเถอะ
0: ในการ27นาทีคือมันก็พูดยากพี่สาวผมอยู่ที่บ้านสร้างนะ
1: ค่ะปราจีนบุรี
0: น้ำท่วม 100% รถเข้าไม่ได้แล้วบอกให้อพยพออกมาก็ห่วงสัตว์เลี้ยงนี่แหละทั้งหมาทั้งแมวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้ครับ

0: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
4: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
5: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
6: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
7: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ Two-way Talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน Limited Lifetime Warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
6: ว้าตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
5: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
8: SME เปลี่ยนเกมสู้จันนี้ขอชวนให้คนทำงานมาคิดในเรื่องของการใช้ให้คุ้มเพื่อลดการสูญเสียและทิ้งขว้างในหัวข้อของที่เราเคยทิ้งทำเงินได้ไหมกับอาจารย์อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรและคุณปิ่นจิดาดีหลกแพทย์ CEO ดีคิสคอมพานีลิมิเต็ดติดตามได้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
2: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอไอยาราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยาราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล

0: 7นาฬิกา31นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ว่ากันต่อท่านผู้ชมครับเอ้ามีแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้
1: รุ่นสีบานเย็นค่ะจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านนะคะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้วงเล็บว่าอะไรดีท่านผู้ชมเอ้าให้วงเล็บว่าทางรัฐก็ได
1: ้ค่ะ
0: ทางรัฐผมหมายถึงแอปทางรัฐไม่ใช่ทางรัฐลอลิงนะไม่ใช
1: ่รัฐแบบรัฐถะนะคะ
0: ก็นึกว่าจบนะตั้งแต่คืนวันเสาร์อ่ะไอ้ที่เด้งรัวๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: DGA ท่านผู้ชมสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลซึ่งเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของแอปทางรัฐที่เราคุ้นเคยกันดีตั้งแต่วันเสาร์เนี่ยขึ้นรัวๆแบบนี้ท่านผู้ชมข้อความเดียวกันเนี่ย
1: เนี่ยส่งซ้ำๆๆๆเนี่ยค่ะ
0: จนทั้งไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลายคนบอกอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: DGA หรือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก็ชี้แจงไปตั้งแต่เมื่อวันแรกว่ามันมีข้อมูลจากปอพอส่งเข้ามาแล้วก็เกิดเหตุขัดข้องต้องขออภัยแล้วก็บอกว่ากำลังประสานกับปอพอในการแก้ไขก็ยังตั้งข้อสังเกตว่ามันขึ้นอยู่กับทางรัฐเองไม่ใช่เหรอไอ้ที่มันเด้งเด้งเด้งไม่หยุดเอาเป็นว่าก็มีการดำเนินการแก้ไขกันไปขออภัยแต่สุดท้ายมันยังเกิดขึ้นเพิ่งรู้เมื่อคืนหลายท่านเนี่ยท่านผู้ชมแจ้งเข้ามาที่ผมเนี่ยก็ปรากฏว่ามีจำนวนมากเลยที่บอกมันยังไม่หยุดเลยพี่
1: ค่ะ
0: บางคนบอกว่าเนี่ยนึกว่าท่วมหลังคาบ้านแล้วเนี่ยเตือนขนาดนี
1: ้รัวขนาดนี้ค่ะบางคนก็บอกว่าวันนี้เตือนเป็น50ครั้งแล้วผมนึกว่าเตือนภัยสึนามิ
0: ขนาดประกาศแจ้งปิดปรับปรุงยังส่งข้อความซ้ำๆมาแบบนี้ท่านผู้ชมดูเถอะเนี่ยก็คือข้อความเดียวกันเนี่ยส่งเด้งรัวๆบางคนบอกเนี่ย
1: ต้องลบทิ้งไปเลยอะค่ะเพราะว่าเด้งจนไม่ได้นอน
0: เมื่อคืนที่เด้งจนไม่ได้นอนอย่างนี้เป็นต้นจะเครซี่ค่ะจะคือจะบ้าแล้วเนี่ย
1: เด้งมาทุกๆ1นาที
0: นี่ฮะบางคนประชดพอบอกให้เตือนก็รัวเลยนะ
1: แล้วบางคนก็บอกนึกว่าเครื่องรัวนึกว่าเป็นอยู่คนเดียว
0: นี่บางคนนี่บอกเลยเด้งจนแบตหมดแล้วเนี่ยแบตหมดบางคนบอกผมปิดเสียงเตือนของแอปไปแล้วรำคาญที่ดูเดือดท่านผู้ชม
1: แล้วก็บางคนบอกว่าเด้งไม่หยุดจนต้องลบแอปออก
0: เด้งไม่หยุดจนต้องลบแอปแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: นี
1: ่แล้วก็อีกหลายท่านที่เด้งจนต้องปิดการแจ้งเตือนไปเลยอะค่ะ
0: ล่าสุด DGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
1: องค์การมหาชนออกประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยบนแอปพลิเคชันทางรัฐชั่วคราวนะคะ
0: ในวันเสาร์ที่ผ่านมา3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเพื่อยกระดับประสิทธิภาพโดยระบบกลับมาเปิดให้ประชาชนเขาใช้งานปกติตั้งแต่ตีหนึ่งเที่ยงคืนของวันอาทิตย์นึกออกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เที่ยงคืนของคืนเสาร์ต่อเนื่องวันอาทิตย์แต
1: ่เกิดปัญหาผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนหลายรายได้รับข้อความแจ้งเตือนซ้ำๆจำนวนมาก
0: ยังไม่จบไง
1: รบกวนการใช้งานโทรศัพท์และทำให้เกิดความกังวล
0: ช่วงค่ำของเมื่อวานคือวันอาทิตย
1: ์ DGA ออกประกาศขออภัยประชาชนค่ะแล้วก็ชี้แจงสาเหตุนะคะบอกว่าจากการตรวจสอบหาสาเหตุเพิ่มเติมพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกลไกการทำงานของระบบส่งข้อความแจ้งเตือนที่เชื่อมต่อกันหลายส่วนเพื่อส่งข้อความแจ้งสถานะการลงทะเบียนถึงประชาชนหลายแสนคนในช่วงเวลาเดียวกันเลยทำให้เกิดข้อความแออัดในระบบส่งแม้ DGA ได้ระงับการส่งข้อความออกจากแอปทางรัฐแล้วก็ตามแต่ข้อความบางส่วนที่ยังค้างอยู่ในคิวของระบบส่งทำให้ระบบส่งเข้าใจว่ายังส่งข้อความไม่สำเร็จจึงพยายามส่งข้อความในคิวซ้ำแบบอัตโนมัติจนกว่าคิวจะหมด
0: คือบางคนบอกเตือนขนาดนี้นึกว่าเกิดสึนามิแล้วเนี่ยลักษณะก็แปลว่าค้างใช่ไหม
1: เขาบอกว่าเป็นข้อความที่มันค้างอยู่ในคิวของระบบส่งอะค่ะแล้วระบบมันไปเข้าใจว่าข้อความยังส่งไม่เสร็จมันก็เลยส่งซ้ำแบบอัตโนมัติจนคิวหมดไป
0: DGA ร่วมกับปภ.เร่งตรวจสอบ
1: แล้วก็แก้ไข
0: ต้องเร่งตรวจสอบอีกแล้วเนี่ย
1: เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าการส่งข้อความแจ้งเตือนจะกลับสู่ภาวะปกติ
0: และ
1: จะดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดแบบนี้อีกในอนาคต
0: น้อมรับทุกความเห็นและข้อติชมท่านผู้ชมคือระวงเล็บอะไรนะเสื้อแจ็คเก็ตจาก All New Mitsubishi X-Force HEV เนี่ย
1: ทางรัฐค่ะ
0: ทางรัฐเนี่ยคือมันสำคัญนะเพราะอะไรรู้ไห
1: ม
0: รับเงินเยียวยาก็ต้องเข้าทางนี้ไง
1: ใช่ช่วงนี้กำลังลงทะเบียนกันอยู่ด้วยเนี่ยค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องลงทะเบียนกันอยู่นะแล้วมาเกิดปัญหารวนขึ้นมา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นลุ้นเสื้อแจ็คเก็ต
1: จาก All New Mitsubishi X-Force HEV ค
0: ่
1: ะ
0: ให้วงเล็บ
1: ทางรัฐรัฐแบบรัฐฐานนะคะชื่อแอปเนี่ยค่ะ
0: แล้วบางคนตัดสินใจเอาแอปออกไปเลย
1: ใช่ลบแอปทิ้งไปเลยค่ะบางคนก็ปิดการแจ้งเตือนไปเลย
0: อาจจะคงไม่ใช่ทั้งหมดแต่หลายคนโดนอ่ะเด้งแบบชนิดที่เด้งจะเด้งไปหาอะไรก็ไม่รู้ก็ปรากฏว่าแจ้งท่านผู้ชมว่าคือเรื่องเงินเยียวยาเนี่ยท่านผู้ชมมันต้องใช้แอปทางรัฐนะจะบอกให้เมื่อวานนี้ปภ.แถลงถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนโดยผู้อำนวยการกองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิริธรสมสุวรรณระบุมันจะมีส่วนที่หนึ่งเป็นเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าได้เงินทดลองราชการช่วยผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินตอนนี้เนี่ยผู้องค์กรท้องถิ่นหมายถึงเทศบาลอบจ.อบต.เนี่ย
1: กำลังเข้าสำรวจความเสียหายจัดทำบัญชีค่ะแล้วก็จะเข้าประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยจะใช้เงินในอำนาจของผู้ว่าอาทิค่าซ่อมแซมบ้านหลังละไม่เกิน 88,600 ค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล2วันขึ้นไป 5,000 ถ้าพิการช่วยเหลือ 16,600และส่วนที่2
1: เป็นเงินตามมติครม.เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนปี69ค่ะกรณีที่อยู่อาศัยที่อยู่ประจำถูกน้ำท่วม7วันขึ้นไป
0: อันนี้ตามมติครัมเต
1: ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท
0: ถ้า 9,000
1: ค่ะ
0: ส่วนกรณีที่อยู่อาศัยคือบ้านน้ำไม่ได้เข้าหรอ
1: แต่ว่าน้ำล้อมเนี่ยค่ะถูกน้ำล้อมช่วยเหลือ 5,000 บาทท
0: ั้งนี้มีการ DGA เนี่ยทางรัฐเขาเปิดให้ลงทะเบียนตั้งวันที่2สิงหาคมเป็นต้นมา
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็ปรากฏว่าปัจจุบันระบบสามารถเปิดใช้งานได้ทั้ง65จังหวัดที่ประสบภัยมาตั้งแต่15พฤษภาคมรวมทั้ง50เขตของกทม.แล้วมีคนลงทะเบียนนับจนถึงวันที่4ตุลาคือเมื่อวานนี้ 8:30
1: 851,547 ราย
0: มากที่สุดคือกทม.
1: 371,775 ราย
0: รองลงมาคือ
1: สมุทรปราการค่ะประมาณ 120,000 นะคะ
0: ปทุมธานี
1: ประมาณ 100,000 ค่ะ
0: ฉะเชิงเทรา
1: 34,000 ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือเขาใช้รหัสเลขบ้านเป็นหลักรหัสเลขบ้านเพราะให้หลังคาเรือนละ1สิทธิ์ถูกมั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ใครไปเอารหัสเรียกบ้านไปใช้ก่อนก็ได้สิทธิ์พูดง่ายๆแบบนั้นไปลงซ้อนทะเลขบ้านเลขที่ตรงกันก็จะไม่ได้กทม.มีความซับซ้อนนิดหน่อยเพราะกทม.เนี่ยท่านผู้ชมผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและระบายน้ำของสำนักระบายน้ำกทม.เฉพาะกทม.เนี่ยการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนกทม.เปิดลงทะเบียนผ่านช่องทางผ่านเพจเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th จนปัจจุบัน
1: มีประชาชนลงทะเบียนแล้วเนี่ย 35,800 ราย
0: นี่ฮะท่านผู้ชมทีนี้มันมีความซ้ำซ้อนกันอยู่นิดหน่อยไงเพราะเราเจนว่าปภ.ก็กทม.ไปลงเยอะที่สุดนึกออกไหม
1: ค่ะ
0: 370,000 กว่าคนอันนี้เกี่ยวข้องกับแอปทางรัฐขณะที่ในส่วนของกทม.ยามอำนวยความสะดวกหลังจากวันก่อนมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดกระบังไปดูคุณลุงคนหนึ่งจำได้ไหมก็เล่นไลน์อยู่ทำไมไม่ดูมั่งเรื่องออนไลน์ไม่ลงแอปทางรัฐนักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีฟ้องไงนายกวันเสาร์มั้งก็เลยบอกว่ายังไงนะ
1: คือท่านบอก
0: อันนี้ใครเนี่ยปอพอเหรอคุณลุงนี่หลังน้ำตาเลยนะ
1: ค่ะแกร้องไห้เลยเพราะแกโดนดุ
2: เพราะเราไม่มีตัวนี้เลยต้องให้ไปถ่ายนี่มันร้านมันปิดนะครับ
3: เขาบอกมันเป็นต้องเป็นไอต้องเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนี้แหละ
2: ใช่แล้วเอาตรงไหนเราไม่มีแต่ตุ้ง
3: แล้วของลุงเป็นสมาร์ทโฟนแล้วแต่มันไม่มีเน็ตเน
2: ี่ยไม่มีเน็ตครับผมมีเล่นไวไฟที่บ้านก็ออกนอกพื้นที่ไม่มีแล้ว
3: แผ่นแอปทางรัฐที่บ้านนะจ๊ะ
2: ผมไม่เป็นนะ
3: มันยากไหมพี่ว่า
2: ผมมันยากเพราะอย่างเรามันเรียนรู้เราไม่เป็นเลยเขาหาว่าเราเล่นไลน์เล่นอะไรแล้วทำไมไม่เรียนรู้มั่งเอ้าผมไม่รู้เหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมจะเลยเรียนรู้ไว้เขาผมมันแก่เกินเรียนแล้ว
3: ใช่ว่ารู้ใช่ว่าร
2: ู้ทางไหนพนักงานทางไหนเขาบอกเล่นไลน์แล้วน่าจะเรียนรู้มั่งเอ้าผมจะไปรู้ได้ไงเพราะใครจะไปรู้น้ำจะมาท่วมพูดไม่ออก
3: คือทำไมน้ำใจหล่อเลยยังไง
2: ใช่
3: ก็
2: ไม่รู้จะพูดอะไร
4: ขอโทษ
5: ไม่เป็นไร
6: คร
5: ับ
2: รู้ไว
0: ้นี่ฮะก็อย่างที่แจ้งไปตั้งแต่เมื่อวันเสาร์แล้วทายกก็หันไปถามปลัดกทมปลัดมาไทยหรือว่าอธิบดีปภคนใหม่นิรัตเซมเบ้
1: ว่าใช่ลูกน้องท่านหรือเปล่าที่ไปดู
0: ปรากฏว่าท่านผู้ว่าชัดชาติบอกลูกน้องผมเอง
1: ค่ะ
0: ต้องขอโทษ
1: แล้วก็กำชับว่าไม่ให้ดุประชาชนค่ะ
7: ครับต้องไม่ดุแน่นอนนะครับต้องมีแต่ถูกดุนะครับ
8: ท่านปลัดอยู่เปล่า
7: ลูกน้องไปดุใคร
9: ผมรับลูกน้องผมครับกระทรวงกำชับ
7: ท่านผู้ว่ากำชับ
0: ชาติก็ขอโทษประชาชนก็ยืนยันนะครับว่ากำลังจะหาเพราะประชาชนเนี่ยในมุมที่เขาเดือดร้อนอยู
1: ่
0: ไปสำนักงานเขตท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมแม้จะยกเลิกกฎเกณฑ์การต้องไปแจ้งความแล้วแต่ยังต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนปีที่แล้วหาดใหญ่ที่เป็นประเด็นจนกระทั่งยกเลิกไปไปต้องน้อยใจกรุงเทพก็มีนั่นก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นรวมถึงมันก็ยุ่งยากไงไปหาเครื่องซีร็อกถูกไหม
1: ใช่
0: สุดท้ายกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกลงออนไลน์ทางรัฐนี่มันง่าย
1: บอกเนี่ยเล่นไลน์ยังเล่นได้เลยต้องเรียนรู้ไว้บ้างลงแอปทางรัฐ
0: สุดท้ายท่านผู้ว่าก็ขออภัยจะหาทางให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาช่วยและจะให้เข้าไปทางด้านของศูนย์พักพิงนี่แหละใช้เป็นจุดลงทะเบียนคือเข้าไปหาถึงที่เลยเข้าไปอำนวยความสะดวกอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมเรื่องเยียวยาก็เป็นเรื่องใหญ่7เวลา43นาทีผมต่อเนื่องไปเลยก็แล้วกันท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็ร้อนแรงเป็นดราม่าอยู่นิดหน่อยทั้งที่ความเป็นจริงคนรู้จริงก็ลงพื้นที่ต่อนะ
1: ค่ะ
0: ผมหมายถึงการไปประชุมจากสารกลางบุรีรัมย
1: ์
0: พร้อมกับรัฐมนตรีเต็มไปหมดเลยก็ปรากฏว่าต่อมาภูมิใจไทยคึกคักเลยท่านผู้ชมเสร็จจากการประชุมปภจากบุรีรัมย์เนี่ยกรมจัดการท่านนายกกับคณะก็ไปร่วมบรรยากาศงานวันเกิดครบรอบ68ปีของคุณเนวินชิดชอบครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยซึ่งจัดที่สนามช้างอารีนาบุรีรัมย์แต่เป็นการจัดภายในนะปีนี้
1: คือไม่ได้เปิดให้สื่อเข้าทำข่าวอะค่ะเหตุผลก็คือตอนนี้หลายจังหวัดยังประสบภัยน้ำท่วม
0: ปัญหาที่ผมต้องถามนักข่าวคือแล้วเองไปเอาภาพมาจากไหนเนี่ยถูกไหมอันนี้จะเป็นประเพณีทุกปีนี่ไง
1: พิธีประกำช้าง
0: คุณอุทิมพร้อมกับสสมาชิกไปร่วมชนพักภูมิใจไทยไปร่วมงานกันเนืองแน่นหลายคนก็โพสต์อวยพรวันเกิดให้คุณเนวิน
1: แล้วก็โพสต์ภาพถ่ายคู่กับคุณเนวินค
0: ่
1: ะ
0: เรียกว่านำเสนอกันยกใหญ่เลยว่าได้ถ่ายภาพคู่กับผู้นำจิตวิญญาณครูใหญ่พักภูมิใจไทยเนี่ยน้องไบร์นี่เห็นไหม
1: นี่ค่ะ
0: เต็มไปหมดเลยก็ปรากฏว่าท่านนายกช่วงหนึ่งเสร็จพิธีประกำช้างซึ่งเป็นประเพณีที่คุณเนวินทำเสมอมาของตระกูลชิดชอบตั้งแต่สมัยปู่ชัยชิดชอบคุณพ่อคุณเนวินละก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเหมือนปีที่แล้ว
1: ค
0: ุณเนวินผูกข้อมือให้คุณอุทินพร้อมกับอวยพรให้เป็นนายกจนเบื่อไปเลย
10: เอาจนเบื่อ
11: เบื่อแล้ว
10: เป็นนายกอีกเอาจนเบื่อนะ
11: เบื่อแล้ว
10: เป็นอีกสองสมัยก็พอนะอีกสองสมัยก็พอ
0: ก็ประมาณว่าท่านยกเปลยก็มองว่าเบื่อแล้วคุณเนวินบอกเป็นอีกสองสมัยก็พอนี่
10: สองสมัยก็พอนะสองสมัยก็พอ
0: เข้าใจว่าจะมีการจัดกิจกรรมต่อที่ปราสาทบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นมาท่านผู้ชมก็จัดเป็นการภายในสื่อไม่ให้เข้าถูกไหมแต่ก็มีภาพอันที่ไปได้ภาพไหนอันนี้เป็นครอบครัวลูกหลานเลยนะเนี่ยแล้วทำไมใช้เค้กสีส้มนั่นน่ะฮะเค้กส้มด้วยเหรอมีวันนี้อะไรอีกนิดนึง ่ำจริงๆเหร
5: ออ่ะพี่น้อง
0: ทั้งนี้บรรยากาศอย่างที่บอกไปนะครับปีนี้เนี่ยจัดเป็นการภายในแต่ก็ปรากฏภาพอันนี้เนี่ยเขาเรียกบุรีรัมย์คาสเซิลเห็นคุณเนวินภรรยาลูกชายคุณชัยชนกใช่ไหมท่านนายกอนุทินใช่ไหมอยู่หน้าปราสาทจำลองที่สร้างขึ้นมานี่เห็นไหมลูกชายท่านนายกด้วยนี่ฮะก็เรียกว่าปีนี้งดดอกไม้งดของขวัญเชิญคนจะอวยพรวันเกิดเนี่ยบริจาคสมทบทุนทำบุญให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์แค่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้วันเกิดครบ68เข้าสู่ปีที่69ถูกไหมแค่ช่วงบ่ายนี่ยอดบริจาคพุ่งทะลุ69ล้านแล้วนี่แสดงถึงบารมีหรือเปล่าบรรยากาศบริเวณบุรีรัมย์คาสเซิลเป็นไปอย่างเรียบง่ายสื่อมวลชนรออยู่ด้านนอกแล้วก็มีการประกอบพิธีปักกำช้างอย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็มาจัดโต๊ะรับบริจาคเงินเลยนะ
1: เอาไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ค่ะ
0: ตามแนวทางที่คุณเนวิน
1: เปลี่ยน
0: จากการมอบของขวัญวันเกิด
1: มาเป็นการให้ร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลค่ะ
0: ช่วงประมาณสักเที่ยงครึ่งเนี่ยคุณเนวินใส่เสื้อของบุรีรัมย์มาถึงลานบุรีรัมย์คาสเซิลสักการะองค์พระจตุคามองค์พ่อจตุคามรามเทพเด็กๆร่วมอวยพรวันเกิดนี่ฮะท่านผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศวันคล้ายวันเกิดครบ68ปีของผู้นำจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยเจ้าตัวก็อวยพรกลับและขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลบ้านเมืองรักษาประเทศชาติมีความมั่นคงสืบไปนี่บรรยากาศขณะที่นายกเสร็จจากจุดนี้บินไปตรวจราชการต่อที่ปราจีนบุรี
1: ค่ะช่วงตอนบ่าย
0: ปราจีนบุรีไปที่โรงพยาบาล
1: สนามของโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ค่ะ
0: คืออพยพผู้ป่วยมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรท่านผู้ชมจะจำได้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รวมถึงมันมี2จุดเนี่ยที่เป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ยท่านผู้ชม
1: ก็คือโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์กับโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงศ์ค่ะ
0: อพยพผู้ป่วยมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรและโรงพยาบาลบ้านสร้างที่ถูกน้ำท่วมท่านยกก็เข้าเยี่ยมกำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงซึ่งจัดตั้งขึ้นที่ขนส่งใหม่ปราจีนบุรีด้วยก่อนจะไปเยี่ยมผู้ป่วยเป็นบรรยากาศแบบนี้มีหน้าคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์กับคณะถึงมาเพราะต้องมาที่นี่ไงลำตีสาสุขถูกไหม
1: ค่ะ
5: ดูแต่งคุยกันหน่อยลูก
6: เชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเกษตรไทย
0: เสริมกันนั้นเมื่อวานนี้คุณวีรุฒิการชูจัดรองหัวหน้าพรรคประชาชนแชร์ภาพข่าวที่นายกอนุทินอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วก็เขียนข้อความว่า
1: ขอบันทึกไว้4ตุลาคม2569น้ำท่วมหนักหลายจังหวัดในประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมครม.เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่วมงานวันเกิดของนายเนวินชิดชอบ
0: ท่านผู้ชมจริงๆปีที่แล้วก็มีประเด็นนะ
1: ปีที่แล้วใช้เป็นช่วงน้ำท่วม
0: ตอนนั้นเนี่ยภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางกำลังเกิดอุทกภัยรุนแรง
1: ค่ะ
0: ครั้งนั้นเมื่อปีที่แล้วนักข่าวถามหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ย
1: คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิอะค่ะถึงข้อวิจารณ์ว่าท่านนายกอนุทินลงพื้นที่ไม่มากพอแล้วก็เลือกจะไปวันเกิดคุณเนวินที่บุรีรัมย
0: ์ตอนนั้นเนี่ยคุณณัฐพงษ์บอกเอาไว้ปีที่แล้วนะ
1: บอกนายกท่านคงมีภารกิจอย่างหลากหลายการจะไปงานวันเกิดใครก็แล้วแต่อยู่ที่วิจารณญาณของนายกด้วยเพื่อความเป็นธรรมผมทราบว่านายกคงไม่สามารถลงพื้นที่น้ำท่วมได้ครบทุกพื้นที
0: ่แต
1: ่สิ่งที่ประชาชนคาดหวังก็คือผู้บริหารประเทศลงไปรับฟังปัญหาของเขาอย่างครบถ้วนมากที่สุด
0: และฟังปัญหาอย่างเดียวก็ไม่พอต้องให้เกิดการกระ
1: ทำด้วย
0: ปีที่แล้วปีนี้ก็จังหวะช่วงเกิดอุทกภัยเหมือนกันนี่แหละท่านผู้ชมตรงให้เป็นไปจนเบื่อเลยใช่ไหม
1: ที่คุณเอวินอวยพรค่ะ
0: ขณะที่นายกผมไม่อยากข้ามไปที่ปราจีนบุรีเนี่ยท่านผู้ชมนอกจากการเยี่ยมให้กำลังใจที่ศูนย์พักพิงสำนักงานขนส่งใหม่ปราจีนบุรีซึ่งมีทั้งผู้ป่วยผู้ช่วยจิตอาสาและท่านเข้าไปในโรงครัวด้วยนะ
1: แล้วท่านก็จับตะหลิวขึ้นมา
0: จับตาหลิวแต่คงนึกได้ไง
1: แต่ไม่ได้ผัดนะคะจับขึ้นมาแต่ไม่ผัด
0: แม่ครัวขนาดถามท่านนายกอนุทินว่านายกทอดไหมคะนายกตอบกลับว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนว่าอีกก่อนจะคิวซีน่ากินมากเลยสีแบบนี้แปลว่าตั้งใจทอดกำชับกำชาเรื่องอาหารให้มีความพร้อมนะ
9: ไข่เจียว
12: มันทอดไหมคะ
13: ท่านนายกครับกับทีมสตรีและบ้านประเทศเดือนครับผมเจอท่านผู้ใหญ่ได้ท่านใหญ่ได้กินอาหารครับท่านต่อให้ด้วยเจ็ดวันแล้วนะคร
0: ับ เจ็ดเวลา52 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
14: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไออโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
16: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
17: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
19: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
20: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
21: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination ปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่โปรและทีมงาน Certified by ปอร์เช่เจอร์มานีปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
22: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเทินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
14: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

0: สุดนักข่าวของเราตรวจสอบถามไปที่คุณไอเดียสุชาดาสังแทนทรัพย์ก็ปรากฏว่าคุณไอเดียให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวการเมืองของเราโดยตั้งคำถามถึงการออกหนังสือเชิญว่าได้ขอมติที่ประชุมไหมหรือใช้อำนาจประธานเรียกบุคคลภายนอกที่ไม่มีความผิดตามกฎหมายไม่มีข้อกล่าวหาเข้าไปเนี่ยท่านผู้ชมคุณไอเดียสุชาดาย้ำนะครับเธอระบุนะครับว่าให้คุณโรมเปิดหลักฐานออกมาแล้วไปแจ้งความไปฟ้องปปช.อย่ามาใช้วาทกรรมทำให้ครอบครัวเสียหายทั้งนี้เธอระบุว่าประเด็นในข่าวซึ่งก็หมายถึงที่คุณโรมไปพาดพิงว่าสามีเธออาจจะเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร
1: ์
0: กับประเด็นในหนังสือที่กำลังพิจารณาเนี่ยประเด็นมันไม่ตรงกันเธอบอกว่าก่อนจะไปประเด็นอื่น
1: กลับมาที่ประเด็นหลักฐานที่กล่าวหาว่าเป็นสแกมเมอร์ก่อนค่ะซึ่งเธอยืนยันว่าบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ระบุว่าเชิญดิฉันเข้าไปในฐานะอะไรให้สังคมเนี่ยด่าดิฉันเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนประเด็น
0: ทั้งนี้คุณสุชาดาบอกนะครับว่าทีแรกพูดสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติหนังสือกลับไปเริ่มศึกษาข้อกฎหมายและคริปโตเคอเรนซีแบบนี้จะให้ดิฉันไปในฐานะอะไรขอให้คุณรังสีมันเนี่ยเปิดหลักฐานที่กล่าวหามาก่อน
1: หรือไม่ก็ไปแจ้งความให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเลยถ้าไม่มีหลักฐานจะให้ดิฉันไปชี้แจงเรื่องอะไร
2: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: จะไปร้องกับปปช.วันนี้ก็คือใส่ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งเนี่ยจะต้องยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินไม่มีรายการเรือนี
3: ้ค่ะ
2: แต่หลังจากนั้นกระทั่งประชุมสภาก็ยังใส่อยู่ทำไมไม่ยื่นขนาดที่คุณไอเดียเมื่อวานนี้บอกว่ายังไง
3: เธอบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่คุณนรเศรษฐ์จะไปยื่นให้ปปช.ตรวจสอบเพราะเป็นอำนาจของปปช.ทีนี้นักข่าวก็เลยถามอะค่ะว่าแล้วตกลงคุณไอเดียเนี่ยได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินนาฬิกาเรือนนี้ด้วยหรือไม
2: ่เธอระบุว่าเธอได้ยื่นทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นชื่อของเธอ
3: เป็นการทำตามหน้าที่ส.ส.ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
2: นักข่าวถามว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นของคุณไอเดียใช่ไหม
3: เธอไม่ได้ตอบตรงๆค่ะเธอย้ำเพียงแต่ว่าเป็นหน้าที่ของปปช.ในการตรวจสอบเรื่องนี
2: ้นักข่าวถามอีกว่าจะไม่เหมือนกับนาฬิกายืมเพื่อนใช่ไหม
3: เธอก็ย้ำคำเดิมค่ะว่าได้ยื่นทรัพย์สินทุกอย่างที่มีชื่อเธอเป็นเจ้าของเรื่องนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของปปช.ตรวจสอบ
2: 8 นาฬิกาเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

SME เปลี่ยนเกมสู้จันนี้ขอชวนให้คนทำงานมาคิดในเรื่องของการใช้ให้คุ้มเพื่อลดการสูญเสียและทิ้งขว้างในหัวข้อของที่เราเคยทิ้งทำเงินได้ไหมกับอาจารย์อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรและคุณปิ่นจิดาดีหลกแพทย์

0: BOD KISS Company Limited ติดตามได้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 20:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
2: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
3: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ่งต๋องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 ถึง 04:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ซึ่งไปคว้าแชมป์อเมริกาสกอตทาเลนต์อย่างยิ่งใหญ่นะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้กลุ่มสยามพิวรรธร่วมกับพันธมิตรเอกชนจัดงาน
8: Welcome Nene Royal ค่ะ Win the World for Thailand นะคะ
7: นี่มีการขึ้นรถแห่ในเวลาต่อมาด้วยนะครับท่านผู้ชมจัดขึ้นที่พักสยามพารากอนชั้น5ก่อนบรรยากาศอบอุ่นเลยมารอต้อนรับกันเนืองแน่นเป็นภาพแบบนี้ก็เริ่มจากประตูเวียนน้ำพุขับแห่ออกไปราว1ชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาที่พารากอนก็จะวนเป็นวงกลมเนี่ยนะท่านผู้ชมอ้าวนี่เป็นบรรยากาศขบวนแห่ซึ่งก็ต้องบอกน่ารักไหม
8: ค่ะ
7: นี่ไงท่านผู้ชมแห่ไปตามพารากอนวิ่งไปตามถนนพระรามหนึ่งไปเลี้ยวตรงบรรทัดทองมาออกพระราม4แล้วก็วิ่งมาตามถนนพระราม4แล้วก็ตีเข้ามาตรงถนนพญาไทผ่านจุฬาแล้วก็มาวกเข้าพารากอนอีกทีนึงนี่ผู้คนแบบนี้เมื่อเข้าสู่พารากอนฮอลล์เนเน่กับครอบครัวก็บอกกับสื่อสารมวลชนดีใจมากเลยทุกคนมาต้อนรับ
8: ไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ค่ะน้องบอกว่าตื่นเต้นนะคะ
7: ใจฟูมากมากเลย
9: ก็รู้สึกดีใจมากมากเลยค่ะที่ทุกคนมาต้อนรับหนูค่ะ
10: ทางไทยน้ำตาคลา
9: อึ้งมากมากไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้แต่ก็แฮปปี้มากมากเลยก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าหนูจะได้เซฮายทุกคนค่ะ
10: ใจฟูไม่รู้
9: ใจฟูมากมากดีใจมากมากเลยค่ะ
10: ใช่
9: ก็
10: โอกาสรับเรา
9: ก็อึ้งมากมากเลยค่ะคือหนูไม่ได้คิดเลยแบบไม่ I didn't expect ว่าแบบเฮ้ยเขาจะเรียกชื่อหนูว่าแบบหนูแชมป์เลยนี่ก็เป็นลมเลย
10: อยากไม่ไหว
9: คือตอนแรกอ่ะหนูซ้อมท่ามาแล้วด้วยแบบท่าแบบเย้อะไรอย่างงี้แบบท่าง่ายๆ แต่พอประกาศปุ๊บไม่รู้หนูทำอะไรหนูเป็นลมไปเลยใช่คือหนูอ่ะมั่นใจแค่ว่าการโชว์จะออกมาให้ดีที่สุดแค่นั้นไม่ได้คิดว่าจะเป็นแชมป์ไม่คิดเลยแค่หนูแค่คิดว่าแบบเอ้ยการเปอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้เราต้องทำให้เต็มที่เรามั่นใจ 100% เลยใช่ค่ะหนูคิดแต่เปอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไม่ได้คิดเป็นแชมป์ก็วางแผนเรียบร้อยว่าแบบจะทำเพลงไปเรื่อยๆใช่ค่ะเพื่อความฝันของหนูคืออยากโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตแล้วโชว์เพลงของหนูให้ทุกคนอินจอยฟังอะไรดีใช่ภูมิใจในตัวเองที่คือหนูอยากจะขอบคุณตอนที่หนูเด็กมากแบบ 7-8 ขวบนี่แหละค่ะอยากจะขอบคุณช่วงนั้นว่าแบบขอบคุณที่พาหนูไปถึงอนาคตที่เป็นจริงเลย
10: ตอนนี้หนูกลายเป็นลูกสาวแห่งชาตินะ
9: เอาจริงๆคำว่าลูกสาวแห่งชาตินี่ก็มันยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ประทับใจในตัวเองมากๆก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์หนูแล้วก็เรียกหนูเป็นลูกสาวแห่งชาติเลยนี้ใช่
11: มันเริ่มชินกับความดังหรือยังคะเริ่มชินกับความดัง
9: ไม่ชินค่ะหนูยังนึกกับตัวเองอยู่พูดกับตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยเรายังไม่ดังทีน้องเฮ้ยเรายังไม่ดังทีเลยอยากจะบอกทุกคนเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ก็จะบอกว่าถ้าอยากให้ความฝันของเราเป็นจริงในนี้ก็แค่ซ้อมเยอะๆมุ่งมั่นตัวเองแล้วก็แบบ don't give up just keep doing what you're doing อะไรนี้เองที่แบบในนี้อะไรง่ายมากอ๋อ
10: ก
9: ็ฟังเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเพลงที่หนูชอบมากๆแล้วก็ทำให้หนูนึกถึงช่วงเด็กๆที่หนูเพิ่งเริ่มต้น beginning แล้วมาถึงความฝันเป็นจริงอะไรนี้แล้วพอฟังพวกหนูก็น้ำตาไหลนิดนึงใช่เพราะทำความฝันจริงแล้วก็อีกอย่างหนูไปขนาดหนูไปโรงเรียนแล้วขึ้นห้อง29เพื่อนเปิดเพลงเน่เน่นายเน่มากกว่าสุดยอดเลยค่ะใช
7: ่ท่านผู้ชมเพลงนี้ก็โด่งดังในโซเชียลแหละแล้วก็มีทั้งสองมุมต้องเน่เนี่ยบอกได้ยินปุ๊บน้ำตาไหลเลยนะ
8: ค่ะ
7: แล้วไปที่โรงเรียนก็มีแต่คนร้องเพลงนี้หรือพูดว่าอย่างไรนะเปิดว่าอย่างไรนะ
8: เน่เน่ไหนแน่มาก
9: อ๋อฟังเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ับพี่แอดคาราบาวผมเนี่ยโพสข้อความบอกนะครับว่าตอนนี้กระแสเพลงเน่ๆนายแน่มากด้วยมันแรงจริงๆผมก็ไม่รู้เพราะอะไรทั้งนี้ไดแอดก็บอกแต่ว่าผมว่าสังคมที่ดีต้องเป็นสังคมที่ยอมรับความเห็นต่าง
1: ค่ะ
0: เจ้าตัวบอกที่มาที่ไปว่าเมื่อ4กันยาเนี่ยตู้เย็นซ้อมเพลงกับตู้เย็น
1: ค่ะผมซ้อมเพลงกับตู้เย็นแล้วก็มีแผ่นกระดาษเนื้อเพลงเน่ๆนายแน่มากมันเป็นแบบร่างที่ผมตั้งใจแต่งขึ้นมาแล้วก็ใช้เมาส์ออแกนโซโล่ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าขณะวิ่งออกกำลังสมองคิดว่าทำไมไม่ชวนใครมาร้องเพลงเหมือนชีวิตสัมพันธ์คงจำได้ไหมชีวิตสัมพันธ์
1: ที่ผมกับพี่ป้อมอัศนีเคยทำ
0: นึกถึงเสกโลโซนึกถึงปานธนพรนึกถึงโป่งนึกถึงพระพลนึกถึงเท่ตอนแรกกะจะทำสามเวอร์ชันเลย
1: ก็คือร้องกับปานร้องกับเสกแล้วก็ร้องกับพี่น้องมิตรสหายทั้งหลาย
0: ก็ปรากฏว่ามันมีแค่2เวอร์ชันกับเสกมันไม่ได้เพราะงานเขาเยอะนี่ฮะตรงเดี๋ยวก็จะมีเวอร์ชันที่ร้องกับนักร้องและนักกีตาร์หลายคนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แบบชีวิตสัมพันธ์น่ะ
1: ค่ะ
0: 8เวลา12นาทีฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่ของน้องเน่ๆสักหน่อยท่านผู้ชมความสำเร็จในวันนี้คนอยู่เบื้องหลังนี่สำคัญที่สุดนะ
2: พูดมากคือไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงก็รู้สึกตื่นตันใจมาก
3: ดีใจมาก
4: ภูมิใจในตัวลูกคนนี้ขนาดไหน
3: มันเป็นสิ่งที่แบบมาติดกันแล้วทำให้แม่แบบมันช็อกไปเลยอ่ะ
2: ก็เป็นห่วงคือเป็นห่วงทั้งสองอย่างทุกอย่างนะครับถ้าไม่มีใครเข้ายื่นมือเข้ามาช่วยพ่อเองก็ยังรับจากภาพแบบนี้ไม่ไหวเพราะมันเร็วเกินไปก็คือเหมือนมันก็เหมือนกับที่ว่าทั่วไปนั่นแหละครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องเอาเวลาส่วนตัวของเรามาให้เขาให้คือให้มันเยอะให้คือเหมือนกับว่าทุ่มกับเขาให้เต็มที่เพราะว่าเราตั้งใจไว้แล้วว่าจะให้เขาไปแบบนั้นเราต้องสละทุกอย่างเพื่อที่จะมาดูแลเขาให้กำลังใจเขาคือการได้ยืนอยู่ข้างเขาในตอนที่เขาทำความฝันมันเป็นอะไรที่ว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะสมบูรณ์ได้
5: ครอบครัวแบบมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะความสำเร็จที่เขามาม
2: ันเยอะมากครับเยอะมากครับเยอะจนว่าบอกไม่ถูกบางทีเราก็ยังคิดว่าเหมือนกับว่าทำให้ครอบครัวเราแยกห่างๆกันอย่างนั้นนะคนลูกเรามีชื่อเสียงมันเหมือนกับว่าการเข้าถึงการสนุกสนานในครอบครัวมันจะขาดไปอันนี้คือความรู้สึกนะครับมันไม่ใช่หรอกแต่จริงๆมันไม่ใช
0: ่14นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
10: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
11: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
12: ้ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้าน ลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮมทูโกทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดยโรเวลดีวอลพัมกินไมเดียไฮเซนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้สตีเบลเอลทรอนTOA นิปปอนเพนเบเยอร์เดลต้าและกัปตัน
13: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์@ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: โตสิ่งที่พวกเขาระบุว่าเป็นการโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธรวมทั้งหมด50ครั้ง
2: นี่
1: โดยกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียในเยเมนค่ะ
2: นี่ขณะเดียวกันก็มีเรือที่ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุดอยู่ไม่หยุดเหมือนกันท่านผู้ชมฮะโดยศูนย์ปฏิบัติการทางการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรรายงานว่าม
1: ีเรืออย่างน้อย2ลำถูกโจมตีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในหน้าน้ำใกล้กับโอมานและอิหร่านค่ะ
2: นี่ฮะขณะที่อิหร่านย้ำจุดยืนเดิมว่าจะไม่มีวันเปิดช่องแคบฮอร์มุด
1: จนกว่าเงื่อนไขในการยุติสงครามกับสหรัฐจะได้รับการตอบสนอง
2: อ่ะนี่คือมันมีผลกระทบต่อปากท้องราคาน้ำมันตามกันดูนะครับทุกผู้ชมขณะที่ยังมีประเด็นร้อนทางการเมืองหลังจากคุณสุภชัยใจสมุทรได้เปิดเผยว่าเสนอร่างกฎหมาย4ฉบับที่เกี่ยวข้องกับกรณีเป็นการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสสสไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็ปรากฏว่าไฮไลท์จะอยู่ที่ไทย PBS กับสสสถูกไหมก็คือมันมีกลไกปัจจุบันตามกฎหมายก็คือเก็บเงินจากภาษีสรรพสามิตสุรากับยาสูบหรือบุหรี่และส่งตรงไปที่กองกรเหล่านี้เลยไม่ว่าจะเป็นสสสไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาของชาติก็ปรากฏว่าเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อต้านเอาเรียกกันตรงๆอย่างนั้นท่านผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยคุณสุภชัยใจสมุทรน้องไบรท์
1: ค่ะ
2: คุณสุภชัยใจสมุทรเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้ตั้งคำถามถึงกรณีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินสนับสนุนของไทย PBS ระบุว่าถามชัดๆว่า
1: ไทย PBS จะสูญเสียความเป็นอิสระตรงไหนการเปลี่ยนจากเงินบำรุงมาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีคือการเปลี่ยนที่มาของเงินไม่ใช่การให้อำนาจรัฐบาลสั่งว่าไทย PBS ต้องเสนอข่าวอะไรห้ามเสนอข่าวอะไรหรือวิจารณ์ใครได้หรือไม่ได
2: ้แล้วยกไปถึงศาลยุติธรรมเลยนะ
1: บอกศาลยุติธรรมก็ใช้งบประมาณแผ่นดินและผ่านกระบวนการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐสภาจะเข้าไปสั่งศาลว่าต้องพิพากษาคดีอย่างไร
2: ความอิสระต้องคุ้มครองด้วยกฎหมายและโครงสร้างการบริหาร
1: ไม่ใช่วัดจากว่าเงินเข้าบัญชีองค์กรผ่านช่องทางใด
2: ถ้ากังวลว่าการจัดงบประมาณจะถูกใช้เป็นเครื่องมือกดดันแทรกแซงสื่อ
1: ก็ออกแบบหลักประกันทางกฎหมายป้องกันการแทรกแซงให้ชัดเจนได้
2: เพราะ
1: การตรวจสอบเงินสาธารณะกับการแทรกแซงเสรีภาพของสื่อไม่ใช่เรื่องเดียวกัน
2: ขนาดที่ดูเดือดกว่าคนว่างเห็นจะเป็นโฆษกรัฐบาลท่านผู้ชม
1: คุณหมอเอกภพเพียรพิเศษค่ะ
2: โอ้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโพสต์รัวๆไม่หยุดเลยเนี่ยน้องไบร
1: ท์เนี่ยผ่าน Facebook ส่วนตัว
2: ตั้งแต่ประเด็นที่ไปแชร์โพสต์ของคุณหมอนิติเวชท่านหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งตั้งประเด็นเกี่ยวกับกรณีการเอาภาษีบาปซึ่งหมายถึงสุรากับบุหรี่ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อนี้ในทํานองว่ากลุ่มคนขายเหล้าขายบุหรี่จะได้ประโยชน์ก็ปรากฏว่าโฆษกรัฐบาลออกมาแบบดุเดือดทีเดียวโดยระบุยังไงระบุเลยนะครับทุกชมว่าโกหกหลังจากถูกหาว่าไม่ส่งเงินภาษีสัมภาระที่สสสไทยพีบีเอสทำบริษัทเหล้าบุหรี่ได้ประโยชน์บอกเป็นการบิดเบือนข้อมูลไม่ได้หวังปกป้องสุขภาพประชาชน
1: แต่หวังจะปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มที่เกาะกินมากว่า20ปีแบบที่เขาเรียกว่ามาเฟียสาธารณสุขหรือไม่
2: โอ้โฆษกรัฐบาลเนี่ยโอ้โหมารัวๆเลยท่านผู้ชมโดยเฉพาะพุ่งเป้าไปที่สสสประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในคุยนอกจอพรรคการเมืองที่ออกมาแสดงความเห็นคือพรรคประชาธิปัตย
1: ์โดยคุณกรจาติกวณิชค่ะ
2: ก็บอกนะครับว่าก็ยังไงใช้คำว่าอะไร
1: คือคุณกรบอกว่าต้องทบทวนเรื่องการจัดสรรภาษีสรรพสามิตจากเหล้าและบุหรี่ที่ไปให้4กองทุนใหญ่ครับเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วความคุ้มค่ามันต้องโปร่งใสค่ะ
2: นี่ครับท่านผู้ชมก็ยอมรับนะครับว่าต้องมีการทบทวน
1: ค่ะ
2: คือระบบปกติปัจจุบันเนี่ยเป็นกรณีที่ได้ภาษีเท่าไหร่คิดกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
2: ส รรพสามิตเหล้าบุหรี่ส่งตรงไปเลย
1: ค่ะ
2: แต่ละปีอย่างไทย PBS สสสก็จะมารายงานกับสภาแต่พรรคภูมิใจไทยโดยคุณสุภชัยเนี่ยเสนอว่าภาษีจำนวนนี้เนี่ยเก็บเข้าคลัง
1: ค่ะ
2: แล้วไปจัดสรรงบประมาณไปให้เพื่อจะได้มีการตรวจสอบผ่านกลไกของสภาอ่ะมันก็เป็นประเด็นโต้แย้งกันอยู่ค่อนข้างจะดุเดือดเดี๋ยวยกไปไว้ในกรรมการข่าวคุยนอกจอนะครับทุกชมเพราะยังมีประเด็นอื่นผมไม่อยากจะข้ามที่ปราจีนบุรีอยากให้ไปดูภาพที่บ้านสร้างเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าอย่างที่บอกไปคือน้ำมันเต็มไปหมดถึงขนาดที่จราจรเขาออกมารายงานเนี่ยลักษณะคือบ้านสร้างสภ.บ้านสร้างปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์น้ำทางนี้ก็ท่วมทางนี้ก็ไปไม่ได้ทางนี้ก็ไปไม่ได้ทางนี้ก็ไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทางไหน
3: แยกบ้านสร้างนะครับหรือเรียกอีกชื่อนึงครับแยกบางกุ้งนะครับข้างหน้านะครับตรงไปนะครับเป็นถนน3481นะครับมุ่งหน้าปราจีนบุรีนะครับน้ำมีปริมาณสูงนะครับรถบรรทุกหรือรถเล็กรถทุกชนิดนะครับไม่สามารถผ่านได้นะครับแล้วก็แยกข้างหน้านะครับเป็นแยกปจ5050นะครับรถ10ล้อไม่สามารถผ่านได้
2: เห็นภาพท่านก็ชี้ไปแยกนี้ไปไม่ได้แยกนี้ไปไม่ได้แยกนี้ไปไม่ได้แยกนี้ไปไม่ได้สรุปไปไหนไม่ได้เลย
1: ค่ะ
2: พอทั่วมาทั้งอำเภอเลยท่านผู้ชมต่อมาตำรวจบ้านสร้างออกมาขอความช่วยเหลือบรรดารถ10ล้อรถบรรทุกสูงร่วมสนับสนุนหน่อยเถอะ
1: ขอ
2: รับส่งประชาชนเข้าออกพื้นที่หลังถนนสายหลักถูกน้ำท่วมตัดขาดแล้วทั้งหมดและชาวบ้านในขณะนี้
1: คือเสบียงกับน้ำดื่มเริ่มขาดแคลนนะคะโดยตำรวจเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยจัดระเบียบแล้วไปหาบริหารคิววิ่งรถให้ทั้งหมดนะคะ
2: นี่ท่านผู้ชมคือขอความช่วยเหลือเลยขอประสานพี่ๆรถ10ล้อรถยกสูง
1: เข้ามาร่วมสนับสนุนรับส่งประชาชนค่ะ
2: เพราะการสัญจรทางบกของบ้านสร้างถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิง
1: ประชาชนเข้าออกไม่ได้เสบียงอาหารและน้ำดื่มเริ่มขาดแคลน
2: นี่ฮะคืออันนี้เหมือนตัดขาดอย่างสิ้นเชิงอย่างที่บอกขนาดที่ในตัวเมืองปราจีนบุรีเหมือนน้ำลดก็ยังหนักอยู่นะไม่ใช่ไม่หนักตัวปลาจีนเนี่ยเกษตรกรยังมีภาพต้องย้ายหมู190ตัวทำคอกชั่วคราวริมถนนไม่แต่เฉพาะมนุษย์นะที่ต้องมาอาศัยริมถนนเนี่ยน้องใบ
1: เนี่ยค่ะทั้งวัวควายทั้งหมูเนี่ยค่ะ
2: นี่ไงขนาดที่บ่อปลาที่ปราจีนบุรีบ้านสร้างเนี่ยเป็นแหล่งเลี้ยงปลาเป็นบ่อนี้เยอะมาก
4: แปลงสุดท้ายของ
2: บางรายเนี่ยบอกหมดแล้ว
4: หม
2: ดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้ว
4: ปีนี้หนักจริงๆหมดแล้วค่ะ200ไร่ของหมวยหมดแล้วค่ะ
2: ส่วนคนปราจีนบุรีสีมหาโพธ
4: ิ
2: ์เมื่อวานนี้อาสากู้ภัยลุยน้ำช่วยผู้ป่วยติดเตียงชื่อคุณชลออายุ80ปีอ่อนแรงชีพจรอ่อนรีบนำขึ้นเรือออกจากพื้นที่ฝ่ากิ่งไม้กับสิ่งกีดขวางสุดท้ายระหว่างเคลื่อนย้ายชีพจรอ่อนลงเร่งนำขึ้นฝั่งประมาณ20นาทีประสานกู้ชีพโรงพยาบาลศรีมาโพธิ์มาตรวจสอบปรากฏว่า
1: ไม่มีชีพจรค่ะช่วยกันทำ CPR แต่ว่าสุดท้ายคุณลุงเสียชีวิตนะคะ
2: นี่คืออีกหนึ่งผู้เสียชีวิตในอุทกภัยลูกชายบอกก่อนหน้านี้ยังไม่เคลื่อนย้ายเพราะน้ำยังไม่สูงมากแต่เมื่อวานวันเกิดเหตุพ่อเหนื่อยมาก
1: ก็เลยตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะ
2: และท่านเสียชีวิตในอุทกภัยระวังอยู่ในเรือนี่แหละขนาดที่ยังมีภาพใหญ่ๆของอุทกภัยท่านผู้ชมฮะอย่างเช่นชาเชิงเซาพื้นที่ไร่น้ำของโซนตะวันออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนครนายกปราจีนบุรีจะลงชาเชิงเซาสถานการณ์ก็หนักนะครับท่านผู้ชมส่วนจันทบุรีเดี๋ยวเก็บตกกันเพิ่มเติมอีกที่นั่นน้ำตาชาวสวนทุเรียนตกลงยืนตายมากกว่า 20,000 ไร่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหกว่าจะปลูกให้มันออกลูกจริงๆ จะขายได้เนี่ยต้อง7ปี
1: ใช่ค
2: ่ะ5ปีเนี่ยแค่ออกไม่กี่ลูก
1: ค่ะ
2: พังยับและเราลาไปด้วยที่ทิ้งท้ายที่เปิดรายการเอาไว้นั่นแหละ บ้านเราเมื่อวานลูกเห็บตกในกทมอีกสายไหม
1: สายไหม
2: ไปดูโคตรลูกเห็บกันนะผู้ชม
1: ที่ปารากวัยค่ะเป็นพายุลูกเห็บยักษ์ถล่มเมืองนะคะเมืองหลวงของปารากวัยค่ะ
2: เหมือนลูกกระบาดไหม
1: ลูกใหญ่ๆอย่างนี้บางพื้นบางก้อนบางพื้นที่นี่คือใหญ่มากกว่าลูกเทนนิสนะคะโดนรถนี่คือกระจกแตกตัวถังรถบุบนะคะหลังคาบ้านเป็นรูค่ะ
2: โอ้โหโค่นลูกเห็บอ่ะไหนดูภาพเต็มๆสิเนี่ยท่านผู้ชมดูอีกทีนึงสิตื่นตาตื่นใจอยู่เหมือนกันนะนี่อะไรเนี่ยถ้ามาเกิดบ้านเราเนี่ยโค่นลูกเห็บสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทันจันพุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
8: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
9: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์กจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @ King IT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา

0: ลิศต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:32 นาทีคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ รานิยมมาแล้วสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569อยู่ด้วยกันค่ะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ทักทายกันทั้งทางวิทยุทักทายกันทั้งทางเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ด้วยนะคะใครอยากจะทักทายแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องของข่าวหรือจะทักนิธิน่าและทีมงานก็เข้ามาที่ Facebook ได้เลยจะบอกวันนี้นิธิน่าสวยมากอวยตัวเองแล้วหนึ่งนะคะใครอยากจะเห็นว่านิธิน่าสวยอย่างไรนะเปิด Facebook มาดูคุณผู้ฟังบอกว่าตอนแรกก็ว่าจะทักเราพอพูดแบบนี้เลยไม่เข้าเลย Facebook เข้ามาเถอะจ้ะวันนี้นี่นะมีงานต่อและสวยมากบอกเลยถ้าใครคุณผู้หญิงที่ไหนนะจะเห็นหน้าเอ้ยสวยผมสวยคุณอกชัยช่างที่ไหนคุณทักมาหาดิฉันค่ะทักมาที่ Facebook ส่วนตัวดิฉันค่ะจะบอกให้นะจ๊ะว่าช่างแต่งหน้าทำผมคือสวยเลิศนะคุณทักมาที่ Facebook ดิฉันได้เลยนิธินันท์รัตนิยมนี่แหละจ้ะขายของให้น้องเขาแล้วหนึ่งเอาละวันนี้เดี๋ยวเบรกที่2ของรายการแจ้งทราบกันเลยว่าเราจะขอใช้เวลาในช่วงเบรกที่2ของรายการให้กับคุณผู้ฟังที่ร่วมลุ้นไปทริปชิงเต่ากับเราเราจะให้คุณตอบคำถามเป็นการเล่นเกมนั่นแหละสะสมคะแนนตลอดสัปดาห์นี้เริ่มวันนี้วันแรกจันทร์ถึงศุกร์เริ่มวันนี้วันแรกดังนั้นใครส่งคลิปมาแล้วคุณทราบอยู่แล้วว่าคุณเข้ารอบแน่หมายถึงว่าเข้ารอบแรกผ่านมาเนาะอันนี้เป็นรอบ2ในการสะสมคะแนนคุณรอฟังนิธินาฏอ่าน choice อ่านคำถามแล้วก็รีบตอบให้เร็วที่สุดแล้วถูกแล้วเร็วที่สุดโอกาสคุณจะได้คะแนนเยอะมีช่วง2เดี๋ยวว่ากันช่วงแรกเราจะเริ่มต้นกันที่เรื่องของข่าวสำคัญค่ะในหลวงพระราชินีทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยพระราชทานถุงยังชีพแล้ว 12,000 ชุดทั่วกรุงเทพมหานคร19เขตและปริมณฑล4ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนับตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงคลองสามวาลาดกระบังสายไหมบางนาประเวศคณะยาวบึงกลุ่มวังทองหลางบางกะปิหลักสี่พระโขนงสวนหลวงจตุจักรหนองจอกบางเขนมีนบุรีบางขุนเทียนดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วยส่วนนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้มีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแล้วก็บอกว่าจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาวันที่4และ5ตุลาคมมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนเป็นจำนวนมากครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศดังนั้นการจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารของอย่างชีพต่างๆรวมไปถึงแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสำหรับพี่น้องประชาชนการจัดตั้งแผนเผชิญเหตุขอให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรีก็สั่งรับมือเตรียมรับฝนถล่มซ้ำเมื่อวานก็ตกลงมาหนักในหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะคะสำหรับของวันที่4ตุลาคมวันนี้ก็จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง เช้า5ตุลาคม2569กรมอุตุออกประกาศคำเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นฉบับที่8ค่ะจะมีผลกระทบช่วงวันที่5ถึง7คือวันนี้วันจันทร์ที่5อังคาร6และพุธ7จะยังคงมีฝนตกประเทศไทยตอนบนอากาศแปรปรวนค่ะลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้นะคะ5และ6วันนี้พรุ่งนี้5และ6ตุลาภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนฝนเยอะค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลง2วันนี้ก่อนนะ5และ6ส่วนวันที่7เป็นวันพุธฝนจะตกเยอะด้านตะวันตกของภาคเหนือกับภาคกลางค่ะเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยดังนั้นประชาชนต้องระวังอันตรายกันอยู่ต่อเนื่องนะคะจนถึงวันพุธที่7ฝนตกหนักนะคะหนักมากในบางพื้นที่ด้วยถัดไปช่วงวันที่9วันศุกร์จนถึงวันอังคารหน้า9ถึง13ตุลาคม9ถึง13ตุลาคมจะมีอีกค่ะภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้นถ้าเป็นแบบนี้นะ5 6 7ฝนเยอะแล้ว8ฝนก็จะน้อยมากๆแล้วไปเยอะอีกทีวันเดียวค่ะพัก8วันเดียว9มาอีก9ถึง13ตุลาฝนเพิ่มฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคใต้นะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดมาดูเฉพาะของวันนี้กันก่อน5ตุลาคม5ตุลาคมจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมาก2จังหวัดกำแพงเพชรกับสุโขทัยวันนี้วันเดียวก่อนนะคะ5ตุลาคมฝนตกหนักมากกำแพงเพชรสุโขทัยส่วนจังหวัดดังต่อไปนี้ฝนตกหนักแต่ไม่มากเท่ากำแพงเพชรกับสุโขทัยเฉพาะ5ตุลาคมภาคเหนือฝนตกหนักเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือฝนตกหนักที่เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางขอไม่เอ่ยจังหวัดเพราะทั้งภาคกลางวันนี้5ตุลาคมฝนตกหนักทั้งภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกหนักนครนายกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองภาคใต้5ตุลาคมฝนตกหนักที่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลคือไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือแล้วก็ไล่เป็นภาคตะวันตกลงมาจนถึงทางใต้เลยค่ะ5ตุลาคมฝนเยอะแจ้งทราบกันตามนี้เป็นภาคๆเป็นวันไปนะคะนี่เป็นในส่วนของวันนี้แล้วก็ที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนเอาไว้ด้วยไปกันที่โตโยต้ากันซะหน่อยค่ะโตโยต้าช่วยลูกค้าน้ำท่วมซื้อคันใหม่ดาว 0% ไม่ต้องมีคนขำโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยค่ะบอกว่าบริษัทเดินหน้าดูแลลูกค้าที่ประสบปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาแบบครบวงจรล่าสุดทางโตโยต้านะคะได้มีการดูแลประชาชนในการเช็ครถด้วยเช็ค1ตรวจสอบรถและดูแลความปลอดภัยแนะนำวิธีการตรวจเช็คสภาพรถในช่วง 24-48 ชั่วโมงหลังรถถูกน้ำท่วมด้วยตนเองถ้าใครเป็นลูกค้าโตโยต้าลองเข้าไปที่ LINE แอดของเขานะแอดไซน์โตโยต้าไทยแลนด์ดูนะคะรถที่มีความจำเป็นเข้ารับบริการเคลมประกันหรือเข้าซ่อมประสานงานร่วมกับบริษัทประกันภัยก็ดูแลกันเต็มที่โตโยต้ามอบส่วนลดอะไหล่ที่ร่วมรายการสูงสุด 50% เคมีพันร่วมรายการ 30% แล้วก็เพิ่มทางเลือกผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงดอกเบี้ย 0% สูงสุด10เดือนอีกด้วยนอกเหนือจากนี้ถ้าใครจะซื้อรถนะถ้ามีความประสงค์จะออกรถใหม่ Toyota Leasing มีข้อเสนอพิเศษไม่ต้องวางเงินดาวน์เลยไม่ต้องมีผู้ค้ำด้วยรับส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.60% ตามเงื่อนไขที่บริษัท Toyota Leasing กำหนดลูกค้าที่มีความประสงค์จะซื้อรถใช้แล้ว Toyota บอกมีทางเลือกในการซื้อรถจาก Toyota ชัวร์ออกรถดาวน์ไม่ต้องดาวน์ค่ะก็คือ 0% พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 2.39% ให้ลูกค้ามีทางเลือกที่เหมาะสมในการกลับมาเดินทางและดำเนินชีวิตต่อไปตามเงื่อนไขที่บริษัท Toyota Leasing กำหนดเอาไว้นี่ก็ตามนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของน้ำท่วมคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงแรกเราพักกันตรงนี้เลยก็แล้วกันค่ะพักกันสักครู่หนึ่งคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถแล้วกลับมาช่วงหน้าขอใช้เวลาในช่วงต้นเบรกของช่วงหน้านะคะในการเล่นเกมดังนั้นใครเข้ารอบ จะไปทริปชิงเต่ากับเราคุณเตรียมตัวให้พร้อมคำถามพร้อมในช่วงหน้าแล้วคุณต้องรีบตอบให้เร็วที่สุดแต่คิดให้ดีก่อนตอบเร็วสุดต้องถูกด้วยถูกต้องเร็วที่สุดจะได้คะแนนมากที่สุดเริ่มสะสมคะแนนกันวันนี้เป็นต้นไปตลอดทั้งสัปดาห์จันทร์ถึงศุกร์นี้นะคะแล้วมีเวลาเพิ่มเติมอัปเดตข่าวกันต่อพักกันสักครู่หนึ่งคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่าMUX The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
8: Taste Allow Town รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยย้อนเวลาสู่ประวัติศาสตร์ค้นพบเรื่องราวของความกล้าหาญและความเสียสละที่ควรค่าแก่การภาคภูมิใจเริ่มต้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ในฉลองพระองค์ชุดจอมทัพเรือที่แสนสง่างามริมแม่น้ำเจ้าพระยาตื่นตาตื่นใจกับปืนเสือหมอบหรือปืนอาร์มสตรองที่ยังคงตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันประเทศพร้อมชมเรือหลวงแม่กลองเรือรบที่ปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติยาวนานที่สุดของกองทัพเรือไทยก่อนออกเดินทางต่อไปยังป้อมผีเสื้อสมุทรอีกหนึ่งป้อมปราการหลักที่เคยทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
9: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
10: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
11: แปดนาฬิกา46นาทีค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569คุณผู้ฟังใครฟังข่าวติดตามข่าวอยู่นิธินันท์ขอใช้เวลาช่วงต้นเบรกนี้ให้คุณผู้ฟังที่ได้ส่งคลิปมาร่วมลุ้นไปเที่ยวจีนฟรีกับเราบอกเลยว่าคุณคิดถูกแล้วที่ร่วมสนุกร่วมลุ้นเพราะการเดินทางไปทุกที่ของ106ออนทัวร์ของเราคุณมันดีมากฟรีทุกอย่างค่าเดินทางฟรีต่อให้เราพาคุณขึ้นเครื่องบินไปที่ไหนก็ตามเดินทางฟรีที่พักฟรีกินฟรีแต่ต้องกินเฉพาะมื้อหลักของเรานะถ้าคุณไปซื้อยิบซื้อย่อยอันนั้นออกเองนะจ๊ะช้อปปิ้งอันนั้นออกเองนะจ๊ะแต่นอกนั้นคือฟรีหมดแล้วรอบนี้เราจะพาคุณไปเที่ยวชิงเต่านะแล้วก็ให้คุณส่งคลิปกันมาพักหนึ่งละแล้ววันนี้เราจะมาเริ่มต้นให้คุณลุ้นคำถามเก็บคะแนน5วันจันทร์ถึงศุกร์เก็บคะแนนเริ่มกันเลยคำถามที่1ของวันนี้นะสำหรับกิจกรรม106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกสวยงามมากเปิดประสบการณ์ไร่วายนักคฤหาสน์จางอยู่พิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนที่เราชวนแฟนๆได้ร่วมค้นหากิจกรรมรอบ2เป็นการตอบคำถามสะสมคะแนน คุณฟังกติกาดีๆผู้เข้ารอบทุกทีมทุกคนต้องช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องเข้ามาด้วยการส่งคำตอบมาในระบบ SMS ไม่ใช่อินบ็อกซ์ Facebook ทุกคนเข้าใจนะให้ตอบผ่าน SMS 4838106อันดับแรกเลยจดชื่อจดเลข SMS ก่อนเลย4838106ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนที่ท่านส่งลงทะเบียนไว้กับทีมงานคือคุณลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์อะไรไว้กับทีมงานคุณต้องใช้เครื่องนั้นตอบนะอย่าไปใช้เครื่องอื่นตอบนะต้องตอบคำถามผ่าน SMS ส่งมาที่4838106ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณลงทะเบียนส่งไว้กับทีมงานทาง Inbox ไว้แล้วคำตอบที่ส่งต้องส่งภายในช่วงเวลาของรายการนี้เท่านั้นคุยกันเช้านี้กับโอ๊คดีทีน่าซึ่งรายการจบ10โมงควรจะมาส่งหลัง10โมงไม่ได้นะต้องส่งภายในช่วงเวลารายการนี้เท่านั้นคนที่ตอบถูกเข้ามาลำดับแรกเลยส่งเป็นคนแรกแล้วตอบถูกด้วยคุณได้เลย10คะแนนตอบถูกแต่ส่งมาเป็นลำดับ2คุณได้8คะแนนตอบถูกคุณส่งมาเป็นลำดับ3ได้6คะแนนตอบถูกคุณส่งมาเป็นลำดับ4ได้4คะแนนลำดับ5ได้2คะแนนส่วนคนที่ตอบถูกแต่ได้ลำดับหลังๆต่อจากนี้ไปแต่ตอบถูกได้1คะแนนส่วนใครตอบเข้ามาผิดไม่ได้ส่งคำตอบมันหมดเวลาที่นีนาทบอกว่าเดี๋ยวจะเฉลยแล้วนะหมดเวลาส่งแล้วนะคุณส่งหลังจากนั้นนะก็ถือว่าคุณไม่ได้ส่งคำตอบนะจ๊ะจะไม่ได้คะแนนถ้ามีคนไหนส่งคำตอบมากกว่า1ครั้งเอ้ยส่งไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คิดใหม่หรือไปเซิร์ชใหม่แล้วตอบใหม่อีกไม่ได้เราจะถือเอาข้อความแรกที่คุณส่งเป็นคำตอบดังนั้นคิดก่อนตอบคิดเร็วตอบเร็วนะเราจะอย่างเงี้ย5วันเริ่มต้นวันนี้จนถึงวันที่วันศุกร์ที่9ตุลาคมทีมที่ตอบคำถามสะสมคะแนนได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะเลิศได้ไปชิงเต่ากับเราสาธารณรัฐประชาชนจีนเอ้าพร้อมทุกคนตอนนี้อยู่ใน Facebook กับเรา16ท่านน่าจะเป็นผู้ร่วมเข้ารอบทั้งหมดนะคะจะบอกช้อยก่อนแล้วตามด้วยคำถามจากนั้นคุณพิมพ์ส่งเลย SMS 4838106ฟังช้อยนะ1เขียวสัมพันธ์2เขียวครามสามเขียวไข่กาจะมี3ช้อยนี้ทวนช้อยอีก1ครั้ง1เขียวสัมพันธ์2เขียวครามสามเขียวไข่กาคำถามถามว่าชิงเต่าหรือชิงเต่ามีความหมายว่าเกาะสีเขียวอะไรตอบๆคำถามชิงเต่าหรือชิงเต่ามีความหมายว่าเกาะสีเขียวอะไร1เขียวสัมพันธ์2เขียวคลาม3เขียวไข่กาตอบมาทาง SMS 4838106ตอบเลยเดี๋ยวไปเฉลยก่อนจบรายการก่อน10โมงเบรกสุดท้ายเฉลยนะจ๊ะตอบเลยตอบเร็วตอบถูก10คะแนนรับไปเลยแล้วก็ลำดับคะแนนตามที่นีนาแจ้งคุณไปเมื่อสักครู่มันต้องมีคนโชคดีอยู่ละทีมไหนโชคดีขอให้โชคดีนะจ๊ะตอนนี้น้องปุ๋ยเข้าไปดู SMS โอ้โหแป๊บเดียวตอบกันมาเกือบ10คนแล้วจ้ะภายใน2วินาทีแรกพวกคุณเร็วกันมากเอาละส่วนใครรอตามข่าวกันอยู่ติดตามข่าวกันต่อคุณผู้ฟังอันนี้สำหรับคนฟังข่าวทั่วไปแล้วนะคุณผู้ฟังคนใช้แอปทางรัฐใช่ป่ะขออนุญาตเถอะนี่น่าเป็นคนหนึ่งที่รำคาญมาก2วันมานี้แอปทางรัฐส่งข้อความไม่หยุดแล้วปรากฏมีคนบ่นออกมาเสียงดังๆนี่น่าได้แต่รำคาญแต่ไม่บ่นเสียงดังเพราะเรารอเขาพิจารณาอยู่ว่าเขาจะอนุมัติเงินน้ำท่วมบ้านเราไหมเพราะบ้านเราน้ำท่วมไงบ้านเราน้ำล้อมแล้วก็มีน้ำท่วมในตัวบ้านด้วยแอปทางรัฐยังส่งข้อความไม่หยุดจนต้องออกแถลงซ้ำขออภัยเหตุกลไกการส่งข้อความเชื่อมต่อหลายส่วนข้อความแออัดแม้สั่งระงับแล้วยังตกค้างอะไรกันคะเนี่ย คืองงกับเรื่องนี้มากของแอปทางรัฐส่งข้อความกันไม่หยุดจริงๆในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็เลยต้องออกมาขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทางรัฐส่งข้อความซ้ำไม่หยุด DGA ร่อนแถลงซ้ำขออภัยเผยข้อความเยอะค้างอยู่ในคิวส่งเร่งแก้ไขค่ะจากกรณีประชาชนใช้แอปพลิเคชันทางรัฐได้รับข้อความแจ้งเตือนน้ำท่วมแจ้งเตือนซ้ำจำนวนมากระยะเวลาส่งข้อความห่างกันไม่เกิน5นาทีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน DGA ออกประกาศระงับการส่งข้อความแจ้งเตือนจากระบบของปอพอเป็นการชั่วคราวตั้งแต่22:15 น.ของ3ตุลาคมประสานปอพอตรวจสอบเร่งแก้ไขปัญหาการส่งข้อความซ้ำที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน5ตุลาคมประชาชนรวมถึงดิฉันก็ยังได้รับแจ้งเตือนจากแอปทางรัฐต่อเนื่องแต่ข้อความขึ้นอะไรข้อความการปิดปรับปรุงระบบลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยข้อความนี้ส่งแล้วส่งอีกส่งแล้วส่งอีกอยู่อย่างเงี้ยทำให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอล DGA ออกประกาศฉบับใหม่ขออภัยกรณีข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐส่งสำ DGA ขออภัยประชาชนทุกท่านสำหรับกรณีที่ผู้ใช้งานบางส่วนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐซ้ำเป็นจำนวนมากต่อเนื่องจนถึงวันนี้จนรบกวนการใช้งานโทรศัพท์และทำให้เกิดความกังวลจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกลไกการทำงานของระบบส่งข้อความแจ้งเตือนที่เชื่อมต่อกันหลายส่วนเพื่อส่งข้อความแจ้งสถานะการลงทะเบียนถึงประชาชนหลายแสนคนในช่วงเวลาเดียวกันทำให้เกิดข้อความแออัดในระบบส่งแม้ DGA ได้ระงับการส่งข้อความออกจากแอปทางรัฐแล้วแต่ข้อความบางส่วนที่ยังค้างอยู่ในคิวของระบบส่งทำให้ระบบส่งเข้าใจว่ายังส่งข้อความไม่สำเร็จระบบพยายามส่งข้อความต่อไปในคิวซ้ำแบบอันอัตโนมัติจนกว่าคิวจะหมดใช่ป่ะมันเด้งอยู่นั่นแหละ DGA ร่วมกับปภ.เร่งตรวจสอบแก้ไขปัญหาต่อเนื่องแล้วก็บอกน้อมรับทุกความคิดเห็นข้อติชมยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในแอปทางรัฐแต่อย่างใดเพราะแอปทางรัฐเป็นแอปของรัฐมีข้อมูลของเราทุกอย่างอยู่ในนั้นเป็นการส่งระบบข้อมูลซ้ำแต่ประชาชนไม่ต้องกังวลใจไม่มีอะไรที่น่ากังวลและข้อมูลจะหลุดไปหรือไม่อย่างใดตามนั้นนะจ๊ะงงๆเขาอยู่เหมือนกันไปที่วงการกีฬากับความภาคภูมิใจปีนี้แบบประเทศไทยเนาะ MVP มากๆอ่ะล่าสุดเทพบิวภูริพลได้รับเลือกเป็นได้รับเลือกรับรางวัลนักกีฬาส่งคุณค่า MVP ฝ่ายชายเอเชียนเกมเลยค่ะบิวภูริพลจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย OCA จะมอบรางวัลนักกีฬา MVP ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในทุกๆเอเชียนเกมครั้งนี้เทพบิวภูริพลของเราทำลายสถิติ100เมตรและ200เมตรเอเชียนเกมสถิติ200เมตร 19.88 วินาทีเทียบเท่าสถิติเอเชียยังมีอีก1เหรียญเงินจากผลัดผสม4คูณ100เมตรอีกด้วยส่วนฝ่ายหญิงยังไม่มีการเปิดเผยค่ะเนื่องจาก OCA ได้แจ้งตรงไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกประเทศนั้นๆพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการเมื่อวานนะ4ตุลาคม OCA ดูแลค่าใช้จ่ายให้บิวภูริพลไปร่วมงานนะกลับไปร่วมงานอีกครั้งหนึ่งเจ้าตัวเพิ่งทราบนะสมาคมกรีฑาอยู่ระหว่างประสานงานให้บิวเดินทางกลับไปรับรางวัลด้วยตัวเองก็ไปนะคะเห็นขึ้นเครื่องบินละเนี่ยรางวัลดังกล่าวจะได้รับเงินรางวัล 25,000 เหรียญสหรัฐรางวัล MVP เอเชียนเกมนะที่บิวไปรับนะ830,000 บาทเป็นนักกีฬาคนแรกที่ไม่ใช่นักกีฬาจากจีนเกาหลีญี่ปุ่น3ชาติมหาอำนาจของเอเชียนี่สุดยอดมากค่ะเทพบิวของเรารางวัล MVP เอเชียนเกมเนี่ยเขาเริ่มมอบให้ตั้งแต่ปี1988ตอนไทยเป็นเจ้าภาพมอบรางวัลเดียวจนถึงเอเชียนเกม2022ที่แยกชายหญิงก่อนหน้านี้อย่างปี1998คนที่ได้ MVP เนี่ยเป็นนักกีฬากรีฑาญี่ปุ่นปี2002นักกีฬาว่ายน้ำญี่ปุ่นปี2006นักกีฬาว่ายน้ำเกาหลีใต้ที่ได้ MVP นะ2010นักกีฬาแบดจากจีน2014นักกีฬาว่ายน้ำญี่ปุ่นหมดเลย2018ก็ว่ายน้ำญี่ปุ่นอีก2022นะคะว่ายน้ำจากจีนทั้งชายทั้งหญิงด้วยแล้วก็มานี่แหละของเดิมมีแต่จีนกับญี่ปุ่นนับตั้งแต่ปี1998นะมารอบนี้โอ้บิวจากประเทศไทยจ้ะสุดยอดมากๆก็เป็นอนุวัติปิดฉากไปแล้วเรียบร้อยเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: ี่ยวข้องกับสนามกีฬาซะหน่อยเรื่องนี้หลายคนบอกใจหายเหมือนกันปิดฉากนิมิบุตรสุภชลาไสยคืนที่ดินให้จุฬาอธิบดีกรมพันธุศึกษาบอกว่ากรมได้เช่าที่ดิน114ไร่ย่านปทุมวันจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี2478สิ้นสุดสัญญาเช่ามาหลายปีแล้วแต่กรมเจรจาสัญญาเช่าปีต่อปีจ่ายค่าเช่าปีละ 15.3 ล้านบาทระหว่างทยอยส่งมอบคืนพื้นที่ทั้งหมดให้กับสำนักงานทรัพย์สินจุฬาส่งมอบพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่งคืนพื้นที่ไปแล้วอาคารจันทนายิ่งยงสนามจินดารักษ์ล่าสุด30กันยายนส่งคืนทั้งโซนสนามกีฬานิมิบุตรสนามฟุตซอลสระว่ายน้ำยังเหลือสนามสุภัชลาไสยสนามวอร์มหารือกับสำนักงานทรัพย์สินจุฬาพยายามคืนให้ไม่เกิน30กันยา75เร็วสุดอาจจะเป็นปี7273นะระดับนโยบายก็อยากให้กรมคืนพื้นที่โดยเร็วเช่นเดียวกันก็จะได้ปิดตำนานสนามกีฬาในปี75อายุครบ100ปีพอดีสนามสุภัชลาไสยกับนิมิบุตรค่ะเราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังกลับมาช่วงหน้าประเด็นน่าสนใจรอคุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว

0: SME เปลี่ยนเกมสู้จันนี้ขอชวนให้คนทำงานมาคิดในเรื่องของการใช้ให้คุ้มเพื่อลดการสูญเสียและทิ้งขว้างในหัวข้อของที่เราเคยทิ้งทำเงินได้ไหมกับอาจารย์อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรและคุณปิ่นจิดาดีลกแพทย์ CEO ดีคิสคอมพานีลิมิเต็ดติดตามได้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
0: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
2: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
0: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106 ที่024249755
0: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกิน

0: จกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
2: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
3: คุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กเสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เปรี้ยวๆหวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กเสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
4: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
5: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
7: ้สนับสนุนโดยพร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
8: วิทยุครอบครัวข่าวและกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชวนเริ่มต้นสัปดาห์ในช่วงสวัสดีวันจันทร์กับปอท
9: 9:08 น.ค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันจันทร์ที่5 ตุลาคม 2569เข้าสู่ช่วงสวัสดีวันจันทร์กับปอท.หัวข้อเตือนจากตำรวจวันนี้ก็คือช่วยน้ำท่วมหรือช่วยมิจฉาชีพเอ้าสถานการณ์น้ำท่วมค่ะประชาชนจำนวนมากอยากช่วยผู้ประสบภัยแน่นอนในทุกสถานการณ์มิจฉาชีพต้องมาฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมโพสต์รับบริจาคแนบลิงก์ QR code มาหลอกให้คนที่หวังดีโอนเงินกันไปดังนั้นช่วยน้ำท่วมหรือช่วยมิจฉาชีพต้องดูดีๆนะให้ตำรวจเตือนกันค่ะไปที่สายพันธุ์ตำรวจตรีอธิบดีฉิมพลีสารวัตรไปเป็นสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปฏิบัติราชการกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะสารวัตรไปค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับพี่โอ๊ค
9: สวัสดีค่ะสารวัตรเล่าหน่อยรูปแบบวิธีหลอกลวงมิจฉาชีพช่วงน้ำท่วมแบบนี้มาในรูปแบบไหนกันบ้างคะ
10: ครับก็ช่วงน้ำท่วมครับมิจฉาชีพก็จะใส่เรื่องของความเดือดร้
9: อ
10: นแล้วก็เรื่องของความสงสารของพี่น้องประชาชนนะครับมาเป็นช่องทางในการหลอกเงินนะครับเช่นเรื่องของการเปิดรับบริจาคปลอมนะครับโดยการใช้ภาพของผู้ประสบภัยหรือภาพที่สร้างด้วย AI นะครับให้ดูแล้วแบบน่าสงสารแล้วก็ให้คนโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการหลอกขายสินค้าหรืออุปกรณ์จำเป็นในช่วงน้ำท่วมนี่ก็มีเหมือนกันอาหารน้ำดื่มนะครับหรือรองเท้าบูทเครื่องสูบน้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เอามาโฆษณาขายในราคาที่ถูกนะครับแล้วก็มีการโอนเงินไปก็อาจจะไม่ได้รับสินค้านะครับ
9: อ
10: ีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างสำคัญก็คือเรื่องของการปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ นะครับหรือเป็นหน่วยงานรัฐอ้างว่าจะช่วยเหลือเรื่องเงินเยียวยาในการลงทะเบียนต่างๆหรือการรับสิทธิต่างๆของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการหลอกให้กดลิงก์หลอกให้ดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็เอาข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลทางการเงินนะครับดังนั้นนะครับช่วงน้ำท่วมนะครับอย่าเพิ่งรีบเชื่อเรื่องราวที่คนแชร์กันเป็นจำนวนมากเพราะเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องน้ำท่วมเลยนะครับก็ควรตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลจริงก่อนทุกครั้งนะครับ
9: ตรวจสอบยังไงบ้างก่อนโอนเงินช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆตรวจสอบยังไงบ้างตรวจโทรศัพท์หาเบอร์กลับไปที่หน่วยงานจริงหรือยังไงบ้างคร
10: ับครับอย่างที่พี่โอบอกก็ถูกต้องครับก็คือเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับไปที่หน่วยงานจริงนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องตรวจสอบว่าตัวเราเนี่ยกำลังโอนเงินไปให้ใครนะครับถ้าเป็นหน่วยงานหรือว่าองค์กรนะครับเราก็ควรเข้าไปดูข้อมูลจากเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียทางการของหน่วยงานนั้นโดยตรงนะครับเราไม่ควรเชื่อจากข้อมูลที่ส่งต่อกันมาไม่ว่าจะเป็นโพสต์หรืออะไรก็ตามที่แชร์กันม
9: า
10: ครับแล้วก็สิ่งที่ควรตรวจสอบต่อไปก็คือเรื่องของชื่อบัญชีเลขบัญชีนะครับแล้วก็รายละเอียดการรับบริจาคว่าตรงกับข้อมูลที่หน่วยงานนั้นประกาศหรือไม่นะครับและยิ่งถ้ามีการบอกว่าเร่งรัดให้โอนเงินตอนนี
9: ้
10: หรือว่าใช้เรื่องราวเกี่ยวกับดราม่าเนี่ยเข้ามากดดันนะครับให้เราหยุดก่อนนะครับเพราะว่าความเร่งรีบครับทำให้เราจะตรวจสอบไม่รอบคอบนะครับเพราะนั้นต้องหยุดดูให้ดีก่อนครับ
9: จริงคือการที่เราจะบริจาคมันควรจะเป็นอะไรที่สบายสบายเราอยากจะโอนเมื่อไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ถ้ามีการเร่งรัดเอาเร็วหน่อยเดี๋ยวจะไปแล้วโน่นนี่นั่นอันนั้นต้องเอ๊ะแล้ว
10: ใช่ครับเขาใช้ตรงนี้มาเป็นทำให้เราสับสนเรื่องรีบอะครับ
9: นอกเหนือจากประเด็นนี้ค่ะที่ไปบริจาคช่วยเหลือพี่โอเข็นมีอยู่หัวข้อหนึ่งที่ตำรวจสอบสวนกลางเตือนเหมือนกันบอกว่าหลังน้ำท่วมแบบนี้สิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างคือแก๊งมิจฉาชีพผู้รับเหมาทิปโอ้มีรูปแบบนี้ด้วยมาทุกรูปแบบจริงมิจฉาชีพยังไงคะสารวัตรอันนี
10: ้ก็พอหลังน้ำท่วมเนี่ยอย่างประชาชนเนี่ยเขาก็มีความจำเป็นจะต้องซ่อมบ้านนะครับซ่อมระบบไฟฟ้าระบบประปาหรือว่ามีการทำความสะอาดบ้านนะครับมิจฉาชีพเนี่ยก็จะหาวิธีทางเข้ามาหาประโยชน์จากตรงนี้ครับสิ่งที่เราพบก็คือมีการเขาจะเข้ามาแนะนำตัวหรือว่าเสนอตัวหรือว่าโฆษณารับซ่อมบ้านในราคาถูกนะครับแล้วก็บอกว่าเราพร้อมทำงานนะอาจจะมีการเรียกเก็บค่ามาจำค่าวัสดุค่าเดินทางอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งหรือบางรายเนี่ยอาจจะเข้ามาดูที่หน้างานประเมินราคาแล้วก็เรียกเก็บเงินก้อนไปก่อนนะครับแต่พอได้เงินแล้วเนี่ยไม่มาทำงานติดต่อไม่ได้หรือว่าทิ้งงานไปเลยนะครับซึ่งวิธีเหล่านี
9: ้
10: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสนอราคาที่ต่ำเพื่อให้เราเนี่ยรีบตัดสินใจนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราอาจจะพลาดไปนะครับก็อาจจะต้องระวังเข้ามาลักษณะแบบนี้ครับผม
9: ดังนั้นวิธีสังเกตคือราคาถูกเกินจริงซึ่งเราดูแล้วโอ้โหไหนจะอุปกรณ์ค่าซ่อมค่าแรงมันไม่น่าใช่นะราคานี้ไม่น่าเป็นไปได้
10: ครับใช่
9: ใช่ไหมแล้วก็ดูจะเร่งเราผิดปกติด้วย
10: ใช่ครับ
9: เดี๋ยวนี้มันจะมีทางออนไลน์กันเยอะพี่เห็นบางคนก็ทำลง TikTok ลงอะไรมั่งแล้วคนก็ติดต่อไปไม่มีหน้าร้านนี่เอาจริงๆเราเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนไหมอะคะ
10: จริงๆถ้าไม่มีหน้าร้านนี่ก็ต้องบอกว่าเชื่อถือค่อนข้างยากนะครับเราต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับ
9: ดังนั้นวิธีป้องกันเลยขออีกครั้ง
10: วิธีป้องกันวิธีสังเกตเนี่ยก็ดูเรื่องของราคาอย่างที่พี่โอบอกครับว่าราคาถูกเกินจริงเนี่ยหรือว่าโฆษณาว่าเป็นช่างมืออาชีพนะครับก็ต้องตรวจสอบตัวตนให้ดีก่อนตรวจสอบรายละเอียดการทำงานก่อนที่เราจะจ้างเขาเนี่ยเราก็ต้องขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับข้อมูลของผู้รับเหมาให้รู้ตัวตนก่อนว่าเป็นใครนะครับอย่างน้อยก็มีข้อมูลถูกไหมครับแล้วก็ต่อมาเราก็ดูถึงผลงานที่ผ่านมานะครับไปดูรีวิวไปดูลูกค้าเดิมที่เคยทำกับเขาที่ลงไว้อะไรเงี้ยครับที่สำคัญคือเราต้องทำสัญญานะครับ
9: ม
10: ีรายละเอียดงานแล้วก็ราคาที่เป็นรายละอักษรว่าจะซ่อมอะไรวัสดุอะไรอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ใช้เวลากี่วันแบ่งจ่ายยังไงบ้างนะครับอันนี้เราต้องทำสัญญาให้ชัดเจนนะครับแล้วถ้ามีการบอกว่าให้เราโอนเงินก่อนก้อนใหญ่ก่อนเริ่มงานนะครับอันนี้ต้องหยุดแล้วก็ ดูให้ดีก่อนอย่าเพิ่งรีบโอนเงินอย่าเพิ่งรีบเชื่อครับ
9: ค่ะสำคัญมากนะต้องเช็คให้ดีแล้วดีเพราะว่าการซ่อมแซมหรือปรับปรุงบ้านมันก็ไม่ใช่ถูกๆหลายหลังหลักแสนหลายแสนซะด้วยซ้ำไป
10: ใช่คร
9: ับ ใช่มาอ่ะทีนี้ถ้าเราพบเบาะแสหรือถูกหลอกลวงทางออนไลน์ทำยังไงบ้างคะ
10: ถ้าพบเบาะแสหรือว่าถูกหลอกลวงทางออนไลน์นะครับก็โทรสามารถติดต่อถ้าเราเป็นผู้เสียหายนะเราก็ติดต่อธนาคารนะครับเพื่อแจ้งเหตุระงับการทำธุรกรรมนะครับจากนั้นให้ติดต่อไปที่ศูนย์ AOC 1441นะครับซึ่งศูนย์เนี้ยจะบริการตลอด24ชั่วโมงเขาก็จะให้คำแนะนำแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับอีกสิ่งที่สำคัญถ้าเราเป็นผู้เสียหายก็คือเราควรจะต้องเก็บหลักฐานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินโอนแชทชื่อบัญชีเบอร์โทรศัพท์ลิงก์เว็บไซต์ต่างๆหรือว่าโพสต์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะข้อมูลเหล่านี้มันเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนคดีต่อไปครับผม
9: นี่สำคัญนะคะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารคำเตือนจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ปอท.ที่ไหนยังไงได้บ้างคะ
10: ก็ติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok นะครับ IG YouTube นะครับ X เราทำคอนเทนต์ต่างๆลงทุกวันนะครับมีช่วงน้ำท่วมเนี่ยเราเจอมิจฉาชีพหลายรูปแบบแล้วก็ทำลงเพื่อเผยแพร่ข่าวจังพันให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้เท่าทันมิจฉาชีพครับผม
9: เอาละได้เลยชัดเจนจากสารวัตรไปในส่วนของวันนี้ขอบคุณนะคะ
10: ขอบคุณมากครับพี่ยกครับ
9: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพันตำรวจตรีอธิบดีชิมพรีสารวัตรไปค่ะเป็นสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะปฏิบัติราชการกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเราเตือนซ้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งจากเพจของตำรวจสอบสวนกลางนี่แหละช่วยน้ำท่วมหรือช่วยมิจฉาชีพก่อนโอนเงินช่วยอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะเห็นภาพน้ำท่วมหรือข้อความที่เร่งให้รีบบริจาคควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเป็นช่องทางของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นจริงหรือไม่ด้วยการเช็คชื่อเพจและช่องทางทางการเช็คชื่อบัญชีผู้รับก่อนยืนยันการโอนเช็คปลายทาง QR code ให้ตรงกับหน่วยงานอย่ากดลิงก์แปลกๆจากโพสต์หรือข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือหากพบเบาะแสหรือถูกหลอกลวงทางออนไลน์รีบติดต่อสายด่วน AOC 1441ทันทีส่วนแก๊งมิจฉาชีพผู้รับเหมาทิปตระเวนเสนอรับซ่อมบ้านรีโนเวทบ้านให้คุณแบบถึงที่วิธีสังเกตแก๊งนี้เร่งเราผิดปกติพยายามพูดจาหวานล้อมให้เรายินยอมทำข้อตกลงให้เรารีบตัดสินใจตอนนั้นทันทีหาข้ออ้างว่าถ้าไม่รีบซ่อมบ้านจะพังมากกว่าเดิมราคาถูกเกินจริงอาจถูกกว่าความเป็นจริงครึ่งต่อครึ่งโน้มน้าวให้รีบทำข้อตกลงไม่มีความน่าเชื่อถือไม่มีหน้าร้านไม่มีสัญญาอย่างมากอาจมีแค่ใบเสนอราคาแบบเขียนมือแล้วก็ต้องจะของเงินมัดจำทันทีวิธีป้องกันเช็คเครดิตเบื้องต้นความน่าเชื่อถือของผู้รับเหมาก่อนทั้งหน้าร้านหรือรูปงานที่เคยทำเสร็จมาก่อนแล้วทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนและจ่ายเงินตามงวดงานที่ทำเสร็จจริงจ้างช่างหรือผู้รับเหมาที่มีร้านชัดเจนในพื้นที่หรือมีผลงานที่ชัดเจนเครดิตสามารถยืนยันได้อย่างน่าเชื่อถือตำรวจสอบสวนกลางบอกจำไว้นะครับอย่าเห็นแก่ของราคาถูกที่เกินจริงมันใช้ได้กับทุกสถานการณ์จริงๆคุณเรื่องของราคาถูกเกินจริงนี่เป็นช่วงสำคัญของเราคุยกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะคำเตือนเพราะมิจฉาชีพมันมาในทุกสถานการณ์ความเดือดร้อนมากขึ้นทุกวันด้วยสำหรับมิจฉาชีพออนไลน์สวัสดีวันจันทร์กับปอทค่ะ
8: เท่าทันทุกครั้งที่คลิกและคุยออนไลน์กับสวัสดีวันจันทร์กับปอทฟังรายการคุยกันเช้านี้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
7: ้สนับสนุนโดยพร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
11: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
1: ้เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX
12: ริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
11: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
13: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
12: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
9: 9นาฬิกา21นาทีช่วงที่4ของรายการคุยกันเช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ประจำเช้าของวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะกลับเข้ามาช่วงนี้นิธินันท์ขอเริ่มกันที่ธนาคารออมสินธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิงบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองผ่าน MyMo ได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินค่ะคุณผู้ฟังส่วนใครรอเรื่องเฉลยเล่นเกมขอเบรกหน้านะจ๊ะเบรกสุดท้ายนะตอนนี้เราให้เวลาแต่ตอบกันมาแล้วร้อยข้อความนี่นะก็พูดให้เบ้อไปแต่ตอบกันมาแล้วเข้าใจว่าทุกทีมตอบกันมาแล้วหมดแล้วนั่นแหละแต่ว่าเราก็ยังให้เวลาอยู่นะคะให้เวลาอยู่เนาะจะได้ยืดหยุ่นกันไปเดี๋ยวเบรกหน้าเรามีสัมภาษณ์เจ้าของสวนสยามนะนัดหมายเวลาเจ้าของสวนสยามแล้วก็ท้ายเบรกเฉลยกันนะจ๊ะใครมาวินใครอะไรกันไปก็เดี๋ยวรอดูนะว่าคุณจะได้ไปกี่คะแนนค่อยว่ากันขอแวะมาทักทายเพื่อนๆทาง Facebook กันสักหน่อยคุณพึ่งสวัสดีค่ะคุณมิหรือคุณมี่ใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณนิกูลสวัสดีครับคุณโอ๊คทีมงานสุขภาพแข็งแรงครับคุณพรทิพย์สวยค่ะใช่มั้ยวันนี้นี่น่าสวยมากบอกเลยเข้าไปที่ช่อง3มานะจ๊ะช่างช่อง3น้องรักน้องรักแต่งหน้าทำผมให้วันนี้มีงานใหญ่ที่ไทยโพสต์นะไทยโพสต์ก็มีงานเสวนาครั้งใหญ่วันนี้คุณกาเดี๋ยวจะพยายามอ่านชื่ออะไรคุณนิดสักอย่างอะไรคุณนิดสักอย่างถึงกับเข้ามาดูว่าสวยจริงหรือเปล่าอ่ะสวยจริงอ่ะขอบคุณนะคะคุณอิ่มหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีค่ะคุณโอ๊คแต่ละท่านแต่ละท่านดิฉันก็แหมสะกดภาษาอังกฤษแต่ละท่านคุณอะไรอ่ะอะไรชื่ออะไรเนี่ยคุณซีสายันสักอย่างสายันไม่สายันสักอย่างปกติฟังวิทยุแต่วันนี้ต้องเรียกเข้าเฟซมาดูคนสวยน่ารักมากไม่น่าจะใช่อะไรยันยันละเป็นคุณผู้หญิงด้วยขออภัยในการอ่านชื่อไม่ออกนะจ๊ะคุณบุรินทร์สวัสดีวันจันทร์คุณโอ๊คทีมงานและผู้ฟังรายการทุกท่านดูแล้วเตรียมพร้อมกับอากาศวันนี้นะคุณนุชราเฮลโลคุณวีรวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตุ๊กไม้มอร์นิ่งค่ะ morning คุณพรนิพาสวัสดีค่ะคุณโอ๊คคุณจำเริญส่งสติกเกอร์มาทักทายคุณชัยพานไม่ต้องตอบมาทางนี้นะคะถ้าเป็นหนึ่งในคนที่ได้เข้ารอบมาแล้วต้องตอบผ่าน SMS นะ4838106นะคะไม่ตอบมาข้างล่างการไลฟ์นะคุณมี่บอกตื่นเต้นมากค่ะไม่เคยแข่งอะไรแบบนี้เลยมือสั่นไปหมดฮ่าๆขอให้โชคดีคุณสุวพัฒสวัสดีค่ะคุณสุดที่สุดเดชสวัสดีคุณโอ๊คและทีมงานมาแล้วนะจ๊ะคุณอุศนีสวัสดีรายการคุยกันเช้านี้ค่ะคุณวิรัตดีครับคุณเทนไปไหนมาเนี่ยสวัสดีครับคุณโอ๊คคนสวยคุณพัชริดาสวัสดีค่ะคุณสุนีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านมาที่ข่าวนี้คุณผู้ฟังแปลกดีเหมือนกันชาวเน็ตจีนมีอะไรต้องงงไม่ทราบนะจ๊ะคือชาวเน็ตมันก็จะเป็นคนจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นคนจำนวนมากของประเทศอยู่แล้วเนาะดังนั้นชาวเน็ตแต่ก็อดไม่ได้ที่จะพาดหัวข่าวดีกันไปชาวเน็ตจีนกังขาผล MVP งงจางจ่านซั่วแพ้บิวได้ไงทั้งที่ได้7เหรียญทองเอเชียนเกมนี่หลังจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย OCA ค่ะประกาศมอบรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่า Most Valuable Player MVP ฝ่ายชายให้แก่บิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มขวัญใจชาวไทยซึ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยและชาติอาเซียนคนแรกที่คว้าเกียรติยศนี้มาครองได้สำเร็จแต่ปรากฏว่าในโลกโซเชียลมีเดียฟังแดนมังกรกลับลุกเป็นไฟเมื่อสื่อและแฟนกีฬาชาวจีนพากันตั้งคำถามถึงเกณฑ์การตัดสินแฟนกีฬาจีนมองว่าจางจ่านซั่วฉลามหนุ่มฟอร์มปีศาจวัย19ปีของจีนสมควรได้รับรางวัลนี้มากกว่าหลังระเบิดฟอร์มกวาดไปถึง7เหรียญทองจากการลงแข่ง8รายการในสระว่ายน้ำแถมยังทำลายสถิติเอเชียสถิติเอเชียนเกมลงอย่างราบคาบจำนวนเหรียญดังกล่าวถือเป็นสถิติสูงสุดตลอดการของกีฬาว่ายน้ำในเอเชียนเกมอีกด้วยชาวเน็ตจีนเขาก็เลยสงสัยไงว่านักกีฬาเขาสุดยอดขนาดนี้ทำไมไม่ได้MVP ขณะที่ทางฝั่งเทพบิวภูริพลของเราทำผลงานคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายกับอีก1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรแต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการเทคะแนนให้ลมกรดไทยคือการวิ่งทำลายสถิติเอเชียนเกมในรายการวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาทีซึ่งเป็นตัวเลขระดับโลกในฐานะราชาแห่งความเร็วยิ่งไปกว่านั้นกีฬากรีธามีข้อจำกัดเรื่องจำนวนรายการที่ลงแข่งขันได้น้อยกว่าว่ายน้ำอย่างมากรวมถึงรางวัล MVP ฝ่ายหญิงตกลงว่าตกเป็นของวี่จื่อตีฉลามสาววัย13ปีของจีนไปแล้วคือจีนได้ในส่วนฝ่ายหญิงไปแล้วไงแล้วก็นักว่ายน้ำด้วยคณะกรรมการจึงพิจารณากระจายรางวัลตามความเหมาะสมเชิงสถิติมนุษยชาติหลังจากผลรางวัลประกาศออกมาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดฮิตอย่างเว่ยป๋อก็เต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์แบ่งออกเป็นหลากหลายมุมมองนะในโซเชียลของจีนนะเช่น7เหรียญทองทุบสถิติตลอดการยังแพ้ให้กับคนได้2เหรียญทองงั้นเหรอมาตรฐานการตัดสินของ OCA มันคืออะไรน่าตลกสิ้นดีโซเชียลมีเดียของจีนนะจางจ่านซั่วลงแข่งตั้ง11รอบใน6วันกวาดทองจนไม่มีนิ้วจะนับแต่คณะกรรมการกลับบอกว่าคุณค่าสู้คนวิ่งไม่ถึง10วินาทีไม่ได้เห็นใจความทุ่มเทของเด็กเราจริงๆแหมว่ายน้ำมันแจกเหรียญง่ายและถี่กว่าแต่กรีธาวิ่งระยะสั้นคุณมีโอกาสแค่ครั้งเดียวการที่หนุ่มไทยวิ่งต่ำกว่า10วินาทีในระดับเอเชียมันคือแรงกระเพื่อมระดับโลกต้องยอมรับว่าอิมแพคเขาสูงจริงคือมันก็หลากหลายมุมมองไงนะแม้จะเกิดกระแสเดือดในหน้าสื่อจีนแต่รางวัลก็ส่งมอบให้บิวภูริพลไปแล้วเรียบร้อยรับเงินรางวัลคิดเป็นเงินไทย 830,000 บาทแล้วบิวก็เปิดใจว่ารางวัลนี้คือความภาคภูมิใจสูงสุดของคนไทยเป็นแรงผลักดันชั้นดีในการยกระดับตัวเองไปยืนบนโพเดียมโอลิมปิกเกมครั้งต่อไปกรรมการเขาก็จะมีวิธีคิดวิธีการตัดสินของเขาเนาะแต่ก็แน่นอนว่าชาวเน็ตทางจีนเขาก็สงสัยเพราะว่าของเขาเนี่ยได้มาหลายเหรียญมากแล้วก็ทำลายสถิติด้วยของเราได้แค่2เหรียญแต่ทีนี้วินาทีที่บิวทำได้อะคุณมันไม่ธรรมดามันระดับโลกมันระดับโลกกับเวลาขนาดนี้นะทางกรรมการของที่นี่เขาก็เลยมอบ MVP ให้กับบิวไปเป็นที่เรียบร้อยใส่สูตรหล่อเลยเห็นโซเชียลมีเดียเขาก็ลงกันอยู่นะคะแสดงความยินดีด้วยกลับมาที่เรื่องของน้ำบางบานเห็นใจทุกปีจริงๆคุณผู้ฟังบางบานคือ อ่วมมากๆน้ำท่วมสูงถึงชั้น2หลายหลังจมน้ำวอนหน่อยช่วยระบายน้ำเข้าทุ่งหน่อยได้ไหมบางบานสาหัสทุกปีค่ะพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบกันเยอะมากชาวบ้านหมู่3ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานยังเดือดร้อนอย่างหนักนะระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องบางบ้านน้ำท่วมถึงชั้น2ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกบางครอบครัวไปเช่าห้องพักอาศัยอยู่ชั่วคราวให้สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวกขึ้นน้ำล้นตลิ่งท่วมชุมชนเกือบทั้งหมดข้ามถนนเป็นช่วงๆชาวบ้านเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันเสริมคันดินกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำไหลข้ามถนนเข้าท่วมพื้นที่เพิ่มเติมรถยนต์จักรยานยนต์จอดไว้บนถนนที่น้ำไม่ท่วมชุมชนหลายจุดน้ำท่วมสูงบางหลังไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้เลยชาวบ้านคนนึงบอกว่าน้ำท่วมปีนี้มาเร็วมาก8วันระดับน้ำเพิ่มขึ้นครั้งละ 50-60 เซน2ฟุตอ่ะคุณบางวันน้ำขึ้นจนท่วมถึงบันไดบ้านชั้น2ปัจจุบันบางบ้านท่วมถึงแล้วด้วยนะบางบ้านจะถึงบางบ้านถึงแล้วชั้น2นะบ้านที่น้ำท่วมถึงหลังคาก็มีก็อยู่กันไม่ได้ก็ต้องออกไปชาวบ้านบอกปีนี้หนักกว่าทุกปีนะระดับน้ำเยอะมากการใช้ชีวิตประจำวันได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะการไปทำงานต้องเผื่อเวลาพายเรือออกนอกพื้นที่น้ำก็ไหลแรงผู้สูงอายุก็ลำบากเนี่ยแหละค่ะเป็นสถานการณ์ของชาวบ้านที่บอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมระบายน้ำออกไปหน่อยได้ไหมนะก็มีการนำห้องน้ำชั่วคราวมาให้ชาวบ้านใช้แต่แน่นอนล่ะเขาก็ตั้งข้อสังเกตถึงระยะยาวด้วยระยะสั้นการแก้ปัญหาช่วยให้เฉพาะหน้าก็ส่วนหนึ่งแต่ในระยะยาวอ่ะมันจะสามารถดูแลเยียวยามาตรการอะไรมากกว่านี้เป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนสำหรับชาวบางบานพระนครศรีอยุธยาอย่างนี้ที่น่าอยู่ในวงการข่าวมา30ปีก็อ่านข่าวน้ำท่วมบางบานอยุธยาและหลายอำเภอของอยุธยามาตลอด30ปีเช่นเดียวกันมันแก้ไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทำไม่ได้ต้องรับน้ำแทนเมืองหลวงแล้วต้องยังไงกันต่อคุณมันไม่เจอกับใครมันไม่รู้สึกจริงๆนะกับการที่น้ำท่วมทั้งชั้น1น้ำท่วมชั้น2แล้วการย้ายบ้านมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนไงไม่ได้มีเงินมากพอที่จะย้ายบ้านนึกออกปะแล้วมันจะต้องทำยังไงรัฐเยียวยากันเป็นครั้งๆไปหรืออะไรยังไงใหญ่อย่างบ้านน้ำท่วมอยุธยาก็น่าจะได้เงินแสนไหมทุกหลังได้ไหมหรืออะไรยังไงมันก็ต้องชัดเจนจากการเยียวยาในส่วนของหน่วยงานของภาครัฐเหมือนกันพูดถึงเรื่องของการเยียวยานี่ที่นั่นงงกับแอปทางรัฐมากคือเราอ่ะบ้านเราอ่ะอยู่เขตประเวศและบ้านเราอ่ะน้ำล้อมหนึ่งในตัวบ้านโดนน้ำท่วมขึ้นมาในตัวบ้านนะ3ห้องที่พื้นเตี้ยกว่าห้องโถงของบ้านน้ำซึมขึ้นมาจากใต้พื้นดินท่วมในตัวบ้านที่นาน3ห้องห้องครัวห้องเก็บของแล้วก็ห้องหนังสือก็มีเฟอร์นิเจอร์เสียหายทีนี้เราก็เข้าไปลงทะเบียนในทางรัฐใช่ป่ะพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บวันที่2อ่ะที่เขาบอกว่า8โมงเช้าเป็นต้นไปอ่ะเขาจะใส่ชื่อจังหวัดกรุงเทพเข้าไปก่อนหน้านั้นที่นี่น่าเคยคุยให้คุณผู้ฟังไปว่ามันไม่มีชื่อของจังหวัดกรุงเทพมันมีหลายจังหวัดมากแต่ไม่มีกรุงเทพมาลงทะเบียนไม่ได้ทีนี้พอ8โมงเช้าวันที่2ตุลาเมื่อวันศุกร์เขาใส่ชื่อจังหวัดกรุงเทพแล้วอ่ะก็ลงสิจ้าลงทะเบียนไปผ่านไป1วันระบบเด้งขึ้นมาว่าเขตประเวศไม่อยู่ในพื้นที่ผู้ประสบภัยระบุเฉพาะเขตจตุจักรประสบภัยเท่านั้น What WHAT What คืออย่างก่อนเขตประเวศแล้วน้ำมันท่วมแล้วบางบ้านที่บ้านต่ำกว่าบ้านนี้ที่หน้าแต่เขตประเวศเขาก็น้ำเข้าบ้านแล้วระบบขึ้นว่าเขตประเวศไม่อยู่ในพื้นที่แล้วมีการมาบอกอีกนะว่าอนุมัติเฉพาะเขตจตุจักรยังไงนะกรุงเทพโซนเหนือกรุงเทพโซนตะวันออกเดือดร้อนกันหลายพื้นที่มากระบบขึ้นว่าอนุมัติเฉพาะเขตจตุจักรดิฉันก็เลยงงมากแต่พอผ่านไปอีก2วันระบบขึ้นใหม่กำลังรอการพิจารณาเอ้าตกลงยังไงแล้วหลังจากนั้นก็นั่นแหละที่อ่านให้ฟังไปเมื่อเบรกก่อนหน้านี้ในรายการเนี้ยว่า SMS มาไม่หยุดข้อความทางลัดขึ้นไม่หยุดเลยปรับปรุงระบบโน่นนี่นั่นขึ้นทุก5นาทีขึ้นจนรำคาญระบบก็เลยขอโทษประชาชนไปแล้วเรียบร้อยงงกับระบบมากทางรัฐจ๋าแอปของรัฐส่งท้ายข่าวนี้ดีกว่าชื่นมื่น หลังจากช่วงเช้าของ4 ตุลาคมเมื่อวานตอนเช้านายอนุทินชาญวีรกูลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังห้องประชุมของปพ.เพื่อร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นจ้ะปรากฏภาพนายกอนุทินร่วมงานอวยพรวันเกิดนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคุณเนวินปีนี้อายุครบ68ปีปกติทุกปีจัดงานวันเกิดโอ้ยิ่งใหญ่งานวันเกิดคุณเนวินไม่ยิ่งใหญ่ได้ไงคุณจ๋าสนามช้างอารีนาบุรีรัมย์จัดยิ่งใหญ่มีพิธีประกำช้างประเพณีสืบทอดของตระกูลชิดชอบนะเขาจัดกันยิ่งใหญ่ทุกปีแต่คุณอนุทินไม่ได้ไปไงก็มีการร่วมอวยพรวันเกิดนะจ๊ะเอาไปสิหลังเสร็จสิ้นพิธีประกำช้างคุณเนวินก็ผูกข้อมือให้กับคุณอนุทินขออภัยไปสิไม่จะผูกข้อมือได้ไงผูกข้อมือให้กับคุณอนุทินแล้วอวยพรวันเกิดให้คุณอนุทินว่าให้เป็นนายกอีกจนกว่าจะเบื่อแล้วก็บอกว่าเป็นอีก2สมัยก็พออืมเป็นอีก2สมัยก็พออืมก็ตามนั้นก็แล้วกันไม่ต้องพูดต่อชื่นมื่นวันเกิด68ปีเนวินอวยพรอนุทินเป็นนายกยาวไปจนเบื่ออีก2สมัยพอได้อีกสมัยเดียวไหมคะอืมเดี๋ยวนะแต่ว่างงกับข่าวนี้ว่ายังไงแล้วจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องนายกประชุมปพ.ทำไมอ๋อว่านายกอ่ะประชุมปพ.คอนเฟอเรนซ์มาแต่ว่าตัวนายกก็ไปอยู่บุรีรัมย์ไปร่วมงานวันเกิดคุณเนวินทำไมต้องงงเลยนะนิธินาฏนี่ขยันงงพักดีกว่าสักครู่ไม่ได้มีนัยยะอะไรแค่พูดไม่ได้มีนัยยะนะไม่ต้องตีความนะเราพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังจ๋าพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาช่วงหน้าคุยกับเจ้าของสวนสยามกันหน่อยคือคนเริ่มสับสนว่าต้องลงสวนสยามจะสู้ต่อปิดปรับปรุง6เดือนลงทุนกันใหม่อีกเป็น600ล้านหรือจะขายที่หมื่นล้านแต่ยังไปต่อไหมสวนสยามในอีก6เดือนข้างหน้าจะได้กลับไปเที่ยวเล่นกันหรือไม่คุยกันช่วงหน้าคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาฏพักสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาฏราชนิยมในคุยกันเช้านี้อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
14: เมืองไทยสมายคลับ
15: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
14: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
15: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
14: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
15: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
14: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
15: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
14: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
15: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาฏราชนิยมในคุยกันเช้านี้
9: 9:39 นค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาฏราชนิยมอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าวันจันทร์ที่5 ตุลาคม 2569นะคะไปสวนสยามกันเลยค่ะเที่ยวมาตั้งแต่เด็กนิธินาฏปีนี้52ปีเที่ยวสวนสยามมาตั้งแต่เด็กจริงๆมาวันนี้สวนสยามเสียหายหนักหนาสาหัสเหลือเกินกับน้ำท่วมตั้งแต่26กันยายนที่ผ่านมาจะไปต่อหรือพอแค่นี้หลายคนสงสัยกันมากคุยกันเลยค่ะไปที่สายคุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศกรรมการบริหารบริษัทสยามพาร์คบางกอกจำกัดค่ะคุณวุฒิชัยคะสวัสดีค่ะ
16: ครับสวัสดีคุณโอ๊คครับ
9: สวัสดีค่ะเรียนถามถึงสถานการณ์ณปัจจุบันณ5ตุลาคมสวนสยามเป็นยังไงบ้างคะ
16: คือข่าวดีคือน้ำลดแล้วนะครับน
9: ้
16: ำเริ่มลดจริงๆวันประมาณวันศุกร์แต่เราเห็นเริ่มเห็นสภาพลดจริงๆประมาณวันเสาร์นะครับแล้วก็ทางเขตก็ให้ความกรุณาแล้วก็หลายหน่วยงานนะครับให้เอาเครื่องสูบน้ำเอาคนมาช่วยก็เราก็เริ่มเมื่อวานผมเข้าไปเดินข้างในก็แห้งประมาณสัก 80% แล้วครับแต่ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่ต่ำก็คงต้องดำเนินการต่อไปครับ
9: แล้วอุปกรณ์เครื่องเล่นทั้งหลายล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
16: วันนี้เป็นวันที่เราจะเริ่มเอาคนเข้าไปครับเนื่องจากพอดีน้ำเพิ่งลงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณพ่อท่านก็เป็นห่วงลูกน้องนะบอกให้ดูแลที่บ้านก่อนนะให้ทำความสะอาดบ้านตัวเองก่อนวันนี้คนจะเริ่มเข้าพื้นที่นะครับก็แต่ความเสียหายที่เห็นด้วยตาเปล่านี่ก็เยอะอย่างที่เราเห็นนะครับยังบางอันเปิดขึ้นมาเนี่ยก็ยังดูมากไม่ได้เพราะมันเป็นเต็มด้วยโคลนนะครับก็คงจะต้องทำความสะอาดก่อนถึงจะเห็นความเสียหายจริงๆครับ
9: สวนสยามนี่พื้นที่กว้างประมาณเท่าไหร่นะคะ
16: พื้นที่ทั้งประมาณ220ไร่ครับ
9: 220ไร่เดี๋ยวนี้ที่นัดขออนุญาตคุณวุฒิชัยสักนิดหนึ่งขอคุยกับคุณผู้ฟังทางวิทยุนะคะสักครู่แป๊บเดียว คุณผู้ฟังทางวิทยุครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเห็นบรรยากาศของสวนสยามหลังจากเจอน้ำท่วมเป็นอย่างไรให้คุณเปิด Facebook ของเราขึ้นมานะที่โอ๊คกำลังไลฟ์อยู่นะคุณผู้ฟังเปิด Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ขึ้นมาตอนนี้เรามีภาพให้ดูว่าสวนสยามกับสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่26กันยายนเนี่ยน้ำท่วมคือเต็มพื้นที่เลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศสวนสยามคุณเปิด Facebook มาดูที่นี้ที่นั่นกำลังไลฟ์อยู่ได้เลยนะคะคุณวุฒิชัยค่ะซึ่งแน่นอนว่าท่วม 100% ทุกตารางนิ้วสวนสยามเลย
16: ใช่ครับในช่วงที่หนักที่สุดเนี่ยคือ100%ครับ
9: 100% เอ๊แต่ว่าตอนเราเข้าไปได้ก็คือน้ำมันลดแล้วเนาะแต่พอทราบไหมครับมันสูงประมาณเป็นเมตรไหมหรือสูงประมาณแค่ไหนได้
16: น่าจะเมตรนะเพราะส่วนที่ลึกสุดน่าเป็นอกครับตรงตอนที่เป็นเข้าไปช่วยสัตว์นี่ก็จะเห็นรูปว่าก็ประมาณเอวเอ็นบางช่วงเป็นอกเลยครับ
9: โอ้โหโอ้ใช่เรามีสัตว์อยู่ด้วยใช่ไหมคะ
16: ใช่ครับ
9: แล้วเราช่วยออกมาได้ทุกชีวิตไหมคะ
16: ออกมาหมดนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่ช่วยไม่ทันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ปลอดภัยหมดแล้วครับ
9: ค่ะโอ้ก็ขึ้นมาส่วนปลอดภัยหมดแล้วเนาะแต่ก็มีบางชีวิตที่ช่วยไม่ทันจริงๆทีนี้แน่นอนว่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสวนสยามทุกอย่างมันใช้ไฟฟ้าเนาะ
16: ใช่ครับ
9: ใช่ไหมคะความเสียหายเราประเมินเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างคะ
16: ตอนนี้เท่าที่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องเล่นประมาณ150นะครับสถานที่ผมว่าน่าจะสัก100นะครับ
9: ต่อท้ายด้วยคำว่าต่อท้ายด้วยคำว่าล้านอะไรนะ
16: นี่ดูด้วยตาเปล่านะ
9: ดูด้วยตาเปล่าต่อท้ายด้วยคำว่าล้านใช่ไหมคะ
16: ยังไม่ได้แกะออกมานะถ้าแกะออกมายังไม่รู้จะทำใจยังไงเนี่ยแต่ต้องรอเวลาสักครู
9: ่
16: ให้ช่างเขาไปดูก่อนครับ
9: คุณวุฒิชัยยังหัวเราะได้อยู่เลยหัวเราะด้วยน้ำตาไหมคะน้ำตาตกใน
16: ไม่รู้จะทำยังไงฮะมันก็เกิดขึ้นแล้ว
9: มันเกิดขึ้นแล้วโอ้โหแต่อย่างที่บอกแหละคุณวุฒิชัยอย่างในที่นาฏเนี่ยปัจจุบันอายุ52เนอะแล้วไปสวนสยามตั้งแต่เด็กทุกคนคาดหวังให้สวนสยามไปต่อแล้วบางคนก็คือไปตีความที่ก่อนหน้านี้มีการพูดถึงนะคะว่าจะขายหมื่นล้านหรือเปล่าหรืออะไรขออนุญาตถามตรงตรงนี้ว่าณวันนี้สวนสยามไปต่อหรือพอแค่นี้คะ
16: จริงๆรุ่นเดียวกันนะผมก็52ปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงเป็นวัยเดียวกันคือถามว่าเราก็ผูกพันเพราะว่าผมก็โตมากับธุรกิจนี้นะครับในใจในเราอยากไปต่ออยู่แล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีเมื่อที่คุณพ่อใช้คำว่าเมื่อฟ้าสั่งมาให้เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เป็นจังหวะที่เราคงต้องมาดูหลายๆเรื่องพร้อมกันนะครับว่าการลงทุนต่อเนี่ยมันในเชิงของธุรกิจมันเป็นยังไงจิตใจอยากทำนะแต่ในเชิงของ financial เนี่ยเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนก็ต้องมานั่งดูว่าสวนสยามวันนี้ไม่เหมือนตอนช่วงโควิดคือโควิดเรามีความแข็งแรงนะครับเราจะปิดสักปี2ปีเนี่ยเราก็กัดฟันได้นะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยมันแล้วก็โควิดเนี่ยมันได้ความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์มันเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับเร
9: ื่อง
16: ของเชื้อโรคแต่คราวนี้เนี่ยมันมีความเสียหายใกล้เคียงกันคือเปิดไปไม่ได้แล้วก็อุปกรณ์กับเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายมิติที่เข้ามามองอันเนี้ยเราคงต้องมาดูรายละเอียดกันว่าถ้าเราต้องเสียเงินอีกจำนวนมากเพื่อพัฒนาเนี่ยในใจที่เราอยากทำคือเราจะทำใหม่เลยไหมทำเหมือนสร้างใหม่เลยถ้าเกิดเราทำเหมือนสร้างใหม่เลยเนี่ยจะทำที่นี่หรือทำที่ไหนหรือจะทำต่อหรือไม่ทำอันนี้เป็นสิ่งที่ยังอยู่ในใจพวกเราที่ต้องยังคุยอยู่ทุกวันนะครับว่าจะไปทิศทางไหนครับ
9: ใช่เพราะว่าหนึ่งเลยคือเราต้องประเมินความเสียหายในครั้งนี้กับสองเมื่อปีนี้น้ำท่วมแล้วโอกาสปีหน้ามันจะท่วมอีกปีโน้นมันจะท่วมอีกแล้วเราจะมานั่งเสียหายปีหลายๆร้อยล้านมานั่งปรับปรุงอีกมหาศาลมันก็ไม่ได้
16: ใ คือเราคงไม่ได้มองว่าจะท่วมทุกปีเพราะมันเราเปิดมา46ปีเนี่ยมันไม่ได้ท่วม
9: มาปีนี้
16: นะครับแล้วก็ปี54ก็ไม่ได้เข้านะครับแต่คราวนี้น้ำมาเร็วมาแรงแล้วแบบไม่ได้ทันตั้งตัว
9: ครับ
16: เราก็อาจจะเป็นที่เขาบอกว่า1ในอะไรฝนพันปีหรือ1ใน100ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็คงจะคาดเดากันยากนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่เวลาวางแผนเราคงเน้นในสิ่งที่เราคาดเดาได้ระดับนึงนะครับไอ้ที่มันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันคงเป็นสิ่งที่เราวางไว้ข้างๆนะครับ
9: ค่ะดังนั้นถ้าถามณวันนี้5ตุลาคมเราก็ยังไม่สามารถจะบอกแฟนคลับของสวนสยามทั้งหมดว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี
16: ้ใช่ครับยังไม่สามารถตอบได้คือมันมีหลายองค์ประกอบนะครับ1ก็คือว่าคนคือก็มีหลายท่านมีพี่ๆให้ความกรุณาติดต่อเข้ามาเรื่องซื้อธุรกิจซื้อที่ดินซื้อเครื่องเล่นเนี่ยมีมาเยอะมากนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีลงรายละเอียดกันเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการซ่อมแซมก็ยังอย่างที่เรียนนะก็ยังไม่ได้ดูกัน 100% นะครับยังติดต่อกับทางต่างประเทศอยู
9: ่
16: นะซึ่งเขาก็ปวดหัวเหมือนกันว่าเรื่องอย่างนี้มันไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนเราก็ยังต้องคุยกันในเรื่องในครอบครัวว่าจะอย่างไรครับเพราะฉะนั้นยังมีอีกหลายมิติที่ต้องคุยกันนะครับแล้วอีกอย่างเราต้องคุยเรื่องการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็ทางสถาบันการเงินว่าท่านจะให้ความกรุณาเราอย่างไรซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสัญญาณมาในทางดีมากนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณพ่อบอกนะครับว่าสัญญาณมาแต่ว่ารายละเอียดและของจริงมาหรือเปล่าคงต้องติดตามต่อไปคร
9: ับ ใช่คือพูดก็ส่วนหนึ่งแต่ของจริงนะมันจะมาแน่ๆหรือเปล่า 100% หรือเปล่าอันนั้นเราก็ต้องให้มันชัดเจนก่อน
16: ใช่ครับ
9: ใช่ไหมคะตอนนี้ก็เลยรอให้น้ำลดสุดๆแล้วก็ไปประเมินความเสียหายทั้งหมดแล้วก็มาประเมินกันดูว่าซ่อมแล้วเปิดแล้วคุ้มไหมหรืออะไรยังไง
16: คือในระยะสั้นถึงกลางเนี่ยนะครับก่อนที่จะพูดถึงระยะยาวเนี่ยระยะสั้นถึงกลางเนี่ยเรามีความชัดเจนว่าเดี๋ยวจะเริ่มดูแลในส่วนที่ได้รับผลกระทบน้อยหน่อยเช่นค่ายลูกเสือเราเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยก็ผลกระทบไม่ได้เยอะมากนะครับก็อาจจะไปปรับปรุงตรงนั้นเพราะว่าหลายๆกับโรงเรียนที่ให้ความกรุณาจองค่ายลูกเสือสุริยาเนี่ยก็ท่านก็พอสอบถามมาแล้วพอทราบว่าใช้เวลาปรับปรุงไม่นานเนี่ยท่านให้ความกรุณาเลื่อนแล้วก็ขยับเพื่อให้มาใช้บริการต่อได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนธุรกิจแรกที่อาจจะสามารถกลับเข้ามาทำธุรกิจได้ในบางส่วนที่น้ำเข้าไม่สูงมากแล้วยังสามารถซ่อมแซมเพื่อมาให้บริการได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเราก็จะพยายามปรับให้ทันครับแต่คิดว่าอาจจะมีบางส่วนกลับมาก่อนนะครับส่วนที่มันหนักก็ได้เป็นส่วนสนุกที่หนักที่สุดส่วนน้ำแบบใช้เวลาพอสมควรนะครับยังไม่กล้าบอกวันเวลาแต่ว่าส่วนที่ไม่ใช่สนุกเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถกลับมาได้เร็วครับ
9: ไฮไลท์สุดที่ดีที่น่าจำได้ตั้งแต่เด็กไปสวนสยามไฮไลท์คือสไลเดอร์และทะเลกรุงเทพ
16: ครับ
9: ตรงเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยน่าจะเปิดได้ก่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า
16: คือไอตัวสไลเดอร์เมื่อวานผมเดินเข้าไปก็น่าจะโอเคนะฮะแต่อยากให้เดี๋ยวคงวิศวกรโครงสร้างมาดูก่อนนะครับเราคงดูด้วยตาเปล่านี่คิดว่าปกติส่วนที่น่าเป็นห่วงแล้วยังกำลังจะต้องเข้าไปดูคือระบบกรองน้ำนะครับก็คงต้องไปดูตรงนั้นก่อนนะครับเพราะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณพ่อก็เน้นย้ำถึงความปลอดภัยของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่ทางวิศวกรหรือที่เจ้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่โอเคเนี่ยยังไงก็ไม่เปิดครับ
9: ใช่เพราะมันเกี่ยวกับน้ำเรื่องของไฟฟ้าเรื่องอะไรด้วยนะคะ
16: ใช่
9: และอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยถ้าถามว่าวันนี้คุณวุฒิชัยหนึ่งในเจ้าของเนาะถึงแม้ว่าคุณพ่อด้วยคุณวิทยาหนึ่งในเจ้าของสวน
16: คุณพ่อเป็นของคนเดียวครับผมเป็นลูกจ้าง
9: ก็เป็นลูกจ้างคุณพ่อยังเป็นเจ้าของอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับสวนสยามคะวันนี
16: ้ก็ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับกำลังใจและการสนับสนุนที่ดีตลอดมานะครับเราคงจะต้องพยายามทำให้ธุรกิจนี้มันเดินหน้าต่อไปนะครับผมเชื่อว่าด้วยการสนับสนุนของทุกภาคส่วนเนี่ยที่ร่วมแรงร่วมใจกันมาเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณพ่อบอกก็คือมันเป็นเรื่องที่บางทีเรามันถึงจุดนี้แน่หลายเรื่องเป็นสุดเป็นเรื่องที่ทางผู้บริหารเองไม่สามารถที่จะควบคุมได
9: ้
16: นะครับก็คงจะต้องมาดูกันแต่ว่าถ้าเราเลิกเองได้เราคงไปต่อครับใช่ไหม
9: เพราะว่าคุณพ่อก็ดูแลมาทั้งชีวิตคุณวุฒิชัยเองก็โตมากับสวนสยามกับธุรกิจของคุณพ่อ
16: เราเรียกท่านสวนสยามลูกชายคนโตครับผมเป็นลูกเมียน้อยกันหมด
9: ว่าคุณพ่อรักมาก
16: รักมากครับ
9: คุณพ่อรักมากนั่นแหละสิคะพนักงานล่ะคะพนักงานถ้าเราปิดปรับปรุงเราไปต่อแหละแต่ปรับปรุงสักครึ่งปี6เดือนเราดูแลพนักงานยังไงอะคะพนักงานกี่คนได้กันเนี่ย
16: ประมาณ200-300ครับก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อห่วงเป็นอันดับต้นๆ นะครับท่านจะพูดถึงเสมอแต่อย่างเรียนนะคือว่าด้วยความที่เราไม่ได้แข็งแรง เหมือนช่วงโควิดที่เรายังมีอะไรนะสะสมไขมันออกมาใช้ได้เนี่ยตอนนี้เงินที่พ่อบอกคือหมดคลังคือเงินมันตึงเพราะว่าอย่างตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเรามีวิกฤตซ้อนวิกฤตต่อมายังไม่ได้รีคอเวอร์กลับไปสภาพเดิมนะปีนี้ก็โดนหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นสงครามอะไรเนี่ยทั้งชายแดนเราแล้วก็ที่ตะวันออกกลางก็ทำให้สถานะทางการเงินเราไม่ได้ดีเหมือนเดิมก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องพูดคุยกับพนักงานนะครับว่าเมื่อบริษัทเนี่ยแต่ละคนอยู่กันมาหลายสิบปีนะครับก็คงรู้ว่านิสัยคุณพ่อเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็นิสัยผู้บริหารเป็นยังไงว่าเราไม่ค่อยทอดทิ้งพนักงานนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอะไรทำได้ก็ทำแต่ถ้าเกิดในช่วงที่มันมีความจำเป็นจะต้องขอความร่วมมือจากพนักงานเราก็ต้องคุยกับพนักงานเป็นเรื่องไปครับ
9: อืมค่ะซึ่งตอนนี้ได้มีโอกาสนัดหมายพนักงานพูดคุยแล้วหรือยังนะคะ
16: เดี๋ยววันนี้น้องสาวผมก็จะคุยกับพนักงานส่วนหนึ่งนะครับพอดีผมเนี่ยกำลังมาที่สถาบันการเงินเจ้าหนี้นะที่จะได้พูดคุยถึงความช่วยเหลือว่าจะมาสนับสนุนกันได้ยังไงว่าแบ่งงานกันทำนะครับคิดว่าทุกคนเข้าใจกันดีว่าบางอย่างเรื่องที่มันไม่อยากทำแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องทำเราก็ต้องทำนะครับ
9: ค่ะโอ้ได้เลยแล้วบอกเราคุยกันแล้วก็ทางรายการแล้วก็ไลฟ์อยู่ด้วยนะคะทาง FM 106มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาส่งกำลังใจกันเยอะเลยให้กับ
16: ค
9: ุ
16: ณ
9: สยาม
16: ฝากขอบพระคุณจากใจของคนในครอบครัวนะครับ
9: นะคะรวมถึง
16: ครอบครัวเราทุกคนทั้งพนักงานทั้งผู้บริหารเนี่ยก็มีกำลังใจขึ้นเยอะจากคอมเมนต์ที่เราเห็นในช่วงวีคเอนด์ที่ผ่านมา
9: ครับรวมถึงนิตินาถด้วยไปเที่ยวเองตั้งแต่เด็กยันลูกตอนนี้ลูกก็เป็นหนุ่มจบมหาวิทยาลัยก็แฟนคลับสวนสยามด้วยเช่นเดียวกันไปไม่รู้กี่รอบเลย
16: ขอบพระคุณครับ
9: นะคะส่งกำลังใจแล้วก็รอวันกลับมาของสวนสยามเสมอ
16: ขอบพระคุณ
9: นะคะพูดเองนิตินาถซึ้งเองขอบคุณมากคุณวุฒิชัยวันนี้ฝากกลับสวัสดีคุณพ่อด้วยนะคะ
16: ครับ
9: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
16: สว
9: ัสดีค่ะคุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศนะคะกรรมการบริหารบริษัทสยามพาร์คบางกอกจำกัดเข้าใจเลยคุณกับสถานการณ์ความเสียหาย 100% แล้วอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆล้วนแล้วแต่ใช้ไฟฟ้าทั้งนั้นเลยเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าจมน้ำอ่ะและอันนี้เครื่องเล่นมูลค่าแต่ละชิ้นหน้างาน100แล้วก็มีอีก150ต่อท้ายด้วยคำว่าล้านเสียหาย250ร่วม300ล้านนะคุณไปต่อหรือพอแค่นี้ถามวันนี้5ตุลาคมทางครอบครัวยังบอกไม่ได้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันต้องประเมินให้ถึงที่สุดดูเรื่องของความคุ้มค่าความคุ้มทุนและอีกอย่างพักหลังๆคืออย่างที่บอกแหละว่าตั้งแต่โควิดมาแล้วก็สถานการณ์นู่นนี่นั่น เรื่องของคนมาเที่ยวสวนสยามมันอาจจะไม่คึกคักเหมือนกับเมื่อหลายปีก่อนหน้าก่อนโควิดซะด้วยซ้ำไปเขาก็ต้องพิจารณากันให้รอบด้านด้วยนะคะอย่างไรก็ตามส่งกำลังใจกันมาเยอะเลยไปที่สวนสยาม 9:52 นแน่นอนว่าเราปิดการรับคำตอบไปเที่ยวจีนชิงเต่าผ่าน SMS 4838106แต่ว่าเข้าใจว่าหลังจากตั้งคำถามไปแล้วไม่เกิน10นาทีก็ไม่มีใครส่งมาแล้วนะคะตอนนี้ไม่ต้องส่งแล้วนะกำลังจะเฉลยทุกคนพร้อมไหมผู้ร่วมสนุกทั้งหลายส่ง SMS 4838106มานะคะพร้อมกับการฟังเฉลยนะคำถามและคำตอบถามว่าชิงเต่าหรือชิงเต่ามีความหมายว่าเกาะสีเขียวอะไร 1. เขียวสัมพันธ์2. เขียวคราม 3. เขียวไข่กาเฉลยจ้ะเฉลยชิงเต่าหรือชิงเต่าเป็นเมืองท่าไม่ได้เป็นเกาะและเมืองท่องเที่ยวริมทะเลที่สำคัญทางตะวันออกของจีนตั้งอยู่ในมณฑลซานตงซึ่งคำว่าชิงเต่ามีความหมายว่าเกาะสีเขียวครามมีความหมายว่าเกาะสีเขียวครามนะจ๊ะเพราะเหตุเป็นเมืองที่มีต้นไม้ขึ้นเขียวชอุ่มมีพื้นที่ติดกับทะเลสีครามวิวทิวทัศน์สวยงามเฉลยก็คือเขียวครามชิงเต่ามีความหมายว่าเกาะสีเขียวอะไรในช้อยเขียวสัมพันธ์เขียวครามเขียวไข่กาอะไรคือเขียวสัมพันธ์เฉลยก็คือเขียวครามใครตอบมาเป็นคนแรกแล้วตอบถูกด้วยรับไปเลย10 คะแนนตอบถูกส่งมาเป็นลำดับ2ได้8คะแนนนะจ๊ะตอบถูกส่งมาเป็นลำดับ3ได้6คะแนนตอบถูกส่งได้มาเป็นลำดับ4ได้4คะแนนตอบถูกส่งมาเป็นลำดับ5ได้2คะแนนหลังจากลำดับ5เป็นต้นไปได้ท่านละ1คะแนนเก็บคะแนนกันไปจ้ะแต่เราก็ไม่ได้บอกคุณนะว่าคุณได้ตอบเข้ามาเร็วเป็นคนแรกหรือไม่นะจ๊ะรอเก็บคะแนนจนถึงวันศุกร์ แล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยประกาศกันไปเลยว่าใครจะได้ไปเที่ยวแก๊งไหนแก๊งไหนจะได้ไปเที่ยวชิงเต่ากับเราเดี๋ยวว่ากันไปกันที่ประเด็นอื่นๆกันต่อนี่ได้ขอแวะมาที่การเมืองจากอาจารย์ปิยบุตรสักนิดหนึ่งนะคะประเด็นการเมืองจากอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้โพสต์ Facebook ในหัวข้อ4สิ่งที่พรรคการเมืองนะต้องไม่เป็นโดยเด็ดขาดอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยกำหนดยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงประเทศไทยพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยกำหนดให้เป็นพรรคมวลชนพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยกำหนดให้มีอุดมการณ์ความคิดชี้นำพรรคพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยมุ่งเน้นทั้งภารกิจทำงานทางความคิดหรือ War of Position คู่ไปกับภารกิจการเข้าสู่อำนาจพรรคการเมืองในลักษณะนี้ไม่ปรากฏในประเทศไทยมากนักหากกล่าวให้เคร่งครัดอาจมีเพียงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีตที่พยายามไปให้ถึงพรรคในลักษณะแบบนี้อาจารย์ปิยบุตรโพสต์บอกว่าวันที่ตนร่วมก่อการตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นคิดอ่านกับเพื่อนผู้ร่วมก่อการมีความหวังความฝันว่าหากต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยขนาดใหญ่ก็จำเป็นต้องมีพรรคแบบนี้โดยหวังว่าพรรคเราจะค่อยๆบ่มเพาะสร้างคนและพัฒนาไปเป็นพรรคในลักษณะนี้ให้ได้วันนี้จากพรรคอนาคตใหม่มาเป็นพรรคก้าวไกลผ่านมาถึงพรรคประชาชนในปัจจุบันตนก็ยังหวังจะเห็นพรรคแบบนี้ให้ได้สักวันหนึ่งแต่ทว่าด้วยกระแสแบบปัจจุบันด้วยตลาดทางการเมืองและผู้บริโภคแบบทุกวันนี้อาจยั่วยวนหรือบีบบังคับให้พรรคต้องขยับออกจากแนวทางที่คิดฝันไว้มากขึ้นเพราะการสร้างพรรคให้เป็นพรรคยุทธศาสตร์พรรคมวลชนพรรคที่มีอุดมการณ์ความคิดชี้นำพรรคที่ทำงานทางความคิดนั้นอาจยากเห็นผลช้าไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นเร้าใจเป็นการทำงานเบื้องหลังซุ่มซ่อนยาวนานที่คนไม่เห็นตรงหน้าหรืออาจไม่ถูกใจคนในวงกว้างหรือสื่อในยุคนี้ที่ชอบอะไรอะไรเร็วๆด่วนๆเฉพาะหน้านักการเมืองที่ผสมผสานความเป็นนักแสดงของพรรคที่ถนัดการใช้สื่อสมัยใหม่แบบตีหัวเข้าบ้านคลิกเบตเร้าใจจึงเด่นขึ้นตามกระแสความต้องการของตลาดเมื่อนักแสดงของพรรคได้คะแนนนิยมในหมู่ประชาชนสูงเพื่อนๆคณะนำและพรรคก็ไม่อาจทานหรือควบคุมทิศทางเพราะด้านหนึ่งก็ต้องใช้บริการคะแนนนิยมเหล่านั้นด้วยอีกด้านหนึ่งหากวิจารณ์กันเองก็อาจนำมาซึ่งทัวร์ลงได้ในช่วงกระแสกำลังพัดไปในทิศทางเช่นนั้นตนจำเป็นต้องใช้กระแสทวนอาจารย์ปิยบุตรบอกผมเห็นว่า4ลักษณะดังต่อไปนี้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสร้างพรรคยุทธศาสตร์พรรคมวลชนพรรคที่มีอุดมการณ์ความคิดชี้นำเป็น4สิ่งที่พรรคต้องหลีกเลี่ยงหรือหากหลีกเลี่ยงมิได้ก็ต้องใช้มันอย่างเท่าทันรู้ทันไม่ให้มันกลืนกินพรรคจนไม่เหลือสภาพพรรคการเมืองที่เราฝันกันไว้ได้แก่1การเมืองแบบบันเทิงทิปไตยหรือ entertain no crazy 2การเมืองล้นเกิน hyper politics ที่อะไ

0: ไปอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลสะท้อนเสมอหลายครั้งหลายหนสะท้อนมายังพรรคการเมืองซึ่งรากฐานแต่เดิมตัวเองเคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกันขึ้นมาหมดเวลาสำหรับวันนี้คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาราชนิยมค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกข้อความทุกไลค์ทุกแชร์พรุ่งนี้คุยข่าวที่น่าสนใจกันต่อวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: Taste Allow Town รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางที่บางที่ไม่ได้มอบแค่ความสุขแก่ผู้มาเยือนแต่ยังมอบความรู้มอบประสบการณ์ที่มีค่าสามารถนำไปต่อยอดได้ในชีวิตจริงที่โครงการลูกพระดาบสมุทรปราการตามพระราชดำริศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ใช้ธรรมชาติรอบตัวเป็นห้องเรียนตามแนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่นี่คุณจะได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เทคโนโลยีหลากหลายจากการลงมือทำจริงทั้งการเกษตรแบบผสมผสานการประมงการปศุสัตว์รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพต่างๆทั้งงานช่างงานเคหบริบาลพร้อมซึมซับแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: SME เปลี่ยนเกมสู้จันนี้ขอชวนให้คนทำงานมาคิดในเรื่องของการใช้ให้คุ้มเพื่อลดการสูญเสียและทิ้งขว้างในหัวข้อของที่เราเคยทิ้งทำเงินได้ไหมกับอาจารย์อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรและคุณปิ่นจิดาดีหลกแพทย์ CEO ดีคิสคอมพานีลิมิเต็ดติดตามได้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
5: 10นาฬิกากับ8นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันจันทร์5ตุลาคม2569ค่ะปุกสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะแล้ววันนี้ในช่วงที่2ของรายการในช่วงของ SME เปลี่ยนเกมสู้นะคะวันนี้จะพาไปพูดคุยกับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรนะคะวันนี้อาจารย์มีเรื่องของที่เราเคยทิ้งทำเงินได้ไหม อันนี้พวกเชื่อว่าหลายคนมีคำตอบในใจเนาะมันได้อยู่แล้วแต่ว่าได้แล้วยังไงนะคะมันจะสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ได้แค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงที่2ของรายการวันนี้มีไลฟ์เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวนะคะเข้ามากันแล้วหรือยังเข้ามาแล้วหรือยังบางคนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะคะคนละ1ไลค์1แชร์เนาะกดไลค์กดหัวใจก็ได้ไม่ว่ากันระหว่างนี้ปุ๊กก็ทำไปด้วยนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยกดหัวใจด้วยและอีกสักครู่หนึ่งช่วงเบรกก็จะไปพูดคุยกับทุกท่านนะคะมีหลายท่านเข้ามาแล้วปุ๊กทักทายเลยเนาะก่อนที่ปุ๊กจะไปเล่าเรื่องราวหรือว่าพูดคุยเรื่องอื่นๆกันนะคะมีคุณสุรศักดิ์เข้ามานะคุณสุรศักดิ์ภูเก็ตเป็นยังไงบ้างก็ได้คำตอบมาเรียบร้อยนะคะบอกว่าภูเก็ตวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีฝนช่วงกลางดึกวันเสาร์วันอาทิตย์แดดดีมากอากาศร้อนอบอ้าวตอนนี้แดดดีมากเลยมีการจราจรหนาแน่นการท่องเที่ยวเป็นไปได้ด้วยดีครับ พี่อ้วนเพ็ญศรีนะคะสวัสดีนะคะวันนี้อากาศเอ๊ะอยู่ไหนเนี่ยน้องแขมหรือว่าแถวไหนนะคะก็คิดว่าน่าจะอยู่น้องแขมเนาะยังไงอากาศน่าจะดีแน่ๆค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะมีคุณภูริมามีคุณลูลูมานะคะขอบคุณคุณลูลูด้วยนะคะที่ตามไปชมคลิปพัทยาเนาะเที่ยวแบบคนพัทยาคือปุ๊กว่าเป็นคนพัทยาแล้วพาไปเที่ยวคือมันยังไม่ได้มีอะไรที่แบบจะเจาะลึกมากมายแต่บอกเลยว่าพาปุ๊กอย่างปุ๊กพาไปเที่ยวชุมชนโบราณชากแง้วปุ๊กไม่ได้พาไปในช่วงไฮไลท์นะแต่พาไปในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าราดลวงยังตั้งไม่เสร็จอะแล้วก็ไปดูชุมชนที่เป็นโบราณด้วยนะคะแบบนั้นเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปเที่ยวชากแง้วแบบกินใครสายกินแนะนำไปตอนเย็นแดดล้มลมตกฟ้ามืดแล้วโอ้โหร้านลวงเยอะนะคะแล้วก็มีใครอีกมีคุณนิกูลขอบคุณคุณนิกูลด้วยนะคะพูดถึงในคลิปไปกับปุ๊กนะคะมีหลายท่านเข้ามาแล้วปุ๊กชอบมากเลยอ่ะเวลาคนมาบอกว่าขอบคุณที่ไปตามดูเรื่องราวดีๆให้แล้วก็ช่วยทำให้เขาเรียกว่าอะไรเดียวช่วยทำให้รู้สึกหายคิดถึงบ้านเพราะว่าบางคนดูจากต่างประเทศนะคะขอบคุณมากๆยังไงถ้าชอบคลิปฝากเม้นเป็นกำลังใจให้ปุ๊กกับทีมงานด้วยเนาะจะได้มีกำลังใจนะคะแล้วก็ในทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ใช้ชื่อเดียวกันนะชื่อไปกับปุ๊กติดต่อกันคิดถึงกันก็ใช้ไปกับปุ๊กเนี่ยละค่ะเมื่อสักครู่ช่วงโอกนี้ที่น่าเล่นเกมตอบคำถามเรื่องชิงเต่านะโอ้โหคือปุ๊กก็ลุ้นไปด้วยเนาะคือเข้าใจนะมีแฟนรายการหลายท่านบอกว่าตื่นเต้นจังเลยแบบไม่เคยเล่นเกมไม่เคยอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยเล่นเถอะค่ะคุ้มค่ามากปุ๊กเองนะคะก็ลุ้นกับแฟนๆรายการไปด้วยว่าเอ๊ะคุณจะได้ไปที่ไหนไปคุณจะได้ไปกันไหมใครจะเป็นคนแบบได้ไปเนาะทีมงานพวกเราเนี่ยลุ้นไปด้วยทุกคนเลยนะคะยิ่งช่วงนี้นะคุณผู้ฟังเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เราควรจะเก็บเงินของเราไว้แล้วเราไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวกับวิทยุครอบครัวข่าวฟังกันทุกวันฟังกันต่อเนื่องเราจะมีกิจกรรมดีๆให้ได้ร่วมสนุกกันแล้วก็ทริปชิงเต่าเนี่ยถือว่าเป็นทริปส่งท้ายปลายปีเนาะทริปส่งท้ายปลายปีที่เราพาไปเที่ยวแบบจัดเต็มมีพี่สุภัทรมารายงานตัวนะคะพี่สุภัทรบอกว่าไปดูไปกับปุ๊กไปกับนะคะกอไม่เห็นอากาศบอใบไม้พิมพ์แบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นYouTube TikTok นะคะหรือว่าใน Facebook นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคลิปยาวๆอ่ะดูใน YouTube นะจ๊ะคุณ MK สวัสดีนะคะขอบคุณคุณ MK มากๆนะว่างทีไรก็มาทักทายกันตลอดเลยแล้วก็พี่สาคุณซูสันนาด้วยขอบคุณค่ะวันนี้พอมีเวลาในช่วงแรกคุณผู้ฟังปัจจัยสำคัญเนาะที่ทำให้ณขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยเป็นไปได้ดั่งใจที่เราต้องการสักเท่าไหร่แล้วก็ราคาน้ำมันก็แพงเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของสงครามทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวของ UAE นะกลุ่มประเทศอาหรับที่เขาบอกว่าน้ำมันเนี่ยไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักแล้วที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะเพื่อที่จะบอกคุณผู้ฟังว่าวันนี้การทำธุรกิจในยุคนี้ในโลกใบนี้เนี่ยเราต้องพร้อมปรับตัวพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามยุคและสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปมีคอลัมน์ของลงทุนแมนนะคะเขาเอาเรื่องราวของประเทศ UAE เนี่ยมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักคิดว่าประเทศตะวันออกกลางแห่งนี้มีน้ำมันเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดแต่จริงๆแล้วรู้หรือไม่ว่าปัจจุบันเนี่ยภาคพลังงานและน้ำมันของ UAEมีสัดส่วนคิดเป็น1ใน4ของ GDP แล้วนะคะนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักหรือว่าสำคัญคือเป็นตัวขับเคลื่อนไหมก็ยังเป็นตัวขับเคลื่อนอยู่แต่ว่ามันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าทองคำสีดำอันมีค่าหรือว่าน้ำมันนี่แหละไม่ได้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของ UAE อีกแล้วนะคะวันนี้ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แท้จริงของชาติสำหรับUAE คืออะไรนะคะเขาบอกว่า19ล้านล้านบาทคือมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE นะคะนับเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของบรรดาชาติอาหรับโดยเป็นรองเพียงซาอุดิอาระเบียเท่านั้นค่ะแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ย UAE เองนะคะเคยเป็นประเทศที่พึ่งพาน้ำมันอย่างมากมาก่อนย้อนกลับไปในปี1962อาบูดาบีเป็นหนึ่งในรัฐที่ต่อมารวมกันเป็น UAE เริ่มส่งออกน้ำมัน นะคะเป็นน้ำมันดิบเป็นครั้งแรกก่อนที่ UAE จะถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี1971และก่อนที่ยุคทองของอุตสาหกรรมน้ำมันจะมาถึงในช่วงต้นทศวรรษ1970เมื่อกลุ่มประเทศอาหรับที่ส่งออกน้ำมันประกาศลดกำลังการผลิตและจำกัดการส่งออกน้ำมันไปยังสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเพื่อตอบโต้ประเทศเหล่านี้สนับสนุนอิสราเอลในสงครามนะคะแล้วก็เป็นการสู้รบนะคะในครั้งนั้นเนี่ยระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์แล้วก็ซีเรียจนทำให้ราคาน้ำมันดิบของโลกเนี่ยโอ้โหเพิ่มพุ่งขึ้นไปราว3ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่าเกือบ12ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่าราว4เท่าเลยนะคะแม้ประเทศอื่นในโลกเนี่ยจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตน้ำมันแต่ทว่า UAE กลับมีรายได้จากการส่งออกน้ำมันที่มากขึ้นจนในช่วงทศวรรษที่1970อุตสาหกรรมน้ำมันนะคะครองสัดส่วนมากกว่า 60% ของ GDP ใน UAE เลยทีเดียวการมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทำให้ UAE มีงบประมาณมาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วรัฐบาล UAE ในตอนนั้นตระหนักดีนะคะว่าน้ำมันเนี่ยเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีราคาผันผวนรุนแรงการฝากอนาคตของประเทศไว้กับอุตสาหกรรมน้ำมันจึงเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงมากเกินไปและนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการพลิกโฉมประเทศครั้งใหญ่ด้วยการนำรายได้จากยุคทองของน้ำมันเนี่ยไปลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนในเศรษฐกิจอื่นๆมีการตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของรัฐบาลอาบูดาบีนะคะที่มีชื่อว่าอาบูดาบีอินเวสเมนต์ออโทริตี้ในปี1976ขึ้นมาเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนรายได้จากน้ำมันเนี่ยให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนระยะยาวโดย Global SWF ประเมินว่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของADIA นะคะหรือว่า Abu Dhabi Investment Authority เนี่ยในปี2026เนี่ยนะคะมูลค่าอยู่ที่ราว 1.13 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า37ล้านล้านบาทเลยทีเดียวค่ะทำให้ ADIA กลายเป็นหนึ่งในกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีการกระจายความเสี่ยงนะคะเขาเรียกว่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพอร์ตการลงทุนนะUAE ยังเดินหน้าสร้างอุตสาหกรรมและเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะคะและแนวทางเหล่านี้ถูกยกระดับเป็นแผนระดับชาติชัดเจนมากขึ้นในยุคหลังนั่นคือ UAE Vision 2021และ We Are the UAE 2031นะคะเขามีการพัฒนาด้านโลจิสติกนะคะโดยบอกว่าดูแล้วเนี่ยทำเลที่ตั้งของตนคือจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อการค้าหลักระหว่างเอเชียยุโรปและแอฟริกาก็เลยทำให้การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าและโลจิสติกนะคะมีการทำท่าเรือนะคะที่ชื่อว่าจีเบลอาลีที่ปัจจุบันเป็นหนึ่งในท่าเรือคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางแล้วก็เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่ดึงดูดเม็ดเงินจากการค้าและระบบโลจิสติกให้ไหลผ่าน UAE ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการสร้างพื้นที่ทะเลทรายลงทุนเขาเรียกว่าโครงสร้างต่างๆเนาะเนรมิตให้กลายเป็นโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกจนดูไบปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ใช่ทางผ่านแล้วนะคะกลายเป็นเมืองที่หลายคนแวะท่องเที่ยวแล้วกลายเป็นปลายทางระดับโลกเลยนะคะแล้วก็ยังมีการสร้างนะคะการจัดอีเวนต์ระดับโลกอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตฟอร์มูล่า1นะการประชุมสภาพอากาศโลกนะคะมีการประชุม World Governance Summit เป็นการพบปะผู้นำระดับโลกและสุดท้ายที่นี่การปักหมุดเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกนะหลายคนมองว่า UAE เขามีแต่น้ำมันไม่ใช่นะคะแต่ว่าเขาวางแผนได้ไกลมากนั่นคือยุทธศาสตร์การกระจายเศรษฐกิจที่ UAE ดำเนินเดินหน้ามานานหลายทศวรรษแล้วเขาไม่ได้เพียงแค่รอให้น้ำมันหมดไปแล้วค่อยหาทางรอดแต่เริ่มนำนะคะจากความมั่งคั่งของน้ำมันแล้วเอาผลประกอบการจากน้ำมันนี่แหละมาต่อยอดมาขยายแล้วสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่นะคะตั้งแต่ตอนที่น้ำมันยังสร้างรายได้นะคะต้องขอบคุณบทความดีๆเนาะเรื่องราวดีๆจากลงทุนแมนด้วยวันนี้สิ่งที่ UAE ทำเป็นการบอกเราได้นะคะว่าการลงทุนเนี่ยอย่าหวังพึ่งพิงแต่รายได้ จากด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวจงสร้างรายได้จากหลายหลายทางเพราะว่าถ้าทางหนึ่งมันไม่สามารถทำรายได้ต่อไปได้แล้วเรายังสามารถมีรายได้จากช่องทางอื่นๆได้และอย่ารอให้ไปถึงที่สุดนะคะแต่ว่าเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเอามาฝากกันเนาะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะมาดูกันค่ะคุณผู้ฟังว่าของที่เราเคยทิ้งทำเงินได้อยู่ไหมแล้วมันจะต่อยอดมันจะสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยได้อย่างไรบ้างช่วงหน้ามาฟังดร.พิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์กันค่ะ
4: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
10: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
11: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
12: ป้ายยาของ D7 9 Herbs Green Balm ทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคัน9 Herbs Green Balm มีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
13: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
12: ้ป้ายยาของ D7 9 Herbs Green Balm ทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคัน9 Herbs Green Balm มีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
2: SME เปลี่ยนเกมสู้จันนี้ขอชวนให้คนทำงานมาคิดในเรื่องของการใช้ให้คุ้มเพื่อลดการสูญเสียและทิ้งขว้างในหัวข้อของที่เราเคยทิ้งทำเงินได้ไหมกับอาจารย์อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรและคุณปิ่นจิดาดีหลกแพทย์ CEO ดีคิสคอมพานีลิมิเต็ดติดตามได้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
14: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
2: Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
5: 10:23 นะคะในช่วงของ SME เปลี่ยนเกมสู้วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกวิทยากรประจำของเราค่ะดร.พิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านคือคุณปิ่นจิดาดีหลกแพทย์นะคะเป็น CEO ของ DKISCompany Limited นะคะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ในสายแล้วอาจารย์อภิชาติคะคุณปิ่นจินดาคะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงไหมคะอาจารย์อภิชาติได้ยินเสียงไหมคะ
15: ครับได้ยินครับ
5: ค่ะคุณปิ่นจิดาอยู่ในสายหรือยังคะสวัสดีค่ะ คุณปิ่นจิดายังไม่มาเดี๋ยวรอเนาะตอนนี้อาจารย์คะอาจารย์วันนี้เราคุยกันเรื่องของของที่เราเคยทิ้งเนาะทำเงินได้ไหมโอ้อาจารย์ของที่เราเคยทิ้งเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงในความหมายของที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะอาจารย
15: ์ครับถ้าเกิดเอาเป็นศัพท์ที่เขาใช้เรียกธุรกิจนี้กันนะครับในตลาดโลกเขาเรียกว่าเป็น circular economy นะครับ circular economy ก็คือหมายถึงว่าพยายามจะเปลี่ยนจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าเป็นลีเนียครับ
5: คือ
15: สร้างเสร็จพอใช้แล้วหมดอายุก็จะกลายเป็นขยะหรือเป็นของที่ทิ้งขว้างซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดการสร้างเรียกว่าเป็นขยะของโลกนะครับทีนี้เซอร์คูล่าก็เลยเกิดแนวคิดว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยต้องสามารถคิดถึงการนำให้เกิดการหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ได้ครับหรือแม้ถ้าวิธีคิดว่านำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วก็คือพวกสิ่งที่เป็นขยะนะครับอย่างพวกนี้เราก็จะเห็นว่ามีสิ่งหลายอย่างที่เกิดจากขยะใช่ไหมครับแล้วถูกเอามา develop ใหม่ให้กลับมาเป็นสินค้าที่ใช้ใหม่ได้นะครับอันนี้ก็คือโดยหลักการครับผม
5: ค่ะตอนนี้คุณปิ่นพร้อมแล้วนะคะคุณปิ่นจิดาอยู่ในสายแล้วคุณปิ่นจิดาสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะคุณพุกสมาพรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พิชาติค่ะ
5: ค่ะ
16: อาจารย์ค่ะปิ่นจิดาในหลอกแทรกครับ
5: อาจารย์ได้ยินเสียงคุณปิ่นไหมคะ
16: ได้ยินไหมคะ
15: ได้ยินคร
5: ับ เอาละค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยเราคุย2ท่านด้วยกันเนาะอย่างของคุณปิ่นจิดาเองเนาะเราทำธุรกิจเกี่ยวกับดีคิดต้องถามก่อนว่าดีคิดคืออะไรยังไงคะเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมคะ
16: ดีคิดเนี่ยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเราเป็นโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่30ปีที่แล้วค่ะก็คือเป็นเราให้ความสำคัญเรื่องการศึกษานวัตกรรมแล้วก็เรามาปรับแผนธุรกิจของเราเป็นสิ่งแวดล้อมเพราะเรามองว่าเมืองท่องเที่ยวเนี่ยยังไงสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะต้องขึ้นกับการดูแลสิ่งแวดล้อมคือการทำงานเกี่ยวกับความสะอาดกับการขยะค่ะเพราะเรามองว่ามันเป็นพื้นฐานของทุกอาชีพที่สามารถไปต่อได้ทั้งเมืองไปต่อได้ค่ะ อย่างเช่นสาธารณสุขมันก็คือเรื่องสุขภาพความสะอาดของเมืองถูกไหมคะแล้วก็เรื่องการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวที่เรามองว่าเป็นหัวใจหลักของเมืองภูเก็ตนะวันนี้ค่ะ เราก็ต้องเป็นเหมือนหนึ่งในฟันเฟืองเล็กๆที่จำเป็นจะต้องดูแลเมืองเราเพราะนี่คือบ้านของเราค่ะ
5: ค่ะค่ะทีนี้มาถึงทางอาจารย์ละคะจริงๆแล้ววันนี้ในยุคนี้เนาะความสำคัญของการที่เราจะนำสิ่งของที่เราทิ้งเนี่ยมาสร้างงานสร้างเงินแต่ละธุรกิจก็คงจะมีของทิ้งไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์เราจะดูเราจะสำรวจยังไงดีคะว่าของที่เราทิ้งไปอ่ะมันสามารถนำกลับมาทำเงินมาสร้างโอกาสมาต่อยอดให้กับธุรกิจของเราได้ไหมอะค่ะอาจารย์
15: ครับได้ครับเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์อาจจะรอบนี้จะตั้งทีมปฏิบัติการแบบที่ต้องมีนะครับจะให้ผมเรียกว่าเดิมในการแบ่งกันว่าของที่ทิ้งหรือของที่มันเป็นเวสต์ครับมันอาจจะต้องถูกแบ่งเป็น2ประเภทก่อนประเภทแรกคือขยะที่เกิดมลพิษอันนั้นน่ะยิ่งต้องให้ความสำคัญว่าเราจะบริหารจัดการยังไงก
5: ับ
15: ขยะที่ไม่ได้ถึงขนาดเป็นมลพิษแต่ก็ทำให้เกิดเป็นการต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการนะครับซ
5: ึ่
15: งวันนี้ที่อยากให้ทิ้งน้ำหนักไปที่คุณบีมเนี่ยเนื่องจากว่าเธอก็ไปทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการนำน้ำมันที่ใช้แล้วครับกลับมาบริหารจัดการเนา
5: ะ
15: นะครับแต่ขออนุญาตเชื่อมโยงไปที่น้องอีกทีหนึ่งครับผม
5: ของคุณบีมเล่าให้ฟังอีกทีได้ไหมคะในกระบวนการของการนำน้ำมันที่แบบเขาเรียกว่าเหลือแล้วทิ้งแล้วเนาะเราจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เราทำอะไรกับน้ำมันคะก่อนพอทิ้งหมายถึงว่าก็คือทิ้งไปเลยใช่ไหมคะแรกที่เราทำธุรกิจอะค่ะ
16: ดีมันทำธุรกิจเก็บขนขยะค่ะวันนี้เราทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริการให้เก็บขนขยะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้ดีก็มีทั้งหมดประมาณ9ประกาศกับทางภูเก็ตนะคะแล้วก็ดีมันคือเราเป็นธุรกิจที่เก็บขนบริการอย่างเดียวแต่เรามองไว้แล้วว่าณวันนี้มันมีนโยบายของภาครัฐหลายๆอย่างที่ให้กำจัดขยะต้นทางแล้วเราก็เลยมองไว้ว่าถ้าเราจะทำยังไงดีที่เราจะมองว่าเราจะเปลี่ยนขยะให้เป็นมูลค่าได้เราก็เลยรู้สึกว่าคนแยกได้นะแยกได้แต่ว่าเขาไม่มีแรงจูงใจที่จะแยกไปมันก็ต้องไปถูกมิกกันอยู่ดีต
5: ่
16: างปลายทางคือมันไม่ได้มีการจัดการที่มันเป็นซิสเต็มอะค่
5: ะ
16: แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าทำยังไงดีที่เราจะเริ่มฝึกให้คนรู้จักการคัดแยกขยะแล้วก็ฝึกวินัยในการ educate คนเริ่มต้นนะคะก
5: ็
16: เรื่องตรงนี้ก็เลยบอกไว้ว่า อะไรที่วันนี้โลกต้องการแล้วอะไรที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของโลกบิ๊กก็เลยบอกว่าน้ำมันมันมีวิกฤตการสงครามใช่ไหม
5: คะ
16: สงครามที่เราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โรคระบาดเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่น้ำมันเนี่ยมันนี่ราคาสูงมากแล้วเราก็ไปศึกษาว่าน้ำมันเนี่ยน้ำมันดีเซลเนี่ยมันทำจากยูโคน้ำมันจาก UCO ได้ UCO เนี่ยก็คือเป็นน้ำมันพืชครัวเรือนเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เราลิงก์เลยมองว่าจริงๆแล้วมันเป็นของที่คนมองว่าไม่มีค่าเลยแต่ว่ามันสามารถจริงๆมันอาจจะเป็นเศรษฐกิจใหม่ก็ได้ในอนาคตอะค่
5: ะ
16: ที่นะวันนี้โลกกำลังให้ความสำคัญลิงก์ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในโมเดลที่น่าสนใจลิงก์ก็เลยเริ่มจากแนวคิดที่ว่าเราจะจัดการกับน้ำมันอย่างไรโดยที่เราเป็นภาคเอกชนเนี่ยเราก็ต้องไปรับคือเราก็ต้องแบบทำยังไงมีการรีวอร์ดไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเขาจะมีการสร้างซิสเต็มที่อาจจะต้องมีแรงจูงใจให้เขาอยากจะแยกน้ำมันเพื่อมาขายอะค่ะเหมือนแยกออกจากอาหารครัวเรือนนะคะ
5: ค่ะคือการแยกก็ยากลำบากเหมือนกันกำลังพยายามนั่งนึงเวลาเขาทิ้งขยะเดี๋ยวนี้คือแม้ว่าเราจะบอกว่าเราทิ้งขยะแล้วให้แยกแต่พอเป็นน้ำมันอันนี้น่าจะหนักไปทางแบบพวกโรงแรมร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไหมคะที่เขาน่าจะแยกกันเป็นแบบสัดส่วนชัดเจนว่าน้ำมันก็คือน้ำมันใช้แล้วเหลือประมาณนี้แต่เดิมอาจจะมีคนมาซื้อเป็นรายเล็กๆเนาะแต่ว่าของคุณบีมคือเป็นแบบใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะ
16: จริงๆไม่เชิงค่ะจริงๆบีมมองในสเกลที่บีมอยากสร้างแรงจูงใจให้กับสเกลชุมชนสเกลครัวเรือนมากกว่าด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าวันนี้ทุกคนไปโฟกัสการเก็บน้ำมันถังใหญ
5: ่
16: การกดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บีมมองว่าเราบีมกำลังจะเข้าถึงคนที่ให้เขารู้จักเริ่มจากคัดแยกขยะจากครัวเรือนจริงๆก็คือต้องเริ่มจากการแยกน้ำมันมันอาจจะเกิดเป็น behavior ใหม่ขึ้นมาแล้วก็มันแล้วมันจะแล้วณวันนี้ในนโยบายของสายการบินต่างๆเนี่ยก็มีการที่เขาจะให้เป็นเทรนของการใช้น้ำมันพืชใช้แล้วเนี่ยมันเปลี่ยนเป็น SAF
5: ค่ะ
16: เพื่อ Sustainable Aviation Fuel ค่
5: ะ
16: ก็มาจากการที่เป็นแนวคิดของ Circular Economy ทั้งหมดอ่ะ
5: ค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยด้วยความที่เกาะภูเก็ตเนี่ยเห็นชัดเนาะว่ามันเป็นเกาะและอยู่กลางทะเลเนาะถ้าเราอยู่ตรงนั้นแล้วเราแบบทำลายสิ่งแวดล้อมคือสมมติว่าถ้าไม่บริหารจัดการขยะให้ดีเนี่ยโอ้มันเป็นภัยต่อธรรมชาติแล้วก็มันสูญเสียหลายๆอย่างไปเลยเนาะคนที่นั่นเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการทิ้งแค่ไหนยังไงจากที่คุณบีมลงไปในเกาะแล้วก็ทำธุรกิจตรงนี้เนี่ยนะคะ
16: บีมพูดอย่างนี้ก่อนว่าณวันนี้สิ่งที่บีมมองมันไม่ใช่แค่เรื่องการจัดการขยะค่ะเรื่องคนคุณผู้ถามถึงเรื่องการจัดการคนเขามองยังไงกับการจัดการขยะใช่ไหมคะ
5: คือ
16: รู้สึกว่าณวันนี้มันมีหลายๆส่วนที่คนให้ความสำคัญมากกับเรื่องการขยะแต่สุดท้ายแล้วระบบเนี่ยก็ไปเทรวมอยู่ดีแต่ถ้ามันมีการในอนาคตเราก็คาดหวังว่ามันจะมีนโยบายในเชิงนโยบายที่จะสามารถช่วยเราให้โครงการเนี้ยมันเกิดแรงจากแรงจูงใจไปสู่การสร้างความยั่งยืนได้แบบไม่ใช่แค่ในกระดาษอะค่ะไม่ใช่แค่ในความคิดอย่างเดียว
5: ค่ะอันนี
16: ้แล้วก็พี่ขออนุญาตเล่าอีกนึงค
5: ่
16: ะ
5: ได้ค่ะ
16: มันมีหลายภาคส่วนที่บีมรู้สึกว่าคำว่าขยะสำหรับบีมมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องขยะสูงมูลค่าบีมอาจจะไม่ใช่เรื่องขยะมันอาจจะหมายถึงการพัฒนาของคนที่คนมองว่าสิ่งที่ทำอยู่แบบมันเป็นเรื่องการศึกษาด้วยนะที่บีมกำลังขัดดำอยู่เพราะว่าบีมมองว่าคนต้องมาคู่กับเทคโนโลยีสิ่งที่แนวความคิดของบีมทั้งหมดอะเกิดมาจากการที่คนงานของบีมไม่เข้าใจว
5: ่
16: าจะใช้ระบบยังไงแล้วเราก็เลยมองว่าถ้าเทคโนโลยีไปเร็วแล้วคนตามไม่ทันก็จะพัฒนาเทคโนโลยีไปกับอะไรไปทำไมทีนี้มันก็ย้อนกลับมาที่ว่าเราเป็นโรงเรียนมาก่อนนะคะเราเป็นโรงเรียนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่แล้วบีมก็เลยพยายามที่จะเอาทุกอย่างเนี่ยมาอะแดปต์จากเพราะว่ามันคือสิ่งที่บีมโตมาบีมโตมากับโรงเรียนคอมพิวเตอร์บีมโตมากับขยะบีมก็รู้สึกว่าอาชีพเนี้ย เป็นอาชีพที่บางครั้งคนเขาไม่ขยันต่อรีบคือเป็นอาชีพที่คนหันคนรังเกียจอะค่
17: ะ
16: ทำดีก็เสมอตัว
17: ค่ะ
16: ไม่ทำก็เสร็จช้าหน่อยก็มีปัญหาค่
17: ะ
16: ก็เลยเหมือนคิดว่าอยากจะให้ความสำคัญกับอาชีพนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเราพวกเรามีหลายอย่างมีหลายๆแนวความคิดมากเลยที่เราอยากจะผลักดันให้เกิดขึ้นจริง
17: ค่ะนะคะทีนี้อาจารย์พี่ชั้นมีอะไรอยากเสริมคุณบีมไหมคะเอาแค่ประเด็นที่เราพูดกันเนี่ยนะคะอาจารย
15: ์ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่อาจารย์เข้าไปเหมือนกับร่วมเป็นคอนซัลท์ให้กับน้องเนี่ยเนี่ยว่าหัวใจสำคัญเลยมันเริ่มต้นที่ mindset ก่อนครับคือด้วยความที่น้องบีมเนี่ยน้องมีแบบ mindset ที่ดีในการมองภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับแล้วก็ทำให้เกิด mindset เนี่ยมันเลยถูกทำให้เกิดการสร้างให้เป็นinnovation ทำให้เกิด creation นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยด้วยความที่น้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างดีเนี่ยก็ได้รับเชิญไปที่ทางเซี่ยงไฮ้เพื่อจะไปบรรยายเรื่องนี้นะครับแล้วกลับมาเนี่ยก็จะมาสู่เฟสที่เรียกว่า call to action ละต้องลงมือทำเอา know how เอาความคิดเอาความเชื่อเอาแรงจูงใจตัวเองเนี่ยแล้วบวกกับฐานของการที่ธุรกิจที่เคยทำมาจากทางครอบครัวเนี่ยมาต่อยอดซึ่งตรงนี้อาจารย์คิดว่าเป็น inspiration สำคัญที่อยากให้ SME แต่ละท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทุกวันนี้เราประสบปัญหาหนักๆหลายด้านนะครับล่าสุดว่ากรุงเทพเราก็เพิ่งประสบเรื่องภ
17: ั
15: ยธรรมชาติเรื่องน้ำท่วมน
17: ะ
15: ก็เลยอยากจะยกประเด็นนี้ขึ้นมานั่งพูดคุยกันว่าอย่างน้องเนี่ยเป็นจะใช้คำว่าเป็นเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆคนนึงแต่ด้วยหัวใจที่อยากจะทุ่มเทแล้วก็เลยทำให้เกิดสิ่งที่ขับเคลื่อนได้นะครับและเรื่องแบบนี้มันก็คือหัวใจของ SME อะครับมันจ
17: ะ
15: ต้องเริ่มจากการที่เราต้องมีทุนทรัพย์มหาศาลแล้วก็ต้องมาทำเป็นโครงการยิ่งใหญ่มาคือมาแล้วก็ไปมองตลาดใหญ่ๆนะครับ
17: อ
15: ันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่อยากจะเสริมแล้วก็ถ้าสังเกตถ้าผู้ฟังได้ฟังเนี่ยก็คือด้วยความที่มีของอะก็พยายามที่อยากจะถ่ายทอดออกมาไม่ว่าเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเรื่องการพัฒนาบุคลากรพัฒนาคนพัฒนาทักษะของคนนะครับ
17: ค่ะทีนี้วันนี้อย่างคุณบีมเองเนาะก้าวเข้าไปอยู่ในธุรกิจด้านเนี้ยนานแค่ไหนยังไงล่ะคะ
16: จริงๆก่อนหน้านี้มาบีมก็เติบโตมากับโรงเรียนนะคะเติบโตมากับการเล่นคอมพิวเตอร์ทุกวันเลยในวันที่แบบว่า30ปีแล้วนี่เป็นเรื่องใหม่มากนะคะ แต่ว่าคุณแม่บีมมองเห็นวิชั่นว่า
17: ค่ะ
16: เราต้องพัฒนาเด็กก่อนพัฒนาคนก่อน
17: ม
16: ันก็เป็นเบสของเหมือนวิถีถูกอยู่กับตรงนั้นมาแล้วเราก็ค่อยๆมาทำงานกับคนจริงๆแล้วเราก็เลยทั้งหลายคนหนุนมีคน300คนนะ
17: คะ
16: แล้วทีนี้หนูก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างบนโลกนี้มันไม่ลิงก์กันเลยแทนที่คุณพัฒนาระบบไปคนไทยไม่เป็นแล้วหนูก็เลยมอง back to basic ว่าจริงๆแล้วเราต้องพัฒนาคนควบคู่กับระบบด้วยม
17: ัน
16: ก็ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูมีแนวไอเดียที่ว่าหนูอยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับผลักดันในเรื่องแพลตฟอร์มอะไรสักอย่างที่ให้การพัฒนาคนนะคะซ
17: ึ่
16: งอนาคตก็อาจจะมีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นของบีมเองนะคะที่บีมบอกว่าบีมเป็นหนึ่งในคนที่รู้สึกว่าบีมเก่งขึ้นเพราะเทคโนโลยีแต่บีมเทคโนโลยีถูกต้องบีมคิดว่าบีมเทคโนโลยีทำให้บีมเก่งขึ้นบีมไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ชีวิตบีมง่ายขึ้นและณวันนี้คนใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ตัวเองชีวิตสั้นใช้ชีวิตเร็วขึ้นใช้ให้ง่ายขึ้นมีตอบคำถามพร้อมเลยแต่สำหรับมีใช้เทคโนโลยีเพื่อฝึกตัวเองเพ
17: ื่
16: อฝึกให้ตัวเองที่จะเป็นคนรอบรู้แล้วก็วันนี้ค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องของแอคชั่นละที
17: ่
16: บีมจะต้องมาทำไอเดียที่จากกระดาษบีมมาให้เป็นจริงมันก็ต้องร่วมกับทางผู้เชี่ยวชาญทุกท่านนะที่ปรึกษาทีมงานแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านที่มองเห็นศักยภาพให้โอกาสซ
17: ึ
16: ่งบีมก็รู้สึกว่ามันสำคัญมากๆจริงๆแล้วแอคชั่นเนี่ยของบีมมันก็ต้องมีทั้งผู้เชี่ยวชาญผู้รองรับทั้งหมดที่มันเป็น evidence ที่เรารู้สึกว่าจะทำให้งานเราเกิดขึ้นจริงได้ค่ะแล้วก็นวัตกรรมต่างๆที่เราจะไปจะพัฒนาอยู่เนี่ยมันต้องมาพร้อมกับคนที่เขาเชี่ยวชาญในสายงานนั้นนะคะบีมก็เลยร
17: ู้
16: สึกว่าวันนี้มีการตั้งใจทำงานวิจัยด้วยแล้วก็ควบคู่ไปกับธุรกิจใหม่ของบีมค่ะของนี่ค่ะค่อนข้างเยอะแต่คิดว่าแบ่งเวลาได้
17: ค่ะ ค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยต้องถามอยู่ว่าจากที่เราคิดที่จะทำแล้วพอเราลงมือทำเนาะเราได้เห็นเลยขยะที่คนมองว่าเป็นขยะแต่พอเราเอาเขาเนี่ยมาเขาเรียกว่านำมาทำในรูปแบบในวิธีการของเราไอ้ขยะตรงนั้นเนี่ยมันสามารถแปลงเป็นเงินเป็นทองได้จริงไหมคะ
16: ต้องเหมือนกันคำว่ารีไซเคิลอ่ะหนูมองว่าเรามันเป็นคำที่เก่าอ่ะรีไซเคิลมันกว้างมากแต่ว่าณวันนี้มันมีหลายวิธีในการจัดการขยะค่ะ
17: เรา
16: การจัดการขยะในแต่ละบริบทพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันซึ่งเราจะใช้นวัตกรรมเดียวกันก็ไม่ได้คือวินก็เลยมองไว้ว่าถ้าเราจะทำนวัตกรรมของจังหวัดเราม
17: ัน
16: ก็อาจจะเป็นแค่มือท่องเที่ยวหรือเปล่าหรือถ้าเราทำในสเกลที่สร้างมันก็อาจจะเป็นประโยชน์กับในมุมกว้างแต่บินก็คิดว่าบินก็ต้องเริ่มจากเล็กๆค่ะแต่ก็ต้องอันนี้ก็ทางนี้ทางนั้นก็ต้องศึกษาอาจารย์ทางอาจารย์ที่ศึกษาแล้วก็ทางผู้ชี่ยวชาญทั้งหมดค่ะ
17: ค่ะทีนี้ถามทางอาจารย์อภิชาติบ้างดีกว่าคือเราอะเกิดขยะในชีวิตเราอะโอ้เรียกได้ว่าเยอะมากนะคะอาจารย์แต่คนที่จะมองเห็นขยะแล้วต่อยอดไปเป็นเงินได้ไปเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งได้หรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วพวกความรู้หรืออะไรใดๆต่างๆมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนที่เราจะต้องเรียนรู้พัฒนาหรือว่าสร้างความรู้ให้กับตัวเราเองเพื่อที่จะพาตัวเราเองไปสู่จุดอย่างที่คุณบีนทำเนี่ยนะคะอาจารย์
15: ครับความรู้อย่างที่คุณปุ๊กพูดนะครับใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญมากเลยครับแต่ว่าการให้ความสนใจหรือ attention เนี่ยสำคัญมากๆดังนั้นเนี่ยการที่สมมติว่าเอาแค่ประเทศเราพอนะประเทศเราสามารถมีคนที่มีแนวคิดแบบน้องบีมเนี่ยได้เรียกว่าเป็นกองทัพอะซ
17: ึ่
15: งจริงก็อยู่แล้วนะครับแต่บางทีอาจจะเกิดไม่ได้มีการเชื่อมโยงกันไม่ได้เน็ตเวิร์กกันเราก็จะเห็นนะครับว่าที่รับซื้อขยะหรือรับซื้อของเก่าหรือแม้ทั้งคุณลุงอาเจกที่ขับซาเล้งและรับซื้อครับอันนี้ต้องเป็นอาชีพที่ได้รับการเชิดชูและต้องมีระบบในการให้สวัสดิการในการที่หน่วยงานกลางของประเทศคือรัฐเนี่ยเข้าไปให้ privilege เข้าไปช่วยสนับสนุนส่งเสริมและสร้าง ecosystem เนี่ยให้แข็งแรงให้มีคนที่คิดแบบนี้เยอะๆม
17: ัน
15: ก็จะทำให้เกิดการกระบวนการในการเอาความรู้ความเชื่อเนี่ยมาสร้างเป็นพลังและทำให้ธุรกิจด้านนี้มันถูกสเกลได้แล้วก็ความสำคัญในการคอนเซิร์นว่าเราจะลดละเลิกหรือปราศจากการใช้ขยะอย่างฟุ่มเฟือยกันอย่างไรต
17: ้
15: องบอกประเทศไทยตอนนี้ละขยะฟุ่มเฟือยเราเกิดจากอีกปัจจัยนึงครับตอนนี้เราเดลิเวอรี่เยอะขึ้นการที่สั่งของมาส่งที่บ้านมันต้องเพิ่มปริมาณแพ็คเกจจิ้งเข้ามาอีกเต็มไปหมดเลยอ
17: ่ะ
15: อ
17: ัน
15: นี้ต้องเข้าสู่กระบวนการบริหารให้ได้แล้วก็ต้องเริ่มจากกลุ่มคนให้แข็งแรงแล้วก็รัดเข้าไปแท็กเกอร์ไปสนับสนุนประมาณนั้นครับ
17: ค่ะนะคะทีนี้ขอกลับมาที่คุณบีมนิดนึงพอเราทำคัดแยกขยะเนาะน้ำมันแล้วเรามีทำตัวอื่นอีกไหมคะนอกเหนือจากน้ำมันแล้วยังแบบทำเอาขยะตัวไหนที่แบบไปสร้างโอกาสสร้างมูลค่าแล้วแบบโอ้โหไปต่อยอดทำเป็นอย่างอื่นได้อีกอะค่ะในส่วนของดีคิสที่ทำเนี่ยนะคะ
16: เ
17: กี่
16: ยวกับดีคิสจริงก็ต้องพูดว่ามันเป็นแนวความคิดของคุณแม่
17: ค่ะ
16: ที่พาคุณแม่ของบีมเขาก็เดินเรื่องเขามองเห็นโอกาสตั้งแต่วันที่คนยังไม่เห็นในสมาร์ทคอมพิวเตอร
17: ์
16: ม
17: ัน
16: จะเป็นไปได้ในประเทศไทยแล้วทีเนี้ยเราคุณแม่เป็นคนทำแอปพลิเคชันปาตองรีพอร์ตนะ
17: คะ
16: แล้วก็ตอนนี้ณวันนี้ปาตองรีพอร์ตได้ถูกพัฒนาไปเป็นท็อปที่ฟังดูแล้ววันนี้ในเรากล้าพูดเลยว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขย
17: ะ
16: มันจะทำหลายอย่างมันเกิดจากหน้างานค่ะดิคิดว่าคนหน้างานเนี่ยควรจะเป็นคนที่ต้องเขียนนโยบายทั้งหมดด้วยซ้ำ ว่าเป็นไปได้ไหมมันทุกอย่างอ่ะบางครั้งการในเชิงนโยบายมันใช้ได้ แต่ว่าพอมาคนหน้างานบางครั้งมันไม่ได้รองรับคนหน้างานเลย ค่ะว่าปริมาณขยะหรือทรัพยากรของที่นั้นเป็นอย่างไร
17: ค่ะเรามีการเอาพวกเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือ AI อะไรใดๆมาใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจของเราในการรับซื้อพวกน้ำมันหรือขยะของเราด้วยไหมคะ
16: จริงๆแล้ว AI ก็เข้ามาเป็นหนึ่งในจริงๆน้ำมันจะบอกว่ามันได้ช่วยทำกรอบทำให้ภาพในหัวมีชัดขึ้นดีกว่าอันนี้
17: ค่ะ
16: แต่แล้วทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นดีนที่เป็นคนคิดมันอยู่ดีอะค่ะแล้วก็เพราะเรากำลังถ้าเราพัฒนาคนเรายังไงเราก็ต้อง เราก็ต้อง rethinking หรือเราต้องฝึก critical ให้ตัวเองด้วยแล้ว AI เนี่ยก็เข้ามาเป็นหนึ่งในเหมือนแค่ที่ปรึกษาไม่ใช่คนตัดสินใจให้เรา
17: ค่ะ
16: สำหรับบีนะคะ
17: ค่ะโอ้ยอันนี้สอดคล้องกับที่อาจารย์พิชาติเคยคุยเลยว่าต่อให้เราแบบใช้ AI เนาะในท้ายที่สุดเราอ่ะก็ต้องเป็นผู้ใช้ AI ที่เราเคยคุยกันนะคะอาจารย์พิชาติ
15: ใช่ครับใช่เราต้องเป็นท่านเมกเกอร์แต่ว่าการหาข้อมูลหรือว่าการช่วยในการลดเวลาในการสืบหาครับก็ใช้คือ AI ก็มาช่วยได
17: ้ค่ะนะคะในช่วงท้ายอาจารย์มีอะไรอยากที่จะคุณเอาคุณบีมก่อนเนาะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยปิดท้ายนะคุณบีมมีอะไรอยากจะฝากเกี่ยวกับธุรกิจขยะที่มันเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ขยะอีกต่อไปแล้วทุกวันนี้นะพวกว่าทุกอย่างมันสามารถแปลเปลี่ยนเนาะไปเป็นเงินเป็นทองได้คุณบีมอยู่ในธุรกิจนี้คุณบีมมีอะไรอยากจะฝากเนาะเป็นข้อคิดหรือแม้กระทั่งฝากเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพลังให้กับหลายๆคนที่อาจจะมองข้ามเรื่องราวของขยะต่างๆเหล่านี้ไปเชิญเลยค่ะ
16: คืออย่างที่เกิดในตอนแรกเขาขยะมันไม่ได้หมายถึงแค่ขยะในบ้านคือมันก็หมายถึงคนเหมือนกันที่แบบบางครั้งศักยภาพที่ถูกแบบถูกมองไม่เห็นไปไม่ถูกที่แล้วมันก็ทุกอย่างมันคือซิสเต็มที่มองว่า
17: ค่ะ
16: ยังไงเราก็เหมือนเขาเรียกอะไรมีอยากให้มองว่าอาชีพเก็บขยะเป็นอาชีพที่เราทำให้เมืองอยู่ได้จริง
17: ๆ
16: แล้วเราไม่อยากทำให้ในอนาคตอาจจะเชิงภาคนโยบายดีก็อยากจะให้ความสำคัญกับทางพวกเราหน่อยเพราะว่าในบางครั้งที่เศรษฐกิจโรคระบาดสงครามมันทำให้พวกเราก็ต้องอยู่ในทั้งที่สมมติว่าน้ำมันขึ้นเราก็ทำงานเท่าเดิมน้ำโรคระบาดจ่ายน้อยลงเราก็ทำงานเท่าเดิมทีนี้พวกเราเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนนะคะเราแต่เราเต็มใจอยู่แล้วเพราะนี่คือบ้านของบีม
17: ค่ะ
16: แล้วณวันนี้สิ่งที่บีมทำต่างๆเนี่ยบีมมองว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนบีมมองว่าอาจจะเป็นพื้นฐานเป็นลิตเติ้ลเซตของแต่ละอาชีพเลยก็ได้ค่ะ
17: ค
16: ่ะเพราะว่าบีมแค่สมมติบีมเกิดมาแบบนี้บีมกำลังมองต่อยอดในธุรกิจที่คุณแม่ทำมาตรงนี้แล้วบีมมองว่าบีมกำลังอยากจะสร้างเมืองที่ดีให้กับลูกชายบีมด้วยค่ะ
17: ได้เลยค่ะมาที่อาจารย์อภิชาติปิดท้ายหน่อยค่ะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาให้กับทางดีคิสด้วยเนี่ยนะคะเชิญเลยค่ะอาจารย
15: ์ขยะในใจขยะในหัวขยะในบ้านอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยนะครับขยะในใจคือเราจะคลีนซิ่งตัวเราเองยังไงให้ใจมันใสสะอาดแล้วก็อยากจะทำเรื่องดีๆขยะในหัวขยะทางความคิดข้อมูลเก่าความรู้เก่าความเชื่อเก่าเราจะรีทิงยังไงรีโนเลจตัวเองยังไงนะครับเราค่อยมาแตกกับเรื่องขยะในบ้านซึ่งมันเป็นสิ่งจับต้องได้ว่าเราสามารถบริหารจัดการอย่างไรเพื่อทำให้ทั้งหมดเนี่ยถูกก็เรียกใช้ critical thinking มาถูกทำให้มัน optimize มากขึ้นแล้วทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
17: ค
15: ่
17: ะ
15: แล้วที่สำคัญก็คือว่าจันก็อยากจะเชียร์อัพแบบนี้ครับอยากให้มีคนคิดดีๆมีความสามารถมากน้อยไม่สำคัญแต่สำคัญคือคิดดีอยากให้ส่วนรวมดีอยากให้มีเมืองที่เติบโตต่อไปในอนาคตที่ดีได้เพราะคนที่มีบุตรมีหลานมีคนที่ต้องสืบทอดต่อเราต้องส่งไม้ต่ออย่างไร นะครับก็เลยอยากจะชวนรายการมาเป็นเรียกว่าสะพานบุญในการสื่อสารเรื่องนี้ออกไปและทำให้มันเกิดประโยชน์และการสร้างคอมมูนิตี้ใหม่ๆนี้ขึ้นมา
17: ครับผมได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งอาจารย์อภิชาติแล้วก็คุณบีมด้วยนะคะขอบคุณทั้งสองท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ
16: ขอบคุณค่ะ
17: นี่ค่ะวันนี้ขยะจริงๆแล้วขยะมีค่านะคะอย่างของคุณบีมเนี่ยเขาทำเรื่องของการจัดการกับน้ำมันเนาะน้ำมันจากการทำอาหารเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังแล้วมันสามารถนำไปต่อยอดได้ถ้าเป็นร้านอาหารหลายๆร้านเนาะที่เป็นร้านใหญ่ๆเขาจะนำน้ำมันที่อาจจะเรียกได้ว่ามันไม่สามารถใช้ในการทำอาหารได้แล้วอะเอาไปขายต่ออย่างที่บ้านปุ๊กนั้นน้องทำที่คนละสุกเนี่ยเขาก็จะเอาตัวน้ำมันเนี่ยไปขายเหมือนกันมีคนรับซื้อนะคะการบริหารจัดการก็แตกต่างกันไปดังนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะทิ้งอะไรโดยปราศจากมูลค่านะคุณผู้ฟังลองหาความรู้ดูว่าเอ๊ะของที่เราจะทิ้งอ่ะมันสามารถแปลเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินได้ไหมหรือคนที่กำลังจะคิดทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะการกำจัดขยะนี่พวกว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเนาะจะให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งโอ้ทำไปทั้งประเทศคงไม่ได้แต่ละพื้นที่นะคะก็น่าจะต้องมีบริษัทที่มีความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการและดูแลเรื่องราวของขยะที่มันเกิดขึ้นจากการผลิตหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะและนี่คือ SME เปลี่ยนเกมสู้วันนี้ค่ะ
18: สมาร์ท SME ช่วง
2: SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
14: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME กับสมาพรชูกิจ
18: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
0: มูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานรพลังพยัคฆ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานรเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขาม2วัด2พลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
19: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
19: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: ในการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: Smart SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
17: 10นาฬิกา52นาทีค่ะกลับมาดูเรื่องของบรรยากาศการลงทุนกันวันนี้นะคะตลาดหุ้นบ้านเราเปิดเช้าวันจันทร์มานะคะเปิดตลาดเนี่ยอยู่ที่ 1,579.19 นะคะสูงสุดในภาคเช้าเนี่ยไปอยู่ที่ 1,582.90 และต่ำสุดที่ 1,571.82 นะคะแต่ถ้าดูเซตแบบรวมๆของภาคเช้าก็จะอยู่ที่ 1,573.74 บวกอยู่ 2.12 หรือว่าบวก 0.13% ค่ะปริมาณหุ้นวันนี้นะคะที่มีการซื้อขายกันในภาคเช้าเนี่ยอยู่ที่ 3,596,421 นะคะหุ้นนะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 24,611.09 ล้านบาทนะคะบิตคอยน์วันนี้ค่ะราคาล่าสุดนะคะอยู่ที่ 2,093,860.83 บาทนะคะและไปดูราคาทองกันในภาคเช้าวันนี้นะคะมีการขึ้นขึ้นลงลงกันยังไงบ้างโอ้โหสมาคมค้าทองคำนะคะประกาศราคาซื้อขายทองคำออกมานะขนาดนี้เนี่ย5รอบแล้วนะคะก็ขึ้นขึ้นลงลงสลับกันเป็นลงซะมากกว่าแต่ว่าถัวเฉลี่ยแล้วณขนาดนี้ราคาเนี่ยยังสูงกว่าการปิดตลาดเมื่อวานนี้อยู่ที่100บาททองคำ 96.5% ทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 65,850 บาทขายออก 66,050 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 64,536 บาท 12 สตางค์ขายออก 66,850 บาทนะคะตอนนี้ราคาทองคำในตลาดโลกอยู่ที่ 4,145 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะอ้างอิงค่าเงินที่ 33.68 นะคะไปดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์วันนี้ดอลลาร์สหรัฐราคาขายอยู่ที่ 33.87 เงินปอนด์อังกฤษ 44.98 นะคะยูโร 37.97 เงินเยนต่อร้อยเยน 21.91 ฮ่องกง 4.35 มาเลเซีย 8.19 นะคะสิงคโปร์ 26.79 บรูไน 26.42 เงินหยวนนะคะ 5.09 ค่ะแล้วก็เงินวอนเกาหลีใต้ 0.0254 ไต้หวัน 1.07 ออสเตรเลีย 23.80 นิวซีแลนด์ค่ะ 19.25 สวิตเซอร์แลนด์ 40.89 นะคะแล้วก็ทางด้านของเวียดนาม 1.36 ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ 9.13 และปิดท้ายซาอุดิอาระเบีย 8.93 นะคะนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้นะคะแล้วก็การลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วคุณฟังมีความเสี่ยงมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนแล้วก็อย่างที่เราคุยกันไปเนาะอย่างประเทศใหญ่ๆที่เขาพึ่งพาเรื่องราวของน้ำมันนะคะอย่างกลุ่มประเทศ UAE ในตะวันออกกลางล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าเขามีการมองการไกลแล้วก็มีการหาแนวทางนะคะในการที่จะดูแลตัวเองนะคะด้วยรายได้จากหลากหลายช่องทางคือจะไม่ได้พึ่งพาเพียงแค่น้ำมันอย่างเดียวละแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นนะคุณฟังว่าวันนี้เนี่ยเราทำอะไรแล้วเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนรายได้นะคะมันมีหลายทางเนาะอย่างวันนี้เราคุยกันเรื่องของขยะใช่ไหมคะคุณผู้ฟังถ้าพูดถึงขยะนะก็แตกย่อยเป็นธุรกิจขยะได้อีกเยอะเลยอย่างของคุณบีมที่เราคุยกันเนี่ยคุณบีมทำเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าเอาน้ำมันเนาะที่เป็นขยะจากร้านรวงร้านอาหารโรงแรมอะไรเงี้ยเอามาแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแต่ในธุรกิจที่แค่ว่าด้วยเรื่องขยะนะก็ยังมียิบย่อยไปเหล็กอลูมิเนียมกล่องโอ้โหปุ๊กเคยไปที่โรงงานที่เขาเป็นโรงงานคัดแยกขยะนะคุณฟังเชื่อไหมเคยทำคลิปไว้ในไปกับปุ๊กด้วยเขาเริ่มต้นจากรถแบบรถปิกอัพอีแก่แบบคันหนึ่งอะเก่าๆมากเลยแล้วก็เริ่มจากไม่มีทิศทางในการรับซื้อขยะเลยก็ซื้อไปหมดเลยแล้วจนในท้ายที่สุดเขาก็จับทิศทางได้ว่าเออจะทำแบบการจัดการขยะที่เป็นพวกเหล็กกับอลูมิเนียมแล้วก็ทำในด้านนั้นอย่างเดียวเลยนะให้มันแบบจริงจังเอาเรื่ององค์ความรู้อะไรดีๆมาแล้วปรากฏว่าทุกวันนี้กลายเป็นคนที่รับซื้อขยะที่ไม่มีค่ากลายเป็นแบบโอ้โหบริษัทใหญ่แบบระดับประเทศเลยนะคะแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนตัวเล็กๆอ่ะอย่างคนตัวเล็กๆอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์อภิชาติพูดถึงบอกว่าจริงๆแล้วเราควรจะให้ความสำคัญกับคนเก็บขยะหรืออะไรแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคนเก็บขยะเสรีหรือเจ้าหน้าที่นะคะหน่วยงานเทศบาลนะคะเจ้าหน้าที่กทม.ที่แบบมาเก็บขยะคนเหล่านี้ควรจะมีรายได้ที่ดีสวัสดิการที่ดีตัวเองก็เคยไปในยุโรปคุณฟังเชื่อไหมการจัดเก็บขยะในยุโรปเป๊ะและมีมาตรฐานมากถังนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านชุมชนหรือว่าพวกที่เป็นคอนโดหรืออะไรโอ้เขามีช่องเก็บขยะที่เป็นชิ้นเป็นอันมากแล้วขยะเนี่ยเก็บเป็นวันเหมือนกันแล้วทุกคนต้องมีวินัยแยกขยะแบบชัดเจนแยกขยะแบบชัดเจนนะไม่ได้มาแบบแยกเหมือนบ้านเรานะแยกชัดเจนค่ะแล้วคนที่เป็นคนเก็บขยะของต่างประเทศรายได้ดีมากๆเพราะว่านั่นคือคนที่เสียสละนะคะในการมาจัดเก็บขยะเนาะถ้าบ้านเราทำได้แบบนั้นนะเชื่อไหมคะว่าขยะเนี่ยมันจะกลายเป็นเงินเป็นทองแล้วมันสามารถนำมาใช้อย่างอื่นได้อีกเยอะเลยแต่ว่าทางนี้และทางนั้นต้องเริ่มต้นจากตัวเราค่ะเราเองในทุกบ้านเรือนก็ต้องเก็บขยะแบบแยกขยะให้เป็นนิสัยและแยกให้จริงจังด้วยเพื่อที่คนที่มาเก็บขยะเขาจะได้เก็บขยะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการคัดแยกนะคะแล้วขยะเหล่านั้นก็จะส่งต่อไปทำประโยชน์อะไรใดๆได้อีกเยอะมากเลยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราเจอ

0: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 14:20 น 2 ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
5: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
6: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
7: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
8: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 ถึง 04:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
9: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
10: ้พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 20:00 หลังข่าว 3 มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ผ พลนิกรกิมหมวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
8: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เริ่มตอนแรกวันอังคารที่6ตุลา

จ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755

รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย
4: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพ็ทช็อปทั่วประเทศ
6: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
7: สวัสดีผู้ชมครับ
8: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกรรชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณศักดิ์ศรีทองจำนงจันทร์ค่ะ
7: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3นะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
8: ค
7: ่
8: ะ
7: เสาร์อาทิตย์ใครไปไหนมาบ้างก็สามารถบอกมาได้นะครับสำหรับคนที่น้ำท่วมอยู่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็สามารถให้เราไปกระบอกเสียงได้นะครับคุณสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาได้และเดี๋ยวเราไงก็จะช่วยกันประสานงานให้นะครับบางจุดที่อาจจะยังไม่เข้าไปถึงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเราก็พยายามแล้วอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับเอ้าไปดูหนึ่งเรื่องราวคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้หลายพื้นที่นะครับในกรุงเทพมหานครลงไปถึงปริมณฑลฝนตกหนักนะฮะแล้วก็ลมเนี่ยพัดแรงมากต้นไม้หักโค่นหลายพื้นที่คุณผู้ชมครับป้ายโฆษณาานี่ก็พังระเนระนาดเหมือนกันนะครับคือที่ตลาดรังสิตปทุมธานีครับลมแรงพัดเข้าของจนกระทั่งโอ้กระจายเดี๋ยวลงไปดูครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับมาแบบนี้ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนี่ตู้เหมือนตู้เคลื่อนเลยนะเนี่ย
8: ใช่ค่ะฝาตู้เย็นเปิดออกมาเลยอันนี้ร้านขายดอกไม้ค่ะ
7: เดี๋ยวลองดูตู้อีกทีได้ไหมฮะขอดูตอนแรกหน่อยได้ไหมฮะ
8: ใช่ตู้มันเหมือนขยับ
7: มันขยับป่ะ
8: เ
7: หมือน
8: ใช่เลื่อนมาเลย
7: โอ้โหเนี่ยผู้ชมครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในตลาดรังสิตนะฮะจังหวัดปทุมธานีครับบันทึกช่วงเวลาประมาณสัก 15:12 นเมื่อวานนี้ครับจะเห็นนะผู้ชมครับว่าความแรงของพายุเนี่ยซัดเข้าไปในร้านค้าข้าวของกระจัดกระจายแม่ค้าในตลาดก็ตื่นตกใจกันนะฮะตั้งตัวกันไม่ทันลมเนี่ยมันพัดเข้ามาอย่างรุนแรงแล้วก็เร็วมากๆความแรงนะครับทำให้ตู้เย็นนั้นเลื่อนขึ้นมาแบบนี้ครับฝาตู้เย็นนั้นเปิดแม่ค้าต้องช่วยกันดันเอาไว้ผู้ชมครับแล้วก็บอกว่าจับไว้ซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยเป็นน่าตกใจนะฮะผู้ชมครับนอกจากนี้ครับลมกระโชกแรงนะฮะส่งผลให้ป้ายโฆษณาโครงเหล็กซึ่งอยู่ด้านบนหลังอาคารนั้นเขาบอกพังนะฮะเนี่ยผู้ชมอันนี้เป็นป้ายโฆษณาโครงเหล็กนะฮะซึ่งอยู่ด้านบนของหลังคาอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นครับบริเวณทางเข้าตลาดสุชาติรังสิตในซอยรังสิตปทุมธานี27นะครับคุณผู้ชมครับก็พังเสียหายยับเยินอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเนี่ยฮะเบื้องต้นนะครับก็จะมีการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างนะครับพร้อมกับเครื่องจักรเนี่ยนำเอาป้ายที่ได้รับความเสียหายลงจากดาดฟ้าลงมาซะก่อนนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกลัวมันจะไหลลงมาแล้วไปทับคนข้างล่างหรือรถข้างล่างนะครับเนี่ยครับโอ้น่ากลัวที่ลาดพร้าวเป็นไงพี่หมวย
8: โอ้ลาดพร้าว94เมื่อวานนี้ก็หนักค่ะลมแรงต้นไม้ใหญ่หลายต้นก็ล้มหักโค่นลงมาแล้วล้มไปโดนเสาไฟฟ้าแล้วก็ไปทับรถคันนี้กระบะคันนี้เป็นของคุณสิทธิโชคกับคุณสุชาดาทั้งคู่บาดเจ็บเล็กน้อยทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวังทองหลางและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ต้องรีบเข้าพื้นที่ไปเคลียร์ถนนแล้วก็ติดตั้งเสาไฟใหม่เพื่อจ่ายไฟกว่าจะกลับมาใช้ไฟได้ตามปกติก็ประมาณ3ทุ่มค่ะเช้านี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุพบว่าเจ้าหน้าที่เคลียร์เส้นทางเรียบร้อยเอาซากต้นไม้ที่ล้มออกไปจากถนนแล้วส่วนเสาไฟไปตรวจดูพบว่าล้มเสียหายไป5ต้นติดตั้งเรียบร้อยทีมข่าวได้โทรศัพท์คุยกับเจ้าของกระบะคันนี้ก็คือคุณสิทธิชัยคุณสิทธิชัยเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเพิ่งจะขับรถออกจากบ้านกำลังจะไปทำธุระพอเลี้ยวเข้าซอยปุ๊บฝนตกหนักลมแรงแล้วต้นไม้สองข้างทางคือไหวแรงมากแล้วจู่ๆได้ยินเสียงดังโครมรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรหนักๆมากระแทกที่หัวกับที่คอค่ะ แล้วรถที่วิ่งมามันหยุดทันทีเลยพอมองไปด้านนอกก็เห็นว่าสายไฟพาดลงมาก็เลยรู้เลยว่าเสาไฟล้มทับแน่ๆตอนนั้นไม่กล้าจะเปิดประตูรถออกมาค่ะกลัวว่าจะถูกไฟดูดรีบโทรหา191ให้มาช่วยในใจคิดแค่ว่าตอนนั้นขอให้รอดปลอดภัยซึ่งอาการล่าสุดทางหมอก็บอกว่ามีอาการกล้ามเนื้ออักเสบที่บริเวณต้นคอไม่สะเทือนไปที่ส่วนอื่นนะคะยังถือว่าโชคดีก็ถือว่าปลอดภัยก็คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ววันนี้ส่วนเรื่องคดีค่ะเดี๋ยวต้องรอให้ทางตำรวจสน.วังทองหลางนัดว่าใครจะรับผิดชอบมีต้นไม้ไปล้มทับเสาไฟแล้วก็เสาไฟก็มาล้มทับรถกระบะของตัวเอง
9: ขับมาจากบ้านซอยล้มใจแยก2ฮะมาทางเรียบด่วนนะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงเข้ามาในซอยพอลงมาได้นิดมันก็จะเกิดมีลมมีฝนพายุแรงมาก
8: ค
9: ่
8: ะ
9: แล้วก็ขับมาเรื่อยๆแล้วก็ได้ยินเสียงครึ่มแล้วก็ตอนนั้นก็เลยตกใจก็เริ่มรู้อ้าวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะมันอยู่ข้างบนหลังคาพอมองไปมองมาเห็นสายไฟเห็นอะไรก็เริ่มรู้ว่าเป็นเสาไฟฟ้าล้ม
10: แล้วตอนนั้นตอนที่เสาไฟฟ้าล้มลงเนี่ยรถหยุดเลยไหมคะ
9: รถหยุดนะตอนแรกคิดจะหาทางออกนี้ก็กลัวไฟมันจะช็อตนะฮะก็เลยโทรไปแจ้ง191
10: แล้วตอนที่เสาไฟฟ้ามันยุบลงมาอันนี้มันโดนมันดับถึงศีรษะเราเลยไหมมันแบบ
9: ถึงฮะ
10: ถึงเลยใช่ไหมคะแล้วพวกฝั่งคนนั่งเนี่ยถึงด้วยไหมคะ
9: ถึงครับ
10: แล้วคือทั้งสองคนนี่คือรู้สึกได้เลยว่ามีอะไรแรงดักหนักเนี่ยกระแทกลงมาที่หัว
9: ใช่ครับ
10: ในส่วนของการเยียวยาทางเจ้าของต้นไม้หรือว่ามีตำรวจเรียกไปเจรจาอะไรยังไงบ้างไหมคะ
9: ก็ตอนนี้ก็ทางตำรวจเขาก็ติดต่อตั้งแต่พอเจ้าหน้าที่เข้ามาตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้วครับพอข้อมูลเดี๋ยวคงออกจากโรงพยาบาลไปแล้วถึงติดต่อทางเขตกับการไฟฟ้าแล้วก็ทางสน.
7: โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมแล้วโชคดีมากน
8: ะ
7: ไม่เป็นอะไรเนี่ยคือดูจากสภาพรถคุณผู้ชมเอาจริงตอนแรกผมเห็นเนี่ยผมคิดว่าต้องสาหัสนะ
8: ค่ะ
7: ดูสิคร
8: ับ เป็นจุดที่ใกล้กับที่คนขับนั่งอยู่พอดี
7: แต่เหมือนกับอีกข้างหนึ่งน่าจะไปพาดกับอะไรด้วยหรือเปล่าพี่หมวยอ๋อไม่มันมีตัวค้ำใช่ไหมหรือไอ้เสาข้างบนมันเหมือนกับลงมาค้ำอ่ะไอ้ฝั่งปลายมันนะฮะ
8: ปลายด้านซ้ายใช่ไหมคะ
7: อ๋อก็ไม่ได้ค้ำหรือสายไฟมันดึงไว้หรอมันลังไว้หร
8: อม
7: ันลักษณะเหมือนมีอะไรมาค้ำหรืออะไรเน
8: า
7: ะ
8: คือถ้าเกิดไม่ลงไปมากกว่าน
7: ี้ไม่ทับลงไปมากกว่านี้ถ้าเกิดจริงๆมันมีสิทธิ์ที่จะทับเลยมากกว่านี้ด้วยนะ
8: ค่ะ
7: โอ้โหโชคดีมากสายไฟน่าจะลังไว
8: ้ค่ะ
7: เนี่ยจุดเนี้ย
8: ทำให้ลงไปได้แค่นั้นใช่ไหมคะพี่
7: ใช่
8: อ
7: ื
8: ม
7: โอ้โหเนี่ยฮะคุณผู้ชมน่ากลัวมากนะครับ
8: แต่ทีนี้ค่าเสียหายต่างๆค่ะทางผอ.เขตวังทองหลางผอ.อรุณีอินถนอมบอกว่าคือการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็เจ้าของกระบะคันนี้ต้องไปตามที่เจ้าของบ้านหลังแรกที่เป็นเจ้าของต้นไม้ต้นแรกที่ล้มลงมาทับเสาไฟแล้วเสาไฟกับต้นไม้ที่อยู่ใกล้เคียงล้มลงมาเป็นโดมิโนแล้วก็ไปทับกระบะคันนี้เพราะฉะนั้นต้องไปตามหาบ้านที่เป็นเจ้าของต้นไม้ต้นแรกที่ล้มลงมาค่ะนอกจากนี้เมื่อวานนี้เฮลแลนด์สาขาประดิษฐ์มนูธรรมก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็กระเบื้องหลังคาบางส่วนหลุดปลิวไปเลยจากเหตุลมแรงเมื่อวานนี้พนักงานบางส่วนที่อยู่ชั้นบนสุดซึ่งเป็นที่พักของพนักงานของร้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตอนนี้อาการดีขึ้นปลอดภัยค่ะที่บ้านพี่หนุ่มฝนตกไหมคะเมื่อวาน
7: ตกหนักเนอะ
8: ค่ะ
7: ตกหนักนะครับอ้าวผู้ชมครับลองไปดูภาคเหนือกันบ้างนะฮะภาคเหนือนี่วิกฤตนะฮะน้ำป่าไหลหลากนะครับทะลักกลางดึกเลยล่าสุดนะฮะสั่งปิดน้ำตกแม่สานะครับแล้วก็น้ำตกตาดหมอกผู้ชมครับคือตอนนี้ปิดชั่วคราวนะครับเตือน10อำเภอนะครับพร้อมกับรับมือฝนด้วยอ้าวลองดูครับผู้ชมครับโอ้โหนี่ครับผู้ชมครับเพจ Facebook ที่ชื่อว่าวิทยุจราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่นะครับรายงานเช้านี้ครับ5ตุลาคม69บอกว่าประมาณสักตี3ที่ผ่านมาครับเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่ริมนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ทำให้สถานการณ์น้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกตาดหมอกนะครับมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีสีขุ่นแดงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตรวมไปถึงทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย นะฮะจึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สานะครับรวมไปถึงน้ำตกปากหมอกเป็นเวลาชั่วคราวก่อนจนกว่าสถานการณ์นี้นะครับจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติก็ขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎและก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านเองนะครับลองดูเหตุนี้หน่อยโอ้โหนี่เป็นสีขุ่นแบบนี้คุณผู้ชมนี่คือน้ำป่าด้วยนะไหลออกมาอย่างเงี้ยใช่ไหม
8: ใช่เชี่ยวแล้วก็แรงมาก
7: นอกจากนี้คุณผู้ชมครับเวลาประมาณสัก6:30 นครับเกิดเหตุต้นไม้ล้มบนถนนสายแม่ริมสะเมิงนะฮะพื้นที่ตำบลโป่งแยงครับที่แม่ริมเชียงใหม่ก็มีดินสไลด์นะครับแล้วก็กำแพงนั้นล้มส่งผลให้เสาไฟฟ้าเนี่ยหักโค่นทำให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ตำบลโป่งแยงเจ้าหน้าที่เองก็เร่งดำเนินการแก้ไขนะครับทั้งนี้นะครับขอให้ประชาชนใช้เส้นทางแม่ริมสะเมิงเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังนะครับและติดตามสถานการณ์โดยตลอดนะฮะเนี่ยครับส่วนที่ลำปางครับผู้ชมครับที่อำเภอเฉินเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับมีฝนตกต่อเนื่องครับส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำห้วยแม่ปะเพิ่มสูงขึ้นนะฮะจนกระทั่งเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเป็นน้ำป่านะครับจากพื้นที่ดอยแม่ปะแล้วก็บริเวณอุทยานแห่งชาติเวียงโกไสก็ไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วนะครับเบื้องต้นครับมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณสัก15 หลังคาเรือนโดยบางจุดครับระดับน้ำนั้นสูงกว่า1 เมตรทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องเร่งอพยพขนข้าวขนของเนี่ยนะฮะรวมไปถึงทรัพย์สินไว้ในที่สูงและมีการเคลื่อนย้ายรถยนต์ยานพาหนะเนี่ยออกจากพื้นที่เสี่ยงป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยครับมาแล้วนะฮะที่แม่ปะนะครับ
8: ค่ะ
7: โอ้น่ากลัวเนี่ยผู้ชมดูสิ
8: น้ำเข้ามาสูงแบบนี
7: ้ครับ
8: ทางอุตุได้เตือนอากาศแปรปรวนในวันนี้ค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีลมแรงทั่วทุกภาค52 จังหวัดแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นสีเหลืองกับสีส้มแบบนี้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะก็อุตุเตือนไล่เรียงมาตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตะวันออกภาคใต้โดยสีส้มและสีเหลืองมีถึง52 จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยทางอุตุได้เตือนพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัยเป็นพิเศษในแผนที่สีส้มก็จะมีฝนตกปริมาณอยู่ที่ 65.1 ถึง 125 มม.สีเหลือง 35.1 ถึง 65 มม. 6-7 ตุลาคมนี้ค่ะภาคใต้จะมีเฉพาะจังหวัดภาคใต้ที่เป็นสีส้มนอกนั้นจะเป็นสีเหลือง6ตุลาคมช่องกลางอันที่2นะคะวันนี้ทุกภาคจะมีฝนตกหนักอยู่ที่ประมาณ60%ของพื้นที่ขณะที่เพจกรุงเทพมหานครก็เตือนว่านอกจากจะมีฝนตกหนักแล้วจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยให้ดูภาพถ่ายดาวเทียมค่ะเช้าวันนี้จากกรมอุตุจะเห็นว่าความกดอากาศสูงจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วแล้ววันนี้จะเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคกลางอีสานล่างกรุงเทพปริมณฑลทำให้สภาพอากาศแปรปรวนก็ต้องเตรียมรับมือกับเมฆฝนที่จะมีการเคลื่อนที่เร็วแล้วก็จะมีลมแรงมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าค่ะทางอุตุค่ะ
7: จริงๆวันนี้เป็นวันที่ทางอุตุเขาแจ้งเอาไว้
8: ใช่ค่ะ
7: ถูกไหมฮะก็คือ4-5วันนี้คือ5อุตุว่าไงอีกนะพี่หมวย
8: อุตุเตือนล่าสุดนะคะเป็นฉบับที่8ค่ะอากาศแปรปรวนประเทศไทยตอนบนไปจนถึง7ตุลาคม
7: นี
8: ่ถึงวันที่7เลยค่ะแล้วก็อีกช่วงที่ต้องจับตาก็จะเป็น9-13ตุลา
7: ใช่โดยเฉพาะวันที่12ใช่ไหม
8: ใช่ค่ะช่วง11-12
7: เรามีภาพ11-12ไหมลองดูที่วันนั้นในโหนที่เอามาออกอ่ะ
8: ค่ะ
7: ถ้ามีนะ
8: ช่วง5-6ก็จะเป็นไทยตอนบนค่ะ
7: ครับ
8: แล้วก็7ตุลาคมจะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือกับภาคกลางก็ต้องระมัดระวังฝนตกสะสมนะคะที่จะทำให้พื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จะมีลมแรงมากด้วยก็เตือนประชาชนว่าการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาก็ต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงอะค่ะ
7: นี่นะคุณผู้ชมลองดูวันที่12อันนี้9-12วันนั้นที่ทำในโหนกระแสแล้วฟังอาจารย์ไพฑูรย์ท่านเอามาให้ดู เนี่ยครับเอาลองดูขยาย12ขึ้นมาให้ดูสักนิดนึงได้ไหมฮะเนี่ยครับเห็นไหมฮะพี่หมวยเห็นประเทศไทยไหม
8: เห็นค่ะ
7: พี่หมวยเห็นดูสิที่เขาพาดผ่านไปนั่นน่ะเห็นไหมมีสีม่วงสีแดงสีเหลืองนั่นน่ะเดี๋ยวเขาขยายภาพใหญ่ให้ดูจะเห็นชัด
8: ที่วันที่12ก็จะเยอะสุดกว่าวันเลย
7: คือวันที่11เนี่ยเขาใน12เห็นไหมสีแดงเนี่ยมันไปอยู่ตรงคอคอดเห็นไหมฮะแถวประจวบชุมพรอะไรอย่างนั้นเลยนะใช่ไหม
8: ตรงอ่าวไทยใช่ไหม
7: เข้าจากอ่าวไทยเข้ามานั่นน่ะเนี่ยฮะแล้วก็มีมาโดนภาคกลาง
8: โดนภาคกลาง
7: ภาคกลางลองดู11นะลองถอยมาดู11นะนี่12นะฮะลองดู11นี่เห็นไหมนี่เขาเลื่อนนี้ละ
8: ค่ะ
7: นี่อันนี้11คือทาง
8: ตะวันออกใช่ไหมคะ
7: ทางใต้ลงมาพี่หมวยลองดูที่ตะวันออกก็โดน
8: ค่ะ
7: นะฮะตอนออกตอนล่างนั่นแหละ
8: ค่ะ
7: นะฮะอีสานทางตอนล่าง
8: แล้วก็โดนใต
7: ้แล้วก็โดนทางใต้นี่ก็ประมาณแบบน่าจะประจวบชุมพรประมาณนั้นนะฮะ
8: ค่ะ
7: เพชรบุรีขึ้นไปนั่นแหละแล้วก็วันที่11เนี่ยทางกรุงเทพยังไม่ค่อยโดน
8: ยังไม่โดน
7: มันจะมาโดน12ลองดู12เลื่อนอีกทีนี่11เนี่ยมา12นี
8: ่ค่ะ
7: เห็นไหมฮะโอ้อ้าวโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ขณะที่ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับก็ได้มีการรายงานข้อมูลเมื่อ 6:00 นปัจจุบันนะครับมีน้ำท่วมในพื้นที่กทม.กับอีก26จังหวัดนะครับโดย26จังหวัดนอกจากกทม.แล้วนะครับน้ำยังท่วมไร่มาตั้งแต่ภาคเหนือนะครับภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ตะวันออกอย่างเช่นจังหวัดลำปางนะฮะนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครปฐมเพชรบุรีประจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีบุรีรัมย์แล้วก็ชัยภูมิครับปัจจุบันนี้นะฮะประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับอยู่ที่1,270,000กับ151ครัวเรือนนะครับขณะที่ข้อมูลนับตั้งแต่มีสถานการณ์เมื่อวันที่16กันยายนจนถึงวันนี้ปภ.บอกว่ามีน้ำท่วมไปแล้วนะครับทั้งหมด47จังหวัดด้วยกันประชาชนเองก็ได้รับผลกระทบนะครับอยู่ที่ 1,458,800 กับ7ครัวเรือนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์นี้ไปแล้วเนี่ยนะครับ31รายครับส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีครับเช้านี้ก็ไปประชุมนะครับที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เพื่อติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือประชาชนครับโดยมีการสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมรอบแรกนะครับภายในสัปดาห์นี้ไม่ต้องรอให้น้ำลดนะครับขอให้จ่ายตามคิวและจ่ายทุกวันครับคุณผู้ชมครับลองฟังดูฮะ
11: เท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เนี่ยเข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าโอ้เดี๋ยวขอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้น้ำท่วมแล้วการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจ่ายไม่จำเป็นเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับ
7: นี่ครับท่านผู้ชมครับ
8: ค่ะ
7: ส่วนที่ปทุมพี่หมวย
8: โอ้ที่ปทุมธานีน้ำยังท่วมหนักนะคะชาวหนองเสือปทุมธานีต้องไปอาศัยนอนบนถนนล่าสุดยังจะมีมวลน้ำจากอำเภอองครักษ์นครนายกมาเติมอีกก็ได้วอนให้หน่วยงานได้มีการสนับสนุนน้ำมันเดินเครื่องสูบเพื่อจะได้เครื่องสูบน้ำจะได้ทำงานเต็มกำลังเป็นกรณีของชาวบ้านที่องครักษ์นครนายกค่ะสุดทนกับปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ท่วมมานานแล้วไม่มีท่าทีว่าจะลดลงแล้วก็ยังมีมวลน้ำมาเติมเรื่อยๆก็ไปรื้อกระสอบทรายที่หน้ามสว.องครักษ์เพื่อจะให้น้ำไหลข้ามถนนรังสิตนครนายกไปลงที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ทางองครักษ์ก็ต้องการจะระบายน้ำออกจากพื้นที่ไปที่ปทุมธานีเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดภาพแบบนี้ค่ะเป็นน้ำท่วมขังที่ถนนรังสิตนครนายกบริเวณหน้ามสว.องครักษ์จุดนี้มีปัญหาตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
7: คือชาวบ้านก็รู้สึกว่าน้ำมันไปท่วมทางฝั่งบ้านเขา
8: ค่ะองครักษ์นครนายก
7: เขาก็เลยพยายามจะไประบายน้ำออกมาก็เลยรื้อกระสอบทรายน้ำก็เลยไหลมาท่วมข้ามจะข้ามฝั่งมาทางจะให้ไปลงทางฝั่งคลอง
8: ใช่ค่ะตำรวจของสภ.องครักษ์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงนครนายกก็ต้องเอากระสอบทรายไปกั้นใหม่ค่ะแล้วก็สูบน้ำออกเพื่อจะกู้ถนนให้รถสามารถวิ่งได้ แต่ชาวบ้านกลุ่มเดิมก็ยังไปรื้อทิ้ง
7: หรืออีกบอกว่าท่วมบ้านฉัน
8: ใช่ค่ะ
7: กันไม่ได้กันท่วมบ้านฉัน
8: ค่ะจนเมื่อคืนนี้ชาวบ้านทั้งรื้อแล้วก็เททรายลงน้ำเลย
7: โอ้โห
8: ค่ะ
7: โอ้
8: เจ้าหน้าที่เลิกพยายามเลยค่ะไปประสานรถยกสูงมาให้บริการรับส่งพี่น้องประชาชนแทนที่ต้องเดินผ่านเดินทางผ่านจุดที่น้ำท่วมเนี้ยค่ะคือห้ามไม่อยู่
7: คือตำรวจเอามาวางอย่างเดิมคราวนี้เอาทรายทิ้งเลย
8: ใช่ค่ะ
7: เททิ้งเลยเพราะไหลไปท่วมบ้านเขา
8: ค่ะ
7: ห้ามต้องระบายน้ำออกมาอย่างนี้เลยรื้อกระสอบทรายทิ้งซะ
8: ค่ะทางเขตแขวงทางหลวงนครนายกรายงานสถานการณ์น้ำท่วมถนนดังสิทธิ์นครนายกช่วงหน้ามศวองครักษ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำตอนเช้าอยู่ที่ 20-45 เซนรถเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้สำหรับรถที่จำเป็นต้องผ่านท่าวิ่งในฝั่งที่มุ่งหน้านครนายกให้ขับชิดซ้ายแต่ถ้าวิ่งฝั่งเข้ากรุงเทพให้ชิดขวาค่ะ
7: เนี่ยนะครับพร้อมกับแนะนำทางเลี่ยงนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางจากนครนายกเข้าไปสู่กรุงเทพเนี่ยนะฮะก็ให้เลี่ยงไปใช้ถนนสุวรรณสอนนะครับหินกรนครนายกแทนครับขณะที่รองสารวัตรจราจรสภ.องครักษ์นะครับลงพื้นที่น้ำท่วมหน้ามศว.ครับแนะนำรถเล็กเนี่ยนะครับไม่ควรจะผ่านไปเลยนะฮะโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ไม่ควรจะวิ่งเลยเพราะอาจจะเป็นอันตรายได้แนะนำครับให้เลี้ยวเข้าไปใช้ถนนเส้นในมศว.แทนครับคุณผู้ชมครับลองฟังดูฮะเนี่ยตำรวจ
12: บริเวณนี้น้ำยังท่วมสูงนะครับรถใหญ่นะครับพี่ครับรถใหญ่ยังสามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับแต่นะครับสำหรับรถเล็กนะครับอย่างรถเก๋งนะครับรถเก๋งมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเป็นไม่ได้นะครับขออนุญาตนะครับไม่อยากจะให้ผ่านเส้นทางนี้นะครับขออนุญาตแนะนำนะครับส่วนรถเล็กนะครับให้เลี้ยวเข้านะครับเลี้ยวซ้ายเข้าสะพานศูนย์การแพทย์ประเทศนะครับแล้วก็ตรงเข้าในมอเตอร์วอร์แล้วไปออก
13: ข้ามน้ำ
12: แล้วถึงด้านนู้นครับเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้รถเล็กผ่านไม่จัดน้ำต้นสูงนะครับ
7: น้ำก็สูงอยู่นะเนี่ย
8: สูงค่ะ
7: เนี่ยฮะโอ้นี่คือแนวกระสอบทรายที่เมื่อกี้เราเห็นเห็นไหมฮะข้างซ้ายเนี่ยใช่ไหมพี่หมวย
8: ใช่ใช่ค่ะ
7: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับมวลน้ำนะครับจากอำเภอองครักษ์ก้อนนี้เนี่ยนะฮะจะไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยจุดที่เป็นรอยต่อนะครับอยู่ที่อำเภอหนองเสือผู้สื่อข่าวครับไปที่ชุมชนบริเวณคลอง14ตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือที่ปทุมธานีก็พบว่าชาวบ้านเนี่ยนะกำลังใช้เครื่องสูบน้ำท่อซิ่งขนาดเล็กนี่สูบน้ำมาจากพื้นที่ครับพร้อมวางท่อสูบข้ามถนนระบายน้ำลงคลอง14เพื่อเร่งลดระดับน้ำท่วมนะครับที่มันขังมาตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาชาวบ้านเองเนี่ยได้รับผลกระทบไป16หมู่บ้านหลายครอบครัวครับต้องอพยพมาพักอาศัยอยู่ริมถนนปัญหาตอนนี้ก็คือกำลังมีมวลน้ำจากอำเภอองครักษ์ไหลมาเพิ่มอีกจึงเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนน้ำมันหน่อยได้ไหมเพื่อที่จะสามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้อย่างต่อเนื่องและจะได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วเนื่องจากขณะนี้เนี่ยน้ำมันเริ่มดำและเริ่มเน่าแล้วเหม็นนะฮะหนึ่งในชาวบ้านที่ประสบภัยบอกแบบนี้บอกว่าต้องพาครอบครัวนะฮะมันจะเป็นแม่เป็นเมียเป็นลูกหลานเนี่ยออกจากบ้านมาพักอาศัยอยู่บนถนนโดยกางเต็นท์ทำเป็นที่พักชั่วคราวเนื่องจากภายในบ้านนะครับมีน้ำท่วมสูงถึง60เซนติเมตรระดับน้ำเนี่ยไม่ลดลงเลยทำให้ต้องเดินลุยน้ำนะครับเข้าออกบ้านเป็นเวลานานขณะนี้น้ำมันเน่าแล้วก็เหม็นมากนะไม่สามารถทนอยู่ภายในบ้านอีกต่อไปได้ยายลองฟังดูครับ
14: ท่วมแช่นานขนาดไหนอ
15: าทิตย์นึงแล้ว
14: ตั้งแต่ว
15: ัน ตั้งแต่วันที่6อ่ะผมเอาเดี๋ยวพวกดูไปทางไปตัวอ่ะเดี๋ยวผมซื้อใหม่อ่ะเฮ้ยตวงเนี่ย
14: เข้าบ้าน
15: เดี๋ยวดูแล้วมันไม่ไหวมันร้อนมันหายใจไม่ออกอ่ะยอมแล้วก็เลยออกมานี่เลย
14: น้ำลดบ้างไหม
15: ไม่ลดครับเนี่ยวิทย์มาก็ยังไม่ลดเลยเนี่ยอยู่เท่าเดิมเนี่ย
8: ตามค่ะ
7: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้ที่ช่อง3ฝนตกหนักแล้วนะฮะเอาลองดูภาพจากภายนอกนี่ฮะคุณผู้ชมมองเห็นอะไรไหมน่ะ
8: โอ้ไม่เห็นเลยค่ะ
7: นี่คือฝนตกนะครับนี่เป็นทาวเวอร์แคมของทางช่อง3
8: ไม่เห็นตึกทางฝั่งนู้นเลย
7: ไม่เห็นเลยเป็นแค่ลางๆ
8: ค่ะ
7: ตอนนี้กำลังตกอยู่ที่ช่อง3นะครับ
8: โอ้น่าจะตกหนัก
7: หนักน่าจะหนัก
8: อืม 5ตุลาคมก็เป็นวันที่ก่อนหน้านี้ทางอุตุบอกค่ะ
7: โอ้เมื่อกี้เพิ่งสั่งคริสปี้ครีมไป
8: จะมาได้ไหมคะ
7: น่าจะมาไม่ได้แล้ว
8: ค่ะ
7: อดกิน
8: ค่ะ
7: นะครับหนักหนาสาหัสเลยตอนนี้เนี่ยก็ตกอีกแล้วแล้วเดี๋ยวต้องรอไปดูไปลุ้นกันช่วง12 13อีกก็หวังว่ามันจะเคลื่อนไปตรงจุดอื่นนะ
8: ค่ะแล้วหวังว่าการระบายน้ำจะทันค่ะ
7: เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะพี่หมวยเชื่อมั้ยตั้งแต่เข้ารายการจนตรงเนี้ยเพลงเน่เน่ไหนแน่มากมันติดหูอยู่เนี่ย
8: โอ้กำลังดังค่ะ
7: มันเนี่ยเน่เน่นายแน่มากอยู่ในหูตลอดเลยเนี่ยกลัวจะหลุดพูดแล้วเอ้ยพี่หมวยฟังเลยนะ
8: ค่ะ
7: รู้สึกยังไง
8: ก็นายแน่มาก
7: ไม่รู้จะตอบยังไงเหรอโอเคโอเคโอเคเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
13: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
16: สนับสนุนโดย
17: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวะ
18: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพ็ทช็อปทั่วประเทศ
19: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
20: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
21: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
22: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stebel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
23: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
24: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
23: มาเตรียมพร้อมกัน
25: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
26: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์กจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @ King IT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา

0: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
2: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
3: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1:30ถึง2:00เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
4: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
6: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
7: แล้วกับอีกอันนึงคือเน่ๆนายแน่มาตอนนี้มันผ่าครึ่งอยู่ตรงหัวอย่างเงี้ย
8: ญี่ปุ่นมาแล้วนี่ดังจากอะไรอะคะ
7: TikTokไม่รู้เหมือนกันตอนนี้คือเปิดไปทางไหนก็จะเจอ2เพลงเนี้ยหลบญี่ปุ่นปุ๊บเจอเนเน่หลบเนเน่ปุ๊บเจอญี่ปุ่นตอนนี้ไม่รู้จะยังไงเลย
8: ค
7: ือเปิดไล่บรรยากาศความเครียดหน่อยเพราะตอนนี้ฝนตกหนักมากข้างหน้าช่อง3เขาท่วมแล้วนะ
8: ฟ้าร้องดังด้วย
7: ฟ้าร้องดังมากนะฮะอ้าวพี่หมวยไปต่อ
8: ไปดูสถานการณ์น้ำที่บ้านสร้างปราจีนบุรีค่ะระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วตอนนี้ย่างเข้าสู่วันที่6แล้วด้วยค่ะบ้านสร้างจะเป็นอำเภอที่รับน้ำเป็นพื้นที่สุดท้ายน้ำท่วมสูงเกือบ 100% ของพื้นที่ที่อำเภอบ้านสร้างเช้านี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปอย่างที่บอกเลยค่ะน้ำยังสูงต่อเนื่องระดับน้ำท่วมสูงขึ้นอีก15เซนจนเส้นทางถนนจากตัวเมืองปราจีนบุรีไม่สามารถใช้ลำเลียงสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทางอบจ.ปราจีนบุรีก็ปรับเส้นทางขนส่งนำน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นขึ้นรถไฟค่ะจากสถานีรถไฟปราจีนบุรีไปที่สถานีรถไฟบ้านสร้างแล้วก็ลำเลียงต่อเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมคือถนนหลายสายน้ำท่วมสูงรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างก็ยังต้องการน้ำอาหารแห้งแล้วก็สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตค่ะและปัญหาที่พบตอนนี้ก็คือชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ยอมอพยพออกจากบ้านให้เหตุผลว่าเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงนี่คือที่บ้านสร้างเป็นจุดที่หนักส่วนสถานการณ์น้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะน้ำท่วมสูงบริเวณผิวการจราจรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องออกจากบ้านก็ต้องเดินลุยน้ำหรือไม่ก็ใช้เรือทางกู้ภัยจากหลายพื้นที่ก็เข้ามาสนับสนุนเป็นเรือบริการรับส่งพี่น้องประชาชนนะคะ
7: ครับนอกจากนี้นะฮะยังมีประชาชนรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆนะครับร่วมกันจัดทำข้าวกล่องพร้อมกับใช้เรือท้องแบนนะฮะลำเลียงเข้าไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนกันรวมไปถึงชุมชนนะครับที่ถูกน้ำท่วมสูงรถยนต์เองเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าถึงได้นะฮะอบจ.ปราจีนบุรีครับยังได้มีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงเอาไว้2แห่งครับรองรับประชาชนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่รวมไปถึงผู้ป่วยและผู้สูงอายุนะครับนั่นก็คือศูนย์พักพิงบริเวณบขสใหม่และศูนย์พักพิงวัดแหลมโดยมีเจ้าหน้าที่นะครับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆเนี่ยจะเข้ามาช่วยดูแลครับพร้อมกับมีการจัดเตรียมอาหาร3มื้อนะครับให้กับทางผู้ประสบภัยด้วยตามภาพเลยคุณผู้ชมครับก็ต้องช่วยเหลือกันแบบนี้ละฮะส่วนที่ชัยนาทคุณผู้ชมครับน้ำท่วมที่ตำบลโพนังดำนะครับตอนนี้เริ่มลดแล้วโพนังดำตกใช่ไหมพี่หมวย
8: ใช่ค่ะ
7: ขณะที่ชาวบ้านเองก็บอกว่าไร้หน่วยงานมาให้ความช่วยเหลือจริงๆ มีแต่เพียงเสียงประกาศนะครับตามสายให้ไปรับน้ำดื่มนะครับแล้วก็ เหมือนแบบให้บ้านละแพ็คนึงเนี่ยครับสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ครับยังตรึงการระบายน้ำเอาไว้นะครับอยู่ที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับวันนี้ถือเป็นวันที่4แล้วนะครับขณะที่สถานีวัดน้ำ C2นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ก็มีปริมาณน้ำผ่านอยู่ที่ 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวานครับซึ่งอยู่ที่ 2,132 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับอยู่ที่บวกอยู่ที่ 15.93 เมตรฮะจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะที่เขาต้องผ่านน้ำกันเนี่ยคุณผู้ชมครับโอ้ผู้สื่อข่าวครับลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นนะครับที่บริเวณหมู่5ตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพพยาครับที่จังหวัดชัยนาทบรรยากาศริมถนนสายชัยนาทสิงห์บุรีสายเก่าทางหลวงหมายเลข311นะฮะไปพบชาวบ้านครับที่ประสบภัยต่างพากันออกมานั่งรวมตัวกันอยู่ที่ศาลาริมถนนเพื่อรอรับความช่วยเหลือแล้วก็สิ่งของที่เอามาแจกกันนะฮะเบื้องต้นครับยังไม่มีหน่วยงานไหนเนี่ยเข้าไปช่วยเอาสิ่งของเนี่ยไปให้เลยมีเพียงเสียงจากทางฝั่งของตัวผู้ใหญ่บ้านที่เขาประกาศแจ้งมานะฮะบอกว่าให้เตรียมตัวไปรับคูปองสำหรับน้ำดื่มบ้านละแพ็คหนึ่งเท่านั้นนะฮะชาวบ้านในพื้นที่ก็เปิดเผยครับบอกว่ามวลน้ำเองเนี่ยได้มีการทะลักเข้าไปท่วมบ้านเรือนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมจนถึงวันนี้ระดับน้ำเนี่ยก็จะเริ่มลดลงเล็กน้อยนะฮะประมาณสัก7-10เซนแต่เริ่มเน่าแล้วครับส่วนสาเหตุต้องออกมานั่งอยู่ริมถนนเนี่ยนะฮะเนื่องจากภายในบ้านพักถูกน้ำท่วมขังแล้วก็มันร้อนอบอ้าวจริงๆอีกทั้งยังมานั่งเผื่อนะครับว่าจะมีคนที่ใจบุญเนี่ยนำเอาสิ่งของมาแจกจ่ายให้เพราะไม่มีอะไรกินกันแล้วยากลำบากมากฮะชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีงานทำเงินสวัสดิการแห่งรัฐ 1,000 บาทที่ได้มาก็นำไปแลกซื้อของกินกันจนกระทั่งหมดเกลี้ยงไปหมดแล้วนะครับส่วนทางด้านของนางสอนครับอายุ62ปีเป็นผู้ที่ประสบภัยเล่าด้วยความช้ำใจนะครับบอกว่าน้ำท่วมบ้านครั้งนี้เนี่ยมันหนักจริงๆมันสูงถึงระดับหน้าอกแม้ตอนนี้น้ำจะเริ่มลดลงไปบ้างแล้วแต่ในช่วงที่มวลน้ำไหลทะลักเข้ามาอย่างฉับพลันเนี่ยมันเก็บข้าวของไม่ทันเลยแปลงผักสวนครัวที่ลงทุนปลูกเอาไว้น้ำท่วมเสียหายเกือบทั้งหมดนอกจากนี้ทรัพย์สินภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าจมไปกับน้ำแล้วมันเสียหายไปหมดเพราะไม่สามารถขนย้ายได้ทันเนื่องจากตนเองอยู่บ้านเพียงคนเดียวเท่านั้น
8: ค่ะ
7: อันนี้คือนางสอนนะอายุ62สงสารเลยคุณผู้ชม
8: จากชัยนาทไปดูพระนครศรีอยุธยาค่ะมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนตอนนี้ไหลบ่ามาถึงอยุธยาแล้วชาวบ้านหมู่9ตำบลบ้านกลุ่มที่อำเภอบางบานอยุธยาคุณอำนาจอายุ45ปีเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยน้ำท่วมบอกว่าตอนนี้ต้องย้ายขึ้นไปอยู่ชั้นบนชั้นล่างถูกน้ำท่วมเกือบจะมิดหลังคาระดับน้ำบริเวณบ้านลึกกว่า2เมตรแล้วก็กระโดดลงน้ำลอยคอให้ผู้สื่อข่าวดูเลยค่ะว่าระดับน้ำเนี่ยสูงแค่ไหน
7: เฮ้ย
8: อีกเล็กน้อยจะถึงพื้นที่ชั้นบนค่ะคุณอำนาจบอก
7: พี่หมวยนั่นมันคือหลังคาบ้านใช่ไหมน่ะ
8: ใช่ค่ะ
7: นี่หลังคาบ้านนะ
8: ตอนนี้เขาไปอยู่ชั้นบนบ้านกับแม
7: ่โอ้โห
8: ชั้นล่างถูกน้ำท่วมเกือบมิด
9: สองเมตรกว่าเอ้เขาบอกว่า4-6เนี่ยมวลน้ำจะมาลงเจ้าพระยาเนี่ยเรามีความกังวลใจอะไรไหม
10: โอ้โหก็กลัวจะท่วมพื้นบ้านอีกทีพื้นบ้านระเบิดหมดแล้ว
9: อืมตอนนี้นะคะจะถึงพื้นบ้านแล้วใช่ไหม
10: ปีที่แล้วระเบิดละป
7: ีนี้ข่าวถามบอกกังวลใจอะไรไห
9: ม
7: ถ้าผมเป็นผมพี่มาอยู่ที่นี่ไหมล่ะถ้าโอไปถามกังวลใจอะไรไหมน้ำจะมาอีก
9: ตอนนี้เราก็กังวลใจทำไม
7: สงสารก็เลย
8: คือคุณอำนาจบอกว่าพื้นบ้านที่เคยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมาสภาพวันนี้ก็เป็นแบบนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดประตูระบายน้ำบริเวณคลองบางกุ้งเพื่อจะช่วยผันน้ำแล้วก็แบ่งเบามวลน้ำออกจากพื้นที่นี่คือยังไม่รวมน้ำที่กำลังจะมาเพิ่มลองฟังเสียงคุณอำนาจค่ะ
9: พี่จ๋าว่า4-6เนี่ยมวลน้ำจะมาลงเจ้าพระยาเนี่ยเรามีความกังวลใจอะไรไหม
10: โอ
9: ้
10: โหก็กลัวจะท่วมพื้นบ้านอีกทีพื้นบ้านระเบิดหมดแล้ว
9: อืมตอนนี้นะคะจะถึงพื้นบ้านแล้วใช่ไหม
10: ปีที่แล้วก็ระเบิดละปีนี้มันก็ท่วมอีกก็ระเบิดอีกไม่เห็นระบายเข้าทุ่งเลยอยากจะให้ระบายน้ำนิดหน่อยเองอย่างดีเมื่อเปิดมากก็แค่ทยอยนิดนิดแต่ข้างหลังมันก็มีพื้นที่ ของคนอื่นอยู่ไหมพึ่ง
9: กลัวกังวลใจไหมว่าจะท่วมนานเหมือนปีที่แล้ว
10: โอ้กังวลใจ
8: ยังมีคุณสำรวยค่ะอายุ63ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วมากบางช่วงระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรภายในเวลาไม่นานชาวบ้านเก็บของไม่ทันค่ะแม้ว่าตัวเองจะเตรียมตัวรับมือเอาไว้แต่ว่ามวลน้ำครั้งนี้มันเพิ่มเร็วจริงๆเดือดร้อนมากตอนนี้ได้แต่ทำใจพยายามใช้ชีวิตให้ผ่านไปวันๆคือเจอน้ำท่วมแบบนี้มาทุกปีค่ะ
11: ไอ้เรื่องความกังวลใจไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันจะว่าชินก็ชินนะก็เป็นไปตามอย่างที่ว่าเนี่ยจะเอาตามสะดวกเลยเอาตามสบายของรัฐบาลเลย
9: เตรียมตัวไหมหรือว่ายังไง
11: เตรียมตัวแต่มันขึ้นไวจัดไงมันขึ้นทีละเมตรอ่ะแล้วไอ้ที่เนี่ยอย่างที่เนี่ยอย่างลงเนี่ย2วันเนี่ยลงวันละนิ้วเนี่ยเนี่ย2นิ้ว2วันเนี่ยลงวันละนิ้วก็แล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีหมาอีกก็ไม่รู้จะทำยังไง
7: นี่กังวลใจไหมนักข่าวเขาถาม
8: ค
7: ่
8: ะ
7: แม่ไม่น่าถาม
8: อันนี้ของไม่ใช่กรงนกใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่
7: มันน่าเป็นฝาชีหรือเปล่า
8: เป็นพวกตะกร้าใช่ไหมคะ
7: กรงตะกร้าเนี่ยตะกร้าปิ่นโตแขวนไว้ปิ่นโตตะกร้าแล
8: ้
7: วก็ตะเกียง
8: ค่ะคือชาวบ้านก็จะตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลคือถ้าสามารถจะวางแผนการระบายน้ำแล้วก็มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ชัดเจนชาวบ้านบอกว่าก็อาจจะช่วยให้พวกเขามีเวลาในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินความเสียหายน่าจะน้อยลงกว่านี้ค่ะรวมไปถึงการเร่งระบายน้ำลงทุ่งหรือว่าพื้นที่รับน้ำการบริหารจัดการแบบนี้จะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่ได้คือชาวบ้านอยากเห็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมสถานการณ์ล่าสุดชาวบ้านริมน้ำเจ้าพระยายังเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะหลังจากที่มีข้อมูลว่ามวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนถึงอยุธยาแล้วก็คาดว่าระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาน่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ10เซนก็ส่วนใหญ่จะกลัวว่าสถานการณ์จะซ้ำรอยเหมือนน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปีที่ผ่านมา
7: ครับไปกันที่เคหะร่มเกล้ากันหน่อยคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวนะครับไปสำรวจในชุมชนเคหะร่มเกล้าก็พบว่าสถานการณ์น้ำนั้นดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับหลายพื้นที่น้ำแห้งไปแล้วนะฮะก็เหลือแค่ไม่กี่จุดนะครับที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะครับประมาณสัก 15-20 เซนครับทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็ออกมาตรวจสอบทรัพย์สินที่เสียหายมันจะเป็นรถเป็นร้านค้าคือเรื่องนี้นะครับเจ้าของร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณชัยรัตน์พงไทยนะฮะบอกว่านอกจากทรัพย์สินของตัวเองจะได้รับความเสียหายแล้วนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าของลูกค้าที่นำมาซ่อมเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดรถยนต์อีก2คันหลังจากนี้ครับก็ไม่รู้จะไปชี้แจงกับลูกค้ายังไงเรียกได้ว่าตอนนี้หมดสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วเหลือแต่ชีวิตไม่รู้จะยังไหวอยู่ไหมก่อนหน้านี้เศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วรายได้ก็ไม่ค่อยจะมีมาเจอน้ำท่วมซ้ำมีแต่รายจ่ายที่บ้านมีน้ำตานอนร้องไห้กันทุกวันคุณชัยรัตน์ยังบอกด้วยว่ารัฐบาลนี้ผมก็เลือกมานะช่วยเข้ามาดูแลหน่อยพอนักข่าวถามว่าครั้งหน้าจะเลือกอีกหรือเปล่าตอนนี้เขาบอกเขาไม่อยากจะเลือกใครแล้วขอเลือกตัวเองเอาไว้ก่อนแล้วกันขอเอาตัวเองให้รอดก็พอลองฟังดูครับ
12: มาเร็วจับเก็บไปทันมาน้ำมาหกทุ่มรู้สึกตัวก็ที่3พากันเป่ารถออกลงไปก็น้ำขนาดเข้าแล้วออกจากบ้านไปอ่ะก็เป่ารถออกได้3คันโชคดีอย่างนั้นหนักกว่านี้เยอะส่วนมากเป็นเครื่องตัดมิเนียมครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาไม่ทันเราไม่รู้ว่าน้ำจะไวขนาดนี้ก็เสียหายเยอะครับบอกว่าเยอะเลยแหละมาอยู่นี่ตั้งแต่ปี39 30ปีเป๊ะพอดีเพิ่งเคยเห็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นสักทีทำใจอะครับเพราะมันได้เกิดขึ้นมาแล้วมันเราเก็บไม่ทันจริงๆถ้าเก็บทันเราก็อันนี้อยู่แต่วันนี้มันไม่ทัน
8: ส่วนที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองซอย5ตอนนี้น้ำท่วมสูงประมาณ50เซนถึง1เมตรชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่ในน้ำมานานแบบนี้เป็น10วันนะคะหลายคนออกไปทำงานไม่ได้ต้องอยู่แต่ในบ้านรอความช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบชื่อว่าคุณพิมพ์ชนา เธอบอกว่าอยู่บ้านชั้นเดียวแล้วน้ำท่วมไปถึงเตียงนอนจะไปอยู่ศูนย์อพยพศูนย์อพยพก็เต็มสุดท้ายต้องหอบเสื้อผ้าไปอยู่บ้านเพื่อนวันนี้กลับมาดูบ้านน้ำตาร่วงเลยค่ะข้าวของที่ใช้ทำมาหากินเสียหายหมดไม่ได้ขายของมาเป็น10วันเงินก็หมดไม่รู้จะทำยังไงต
13: ่อก็เขาบอกว่าไม่เป็นไรแบบเอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอนปกติตื่นมาประมาณเที่ยงคืนน้ำถึงที่นอนหมดเลยแล้วทุกอย่างไปหมดเลยเขาไปอยู่ศูนย์อพยพกันแต่ก็ไม่ได้ไปเพราะเขาบอกว่าเต็มก็ทำไงอ่ะก็เพื่อนชวนก็ไปอยู่บ้านเพื่อนฝั่งนู้นไม่ทั่วมันสองชั้นก็ไปอยู่บ้านเพื่อนอยู่บ้านได้ประมาณ8วันเมื่อวานเพิ่งเข้ามาดูบ้าน
14: เมื่อวานเข้ามาดูบ้าน
13: หมด หมดไม่เหลือเลย ทุกอย่างเลยแล้วพี่เป็นแม่ค้าใช่ไหมแฟนพี่ก็เป็นช่างใช่ไหมแล้วเราอ่ะไม่ได้ทำงานเป็น10วันแล้วอ่ะเราก็เครียดนะทุกวันน้ำก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วไม่มีวี่แววเลยว่ามันจะแห้งบ้านเราอ่ะ
8: ยังมีคุณสมเกียรติค่ะเป็นอดีตประธานชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองบอกว่าแม้ตอนนี้น้ำจะลดลงบ้างแต่ว่าก็ยังท่วมขังในพื้นที่แล้วบางจุดที่เป็นน้ำนิ่งน้ำก็เน่าเสียมีขยะเยอะค่ะถ้าวันไหนที่มีแดดจัดๆกลิ่นมันจะยิ่งเหม็นมากส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนในชุมชนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเก็บขยะมาช่วยสูบน้ำออกแล้วก็ทำคันกั้นน้ำ
4: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
6: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ขยะไม่ได้ไปอุดตันอยู่ตามท่อ

0: ชาวบ้านปากเกร็ดผวานะครับเจอไอน้ำปริศนาครับพุ่งมาจากท่อระบายน้ำกลางบ้านเลยฮะพร้อมกับมีเสียงน้ำเดือดด้วยนะฮะคือพื้นบ้านเนี่ยมันร้อนยืนแทบไม่ได้นะครับเจ้าของบ้านเชื่อว่าไฟรั่วหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยปุดปุดปุดปุดอย่างเงี้ย
1: แล้วก็มีไอร้อนออกมา
2: เห็นดิเสียงปุดปุดปุดปุด
0: โอ้โหผู้สื่อข่าวนะครับเดินทางไปตรวจสอบครับที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณอมรเพชรครับอายุ32ปีอยู่ที่หมู่บ้านพบสุขฮะที่ตำบลบางตลาดปากเกร็ดนนทบุรีคือบ้านหลังนี้ฮะพบความผิดปกติครับบริเวณท่อระบายน้ำภายในบ้านมันมีความร้อนและมีไอน้ำรวมไปถึงมีเสียงเดือดของน้ำอยู่ด้านในท่อนะฮะเนี่ยฮะเมื่อตรวจสอบบริเวณบ่อพักน้ำซึ่งตรงนั้นเนี่ยกว้างประมาณสัก30คูณ40เซนนะครับอยู่ภายในบ้านนะพบไอน้ำเนี่ยมันระเหยออกมาครับไม่หยุดนะฮะเมื่อสัมผัสดูรู้สึกถึงความร้อนได้เลยนะครับบริเวณพื้นขอบท่อไม่สามารถยืนด้วยเท้าเปล่าได้ประกอบกับมีเสียงคล้ายกับน้ำเดือดปุดปุดปุดปุดปุดแบบนี้ออกมาจากท่อนะฮะเจ้าของบ้านบอกนะบอกว่าจุดนี้ปกติแล้วใช้ตั้งโต๊ะนั่งทำงานทุกวันจนกระทั่งเมื่อวันที่1ตุลาคมช่วงเย็นที่ผ่านมารับรู้ถึงความอุ่นจากพื้นได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยความร้อนมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจึงตัดสินใจเปิดฝาท่อดูครับปรากฏไอความร้อนเนี่ยมันลอยขึ้นมาพร้อมกับได้ยินเสียงน้ำเดือดปุดปุดปุดปุดออกมาส่วนท่อระบายน้ำฮะก็เป็นท่อน้ำทิ้งนะฮะที่ใช้อาบน้ำแล้วไหลทิ้งมาตามท่อนี้นะฮะมั่นใจนะครับว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อนอย่างแน่นอนก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกลัวเหลือเกินว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายใดๆขึ้นมาล่าสุดเช้านี้ครับเจ้าของบ้านบอกว่าหลังจากที่เมื่อคืนนี้มีการพูดคุยก็สันนิษฐานกันนะครับว่ามันเกิดจากไฟรั่วหรือเปล่าด้วยความสงสัยครับจึงตัดสินใจสับเบรกเกอร์ลงเพื่อตัดระบบไฟฟ้าภายในบ้านดูสุดท้ายพอตัดลงปุ๊บปรากฏเสียงมันหายไปเสียงไอ้ท่อเดือดนั่นน่ะน้ำเดือดมันหายไปทีนี้เขามั่นใจเลยว่าสาเหตุเกิดจากไฟรั่วอย่างแน่นอนนะครับโดยหลังจากนี้ครับก็จะให้ช่างไฟเนี่ยมาตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปในการแก้ไขนะฮะโ
3: อ้คือเช้าเนี่ยหลังจากที่พูดคุยกันเมื่อคืนว่าอาจจะสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากไฟรั่วเช้านี้ผมก็เลยได้ขึ้นไปสับคัทเอาท์ลงแล้วลงมาจากข้างแล้วลงจากข้างบนลงมาดูจากข้างล่างปรากฏว่าเสียงน้ำที่เดือดได้หายไปส่วนที่เป็นไอ้น้ำเริ่มจางไปผมก็เริ่มมั่นใจได้แล้วแหละว่ามันเกิดจากไฟรั่วแน่นอนเลยครับพี่ก็อยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยดูแลให้ผมหน่อย
4: กลัวมันเกิดอันตราย
3: กลัวมันเกิดอันตรายครับพี
4: ่แต่ด้วยสาเหตุไฟมันมาหรือว่าจากไหนนั้นเรายังไม่รู
3: ้ยังไม่ทราบเลยครับพี่ว่าไฟมันรั่วมาจากตรงไหน
4: ก็ต้องพึ่งหน่วยงาน
3: ได้ครับพี
0: ่อีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดที่ได้รับความกระทบอย่างสูงเหมือนกันก็คือแถวๆหนองจอกหมู่บ้านฟอร์เรวิลนะฮะเขาบอกกว่า 3,000 ครัวเรือนผู้ชมครับยังคงจมน้ำนานกว่า9วันแล้วบางจุดเนี่ยน้ำยังคงท่วมสูงนะครับวอนนะฮะบอกช่วยเหลือหน่อยเถอะมีหญิงชราวัย68ปีเนี่ยป่วยนะครับล้มเจ็บขาดทั้งยาแล้วก็อาหารอันนี้เป็นจุดที่เราได้รับการร้องเรียนทุกวัน
1: ค่ะ
0: ส่งทุกวันแล้วเราก็พูดเกือบทุกวันนะฮะว่าอยากให้มีหน่วยงานหรือภาคเอกชนหรือภาครัฐเนี่ยเข้าไปช่วยเขาหน่อยแล้วก็ยังมีการส่งเข้ามาอีก
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับหนักหนาสาหัสเลยผู้ชมครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับที่หมู่บ้านฟอร์เรวิลครับเฟส20กับ24จุดนี้น้ำยังคงท่วมขังสูงนะฮะกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างหนักเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านนั้นถูกตัดขาดเลยครับรถขนาดเล็กไม่ต้องพูดถึงฮะออกไม่ได้เข้าไม่ได้บ้านหลายหลังนะฮะยังคงน้ำท่วมขังภายในตัวบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายการเข้าออกโครงการก็ยากลำบากถึงแม้จะมีหน่วยงานนำรถยกสูงเข้าไปช่วยรับส่งประชาชนเป็นรอบๆนะฮะก็มีทั้งรอบเช้าแล้วก็ชอบรอบเย็นแต่ยังคงไม่เพียงพอนะครับต่อความต้องการของชาวบ้านจำนวนมากนะฮะในระหว่างที่ทีมข่าวเองเนี่ยลงไปสำรวจน้ำภายในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้รับการแจ้งเตือนนะครับจากคนในหมู่บ้านบอกว่ามีคุณยายสวัสดิ์ท่านหนึ่งครับอายุ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป

0: ไทยสมายบัสรถเมย์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินของคนไทยเช็คเวลารถเมย์ได้ทุกสายผ่าน LINE @tsbofficial
1: ขอความช่วยเหลือนะครับให้รถเนี่ยมารับไปหาหมอหน่อยลองฟังดูครับ
2: ตอนนี้คือกี่วันแล้วคะเนี่ยที่ต้องอยู่ในบ้านเนี่ยออกไปไม่ได้
3: ตั้งแต่จำได้ตั้งแต่วันที่25มา24ที่ฝนตกอะอยู่ที่นี่มาก่อนเลยคือซอยเนี้ยมาก่อนเลยซอยอื่นน่ะมันยังไม่ท่วมอยู่คนเดียว
2: แต่เรื่องของอาหารน้ำดื่มเนี่ย
3: ก็มีก็มีแบบเข้ามาให้กันบ้างอะจนมากได้น้องหน้าบ้านนี่แหละ
2: มีเรื่องของยาหรือโรคประจำตัว
3: ยามีประจำตัวเนี่ยวันที่9เนี่ยเขาจะไปเอาที่ศูนย์น่ะแต่ไปเอาไปไม่ได้หรอกที่ศูนย์น่ะเนาะคือยาเบาหวานความดันโรคประจำตัวชุดอยากได้มากที่สุดก็คือยานวดปวดแก้ปวดอะ
2: ที่จากที่ล้มเหรอ
3: จากที่ล้มจากที่แขนทุกอย่างเลยมันปวดไปหมดแล้ว
2: ไปหาหมอมีใครเข้ามาดูแลไหมคะตอน
3: ไม่มีค่ะไม่มีเห็นเขาบอกว่าในมาเมื่อวานนี้เขามาไม่ถึงไง
1: นี่แหละครับผู้ชมครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับทางช่างบอยนะฮะซึ่งเป็นช่างที่มาออกรายการโหนกระแสนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับไปที่คลองจันทน์
4: ค่ะ
1: นะฮะคือในจุดที่น้ำเนี่ยรถลงแล้วแล้วปรากฏว่าก็จะมีรถยนต์เนี่ยที่เสียอยู
4: ่
1: ช่างบอยเองก็เลยอาสานะครับในการที่เข้าไปแล้วก็ไปช่วยเหลือในการที่เอาเครื่องปั่นไฟเนี่ยนะฮะไปต่อกับอุปกรณ์ในการเป่าลมนะครับให้กับทางประชาชนที่เขาเดือดร้อนแล้วรถเนี่ยสตาร์ทไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าสตาร์ทไปเดี๋ยวมันเสียเนี่ยก็แบบนี้คุณผู้ชมลองดูนี่ฮะนี่ช่างบอยส่งมาให้สภาพรถเป็นแบบนี้ครับเขาก็จะเอาเครื่องปั่นไฟตัวใหญ่เลยฮะเอาใส่รถกระบะไปเสร็จแล้วก็ไปเสียบนะฮะแล้วก็จะช่วยเป่าน้ำเป่าไอ้อะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็จะช่วยเหลือเบื้องต้นให้รถมันสตาร์ทติดได้ก่อนเนี่ยไปแบบเนี้ยไปแบบเนี่ยขนไปอย่างเงี้ยฮะ
4: ค่ะ
1: อันนี้ก็ทำให้ฟรีนะครับอันนี้ที่คลองจันนี่นะฮะคลองจันนะครับแล้วก็ตรงจุดไหนถ้าต้องการให้ช่างบอยเขาไปช่วยนะฮะคือน้ำพึ่งรถแล้วก็ไม่สามารถสตาร์ทรถได้เพราะสตาร์ทปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันจะเข้าไปในเครื่องเนี่ยคุณต้องเป่ามันก่อนเนี่ยคุณก็สามารถติดต่อมาทางฝั่งของตัวที่มันตัดเหตุการณ์ได้นะครับแล้วถึงจะแจ้งช่างบอยต่อให้เขาก็จะเอารถกระบะเนี่ยเอาใส่รถไอ้เครื่องปั่นไฟไปแล้วก็ไปเนี่ยดึกๆดื่นๆเขาก็ไปหมดเนี่ยนะฮะเพราะมันหลายคันมาก
4: ค่ะโอ้แฝดคลองจันเยอะ
1: เนี่ยอันนี้คือช่างบอยก็ไปทำให้ฟรีเลยเขาก็ไปพ่นไปทำอะไรให้แล้วก็บางทีก็ใช้ไอ้เครื่องปั่นเนี่ยไปจั๊มไฟให
4: ้
1: นะฮะเพื่อให้รถสตาร์ทติดบ้างหรือว่าไปเป่าเบื้องต้นให้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับอย่างน้อยเนี่ยจะได้ประทังแล้วก็สตาร์ทรถได้ก่อนแล้วก็ไปทำความสะอาดต่างๆนานาให้เพราะเท่าที่ทราบมาตอนนี้มันเริ่มมีอู่บางอู่ช่างบางคนเนี่ยมีช่างบอยนะฮะที่เข้าไปแล้วก็มีการไปชาร์จเงินแพงๆก็มีนะครับแต่ช่างบอยเขาไปให้ฟรีนะ
4: ค่ะ
1: นะครับมีอะไรก็ติดต่อมาทางนี้ได้เลย
4: แจ้งเข้ามาได้ค่ะ
1: แจ้งเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมจะได้ส่งไปทางช่างบอยได
4: ้ค่ะ
1: เนี่ยครับเขาก็จะไปกับเนี่ยเครื่องปั่นไฟเนี่ยนะ
4: วันหนึ่งทำได้เยอะไหมคะ
1: ก็หลายคันอยู่นะที่เขาไปเนี่ยก็หลายคันอยู่ก็คือไปเป่าถอดกลองถอดอะไรให้ในเบื้องต้นนะครับส่วนรถไฟฟ้าผมก็มีการประสานกับทางช่างกือไปแล้วว่าอยากจะช่างกือกับทีมงานลงไปเดี๋ยวเขาก็จะลงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีช่างมอเตอร์ไซค์นะใช่ไหมช่างจรใช่ไหมมีจอไรเดอร์เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะลงไปให้เหมือนกันนะครับก็ที่ประสานก็ประสานไว้ให้หมดละ เดี๋ยวเขาจะลงไปตามจุดต่างๆนะครับจะได้ช่วยๆกันเนี่ยฮะก็ยังไงก็มันความทุกข์ร้อนเนอะก็เข้าใจคนที่มีอู่มีช่างอะไรก็อาจจะช่วยเซฟๆช่วยดูๆกันหน่อย
4: ต้องขอบคุณพี่หนุ่มด้วยค่ะพี่หนุ่มสนับสนุน
1: ไม่เป็นไรครับ
4: ค่ะ
1: เนี่ยครับ
4: แจ้งเข้ามาได้นะคะ
1: อ
4: ้
1: าวโอเคนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
5: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
0: สนับสนุนโดยส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้าน ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไปไทยสมายบัสรถเมย์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินของคนไทยเช็คเวลารถเมย์ได้ทุกสายผ่าน LINE @TSBOfficial
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
10: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
9: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
11: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
12: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination ปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
11: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
13: รายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการสมาร์ท SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
14: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
15: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
16: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
17: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียว แค่20นาทีนับจากเริ่มฉโลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์ฮาแถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
13: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
18: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เริ่มตอนแรกวันอังคารที่6ต

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: ครับก็ทางคุณจอห์นไรเดอร์ก็ประสานกับมาเมื่อสักครู่นี้แล้วนะฮ
2: ะ
1: ก็เดี๋ยวยังไงจะลงพื้นที่นะครับแล้วก็ไปช่วยดูเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆนานาเนี่ยที่เสียหายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองประสานกับทางเพาซ่าให้เรื่องน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันที่น้ำเข้าไปเนี่ยมันอาจจะจำเป็นที่ต้องใช้น้ำมันเครื่องหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะลองประสานดูแล้วกันในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์นะแต่ก็ไม่รู้จะอะไรยังไงเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะลองประสานดูนะครับเผื่อว่าจะได้เอาไปซัพพอร์ตหรือไปช่วยเหลืออะไรยังไงกันได้บ้างเนาะไม่งั้นโอ้โหเขาก็ลำบากกันนะงงเงินก็ไม่มีเนาะ
2: ส่วนของช่างบอยถ้าเกิดว่าเป็นจุดไหนยังไงก็แจ้งเข้ามาได้นะคะพี่หนุ่มจะได้ประสานช่างบอยต่อด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เขาไปลงพื้นที่อยู่ที่คลองจันทร
2: ์ค่ะ
1: นะครับโอเคมีจุดไหนที่น้ำลดแล้วแล้วท่านเองก็กังวลใจอย่าเพิ่งไปสตาร์ทนะ
2: ต้องให้แห้ง
1: ต้องให้แห้งก่อนนะอย่าไปสตาร์ทไม่ได้เลยนะสตาร์ทปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันดูดน้ำหรือดูดจะขมำใจยิ่งพังนะครับใจเย็นๆนะค่อยๆนะฮะเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่อง
2: ดูเรื่องของพี่อัจฉริยะค่ะ
1: อ่ะยังไงครับ
2: หลังจากที่ถูกตำรวจไปรวบตัวที่หน้าเวทีมวยอ้อมน้อยเมื่อวันเสาร์เช้าวันนี้ค่ะตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งในฐานะที่เป็นเจ้าของสำนวนมารับตัวคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเพื่อไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผัดแรกค่ะความผิดก็คือมีความผิดฐานช่อโกงประชาชนความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฟอกเงินลักลอบเล่นการพนันที่สน.ทุ่ง2ห้อง4ข้อหาค่ะระหว่างการควบคุมตัวออกมาขึ้นรถนักข่าวเองก็ถามคุณอัจฉริยะถึงประเด็นเงินบัญชีส่วนตัวค่ะช่วงปี 67 ถึง 68 191ล้านบาทชี้แจงได้ไหมทางคุณอัจฉริยะยืนยันว่าชี้แจงได้ทุกประเด็นแล้วก็ไม่เคยเอาเงินบริจาคเข้ามูลนิธิมาเล่นพนันมวยแน่นอนโดยเจ้าตัวยืนยันว่าถ้าไปเล่นมวย 300 400ล้านเอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรอเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องมีคนกลั่นแกล้งมีใบสั่งมาแน่นอนเพราะบัญชีของชมรมปิดไปตั้งแต่ปี 65สามารถไปตรวจสอบที่ Facebook ของชมรมหลังจากนี้จะขอดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะส่วนวันนี้จะได้ประกันตัวไหมทางคุณอัจฉริยะตอบด้วยสีหน้าที่ไม่ได้มีความกังวลนะคะโดยบอกว่าอย่าเพิ่งไปคิดเลยหลังจากนั้นก็เดินขึ้นรถของเจ้าหน้าที่ค่ะ
3: มีอะไร
4: เงินปี1890ล้านบาทที่เราชี้แจงได้ไหมครับ
3: ชี้แจงได้ทุกประเด็นอยู่แล้ว
4: ที่บันไดเจ็ดทางผู้เสียหายเขาบอกว่าเงินที่เขาโอนเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปหมุนเวียนในบัญชีพนันออนไลน์หมดเลยอันนี้เราชี้แจงได้
3: ไม่จริงครับผมถามว่าถ้าผมไม่เล่นมวย3-400ล้านผมเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่า
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นในหน้าครับตกบันไดนะเราตกบันไดนะ
6: คิดว่าคนนี้มีใบสั่งอะไรไหมครับพี่อ่ะ
3: มี
6: ใช่ไหมคิดว่ามาจากใครครับ
3: เอางี้ว่าบัญชีชมรมอ่ะมันถูกปิดไปตั้งแต่ปี65นะไปดูได้ใน Facebook ชมรมอ่ะ
7: สายสายสาย
3: ไม่ใช่ไม่จริงอ่ะมันเดี๋ยวให้ผมขึ้นรถก่อน
6: เดี๋ยวพี่อยากชี้แจงเลยครับตอนนี้มีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากแล้วหลังจากนี้ครับจะยังไง
8: น้องน้องไม่เป็นไร
3: เอาว่าให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนดีกว่าไม่เป็นไรผมคือนะ
4: กว่าที่อยากเชิญนั่นถ้าวันนี้ไม่ได้ขับ
8: ไปคิดเลยข้าวที่ไหน
6: ข้าวอยู่ข้าวอยู่ไปเดินข้างหลังฝากอะไรถึงใครไหมครับยังไม่ได้
1: ถือนี่คือไปฝากขังเลยนะ
2: ค่ะหลังจากที่ถูกควบคุมตัวเมื่อวันเสาร์วันนี้ภรรยาทนายความแล้วก็พันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์เป็นอดีตศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎก็มาเยี่ยมตั้งแต่เช้าเลยที่สน.ทุ่ง2ห้องโดยหมอธวัชชัยบอกว่าตั้งใจมาให้กำลังใจเอาข้าวเหนียวหมูปิ้งมาฝากคุณอัจฉริยะก็กินจนหมดก็มีการพูดคุยเรื่องสุขภาพทั่วไปทางคุณอัจก็ยืนยันว่าถูกกลั่นแกล้งแน่นอน
1: นี่ครับคุณผู้ชมครับเอ้านะฮะไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเรื่องนี้แม่ร้องขอความเป็นธรรมครับบอกว่าไปถูกลูกชายนะฮะลูกชายแท้ๆนะครับแล้วลูกสะใภ้เนี่ยพาตัวไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโดยคุณแม่เองบอกคุณแม่ไม่ได้สมัครใจที่จะไปนะฮะแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมครับแกเนี่ยถูกจับไปอยู่ที่นั่นอ่ะ2ปีครึ่งฮะแล้วแกบอกเลยว่าแกเนี่ยถูกทั้งทำร้ายทั้งข่มขู่บังคับให้กินยาก่อนสุดท้ายเนี่ยนะแกเนี่ยแอบติดต่อไปที่ลูกสาว
2: ค่ะ
1: ให้มาช่วยแกว่างั้นนะคุณผู้ชมครับลองไปดูครับ นี่ฮะคุณแม่รายหนึ่งนะครับร้องขอความเป็นธรรมครับหลังบอกว่าตนเองนั้นตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งนะฮะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโดยที่ตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้สมัครใจไปอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าระหว่างนั้นเนี่ยเธอถูกทำร้ายถูกข่มขู่รวมไปถึงถูกบังคับให้รับประทานยานอนหลับเป็นประจำก่อนที่สุดท้ายนะครับแอบติดต่อกับทางน้องสาวของเธอแล้วก็ลูกสาวนะฮะบอกว่าให้มาช่วยเหลือแล้วก็พาตัวออกมาจากศูนย์ดังกล่าวได้สำเร็จแต่เมื่อกลับไปถึงบ้านนะฮะปรากฏทรัพย์สินต่างๆนานาเงินทองในตู้เซฟทั้งตู้เนี่ยมันอันตรธานหายไปครับกิจการโรงงานเครื่องสำอางที่สร้างมากับมือไปอยู่ในความครอบครองของลูกชายครับรวมไปถึงลูกสะใภ้ของเธอเองต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะมาตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดหน่อยโดยคุณแม่เล่าย้อนแบบนี้ครับเมื่อปี50ตนเธอเองเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยนะฮะเริ่มต้นทำธุรกิจขายรถยนต์นำเข้าแล้วก็เต้นรถมือ2หลังจากนั้นปิดกิจการไปปี54ครับจากนั้นปี55หันมาทำธุรกิจแบรนด์เครื่องสำอางต่อมาครับลงทุนสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอางของตัวเองในย่านลาดพร้าวเลยครับจนโรงงานเนี่ยก่อสร้างแล้วเสร็จในปี60หลังจากนั้นครับดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องนะฮะจนเข้าสู่ช่วงปี58-59ลูกชายตนเองเนี่ยไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหมอฟันคุณแม่เนี่ยนะเป็นผู้แนะนำให้ทั้งคู่นั้นรู้จักกันด้วยแต่หลังจากที่แต่งงานกันไปลูกชายเนี่ยมีลูกมาอีก2คนแต่คุณแม่เนี่ยอ้างบอกว่าเริ่มมีปัญหาในครอบครัวแล้วลูกชายเนี่ยไม่ได้ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งขณะที่ลูกสะใภ้เนี่ยเป็นหมอฟันก็เริ่มมีปากเสียงกันเรื่องการทำงานแม่ก็เลยแอบช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองให้ลูกชายของแม่บ้างเนี่ยเป็นบางครั้งต่อมาครับปี65ลูกชายและลูกสะใภ้ก็เลยเข้ามาช่วยดูแลโรงงานเครื่องสำอางที่แม่เนี่ยสร้างเอาไว้โดยลูกสะใภ้ขอเป็นผู้บริหารกิจการเองทั้งหมดเลยครับแม่และลูกสาวเนี่ยจึงยอมรับเงินเดือนคนละประมาณสัก 50,000 บาทแลกกับความไว้วางใจให้กับลูกสะใภ้เนี่ยไปบริหารโดยหวังว่าลูกชายเองเนี่ยจะกลับมาทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็ครอบครัวเนี่ยจะมีความมั่นคงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแม่บอกว่าหลังลูกชายและลูกสะใภ้เข้าไปบริหารโรงงานได้ประมาณสัก3เดือนกลับพบว่ามีการเปลี่ยนชื่อโรงงานเลยครับโดยที่ภายหลังมาทราบเรื่องดังกล่าวนะฮะกระทั่งปลายปี66ทั้งคู่เนี่ยเกิดปัญหาครอบครัวอย่างหนักครับคุณแม่เนี่ยบอกว่าลูกชายมีความสัมพันธ์กับพี่เลี้ยงเด็กว่ะอุ๊ยตายจนกระทั่งเกิดความขัดแย้งในครอบครัวเพราะเมียหมอฟันจับได
2: ้ค่ะ
1: ว่างั้นนะฮะต่อมาปี67ลูกชายมาบอกคุณแม่บอกว่าแม่ผมไม่สามารถบริหารโรงงานต่อได้แล้วนะเนื่องจากมันขาดทุนผมขอคืนโรงงานให้แม่กลับไปดูแลก็แล้วกันโดยขอเวลา3เดือนนะเพื่อดำเนินการเรื่องของการเลิกจ้างพนักงาน30กว่าคนแม่เนี่ยก็เลยเริ่มเตรียมแผนงานที่จะกลับไปบริหารใหม่ติดต่อทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงวางแผนด้านการตลาดเพื่อเดินหน้าทำธุรกิจต่อแต่เหตุการณ์เนี่ยกลับพลิกผันนะฮะคุณแม่บอกแบบนี้บอกว่า21กุมภาพันธ์67ลูกชายเนี่ยเดินทางมาที่บ้านพร้อมกับผู้ชายอีก2คนโดยบอกว่าจะมาคุยเรื่องโรงงานก่อนที่ชายทั้ง2คนเนี่ยจะเข้ามาจับตัวปิดปากและอุ้มแม่เนี่ยขึ้นรถพยาบาลไปเลยโดยอ้างบอกว่าแม่เนี่ยเป็นโรคจิตแม่ต้องถูกนำตัวไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าแม่เองเนี่ยถูกใส่กุญแจมือนะถูกทำร้ายร่างกายถูกข่มขู่และถูกบังคับให้กินยานอนหลับเป็นประจำ
2: ค่ะ
1: แม่ยังบอกว่าไงอีกพี่หม
2: วยแม่บอกว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่นี้ก็คือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอะค่ะ2ปีครึ่งจนแอบติดต่อกับลูกสาวกับน้องสาวให้มาช่วยหลังจากที่ช่วยแม่ออกมาจากศูนย์ได้แม่กลับไปตรวจสอบทรัพย์สินของแม่พบว่ากิจการทั้งโรงงานเครื่องสำอางทรัพย์สินภายในบ้านที่เก็บไว้ในตู้เซฟมันหายไปโดยเฉพาะทองคำและทรัพย์สินมีค่าของแม่แม่บอกว่าลูกชายและลูกสะใภ้เป็นคนที่นำของของแม่ออกไปตอนนี้แม่เลยต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้งเรื่องการเข้ามาควบคุมกิจการการเปลี่ยนชื่อโรงงานของแม่ทรัพย์สินเงินทองของแม่ที่หายไปรวมถึงข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการถูกนำตัวไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโดยไม่สมัครใจด้วยคือประเด็นที่คุณแม่อ้างว่าระหว่างอยู่ที่ศูนย์ถูกทำร้ายถูกข่มขู่แล้วก็ถูกบังคับให้กินยาประเด็นนี้จำเป็นต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบทั้งเรื่องเอกสารการรับตัวประวัติการรักษาการให้ยาคุณแม่รวมถึงสภาพความเป็นอยู่และกระบวนการที่นำตัวเข้าไปอยู่ที่ศูนย์นี้แม่อยากให้ไปดูว่ามันเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็มันได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวไหม
1: ส่วนข้อกล่าวหาเรื่องของโรงงานแล้วก็ทรัพย์สินนะครับว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครองเนี่ย และมีการนำทรัพย์สินออกไปจริงหรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการตรวจสอบเอกสารทางธุรกิจบัญชีทรัพย์สินหลักฐานการโอนรวมไปถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับคุณแม่ยังบอกว่าที่ออกมาเปิดเรื่องราวครั้งนี้ไม่ได้ต้องการเพียงทวงคืนทรัพย์สินนะฮะรวมไปถึงกิจการที่อ้างว่าเป็นของตัวเองเท่านั้นแต่ต้องการให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์แก่ครอบครัวอื่นๆด้วยบอกว่าให้ระวังคนที่ไว้ใจไม่ได้คือคนที่อยู่ข้างตัวคุณเองลองฟังเสียงแม่ดูฮะ
9: ที่เขาจับแม่เข้าไปเขาบอกเลยว่าลูกให้เอามาขังตลอดชีวิตลูกชายยกเซฟที่บ้านแม่ไปด้วยแล้วก็โรงงานเอาโรงงานแม่ไปทำธุรกิจแม่ได้ไปขอร้องเขาแล้วบอกว่าคืนโรงงานให้แม่ได้ไหมเขาก็บอกก็ไปฟ้องเอาอยากให้หน่วยงานน่ะไปช่วยคนที่โดนขังโดนทรมานในนั้นเพราะว่าแม่ไปโดนขัง2ปีครึ่งเจ้าหน้าที่พนักงานเขาอ่ะตีอ่ะตายไป9ศพแล้วก็ยังมีคนโดนมัดกับเตียงโดนมัดกับเก้าอี้โดนตีโดนทุบอะไรอยู่ในนั้นอีกสถานที่แห่งนั้นน่ะมันอยู่ได้เพราะว่าไม่มีหน่วยงานไหนเชื่อไม่มีหน่วยงานไหนที่จะเข้าไปตรงนั้นเลยเจอมากับตัวเองแล้วก็มีหลายคนที่ได้หนีออกมาแล้วแล้วก็พร้อมที่จะมาเปิดเผยแล้วก็แม่ก็ต้องการให้ได้รับความยุติธรรมจากการที่แม่ไปโดนขังในนั้น
1: เนี่ยคุณผู้ชมครับที่สำคัญนะครับคือทางคุณแม่บอกว่าทางลูกชายเนี่ยได้มีการนำเอาเซฟตู้เซฟของแม่เนี่ยซึ่งมีทรัพย์สินอยู่ด้วยเนี่ยเอาไปด้วยยกไปเลยนะแม่เนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วไปแจ้งที่กองปราบเอ่ยไปแจ้งที่แบบหลายหน่วยงานอ่ะคุณผู้ชมสุดท้ายเรื่องก็ยังเงียบพอถึงเวลาเนี่ยลูกชายบอกอ้าวแม่แจ้งความหรือลูกชายเอาเซฟแบบมาคืนให้รู้สึกจะเดือนกันยา12กันยาหรือไง
2: 2กันยา
1: เอาเซฟมาคืนให้พอแม่เห็นแม่บอกไม่ใช่แล้วมึงเซฟนี้ไม่ใช่ของกู
2: คนละตัวคนละตู้กัน
1: คนละตู้กันเอาเซฟอะไรไม่รู้มาให้
2: ค่ะแล้วแม่เปิดเข้าไปได
1: ้ก็นั่นไงวันนี้แม่เขามาออกนะคุณแม่สวัสดีนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณแม่มากับอันนี้คือลูกสาวใช่ไหมฮะ
10: ใช่ค่ะ
1: น้องบิมเป็นลูกสาวนะ
10: ค
1: ่
10: ะ
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณนุชเป็นน้องสาวของคุณแม่นะ
10: ค่ะที่ไปช่วย
1: เป็นคนที่ไปช่วยถูกไหมฮะโอ้โหสวัสดีนะครับคุณแม่ยืนยันข้อเท็จจริงใช่ไหมว่าสิ่งที่แม่เล่านี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมด
10: มีข้อเท็จเป็นข้อเท็จจริงค่ะเป็นเรื่องจริงค่ะ
1: โอ้แล้วแม่ตอนนั้นแม่สร้างโรงงานทำเครื่องสำอางแล้วลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยเขาแม่อนุญาตให้เขาไปดูแลหรือว่าไง
10: ตอนแรกที่สร้างเขาไม่เคยเข้าไปจนแม่สร้างโรงงานปี60แล้วก็บริหารมาเรื่อยๆจนกระทั่งเขามีปัญหากับลูกสะใภ้ซึ่งลูกสะใภ้ก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำงานเลยลูกสะใภ้ทำงานคนเดียวแล้วก็แม่ยายเขาก็มาว่าลูกชายให้เราฟังว่า
1: เราก็เลยให้ลูกชายเนี่ยมาช่วยดูแล
10: ใช่ก็เลยบอกให้ลูกชายเข้ามาบอกว่า
1: โอเคไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวเราไปฟังตรงนู้นแต่ทีนี้ผมถามอีกนิดนึงครับแม่ผมอยากรู้ว่าเขาบอกแม่ก่อนหรือเปล่าว่าเขาจะเอาแม่ไปอยู่ที่อื่นอย
10: ู่ในไม่บอกค่ะไม่บอกไม่เคยบอก
1: เขามาจับตัวแม่ไปเลยเหรอ
10: จับไปเลยแล้ววันที่มาจับก็บอกว่าแม่อยู่บ้านไหมบอกอยู่บ้านบอกจะไปคุยเรื่องงานนะเรื่องโรงงานที่จะคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามา
1: ขอโทษนะแม่เขาอ้างว่าตัวแม่เนี่ยมีปัญหาทางจิตเหรอฮะ
10: ใช่ค่ะ
1: แม่เคยไปหาคุณหมอไปตรวจสอบทุกอย่างมีเอกสารว่ายืนยันว่าเราไม่ได้เป็นอะไรไหม
10: แม่มีประวัติการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเวชธานีเป็นคนร่างกายปกติมากไม่มีโรคประจำตัวค่ะ
1: ไม่มีเรื่องของจิตบำบัดไม่มีอะไรเลย
10: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีนะ
10: มีใดๆเลย
1: เรามีหลักฐานตรงนี้อยู่นะ
10: ค่ะ
1: โอ้ณวันนี้ทรัพย์สินเขายังไม่คืนแม
10: ่ยังค่ะแล้วก็เข้าไปยึดโรงงานไปทำโรงงานอะไรก็แล้ว
1: ครับแม่ครับก็วันนี้เราก็เลยเชิญคุณเอกสายไหมมารับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคุณเอกสายไหมจะเป็นคนที่ดำเนินการเรื่องนี้ต่อด้วยแล้วก็มีทนายแก้วมานะครับ
11: สวัสดีค่ะ
1: น่าตกใจมากเลยนะ
11: ค่ะ
12: ครับ
1: แต่ทีเนี้ยแม่ชื่อโรงงานเป็นชื่อแม่ป่ะ
10: เป็นสัญญาเช่าที่เป็นชื่อแม่แล้วก็แต่ว่าโรงงานที่ขออนุญาตอะไรก็คือเป็นชื่อลูกสาว
1: แล้วชื่อเขามีอยู่ในนั้นไหม
10: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีชื่อลูกชายแล้วลูกสะใภ้มีไหม
10: ไม่มีค่ะ
1: อ้าวแล้วเขามาถือครองได้ยังไงอะแม่
10: แต่ว่าตอนนี้เขาก็ไปจดบริษัทใหม่อะฮะ
1: เฮ้ย
10: จดบริษัทใช่ค่ะ
1: แต่ถือครองที่ดิน
10: ใช่ค่ะ
1: ถือครองโรงงานไว้
10: ใช่ค่ะ
1: แต่เปลี่ยนชื่อแล้วจดใหม
10: ่
1: มันทำได้หรือทนายแก้ว
12: คือมันคงจะมีฐานความเกี่ยวโยงกับจากสัญญาเช่าหรือเปล่าครับไม่มีใช่ไหมครับ
10: เพราะว่าณวันนี้เจ้าของที่ที่ให้เราเช่าอ่ะ
1: ได้ยังไง
10: พอเขารู้ความจริงว่าที่แม่หายไปอ่ะลูกชายไปโกหกว่าแม่ไปอยู่ต่างประเทศกับน้องแล้วก็ไปขอ
1: แล้วก็ไปขอแม่ไม่ได้อยู่ต่างประเทศเขาเอาแม่ไปไว้ที่ศูนย์
10: ใช่ค่ะแล้วก็ไปอ้างกับเจ้าของที่แบบนี้แล้วก็เพื่อขอทำสัญญาใหม่เป็นชื่อเขา
13: ก็เลยเอาสัญญาใหม่ไปจดไอ้นี่ได
10: ้แล้วพอเจ้าของที่รู้ว่าพอแม่ได้รับการช่วยเหลือมาแม่ก็เลยไปหาเจ้าของที่
1: อ้าวโอเคเดี๋ยวไปคุยทางฝั่งนู้นแล้วกันครับแม่ครับเพราะเรื่องนี้น่าจะยาวนะคุณผู้ชมครับโอ้โหฟังแล้วก็น่าตกใจนะ
11: ไม่อยากเชื่อว่าเป็นลูกชายเป็นลูกแท้ๆ
1: ลูกแท้ๆ
10: ลูกชายคนเดียว
1: ลูกแท้ๆ
11: แล้วแม่อยู่ตั้ง2ปีครึ่งอ่ะมันนานมากนะ
1: และที่สำคัญแม่ก็บอกเขาโดนทรมานทรกรรมอยู่ในสถานที่แห่งนั้นแล้วมันก็มีบุคคลอื่นที่ยืนยันได้ว่าโดนเหมือนกันซึ่งเราก็มีพยานด้วยนะฮะอีก2คนบอกฉันอยู่ที่เดียวกับแม่เนี่ยแหละ
11: แล้วถูกทำลาย
1: ถูกอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยฮะมันพัวพันไปกันใหญ่โตเลยล่ะเรื่องเนี้ย
11: ค่ะ
1: นะฮะอ้าวเดี๋ยวไปคุยในโหนกระแสพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับ
14: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
15: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
16: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
17: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
18: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
2: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33

0: ค่ะช่วงนี้ดูข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆมากเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบชิงโชคเป็นการชิงโชคยุคใหม่ค่ะมันหมดยุคแล้วสำหรับการกรอกใบเสร็จแล้วก็ส่งหลักฐานเพื่อจะไปชิงโชคนะคะอยากจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่เคยเห็นแบรนด์ใหญ่ๆที่เปิดให้คนได้ร่วมลุ้นโชคได้ง่ายแบบนี้มาก่อนนี่คือกิจกรรมที่ไส้กรอก CP เขาคิดมาแล้วค่ะว่าถ้าจะให้ลุ้นก็ต้องลุ้นให้ง่ายเป็นครั้งแรกของการลุ้นที่ง่ายที่สุดอิ่มที่สุดและแจกตะหน่ำที่สุดค่ะกับแคมเปญใหญ่ของไส้กรอก CP ที่ส่งง่ายได้ลุ้นทุกสัปดาห์และพิเศษสำหรับสมาชิก All Member ค่ะไม่ว่าจะซื้อที่ 7-Eleven หน้าร้านหรือว่าสั่งผ่าน 7-Eleven Delivery ก็ร่วมได้หมดนะคะ
1: ซึ่งฟังดีๆนะครับผู้ชมครับเพราะวิธีร่วมกิจกรรมเขาคิดมาให้ง่ายจริงๆนะฮะแค่คุณเนี่ยนะครับซื้อสินค้ากลุ่มไส้กรอกนะฮะโบโรนาแฮมหรือว่าเบคอน CP ทุกขนาดนะครับทุกรสชาติที่ร่วมรายการทุก1แพ็คเท่ากับ1สิทธิ์นะครับซื้อก็ลุ้นได้เลยครับไม่ต้องส่งใบเสร็จไม่ต้องกรอกข้อมูลแค่สแกน QR Code ที่อยู่ตรงหน้าซองนะฮะสแกนปุ๊บเข้าหน้ากิจกรรมแล้วกดยืนยันเข้าร่วมเพียง1ครั้งเท่านั้นจบเลยครับคุณผู้ชมครับแค่นี้จริงๆนะฮะที่เรียกว่าชิงโชคยุคใหม่ครับเพราะเขาเองเนี่ยตัดขั้นตอนยุ่งยากออกให้หมดเลยครับแค่ซื้อของที่เรากินอยู่แล้วระบบก็พร้อมพาเราไปลุ้นต่อทุกสัปดาห์แคมเปญนี้ยังได้2พรีเซนเตอร์2พรีเซนเตอร์รุ่นใหม่นะครับก็คือคุณปอนนรวิทย์ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังมีภูวินด้วยมาช่วยชวนคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะลุ้นกันไปนะครับแต่พูดไปอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับแถมรางวัลเนี่ยมันอลังการมากๆนะฮะแจกทั้ง iPhone 18 Pro Max ครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะเป็นสีเบอร์กันดี้นะฮะ5เครื่องต่อสัปดาห์มูลค่าเครื่องก็ 52,900 บาทรวมกัน40เครื่องครับยังมีบัตรวอชเชอร์นะครับเป็นทองคำมูลค่า 10,000 บาทครับรวม25รางวัลครับ
0: และไส้กรอกโบโลน่า CP ฟรีกว่า 65,000 แพ็คค่ะแฟนๆไส้กรอกและโบโลน่า CP นี่ยิ้มได้เลยนะคะอิ่มท้องแถมยังได้ลุ้น iPhone แล้วก็ทองคำด้วยจับสลากทุกวันศุกร์ต่อเนื่อง8สัปดาห์ค่ะเริ่มร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง27พฤศจิกายนนี้เริ่มจับครั้งแรกก็คือ9ตุลาคมติดตามการประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง Facebook CP Brand ค่ะ
1: ครับโอเคผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งข่าวดีนะครับสำหรับคนที่มีวินัยทางการผ่อนสินเชื่อที่ดีนะครับวันนี้ครับ Car for Cash นะครับผู้ชมครับขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถนะฮะเป็นรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์คนเก่งนะฮะที่ตั้งใจรักษาวินัยในการผ่อนสินเชื่อต่างๆได้ดีครับคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องแต่เบื้องหลังนะครับเราอาจจะไม่รู้เลยว่ากว่าจะทำได้แบบนั้นเนี่ยนะฮะต้องผ่านอะไรมาบ้างบางคนทำงานหนักขึ้นนะครับหรือว่ายอมตัดความสุขบางอย่างของตัวเองเนี่ยออกไปนะครับเพื่อดูแลทุกภาระให้ดีอย่างมีความรับผิดชอบต่อประวัติทางการเงินของตัวเองและเดินหน้าต่อไปได้นะครับ
0: Car for Cash ค่ะสินเชื่อเพื่อคนมีรถมองเห็นและเข้าใจดีว่าการรักษาวินัยแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและสำหรับ Car for Cash คนที่มีวินัยและความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งค่ะ Car for Cash จึงอยากช่วยให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงกับ Car for Cash พร้อมใช้ดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์ไม่ว่าจะปีใหม่หรือปีเก่าก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันค่ะทั้งรถยนต์บิ๊กไบค์วงเงินสูงสุด 140% พร้อมรับสุขบวกๆที่ Car for Cash มอบสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญาค่ะรวมมูลค่าสูงสุด 16,553 บาทนะคะ
1: บาท
0: ระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2569ค่ะ
1: ซึ่งยิ่งช่วงนี้นะครับที่หลายพื้นที่เองได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับนับน้ำลดแล้วนะฮะก็มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าตามมาแน่ๆ Car Forecast นะครับก็พร้อมนะครับให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่พร้อมช่วยให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงครับ Car Forecast นะครับสมัครง่ายรู้ผลไวอย่าลืมนะครับกู้เท่าที่จำเป็นนะฮะแล้วก็ชำระคืนไหวสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ LINE แอดนะฮะมีแอดนำหน้าด้วยแอดกรุงศรีออโต้หรือโทรไปด่วนตอนนี้027407400ย้ำอีกครั้งนะครับ027407400นะครับหรือที่ LINE นะฮะ LINE แอดมีแอดนำหน้าแอดกรุงศรีออโต้ครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็เมื่อกี้หลายคนผมเข้าไปแอบดูมีส่งเข้ามาเยอะเลยเรื่องของซ่อมรถนะของทางช่างบอยนะครับก็อย่าลืมนะครับคือตรงส่วนไหนที่น้ำลดแล้ว แล้วมีรถจอดอยู่แล้วก็คุณไม่สามารถที่จะเอารถออกจากพื้นที่ได้นะครับคุณก็แจ้งเข้ามาทางเราได้นะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างบอยเนี่ยเขาช่วยไปนะฮะนี่เขาเอาเครื่องปั่นไฟเอารถไปแบบนี้แล้วก็ตะเวนไปนะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีการไปช่วยเป่าล
0: ม
1: ให้เครื่องเนี่ยมันน้ำเนี่ยมันออกจากเครื่องก่อนในเบื้องต้นนะครับแล้วก็เรื่องของหูทงหูเทียนเขาจะปล่อยเขาจะเป่าให้หมดเลยเนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยคุณผู้ชมลองดูสิเนี่ยครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นทางพิจารณ์ไรเดอร
0: ์ค่ะ
1: เขาก็จะลงพื้นที่ให้นะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือเขาไปที่คลองจันนะฮะมีอะไรนะเพิ่มเติมอะไรนะ
0: ช่างกือรถไฟฟ้า
1: อ๋อช่างกือจะลงพรุ่งนี้10โมงครึ่งที่คลองจันสำหรับรถไฟฟ้า
0: ค่ะ
1: นะครับเจ้าของรถไฟฟ้าคุณต้องอยู่ที่รถด้วยนะเพราะคุณต้องเปิดกุญแจนะครับแต่ช่างกือเขาจะลงไปให้ใครที่มีรถไฟฟ้าอยู่ที่คลองจันนะครับพรุ่งนี้ช่างกือลงไปช่างบอยลงแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะฮะเมื่อวันซืนวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะลงไปเรื่อยๆแต่จุดไหนที่มันมีประเด็นน้ำลดอยู่แล้วก็ยังมีรถค้างอยู่ก็บอกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ประสานส่วนช่างใหญ่ V10 ก็คงไม่ได้ไปแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เขาส่งมาช่างใหญ่ V10
0: ส่งช่างใหญ่ V10 รออยู่
1: คือก็บอกยกไปอู่เถอะคือยกได้ครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นแค่เบื้องต้นเราไม่ได้บอกเขาจะไปซ่อมไม่ทันที่นั่น
0: ค่ะ
1: นะฮะคือเบื้องต้นไปเอาน้ำออกก่อนเอาไอ้พวกโคลนเคลินฝุ่นต่างๆนานาที่มันขังอยู่ในไอ้เครื่องห้องเครื่องด้านหน้าเนี่ยไปเอาออกก่อนนะครับแต่ไอ้เอาไปอู่เนี่ยต้องเอาไปอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าช่างบอยก็ไปซ่อมไม่ถึงที่ไม่ใช่อย่างกันนะฮะอย่าไปเข้าใจผิดอันนี้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นดีกว่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยครับอ้าวโอเคนะครับเดี๋ยวโหนกระแสนะครับวันนี้ไปคุยเรื่องเราที่แหมมันฟังแล้วมันก็โอ้โหมัน
0: สะเทือนใจ
1: ตกใจอ่ะคุณผู้ชมคือแต่ทางฝั่งของตัวลูกชายกับลูกสะใภ้เรายินดีนะถ้าคุณจะชี้แจงอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวจะให้คนติดต่อไปด้วยนะฮะเดี๋ยวไปฟังทางคุณแม่กับทางน้องสาวแล้วก็ทางลูกสาวพูดนะครับว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ค่ะ
1: นะอ่ะโอเคครับ
0: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวโหนกระแสจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
4: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปอสาและลำไย
5: ยาน้ำแก้ไออายุราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอายุราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสวันนี้แหมมันเป็นเรื่องที่มันเหลือเชื่อจริงแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งร้องขอความเป็นธรรมเข้ามานะฮะบอกว่าแม่เนี่ยมีลูกชายนะฮะเป็นลูกชายแท้ๆเลยครับแล้วลูกชายเองเนี่ยก็ไปมีภรรยาซึ่งภรรยาเนี่ยคุณแม่ก็เป็นคนจัดสรรดูแลให้ด้วยนะจนสุดท้ายทั้งคู่เนี่ยครองคู่กันมีลูกด้วยกัน2คนอยู่ๆไปคือคุณแม่เองเนี่ยนะฮะแกเนี่ยมีกิจการเมื่อก่อนแกขายรถเป็นรถมือ2บ้างเป็นรถนําเข้าบ้างตอนหลังเนี่ยไม่อยากทําก็เลยเปลี่ยนมาทําเรื่องของเครื่องสําอางทําครีมสร้างโรงงานเองเลยคุณผู้ชมครับพอสร้างโรงงานเองเสร็จปุ๊บปรากฏว่าลูกชายเองตอนนั้นไม่ได้ทํางานทําการอะไรฮะแล้วก็ไปได้เมียเนี่ยเป็นหมอฟันนะคุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตัวฉันเองเนี่ยก็ให้เธอมาทำงานกับฉันแล้วกันเนาะอย่างน้อยเนี่ยตัวเธอเองคือลูกนะฮะจะได้แบบช่วยกันดูแลกิจการก็เข้ามาแล้วครับปรากฏลูกสะใภ้เข้ามาด้วยหลังจากนั้นฮะทำกันงานกันไม่ได้สักพักคุณผู้ชมครับลูกชายพาผู้ชายที่ไหนไม่รู้สองคนเข้ามาเจอคุณแม่แล้วล็อกตัวคุณแม่จับคุณแม่เนี่ยไปส่งสถานบำบัดแม่งงบอกอ้าวเกิดอะไรขึ้น แม่เองไม่ทำไงถูกจับอยู่ที่นั่นแหละ2ปีครึ่งหลังจากนั้นครับแอบติดต่อน้องสาวมาน้องสาวเนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยเหลือออกมาได้คุณแม่กลับมาอีกทีปรากฏว่าบริษัทคุณแม่โรงงานคุณแม่โดนเปลี่ยนชื่อไปเป็นชื่อของทางลูกชายและลูกสะใภ้ชื่อบริษัทที่เคยตั้งไว้ก็เปลี่ยนหมดวันนี้คุณแม่ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่วันนี้ครับคุณแม่มานั่งกับเรานะครับพร้อมกับทางลูกสาวนะครับลูกสาวคือเป็นน้องบีมนามสมมุตินะสวัสดีครับแม่ครับบีมครับแล้วก็วันนี้มีคุณนุชนะฮะเป็นน้องสาวของทางคุณแม่นะครับสวัสดีครับคุณนุชครับวันนี้นะครับคนที่จะมารับเรื่องราวไปช่วยเหลือนะครับคือคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดมาพร้อมกับดร.มนชัยจงกัญจนกุลทนายแก้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โอเคเดี๋ยวเอกกับแก้วเดี๋ยวฟังพร้อมๆก
6: ัน
1: นะครับคุณแม่สวัสดีนะแม่แม่ก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแม่อายุเท่าไหร่ฮะเนี่ย
7: 63ค่ะ
1: 63นะแม่มีอาการป่วยมีประวัติการป่วยอะไรยังไงบ้างไหมครับ
7: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเลยนะ
7: ไม่มี
1: แม่มีใบยืนยันการดูแลสุขภาพอะไรยังไงมาบ้างไหม
7: มีประวัติการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเวชธานีแล้วก็มีประกันชีวิตที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลครั้งละ1ล้านและเงินชดเชยรายวันวันละ 7,000
1: เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเองเนี่ยผ่านกระบวนการจากการตรวจสอบของประกันไปแล้ว
7: ใช่ค่ะ
1: คือประกันเนี่ยถ้าเกิดคุณมีอาการอะไรเงี้ยเขาไม่รับอยู่แล้ว
7: ใช่ค่ะ
1: แต่อันเนี้ยประกันเขาการันตีเลยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหม
6: ยังคุ้มครองอยู่
1: ยังคุ้มครองอยู่นะ
7: ตั้งแต่โดนจับไปก็ประกันขาดแล้วแต่ว่าตัวแทนประกันก็กำลังจะแบบหาทางทำเรื่องให้เราได้ต่อ
1: โอเคนะครับคุณแม่เรื่องราวของคุณแม่มันเป็นยังไงคุณแม่ลองเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับตั้งแต่แรกเลยอ้าวเชิญครับคุณแม่ครับ
7: ค่ะก็แต่งงานอยู่กินกับสามีมาก็มีลูกสอง
1: คนฮะสองคนนะ
7: คนค่ะเป็นลูกชาย
1: ลูกชายคนโตหรือคนเล็กลูกชายคนโตนะฮะ
7: ค่ะแล้วก็ลูกสาวคนเล็ก
1: ครับผม
7: ซึ่งลูกห่างกัน7ปีแล้วก็จนปี46ก็ได้หย่ากับ
1: พ่ออยากกันกับสามี
7: กับสามี
1: แยกทางนะฮะโอเคปี46ครับจากนั้นยังไงต่อ
7: แล้วเราก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาโดยตลอดแล้วก็ทำธุรกิจตั้งแต่แบบขายโทรศัพท์มือถือ
1: ครับ
7: แล้วก็ปิดแล้วก็มาเป็นกิจการขายรถนำเข้าแล้วก็รถมือสองแล้วจนช่วงน้ำท่วมตอนนั้นก็เลยเลิกกิจการขายรถ
1: ครับ
7: แล้วก็มาเริ่มธุรกิจทำแบรนด์เครื่องสำอางก่อน
1: ครับ
7: แล้วทำแบรนด์เครื่องสำอางมาประมาณ2ปีเราก็เลยเช่าโรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง
1: เช่าโรงงานนะฮะ
7: เช่าโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางก่อนตอนแรกนะฮะ
1: ครับ
7: ปีนั้นแล้วก็ปี57เช่าโรงงานผลิตเครื่องสำอางรับผลิตเครื่องสำอางจนปี60น่ะเราเก็บเงินมาสร้างโรงงานด้วยเงินสดเลย
1: อ๋อ
7: ใช่ค่ะ
1: ก็คือในช่วงปี57เนี่ยเช่าเขาก่อน
7: เช่าเขาก่อน
1: เช่าก่อนแล้วก็ทำผลิตเครื่องสำอางออกมาขาย
7: ใช่ค่ะ
1: เสร็จเก็บหอมรอมริบได้ผ่านไป3ปีจาก57มา60
7: สร้างโรงงาน
1: สร้างโรงงานเองเลยเป็นของตัวเองเลย
7: เป็นของตัว
1: สร้างแถวไหนฮะ
7: ลาดพร้าว62ค่ะ
1: โอเคเป็นโรงงานทำเครื่องสำอางอันนี้ใช่ไหมฮะ
7: ใช่ค่ะ
1: โรงงานนี้นะ
7: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับเชิญต่อเลยครับ
7: แล้วก็
1: จากนั้นยังไงต่อฮะ
7: ลูกชายก็แต่งงานเสร็จแล้วเขามีลูก
6: แต่งงานปีไหนครับขอโทษครับ
7: น่าจะประมาณปี60
1: หมายถึงตัวลูกชายใช่ไหม
7: ตัวลูกชายจำไม่ได
1: ้อันนี้ภายในบ้านถูกไหมฮะไอ้ภายในโรงงานนะ
7: ใช่ค่ะใช
1: ่อันนี้ในสมัยที่แม่อยู่นะ
7: ใช่ค่ะ
1: อ่ะโอเคลูกชายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ทำงานทำการอะไรถูกไหม
7: ไม่ทำงานค่ะ
1: อ่ะโอเคหลังจากนั้นตัวแม่เองเนี่ยเห็นว่าเขาเองยังไม่มีคู่แม่ไปหาคู่ให้เขาเหรอ
7: ใช่ค่ะ
1: แม่ไปหาคู่ที่ไหนอ่ะมันหาง่ายอย่างนั้นเลยแม่ไปหา
7: เราเป็นคริสเตียนเราเข้าโบสถ
6: ์ครับ
7: แล้วก็ไปเจอกันในโบสถ์
1: Oh.
7: แล้วก็เห็นลูกสะใภ้แบบมาแบบมาโบสถ์เป็นลูกพระเจ้าอะไรนะก็นะต้องเป็นคนดีอ
1: ่
7: ะเราก็เลยแนะนำเขาแบบว่าให้จีบคนนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เลยแนะนำลูกชายบอกเนี่ยหนูคนนี้เขาเข้าโบสถ์ไปเจอแม่หนูก็ลองไปคบกับเขาดูสิไปจีบเขาดูใช่ไหม
7: ซึ่งใช่ค่ะ
1: เขาก็ไปจีบกัน
7: ก็ใช่ค่ะ
1: แล้วก็รักกัน
7: ค่ะแล้วก็แต่งงานกัน
1: เขาแต่งงานปีไหนแม่พอจำได้ไหม
7: ประมาณปี60น่าจะ
1: ปี60ก็ปีที่สร้างโรงงานใช
7: ่ใช่ค่ะ
1: เพราะปี60นั้นแม่สร้างโรงงานเองอะนะ
7: แต่ก่อนนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเขาก็จีบกันมาหลายปีแล้วตั้งแต่คนลูกสะใภ้ยังเรียนปีสุดท้ายของทันตแพทย
1: ์ครับครับ
7: เขาก็จีบกันมาจนมาแต่งงานปี60
1: ครับหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับแม่
7: แล้วก็มีลูก
1: ขามีลูกกันสองคน
7: ตอนแรกมีลูกคนเดียวแล้วก็คลอดลูกคนแรกมาแล้วเขาก็จะให้แม่ไม่ต้องแบบเบาๆเรื่องงานที่โรงงานแล้วก็มาช่วยเขาเลี้ยงลูก
1: ตอนนั้นเขาเข้ามาทำงานในโรงงานเรายัง
7: ไม่ค่ะยัง
1: ยังนะ
7: ไม่ทำอะไร
1: แม่ยังทำของแม่อยู
7: ่กับลูกสาว
1: ตอนนั้นตัวน้องบีมเองก็ทำอยู่ที่โรงงานเหมือนกันถูกไหมฮะโอเคแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยลูกชายเนี่ยไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรในโรงงานเลย
7: ไม่เลย
1: รับเงินจากแม่อย่างเดียวแม่ให้เงินเดือนเข้าไหม
7: ไม่ค่ะ
1: อ๋อแม่ไม่ได้ให้เงินแล้วก็ทำมาหากินอะไรล่ะแม
7: ่ก็อยู่กับแฟนแล้วก็แม่ก็แอบให้เขา
1: แม่ให้เงินลูกชาย
7: ใช
1: ่แต่ตัวลูกสะใภ้เนี่ยทำงาน
7: ใช่ค่ะ
1: เป็นหมอฟัน
7: ใช่ค่ะ
1: โอเคจากนั้นยังไงต่อครับ
7: แล้วก็จนปี64-65เนี่ยเขาก็ทะเลาะกันแล้วก็หลายๆครั้งตลอดมาตั้งแต่มีลูกทางแม่ยายเขามั่งแล้วก็ลูกสะใภ้บ้างก็มาบอกกับแม่บอกว่าเนี่ยเบ้นไม่ได้ทำงานเลยนะกุ้งปล่อยทำงานคนเดียวอะไรเงี้ยลูกสะใภ้ทำงานคนเดียวอะไรเงี้ยทำไมแม่แบบไม่ให้ลูกแม่ทำงานบ้างอะไรเงี้ยพูดมาหลายๆครั้งเรื่อยๆเราก็มีความรู้สึกความเป็นแม่เราก็รู้สึกแบบโอ้โหเราก็เจ็บนะเขามาว่าลูกเราอะไรเงี้ยเราก็เลย
1: ครับแต่ต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมครับในสิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่เนี่ยมันเป็นแค่มุมเดียวนะฮะคือจริงๆเพื่อความเป็นธรรมก็ต้องให้โอกาสทางฝั่งของตัวลูกชายกับทางลูกสะใภ้เขาชี้แจงด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าฟังความมุมเดียวแล้วมุมนู้นก็ไม่ได้พูดแล้วมันก็ไปปากปั๊มเขานะฮะณตอนนี้เขาก็ยังถือว่ายังไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรนะครับเดี๋ยวทีมงานจะลองประสานดูว่าเขาจะชี้แจงหรืออะไรยังไงไหมนะครับอ่ะโอเคหลังจากนั้นยังไงคุณแม
7: ่แล้วจนปี65ก็ชวนลูกชายอ่ะเข้ามาทำงานโรงงานเราอ่ะเปิดบริษัทมาเป็นชื่อย่อของแม่แล้วก็ลูกชายแล้วก็ลูกสาว
1: ตอนนั้นแม่เปิดเป็นชื่อของแม่นะเป็นชื่อ3คน
6: ชื่อ3คน
1: เราเอ่ยได้ไหมแก้วเอ่ยชื่อบริษัทเขาได้ไหมณตอนนั้น
6: ได้ครับ
1: ณตอนนั้นชื่ออะไรฮะ
6: ชื่ออะไรครับ
7: PBB Cosmetic
1: PBB นะ
7: ค่ะ
1: PBB Cosmetic โอเค
7: ค่ะ
1: อันนี้คือชื่อใช้ตอนนั้นนะ
7: ค่ะ
1: จากนั้นยังไงต่อครับแม
7: ่แล้วเรา
1: แม่พยายามจะไปเอ่ยชื่อคนอื่นคือนะคนที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี
7: ้อ๋อค่ะ
1: ครับ
7: เราก็เลยชวนลูกชายให้แบบมาช่วยแม่ทำงานที่โรงงานดีกว่า
6: ตอนปี65นะครับ
7: ตอนปี65มาช่วยแม่ทำงานที่โรงงานเขาจะได้ว่าเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ทำงานอะไรอย่างเงี้ย
6: ครับ
7: แล้วก็ลูกสะใภ้ก็ตามมาด้วยตามมาคุยแล้วเราก็พาเขาไปดูโรงงานอะไรเงี้ยพอเขาเห็นเรื่องกระบวนการผลิตเครื่องจักรอะไรข้างในเขาก็เลยบอกว่าลูกสะใภ้ก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาจะมาช่วยทำเขาจะมาช่วยทำลูกสะใภ้จะมาช่วยทำทั้งที่เขามีคลินิก
6: ของเขาอยู่แล้ว
7: ทำกันอยู่แล้ว
6: แล้วตกลงเข้ามาทั้งสองคนเลย
7: เข้ามาทั้งสองคนตอนมาคุย
6: ตอนนั้นคุณแม่ให้เงินเดือนหรือว่าตกลงเป็นแบบไหนกับค่าตอบแทนเขาทั้งสองคนนะครับ
7: ตอนแรกตกลงกันว่าเข้ามาทำอ่ะแบ่งกัน
6: แบ่ง
7: พอกำไรก็คือแบ่งกันคนละครึ่ง
6: แบ่งเปอร์เซ็นต์กัน
7: แบ่งเปอร์เซ็นต์กัน
6: แต่ว่าไม่มีเงินเดือนใช่ไหมครับ
7: ไม่มีเงินเดือน
6: ไม่มีเงินเดือน
7: เพราะว่าแม่มีฐานลูกค้าที่ผลิตครีมอยู่แล้วจนพอเขาเข้าไปทำปุ๊บเขาก็
6: ตอนนั้นขอโทษคุณลูกชายกับลูกสาวก็มีตำแหน่งเป็นอะไรของบริษัท
7: ลูกชายกับลูกสะใภ้เหรอฮะ
6: ครับได้จดชื่อเขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทหรือเปล่าครับหรือว่า
7: ตอนนั้นที่เราจด PBB Cosmetic อะลูกสาวจะเป็นกรรมการผู้จัดการแล้วแม่ลูกชายกับลูกสะใภ้ให้เป็นกรรมการแต่ถือหุ้นนิดเดียวเพราะว่าเขาไม่ได้เข้ามาทำ
1: เขามีชื่อถือหุ้นอยู่ใช่ไหม
7: ตอนนั้นณตอนนั้น
1: นะ
7: ตอนนั้น
1: โอเคอันนั้นปี65ถูกไหม
6: ปี65ครับ
1: ปี65ลูกสาวนี่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจนะฮะในการลงลายมือเซ็น
7: ใช
1: ่
7: ค่ะ
1: แต่สองคนนั้นเป็นแค่กรรมการ
6: เป็นกรรมการ
1: มีอำนาจในการลงนามไหม
7: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเลยนะแม่ยืนยันนะ
7: ไม่มีค่ะยืนยันค่ะ
6: กับเป็นผู้ถือหุ้นใช่ไหมครับมีหุ้นด้วย
7: เพราะกรรมการจะมีถือหุ้นใช่ไหมคะก็มีหุ้น
1: ครับก็แล้วตัวแม่ล่ะ
7: ตัวแม่ไม่ได้เป็นกรรมการในนั้นตัวแม่เป็นประธานบริษัท
1: เป็นประธานนะ
7: ค่ะ
1: แม่เป็นประธานลูกสาวเป็นกรรมการนะผู้จัดการสามารถลงนามได
7: ้ค่ะ
1: ส่วนลูกชาย
6: เป็นกรรมการ
1: ลูกสะใภ้เป็นกรรมการเฉย
6: ๆครับ
1: โอเคไม่สามารถลงนามอะไรได้เลยนะ
7: ไม่ลงนามอะไรไม่ได้เลย
1: โอเคอันนั้นปี65
7: ค
1: ่ะจากนั้นมันเป็นยังไงต่อแม่
7: แล้วพอเขาเริ่มเข้ามาทำงานปุ๊บเขาก็ไม่ได้ให้แบ่งหุ้นละเขาก็เลยมาบอก งื่อนไขใหม่ว่าขอจ่ายเป็นค่าเช่าละกันให้แม่กับน้องอ่ะให้โอกาสเขาแบบทำงาน
1: หมายความว่าไงให้เป็นค่าเช่าคืออะไร
7: หมายถึงว่าเขาจะจ่ายค่าเป็นค่าเช่าโรงงานค่าเช่าเครื่องจ
1: ัก
7: ร
1: เขาขอทำเอง
7: ใช่ขอทำเอง
1: โดยขอทำเอง
7: ค่ะ
1: ขอทำเองโดยการที่เขาจะจ่ายค่าเช่าให้แม่ไม่ต้องยุ่งเลย
7: เครื่องจักร
1: เขาจะเป็นคนทำเองเครื่องจงเครื่องจักรผลิตออกมาเอง
7: ใช่
1: ส่วนแม่กับน้องไม่ต้องทำ
7: ใช่
1: แล้วแม่ยอมไหม
7: ยอม
1: ยอมนะเพราะเขาเป็น
7: เพราะว่าเขาเป็นลูกชายเหรอ
1: เขาเป็นลูกชายเพราะเขาเป็นลูกชายม
7: ัน
1: เขาคือสายเลือดของเรา
7: ใช่
1: ลูกชายบอกแม่เดี๋ยวผมทำให้เองผมเช่าแม่เหนื่อยมามากแล้วแม่เอาเงินค่าเช่าเนี่ยไปเก็บไว้กินดีกว่าแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วน้องสาวล่ะตอนนั้นอยู่ในสารภาพอะไรเขาจะเข้าไปทำเอง
7: ก็ยอมค่ะ
1: ยอมยอมให้พี่ชายเป็นคนมาทำ
7: ไม่ตอนนั้นบีมไม่ได้ยอมนะตอนที่พี่ชายจะมาที่เถียงกันทะเลาะกันนะตอนแรกเขาก
8: ็ใช่ตอนแรกไม่ยอมแล้วแม่บอกให้ยอมเถอะปล่อยให้พี่เบนซ์เขาทำไปเพราะยังไงก็เป็น
1: เออชื่อใครก็แล้วกันนะเอาเป็น
7: ปล่อยให้พี่
1: เขาทำไป
8: ใช่ค่ะเพราะว่ายังไงก็เป็นครอบครัวเรา
1: ครับครับ
7: แล้วอีกเหตุผลนึงที่ยอมให้ลูกมาทำอ่ะคิดว่าลูกชายมาทำก็จะได้ไม่ได้โดนทางฝั่งภรรยาเขามาว่า
1: โอเคเอาง่ายๆเอาเป็นว่าณตอนนั้นเนี่ยแม่ก็ไม่อยากให้ทางลูกสะใภ้ไปว่าลูกชายเราว่าไม่ทำมาหากินอะไรเลยเอาแต่เกาะภรรยากินแม่ก็เลยยอมถ้างั้นลูกชายเข้ามาบริหารก็แล้วกันส่วนแม่กับน้องเดี๋ยวถอยให้แม่ยอมแบบนั้นน
7: ะ
1: น้องจากการที่เป็นคนที่กรรมการผู้จัดการสามารถลงนามได้ถอนตัวออกมาถอนไหม
8: ไม่ได้ถอน
1: ไม่ถอนนะก็ยังมีอำนาจอยู
8: ่ใช่ค่ะ
1: ส่วนตัวแม่ถอยจากประธานไหม
7: ถอย
1: ถอยจากประธานนะแล้วก็ให้ลูกชายเนี่ยเข้ามาดูแลกิจการ
7: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะอ่ะโอเคพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องมันไม่ได้สวยงามอย่างที่แม่เขาคิดว่าลูกชายจะเลี้ยงดูคิดว่าลูกชายจะเข้าไปบริหารโรงงานให้อันนี้ตามคำบอกเล่าของแม่นะครับต้องบอกงี้ก่อนนะคือเพื่อความเป็นธรรมของทางอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเพราะเขายังไม่ได้พูดแม่อ้างแบบนั้นแต่สุดท้ายแม่เขายังบอกด้วยว่าหลังที่ปล่อยมือให้แล้วเนี่ยลูกชายกลับเอาบุคคลหนึ่งเนี่ยล็อกตัวแม่แล้วจับไปส่งที่สถานบำบัดบอกว่าแม่เนี่ยเป็น
7: จิตเวช
1: พักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
9: โหนกระแสจากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
11: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปอสาและลำใหญ
12: ่ยาน้ำแก้ไอไอโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุก

0: ม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
1: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
3: โหนกระแสจากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: เพราะว่าแม่จะเริ่มมากลับมาทำโรงงานในเดือนเมษา
7: ครับ
6: แม่ก็เลยติดต่อที่มีแม่มีคอนแทคอยู่ที่ประเทศลาวแม่ก็เลยติดต่ออยากจะให้เอาให้คนลาวเข้ามาผลิตกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อพระเอกลาวแล้วก็ติดต่อผู้จัดการเขา
7: อืม
6: ค่ะแล้วก็ได้คุยไลน์อะไรกันเรียบร้อยแล้วก็นัดกันทำสัญญาเดือนเมษาที่เขาจะมารีวิวที่โรงงานอะไรอย่างเงี้ย
7: เราก็เตรียมตัวเรียบร้อยหมด
6: ค่ะ
7: จากนั้นยังไงฮะมันเกิดอะไรขึ้น
6: แล้วพอเดือนกุมภาวันที่21กุมภา
7: ปี
6: 2567
7: 67แล้วนะ
6: 67
7: เกิดอะไรขึ้นครับ
6: ลูกชายก็บอกว่าแม่อยู่บ้านไหมจะเข้ามาคุยเรื่องโรงงานเราก็เข้าใจว่าจะมาคุยเรื่องการขนย้ายของอะไรแบบนี้ค่ะแล้วบอกอยู่
7: แม่อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งอยู่กับลูกสาวใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
7: ส่วนลูกชายเขาก็อยู่กับภรรยาเขาอีกหลังนึงนะ
6: ใช่ค
7: ่
6: ะ
7: เขาจะมาหาแม่นะ
6: ใช่ค่ะ
7: เสร็จยังไงต่อ
6: เราก็พอเขาเข้ามาที่บ้านเขาก็มากับผู้ชายสองคน
7: เคยเจอหน้ามาก่อนไหมสองคน
6: ไม่เคย
7: แต่งตัวยังไงมา
6: แม่ก็ยังคิดเลยว่าเอ๊ะเพื่อนเขาสองคนนี้เราไม่เคยเห็นแล้วทำไมแต่งตัวแบบเหมือนตอนนั้นคิดทำไมเหมือนพวกเล่นขี้ยาอะไรประมาณเนี้ย
7: ฮะ
6: ใช่ค่ะ
7: เพื่อนเขาเนี้ยแต่งตัวเหมือนขี้ยา
6: ใช่ค่ะ
7: มันแต่งตัวยังไงครับพี่แม่เหมือนขี้ยา
6: คือเขามีรอยสักแล้วก็ผอมๆดำๆแล้วก็ใส่แมสเข้ามาค่ะแล้วก็พอมาถึงปุ๊บลูกชายก็บอกคนนี้ชี้มาที่แม่
7: แล้วคนนี
6: ้คนนี
7: ้
6: แล้วก็สองคนนั้นก็คือคนนึงเข้ามาข้างหลังแม่แล้วก็ช้อนตัวแล้วก็เอามือปิดปากและอีกคนนึงก็ยกขาแม่ขึ้นแล้วก็จับไปที่รถตู้ที่เขาแอบจอดไว้ตรงข้างรั้วหน้าบ้านแม่ค่ะกำแพง
7: อุ้มไปเลยเหรออ
6: ุ้มเลยค่ะ
7: แล้วตอนนั้นลูกสาวอยู่ไหน
6: อยู่ในบ้านนะ
7: เราไม่เห็นเหรอลูกเห็นไหม
6: เห็นตกใจกัน
7: เห็นไหม
6: เห็นค่ะ
7: แล้วตอนนั้นคุณทำยังไง
8: ก็มอง
7: มอง
8: ใช่ค่ะ
7: แล้วคุณไม่ช่วยเหรอไม่อะไรเหรอ
8: ตอนนั้นพี่ชายบอกว่าจะพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลไปหาหมอซึ่งหนูก็คิดว่าถ้าหากคุณแม่เป็นซึมเศร้าเราก็ควรได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
7: ไม่แล้วแม่เขาเป็นอะไรอ่ะตอนนั้นแม่เขาเป็นอะไรคุณอยู่กับเขาคุณเห็นว่าแม่เขาเป็นอะไรตอนนั้น
8: แม่ไม่ได้เป็นอะไรค่ะ
9: พี่แต่ว่าปกติดีใช่ไหม
7: แม่ปกติดีแล้วทำไมมีคนมาอุ้มไปแล้วแม่บอกเนี่ยพี่บอกเป็นซึมเศร้านะก็เป็นจิตเวชเป็นซึมเศร้าทำไมคุณถึงไม่ห้ามอ่ะ
8: เพราะว่าตอนนั้นหนูก็รักพี่แล้วก็เคารพในสิ่งที่พี่บอก
7: คือเชื่อในตัวเขา
8: ใช่ค่ะ
7: เชื่อในสิ่งที่เขาบอก
8: ใช่ค่ะ
7: เขาบอกอะไรเราเชื่อหมด
8: ใช่ค่ะ
7: เขาบอกแม่เป็นซึมเศร้าต้องเอาไปรักษาก็ยอม
8: ใช่ค่ะ
9: แล้วรถตู้ที่จอดเป็นรถตู้อะไรครับเป็นแอมบูเลนซ์หรือว่าเป็นรถตู้ปกติ
6: เป็นแอมบูเลนซ์
9: เอาเป็นรถของโรงพยาบาล
6: ไม่ใช่ค่ะเป็นแอมบูเลนซ์เหมือนรถกู้ภัยอะไรอย่างนั้นนะ
9: อ๋อ
6: หมายถึงว่าเป็นรถที่มีไซเรนข้างบน
10: ของศูนย์ที่นี่เหรอครับ
6: ไม่ใช่ค่ะเขาจะติดสติ๊กเกอร์บอกพูดได้ไหมคะ
10: เอาให้จดดีกว่าครับ
7: เขียนนี่เขียนนะนี่แม่สติ๊กเกอร์อะไรคือนี่เขาเขียนได้หมดนะแล้วเขียนภาษาอังกฤษด้วยกูจะอ่านออกไหมเนี่ย อ๋อได้อยู่อ๋ออันนี้ผมไม่เชื่อหรอกว่าเขาเป็นจิตเวชอ่ะเพราะเขียนได้ขนาดเนี้ยจะเป็นจิตเวชไง
9: เป็นอะไรเวชอ๋อ
7: ฮะ
9: ครับ
7: เออ
9: คือผู้
7: น
9: ั้
7: น
9: ง่าย
7: ก็คือ
9: มันเป็นรถฉุกเฉินของ00นี
6: ้ค่ะ
9: โอเคแล้วตอนนั้นเวลาประมาณกี่โมงครับที่เขาเข้ามาครับ
6: บ่ายโมงครึ่งประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งประมาณเนี้ย
9: เออ
6: ค่ะ
9: แล้วก็จับแม่เข้าขึ้นไปในรถเลยเหรอครับ
6: ตอนที่เขาอุ้มออกไปปุ๊บแล้วก็อีกคนนึงเปิดท้ายรถแล้วก็วางตัวแม่ลงเพื่อจะเอาเข้าท้ายรถแม่ตะโกนร้องช่วยด้วยเขาก็เลยผลักแม่เข้าไปในรถแล้วก็ต่อยท้อง
7: ต่อยท้อง
6: ต่อยท้องค่ะ
7: ไอ้สองคนนั้นนะ
6: ค่ะคนที่จับผลักแม่เข้าไปแล้วก็ต่อยท้อง
9: แล้วลูกชายยืนอยู่ข้างๆไหม
7: ในระหว่างนั้นน่ะลูกชายอยู่ไหม
6: ไม่อยู่เขาน่าจะอยู่ในบ้านมั้งเพราะว่าตอนอุ้มมาแล้ววางแม่เพื่อจะดันเข้าท้ายรถอ่ะแม่ก็มองไม่เห็นใครนะแม่ร้องช่วยด้วย
7: แล้วยังไงต่อหลังจากนั้นแม
6: ่แล้วก็เอาขึ้นรถเขาก็ต่อยบอกเงียบอย่าร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เลยล็อกกุญแจมือไว้กับเปเล็กๆในรถค่ะ
7: จากนั้นครับ
6: แล้วเขาก็แม่ก็เห็นเขาโทรศัพท์ไปอีกที่นึงบอกว่าเฮ้ยมึงเอารถมาเปลี่ยนหน่อยเพราะว่ามันร้องให้ช่วยแล้วเขาก็ขับออกไปแล้วก็เขาก็นัดหมายแม่ก็ฟังเขาก็บอกว่าเนี่ยมาที่ปั๊มปตท.เลยนะแล้วเขาก็ที่เดิมแล้วเขาก็ขับรถไปเรื่อยๆแม่ก็เลยบอกว่าคุณจับเรามาทำไมจับเรามาเรื่องอะไรมีหมายจับไหมมีหมายค้นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็พูดบอกว่าถ้ามึงพูดมากอีกนะเดี๋ยวมึงโดนอีกแม่ก็เลยเงียบแล้วก็พอมาสักระยะหนึ่งปุ๊บแม่เห็นเขาอะโทรไปจะให้อีกรถอีกคันนึงมาเปลี่ยนน่ะแม่คิดว่าในตอนนั้นน่ะแม่คิดว่าลูกชายแม่น่าจะจ้างให้เขาเอาแม่ไปฆ่าความรู้สึกตอนนั้น
7: ร้องยังไงต่อครับแม่
6: ก็เลยบอกเขาว่าถามจริงๆลูกพี่อะให้เธอพาพี่ไปฆ่าหร
9: อ
6: เขาก็บอกว่ามันไม่ถึงตายหรอกเขาก็พูดแบบนั้น
9: ครับ
6: แล้วแม่ก็บอกทำอย่างนี้มันไม่ถูกนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกมึงเงียบแล้วแม่ก็กลัวโดนทำร้ายแม่ก็เงียบจนเขามาเปลี่ยนรถที่ปั๊ม
9: ครับ
6: คือรถที่เขาจอดรอจะมาจอดรออยู่แล้วแล้วเขาก็เอารถที่จับแม่จอดเข้ามาข้างๆ
9: จอดคู่เลยใช่ไหมครับ
6: จอดคู
9: ่ครับ
6: จอดคู่ปุ๊บเขาก็เปิดประตูข้างโดยผลักแม่ลงมารถคันนี้แล้วก็ถอยรถออกมาแม่ก็เลยมองเห็นทะเบียนรถที่ไปจับตัวแม่ก็จำทะเบียนรถได
7: ้โอเคอ่ะเดี๋ยวกลับมาเล่าต่อนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะไปพบกับคุณหนุ่มกัญชัยกับไลโอเขาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่อง3ยังไม่ไปไหนยังอยู่กับช่อง3ก่อนนะฮะผู้ชมครับฝากทีมงานช่วยบล็อกไอ้คนนี้ทิ้งให้พี่ๆหน่อยนะมันบอกว่าเนี่ยดูหนังมากไปเปล่าบ้านเนี้ยฝากมันชื่ออะไรวะดีก่อนเมื่อกี้อยากจะไปตามออกด้วยกันเดี๋ยวผมหายก่อนไม่รู้หายไปไหนละมันวิ่งไปละฝากดูให้หน่อยนะทีมงานบอกดูหนังมากไปเปล่าเนี่ยไอ้คนเนี้ยฝากบล็อกทิ้งหน่อย
9: แหมเขากำลังเดือดร้อน
7: ใช่เขากำลังเดือดร้อนอยู่ไอ้นี่ก็
9: เขาจะเจอจริง
7: ๆแหมผมอยากให้บ้านเป็นเจออย่างนี
9: ้แหม
7: อ้าวพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่อง3ก่อนนะยังไม่ไปโซเชียลนะเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
11: สวัสดีพี่หนุ่มค่ะ
7: สวัสดีครับพี่หมวยครับใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องของเส้นผมนะครับผมเนี่ยเริ่มร่วงนะฮะบางคนเนี่ยบางลงนะครับวันนี้เนี่ยผมเองมีตัวช่วยอยากแนะนำนะครับเพราะว่าต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามันจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจเสริมสร้างบุคลิกภาพนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าฟังให้จบนะครับเพราะวันนี้เรามีโปรดีๆมาบอกด้วยนะครับนี่เลยครับไลโอของผมเองครับนี่เป็นสูตรที่คิดค้นนะครับแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมานานกว่า20ปีนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้ชมนะครับทั่วประเทศตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับปีนี้เข้าสู่ปีที่6แล้วเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าไรโอเนี่ยนะครับได้รับการยอมรับมาขนาดนี้เป็นเพราะว่าเราเนี่ยใส่ใจในคุณภาพจริงๆนะครับผมเองเนี่ยไปตรวจโรงงานเองนะฮะใช้ไรโอเองนะบอกเลยว่าคุณภาพเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าไม่ดีจริงไรโอไม่สามารถเดินมาในวันนี้ได
11: ้
7: อย่างเช่นตัวนี้นะครับ
12: ับเป็นแฮโทนิกของไลโอนะครับที่หลายคนนั้นชอบกันมากเพราะแฮโทนิกตัวนี้เนี่ยนะครับผ่านการประเมินประสิทธิภาพจากสถาบันชื่อว่าสปินคอนโทรลนะครับสามารถช่วยเส้นผมของคุณนั้นดูหนาขึ้นแน่นขึ้นนะครับภายใน 4-12 สัปดาห์ใช้ได้ทุกวันนะครับอยากฉีดตอนไหนคุณฉีดเลยนะฉีดได้บ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอย่างตอนนี้ผมไม่ได้สระผมน
13: ะ
12: ก็ฉีดเลยกดไปนี่ปึ๊บแล้วก็ขยี้ผมก็จะฉีดแบบนี้นะครับคือเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแนะนำแบบนี้นะครับอยากให้ทุกคนนั้นใช้เป็นเซตนะครับอย่างเงี้ยคุณมีโทนิกแล้วคุณต้องไม่ลืมนะครับสำหรับแชมพูด้วยแล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยสำหรับครีมนวดด้วยพยายามใช้ทุกตัวของไลโอนะครับเพราะทุกตัวนั้นใช้สารสกัดที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับทั้งสมุนไพรและวิตามินไม่มีสารพาราเบนไม่มีซิลิโคนไม่มีแอลกอฮอล์ SLS นี่ก็ไม่มีนะครับซึ่งทั้งหมดที่เอ่ยมาเนี่ยมันก่อให้เกิดการระคายเคืองบนหนังศีรษะนะครับเหมาะกับคนที่มีปัญหาเส้นผมหนังศีรษะและคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นน่ะแล้วก็ไม่มั่นใจนะฮะคนที่ทำสีผมยืดดัดไรหนีผมเนี่ยนะครับคือทุกคนเนี่ยใช้ได้เลยสำคัญมากๆนะครับพยายามใช้เป็นเซตนะครับวันนี้เรามีโปรดีๆมานะครับเป็นแบบจุกๆเลยผู้ชมครับฟังดีๆนะฮะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตอนนี้ซื้อเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักได้เลยนะครับกดเบอร์โทรศัพท์ตัวนี้เลยนะครับ023009000ย้ำนะครับ023009000วันนี้มีให้500ชุดนะครับวันที่คุณซื้อแฮโทนิกแบบนี้นะครับคุณซื้อ2ขวด
13: ค่ะ
12: แบบนี้ปกติ 2,580 บาทวันนี้ผมลดให้600บาทก่อนเลยนะครับเหลือ 1,980 บาทไม่พอครับผมแถมไปอีกนะฮะแฮโทนิกนะขนาดเท่ากันเลยผมให้อีก2ขวดเป็น4แล้วนะไม่พอนะฮะผมให้แชมพูอีกแชมพูให้อีก4
13: 8แล้ว
12: 8แล้วนะ
13: ค่ะ
12: ไม่พอผมให้อีกผมให้ครีมนวดอีก4
13: 12
12: 12นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคุณซื้อ2แถม10
13: ค่ะเป็น12ขวด
12: โมดิบ้าไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับคุณจ่ายในราคาเพียง 1,980 บาทเฉลี่ยแล้วตกขวดนึงเนี่ยประมาณ100กว่าบาทนะครับ
13: ค่ะ
12: คืออันนี้ผมบอกเลยว่าเกือบจะแจกฟรีแล้วนะอินดี้แจกฟรีแล้วนะครับโทรด่วนนะฮะ023009000 023009000จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกนะผมให้ประมาณ500ชุด
13: ค่ะ
12: แต่ถ้ามันไม่พอจริงๆแล้วโทรมาจะต้องมาด่ากันเอาไปอีก5
13: เป็น 1,000 ชุด
12: เป็น 1,000 นี่เอางี้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยนะไม่ว่าคุณจะโอให้เก็บเงินปลายทางผมส่งให้คุณฟรีเลยผมส่งให้ฟรีเลยโทรด่วนนะฮะ023009000หรือ023090,000นะฮะ023090,000หรือที่ไลน์แอดนะฮะแอดไลโอช็อปแอดไลโอช็อปหรือคุณสแกน QR code ด้านหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับผู้ชมครับและปีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมอายุเนี่ย56จะเข้า57แล้วผมก็ยังหนาอยู่นะครับผมยังเยอะอยู่นะฮะผมว่าเรื่องนี้มันช่วยความมั่นใจมากๆนะครับทำให้บุคลิกนั้นดีขึ้นผมดูหนาขึ้นใครมีปัญหาเรื่องผมบางลงก็อยากให้ลองใช้ดูนะครับ
13: ค่ะ
12: วันนี้โทรด่วนนะครับ023009000หรือที่ไลน์แอดนะฮะแอดไลโอช็อปหรือคุณสแกน QR code ด้านหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับผู้ชมครับ
13: รีบโทรเข้ามานะคะพี่หนุ่มให้1,000 ชุดค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของโหนกระแสแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
14: มหากรรม
15: โหนกระแสจากช่อง3กด33
16: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
17: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
18: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
19: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: โดนครับซื้อครับ
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
21: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
22: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้าน
0: ลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮมทูโกทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดยโรเวลดีวอลพัมกินไมเดียไฮเซนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้สตีเบลเอลทรอนทีโอเอนิปปอนเพนเบเยอร์เดลต้าและกัปตัน
1: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสพระอัจฉริยภาพที่ผสมผสานความรู้ด้านวิศวกรรมและความเข้าใจในธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนมากมายที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่9ช่วยลัดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น30เท่าถือเป็นโครงการที่บรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้ชาวสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่แสนงดงามของโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทอดยาวสุดสายตาพร้อมพักผ่อนหย่อนใจในสวนสุขภาพลัดโพเพลิดเพลินกับการเดินเล่นปิกนิกปั่นจักรยานได้ตามใจชอบท่ามกลางบรรยากาศสีเขียวสุดร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
22: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33

0: ลับมาสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับเรายังอยู่ในช่อง3อยู่นะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุยกับแม่ต่อเมื่อสักครู่นี้แม่ก็บอกนะบอกว่าตัวแม่เองเนี่ยถูกลูกชายนะครับส่งคนเนี่ยเข้ามาพาคนเข้ามาแล้วมาจับแม่ออกจากบ้านไปแล้วก็อุ้มขึ้นรถเป็นเหมือนกับรถตู้แม่พยายามขัดขืนโดนต่อยท้องถามลูกสาวบอกลูกสาวรู้ไหมเนี่ยว่าแม่เนี่ยโดนจับไปลูกสาวบอกรู้อยู่ไหมอยู่เห็นไหมเห็นถามว่าห้ามไหมลูกสาวบอกว่าไม่ได้ห้ามถามว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาเชื่อพี่ชายเขาว่าพี่ชายบอกเขามาเองบอกว่าแม่เนี่ยมีอาการทางประสาท
1: ครับ
0: นะเป็นซึมเศร้าเป็นจิตเวชเธอก็เลยไม่ได้มีการห้ามนะครับหลังจากนั้นตัวแม่เองเนี่ยถูกพาขึ้นรถไปเขาพาแม่ไปที่สถานที่แห่งหนึ่งใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ยังไงแม่
2: พอไปถึงสถานที่แห่งนั้นเขาก็จับแม่ลงไปแล้วก็มีพนักงานเขา3คนพาแม่เข้าไปในห้องแล้วก็มีเจ้าของอ่ะมาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของแล้วก็แม่ก็เลยบอกกับเขาว่าจับมาทำไมเพราะว่า
0: สถานที่มันเป็นยังไงแม
2: ่สถานที่มันเป็นที่ลงไปมันก็จะเป็นข้างหน้ามันจะเขียนว่า nursing home อะไรประมาณนี
0: ้มันมีหลักแหล่งจริงๆใช่ไหมที่เนี่ย
1: มีครับ
0: เด็กเช็คแล้วนะ
1: ครับครับมีครับ
0: โอเคมีนะฮะก็คือที่ที่ไหนฮะ
3: ที่สถานที่แห่งหนึ่งครับพี่
0: อันนี้เหรอ
3: ครับที่กาญจนบุรี
0: อืมโอเค
2: แล้วเขาก็
0: โอเค
2: ค่ะแล้วเจ้าของก็สั่งให้สามคนนั้นขังแม่ไว้ในห้องแม่ก็เลยบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้แม่ไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรจะจับแม่มาขังไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เขาก็บอกว่าเป็นบ้าแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นบ้าไม่มีประวัติจิตเวชไม่มีประวัติเสพยาไม่มีประวัติอะไรเลยทำอย่างนี้ผิดกฎหมายเขาก็บอกว่ากลัวคือกฎหมายเจ้าของเขาบอกว่ากูคือกฎหมายแล้วมึงมาอยู่บ้านกูอ่ะมึงอย่าพูดมึงปากดีละเอาจับมันแก้ผ้า
3: ฮะ
2: จับแก้ผ้าค่ะ
0: อันนี้คือไอ้คนอ้างตัวเป็นเจ้าของสถานที่อ่ะนะ
2: ใช่ค่ะ
3: ซึ่งเป็นผู้ชาย
2: ผู้หญิงค่ะ
3: แล้วก็จับเราแก้ผ้าเลย
2: ใช่ค่ะแต่พนักงาน3คนนั้นมันมีผู้ชาย2คนแล้วก็ผู้หญิงคนนึงก็จับเราแก้ผ้าแล้วก็ถอดเสื้อผ้าเราแล้วก็ใส่แพมเพิร์สให้แล้วก็ใส่เสื้อเรากลับมาตัวหนึ่งแล้วก็ให้เราบังคับให้เรากินยานอนหลับกินยานอนหลับโดยเอามายัดแล้วก็จับปากเราให้กลืนน้ำให้อ้าปากให้เขาเห็นอะไรแล้วก็ล็อกตัวเราล็อกกุญแจมือ ไว้กับเตียงค่ะแล้วก็ขาก็ล็อกเอากุญแจมือล็อกขาเราไว้กับเตียงแล้วหลังจากนั้นเราก็โดนขังในห้องนั้นอ่ะเดือนนึงโดยเขาส่งเข้ามาทางเหล็กดัดตรงที่หน้าต่างของข้าวส่งน้ำให้เราวันละ2มื้อ
0: เดี๋ยวก่อนนะแม่เข้าไปอยู่ในฐานะอะไรเนี่ยฐานะเป็นผู้ป่วยหรือเป็นอะไรเนี่ยเป็นนักโทษเหรอหรือเป็นอะไรงง
2: เราไม่มีฐานเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเราไม่มีประวัติอะไรที่เป็นผู้ป่วยเราพยายามจะบอกกับเจ้าของเขาว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเราปกติ
0: เขาไม่เชื่อ
2: เขาไม่เชื่อแล้วเราได้บอกเขาแล้วว่าเนี่ยมันผิดกฎหมายนะเขาก็บอกเขาอ่ะกูอ่ะคือกฎหมายแล้วที่นี่เป็นบ้านกูแล้วเขาก็ขังเราไว้แล้วหลังจากนั้นเขาก็พยายามแบบให้คนอ่ะมาบังคับให้เราไม่พูดอะไรอ่ะ
1: เขาขังไว้ยังไงครับสถานที่เป็นยังไง
2: สถานที่ตอนแรกเนี่ยเขาขังเป็นห้องทึบค่ะแล้วก็มีกรงเหล็กดัดที่หน้าต่างแล้วให้เราอึฉี่ในถังบีท
1: ถัง
2: ในถังผงซักฟอกอ่ะถังกลมๆอ่ะแล้วก็มีฝาปิดค่ะ
1: แล้วมันไม่มีห้องน้ำมั้งท่า
2: ไม่มีค่ะ
1: ห้องใหญ่แค่ไหนครับ
2: ตอนแรกไปก็น่าจะเป็น3คูณ3
1: 3เมตรคูณ3เมตร
2: ใช่เป็นห้องอันนั้นเป็นห้อง
1: ครับ
2: แล้วก็จนผ่านมาเดือนนึงเขาก็เลยย้ายเราไปอยู่กรงใหญ
1: ่
2: กรงใหญ่ที่ขังคนไว้กรงนั้นจะขังคงไว้12คน
1: ทำไมคุณแม่เรียกว่าเป็นกงเหมือน
3: หมายถึงว่ามันเป็นตะขะมันเป็นที่ขังเลยเหรอครับ
2: มันเป็นกงเพราะว่ามันมีเหล็กดัดมันมีเหล็กเป็นกงเหมือน
0: กงขัง
2: กงขังนักโทษที่เราเห็นในคุกอ่ะอย่างนั้นเลยค่ะ
0: เป็นซี่ลูกกงอะไรเงี้ยนะ
2: ใช่ค่ะเป็นเหล็กแบบเป็นกงเลย
1: เราต้องจับอยู่ในขังในกง
2: ใช่ค่ะโดนขังกงใหญ่กงใหญ่นั้นมี12คน
3: แล้วกิจวัตรแต่ละวันคอยเราทำอะไรครับตั้งแต่เช้ายันค่ำเนี่ยอยู่อย่างนั้นเหรอครับ
2: เช้าเนี่ย 7:00 น.เช้าเขาจะให้นั่งที่เก้าอี้แล้วก็มัดเราติดกับเก้าอี้มัดเชือก
3: ตรงนี้
2: แล้วก็มัดใช่ค่ะ
0: นี่จริงมั้ยเนี่ยแม่
2: จริงค่ะ มีคนหนีออกมาเยอะแยะมากที่แม่ออกมาแล้วก็ติดต่อได
0: ้แต่มันมีคนที่ยืนยันเรื่องนี้ได้
2: ใช่ค่ะหลายคน
0: เพราะเราได้พยานมาแล้วว่ามันจริงเหรอวะเนี่ยเขาบอกจริง
2: จริงค่ะ
3: ที่ปฏิบัติแบบนี้เหรอครับ
0: ที่เขาโดนแบบนี้มีเหมือนกันเดี๋ยวจะโฟนอินให้ฟังอ้าวยังไงต่อแม่เธอ
2: แล้วก็มัดเราไว้ตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง4โมงเย็น
3: ฮะมัดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงเย็น
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องขี้ไม่ต้องเยี่ยวกันอย่างเงี้ยเหรอ
2: ก็ถ้าเราจะจะขี้จะเยี่ยวเขาก็จะมีถังบีทไว้ข้างๆอ่ะเราก็ลุกขึ้นมาขี้เยี่ยว
1: แล้วเขามาเก็บทุกวันเงี้ยเหรอครับ
2: ก็วันนึงก็ตอนเย็นเขาก็จะมาเก็บไปตอนเช้าเขาจะมาตั้งไว้ค่ะส่วนตอนกลางคืนก็เขาก็ให้เราอึฉี่ตรงนั้นนะคะขี้เยี่ยวในถังนั้นนะ
3: คะเดี๋ยวที่พูดนี้อยู่มาเป็นเดือนนึง
2: อยู่ในกรงใหญ่อยู่มาอีก11เดือนค่ะ
0: กรงใหญ่อยู่11เดือน
2: ใช่ค่ะ
3: ปีกว่าก็จะปี
2: ปีนึง1ปีที่โดนขังอยู่ในกรงใหญ
0: ่แล้วมีกรงอื่นอีกเหรอ
2: มีอีกค่ะ
0: เป็นกรงอะไรอีกอ่ะ
2: แล้วพอปีนึงแล้วเนี่ยมันจะมีคนนึงที่เขาจะได้ออกมาจากศูนย์นั้นเพราะว่าลูกเขารู้ว่ามันไม่มีหมอไม่มีพยาบาลเขาก็เลยมารับตัวพอเรารู้ว่าคนนี้จะได้ออกปุ๊บแม่ก็แอบเขียนเบอร์โทรศัพท์ของน้องสาวอะฝากคนนั้นมาค่ะ
0: นี่คือสาเหตุที่น้องสาวไปช่วยมันออกมาได้ที่ช่วยแม่ออกมาได้ก็คือแม่เนี่ยแอบเขียนเบอร์โทรศัพท์น้องสาวก็คือคนเนี้ยก็คือคุณนุชเนี่ยให้กับคนที่เขาถูกออกไปก่อน
2: ค่ะ
0: คนเขาออกไปได้ยังไงแม
2: ่ญาติเขาม
0: ารับกับ
2: ใช่ค่ะญาติเขาพอญาติเขาโดนขังเดือนนึงแล้ว
4: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
6: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตท่าดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
2: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
3: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
4: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
2: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
3: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร020297889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: สวัสดีครับทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลครับวันนี้เรามาพบกันในวันที่5ตุลาคม2569นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคมกิจนภาลัยแล้วก็คุณยิ่งรักรักสุวรรณเช่นเดิมนะครับทีมงานนักเลงฟุตบอลเราจะเจอกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์ส่วนวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนี่ก็จะเป็นคิวทันเกมฉบับฮอสกอร์ทันโลกกีฬาของพี่หมอเมากับดร.หนุ่ยนะครับก็จะสลับกันมา2วันต่อสัปดาห์ส่วนของพวกเรา3วันต่อสัปดาห์เช่นเดิมนะครับอ่ะวันนี้ประเด็นใหญ่ๆที่เราจะพูดคุยกันก็คงจะมีควันหลงเก็บตกการแข่งขัน NBA ฟุตซอลลีกนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายของฤดูกาลแล้วได้4ทีมไปยืนรอในรอบเพลย์ออฟที่จะหาแชมป์ของฤดูกาลนี้ซึ่งจะเป็นครั้งแรกนะครับที่การแข่งขันฟุตซอลลีกบ้านเราจะใช้ระบบเพย์ออฟหาแชมป์กันนะครับซึ่งไม่ใช่แค่โซนเพย์ออฟหาแชมป์ที่ดุเดือดนะครับแต่ว่าโซนท้ายตาราง2ทีมใครจะเป็นผู้โชคดีได้ไปเริ่มต้นใหม่ในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้าตอนนี้การันตีไปแล้ว1นั่นก็คือคริสเตียนนครพนมนะครับที่จองศาลาตั้งแต่ไม่กี่แมตช์ของฤดูกาลเริ่มต้นขึ้นไปซึ่งผมก็บอกแล้วว่าทีมนี้ไปแน่นอน1ทีมแล้วก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีก1ทีมตอนนี้ยังต้องลุ้นกันอยู่อีก3ทีมเอาทีมเดียวนะครับเดี๋ยวทั้งหมดเดี๋ยวเรามาคุยกันนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะก็คือเรื่องที่มีสำนักข่าวต่างประเทศสำนักข่าวกีฬาต่างประเทศก็คือ ESPN นะครับตีข่าวเรื่องที่จะมีการปรับโครงสร้างรูปแบบการจัดแข่งขันฟุตซอลขออภัยไม่ใช่ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียกันใหม่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของโควต้าที่จะคัดเลือกไปฟุตบอลโลกแววๆว่าจะไปใช้แนวของเนชั่นลีกของยุโรปแต่ไปอ่านแล้วไม่เหมือนนะไม่ใช่โครงสร้างแบบเนชั่นลีกนะเดี๋ยวทั้งหมดเดี๋ยวเรามาคุยกันมันจะส่งผลกระทบต่อความหวังของทีมชาติไทยในการลุ้นไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากน้อยเพียงใดนะครับนอกจากนั้นอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือคืนนี้แล้วนะครับทีมชาติไทยของเราจะลงสนามในฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศเจอกับอินโดนีเซียในตอน2ทุ่มวันนี้นะครับทั้งมวลเนี่ยเราจะได้พูดคุยกันตอนนี้คุณยิ่งรักมาอยู่ในสายเรียบร้อยสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: มีอะไรเพิ่มไหมนอกเหนือจากนี้ยังมีอะไรที่หลุดรอดสายตาไปผมไปบ้างไหม
7: ไม่มีหรอกครับก็เรื่องทีมชาติอยู่แล้วครับ
6: นะไม่มีนะก็วันนี้ก็คงจะอยู่ประมาณนี้นะครับอืมอ่ะวันนี้ผมมาแบบฉุกละหุกนิดหน่อยเพราะเมื่อเช้านี้โอ้ยตั้งไม่ใช่ตั้งแต่เมื่อเช้าหรอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะเครื่องซักผ้าที่บ้านเกเรนะครับไม่ยอมปั่นเมื่อเช้านี้ก็มาถอดมอเตอร์ออกมาเช็คแปลงถงแปลงฐานอยู่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเดี๋ยวกลับไปต้องไปลุยต่ออืมนะครับอ่ะมากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนวันนี้เริ่มต้นที่บริการ Airport Premium Service นะครับเป็นบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารคนพิเศษเพื่อประสบการณ์เดินทางผ่านสนามบินที่ราบรื่นแบบไร้รอยต่อกับบริการของเราไม่ว่าจะเป็นบริการ Personal Butler ผู้ช่วยส่วนบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเป็นขึ้นเครื่องตรงเวลาบริการ Express Lane นะครับช่วยลดการรอคิวในสนามบินบริการ Buggy รถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อการเดินทางที่รวดเร็วสนใจสำรองบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปที่020297889 020297889หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT เพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษเพื่อให้การเดินทางของคุณน่าประทับใจยิ่งขึ้นส่วน TIC Group ครับประกอบด้วย3บริษัทดังนี้1บริษัท TIC Modular System จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายตู้สวิตช์บอร์ดมาตรฐานระดับสากล2บริษัท TIC Engineering จำกัดผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทเคเบิลเลดเดอร์แล้วก็3บริษัท TIC Electric Corporation จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา Electrical Switch Board นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายบัสดักยี่ห้อลิงค์จากประเทศมาเลเซียติดต่อ TIC Group สำนักงานใหญ่ได้ที่หมายเลข02-105-4247 02-105-4247 นะครับหรือworldwideweb.ticorp.net อ่ะนั่นเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของเราในช่วงแรกวันนี้นะครับผมมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของ MEA ฟุตซอลลีกกันก่อนเลยนะก็เมื่อคืนนี้เตะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเตะกันครบนะครับไม่มีแมตช์ไหนต้องเลื่อนการแข่งขันก็ปรากฏว่าถึงตรงนี้ได้4ทีมไปเล่นในรอบเพลย์ออฟแล้วนะครับก็ผลการแข่งขันเป็นดังนี้นะครับห้องเย็นท่าข้ามเปิดบ้านเอาชนะราชนาวีไป4-0นครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดแพ้แบงคอก3-4สุราษฎร์ธานีเสมอแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ด2-2เกษมบัณฑิตเสมอกับขออภัยแพ้ให้กับการท่าเรือ ASM 4-5คู่นี้โอ้โหถ้าใครได้ดูถ่ายทอดนะต้องเป็นบอกว่าเป็นเกมที่ทุลักทุเลแล้วต้องถามเลยว่าไอ้คนเป็นแมตช์คอมมิชเนอร์คุณยิ่งรักปล่อยให้สภาพสนามแบบนี้แล้วให้เกิดการแข่งขันแบบนี้ขึ้นได้อย่างไร
7: เพราะ
6: พื้นสนามมีความชื้นคุณยิ่งรักวิ่งไปก็ลื่นวิ่งไปลื่นล้มเบรกกันไม่อยู่ซึ่งก่อให้เกิดความอันตรายกับนักกีฬามากนะในเกม
7: น้ำท่วมเหรอครับ
6: น้ำไม่ได้ท่วมนะแต่เท่าที่ได้ข้อมูลมาปรากฏว่าไอ้ยิมเนเซียมที่เกษมบัณฑิตเนี่ยเขาจะอยู่บนอาคารไงอยู่ชั้น4มั้ยแล้วก็ฝั่งนึงมันจะเป็นสระว่ายน้ำคุณยิ่งรักอยู่ชั้นเดียวกันเนี่ยแบ่งครึ่งเพราะว่าตึกนึงอ่ะแบ่งครึ่งซ้ายมือจะเป็นสระว่ายน้ำแล้วมีฉากกำแพงกั้นปรากฏว่าในวันนั้นน่ะเขาไปลงเกลือคุณยิ่งรักลงเกลือในสระว่ายน้ำแล้วทีนี้ไอมันชื้นความชื้นมันมาขึ้นฝั่งพื้นสนามฟุตซอล
7: คร
6: ับ ก็เลยทำให้เกิดความลื่นเขาว่ากันอย่างนั้นนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันส่งผลกระทบกันขนาดนั้นเลยหรือแต่เพียงว่าถ้าที่เกษมบัณฑิตแล้วจริงๆเนี่ยแค่ฝนตกอ่ะมันก็ลื่นอยู่แล้วคล้ายๆกับโกดังสเตเดียมที่ท่าเรือเนาะพอความชื้นมันมาจากข้างล่างเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการลื่นแล้วก็เกมวันนั้นน่ะโชคดีนะท่าเรือชนะคุณยิ่งรักคือท่าเรือไม่ชนะนะงานงอกแน่ฝ่ายจัด เพราะท่าเรือไม่ชนะเนี่ยส่งผลถึงโอกาสที่จะหลุดเข้าไปเลทเพย์ออฟนี่เหนื่อยเลยล่ะตอนนี้สำหรับท่าเรือนะพอได้3แต้มทุกอย่างมันก็เลยเอ้าแฮปปี้เอนดิ้งกันไปแต่ว่าก็ได้มีหนังสือจากฝ่ายจัดเนาะเดี๋ยวเขาจะส่งไปที่เกษมบัณฑิต พื่อให้ชี้แจงแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแนวนี้ขึ้นอีกนะครับขณะที่ภูเก็ตยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะนครนนทบุรีนะครับ5-2ธรรมศาสตร์สเตเลียนแพ้ให้กับบูเวฟชลบุรี1-5แล้วก็ราชภัฏเพชรบุรีเอาชนะนครราชสีมาเจตีทรัก2-1คู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีปัญหาคุณยิ่งรักเพราะว่านครราชสีมาเนี่ยจริงๆเนี่ยเกมนี้เขาต้องการ1แต้มมากๆเลยนะถ้าได้1แต้มเนี่ยโอกาสที่จะบอกว่ารอดตายแบบ 100% นี้ก็น่าจะการันตีได้เลยล่ะเพราะว่าถ้าเมื่อวานนี้เขาได้1แต้มนะเขาจะเป็น25ก็จะหนีนนทบุรีไป9แต้มเต็มกับอีก4เกมที่เหลือในมือสำหรับนนทบุรีเนี่ยโอกาสที่จะได้12แต้มเต็มยากมากสำหรับนนทบุรีเพราะว่าตอนนี้นนทบุรีเนี่ยเหลือเกมในมือก็คือเจอห้องเย็นท่าข้ามเจอเกษมบัณฑิตเจอนครราชสีมาเจตีทรัคแล้วก็ราชนาวีที่ต้องบอกว่ามันเป็นทีมในกลุ่มตกชั้นขณะที่ท่าข้ามนี่เขาลอยลำไปแล้วทั้งเกษมบัณฑิตทั้งโคราชทั้งราชนาวีเนี่ยมันจะมาตัดกันเองเยอะมากในช่วงท้ายฤดูกาลสำหรับการหาอีกหนึ่งทีมตามนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ประเด็นที่ผมพูดว่าเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่มีปัญหานั่นก็คือจังหวะท้ายครึ่งแรกเหลืออยู่สัก18-19วินครราชสีมาเนี่ยได้ฟรีคิกตรงริมเส้นฝั่งตัวเองเลยนะริมเส้นหลังเลยปรากฏว่าจิรศิลป์กิมเสงวิ่งมาเตะแล้วลื่นคุณยิ่งรักบอลไปสัมผัสเท้าซ้ายแล้วมาโดนเท้าขวาที่ขาที่จะเตะเหมือนเรายิงจุดโทษแฮร์รี่เคนจำได้ไหมแฮร์รี่เคนหรือฮูเลียนอัลวาเรสก็ดีเนี่ยวิ่งเข้าไปเตะฟรีคิกจุดโทษเงี้ยแล้วเท้าซ้ายไปโดนบอลก่อนค่อยมาสัมผัสโดนเท้าขวาถ้ากรณีแบบเนี้ยพอมันเตะปุ๊บบอลมันก็มาเข้าทางตีนของเด็กราชภัฏเพชรบุรียิงเข้าปากประตูโล่งๆไปเลยทำให้ราชภัฏเพชรบุรีขึ้นนำ 1-0 ทางนครราชสีมาเขาก็ขอ VS สิเพราะว่าลูกนี้มันผิดกติกาใช่ไหมคุณยิ่งรักถ้าใครดูบอลเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าลูกแบบนี้ในกติกาการแข่งขันเขาเขียนเอาไว้ว่าการเล่นลูกฟรีคิกหรือลูกจุดโทษเนี่ยจะมีเท้าสัมผัสบอลเกิน1จังหวะไม่ได้ห้ามสัมผัสบอล2จังหวะเพราะฉะนั้นลูกเนี้ยถ้าตามกฎกติกาเนี่ยต้องให้เป็นลูกโทษ2จังหวะแก่ราชภัฏเพชรบุรีมิใช่ให้เป็นลูกได้เปรียบนะลูกแบบเนี้ย
7: เหมือนจุดโทษถ้ายิงแบบนี้ถ้ามันไม่เข้าเขาก็ไม่ให้ไม่เข้าเลยเปล่า
6: ใช่ถ้าเป็นจุดโทษเนี่ยถ้ายิงไม่เข้าก็ถือว่าไม่เข้าเลยแต่ถ้ายิงเข้าให้ยิงใหม่เพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ในกติกาเขาก็เขียนไว้ชัดเจนนะว่าต้องให้เป็นลูกโทษโดยอ้อมแก่ฝ่ายตรงข้ามเมื่อวานนี้ผู้ตัดสินฟีฟ่าด้วยนะฟีฟ่าฟุตซอลด้วยนะเออก็งงกันเลยว่ากติกาฉบับไหนอีกหรือเปล่า
7: แล้วมันถูกไหมล่ะ
6: ก็มันก็ผิดดิถ้าตามกติกามันผิดแต่ทีนี้วิธีการพิจารณาผมของเขาผมก็ไม่ทราบนะเมื่อคืนนี้ก็เลยสอบถามไปที่โค้ชเตี้ยของโคราชสุชินเอี่ยมฉลาดเขาก็บอกว่าพอหลังจากลูกเนี้ยเขาไปพิจารณา VS มาเสร็จแล้วเนี่ยผู้ตัดสินเขาว่ายังไงโค้ชเตี้ยก็บอกผมว่าไอ้ลูกเนี้ยผู้ตัดสินเนี่ยมาชี้แจงว่ามันเป็นอุบัติเหตุเฮ้ยอย่างนี้ได้ด้วยเหร
7: อ
6: นะไม่ได้เป็นเจตนาผมถามว่าไอ้ลูกแบบเนี้ยมีใครเจตนาอยากจะเตะสองจังหวะคุณยิ่งรักถูกป่ะ
7: ไม่มีหรอกครับ
6: เออผมเลยบอกเออตรรกะมันออกมาจากไหนวะนี่ขนาดผู้ตัดสินฟีฟ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้ตัดสินบ้านเรานะวิกฤตจริงๆเรื่องความแม่นในกติกาเนี่ยมีปัญหามากแล้วล่ะแล้วก็ลูกนี้มันก็เลยส่งผลต่อเกมด้วยนะครับก็สุดท้ายก็เป็นราชภัฏเพชรบุรีได้ประโยชน์ไปนะครับ ส่วนเรื่องของผู้ตัดสินนี่เขาจะไปพิจารณาอะไรกันเพิ่มเติมยังไงนี่เดี๋ยวก็รอดูนะครับแต่ว่าขนาดระดับฟีฟ่าฟุตซอลพลาดง่ายๆแบบนี้เหลือเชื่อนะครับเอาช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันครู่เดียวก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมขอต่อเรื่องของสถานการณ์ในฟุตซอลลีกอีกนิดนึงนะคุณยิ่งรักนะช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสมากับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตท่าดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55 บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยาประกันชีวิต
8: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
9: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
10: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
11: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
11: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
12: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ํามันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: ครับกลับมาช่วงที่2ของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับช่วงที่2เรามารู้เรื่องยางกับดันล็อปนะครับ Extra Load หรือ XL คือสัญลักษณ์ที่บอกถึงยางที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการรองรับน้ำหนักได้มากกว่ายางปกติดังนั้นการเติมลมยางจึงจำเป็นต้องเติมลมยางมากกว่าเดิม 20% หรือประมาณ6ปอนด์ต่อตารางนิ้วจากค่ามาตรฐานโรงงานหากต้องการบรรทุกน้ำหนักเพิ่มเพื่อให้ยางสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการขับขี่และรองรับน้ำหนักได้ดีมากยิ่งขึ้นยางที่มีสัญลักษณ์นี้มักจะพบเห็นตามแก้มยางเตี้ยที่มีไว้สำหรับอัพไซด์ล้อหรือยางให้ใหญ่ขึ้นเพื่อความสวยงามและสัมผัสความเงียบระดับ Luxury Comfort กับยาง Dunlop Sport Max Lux ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Silent Coreฟองน้ำอะคูสติกดีไซน์พิเศษเพื่อช่วยยกระดับความเงียบและความสบายในทุกการเดินทางพิเศษ 1,000 ท่านแรกครับซื้อยาง Sport Max Lux ครบ4เส้นลงทะเบียนรับประกันยาง120วันยังได้อีคูปองเติมน้ำมันบางจากมูลค่า500บาทฟรีด้วยนะครับพร้อมผ่อน 0% นาน6เดือนเฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการรายละเอียดไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Dunlop Thai Thailand หรือ www.dunlopthai.co.th ขณะที่ Imminent Air ครับวันนี้เรามีแอร์ทองคำมาแนะนำนั่นก็คือ Imminent Air รุ่น XL GM ขั้นสุดของ XL Inverterเร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกทนทานด้วยคอยเคลือบสารสีทองหรือโกฟินมีระบบช่วยป้องกันไฟตกไฟกระชากใช้งานได้ยาวนาน Excel GM เป็นแอร์ระบบอีเวอร์เตอร์ประหยัดไฟมากขึ้น 30-50% มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด2ดาว พร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง10ปีรับประกันอะไรอีก5ปีเลือกซื้อ Imminent Air รุ่น Excel GM ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ทั่วประเทศ Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Go Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกนะครับผมมาต่อสถานการณ์ MEA ฟุตซอลลีกกันอีกนิดนึงก่อนเอาที่โซนตกชั้นคุณยิ่งรักตอนนี้เหลืออีก1ทีมนะครับใครจะตามนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดไปเล่นเดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้าขณะนี้น่าจะเหลืออยู่แค่3ทีมที่ต้องลุ้นกันเนาะก็จะมีอันดับ11ก็คือราชนาวีตอนนี้เล่นไปแล้ว22แมตช์พวกเขาเหลืออีก4เกมในมือนะครับก็มีอยู่18คะแนนนะครับก็นำนนทบุรีทีมอันดับสุดท้ายที่จะเป็นรองบ๊วยอยู่ตอนนี้2แต้มเท่านั้นนะครับแต่ว่าทั้ง3ทีมนะคุณยิ่งรักไม่ว่าจะเป็นราชนาวีอันดับ11เกษมบัณฑิตอันดับ12มี17แต้มนนทบุรีอันดับ13ซึ่งเป็นรองบ๊วยมี16แต้มเนี่ยตามกันอยู่แค่แต้ม2แต้มแล้วก็เหลือเกมในมือเท่ากันคุณยิ่งรักนั่นก็คืออีก4แมตช์แล้วสำคัญนะทั้ง3ทีมเนี่ยยังมีแมตช์เจอกันเองอีกเพราะฉะนั้นในเกมที่ต้องเจอกันเนี่ยถือว่าน่าจะเป็นรอบชิงชนะเลิศของพวกเขาได้เลยเนาะคุณยิ่งรักใครชนะรอดใครแพ้ล่อแร่ต่อไปนะโดยที่ราชนาวีเนี่ยจะเหลือเกมไปเยือนนครราชสีมาเจทีทรัคนะครับไปเจอภูเก็ตในบ้านนะครับแล้วก็เจอราชภัฏเพชรบุรีแล้วก็ปิดท้ายไปเยือนนนทบุรีนี่คือเกมชี้ชะตาได้เหมือนกันสำหรับราชนาวีเพราะว่า3เกมที่ว่านะเจอทีทรัคนี่อ้าวถือว่าสูสีไปรับมือภูเก็ตนี่ก็อาจจะเป็นรองอยู่นิดๆแต่ว่าราชนาวีเล่นในบ้านเล่นดีนะแล้วก็ภูเก็ตมาเยือนก็ไม่ค่อยจะสู้ดีซะเท่าไหร่ขณะที่เจอราชภัฏเพชรบุรีก็ต้องไปเยือนเหมือนกันนี่ก็น่าจะยากแต่ว่าตอนนี้เพชรบุรีเนี่ยเขาลอยลำเพย์ออฟแน่นอนไปแล้วอาจจะไม่ต้องเน้นอะไรมากก็ได้นะครับขณะที่เกษมบัณฑิตเหลือ4เกมนี่หนักๆทั้งสิ้นนะครับเจอแบ็คเพิร์ลไปเยือนนนทบุรีนี่เกมชี้ชะตาของพวกเขาเลยถ้าชนะก็รอดนะครับเจอแบงคอกแล้วก็เจอบูเวฟชลบุรีเจอแบงคอกนี่เหนื่อยหน่อยเพราะว่าแบงคอกกำลังลุ้นที่จะไปโซนเพย์ออฟเหมือนกันแต่ว่าก่อนจะเจอแบงคอกเนี่ยพวกเขาเจอนนทบุรีถ้าเกษมบัณฑิตชนะรอดเหมือนกันขณะที่นนทบุรีนี่ก็เหลือเกมเจอห้องเย็นท่าข้ามเจอเกษมบัณฑิตในบ้านไปเยือนโคราชแล้วก็รับมือราชนาวีในเกมสุดท้ายตอนนี้ต้องบอกว่า3ทีมเนี่ยนนทบุรีต้องพึ่งตัวเองละนะครับในเล่นเกมในบ้านเจอทั้งเกษมบัณฑิตแล้วก็ราชนาวีที่หนีตายด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนโซนเพย์ออฟตอนนี้อย่างที่บอกนะครับได้4ทีมเรียบร้อยได้แก่ห้องเย็นท่าข้ามแบ็คเพิร์ลบูเวฟชลบุรีแล้วก็ราชภัฏเพชรบุรีตอนนี้เหลือโควต้า2ทีมนะครับนั่นก็คือสถานการณ์ถึงตรงนี้สุราษฎร์ธานีเป็นทีมอันดับ5เหลือ3เกมในมือครับมี40คะแนนพวกเขาจะมีเกมที่ไปเยือนแบงคอกเปิดบ้านเจอบูเวฟชลบุรีแล้วก็ปิดท้ายไปเยือนธรรมศาสตร์สแตเรียนนะครับที่ธรรมศาสตร์เมื่อวานนี่แพ้ก็น่าจะตัดออกจากสายระบบเพย์ออฟได้เรียบร้อยแล้วนะครับปีนี้ก็อย่างขี้หมูขี้หมาก็คงจะไปอยู่ติดอันดับ9อ่ะจากปีที่แล้วที่ได้อันดับ3ของตารางนะครับปีนี้ล่วงไปถึงอันดับ9เลยนะครับขณะที่การท่าเรือนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ยังลูกผีลูกคนนะเพราะว่าการท่าเรือเนี่ยถึงจะอยู่อันดับ6ตอนนี้เล่นไปแล้ว23นัดมี34คะแนนนำหน้าภูเก็ตกับแบงคอกอยู่แต่คะแนนเดียวโดยที่ภูเก็ตกับแบงคอกเนี่ยเขาเล่นน้อยกว่า1นัดนะครับก็สถานการณ์ของท่าเรือตอนนี้3นัดสุดท้ายจะเหลือไปเปิดบ้านเจอภูเก็ตนี่ตัดกันเองเลยนัดต่อไปเนี่ยนะครับถ้าชนะโอกาสก็เพิ่มขึ้นขณะที่อีก2เกมก็จะไปเยือนห้องเย็นท่าข้ามนี่เหนื่อยหน่อยแล้วก็สุดท้ายกลับมาเปิดบ้านเจอนครราชสีมาเจทีทรัคขณะที่ภูเก็ตนะครับเหลือเกมราชนาวีเจอการท่าเรือเจอแบ็คเพิร์ลแล้วก็แบงคอกส่วนแบงคอกอีก1ทีมที่ยังลุ้นอยู่นั่นก็จะมี5 HS 4เกมในมือนะครับเจอธรรมศาสตร์สเตลเลียนในบ้านเจอสุราษฎร์ธานีในบ้านแล้วก็2นัดสุดท้ายไปเยือนเกษมบัณฑิตแล้วก็ภูเก็ตก็ยังต้องบอกว่าอันดับ6เนี่ยน่าจะลุ้นกัน3ทีมส่วนสุราษฎร์ธานีผมคิดว่า40แต้มของพวกเขาน่าจะเพียงพอนะเพราะเดี๋ยวทั้งท่าเรือภูเก็ตแบงคอกมันยังมีเกมที่พวกเขาต้องตัดแต้มกันเอง3ทีมนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ของฟุตซอลลีกนะครับเหลือ3เกมสุดท้ายของฤดูกาลส่วนเดี๋ยววันพุธที่14นะก็พวกเกมที่เลื่อนมาทั้งแบงคอกเจอธรรมศาสตร์ชลบุรีเจอราชภัฏเพชรบุรีนนทบุรีเจอเกษมบัณฑิตแล้วก็ราชนาวีเจอภูเก็ตเนี่ยเขาจะไปเตะกันวันพุธหน้านะครับสำหรับเกมตกค้างนี่ก็เป็นสถานการณ์ของฟุตซอลลีกฤดูกาลนี้เนาะที่เอามาฝากกันในช่วงที่2ครับอืม
7: ครับ
6: โอ้ยเหนื่อยเลยอ่ะช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราเหลือเวลาอีกแค่นาทีกว่าอืมก็เดี๋ยวเอาเรื่องไอ้นี่อีกหน่อย
7: แล้วกันคอมเมนต์เกี่ยวกับฟุตซอลป่ะล่ะครับ
6: มีไหมมีไหมผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเปิดดูแต่เมื่อวานนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งนี่ขำๆอยู่พอสมควรนะ
7: ทำไมครับ
6: เทพอาร์มไปขอ VS อ่ะจังหวะสุดท้ายเหลือ 2-3 วิมั้งเจอธรรมศาสตร์สแตนเลียนเนี่ยต่างฝ่ายต่างฟาว5แล้วไงเทพอาร์มเขาหลุดปื๊ดขึ้นมาโดนเบียดและล้มเขาก็คิดว่าน่าจะได้ลูกฟาวก็เลยไปขอ VS ทีนี้ไปดู VS เสร็จกรรมการพี่นะว่าเป็นแฮนด์บอลของเทพอาร์มสุภวุฒิเถื่อนกลางกลายเป็นขอ VS เองเสียจุดโทษจุดที่2เองดีนะธรรมศาสตร์ยิงไม่เข้า
7: คร
6: ับ คุณแบงค์สวนทิพย์มีมานะครับฟุตซอลชลบุรีธรรมศาสตร์จังหวะอาร์มโดนทำฟาวทำไมถึงไม่ได้ฟาวก็กรรมการเขาก็ไปดูแล้วไงมันอะไรอะว่าไม่ได้จะเป็นจังหวะดึงมีเป็นจังหวะการเบียดแล้วก็จังหวะล้มลงไปอาร์มไปเอามือกวาดลูกบอลตามไงเขาไปพิจารณาว่าเป็นแฮนด์บอลทั้งที่ตอนแรกออกมาดู VS เสร็จนะคุณยิ่งรักออกมาว่าเป่าเป็นแฮนด์บอลพอเดินลงสนามมาปุ๊บนักบอลประท้วงเดินกลับมาดู VS ใหม่แทนที่จะดูให้มันชัดเจนไปเลยจะพิจารณาไงก็ยืนยันการพิจารณาอันนี้โดดกลับลงไปแล้วโดนเขาประท้วงเดินกลับมาดูใหม่อีกเนื้อจิรวัตรหายไปไหนนัดล่าสุดก็ไม่เห็นก็เท่าที่ถามมาเขาบอกว่าเขาจะอะไรอ่ะธรรมศาสตร์เขาจะยึดนโยบายปั้นเด็กแต่ดูไปดูมามันก็ไม่ปั้นเด็กนะก็ไปเอานักบอลนักฟุตซอลที่แบ็คเพลย์เขาไม่ใช้อ่ะเอาลงมาเล่นก็อายุอานามก็ไม่ได้น้อยนะไม่ใช่ปั้นเด็กหรอกก็กลายเป็นสุสานแบ็คเพลย์ไปตอนนี้ธรรมศาสตร์แล้ววันเจอแบ็คเพลก็ห้ามนักเตะแบ็คเพลลงแบ็คเพลก็เลยถล่มธรรมศาสตร์ยับเลยวันนั้นปัญหาฟุตซอลมีตลอดมันก็คล้ายกันนะครับตอนนี้มาตรฐานเพื่อสินไทยมันแย่นะครับราชนาวีเสียวทุกปีก็คงเป็นอย่างนี้แหละนะในกีฬาอาชีพปัจจุบันคุณไม่มีเงินทุนตัวนักกีฬาคุณดึงไม่ได้นี่ก็แย่นะครับเอาได้เวลาไปพักฟังข่าวกันก่อนเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาว่ากันเรื่องของทีมชาติชุดใหญ่กันช่วงนี้พักฟังข่าวครับ
13: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminence รุ่น XL GM ด้วยโกลด์ฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminence XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลด์ Imminence เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แย่แล้วจะทำยังไงดีแล้วทีนี
5: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
6: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
5: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
7: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับ

0: ตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
3: ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลประจำวันจันทร์นี้นะครับมากันที่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนโดยนางราตรีมณีภาษีผลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กรพร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับห้างรางวัลจากเวที HR Asia Best Company to Work for in Asia 2026ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามนะครับโดยจัดโดย HR Asia สื่อชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคเอเชียซึ่งบางจากได้รับรางวัลนะครับต่อเนื่องเป็นปีที่5นะครับแล้วก็ได้รับอีก4รางวัลสาขาพิเศษที่สะท้อนถึงพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้านได้แก่ HR Asia Diversity Equity and Inclusion Award นะครับด้านการส่งเสริมความหลากหลายความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่างรางวัล HR Asia People Transformation Award ด้านพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง HR Asia Sustainable Workplace Award ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่3จากการสร้างภาพจากการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานตามแนวทางความยั่งยืนและ HR Asia Tech Empowerment Awardซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่2จากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการทำงานและยกระดับศักยภาพบุคลากรนะครับอ่ะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้มาว่ากันที่เรื่องการจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฟุตบอลเอเชียกันหน่อยคุณยิ่งรัก
4: ครับ
3: ข่าวนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจาก AFC เนาะเป็นเพียงแค่รายงานข่าวจาก ESPN อันนี้มองยังไงคุณยิ่งรักที่จะมีการปรับโครงสร้างแบ่งลีกออกเป็น3ระดับเทียร์1 18ทีมเทียร์2 18ทีมแล้วก็เทียร์3 11ทีมโดย
4: เขาศึกษากันอยู่มั้งครับ
3: อืม
4: ผมก็ไม่เห็นรายละเอียดชัดเจนอ่านข่าวแวบๆแต่ว่าถ้ามันปรับอย่างนั้นจริงก็ผูกขาดทีมนี้ไปฟุตบอลโลกแล้วครับ
3: เนาะจะยากขึ้นเลยนะแล้วก็แต่รูปแบบเนี่ยถ้าบอกว่าจะไปคล้ายกับยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยไม่ใช่เลยนะเพราะโครงสร้างถ้าอ่านตามข่าวเนี่ยไอ้18ทีมของเทียร์1เขาก็จะเอาตามแรงกิ้งโลกเนาะซึ่งตอนนี้เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของเอเชียประมาณอันดับ14มั้ย
4: 5ครับ
3: 14 15ของเอเชียเนี่ยก็ยังเท่ากับว่าเรายังได้เล่นอยู่ในเทียร์1ก็จะมี18ทีมก็จะเอามาเตะในระบบลีกเฟดคล้ายๆกับ AFC Champions League Elite ถูกไหมล่ะ
4: น่าจะมั้งครับ
3: นะเพราะว่าถ้าตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าแต่ละทีมใน18ทีมของเทียร์1เนี่ยจะได้เล่น12แมตช์เป็นเหย้า6เยือน6แล้วก็ทีมอันดับ1ถึง6ของลีกเทียร์1เนี่ยจะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทันทีส่วนอันดับ7ถึง10มาเพลย์ออฟหา2ใบแล้วก็อันดับ3จากรอบจัดอันดับ7ถึง10เนี่ยไปเพย์ออฟรุ่นในรอบคอนเฟเดเรชันเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้มันจะไม่เหมือนยูฟ่าเนชั่นลีกนะเพราะยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยเขาแบ่งเป็น3ดิวิชันเหมือนกัน A B C แต่ละลีกก็จะแบ่งเป็นสายสายละ4ทีม4สาย16ทีมในแต่ละลีกของเขาก็คือของยูฟ่าเนชั่นลีกก็จะมีลีก A ลีก B ลีก C ลีกละ16ทีมแต่ของเราเนี่ยมันจะไปเป็นโครงสร้างของ AFC Champions League Elite แล้วก็ F ไอ้ยูฟ่าอะไรอ่ะ Champions League อ่ะของยุโรปเขาอ่ะไอ้เนี่ยโครงสร้างเนี้ยนะเพราะฉะนั้น6ทีมการันตีคุณยิ่งรักมองตอนนี้6ทีมเนี่ยมีใคร ญี่ปุ่นเกาหลีใต
4: ้จริงๆผมว่าจริงๆมันก็ขาประจำไปอยู่แล้วล่ะครับนะวิธีการนี้คือป้องกันทีมที่มันฟุกได้ไป
3: อืม
4: แต่ว่ามันก็จะลดความน่าสนใจสำหรับทีมที่มันไม่ได้ลุ้นมันก็ผมว่ามันก็ความตื่นเต้นน้อยลงอ่ะ
3: อืมกลายเป็นว่า
4: อยู่ที่3อีกอะไรเงี้ย
3: กลายเป็นว่าไอ้ทีมระดับเทียร์2ที่มันหลุดจากอะไรอ่ะ18อันดับของ FIFA Ranking น่ะซึ่งมันก็ยังมีทีมดีๆอยู่ในเอเชียอยู่นะที่มันไม่ได้อยู่ใน18อันดับอ่ะถูกป่ะเพราะบางประเทศเขามีความแข็งแกร่งแต่เขาไม่ได้อุ่นเครื่องไม่ได้เล่นในรอบ FIFA Day อย่างเกาหลีเหนืออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าตัดโอกาสเกาหลีเหนือไปเลยนะ
4: ครับ
3: ถูกไหมเท่าว่า
4: แต่เขาไม่ให้ความสำคัญกับลีกขึ้นอาจจะทำเงินมากขึ้นหรือมั้ง
3: โอ้จะมาเน้นเงิน
4: โน้มก็เอาตังค์อย่างเดียวอยู่แล้ว
3: ไม่นี่อันนี้มันจะไม่เกี่ยวกับฟีฟ่าดิคุณยิ่งรักมันจะเป็นโครงสร้างของ AFC ที่มันจะเอาไปใช้กันเองอ่ะมันไม่ใช
4: ่ผ่านฟีฟ่าเปล่าเขาผลเป็นฟุตบอลโลก
3: ไม่แต่ละโซนมันก็จะมีรอบคัดเลือกของมันเองไง
4: ก็ไม่รู้เหมือนก
3: ัน เพราะฉะนั้นมันอันนี้มันจะเป็นโครงสร้างที่AFC เขาดำเนินการเขาจะปรับเปลี่ยนรูปแบบกันเอง
4: ครับ
3: มองไง
4: มันก็คงมีข้อมูลแหละครับไม่งั้นไม่มีข่าวแต่ว่ามันจะทำได้จริงหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึง
3: แต่ว่าตอนนี้มันก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่เขาบอกว่ากำลังพิจารณาอยู่นะแล้วก็เป็นว่าวางเป้าหมายว่าเดี๋ยวอาจจะไปใช้ก็นู่นอ่ะปีอีก2ปีข้างหน้าฤดูกาล 2028-29
4: ครับ
3: นะก็ต้องรอติดตามดูผมเชื่อว่าถ้าออกมาแนวนี้นะผมว่ามีหลายประเทศที่ต้องค้านนะอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยเขาจะมีปากมีเสียงหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูแรงเอเชียหน่อยสิ1ญี่ปุ่น2อิหร่าน3ออสเตรเลีย4เกาหลีใต้5ซาอุ6อุซเบ7กาตาร์8อิรัก9 UAE 10จอร์แดน11โอมาน12ซีเรีย13ปาเลสไตน์14ไทย15จีน16บาเรน17เวียดนาม18ทาจิกิสถานคุณยิ่งรักโดยที่อินโดหลุดนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยอินโดตอนนี้อยู่อันดับ21เอเชีย22เป็นเกาหลีเหนือ23คูเวต24ฟิลิปปินส์25มาเลเซียคุณยิ่งรัก
4: ครับ
3: อินโดมันคงไม่ยอมนะถ้าเป็นแนวเนี้ยถูกป่ะแต่ว่ามันก็อย่างที่บอก
4: ไม่ยอมหรอกครับ
3: แต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะเขาจะเริ่มอีก2ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยFC ต้องรีบประกาศนะทีมมันจะได้ขยับเรื่องหาเกมอุ่นเครื่องดีๆเพื่อสร้างคะแนนนะตอนเนี้ย
4: คร
3: ับไม่งั้นก็คงยากเหนื่อยกันแน่ๆนะครับตอนนี้ถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้เราอยู่อันดับ14 15 16 17 18เราจะนำอันดับ19อยู่ประมาณสัก60แต้มก็ไม่เยอะนะ60แต้มนี่เผลอๆไปแพ้บ่อยๆก็แย่นะติดลบไปเรื่อยเนี่ยก็เดี๋ยวก็รอติดตามดูนะครับว่าโครงสร้างนี้มันจะเป็นออกมาขนาดไหนแต่ว่าถ้าออกมาเนี่ยก็ถือว่าแย่นะสำหรับวงการฟุตบอลไทยเนาะผมว่าขาประจำมันมีเยอะถ้าแบ่งสายแบบเดิมคุณยิ่งแล้วก็ยังมองว่ามันง่ายมีโอกาสมากกว่านะมันยังมีโอกาสพลิกล็อกอยู่ใช่ไหม
4: คร
3: ับ ท่านผู้ฟังคิดเห็นยังไงก็ลองส่งกันเข้ามาดูนะครับที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทล FM 106 MHz นะครับมากันที่คืนนี้เลยคุณยิ่งรักเกมชี้ชะตาแอนโทนีฮัตเช่เนี่ย
4: ไม่ชี้ชะตาหรอกมั้ง
3: เป็นยังไง
4: นัดจริง2ทุ่มนะครับก็โหลดแอปพลิเคชัน The Zone มาดูได้ DAZN นะครับก็ย้ายสนามเตะมาเตะที่เกลูล่าบงกาโน่หรือว่าเสดายันนะครับหลังจากที่ไทยไปเล่นที่บันดุงมาในรอบแรกก็11คนแรกน่าจะเป็นชุดที่เอาชนะเวียดนามนะครับเพราะว่าน่าจะถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดของไทยแล้วนะครับประตูก็จะเป็นสลานนท์นุอินนะครับระบบการเล่นเนี่ย ตามผังเนี่ยมันขึ้นเป็น4-4-2ไดมอนด์แต่ว่าเวลายืนจริงๆเนี่ยผมว่าก็ยืนหลัง3นะครับ
3: ครับ
4: วันนี้ตัวหลักๆก็คือมาริโอทอมกับณัฐพงศ์สริยาก็กลับมาแล้วก็ถอยเอากฤษฎาคาแมนมาเล่นเป็นซินเตอร์อีกคนนะครับแบ็คขวาแบ็คซ้ายก็สุพนันท์บุรีรัตน์กับนิโคลัสเมคิวสันตรงกลางเนี่ยยืนกัน3คนเนี่ยสารัตน์อยู่เย็นปักหลักแน่นอนนะครับชนาธิปสงกระสินกับคณะอัญยกนี่ก็น่าจะสลับกันเป็นฟอร์นายทางซ้ายก็จะเป็นธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับแล้วก็ทางขวาก็จะเป็นสุภชัยใจเด็ดก็น่าจะทรงประมาณนี้ครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับด้วยเทคนิคด้วยระบบการเล่นไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับส่วนอินโดนีเซียของจอห์นฮึดแมนนี่ก็ไม่ใช่ชุดไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโซนเอเชียนะครับมีหลายคนที่ไม่ได้มาแต่ว่าก็มีนักเตะอย่างมิเชลเบเกอร์นะครับที่ยิง5ประตูในเกมที่แล้วเนี่ยเป็นทีเด็ดในของหน้ามีอะไรบีดิกมีนักเตะที่อยู่ในยุโรปอยู่ก็พอสมควรเขาเป็นอินโดนีเซียยุคใหม่ยุคลูกเซี่ยวอยู่แล้วนะครับแล้วก็บัตรเข้าชมเกมนี้ 67,000 ใบกันหมายเกลี้ยงไปหมดแล้วเจนนี่อินฟาติโน่ก็น่าจะมามอบถ้วยด้วยตัวเองนะครับประวัติกันในสนามก็แล้วกันสถิติที่ผ่านมาเราดีกว่าอินโดนีเซียแต่ว่าเล่นที่อินโดนีเซียนี่สถิติของอินโดนีเซียก็ดีกว่า
3: ครับ
4: นะครับเราแพ้ครั้งสุดท้ายน่าจะเป็น10ปีแล้วมั้งจำไม่ได้นะครับน่าจะยุคพิโก้ที่ไปแพ้เกมแรกแล้วเกมที่2กลับมาชนะที่ศิโรดยิงอ่ะนะถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่าในยุคหลังตอนที่เราได้แชมป์นี่เราก็ไปเสมอแล้วก็ไม่ได้แพ้นะครับ
3: ครับ
4: แต่ว่านั่นเป็นอินโดนีเซียยุคเก่าตอนนี้เป็นอินโดนีเซียยุคใหม่ละตอนเราลุ้นเอาครับคืนนี้ผมว่าบอลออกสามหน้าชนะได้เสมอได้แล้วก็แพ้ได้ครับ
3: วันนี้จะมีฝนถล่มไหมอินโด
4: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
3: แต่ที่จาการ์ตาไม่ตกนะแต่แมตช์ที่แล้วมันไม่ตกนะ
4: อินโดบอลอินโดเขาไม่เคยได้แชมป์อะไรนะ
3: ก็ซีเกมไงหลังสุดก็ซีเกมไง
4: คร
3: ับ นอกนั้นก็ในระดับ
4: ซีเกมก็ไปยู23
3: ใช่แต่ในระดับไม่จำกัดอายุเนี่ยเขาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะไทเกอร์คัพเก่าหรือชิงแชมป์อาเซียนแห่งชาติอาเซียนเนี่ยเขาก็ยังได้แค่เข้าชิงได้แค่รองแชมป์ยังไม่เคยประสบความสำเร็จแต่ว่ารายการนี้ก็เดิมพันค่อนข้างสูงเหมือนกันนะ
4: ครับ
3: นะแชมป์เท่าไหร่ล่อไปเกือบ
4: 50,000 เหรียญครับ
3: เกือบ30ล้านน่ะนะ
4: มันก็ลดลงไปเยอะเลยสองละสองยี่สิบล้านต้นๆมั้ง
3: เออนี่ยจากที่เราไม่ชนะฟิลิปปินส์เนี่ยใช่ไหมเพราะถ้า
4: เงินรางวัลมันก็เงินรางวัลมันก็ลดอยู่แล้ว
3: อ๋อเพราะไม่มีถ่ายทอดหลายชาติไม่ซื้อใช่ไหมล่ะ
4: จากล้านหนึ่งเขาลดไปเหลือ650,000อยู่แล้วแล้วก็มีเงินรางวัลชนะในแต่ละเกมแมตช์วินครับ
3: เกมนี้ผู้ตัดสินมาจากประเทศอะไรมีการเปิดตัวอย่าง
4: ยังไม่เห็นมีข่าวนะครับ
3: เออเพราะที่ผ่านมานี่ก็ค่อนข้างมีประเด็นกันอยู่พอสมควรนะกับแมตช์ที่เกมรอบแรกนะสุดท้ายอ่ะเนาะทั้งที่สนามเจนายันเดิมอ่ะแล้วก็คู่ของมาเลเซียนี่ก็เป็นประเด็นที่จะเรียกใช้คำว่าอื้อฉาไปชั่วโลกก็พอสมควรนะผมว่า
4: ครับ
3: อ่ะมอง
4: ถึงก็น่าจะอาหรับตามทรง
3: ผมว่าน่าจะเป็นไอ้นี่นะผมเห็นช่วงหลังๆผู้ตัดสินเกาหลีถ้ามันมาทำหน้าที่ในบอลระดับภูมิภาคอาเซียนเยอะจัง
4: ก็เวียนกันอยู่นะครับเกาหลีจีนญี่ป
3: ุ่
4: น
3: เออแบบเห็นหน้าเกาหลีเป่าบ่อยมากเลยนะช่วงหลังอ่ะ
4: ครับ
3: เกมนี
4: ้เราก็ไปเป่าญี่ปุ่นไง
3: หรือ
4: ว่าจะเป่าอ่อนไปเป่าญี่ปุ่นเนี่ย
3: เกมนี้มองยังไงเกมนี
4: ้สองก็สามครับ
3: คิดว่า
4: ได้ก็ได้ครับ
3: คิดว่าฮัสซันจะมาสไตล์ไหนรับ
4: แล้ว
3: รับแล้วโต
4: ใช่ครับ
3: ไม่มีรูปแบบอื่นแล้วหรือเป็นสไตล์ของเขาไปแล้ว
4: จะไปเล่นที่บ้านอินโดคงไม่เปิดบุกใส่หรอกมั้งเล่นไม่ดีแล้วได้แชมป์ดีกว่าเล่นดีแล้วไม่ได้แชมป์นะ
3: ก็ทุกวันนี้ก็ยังโดนไงชนะแต่ฟอร์มไม่สวยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ
4: ์
3: นะแต่ที่สิ่งหนึ่งที่เห็นอะไรอ่ะเขาเอามาโพสต์กันอ่ะที่ฮัตสันบอกว่ามีข้อความส่งเข้ามาข่มขู่เขาอ่ะ
4: ครับ
3: อันนี้ก็เกินไปนะนะ
4: มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับในยุคปัจจุบัน
3: ก็แนะนำนะสมาคมก็ต้องปกป้องคนอยู่ใต้อานัตด้วยนะผมคิดว่าถ้าฮัสซันกลับมาเรื่องนี้ต้องไม่หยุดนะสมาคมอ่ะผมคิดว่าในสมาคมตอนนี้ก็มีระดับนายพงนายพลว่าที่อธิบดีกรมตำรวจอยู่นะผมว่ากรณีเนี้ยทำเป็นกฎหมายอะไรอ่ะเอาข้อความมาแล้วก็ไปตามจับมานะครับผมว่าสามารถกระทำได้นะเรื่องแนวนี้ได้ทำให้ฮัสซันเนี่ยเขามั่นอกมั่นใจมากขึ้นนะ
4: ยังผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับมันไม่ค่อยมีใครตามจับก
3: ันก็เนี่ยไอ้เนี่ยสมาคมตอนนี้ผมบอกไงสมาคมฟุตบอลเนี่ยมีระดับไม่รู้ขึ้นยังคุณสำราญนวลมาเนี่ยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเพราะนี่มันจะต้องเริ่มปฏิทินข้าราชการใหม่แล้วใช่ไหมปีงบประมาณใหม่แล้วนี่ใช่ไหม
4: คร
3: ับ เหมือนผู้ว่าตั๋วก็รับตำแหน่งกันไปตั้งแต่1ตุลาเพราะฉะนั้นงานเนี่ยท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาในฐานะที่ก็เป็นหนึ่งในกรรมการของสมาคมฟุตบอลด้วยเนี่ยน่าจะโชว์แอคชั่นให้เห็นหน่อย
4: แต่ดูแล้วก็น่ามีอะไร
3: ถ้าทำได้ก็ดีไงถ้าไม่ทำก็แล้วแต่ท่านเนี่ยแต่ถ้าถามก็คือมันควรจะทำนะครับมากันที่ท่านผู้ฟังกันหน่อยนะครับวันนี้เหลือเวลาอยู่สักกี่นาที7นาที8 6 7นาทีนะครับถ้าแพ้อินโดปาร์คจะคุมแทนเลยไหมโอ้คุณยอมมานบูนี่ เป็นแฟนขับปาร์คฮังซอหรือเปล่าเนี่ย
4: เขาเพิ่งต่อสัญญากันไปครับ
3: คงยากหรอก
4: กดก็จ่ายค่าชดเชยอีก
3: ลีกสำรองมีหรือยังคุณจอมานบูลีกสำรองไหน
4: มีลีกยู21ครับ
3: มันไม่ใช่ลีกสำรองดิลีกยู21ก็ไม่ใช่ลีกสำรอง
4: ปีนี้อนุญาตให้อายุเกินลงไปเล่นได้สำหรับคนที่ไม่ได้ลงในเกมของชุดใหญ
3: ่
4: อนุญาตต่างชาติลงมาได้1คน
3: ม
4: ันก็คือเปลี่ยนเป็นลีกสำรองแล้วล่ะครับ
3: แต่มันก็ค
4: ่อนข้างเงียบเหงา
3: แต่มันจะไม่เรียกลีกสำรองได้ไม่เต็มปากไงมันไม่ใช่ทีมในระดับไทยลีก1ส่งทุกทีมครบทุกทีมไงใช่ไหม
4: คร
3: ับ ถ้าลีกสำรองจริงมันต้องมีทีมที่อยู่ในลีกตัวเองคือถ้าเริ่มต้นอ่ะไอ้พวกนี้มันจะเป็นแบบลีกใครลีกมันแต่ทีเนี้ยพอเริ่มปีที่2ปุ๊บมันจะมีขึ้นชั้นตกชั้นกันเหมือนกันละนะครับสำหรับลีกสำรองที่ยุโรปเขาทำที่อังกฤษทำมาเนาะที่ผมเคยไปศึกษาดูเนี่ยคุณพอลลีนจะลงนายกอีกไหมโอ้ยคงไม่แล้วล่ะนะ
4: อีก2ปีนู่นนะปี2028นู่นนะ
3: คงไม่แล้วแหละ
4: ครับ
3: คุณสัตวัฒน์นะครับฟุตซอลเขาเอาอันดับ 1-4 ไปลุ้นแชมป์เหรอครับไม่นะครับเอาอันดับ 1-6 แต่ว่าที่ผมบอกว่าได้4ทีมเนี่ยคือการันตีไปแล้วตอนนี้เหลือลุ้นอีก2ที่นะครับก็จะเอามันมีอีก4ทีมอ่ะได้ลุ้นกันก็จะเอาแค่2นะครับก็คืออันดับ 1-6 ไปเล่นในรอบเพลย์ออฟหาแชมป์กันนะครับก็ฤดูกาลนี้รอบเพลย์ออฟก็จะเตะกัน2ใน3เกมนะคล้ายๆกับบาสเกตบอล NBA อย่างเงี้ยนะครับ
4: โอ้
3: ไม่ใช่เกมเดียวน็อกนะเสาร์อาทิตย์ที่แล้วโรงเรียนทวีทาพิเศษมีนักฟุตซอลมาคัดเกือบ 2,000 คนโอ้ยอันนี้ปกติถ้าโรงเรียนไหนมีไอ้นี่นะสวัสดิการดีๆนะครับเรื่องทั้งฟุตบอลทั้งฟุตซอลมีสวัสดิการมีที่พักค่าเรียนฟรีค่าเทอมอะไรอย่างเงี้ยเด็กแห่กันไปเยอะแล้วก็ยิ่งเป็นโรงเรียนดังๆนะเพียบนะครับ
4: ครับ
3: สมัยก่อนผมเคยไปช่วยดูแลให้วัดสังเวชอ่ะตอนสมัยที่ผอ.จินตนาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวชจากโรงเรียนเงียบๆเหงาๆอ่ะนะครับก็เอาโค้ชโจ้ไปนะครับอานัท โพมีไปช่วยดูแลก็หลังๆนี่ผลงานก็ดีเริ่มมีนักกีฬาไปแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าภายในวัดสังเวชจะเริ่มมีปัญหาอย่างคุณยิ่งแล้ว เงินเงินทองทองมากันอีกแล้ว แต่ตอนหลังนี่ผมไม่ได้ไปยุ่งกับเขาแล้วไม่มีเวลาไปดูนะครับต้องตอนนี้ผอ.จินตนาถาคำก็ย้ายไปอยู่เป็นผอ.โรงเรียนแถวดอนเมืองไปแล้วเปลี่ยนผอ.มา 2-3 คนนี่ก็ดูแล้วมันค่อนข้างมีปัญหาอยู่พอสมควรเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยแล้วตอนหลังกลายเป็นว่าเด็กจะมาเรียนจะมาคัดเป็นนักกีฬาของวัดสังเวชก็ต้องจ่ายค่าเทอมเองแล้วด้วย
4: ครับ
3: มีอันนี้โผล่มา1อันสำหรับสว.เอ้าคมกิจก็ได้สิเนี่ยยืนยันสิทธิ์เบี้ยยังชีพคุณยิ่งรัก
4: คร
3: ับ สำหรับคนที่เกิด2กันยายนถึง2510ถึง1กันยายน2511ให้ไปติดต่ออบต.หรือเทศบาลตามทะเบียนบ้านอย่างนี้เดี๋ยวต้องไปติดต่อ
4: ได้เท่าไหร่ครับเป็นเรื่องผู้สูงอาย
3: ุไม่รู้อ่ะ500 600มั้ง
4: ต่อเดือนเหรอครับ
3: เออไม่น่าเรียกเบี้ยยังชีพนะ
4: นี่แจกทำไมครับ500ต่อเดือน
3: ก็เนี่ยไม่น่าใช่เบี้ยยังชีพ
4: คนที่เสียภาษีในระบบมาตลอดนี่น่าจะได้อะไรเยอะกว่านั้นเนาะ
3: อ้าวคนเกิด11กันยา2510ไปอบต2รอบแล้วเขาบอกให้มาปีหน้าเอ้ายังไงกันแน่
4: อันนี้ก็ไม่รู้ละ
3: เดี๋ยวลองไปถามดูเดี๋ยววันไหนว่างไปผ่านไปทางนู่นน่ะของศาลเดี๋ยวค่อยแวะนะครับอ่ะ อุ้ยวันนี้ต่อเวลา3นาทีเหรออ้าวอย่างนั้นต่อคุณยิ่งรักจบไม่ได้แล้ววันนี
4: ้ฟันธงยังอ่ะไทยอินโดอ่ะ
3: ยังดิเอายิ่งรักฟันธงเลยเอ้า
4: ผมบอกบอลออกสามหน้าแล้วก็สุดท้าย
3: ไม่เอาเอาฟัน
4: แชมป
3: ์ด้วยอะไร
4: ไม่รู้เดี๋ยวสุดท้ายจะเป็นแชมป
3: ์90นาทีจบไหม
4: ไม่แน
3: ่ไม่จบ
4: ไม่แน่ครับ
3: นะก็รอลุ้นกันนะแต่เออเกือบลืมอีกหนึ่งรายการแม่เปิดดูในภาพของตัวเองที่เซฟไว้นี่วันนี้ก็มีอีกหนึ่งรายการนะครับตอน1ทุ่มนะท่านผู้ฟังเป็นกำลังใจให้น้องๆหนูๆการสำหรับทีมของโค้ชมิ้มนะครับธิดารัตน์วิวาสุขุกับฟุตบอลเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้1ทุ่มนะครับสาวไทยจะลงสนามพบกับภูฏานนะครับที่ชลบุรีสเตเดียมเปิดให้ชมฟรีนะครับแต่ต้องลงทะเบียนรับบัตรนะครับก็เข้าไปดูในเพจของ FA Thailand หรือจะไปดูที่เว็บไซต์ของสมาคมผมไม่แน่ใจว่ามีไม่มีนะแต่ว่าเข้าเพจ FA Thailand ดีกว่านะเขาจะมีลิงก์ให้ลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเข้าชมฟรีนะครับรายการนี้3วันเนาะวันนี้วันที่5เจอภูฏาน1ทุ่มแล้วก็วันที่8เจอหมากเก๊าวันที่11เจอเบเลบันนอนก็เอาแชมป์กลุ่มนะครับรวม8ทีมไปเล่นรอบสุดท้ายที่มี6ชาติเขายืนรออยู่แล้วนะครับที่ประเทศจีนนะครับก็จะเตะรอบสุดท้ายกันต้นปีหน้าเพื่อหาทีมไปเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลกเป็นตัวแทนเอเชีย4ทีมไปเตะที่โมร็อกโกก็ตามลุ้นกันวันนี้สำหรับฟุตบอลหญิงนี่ผมมาดูรายชื่อนะมี1คนนะที่อยากจะรู้จริงๆว่าเธอใช่ลูกสาวของพิชิตแสงหัวช้างหรือเปล่าน้องสุภการแสงหัวช้างเบอร์23คุณยิ่งรัก
4: ไม่แน่ใจต้องถามครูรู
3: ้นะใครทราบนี่เดี๋ยวแจ้งมาหน่อยแล้วกันนะครับเพราะนี่คืออดีตกองหน้าเยาวชนไทยนะไอ้หนุ่มจากร้อยเอ็ดพิชิตแสงหัวช้างก็รุ่นเดียวกับผมสมัยก่อนเลยก็รายการนี้ผมดูแล้ว3ทีมนะถ้าดูตามชื่อชั้นตามศักยภาพ สาวไทยเหนือกว่าทุกทีมอ่ะมาเก๊าก็ไม่ได้ดีเลบานอนก็ทีมจากแถวนี้ผมว่ายังไม่น่าจะน่ากลัวมากสำหรับเลบานอนเนาะเพราะว่าชื่อในระดับฟุตบอลหญิงนี่ก็ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรขึ้นมาเยอะนะครับก็น่าจะลอยล้ำนะส่วนรอบสุดท้ายจะเป็นได้ดีขนาดไหนนี่ก็ต้องบอกว่าลำบากรอบสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีเหนือจีนเกาหลีใต้เขาจองไว้หมดแล้วของพวกนี้แล้วต้องไม่ลืมนะยังมีออสเตรเลียอีกทีมนึงนะครับสำหรับฟุตบอลหญิงเอเชียวันนี้ยังไงลุ้นกัน2รายการนะครับ1ทุ่มดูเชียร์น้องๆหนูๆ17ปีกันก่อนแต่ไม่มีถ่ายทอดสดนะเพจ
4: ท
3: าง
4: BG
3: ทาง BG ท่านก็เป็นสมาชิกก็ได้ดูแล้วก็ส่วน FIFA อาเซียนครับก็ดูทาง DAZN เนาะใครโหลดแอปพลิเคชันมาก็ดูได้ฟรีนะครับคมชัดแจ๋วเลยเสียงภาคก็เป็นซาวด์แทร็กเนาะไม่มีภาคภาษาไทยนะครับเอาวันนี้เวลาของเราหมดเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยววันอังคารเรามาเก็บตกเกมวันนี้กันนะครับวันนี้ผมคุณยิ่งรักแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
7: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
8: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วกรกมลและจอยชนิชาค่ะชมเราสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 plus ได้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอต้อนรับค่ะนี่เลยเหล่าน้องๆนะคะจากโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเอาบอกมือทักทายคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยลูกวันนี้ก็จะมาดูการถ่ายทำรายการของเรายาวๆไปเลยนะคะ
2: ละค่ะก่อนที่เราจะมีแขกรับเชิญด้วยในช่วงที่2ของรายการของเราในวันนี้ฝากติดตามกันต่อเนื่องเลยกันละกันนะคะและเรายังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์นะคะอุทกภัยในประเทศไทยที่ล่าสุดกรุงเทพมหานครนะคะได้เปิดให้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตกทมนะคะซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ค่ะกรุงเทพมหานครเปิดระบบลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ค่ะโดยขั้นแรกนะคะต้องเข้าไปหน้าเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th จากนั้นค่ะเช็คสิทธิ์ที่อาจได้รับนะคะเมื่อตอบทั้ง6ข้อเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงผลเช็คสิทธิ์นะคะที่ได้รับออกมาขั้นต่อไปคือการเตรียมเอกสารแนบไฟล์เอกสารและหลักฐานให้ครบตามที่กำหนดส่วนท่านใดที่ไม่มีเอกสารโฉนดที่ดินชื่อหลังโฉนดไม่ตรงกับผู้หรือที่อยู่อาศัยประจำไม่มีเลขที่นะคะแนะนำให้ไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตแทนค่ะสำหรับท่านที่มีเอกสารครบถ้วนก็สามารถยื่นตามคำร้องได้เลยจากนั้นนะคะข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งให้ทางเขตพิจารณาและรอรับเงินช่วยเหลือได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตอนนี้สามารถลงทะเบียนได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ค่ะโดยสามารถยื่นได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ประสบสาธารณภัยค่ะส่วนใครที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าไปเช็คสถานะเงินช่วยเหลือน้ำท่วมออนไลน์ได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th เช่นเดียวกันโดยเลือกที่เมนูเช็คสถานะคำร้องค่ะ
1: ใช่ค่ะจากสถานการณ์แบบนี้นะคะเราก็จะได้เห็นว่ามีการช่วยเหลือกันในทุกภาคส่วนเลยนะคะทั้งเอกชนรัฐบาลแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะล่าสุดค่ะหนึ่งในนั้นก็คือการช่วยเหลือนะคะจากสภากาชาดไทยกับครัวเคลื่อนที่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยนำอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มจำนวน 1,500 ชุดส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ประชาชนมีอาหารสำหรับบริโภคในเบื้องต้นค่ะโดยมีคุณปูปริศนารองผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการกิจการองค์กรสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พร้อมด้วยคุณเชอรี่เขมอภสอนหมอก้องสรวิทย์และอาสาสมัครสภากาชาดไทยจากสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดลงมือเตรียมอาหารปรุงสุกและร่วมส่งมอบอาหารให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพลังของจิตอาสาและการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตค่ะ
2: ปิดท้ายเบรกนี้นะคะเราพาไปดูบรรยากาศพิธีการมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายอลังการนงนุชเวิลด์พัทยากันค่ะนงนุชเวิลด์พัทยาจัดพิธีมอบรางวัลโครงการถ่ายภาพประกวดนะคะอลังการนงนุชเวิลด์พัทยาโดยได้รับเกียรติจากนายกำพลตันจัดจาประธานสวนนงนุชพัทยาค่ะเป็นผู้มอบรางวัลหลัก58รางวัลพร้อมรางวัลพิเศษภาพถ่ายของคณะกรรมการอีก8รางวัลรวม66รางวัลค่ะเพื่อเชิดชูผลงานและความตั้งใจของผู้ร่วมโครงการซึ่งรางวัลชนะเลิศประเทศภาพถ่ายทั่วไปตกเป็นของคุณศักชัยเรือนคำจากผลงานชุ่มฉ่ำกลางสายฝนที่รูปนี้สามารถถ่ายทอดความงดงามของสวนนะคะผ่านมุมมองสร้างสรรค์ได้นอกจากนี้ผลงานชนะเลิศประเภทภาพถ่ายทั่วไปแล้วนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลสำคัญอีกหนึ่งรางวัลคือคุณสันติเศรษฐสินที่คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทการถ่ายภาพเซลฟี่จากผลงานมาเที่ยวสวนนงนุชได้เขากลับบ้านไปด้วยและคุณวรกรกองแก้วคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทเอสโคล่าอวอร์ดค่ะจากผลงานสายสัมพันธ์แห่งความสุขด้านประเภทภาพ AI นะคะก็รางวัลตกเป็นของคุณเสกสรรสาวรสผลงานสนุกที่สวนนงนุชค่ะส่วนรางวัลพิเศษนงนุชพัทยาอวอร์ดได้แก่คุณชิตสนุพงศ์กาทิพย์จากผลงานแสงธรรม2ล่าค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาพบกับแขกรับเชิญของเราทางด้านนี้เลยสวยเซ็กซี่ขี้เล่นน่ารักมากๆค่ะสาวๆแบดดี้ซีนะคะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดมูนไลท์ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
3: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดย
0: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันกว่า
7: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
6: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: ในการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการสมาร์ท SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
9: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
10: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 น. ถึง 2:00 น.เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
11: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106 ที่024249755
12: ข่าว3สีจากช่อง3กด33

0: ครีมอาบน้ำโปรเทคโพรโพลิสมิวเอ็กซ์เดอะเน็กซ์พีค
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ข่าว3 4ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงนี้นะคะเราไปร่วมแสดงความยินดีกับที่หยดสมิงเขาขวางกันหน่อยดีกว่าค่ะเพราะว่าล่าสุดก็กวาดรายได้นะคะทั่วประเทศทะลุ100ล้านบาทเรียบร้อยแล้วค่ะเดินหน้าสาดความคลั่งอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางนะคะภาพยนตร์แอคชั่นสยองขวัญจาก M Studio และช่อง3ที่ล่าสุดทำรายได้ทะลุ100ล้านบาททั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสียงตอบรับจากผู้ชมที่ทยอยแชร์ความรู้สึกหลังชมนะคะโดยเฉพาะฉากแอคชั่นความระทึกงานสร้างงานสตันท์และการใช้ Practical Effect ที่ได้รับคำชมหลังภาพยนตร์เข้าฉายด้วยค่ะสำหรับใครที่ยังลังเลว่าจะไปดูดีไหมมาฟังทางนี้เลยค่ะเพราะว่าที่หยดสมิงเขาขวางเขาจะมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับทุกๆคนด้วยการยกระดับความเดือดผสมกับความสยองเข้ากับแอคชั่นและการเอาตัวรอดเมื่อพี่ยักษ์นะคะที่รับบทโดยณเดชน์คุกิมิยะเนี่ยต้องออกเดินทางเข้าสู่ป่าเขาขวางกับภารกิจตามหาบุคคลสำคัญที่หายตัวไปอย่างลึกลับก่อนภารกิจจะนำพาพวกเขาเข้าสู่พื้นที่อาถรรพ์และต้องเผชิญหน้ากับไอ้หงเสือสมิงกินคนที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพื้นป่าค่ะอีกหนึ่งเส้นเรื่องสำคัญก็คือการพบกันของยักษ์และจักรพันธ์ที่รับบทโดยพี่ชายองค์อาจนะคะจากจุดเริ่มต้นที่ยังไม่ค่อยลงรอยไม่ค่อยเชื่อใจกันก่อนสถานการณ์กลางป่าเขาขวางเนี่ยจะทำให้ทั้งคู่ต้องร่วมมือกันต่อสู้และเอาชีวิตรอดค่ะขณะที่น้ำเพชรที่รับบทโดยบงเวลดานะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญของภารกิจครั้งนี้ด้วยค่ะไปร่วมพิสูจน์ความสยองครั้งใหม่ของที่หยดสนิงเขาขวางได้แล้ววันนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศทั้งระบบปกติบนจอยักษ์ IMAX 4DX และScreen X ได้เลยค่ะ
2: ก่อนที่จะไปพูดคุยกับสาวๆแบดดี้ซีนะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้มาอัปเดตกันที่วงการเพลงกันก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าล่าสุดซีซั่น5นะคะก็ได้แท็กทีมกับไมยราบค่ะส่งซิงเกิลใหม่สำหรับคนที่ Move on เป็นวงกลมกับเพลงที่มีชื่อว่าร้อยคนรักรักคนเก่าค่ะซีซั่น5นะคะเจ้าพ่อเพลงประสานเสียงจากค่าย Move Records ค่ะในเครือ Music Move Comeback พร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่าร้อยคนรักร้อยคนทักรักคนเก่านะคะถ่ายทอดความยอกย้อนของคนที่ลืมยากผ่านเมโลดี้ที่ติดหูแล้วก็ลายประสานเสียงที่นุ่มลึกนะคะชนิดที่อ่านแชทเป็นร้อยก็ไม่เท่ากับคนรอข้อความจากคนเก่าแค่คนเดียวนะคะความพิเศษของซิงเกิลนี้นะคะยังได้แรปเปอร์ตัวตึงอย่างไมยราบมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยพร้อมหัวท่อนแรปสุดคมที่สะท้อนวลีฮิตของคนยุคนี้แบบตลกร้ายด้วยว่าโสดด้วยความสามารถและทักษะนะคะรับชมฟังเพลงกันได้นะคะร้อยคนทักรักคนเก่าจากซีซั่น5ฟีเจอริ่งกับไมยราบได้แล้วผ่าน YouTube ค่ะ Move Record ค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งศิลปินที่ปล่อยเพลงใหม่เหมือนกันนั่นก็คือสมุยนะคะจากค่ายไวท์มิวสิกค่ะที่เสิร์ฟซิงเกิลแรกจากอัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่าสาย Say Yes เพลงจังหวะสนุกนะคะที่ผสมผสานดนตรีสไตล์ละตินเข้ากับกลิ่นอายความเป็นไทยค่ะสะท้อนตัวตนของเขามากยิ่งขึ้นเพราะเจ้าตัวเนี่ยชอบดนตรีแนวละตินเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเลยอยากให้เพลงมีความสนุกให้ทุกคนปล่อยตัวขยับไปตามจังหวะดนตรีกันค่ะซึ่งเนื้อหาของเพลงก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวในบรรยากาศริมชายหาดตอนที่ได้พบกับใครสักคนที่สะกดสายตาจนอยากเข้าไปทำความรู้จักสามารถรับฟังและชม MV เพลงนี้ได้ผ่านทาง YouTube Official White Music ได้เลยค่ะ
2: ส่วนตอนนี้แขกรับเชิญของเราก็มารออยู่ตรงนี้แล้วนะคะขอต้อนรับสาวๆแบดดี้ซีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณลูกนะคะจากวงมิวสิกนั่นเองก่อนอื่นแนะนำตัวกับคุณผู้ชมได้เลยค่ะ
4: Hi guys we are Baddie Z
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค่ะพวกเรา Baddie Z ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ Marsh Baddie Z ค่ะ
7: สวัสดีค่ะเคมาแบดดี้ซีค่ะ
8: สวัสดีค่ะเดียนาแบดดี้ซีค่ะ
1: สวยสดใสมาก
6: คุณ
1: ค่ะจริงๆอ่ะเล่าที่มาที่ไปหน่อยว่าหนูมารวมตัวกันได้ยังไงคะ
6: ก็มัดกับเคมานะคะรวมตัวกันจากการออดิชั่นค่ายวันเลิฟแล้วก็แข่งในรายการวันนาบีเลิฟค่ะส่วนพี่เดียเนี่ยก็คือเป็นไพ่ลับจากพวกเราเองที่นำมาเสนอค่ายแล้วพี่มิกชอบมากๆก็เลยได้มาฟอร์มเป็นวงแบดดี้ซีกันค่ะ
2: ตอนนี้สาวๆปล่อยออกมาทั้งหมดสองซิงเกิลแล้วใช่ไหมคะกับเพลงที่มีชื่อว่า Moonlight นะคะเพลงที่เป็นซิงเกิลที่2เนาะ
6: ใช่ค่ะ
2: แอบสัมผัสได้ว่าเพลงนี้มีคำแบบแค่ดูการแต่งตัวก็จะติดตัวแม่ตัวมัมอยู่นะ
6: สแต
2: ทอยากรู้หน่อยว่าเพลงเป็นแนวไหนแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรสำหรับเพลงนี้
6: ก็ถ้าพูดถึงสไตล์ดนตรีเนาะก็จะมีความเป็น R&B ผสมกับแอฟโรค่ะแล้วก็ใส่กลิ่นความเป็นสไตล์ไทยค่ะเพราะพวกเราเป็นไทยแบดดี้นะคะแบดดี้วัฒนธรรมค่ะส่วนความหมายเพลงเนาะพี่เดียก็ จะมีความเป็นเกี่ยวกับ
9: จะมีความเกี่ยวกับสายมูค่ะจะเป็นสายมูเจนซีค่ะที่จะขอพรจากพระจันทร์ขอให้เราสวยขอให้เรารวยขอให้เราปังแต่เราขอชาตินี้เราก็ต้องได้ชาติน
1: ี้เราไม่รอเน
9: า
1: ะ
9: เราร ี
1: บ
6: จะมีความเล่นกับวลีสมัยก่อนนิดนึงแต่สมัยก่อนจะเป็นจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยเราไม่ขอข้าวขอแกงแล้วเพราะว่ามันเ
1: อ
6: าแล้วใช่มันเอาแล้ว
1: ค่ะลูกแต่หนูก็ยังยืนอยู่อีกเหมือนอยู่อีกยุคนึงกับหนูเลยค่ะตอนเนี้ย
6: แต่หนูก็ยังทันอยู่นะคะหนูก็ยังทันแต่ว่าด้วยความที่เจเนอเรชันมันเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยผู้หญิงยุคใหม่ก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรแต่ก็ยังมีความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติอยู่อะไรอย่างนี้
7: ใช่ค่ะ
1: พูดถึงเนื้อเพลง
7: ค่ะ
1: คนแต่งก็คือตัวแม่ตัวมัมนี่แหละ
6: ใช่ค่ะ
1: ค
6: ุ
1: ณนิกคำสี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าหนูได้ยินปุ๊บมันยังไงรู้สึกยังไงบ้างแต่ละคน
10: ค่ะก็เพลงนี้เป็นเพลงที่จริงๆแล้วจริงๆไม่ใช่เพลงของพวกหนู
7: ค
10: ่
7: ะ
10: ใช่จริงๆแล้วเป็นเพลงของพี่ๆฮิวหวีใช่แต่หนูไปแบบ
6: ขโมยมา
10: เองใช่คือพี่มิกเขาอยากให้ลองร้องให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอร้องแล้วก็คือเขารู้สึกว่าอุ้ยเพลงนี้ดูเข้ากับพวกหนูมากเขาก็เลยแบบว่าเอาเพลงนี้มาให้พวกหน
7: ูยกให้เลย
10: ใช่ยกให้ลูกสาวเขานั่นเองใช่ค่ะ
7: แล้วมันแตกต่างจากเพลงแรกของเรากับซิงเกิลแรกยังไงบ้าง
10: ต่างนะ
6: ต่างมากเพราะว่าเพลงแรกจะมีความฮิปฮอปค่ะจะมีความสวกไวทูเคนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงที่สองจะมีความแบบว่าเฟมินินขึ้นใช้บอดี้ยั่วยวนเซ็กซี่เฟมินินใช
1: ่คนดีไงเราน้องโยกเราก็แบบ
7: อยากยกตา
1: ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการผสมผสานดนตรีไทยด้วยเหรอ
6: ใช่
7: ค่ะ
1: เป็นส่วนไหนของเพลงคะเล่าสิ
10: จริงๆเกือบทั้งเพลงเลยค่ะจะมีเป็นในส่วนของแคนจากภาคอีสานแล้วก็มีอะไรนะคะ
6: น่าจะมีเสียงซอ
10: เสียงซอ
6: เรื่องเครื่องดนตรีเนี่ยหนูก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าไปฟังมันจะมีชัดช่วงอินโทรเบรกแดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบหนูเคยไปเปิดฟังแบบถอดฟังดนตรีทีละชิ้นคือเลเยอร์เยอะมากคือใส่กลิ่นความเป็นไทยแบบไม่ได้ตะโกนมากจนไทยจ๋าแต่ก็ไม่ได้แบบไม่มีไทยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
1: ลงตัวกลมกลืน
7: ใช่คือแบบมันมีความเจนซีแล้วก็บวกกับดนตรีไทยด้วย
1: ใช่ค่ะ
7: นะคะมาพูดถึง MV กันหน่อยสวยแซ่บมากยอมรับใช้เวลาถ่ายทำนานไหมคะสวยขนาดนี้
6: ดูดิวันชนวัน
10: เกือบรอบวันค่ะ
6: นอกรอบเลย
10: จาก6โมงเช้ายันตีสามใช่ค่ะในวันเดียวเลย
6: ในวันเดียวคือทั้งทีมงานตั้งแต่หน้ากล้องจนถึงหลังกล้องสู้กันมากจริงๆเพราะว่าเราถ่ายเนี่ยใน MV มีทั้งหมดเลยเนาะมีดินน้ำลมไฟ
10: มีหมดเลย
1: คือครบเลย
6: ธาตุน้ำคุกทรายต่อลงน้ำต
10: ่อไฟจริงไฟจริงน้ำจริงทุกอย่างแบบสร้างใหม่หมดเลย
6: มีการอาบน้ำใต้แสงจันทร์เกิดขึ้นค่ะ
10: ใช่ค่ะ
6: เพราะต้องเปลี่ยนชุดก็เลยต้องอาบน้ำค่ะ
1: โอ้โหอันนี้มูจริงนะเนี่ยน้ำแสงจันทร์
6: จริงค่ะแต่จะเป็นสายยางธรรมดานี่แหละค่ะใช่ค่ะ
1: ดูดีแล้วก็แบบสวย
7: สวย
1: สวยมากมีอุปสรรคในการถ่ายทำอะไรไหมคะ
6: เยอะมากเลยค่ะ
10: เยอะมากใช่
6: ทุกอนูเลยค่ะ
9: ถ้าใครได้ดู MV จะเห็นคนนี้เขาเลื้อยลงมาที่พื้นกับทราย
10: ใช่ค่ะ
6: แล้วก็ฝากค่ะโชว์ทุกที่เลยนะคะหนูมีรอยแผลเป็นจากข้อศอก
10: จากท่านั้นเลย
7: เพราะจากท่าเลื้อย
6: ใช่ได
10: ้เลือดเลย
6: เพราะว่าใต้ทรายคือปูนค่ะรึดเลย
1: ถามว่าทุ่มเทแค่ไหนแค่นี้ค่ะนี่ค่ะต้องฝากมาเลย
6: บางคนถามว่าเอ้ยใช้สแตนด์อินหรือเปล่าน
1: ี่ค่ะ
10: ของจริงค่ะ
6: เลย
1: แท้จริง
6: แต่ว่าภูมิใจมากเลย
1: ค่ะแล้วปล่อย MV มาเป็นไงกระแสตอบรับ
10: กระแสตอบรับคือเกินคาดมาก
1: ๆ
10: แต่ว่าพวกเราก็แอบมีความรู้สึกว่าเพลงนี้อาจจะแมสก็ได้เพราะว่าแบบมันกำลังเป็นกระแสของช่วงแบบว่าที่เขากำลังแมนิเฟสกันอะไรอย่าง
6: เ
10: ง
6: ี้ยรู้สึกว่าเราค่อนข้างชอบ
7: เลย
6: เพลงนี้มากๆก็เลยมีความแมนิเฟสไปแล้วว่ามันจะแมสค่ะ
7: เราเชื่อว่ามันจะดังมันต้องดัง
10: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ซึ่งแบบตอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่นะ
7: 2.3
1: แล้ว
10: 2อาทิตย์
1: เท่านั้นแมสชูกับมัมมี่จะเล่นกับลูกด้วยให้เอาอัลฟากับเจน Y นี่แหละ
7: เ
1: ข้ากับเจน C
7: เดี๋ยวนะคีวันนี้เราได้อยู่นะแม่
1: ใช่เพราะเรา
7: ตาเราได้อยู
1: ่เซ็กซี่
6: สวยเลย
9: ตาเขียววันนี้ได้เลย
6: เพราะว่าเพลงนี้ที่เรารู้สึกว่ามันแม้จริงๆคือมันไม่ได้เข้าถึงแค่กลุ่มคนรุ่นหนูค่ะแต
1: ่
6: ว
1: ่
6: าได้ทุกเจเนอเรชันเลย
7: นี่ไง
1: ค่ะ
6: ใช่
7: ทุกวัย
6: สำคัญค่ะ
7: ทุกวัย
6: เลยตัวแม่ค่ะตัวลูก
1: โอเคถูกต้องค่ะลูกอ่ะ
7: ฝาก
1: ฝากผลงาน
7: ฝากเพลงหน่อยฝากเพลงหน่อย
11: ค่ะก็สามารถดู MV ของพวกเราได้ที่ YouTube One Love Music นะคะแล้วก็ฝากโซเชียลมีเดียของพวกเรา itsbadi.c it's badic ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ
6: ใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมไปฟังในสตรีมมิ่งด้วยแล้วก็ติดตามช่องทางของเราไว้เวลาพวกเราไปที่ไหนก็จะได้แบบติดตามข่าวสารกันนะคะทุกคน
7: มีชาเลนจ์อะไรมั้ยคะสำหรับ badic
6: มีเยอะเลยค่ะ
10: ชาเลนจ์เยอะมาก
7: ให้เข้าไปตามเลยค
10: ่
7: ะ
10: ใช่
6: ตอนนี้เต้นกันอย่างทั่วบ้านทั่วเมือง
10: ค่ะ
6: หรือถ้าทำง่ายๆก็พนมมือ
7: พนมมืออันนี้ได้เลยเหมาะเลย
6: นี่เฟซ
7: ได้อยู่
10: เหมาะกับทุกสายเลยใส่ร้องใส่เต้นใส่แบบลิปซิงได้หมด
6: แต่งหน้าไปด้วยแล้วก็ลิปซิงไปด้วย
10: ใช่ค่ะ
7: สนุกสนานขอบคุณ3สาวแบดดี้ซีมากๆเลยนะคะน่ารักสดใสมากๆเดี๋ยวเราจะปิดท้ายเบรกนี้นะคะไปกับโชว์มูนไลท์จากแบดดี้ซีค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสกู๊ปนะคะเทศกาลเชิดมังกรไฟไทหางนะคะที่ฮ่องกงกับน้องเจ้านายธีรพัฒน์กันต่อค่ะตอนนี้ยกเวทีให้กับแบดดี้ซีค่ะ
10: ขอบคุณค่ะ
7: ไปเลยค่ะ

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปมูเฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
2: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ่งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร.

0: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุบมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้อีซี่มันนี่โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดยฟินลิงค์ลิงค์ the best for your future
4: สวัสดีครับอยู่กับผมโจ้ปฐมพัฒน์นะฮะกับรายการโจ้อีซี่มันนี่นะครับวันนี้นะฮะก็คอสตูมกันก็เป็นแบบเชียร์ที

0: ไทยกันนิดนึงนะฮะถ้าเกิดใครนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ทาง Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะครับแล้วก็วันนี้นะฮะก็ยังอยู่กันกับโจอีซี่มันนี่ครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆครับวันจันทร์ที่5ตุลาคมนะครับหลายคนนะฮะก็คงจะเจอประสบภัยประสบน้ำท่วมกันใช่ไหมฮะแต่คนไทยเราต้องเป็นยังไงฮะไปต่อนะฮะผมเห็นในฟีดนะฮะทุกคนนะฮะจับปลากันสนุกสนานมากนะครับใครที่ปลาอะไรมาอยู่ในบ้านนะฮะมาพูดคุยกันได้นะครับทางไลฟ์นะครับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 Facebook Fanpage ได้เลยนะฮะจะอยากรู้เหมือนกันนะฮะว่าปลาใครเข้าบ้านใครบ้างนะฮะแล้วก็จะมีบางบ้านนะฮะที่เป็นแบบน้องเป็นลูกพญานาคหมื่นครับว่ายเข้าไปในบ้านคุณพีทนะฮะเจ้าของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะกับคุณแก้มบุ๋มใช่ไหมก็แบบว่ายเข้าไปฮะเป็นลูกพญานาคหมื่นนะฮะตอนนี้ก็คือเลี้ยงทั้งปลาทองทั้งปลาคาร์ฟนะฮะเยอะแยะไปหมดนะใครที่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่สนุกสนานแล้วกันเนาะกับการได้ช่วยเหลือนะครับกับหลายท่านนะครับที่ยังคงน้ำท่วมกันอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้จริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้น้ำเริ่มลดละเริ่มคลี่คลายละแล้วก็ฝนเริ่มหยุดละทีนี้กลับมาในมุมของการลงทุนกันบ้างจะบอกว่าตลาดหุ้นไทยนะไม่อ่อมเลยทุกคนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่อ่อมเลยจากเมื่อวันที่ประมาณวันที่23ใช่ไหมฮะเซตนะฮะอยู่ที่ประมาณ 1,600 กว่าๆใช่ไหมลงมาฮะแนวรับอยู่ประมาณ 1,650นะครับ 1,651-52 ประมาณนี้ไม่เกินใช่ป่ะ 1,552 ประมาณนี้นะฮะแล้ววันนี้ฮะคุณผู้ชม 1,576 เซตไทยแข็งแกร่งมากนะครับก็ไม่เป็นไรฮะเราไปต่อกันนะครับคนไทยเราสนุกสนานอยู่แล้วนะฮะในมุมของเรื่องของการลงทุนเนาะรวมถึงวันนี้ครับก็เป็นอีกวันนึงที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็แฟนเพจครับทางวิทยุครอบครัวข่าวเนาะ Facebook แฟนเพจของโจโจ้เนี่ยก็มีทักกลับมาครับแล้วก็มีทักกลับไปเรื่องของน้องๆหรือทุกคนนะในเพจของโจนะครับที่แสดงความเป็นห่วงละกันแล้วหลายท่านนะครับก็ตั้งแต่ปรึกษาเรื่องตั้งแต่2563นะล่าสุดคุยโจทักกลับไปฮะร้านก๋วยเตี๋ยวนะมีสาขา2แล้วด้วยนะก็แฮปปี้มากๆเนาะที่ให้รายการโจได้มาEasy Money นะครับได้ช่วยนะเหลือประเทศไทยแล้วกันเนาะหรือว่าพี่น้องด้วยกันแล้วกันนะครับว่าให้ได้มีธุรกิจนะครับเติบโตแล้วก็ได้คอนเนคชั่นซึ่งกันและกันตอนนี้ใครที่อยากจะได้คอนเนคเรื่องไหนนะก็บอกมาได้เลยนะครับแล้วก็อยากจะให้โจนะฮะช่วยคอนเนคให้ว่าตอนนี้มีธุรกิจแบบนี้อยากจะหาลูกค้าแบบไหนอยากจะให้ช่วยหา referral ให้หรือต้องการคอนเนคเรื่องอะไรนะครับก็ทักมาได้นะทาง Facebook Fanpage ครับวิทยุครอบครัวข่าวเนาะสทร FM 106ก็ได้หรือเพจของทางรายการนะครับโจ Easy Money ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok IG YouTube Facebook Fanpage นะครับชื่อเดียวกันเลยนะจะไม่มีเป็นแบบชื่อไทยนามสกุลไทยนะฮะไม่มีนะครับส่วน LINE @official account นะครับก็ยังคงทักกันเข้ามาได้นะครับยังคงให้ความรู้แล้วก็สอนเรื่องของการวางแผนการเงินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลาสนะครับเร็วๆนี้เพื่อจะเป็นเหมือน Open House ครับเปิดบ้านให้แฟนเพจนะครับได้มาพูดคุยนะครับได้มาสร้างคอนเนคชั่นกันในวันที่10ตุลาคมนี้นะครับวันเสาร์เนาะวันที่เสาร์ที่10ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็มีจัด3วีคด้วยกันมีเสาร์ที่17นะครับแล้วก็มีเสาร์ที่24นะครับใครสะดวกเสาร์ไหนนะทักมาได้ครับที่ Facebook Fanpage นะครับเป็น Open House เนาะเปิดบ้านนะครับที่ปรึกษาการเงินนะครับรวมถึงให้ความรู้แล้วก็ให้ไกด์ไลน์นะครับเรื่องของการวางแผนการเงินอีกนิดนึงครับล่าสุดครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันที่28ที่ผ่านมานะผมได้รับเชิญนะครับไปฟังตัวบลจ.ครับที่ไม่ว่าจะเป็น BlackRock นะเป็น Billy Gifford นะครับเป็นตัว Wellington นะครับรวมถึง Robeco M&G นะครับ G หลายๆที่เลยนะฮะซึ่งผมเนี่ยจะบอกว่าในมุมของการบริหารจัดการกองทุนของบลทั่วโลกนะของเฮาส์ทั่วโลกนะครับผมมองว่ามีธีมที่ค่อนข้างแตกต่างกันบริษัทที่1 นะครับที่ผมไปฟังเนาะก็จะเป็นของ Capital Group ครับ2เนี่ยก็จะเป็น Robeco 3ครับเป็น GMO นะฮะแล้วก็เป็น BlackRock M&G Wellington นะครับรวมถึง KKP แล้วก็ AIA ด้วยนะครับทั้ง8บลจอนี้นะฮะแล้วก็มีอาริอันด้วยนะครับวันนี้ผมเลยจะมาแรปอัพแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังครับว่าธีมการลงทุนของแต่ละบริษัทเป็นอย่างไรนะครับแต่ละบริษัทเป็นอย่างไรแล้วก็ในมุมของการบริหารการเงินในแต่ละบริษัทนะฮะสมมุติว่าถ้าวันนี้ครับเราเอาเงินไปฝากไว้ที่เฮาส์เหล่านี้หรือบลจ.เหล่านี้ที่เขาได้บริหารกองนะครับเขาจะเอาเงินของเราไปทำอะไรนะครับอย่างของ Capital Group ครับผมสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับก็คือการลงทุนในบริษัทไม่ได้ลงทุนในคำทำนายของเศรษฐกิจเขามองโลกอย่างไรนะฮะบอกเลยว่าทาง Capital Group นะครับจากที่เจ้าเคยไปฟังกับเขานะฮะที่สิงคโปร์เนี่ยอยู่ประมาณครั้ง2ครั้งนะครับในมุมของ Capital Group ครับจุดเด่นของเขาเลยคือเป็นคนที่มีนิสัยแบบ aggressive หน่อยๆนะครับใครที่อยากจะลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนงอกเงยนะเราอาจจะมองฮะเฮาส์หรือว่าบลจ.ที่บริหารจัดการแบบหลายแบบนี้แนวนี้เพราะว่าตอนนั้นที่เจ้าไปฟังนะครับผู้จัดการนะฮะกองทุนเนี่ยผู้จัดการเนี่ยที่อยู่ใน1กองทุนใช้7ทีมผู้จัดการกองทุนแข่งกัน7ทีมณตอนนั้นนะ3ปีที่แล้วณวันนี้คุณผู้ชมคุณฟัง10ทีมซึ่งอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจะขึ้นไหมหรือโกลด์หรือแวลูจะชนะหรือเราจะเริ่มจากคำถามอะไรนะฮะเดี๋ยวโจจะค่อยๆทยอยเล่าให้ฟังก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากจะคุยกับผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนว่าถ้ามีคำถามอะไรนะฮะก็สามารถหลังไมค์เข้ามาได้ที่024249755 024249755นะครับหรือทาง Facebook Fanpage นะครับที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวโจนะฮะจะเอามาอ่านออกอากาศนะครับแล้วก็มาให้คำปรึกษากันตรงนี้ได้เลยนะฮะรวมถึงวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะว่าในบลจ.เนี่ยเขาหาเงินอย่างไรเราไม่ควรเดิมพันครับกับฟิวเจอร์ซีเนริโอนะครับหรือว่าเราไม่ควรจะลงทุนอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวหรือแคตตากรีเดียวแล้วก็ตอนนี้มีคนออกมาพูดหลายอันมากนะครับก็คือเซ็ต50หรือ S&P 500เนี่ยลงทำไมลงแล้วมันก็เหมือนไม่ได้ลงทุนอะไรมันก็คืออินเด็กซ์อะแต่ผมมองต่างกันครับว่าในมุมของคนที่ไม่ได้รู้ว่าจะลงอะไรก่อนหรือหลังนะฮะไม่ได้รู้ว่าจะลงอะไรก่อนหรือหลังให้ความรู้เรื่องของการวางแผนการเงินวันนี้เราจะทำยังไงนะครับเราจะทำยังไงให้ไปต่อได้ถ้าเราไม่มีความรู้แล้วเราอยากเริ่มเลยอะไรตอบโจทย์สำหรับทุกคนอินเด็กซ์ตอบโจทย์สุดครับจริงๆอินเด็กซ์ตอบโจทย์สุดแล้วผมแนะนำว่าให้ลงสัก3ประเทศก็ได้ครับจีนอเมริกาไทยรับรองยังไงก็บวกนะครับยังไงก็บวกระยะสั้นระยะกลางระยะยาวบวกแน่นอนบวกต่ำๆเลย 1-2-3% ตามเงินเฟ้อนะครับหรือถ้ามีไครซิสหน่อยนะบวกเยอะมากนะครับแต่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาและทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนซึ่งวันนี้ที่โจจะมาพูดคุยกันนะครับให้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เราเริ่มกันที่ Capital Group ไปแล้วถูกปะเราเริ่มกันที่ Capital Group ไปแล้วนะฮะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเรายังคงมีอีกหลากหลายเรื่องราวว่าเฮ้ยแล้วบริษัทไหนจะเติบโต Capital Group เนี่ยที่ออกมาเนี่ยบริษัทไหนจะเติบโตผมจะบอกเลยว่าเขาไม่ได้มาให้สปอนเซอร์ผมแต่อย่างใดนะแต่ว่าผมไปฟังมาแล้วผมรู้สึกว่าบลจ.ทุกบล.หรือบล.ในประเทศไทยใช้กองของ8บล.จ.นี้ทั้งหมดผมบอกเลยว่าทั้งหมดใช้หมดเพราะว่าเขาเป็น global house เนาะที่มาให้ความรู้กับเราอย่างของ Capital Group เนี่ยบอกว่าบริษัทไหนเติบโตได้แม้โลกเปลี่ยนในหลายรูปแบบนะครับโลกข้างหน้าจะมีทั้ง AI healthcare นะครับ industrial แบบ energyนะครับหรือว่าจะเป็น geopolitics นะครับหรือว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วผมจึงอยากจะให้ทุกคนนะครับโฟกัสนะฮะหลายๆอุตสาหกรรมอย่ามาแค่ซีเนริโอเดียวนะครับทีนี้หา great company ให้ได้สิ่งที่มีหรือสิ่งที่ทางบลจ.เฮาส์นี้พูดเอาไว้ก็คือธุรกิจแข็งแรงตลาดเติบโตmanagement ดีปรับตัวได้ขยายตัวข้ามประเทศได้กำไรเติบโตระยะยาวคีย์พอยต์คืออันนี้ครับคีย์พอยต์คือซิสเต็มของเขาเนี่ยมีผู้จัดการหลายคนคอยดูเงินของเราแทนที่จะฝากพอร์ตทั้งหมดไว้กับซูเปอร์สตาร์แค่ทีมเดียว แต่โครงการตัดสินใจหรือโครงสร้างในการตัดสินใจเนี่ยเพื่อลดความเสี่ยงนะครับคิดหลายทีมนะครับ10ทีมบริหารจัดการ10ทีมแบ่งเงินไปเลย10ทีมแล้ว10ทีมนี้ไม่ได้คุยกันซึ่งในบอลเหล่านี้ที่โจจะมาสรุปให้ฟังก็คือในมุมของการวางแผนนะครับในมุมของการวางแผนผมบอกเลยว่าโอกาสที่จะเติบโตนะไม่ว่าจะเป็น AI system นะครับsemiconductor data center power cooling infrastructure healthcare นะครับ industrial หรือว่า electric นะครับหรือว่าจะเป็น multinational company นะครับ multinational company หมายถึงว่าเขาสามารถแบบข้ามประเทศไปหลากหลายได้นะครับก็ตอนนี้เราอาจจะต้องมาดูว่าเราอย่า track แค่เฮ้ยback test กลับไปแล้วมันดียังไงเราอาจจะต้องมาวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยว่าเราจะไปในทิศทางไหนในมุมของการวางแผนการเงินหรือว่าการลงทุนนะครับเราก็ต้องมาดูว่าในมุมของการวางแผนนะครับอ๋อสวัสดีครับโอเคในมุมของการวางแผนนะครับเราบอกมาเลยว่าวันนี้เราอยากจะ track ไปในทิศทางไหน new perspective strategy ที่พูดได้ว่า track record เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าบางกองนะครับเป็น global select equity โดยตรงโดยที่จะต้องสร้างแล้วก็จุดเริ่มต้นเนี่ยไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ละกองก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันรวมถึงโรเบโกครับโรเบโก DNA ของโรเบโกก็คือถ้าโลกใช้ไฟมากขึ้นใครจะเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานที่โลกขาดไม่ได้โรเบโก้บอกว่าตอนนี้คนก็ใช้ AI เพิ่มมากขึ้นแต่ AI ที่อยู่ในโลกใบนี้นะมีทั้งจีนมีทั้งอเมริกาถูกป่ะพี่ไทยเนี่ยเป็นประเทศหลักเลยนะที่ฟีดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์นะครับให้กับเหล่า AI ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นไต้หวันไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าจะเป็นอเมริกานะครับซึ่งทางโรเบโก้ก็บอกว่าไม่ใช่ AI Fund แล้วก็ไม่ใช่ New Renewable Fund หรือ Electrical Management มันไม่ใช่การลงทุนแค่ Energy หรือพลังงานแต่เขามองว่าโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยมองได้หลากหลายความรุนแรงหรือว่าความแรงของกองทุนเหล่านี้หรือว่าเทรนด์ของมันนะฮะจะไปทาง AI Data Center อ่ะอันนี้มองตรงกันกับ Capital EV อ่ะอันนี้แตกต่างกันนะว่ารถ EV นะฮะจะมาซึ่งก็มาจริงแหละแล้วก็มี Industry เนาะ Building นะฮะการก่อสร้างตึกสูงนะฮะรวมถึงEnergy Security อ่ะอันนี้เพิ่มมาเป็น Energy Security เดี๋ยวจะมีฮะเป็นDigital Currency Securityมีเยอะมากเดี๋ยวเทรนด์ของประกันก็จะมาเดี๋ยวผมมีสถิติให้ดูด้วยว่าในประเทศไทยเนี่ยสถิติของการซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันเมื่อล่าสุดมีทาง TLAA เนี่ยหรือว่าทางคปภ.นะฮะจัดขึ้นมาแล้วก็เทรนด์การลงทุนหรือว่าการโอนย้ายความเสี่ยงเนี่ยคอนเซ็ปต์เป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังด้วยซึ่งปัญหาที่สำคัญก็คือผลิตไฟเพิ่มอย่างเดียวนั้นไม่พอละโรเบโก้บอกนะครับหลังจากที่มีทั้ง transformation นะครับหรือstorage นะครับมี semiconductor เขามองไปจนถึง storage ในการเก็บไฟเขามองไปถึง storage การเก็บไฟเขามองไปถึงฮาร์ดแวร์หรือว่าตัวแบตเตอรี่เก็บไฟเขามองไปถึง grid transform battery semiconductordata center EV โรงงานอาคารซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับผมมองว่าถ้า AI โตเบื้องหลัง AI คือค่าไฟคือเซมิคอนดักเตอร์คือฮาร์ดแวร์คือแบตเตอรี่คือใดๆผมว่าอันเนี้ยมาแน่นอนอีกอันนึงคือพลังงานไฟฟ้าพลังงานจากทะเลใต้ทะเลพลังงานจากธรรมชาติอันนี้มาแน่นอนเพราะว่าเราไม่สามารถใช้พลังงานอื่นๆผลิตไฟฟ้าได้ดีมากกว่าพลังงานธรรมชาตินึกออกไหมครับต่อมาโรเบโก้ยังบอกอีกว่า AI โต Data Center โตใช้ไฟเพิ่มและก็กริดพอแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นบางครั้งครับโอกาสที่น่าลงทุนสนใจดึงดูดที่เป็นคอขวดเลยนะที่ตอนนี้ไทยเรากำลังมองอยู่นะก็คือกริดนะครับแล้วก็มีทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับหรือ power infrastructure data center electric นะครับ emergency ตัว energy ด้วยนะครับ storage นะครับแล้วก็ต่อตัว nuclear หรือ energy security นะฮะก็คือ insurance นั่นแหละนะครับ แต่ความเสี่ยงก็มีนะครับในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยทางโรเบโก้ก็บอกว่าอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยใช้เวลาสร้างนานถูกปะแล้วก็เรื่องของคอมมูนิตี้ซัพพลายเชนลิกส์นะครับคือตอนนี้บางทีเราผูกนะครับไปกับไม่กี่บริษัทที่สร้างชิปถูกปะอย่างของไต้หวันเนี่ยผลิตชิปได้เยอะที่สุดละอย่างประเทศไทยเนี่ยส่งไฟฟ้าให้กับต่างประเทศได้ค่อนข้างเยอะละเนี่ยถ้าเกิดว่าเราผูกขาดอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วเกิดมันสตรัคขึ้นมาโลกหยุดหมุนเลยนะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าใครที่มองแล้วเนี่ยเอ้ยทางไทยเราควรจะทำอย่างไรหรือว่าใครกำลังมองหาธุรกิจที่จะไปต่อได้นะฝากเอาไว้ด้วยใครที่ฟังอยู่ทาง Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวใครที่ฟังอยู่ทาง Joe Easy Money Live อยู่นะครับก็ทักมาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์มาได้ว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับต่อมานะครับบทบาทของพอร์ตนะครับของทางโรเบโก้เนี่ยก็คือสตรัคเจอร์ทีมนะครับจะเป็นซัตเทิลไลท์ฮะไม่มองว่าจะเป็นคออีควิตี้หลักแต่จะต้องใช้เรื่องของโกรททีมฮะที่ต่างจากเทคตรงๆเพราะว่า AI อาจเป็นสมองของโลกใหม่แต่สมองก้อนเนี้ยต้องใช้ไฟฟ้าและไฟฟ้าต้องเดินผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานที่โรเบโก้เนี่ยกำลังมองว่าเป็นจุดที่จะสามารถทำกำไรให้กับโรเบโก้หรือกองทุนได้หรือนักลงทุนที่ลงทุนผ่านกองทุนของโรเบโก้ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเบรกนี้นะครับพักสักครู่เบรกหน้าเรากลับมาพูดคุยกันโจ้ยังไปต่อกับอีก6บลจ.ที่เหลือนะครับว่าเดี๋ยวจะเกริ่นไว้สักนิดนึงกับ GMO เรื่องของ Follow the Moneyเขามองว่าเงินนะวันนี้ไปอยู่ตรงไหนไปอยู่ที่ประเทศไหนแล้วไปอยู่กับใครวันนี้ก็จะมีมาเล่าให้ฟังนะครับฝากกดติดตามช่องนะครับทาง Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะแล้วก็ทาง TikTok YouTube IG Facebook LINE @official account Joe Easy Money ชื่อเดียวกันนะครับเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาพูดคุยกันกับรายการ Joe Easy Money ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆครับ
1: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้ Easy Money โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้อีซี่มันนี่โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future
0: กลับเข้าสู่รายการเจ้า Easy Money นะครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆนะครับทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 Facebook Fanpage นะทีนี้นะครับเรากลับมานะครับกับทีมที่เหลืออีก6ทีมนะฮะแล้วก็เรามาดูกันครับว่าวันนี้เราวางแผนการเงินของเราไปในทิศทางไหนแล้วเรานะฮะไปถูกทิศถูกทางหรือเปล่าเราจะไปอย่างไรต่อดีกับการวางแผนการเงินการวางแผนการลงทุนและการบริหารจัดการพอร์ตหรือ asset allocation ในสไตล์โจ้ easy money นะครับต่อมากันอีกบลจ.นึงนะครับกับ GMO ครับ DNA ของเขาก็คือ follow the money ครับแน่นอนว่าการ follow the money ของเขานะฮะเราไม่มีทางรู้เลยครับว่า money ของเขาเนี่ยจะไปในทิศทางไหนหรือมุมมองเขาเป็นอย่างไรต้องเลือกครับระหว่าง GMO เนี่ยเลือกเลยว่าเขาจะไป economic ครับ GMO สนใจน้อยกว่าเรื่องราวที่พูดดีแค่ไหนแต่ส่วนไม่เราเขาไม่สนใจว่าเขาเนี่ยจะสร้างสตอรี่กันมาแบบไหนหรือบริษัทเนี้ยสร้างแบบโอ้โหเรื่องราวหรือเมคสตอรี่หรือสร้างเรื่องอะไรอย่างไรให้กับสื่อเข้าใจแต่เขาสนใจว่าเงินของบริษัทแต่ละบริษัทนะครับไปทางไหนเช่น กำไรอยู่ไหนไปอยู่เนี่ย capture value ได้จริงหรือเปล่ามองโลกอย่างไรอย่าง AI value chain ครับเขาไม่ได้มองแค่โอ้โหบริษัทเทคแต่เขามองว่า AI มี value chain ไปทิศทางไหนเช่น application ไป LLM ไหมหรือไป hyperscaler ไหมหรือไป supplier ไหนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกขั้นจะทำกำไรได้ดีเท่ากันความหมายก็คือว่าอย่างสมมุติวันนี้ครับเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือเราไปโรงงานหรือเราไปคอนสตรัคชั่นหรือเราไปโรงงานผลิตเครื่องมือเครื่องไม้หรือฮาร์ดแวร์ต่างๆก็ตามวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าถ้าเราจะลงทุนไปในสินทรัพย์ที่เราต้องการเนี่ยเช่นตอนนี้เรารู้ว่า AI ดีแต่ AI ดีตรงนี้ครับเราจะไปในทิศทางไหนต่อเช่น AI ดีเขาจะมีเงินไหลไปตรงไหนต่ออย่าง AI จ่ายเงินให้ค่าไฟจ่ายเงินให้ฮาร์ดแวร์จ่ายเงินให้ชิปประมวลผลจ่ายเงินให้ตัวซัพพลายเออร์ต่างๆที่มาปลั๊กอินกับเราทีนี้วันนี้ต้องมาดูว่าหลายคนนะฮะขี้คลายเรื่องของอินเทอร์เน็ตยุคแรกแล้วก็อินเทอร์เน็ตยุคโลกจริงนะปัจจุบันนี้นะครับใช้กันหลากหลายมากมายแต่ตอนนี้เงินมันไปอยู่ตรงไหนเขาจะหาเงินได้จากไหนเน้นคุณภาพอย่างไรนะฮะบริษัทนี้ต้องมี competitive mode นะครับแล้วก็มี profitable growth นะครับมี strong balance sheet นะครับแล้วก็มี cash generation นะครับรวมถึงธุรกิจเนี่ยเดิมที่แข็งแรงความหมายคือถ้าวันนี้เขามี profit ที่ดีหรือหมายถึงแบบมีกำไรนะครับหลังจากการสร้างที่ดีนะครับหรือว่าการสร้างกำไรที่ดีหรือว่าตัว background ของ financial ที่ดีแล้วเนี่ยแน่นอนว่า strong balance หมายถึงทั้ง cash ทั้งหนี้สินทั้งกำไรทั้งต้นทุนทั้งส่วนของเจ้าของทั้งส่วนของที่จะปันผลให้กับคนที่ถือเนี่ยผมมองว่าเขามองเป็นภาพรวมถึง cash generation ครับหมายถึงว่าเขาจะสามารถบริหารจัดการเงินเนี่ยเงินสดของเขานะฮะไปในทิศทางไหนแล้วดีมากกว่าเดิมได้อย่างไรเขาก็มองลึกไปจนถึงนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่า AI story ผิดนะครับทิศทางหรือบริษัทยังอยู่ได้ไหมหรือว่า AI มันไม่ใช่ละตอนนี้มันไม่ได้ละมันกลับมาเป็นยุคอนาล็อกเหมือนเดิมซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นไปได้ยากนะแต่ว่า worst case ล่ะถ้ามันเกิดขึ้น AI มันไม่ได้ไปต่อแล้วล่ะหรือมันเกิดอะไรขึ้นมาแนวโน้มที่จะเป็น hyperscaler นะครับที่มีความน่าสนใจของ GMO ที่บอกเอาไว้นะครับคือเพราะธุรกิจสร้างแคทโฟและเอาเงินทุนมาลงกับ AI เช่น Microsoft Alphabet Amazon แล้วก็ Meta นะครับหลายคนยังไม่รู้ว่า Meta เนี่ยตอนนี้เอา AI เข้ามาจับปลั๊กเนาะกับแชทนะครับแล้วก็ให้ฟีดข้อมูลนะครับตอบแชทได้เหมือนตัวเรานะฮะตอบเองเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาดูว่าใครที่จะมาเริ่มต้นได้ดีหรือวางแผนการเงินได้อย่างดีนะครับแล้วก็อย่างซัพพลายเออร์ที่ลงทุนได้แต่ว่าเราอาจจะต้อง selective นิดนึงเช่น Nvidia นะฮะแบรนด์คอมนะครับ TSMC หรือ Semiconductor Equipment นะครับผมมองว่า Nvidia นะครับแบรนด์คอมแล้วก็TSMC นะฮะถ้ามีตังก็ซื้อไว้ได้เลยเพราะว่าเขาเป็น the best of the best เขาเป็นนางฟ้านางสวรรค์นะครับของใครหลายคนที่ทำให้พอร์ตบวกมาแล้วหลายคนนะครับแล้วเขาก็ไม่มีหยุดยั้งเลยนะรวมถึงประเด็นที่ผมชอบมากก็คือ GMO เนี่ยยังมองซอฟต์แวร์ quality บางกลุ่มที่ถูกตลาดขายเพราะกลัว AI disruption ถ้ายังกลัวมากเกินจริงนะครับหรือ valuation อาจจะกลายเป็น opportunity ก็ได้แต่แตกต่างกันก็คือการวิ่งตามหุ้น AI อย่างเดียวทาง GMO ไม่ได้วิ่งตามหุ้น AI อย่างเดียวครับแต่ว่าจะเป็น AI cap x อาจจะ peak นะครับหรือว่า supplier earning เนี่ยอาจจะมี cycling หรือว่ามีวงรอบของมันที่เหมาะสมหรือว่าซอฟต์แวร์เนี่ยอาจถูก disrupt ได้จริงหรือว่า valuation ของ AI leader อาจจะสูงก็จริงแต่ทางตัว GMO ยังมองว่าคุณภาพหรือดาวไซด์ของแอดแวร์อุปกรณ์เนี่ยยังคงไปต่อได้ต้องดูว่าคุณภาพดีไหมไม่ใช่แค่ลงใน AI แล้วก็ธุรกิจแบบนี้แล้วจะไปต่อได้ไม่ใช่นะแต่ว่าเขามองว่าไปต่อแล้วจะไปในทิศทางไหนซอฟต์แวร์ใครแล้วลงแล้วมันจะอย่างไรนะฮะ GMO ค่อนข้างซับซ้อนกว่านิดนึงโดยที่ไม่ถามว่า AI จะโตไหมแต่ถามว่าถ้ามีเงิน100บาทถูกใช้กับ AI แล้วเนี่ยสุดท้ายกำไรตกไปอยู่ที่ใครเช่นสมมติวันนี้ใช้ AI 1ตัว ChatGPT ใช้ AI 1ตัวที่ Gemini ใช้ AI 1ตัวที่ Claude ปลายทางไปไหน เขามองแบบนี้นะครับเขามองแบบนี้และอีกมุมมองนึงก็คือถ้าวันนี้ครับเราหาทางไปของเงินของบริษัทเหล่านี้ได้แล้วเราลงไว้ตั้งแต่ AI แล้วก็ไปซัพพลายเออร์แต่ละซัพพลายเออร์ของเขาในแต่ละเลเยอร์เราจะไม่ตกหล่นเลยสักกำไรแม้แต่บาทเดียวนึกออกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เฮ้ยถ้าเราไม่รู้ว่าจะไปลงทุนที่ไหนผมก็มองว่าลงทุนใน House Global แบบนี้ดีมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายรายการวันนี้นะฮะเจ้าจะมาบอกด้วยว่ากองไหนนะครับกองไหนลงทุนอะไรแล้วกองไหนดีแล้วกองไหนเด่นแล้วครับแล้วก็บริษัทไหนที่ใช้บลอว์ House Global แบบนี้แล้วเวิร์คนะฮะแล้วบริหารจัดการได้แล้วผลตอบแทนเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับต่อมาครับhouse ที่4นะ global house ที่4ก็คือ blacklock ฮะ systematic นั่นเอง DNA ของ blacklock นะครับก็คือคนเครื่องยนต์ data นะครับคนเครื่องยนต์หุ่นยนต์เนี่ยนั่นแหละหรือ bot นะฮะแล้วก็ data นะครับอันเนี้ยแยกออกจากเจ้าอื่นเนี่ยชัดมากๆอย่าง capital กับ GMO เนี่ยใช้ fundamental research ถูกปะแต่ว่า blacklock นะครับ systematic ของเขาเนี่ยพูดถึง industrialization of investment researchนะครับเขามองว่าอย่างไรเขามองว่าอย่างไรคือในอดีตนักลงทุนเนี่ยเปรียบเพราะว่าข้อเปรียบเทียบจากข้อมูลก่อนเบื้องต้นตอนนี้ยิ่งมี AI ขึ้นมาถูกปะยิ่งเปรียบข้อมูลได้ง่ายขึ้นอาจจะสั่งครั้งเดียวเลยนายโจโจ้ไปสั่งไปรวบรวมมาหน่อยว่าวันนี้มีข้อมูลอะไรน่าสนใจเดี๋ยวนี้ ChatGPT ยิ่งฉลาดขึ้นไปใหญ่สรุป summary ทุกวีคในสัปดาห์ให้หน่อยแบบนี้ได้แล้วแต่การดิสคัสชันหรือการตัดสินใจเขาไม่รู้หรอกว่าแฟกเตอร์รอบตัวของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนไปแบบไหนหรือเรามีข้อจำกัดอะไรบ้างแต่ถ้าให้ดีเราอาจจะเล่าให้เขาฟังให้หมดนะครับต่อมาวันนี้ครับข้อมูลเนี่ยทุกคนเนี่ยแทบมีเหมือนกันแต่ advantage จึงเปลี่ยนจาก access to information ไปเป็น ability to process informationaccess to information แปลตรงตัวก็คือทุกคนสามารถเข้าหาข้อมูลได้ทั่วโลกนะแต่ทาง BlackRock ครับใช้ ability หรือทักษะของ BlackRock ในการ process ข้อมูลหรือว่าประมวลผลข้อมูลผมยกตัวอย่างนะ BlackRock ครับใช้การประมวลผล word keyword positive keyword และ negative keyword เช่นpositive keyword ของข่าว1บริษัทเช่นสมมุตินะผมจะวิเคราะห์เดลต้าละกันเดลต้าเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็ทำให้เซตไทยเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ง่ายมากเพราะอะไรเพราะว่าเดลต้าเนี่ยถ้ามีข่าวบวกขึ้นมามี position positive word เยอะ positive word เยอะๆเยอะๆ negative word เยอะๆเยอะๆทาง BlackRock จะเอามาประมวลผลฮะคุณผู้ชมคุณฟังประมวลผลในที่นี้หมายถึง positive word เขาจะทำเป็นสีเขียวnegative word เขาจะทำเป็นสีแดงแล้วก็มากราฟเอามาทำวิเคราะห์ข้อมูลว่าใช้แบบไหนยังไงได้บ้างเหมือนโอเคทุกคนได้ information หมดละแต่เราจะทำยังไงกับ information อันนี้คือ ability ของ BlackRock ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาหาเงินจากตรงไหนคือใช้ fundamental data ใช้ earning data ใช้ analysis sentiment นะครับใช้ capital flow ใช้ macro ใช้alternative data ใช้ machine learning นะแล้วก็ใช้ quantitative model เขาใช้หลายอย่างมารวมกันแต่ว่าในมุมของผมเนี่ยก็คือเขาใช้ข้อมูลหลากหลายและใช้ signal กว่าพันแบบเพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลหลักทรัพย์จำนวนมากมหาศาลพร้อมกันจะบอกว่าใครหลายคนฟังมาถึงตรงนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะผมไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่ผมรู้สึกว่า House Globalทางบลอไทยใช้แต่ไม่มีบลอไหนมาเล่าให้ฟังแบบนี้ผมเนี่ยไปฟังมาทั้งหมด8บลอจอนะครับ8บลอ House Global House แล้วผมมาถ่ายทอดผ่านรายการ Joe Easy Money ให้กับทุกคนฟังนะครับต่อมาครับข้อมูลหลายร้อยแห่งใช้ Signal กว่าพันอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาถามว่าถ้าวันนี้เราเซฟข้อมูลแล้วเรามาวิเคราะห์แล้วเราค่อยลงทุนเราทำไม่ได้หรอกถูกป่ะฮะแต่วันนี้เราจะทำอย่างไรให้เป็นจุดแข็งของทาง BlackRock ซึ่งบลอ BlackRock เนี่ยบลจ. BlackRock นะครับก็บอกว่าเขามี breed ที่ดีเขามี speed ที่ดีเขามี consistency ที่ดีเพราะว่าเขามีความสม่ำเสมอเขามีความรวดเร็วในการบริหารจัดการและเขามี big data แล้วก็มีแบบข้อมูลเยอะมากๆในการที่จะมาวิเคราะห์รวมถึงมนุษย์เนี่ยอาจจะอ่านแบบ 30-50 บริษัทได้ละเอียดแต่แมชชีนของเขาหรือบอทของเขาที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยสามารถสกรีนได้หลายพันบริษัทพร้อมกันเจ๋งไหมล่ะแล้วก็ AI เนี่ยถามว่าเอาคนออกจริงไหมบอกไม่จริงนะครับเพราะ AI เอามาช่วยทุ่นแรงเพื่อให้คนหรือผู้จัดการกองทุนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะครับแล้วโอเคนะครับแล้วชอบนะครับอยากจะให้พิมพ์นะครับโอเคโอเคหรือ1111มาให้นิดนึงว่าเออฟังแล้วเนี่ยชอบนะครับกับทางไลฟ์ทางบ้านนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยถ้าใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าดีแล้ววันนี้ที่มีประโยชน์นะก็อยากจะให้กดติดตามกันไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าแฟนเพจนะครับรอ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวหรือว่าทาง TikTok YouTube IG LINE Official Account นะครับก็จะยินดีมากๆรวมถึงแนวคิดนะครับ Human Bat บวก Machine นะครับเรื่องสำคัญคือสิกแนลที่มีอยู่นะครับหรือว่ามีอายุเนี่ยพอตลาดค้นพบแฟกเตอร์หนึ่งแล้วเนี่ยจะถามมากขึ้นว่าเฮ้ยเราจะค่อยๆทำอย่างไรให้ Systematic Manager เนี่ยจัดการและบริหารได้รวมถึง Innovateไม่ใช่แค่โมเดลที่สร้างขึ้นมาแล้วแล้วก็ใช้ตลอดไปไม่ใช่นะครับเขาจะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาในการวิเคราะห์ข้อมูลของเขาครับทุกๆนาทีทุกๆชั่วโมงและเปลี่ยนแปลงเร็วมากรวมถึงบล.ในไทยนะครับที่ใช้เป็นแบบระบบ Fund of Fund Fund of Fund หมายถึงเราเอาเงินไปฝากเขาบริหารในกองของเขาแต่มันก็จะมีหลากหลายบล.จ.นะครับที่จ้างบริษัทเหล่านี้ครับเป็น private fund แล้วก็จ้างเป็นให้เขาบริหารเงินนะครับแล้วก็บริหารจัดการแล้วก็ภายใต้ KPI ของเราในการบริหารจัดการหรือเราดูแลเขาอีกทีนึงนะครับผมอยากให้แต่ละคนที่จะเลือกลงทุนนะกองปลายทางถ้าเลือกได้เป็น class Z จะดีมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไปเป็น private fund เราสามารถบริหารจัดการกองได้แล้วเราสามารถกำหนดนโยบายได้นึกออกไหมฮะถึงแม้ว่าตัวเราที่เป็นนักลงทุนไม่สามารถกำหนดนโยบายได้แต่เจ้าของ private fund เนี้ยสามารถกำหนดนโยบายได้ซึ่งจะผิดจาก fund of fund ที่ไทยเก็บค่าธรรมเนียม 3% เอาไปลงเขาเสียค่าธรรมเนียม 1% แล้วก็ชาร์จเราเพิ่มกลับมาเวลาขายก็ขายกลับมาที่บล.บล.ก็ขายค่าบริหารจัดการซึ่งบล.จ.แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะผมเลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับใครฟังอยู่แล้วชอบใครฟังอยู่แล้วไม่ชอบก็ผมขออนุญาตแชร์ในความเป็นจริงนะตรงนี้แล้วกันเนาะต่อมาครับความเสี่ยงนะฮะโมเดลลิกนะครับหรือ bad data หรือ overfittingcrowd signal นะครับต้องบอกว่าบทบาทเนี่ยมันไม่ใช่แค่ diversify active strategy นะครับแต่เป็นแหล่งdata ที่สามารถให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ให้ทางบลจ.เนี่ยหรือว่าทางผู้จัดการกองทุนนะครับ feed fundamental นะฮะแล้วก็บริหารจัดการได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าวันนี้ครับเราแบ่งออกมาเล่าให้ลูกค้าฟังนะครับหรือว่าเล่าใหนักลงทุนฟังผมจะสรุปง่ายๆแบบนี้ครับว่า BlackRock นะครับไม่ได้ใช้ AI มาท้าทายหุ้นแทนคนแต่ใช้ AI ช่วยให้ทีมลงทุนอ่านข้อมูลจำนวนที่มนุษย์อ่านไม่ไหวและให้คนตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายอันนี้คือนิยามของทาง BlackRock นะครับนึกออกไหมนี่คือนิยามของทาง BlackRock นะครับต่อมาครับอีกบล.นึงนะฮะเป็น Global House เช่นกันคือ M&GDNA ของเขานะครับบอกว่า don't just buy AI own what AI cannot exist without นะครับคือเราอย่าซื้อแค่ AI เราจงดูแลแล้วก็ดูว่าเอ้ยถ้าไม่มี AI ล่ะเราจะทำอย่างไร M&G กับ Robeco นะครับดูคล้ายกันในบางส่วนนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยแตกต่างกันเพราะ Robeco นะครับเน้นเป็น energy หรือว่า electrification นะครับว่าเราไปลงกับกลุ่มพลังงานหรือต้นทางที่ทาง AI เนี่ยเลือกเป็น supplier แต่พอเป็น M&G นะครับก็คือใช้ AI จำนวนมหาศาลให้ supply chain ของ AI จำนวนมหาศาลที่อยู่ในเอเชียเช่นซิลิคอนนะครับอย่างของที่อยู่เอเชียเนี่ยเป็นซิลิคอนนะครับหรือเป็นเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์เป็น HBM memory นะครับหรือดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์นะครับ power data center engineering optical networking เขาหาเงินจากตรงไหนแนวคิดก็คือ peak and solve นะครับ peak and solve ในยุคตื่น ขอในยุคตอนนี้ครับมันก็คือแบบตื่นทองแล้วกันเนาะใช้ AI หาเงินใช้ AI สลิมบริษัทใช้ AI ทุนแรงนะครับแต่สิ่งที่ท้าทายกว่านั้นก็คือไม่จำเป็นจะต้องท้าทายว่าใครจะเจอทองหรือว่าขายจอบให้ทุกคนก็ได้เช่น AI มีเหมือนกันก็คือไม่จำเป็นต้องรู้ว่า ChatGPT Gemini Cross หรือแอปพลิเคชันไหนชนะแต่ทุกคนจะต้องซื้อชิปเมมโมรีซื้ออินเทอร์เน็ตซื้อ power ซื้อ data center เพื่อประมวลผลถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมันก็จะเป็นอีกหนึ่งทางที่เราจะสามารถ generate เงินหรือกำผลกำไรตรงนี้ออกมาได้อีกอย่างหนึ่งก็คือจุดเด่นเนี่ยก็คือเอเชีย AI supply chain ตอนนี้ประเทศที่อยู่ในเอเชียมีทั้งหมด5ประเทศที่ supply ให้กับ AI ในต่างประเทศทั้งฝั่งอเมริกาทั้งฝั่งยุโรปหรือทั้งฝั่งจีนนะครับทางเอเชียของเรานะไม่ว่าจะเป็นไต้หวันนะเป็น Advanced Semiconductor ถูกป่ะใครก็รู้ว่าชิปผลิตที่ไต้หวันถูกป่ะเกาหลีครับผลิตอะไรฮะผลิตเมมโมรีครับฮาร์ดดิสก์นะฮะเจแปนเป็น Semiconductor Equipment ครับเถียงไม่ได้เลยบ้านนี้เขาเทคโนโลยีถึงจริงๆอินเดียเป็น Digital Infrastructure หรือ Engineering นะครับไทยฮะซัพพลายของ Power ครับ Data Center ครับ Electric นะครับแล้วก็เป็น Optical Ecosystemไทยเนี่ยข้อดีของของพี่ไทยก็คือซ้ายจะมาขวาจะไปใครจะดีใครจะไม่ดีพี่ไทยได้หมดถูกปะพี่ไทยได้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมาดูว่าถ้าสิ่งที่เราชอบแล้วโจ้ลองดูมาก็คือเป็นเรื่องของ MNG ที่วิเคราะห์ออกมานะครับทาง Global House MNG ที่วิเคราะห์ออกมาก็คือ TSMC Memory Infrastructure หรือ Fabricnet นะครับ Fabricnet เนี่ยรวมถึงไทยเองก็จะมีทั้ง Delta มี Graph แล้วก็มี WHA ที่ในบริบทโครงสร้างพื้นฐานของ AI ผมอยากจะสัมภาษณ์นะครับสัก3ท่านนี้มากๆเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าฟังอยู่ใครที่ฟังอยู่หรือรู้จักนะครับทางผู้ใหญ่ของทาง Delta ผู้ใหญ่ทาง Graph นะครับหรือทาง WHA นะครับติดต่อมาได้ที่ Joe Easy Money นะครับผมจะขออนุญาตไป Exclusive สัมภาษณ์นะครับแล้วก็มาให้ความรู้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังในรายการ Joe Easy Money นะครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีความหมายว่าจะซื้อทุกตัวแต่ว่าใช้เป็น Value Chain ที่กว้างมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเบรกตรงนี้สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าเทรนด์แบบนี้จะเป็นอย่างไร MNG จะสรุปอย่างไรนะครับพักสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับรายการโจ้ Easy Money ครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆครับ
4: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้ Easy Money โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future
5: Taste Allow Chow รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันยังมีสถานที่หนึ่งที่ชวนให้เราใช้ชีวิตให้ช้าลงที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันปลอดกลางเมืองที่ดีที่สุดของเอเชียบนพื้นที่สีเขียวสุดร่มรื่นกว่า200ไร่ในย่านบางกระเจ้าแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวที่รักการพักผ่อนและการออกกำลังกายท่ามกลางพันไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตอบโจทย์การศึกษาระบบนิเวศของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ด้วยหอชมนกสูง7เมตรสำหรับชมวิวมุมสูงและนกประจำถิ่นพร้อมเส้นทางปั่นจักรยานท่ามกลางความเขียวชอุ่มของแม่ไม้ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่ใครมาเยือนก็ต้องหลงรักอยากกลับมาเช็คอินบ่อยๆเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
6: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์@ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ
7: รักเขา
8: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจอีซี่มันนี่โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดยฟินลิงค์ Link the best for your future
0: กลับเข้าสู่เบรกที่3นะครับกับรายการโจ้ Easy Money นะครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆนะก็มาต่อกันนะอีกหูอีก4บลอจะจบไหมจะหมดไหมนะฮะหรือจะต้องไปต่อวีคหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะลองมาดูว่าความเสี่ยงของทาง MNG นะครับที่มาบอกเอาไว้นะฮะก็คือในมุมของความเสี่ยงนะครับอย่างไต้หวันนะครับไต้หวันเนี่ยจะมีความเสี่ยงเรื่องของไต้หวันแล้วก็การส่งออกรวมถึงจีนอเมริกานะครับที่เอะกันตลอดเวลานะครับที่ตีกันตลอดเวลานะฮะแล้วก็มีเซมิคอนดักเตอร์ไซโครนะครับที่เราอาจจะสะดุดเนาะเรื่องของอัปเดตเหล่านี้นะครับแล้วก็เรื่องของ valuation เรื่องของ fundamental นะครับผมเลยมองว่าถ้าเราเลือกที่จะลงทุนเราอาจจะลงทุนในกองทุนที่บริหารจัดการให้ดีผ่านบล.เหล่านี้นะครับรวมถึงบทบาทในพอร์ต Asian Growth นะครับหรือ AI Infrastructure Satellite นะครับเหมาะกับคนที่มี US Tech อยู่เยอะอยู่แล้วนะครับและต้องการ AI Exposure ที่ต่างออกไปอย่างของ MNG คอนเซปต์ของเขาแล้วกันเนาะโดยรวมๆที่เล่ามาโดยสรุปแล้วกันนะครับว่า AI อาจถูกออกแบบในอเมริกาแต่โรงงานที่สร้างสมองความจำระบบเชื่อมต่อและโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากของ AI อยู่ในเอเชียเอเชียย้ำกันอีกนิดนึงไต้หวันทำ Advanced Infrastructure คือพวกชิปพวกต่างๆถูกปะไต้หวันหยุดผลิตปุ๊บจบเลยนะ2คือเกาหลีฮะ memory hard disk เจแปนครับเป็น semiconductor equipment เนาะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเดียครับเป็น digital infrastructure และ engineering นะครับพี่ไทยติดโผกับเขาด้วยนะคือซัพพลายเรื่องของพลังงานซัพพลายเรื่องของ data center เรื่องของ storage นะครับแล้วก็เก็บstorage นะครับแล้วก็electric นะครับรวมถึง optical ecosystem นะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้อย่ามองข้ามเลยนะทุกคนว่าเราเนี่ยจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเอเชียของเรานะฮะเลิศนะฮะ10นะใครที่อาจจะลงทุนในกองทุนรวมนะครับก็อาจจะลงในเอเชีย Equity Fund ก็ได้นะเอเชีย Equity Fund อันนี้ไม่ใช่ชื่อกองทุนนะแต่ว่าเป็นคอนเซปต์ละกันเนาะลงทุนในเอเชีย Equity Fund นะครับต่อมาครับของ Wellington นะเป็น fragmentation create dispersion นะครับมองว่า Wellington เป็น presentation ที่สำคัญมากเพราะช่วยดึงการใครที่แบบโหอยู่แต่ AI เนี่ยออกมาให้มองเป็นแบบ big picture ให้มองเป็นแบบ total global นะครับลองดูครับว่าเราจะมองโลกยังไงโลกไม่ได้ globalize แบบเดิมละแต่ว่าทาง Wellington เนี่ยมองว่า fragment หรือmultipolar world เนี่ยบอกมองว่า supply chain trade then national security เป็น technology หรือเป็น capital flow นะครับเริ่มถูกแบ่งขั้วมากขึ้นแต่ทาง Wellington เนี่ยก็ยังไม่ได้ตีความว่าโลกแย่หรือว่าไม่ต้องลงทุนเพราะว่าวันนี้เราก็อาจจะต้องมองกลับกันว่า fragmentation หรือ dispersion หรือ active upportUnity เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหน US accept เราถ้าเราไม่เอา accept เลยล่ะเราไม่เอา US เลยได้ไหมหรืออเมริกาเรามีจุดแข็งอย่างไรเราควรจะต้อง keep US ไว้ไหม US จะไปต่อได้หรือเปล่าผมบอกตรงนี้เลย US ยังไงก็ต้องอยู่ต่อบนโลกใบนี้จีนยังไงก็อยู่คู่กันไปแบบนี้นะครับมันอาจจะอยู่อย่างนี้อีกประมาณ5ปี10ปีเราไม่ต้องรีบเลือกฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะรีบเลือกไปไหนถูกป่ะเอาตัวเองให้รอดก่อนนะฮะน้ำท่วมเอาให้จบก่อนนะฮะบริหารจัดการตัวเองให้ดีก่อนนะครับวางแผนเกษียณวางแผนการลงทุนวางแผนหนี้สินวางแผนอะไรก่อนจะไปลงทุนก่อนไหมนะฮะวันนี้แผนการเงินแคชโฟเงินสำรองฉุกเฉินอินชูรันส์tax planning ยังไม่มีจะไปลงทุนไม่ได้นะฮะ Wellington ก็บอกไว้ว่าอย่าไปมองเรื่องของ AI เรื่องของอะไรเยอะขนาดนั้นอเมริกาก็ไม่ใช่ทั้งหมดเ ราะฉะนั้นวิลลิงตันก็เลยมองว่าสหรัฐยังมีจุดแข็งเชิงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็น innovation ไม่ว่าจะเป็น capital market ไม่ว่าจะเป็น private market ไม่ว่าจะเป็น universe size นะครับหรือว่าจะเป็น technology ecosystem หรือว่าจะเป็น entrepreneurship นะครับ entrepreneurship นะครับก็สามารถเติบโตได้อเมริกายังคงเติบโตได้แม้ว่าเขาจะไม่มีใครอื่นๆนะครับแต่การลงทุนรอบนี้อาจจะไม่ใช่เมกะแคป7ตัวแบบแล้วจบแต่ว่าถ้าเราจะหาเงินจากตรงไหนเรามองเรื่องของการ broadening นะครับไปที่ US mega cap ออกไปสู่ US small cap ได้ไหมไปหุ้นตัวเล็กได้ไหมไป global small cap ได้ไหมไปยุโรปได้ไหมไป emerging market ได้ไหมไป private company ได้ไหมไป innovation ecosystem company ได้ไหมที่ลง1บริษัทแล้วได้หลายๆประเทศนะครับอย่างยกตัวอย่าง1บริษัทละกันอ่ะสมมติกางเกงยีนรีไวยาบริษัทยาเบไบเออร์ใช่ไหมบริษัทยาเลคิดเบนคีเซอร์บริษัทยาคู่แข่งของเลคิดเบนคีเซอร์ยี่ห้ออะไรนะดอลเฟมโดฟินสักอย่างนะครับเดลเฟมนะฮะที่เป็นแบบพ่นๆคอเขียวๆเนี่ยเห็นไหมพูดชื่อสปอนเซอร์ไม่ถูกเลยเขาจะเข้าไหมนะฮะทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าไม่เข้าไงเลยพูดไม่ถูกนะฮะถ้าจะให้พูดถูกก็ต้องเข้าสปอนเซอร์มานะฮะรายการโชว์อีซี่มันนี่รับสปอนเซอร์อยู่นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเฮาส์ที่พูดเรื่องของ portfolio opportunity นะครับ form dispersion นะครับชัดมากยิ่งโลกแตกต่างหรือเลือก asset หรือเลือก country หรือเลือก company ยิ่งเลือกมากนะครับแล้วก็ต้องมีความเสี่ยงเรื่องของ trade war เรื่องของinflation เรื่องของ supply chain เรื่องของ government นะครับแล้วก็เรื่องของ policy ทั้งหมดนี้นะครับจริงๆมันเป็น risk ที่ไม่สามารถขจัดได้เนาะมันเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถขจัดได้เพราะฉะนั้นเราลงในบริษัทไหนเราก็เจออยู่ดีนะครับบทบาทในพอร์ตของ global หรือว่า boarding strategy นะครับในเฉพาะพอร์ตที่เป็นแบบconcentrate US mega cap มากเกินไปบลไหน house ไหนที่ concentrate เกี่ยวกับ US โอ้โห US 80% ของพอร์ต US 80% ของกองผมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับ7ฮะอันนี้ของทาง AIA Global Investment Management นะครับก็บอกว่าเป็นเอาสรุปของ Wellington ก่อนเนาะโลกทั้งใบไม่ได้แปลว่าโลกลงทุนไม่ได้แต่ทำให้ผู้ชนะกับผู้แพ้แตกต่างกันมากขึ้นดังนั้นเป็นพื้นที่ที่จะ active management นั่นเองอันนี้คือของ Wellington เนาะโอ้อีก3นาทีหมดเวลานะฮะสุดท้ายท้ายสุดนะครับของทาง AIA นะครับเป็นคอนเซปต์ของ stewardship นะเป็น manager of manager นะครับซึ่งทาง AIA Global A Investment นะครับอันนี้ผมมองว่าไม่เล่าไม่ได้ว่าเขาใช้7บริษัทคุณผู้ชมคุณฟังบริหารจัดการต่างกันเช่น Capital MNG GMO Wellington Backlog และ Specialist อื่นๆบริหารจัดการรวมกันครับโดยที่ไม่ใช่เมเนเจอร์คนเดียวแต่ให้7บลหรือ Global House นะครับบริหารจัดการกองให้เขาอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะที่น่าสนใจและไม่มีสไตล์ไหนชนะตลาดเช่น Growth อย่างเดียวก็ไม่ชนะ Value อย่างเดียวก็ไม่ชนะ Quality นะครับ Asia อย่างเดียวก็ไม่ได้ Global อย่างเดียวก็ไม่ได้fixed income อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาเลยผสมผสานนะครับเป็น manager of manager นั่นเองก็คือเขาบอกว่าเขาจ้าง7บลจ.เนี่ยบริหารจัดการกองทุนให้เขานะครับสไตล์การลงทุนนะครับในช่วงเวลาของตัวเองเขาหาเงินจากตรงไหน4งานใหญ่ครับก็คือ asset allocation 2คือ management selection 3คือ portfolio construction และ monitoring and rebalancing port นะครับคำว่า stewardship จึงสำคัญไม่ใช่แค่เลือกกองแล้วก็ถือทิ้งไม่ใช่นะแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้คำว่า active core active core คือสิ่งที่น่าสนใจก็คือโครงสร้างของบล.ต่างๆนะครับเอามาใช้นะครับเช่น aggressive นะครับเป็นกองแบบ aggressive หรือความเสี่ยงสูงนะครับอย่าง GAA หรืออะไรเงี้ยนะครับเปลี่ยนจาก building block นะครับน้อยกว่าในอดีตให้กลายเป็น building block มากขึ้นคือ manager ในสไตล์ต่างๆครับ backlog เนี่ยดู valueGMO มาดูให้ MNG ก็เข้ามาดูให้หรือ Capital ก็เข้ามาดูให้เงินของเขาเนี่ยบริหารจัดการออกมาเป็น7กองให้ House ใหญ่ๆถูกปะแล้วก็บริหารจัดการกันอีกทอดหนึ่งว่าให้เขาไปบริหารจัดการในความเก่งของเขาที่โจเล่าให้ฟังเมื่อครั้งต้นนะครับและสุดท้ายท้ายสุดนะครับต้องบอกว่าในบริษัทแต่ละบริษัทมีจุดเสี่ยงนะครับ ใครที่ไม่มีความเสี่ยงหรือไม่ได้โปรเฟสชั่นอลนะครับเราอาจจะบริหารจัดการให้ดีใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นลงทุนผมก็มองว่าเราอาจจะเริ่มต้นลงทุนได้แล้ววันนี้ผมจะเลยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังคือผมไปฟังมาของทางฟันคาร์นิวัลนะครับที่ทางบลทั้ง78บลจนะครับมาเล่าให้โจฟังนะครับที่สยามสแควร์ล่าสุดที่ผ่านมาในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่จำเป็นต้องรู้จักผู้จัดการกองทุนหรือเราไม่จำเป็นต้องลงทุนเก่งที่สุดแต่เรานะฮะสามารถเลือกกองที่เราสามารถไปบริหารจัดการให้ได้นะครับขั้นต่ำที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมาบวกอยู่ 17% บวกอยู่ 20% บวกอยู่ 10% แต่บางกองคุณผู้ชมคุณฟังอาจจะบอกว่าหูคุณโจบางกองบวก80บางกองบวก100คำถามถามว่าเราอยากได้บวก100ปีเดียวติดลบ40หรือเปล่าหรือว่าเราอยากได้บวก10บวก10บวก10ตลอดต่อเนื่องมา13ปีหรือบวก15 10บวก8ต่อเนื่องมาตลอดเวลาไม่ติดลบคุณอยากได้แบบไหนวันนี้ถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นวางแผนการเงินไม่ได้เริ่มเปิดพอร์ตด้วยกันหรือไม่ได้อะไรไม่เป็นไรผมอยากจะให้ทุกคนทักกันเข้ามาที่ Facebook Fanpage นะครับหรือ TikTok นะครับ Joe Easy Money J O E E A S Y M O NEY ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe กันไว้ถ้าใครอยากจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมทักมาเดี๋ยวผมส่งให้เป็นสรุปนะครับที่อ่านให้ฟังวันนี้นะครับทักมาแล้วบอกว่าอยากได้สรุป7บล. House บล. Global นะครับที่โจ้เล่าให้ฟังวันนี้หรือถ้าใครอยากจะให้โจ้ช่วยวางแผนการเงินให้อยากจะส่งข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์เป็น Google Doc เพื่อกรอกข้อมูลกลับมาแล้วเราวางแผนการเงินกันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ของ LINE @official account SIJOEEASYMONEY หรือบ้านฟ้านะครับFacebook, IG, YouTube, TikTok ชื่อเดียวกัน JOEEASYMONEY สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆกับรายการ Joe Easy Money สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: Joe Easy Money ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายโดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future

0: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
2: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada Line Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
3: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อหางกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
4: ลักยิ้มลูกอมที่มีส่วนผสมของกระชายขิงและตรีพลาอร่อยเขียวนุ่มชุ่มคอมีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่จำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ
6: ์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันศิริบูรณ์ณัฐพันธ์พบกันวันแรกของสัปดาห์วันนี้เราจะมาคุยกับอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงนะคะและเป็นอดีตที่ปรึกษาหลายกระทรวงผ่านวิกฤตธรรมชาติมามากมายทั้งน้ำท่วมโคลนถล่มใดๆแล้วก็ไปเดินทางไปให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำอะไรมากมายทีเดียววันนี้อยากให้อาจารย์มาช่วยให้คำแนะนำในเชิงของการจัดการความขัดแย้งทางสังคมกันบ้างดีกว่าเราอยู่กับท่านอาจารย์เออาจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
7: สวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
6: ล่าสุดที่มีข่าวเมื่อเช้าน้ำซัดเข้ามาเลยนะคะที่

0: แถวมศวองครักษ์นะอาจารย์เพราะว่าชาวบ้านที่อยู่ฝั่งน้ำล้นเนี่ยทลายเลยนะกระสอบทรายที่กั้นน้ำไม่ให้เข้าอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันกับตอนที่ชาวบ้านไปทลายบิ๊กแบ็กเมื่อปี54เลยนะอาจารย์ที่ทำให้น้ำเข้ากรุงเทพเนี่ยอาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เห็นภาวะวิกฤตมาเยอะมากๆเลยแล้วก็เจอทั้งความขัดแย้งความเดือดร้อนของชาวบ้านมามากมายหลายภูมิภาคด้วยซ้ำอาจารย์มองความขัดแย้งในกรณีแบบนี้เนี่ยว่าเราสามารถจัดการคลี่คลายได้ยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ถ้าผมมองนะผมมองว่าเวลาที่มีเหตุภัยพิบัติอะไรก็ตามผมอยากชวนมองกลับไปที่เหตุการณ์หมูป่าติดถ้ำหลวงครั้งนั้นนำมาสู่ความสามัคคีทั้งที่เขาไปอยู่ในพื้นที่ที่แคบมากนะหน้าทางปากทางถ้ำไม่ต้องเข้าถ้ำเลยแค่ว่าไปอยู่แถวพื้นที่หน้าถ้ำแค่นั้นก็แย่งพื้นที่กันแย่แล้วล่
0: ะ
1: แต่ว่าดูเหมือนว่าทุกคนเข้าไปแล้วก็นำมาซึ่งความสามัคคีฉันทำได้ไม่หมดเพราะฉันรู้ว่าฉันยังไงฉันก็ทำได้ไม่เก่งหมดทุกอย่างฉันจะทำในสิ่งที่ฉันเก่งแล้วก็ถามดูด้วยว่าคนอื่นอยากให้ฉันทำอะไรได้บ้างเป็นช่วงเวลาที่น้ำใจไหลทั้งเทกันไปบรรยากาศแบบนั้นต่างหากครับที่ผมคิดว่าเราสามารถเอาตรงนั้นเป็นเป้านะแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติชนิดใดก็ตามเมื่อไหร่ที่ไหนก็ตามถ้าเอานั้นเป็นเป้าเราจะเริ่มมองทุกอย่างแตกต่างได้ช็อตที่1 นะช็อตที่2คงเป็นเรื่องว่าประสบการณ์ที่ผมนั่งดูมาตั้งแต่2530กว่าที่ผมเริ่มเข้าไปอยู่ในแวดวงของการทำงานบริหารราชการแผ่นดินการทำนโยบายสาธารณะเรื่องระหว่างคนในคันกับนอกคันกั้นน้ำเนี่ยเป็นปัญหามาโดยตลอดดังนั้นมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในปี2554ที่น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคกลางแต่มีพื้นที่หนึ่งที่เขาไม่ท่วมแล้วก็มีคนอยู่นอกคันแล้วก็ไม่ทะเลาะพื้นที่แถวๆที่เราก็เรียกว่าเมืองทองปรากฏว่าเมืองทองรอดน้ำไม่ท่วมเข้าไปที่ตรงศูนย์การประชุม Impact เพราะครั้งนั้นนายกเทศมนตรีในพื้นที่บวกกับทางผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมกันไปตกลงกับชาวบ้านที่จะต้องอยู่นอกคันกั้นน้ำว่าฉันจะเป็นคนหาเสบียงข้าวของสารพัดที่จะส่งออกไปนอกคันกั้นน้ำเพื่อให้ทุกคนที่กำลังเดือดร้อนจากน้ำมานั้นได้รับสิ่งที่ไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากราชการส่วนกลางพวกฉันอยู่ในพื้นที่แห้งเพราะเธอยอมเปียกนั้นฉันจะดูแลเธอให้เต็มที่เลยรถรามาใช้ของพวกเธอมาจอดในพื้นที่ฉันเลยเพราะมันจะแห้งทรัพย์สินตรงนี้ไม่ต้องห่วงถ้าจะต้องย้ายกันออกมาอยู่กับพวกฉันมาด้วยกันเลยฉันจะเตรียมเต็นท์เตรียมอะไรต่างให้อยู่แต่ถ้าเธอจะห่วงข้าวของที่อยู่ตรงนู้นฉันจะจัดอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างส่งมาให้เธออยู่กันได้เลยทำให้2504พื้นที่นั้นไม่มีการรื้อขันกลายเป็นการอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเพียงแต่ถามว่าใครจะอยู่ฝั่งแห้งใครจะอยู่ฝั่งเปียกเท่านั้นเองแต่คนที่ฝั่งแห้งจะทำทุกอย่างเพื่อจะทำให้คนฝั่งเปียกรู้สึกว่าเขาไม่ได้แค่รับไปคนเดียวเราจะเห็นได้ว่าเอ๊ะงั้นก็ใช้กับที่อื่นน่าจะได้มั้งเพราะทุกวันนี้ประเด็นของเรื่องของภัยพิบัติมาทีไรถ้าเป็นเรื่องน้ำนี่ชัดเลยว่ามันจะมีเส้นว่าแล้วตรงไหนใครอยู่ในคันใครอยู่นอกคันนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าอยู่ในพื้นที่เดียวกันเธออยู่ที่สูงฉันอยู่ที่ต่ำไม่มีที่กั้นหรอกแต่ว่าเธออยู่สูงฉันอยู่ต่ำแล้วเธอรอดฉันไม่รอดนั้นจะมองมาด้วยความรู้สึกไม่ถูกใจย้อนกลับไป2514กับครั้งนี้2569ไซส์ของน้ำท่วมเป็นคนละด้านกันของกรุงเทพครั้งนี้จะโดนกรุงเทพฝั่งตะวันออกและฝั่งเหนือครั้งที่แล้ว2514จะเป็นฝั่งตะวันกรุงเทพฝั่งตะวันตกแล้วก็เหนือกรุงเทพขึ้นไปแปลว่าเหนือกรุงเทพขึ้นไปนั้นเนี่ยโดนประจำยกตัวอย่างนะครับบางบานโดนแล้วโดนอีกทุ่งบางระกำที่พิษณุโลกโดนแล้วโดนอีกแต่ว่าสำหรับคำถามว่าแล้วชาวที่แห้งทั้งหลายรวมทั้งชาวกรุงด้วยนะเรามีแผนในการส่งอะไรไปช่วยเขาหรือไม่ถ้าหากว่าเมืองเนี่ยจะหันไปสื่อสารกับเขาให้รู้เรื่องแล้วก็สร้างวัฒนธรรมเลยฮะวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบว่าที่พวกเธอยอมรับน้ำกันไปก็เพื่อให้ส่วนนี้มันแห้งพอเขาก็ถามนะเขาบอกท่วมสักถึงตาตุ่มหน่อยไม่ได้เหรอทำไมของเขาจะต้องเคยเลยถึงชั้นสองด้วยล่ะเธอรับไปให้มันท่วมตาตุ่มละรถเธอก็ยังวิ่งได้นะแต่ช้าลงหน่อยแต่ของฉันจะได้มีชั้น2เหลืออยู่ไงเพราะฉันขอแค่4นิ้วให้มันอยู่ใต้ของแผ่นพื้นชั้น2ฉันก็นอนบ้านของแบบนี้ผมคิดว่าถ้าหากว่าเราเริ่มเข้าใจความเป็นจริงของน้ำว่าระหว่างท่วมขาเรื่องท่วมถึงเอวท่วมถึงคอกับท่วมชั้น2มันให้ความแตกต่างมากเลย
0: คือราชการถูกไหมอาจารย์ที่จะไปรับกั้นเลยไม่ให้น้ำมา
1: ก็ไม่แน่
0: มี
1: ค
0: ท
1: น
0: ัก
1: กั้นจะ
0: น
1: ม
0: ั
1: ี
0: ้น
1: หล
0: ห
1: ารย
0: ือ
1: แ
0: เ
1: บ
0: ปล่
1: บ
0: า
1: แต่คนกั้นเป็นคนมีอำนาจแน่อำนาจในที่นี้ไม่มีตั้งแต่อำนาจเงินเช่นฉันเลยสามารถสร้างรั้วสูงของฉันฉันสร้างคันดินสูงของฉันเช่นนะครับบรรดานิคมอุตสาหกรรมเขาก็มีปัญญาใช้เงินของเอกชนเขาไม่ใช้เงินของหลวงนะเขาก็สร้างคันกั้นของเขาขึ้นมาเห็นไหมแปลว่าเขาม
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: อำนา
0: ค
1: จ
0: ่ะ
1: เงินอำนาจร
0: ค
1: ั
0: ่ะ
1: ฐส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองอย่างนี้พวกไม่ม
0: ค
1: ี
0: ่
1: อ
0: ะ
1: ำนาจก็เสร็จไปแล้วก็สู้กันได้แค่ตั้งกระสอบทรายหรือแม้กระทั่งแค่ขอร้องให้รถที่วิ่งผ่านหน้าบ้านมันช้าๆหน่อยเพราะคลื่นมันจะไปกระแทกกระจ
0: โอ
1: ก
0: ้
1: บ้านก็
0: ใช
1: แต
0: ่
1: ก
0: ใช่ใช่
1: นะแค่นี้เนี่ยก็เป็นประเด็นแล้วความเห็นความรู้ในเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะอยู่ในโซเชียล
0: ค่ะ
1: พออยู่ในโซเชียลเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าใครจะโดนทัวลงเนี่ยจะดูกันเลยว่ามุมมองนั้นเนี่ยส่งมาจากมุมอะไรถ้าบอกว่ารถคันนี้วิ่งมาขาดมารยาทจริงๆเลยไม่ยอมชะลอจึงทําให้คลื่นมันวิ่งเข้าไปโดนบ้านคนอื่นเขา
0: ค่ะ
1: อันนี้ทัวลงไหลาตามแบบต่อเนื่องอัจฉริยะตามเป็นธรรมชาติของมันเลยนะ
0: ค่ะ
1: แต่พ
0: ค
1: อ
0: ่
1: ม
0: ะ
1: ันมีบางอันที่บอกว่าเรือลํานี้เขาจะเข้าไปช่วยคนติดสูงอายุเอาผู้ป่วยออกเรือก็เลยต้องวิ่งเข้าไปแล้วมันก็มีคลื่นนั้นไปกระแทกทําให้ข้าวของในบ้านที่ระหว่างทางที่เรือผ่านมันเสียหายอันนี้
0: ค
1: จะ
0: ่ะ
1: สังเกตว่าตรงคอมเมนต์ที่เป็นทัวร์จะลงนั้นเนี่ยเขาจะมีสองด้านเลยเขาก็จะออกมาให้เห็นว่าเออก็เห็นใจเข้าใจนะแปลว่าอะไรแปลว่าการสื่อสารจากมุมใดต่างหากที่ทําให้ความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปได้เราเห็นบ่อยมากขึ้นนะว่ารถคันไหนไม่ยอมหลีกให้กับรถพยาบาลกู้ชีพวิ่งไปโอ้โหทัวร์ลงตามเลยส่วนคนที่ก็เบี่ยงให้เข้าไปถึงที่ที่หมายเขาช้าลงใช่ไหมแน่นอนแต่เขารู้สึกเสียความรู้สึกเขากำลังโกรธเคืองเขารู้สึกเสียดายเขารู้สึกว่าไม่น่าหลีกให้เลยวันนี้จะเลยมาสายหรือเปล่าไม่นะ
0: ไม่นะ
1: เข
0: เอ
1: าร
0: อ
1: ู้ส
0: ห
1: ึ
0: ญิ
1: ก
0: ง
1: ว่
0: ว
1: า
0: ่าไม่
1: มัน
0: ร
1: เป
0: ู
1: ็
0: ้
1: น
0: ส
1: รู
0: ึ
1: ้
0: ก
1: สึกมันไม่ใช่ภาระด้วยมันเป็นความรู้
0: เ
1: ส
0: ป
1: ึ
0: ็
1: ก
0: นหน้
1: ภ
0: า
1: ูมิ
0: ท
1: ใจ
0: ี่
1: ที่ได
0: อ
1: ้
0: ่
1: ม
0: ะ
1: ีส่วนร่วม
0: ใช
1: เอ
0: ่
1: มันเป็นความรู้สึก
0: เห
1: ภ
0: ู็
1: ม
0: น
1: ิใจ
0: ด
1: ที
0: ้
1: ่
0: ว
1: ม
0: ย
1: ีส่วนร่วมในเยอรมันนั้นเนี่ยเวลาที่มีรถติดหนักๆเขาจะตกลงกันเอาไว้เลยว่าให้แหวกกลางเอาไว้สําหรับกรณีรถฉุกเฉินซึ่งไม่จะเป็นรถพยาบาลแต่รถที่มีความเร่งด่วนจะต้องไปเพราะบางทีเขาอาจจะเป็นรถเปล่าก็ได้แต่ว่าเขาจะต้องรีบไปจัดการอะไรสักอย่างคำว่ารีบนั้นเนี่ยอย่าให้ได้รู้ก็แล้วกันว่ามั่ว
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: ไม่งั้นจะโดนคดีแต่ว่ากลายเป็นธรรมเนียมในเยอรมัน
0: ค่
1: ใน
0: ะ
1: ถนนบางสายที่มันวิ่งยาวๆแล้วติดนานๆเนี่ยคนจะเริ่มแหวกเองบ้างก็ชิดซ้ายบ้างก็ชิดขวาแหวกกลางเอาไว้ไม่มีใครวิ่งเลยนะเขาก็จะแหวกทิ้งไว้เผื่อไงแต่ทุกคนก็รู้สึกว่าก็เรากำลังทำหน้าที่เดียวกันเพราะนั้นกลับมาที่ประเด็นที่คุณหญิงชวนถามตั้งแต่ตอนต้นรายการว่า
0: ค่ะ
1: น้ำท่วมแล้วคนทะเลาะกันสังเกตว่าทะเลาะกันเนี่ยจะอยู่ตรงเส้นแบ่งนี้แหละแนวคันกั้นหรือจะเป็นเรื่องของจุดต่างระหว่างที่ดอนกับที่ลุ่ม
0: ค่ะ
1: แม่ก็ต้องเห็นไหมครับไปอยู่ในรายการทีวีที่มีคนบอกว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ฐานะดีพอกันแหละแต่ทำไมบ้านนู้นไม่ท่วมแล้วบ้านฉัน
0: แล้วห่างกันเยอะด้วยนะท่วมห่างกันเยอะ
1: ห่างกันเยอะห่างกันเยอะแต่ถ้าหากว่าดูตามข้อมูลแล้วเนี่ยผมเห็นว่าก็ตรวจไม่ยากมั้งน้ำเนี่ยมันทำงานตามหน้าที่ของมันอะจากที่สูงจะไหลสู่ที่ต่ำเสมอเว้นแต่ไม่มีกระบวนการตั้งกำแพงแล้วสูบใส่นะอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ที่เหลือแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความเดือดร้อนอันนี้ไม่ได้บอกว่าคนรวยไม่เดือดร้อนนะเพราะคนรวยเขาไปอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรที่เข้าไปแล้วลึกอ่ะแต่ทั้งหมดนี้เขาปลอดภัยทั้งหมู่บ้านนะเพราะว่าเขามีรั้วรอบขอบชิดมีรปภ.เดินดูแลมีถนนที่ไม่ต้องไปเบียดแบ่งกับใครแต่ความสูงต่ำนั้นมันมาโดยสภาพของมัน
0: ค่ะ
1: และสำหรับพวกเขาแล้วพอเขาติดอยู่ข้างในแล้วรถส่วนตัวเขาออกมาไม่ได้แปลว่าเขาต้องเดินซึ่งการเดินไกลนะทีนี้ไกลละแล้วมันไม่มีอะไรระหว่างทางให้แวะเลยนะเพราะมันก็เป็นบ้านมีรั้วหมดเลยนะในขณะที่ของกรณีของชุมชนนั้นออกไปยังพอจะได้พึ่งพาอาศัยอะไรกันบ้างแต่ของพวกบ้านคนมีฐานะนั้นเนี่ยไม่มีคำว่าชุมชน
0: เขาต่างคนต่างอยู่ไหมอาจารย์
1: มันต่างคนต่างอยู่ใช่ดังนั้นเขาก็มีความเดือดร้อนแบบหนึ่งแต่ไม่ได้เดือดร้อนกว่าหรือเดือดร้อนมากกว่าหรือน้อยกว่านะอย่าไปเทียบผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการสร้างวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าคุณจะไปอยู่ร่วมกับรวยเจอกับรวยคุณก็ควรจะสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมคนอยู่บนคอนโดทะเลาะกันก็เยอะนะ
0: ค่ะถูกถูกยิ่งยิ่งบางทียิ่งรวยยิ่งทะเลาะกันด้วยซ้ำไปนะอาจารย์
1: แล้วไม่แคร์กันส่วนถ้าเป็
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: คนที่ค่อนข้างฐานะยากจนหน่อยโอกาสเรื่องของทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยเขาก็มีนะแต่เขาก็
0: ค
1: จ
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: มีกระบวนการบางอย่างของเขาอยู่ในการที่จะรู้สึกว่าแกกับฉันหนีกันไม่พ้นหรอกทะเลาะกันนานๆมาก่อนอยู่กันแค่นี้แหละติดกัน
0: เห็น
1: แต
0: เห
1: ่
0: ็น
1: ถาม
0: อ
1: ว่
0: ก
1: า
0: เ
1: ท
0: ห
1: ะ
0: ็
1: เล
0: น
1: าะไ
0: ใ
1: ห
0: จ
1: ม
0: ก
1: ท
0: ั
1: ะเ
0: น
1: ลาะนะแต่ว่า
0: ค
1: เข
0: ่ะ
1: ามักจะมีกระบวนการที่มันค่อยๆพัฒนาก่อสร้างขึ้นจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเก็บเรื่องจําเป็นไว้เถียงกันดีกว่าและมันก็เลยมีกระบวนการชุมชนไง
0: ค่ะอาจารย์
1: เนี่ยของพวกนี้ครับผมคิดว่ามันเป็นนวัตกรรมทางสังคมทั้งสิ้นนะท
0: ค
1: ี
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ยิ่งสังคมซับซ้อนขึ้นแล้วก็รอยแบ่งแบบนี้มันจะผ่าเข้าไปในทุกพื้นที่โดยเฉพาะเวลาที่มันเป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีปัญหาหรือแม้กระทั่งตอนไม่มีน้ําท่วมนะครับใน EEC ในพื้นที่ภาคตะวันออกแย่งน้ําครับแย่งน้ําระหว่างสามพวก
0: ค
1: พ
0: ่ะ
1: วกแรกก่อนคือพวกเกษตรกรรมที่เขามีของเข้ามานานแล้วตอนหลังๆในเกษตรกรรมในภาคตะวันออกนั้นไม่ใช่เกษตรปลูกข้าวธรรมดาเขาจะเป็นปลูกพวกผลไม้ซึ่งมีราคาสูง
0: ค่ะ
1: น้ำขาดไม่ได้กับสองแย่งกันระหว่างอุตสาหกรรมเพราะที่นั่นเป็น EEC เป็นนิคมอุตสาหกรรมมากมายเต็มไปหมดเลยในนั้นก็จะต้องการใช้น้ำและสามคือด้านท่องเที่ยวบรรดาโรงแรมรีสอร์ทก็ต้องการใช้น้ำเพราะฉะนั้นผู้ใช้น้ำมีสามประเภทเป็นอย่างน้อยยังไม่นับประชาชนทั่วๆไปที่ต้องอยู่ต้องใช้ธรรมดานะครับแต่
0: ค
1: ว
0: ่
1: ่
0: ะ
1: าน้ำมันแย่งกันไปแย่งกันมาแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอยู่ไม่กี่แห่งเท่านั้นเองถ้าปล่อยให้เป็นไปตามนี้ผู้มีแรงดูดก่อนก็ได้ไปก่อน
0: ใช
1: พว
0: ่
1: กมีแร
0: ใช
1: ง
0: ่
1: จ่ายเยอะก็จ่ายเพราะฉันบอกว่าแทงได้แต่ห้ามขาดฉันก็เอาหมดแต่คนอื่นขาดล่ะทำไงกระบวนการแบบนี้แหละครับที่ผมเห็นว่าอันเนี้ยเกินชุมชนจะจัดการละถามว่
0: ค
1: าร
0: ่
1: ั
0: ะ
1: ฐจะ
0: ใช
1: จัด
0: ่
1: การได้ไหมรัฐจัดการได้แต่ว่ารัฐเองก็ต้องมีกระบวนท่าให้ดีว่าตัวเองไม่ใช่มีหน้าที่อำนาจไปตัดสินแต่เป็นเรื่องของการเร่งสร้างกระบวนการและนั่นคือที่มานะถึงได้มีร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำคำว่าทรัพยากรน้ำมันรวมไปถึงน้ำที่ไม่ได้อยู่ในลุ่มน้ำด้วยนะจึงไม
0: ค
1: ่ใ
0: ่
1: ช
0: ะ
1: ่
0: อ
1: แค
0: า
1: ่
0: จา
1: อาร
0: ย์
1: ศัยคณะกรรมการลุ่มน้ำไปตกลงกันเท่านั้นซึ่งเราก็
0: ค
1: ไม่
0: ่ะ
1: ค่อยได้เห็นนะรายงานการประชุมของคณะกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยไม่ค่อยมีใครเอามาทำเป็นข่าวเมื่อไม่ทำเป็นข่าวเราก็จะไม่ค่อยเห็นว่าแล้วเขามีทักษะในการบริหารลุ่มน้ำของเขามากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะส่วนใหญ่
0: ค่
1: ฟ
0: ะ
1: ังดูเหมือนกับว่าคณะกรรมการลุ่มน้ำมักจะไปตั้งอนุกรรมการจริงที่ยิ่งหายไปเลยเราจะแทบไม่ได้เห็
0: จ
1: น
0: ริงไม่
1: เพ
0: แ
1: ร
0: บ
1: าะ
0: บ
1: นั้นการ
0: เว
1: ใน
0: ลา
1: อนาคตเนี่ยมันจะต้องมีการกระบวนการดึงสกัดของพวกนี้ขึ้นมาครับเพื่อจะมาเล่าใ
0: ค
1: ห้
0: ่
1: ฟ
0: ะ
1: ังว่าแล้วไงอ่ะเรามีกฎหมายที่พูดถึงทรัพยากรน้ําแห่งชาติมีอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้เข้าไปรู้ถ้ารู้เราถึงจะสามารถเริ่มวิเคราะห์ได้ว่าอืมมันนํามาสู่การจัดการที่เป็นธรรมแล้วหรือไม่ส่วนการจัดการแม้บางครั้งเป็นธรรมนะแต่ว่าคนที่ได้รับกลับรู้สึกไม่ค่อยเป็นธรรม
0: เอ๊ะเขาถอดบทเรียนกันมาเยอะแยะเขาถอดอะไรกันเหรอคะอาจารย์ทำไมถึงไม่เห็น
1: กลายเป็น
0: เร
1: ค
0: ื่
1: ำ
0: อง
1: ต้
0: น
1: อง
0: ี
1: ห
0: ้
1: ้าม
0: ม
1: ไ
0: ั
1: ป
0: น
1: แล
0: ส
1: ้วเข
0: ำค
1: า
0: ั
1: ถ
0: ญ
1: อดบทเรียน
0: ไม่แล้วมันเป็นเรื่องสำคัญมากไงอาจารย์
1: จ
0: ท
1: ริ
0: ำ
1: ง
0: ไมเขาถอดแล้วเขาไม่เจอเหรอไม่เจ
1: จร
0: อ
1: ิง
0: บทเรียนนี้เลยงงมากเลยงง
1: จริงเพราะเมื่อก่อนเวลาถอดบทเรียนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะไปโดนบทเรียนซ้ําสอบไล่อีกครั้งหนึ่งนะมันห่างกันหลาย10 ปี
0: ค่ะนี่มันมาเก
1: ค
0: ือบ
1: น
0: ทท ุ
1: ี่
0: ก
1: เค
0: ปีย
1: ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วสิเพราะปีที่แล้วเราก็เพิ่ง300 มิลลิเมตรที่ห
0: ค
1: าด
0: ่ะ
1: ใหญ่ปีนี้เราเพิ่งมี300 มิลลิเมตรที่จังหวัดน่านและอาทิตย์ที่แล้วเรามี300 มิลลิเมตรที่กรุงเทพและภาคกลาง
0: อาจารย์หนูว่ามันต้องมี KPI ในการถอดบทเรียนบ้างนะ
1: มันเป็นกระบวนการจริงๆนะที่สังคมต้องเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ทำให้เห็นว่ากระบวนการค้ำยันกันนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งใช่เขาใช้อำนาจในการตรวจสอบกันและกันส่วนที่สองคือเรื่องการวัฒนธรรมครับ
0: ค่ะ
1: ว่าจะมีการอยู่ร่วมกันระหว่างเส้นแบ่งของความแห้งกับความเปียกว่าทำอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งที่อยู่ที่เนินกับอยู่ที่ราบ
0: ฝากให้คิดต่อกันแล้วกันนะคะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมาก
1: คร
0: ได
1: ั
0: ้
1: บ
0: ความคิดมากๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ข
0: ใน
1: อบพร
0: ภ
1: ะค
0: า
1: ุณ
0: วะ
1: ครับ
0: แบบนี้วันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนวันพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจไม่รู้กระทบอะไรแค่ไหนการบินไทยเอ่ยเรื่องน้ำท่วมเอ่ยเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อวันนี้สวัสดีค่ะ
2: News from home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สนุกกับชีวิตอิสระทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัดเปิดมิติใหม่กับ New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงเร้าใจส่งพลังต่อเนื่องกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อล่าสุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
6: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
7: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
8: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
9: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 น.ถึง 2:00 น.เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
10: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 น.ถึง 3:00 น.และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 น.ถึง 4:00 น.ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
11: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
12: ้สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
13: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะยูจะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยยาน้ำแก้ไอไอยาราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยาราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล

0: ดช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้จันทร์ที่5ตุลาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญญาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับนี่คือภาพล่าสุดของถนนรังสิตนครนายกบรรยากาศที่หน้ามสว.องครักษ์สภาพกลายเป็นแบบนี้แล้วนะครับนี่คือณเวลาบ่าย 3:30 ครับต้องขอบคุณทางเพจงานมวลชนสัมพันธ์นะฮะของทางสถานีตำรวจภูธรองครักษ์ครับถ่ายภาพนี้มายังมีคำแนะนำว่ารถเล็กไม่ควรวิ่งผ่านนะฮะเดี๋ยวจะมีเส้นทางในการเลี่ยงให้สืบเนื่องจากจริงๆปัญหาเนี่ยมันยืดเยื้อมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วครับชาวบ้านจะมี2ฝั่งคุณผู้ชมทราบจุดนี้ฝั่งซ้ายคือฝั่งนครนายกฝั่งขวาคือฝั่งปทุมฝั่งนครนายกเขาไม่ไหวแล้วเป็น10วันแล้วน้ำเขาเน่าแล้วเขาก็เลยอยากจะขอให้เอากระสอบทรายออกบ้างได้ไหมผ่อนน้ำออกไปบ้างได้ไหมจนที่สุดเนี่ยสถานการณ์มันมารุนแรงช่วงเมื่อคืนนี้ครับคุณผู้ชมเนื่องจากปรากฏว่าทางแขวงทางหลวงเนี่ยเขาไปกั้นกระสอบทรายเพิ่มนอกจากเขาไม่เอาออกเขาไปกั้นเพิ่มชั้นที่3 4 5ชาวบ้านบอกตายแล้วอย่างนี้ไม่ไหวคุณผู้ชมดูฝั่งซ้ายฮะชาวบ้านรวมตัวกันเป็นร้อยนะฮะตามตลอดแนวกระสอบทรายเลยครับแล้วทยอยรื้อทยอยรื้อทยอยรื้อมวลน้ำจากฝั่งนครนายกก็เลยมหาศาลเลยทะลักลงถนนรังสิตนครนายกครับคุณผู้ชมมีภาพเมื่อคืนชาวบ้านเนี่ยอย่างหมู่8หมู่10ตำบลคลองใหญ่จังหวัดนครนายกบอกว่ามันจะไม่ไหวแล้วจริงๆน้ำเนี่ยมันเอ่อจนกระทั่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยมากกว่า15วันเน่าแล้วก็เลยต้องรวมตัวกันแล้วขอดึงกระสอบทรายออกบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความตึงเครียดครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากพอมวลน้ำทะลักเข้ามารถตอนนั้นเนี่ยจากภาพเนี่ยยังไม่รู
2: ้
1: พอสักพักนึงน้ำสูงมากกว่า50เซนเลยครับจนที่สุด8โมงเช้าแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงถ่ายภาพมุมสูงขึ้นมาครับคุณผู้ชมแล้วก็อัปเดตว่าทางหลวง305ตั้งแต่กิโลเมตรที่41+800หน้ามสว.องครักษ์รถเล็กขอให้เลี่ยงเลยแนวกระสอบทรายพังทลายลงทั้งหมดแล้วน้ำทะลักบางจุด40เซนบางจุด50เซนถ้าดูภาพมุมสูงคุณภาพนี้จะชัดเลยคุณผู้ชมดูฝั่งขวาเนี่ยฮะจะเห็นว่ากระสอบทรายทั้งหมดเนี่ยมันถูกรื้อออกหมดภาพเมื่อสักครู่ทีมงานขออีกทีได้ไหมคือมันไม่ได้หมดทั้งเส้นแต่มันเป็นฟันหลอหลายๆจุดคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะนี่ๆๆเห็นไหมฮะฝั่งขวากระจายหมดเลยไม่เหลือกระสอบทรายเลยส่วนบรรยากาศเช้านี้ครับบริเวณถนนรังสิตนครนายกชาวบ้านฝั่งองครักษ์ออกมารวมตัวกันอีกครั้งอันนี้คือตอนเช้าคือเมื่อคืนเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงเลย
2: รื้อเลย
1: รื้อเลยพอมาถึงปุ๊บทุกคนกระจายตัวรื้อเลยแล้วตอนเช้ารวมตัวกันอีกลองฟังเสียงชาวบ้านสักหนึ่งท่านนะครับบอกว่าถนนเส้นนี้มันต่ำทางหลวงต้องการให้รถวิ่งเอากระสอบทรายมากั้นนึกถึงใจพวกเราบ้างไหมชาวองครักษ์ที่อยู่อีกฝั่งเนี่ยน้ำมันเน่าแล้วหมู่8เนี่ยออกกันแทบไม่ได้แล้ว
3: แต่ลุงจะถามหน่อยว่าไอ้ถนนสร้างใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนการจราจรได้คล่องตัวทำไมคุณไม่ทำ
4: เรียกได้ก็เรียก
3: เรียกได้เนี่ยรถใหญ่วิ่งได้ไม่เป็นเราไม่ว่ารถ
4: แต่แค่ว่าจะกั้นกระดูก
3: น้
4: ำแห้งได้ไม่เลือกไม่ทำแต่เราอย่าให้ปัญหานี้เกิดในคนใหญ่เดือดร้อนต้องแก้กระดูกแห้งผมกั้นแน่นอนไม่ได้
3: รู้ไม่ได้เขาไปดูหน้าไปดูก็เนี่ยกำลังพูดอยู่นี่เดี๋ยวต้อง
4: ไปดูเลยกระดูกเนี่ยกระดูกแห้ง
3: ผมกั้นหมดเอง
1: บรรยากาศตึงเครียดมากแต่ที่สุดแขวงทางหลวงยอมครับยอมให้ปล่อยน้ำให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วคือไม่ไหวแล้วล่ะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยตลอดแนวกระสอบทรายพังหมดอย่างที่เห็นครับชาวบ้านก็มาช่วยกันหรือเพิ่มเติมนักข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปถามคุณสุทธิพงษ์ขำสว่างมีอาชีพเกษตรกรบอกว่าครอบครัวเดือดร้อนอย่างหนักเลยนาข้าวของครอบครัวคือ40ไร่กำลังจะออกรวงถูกน้ำท่วมจมทั้งหมดไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วถ้าจะให้ฝากถึงรัฐบาลเพราะฝากอีกครั้งก็ไม่เป็นผลไม่เคยมีใครสนใจพวกเราเลยพูดไม่ออกแล้วจริง
5: ๆอารมณ์ดวงก็10กว่าวัน
6: พูดไปแล้วก็อยากให้ระบายน้ำก็ไม่มีใครสนใจเราเลย
5: อย่าดิงั้นชาวบ้านเขาไม่ได้ทางกันหรอกเลยบ้านผมเกิดงานรักเขาดูเลยถ้าทำไงเขาก็ปิดทางไม่ให้น้ำข้ามแล้วน้ำมันจะไปไหนเลย
6: ก็มาท่วมประชาชน
5: ใช่งั้นมาท่วมบ้านดูก็ถึงได้ไปพังกัน
6: คือพูดหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลย
1: ดังนั้นเมื่อรื้อกระสอบทรายแล้วพอน้ำเข้าเต็มพื้นที่ถนนน้ำจุดนี้จะไหลไปที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ครับคุณผู้ชมครับทีนี้การจราจรจะเอายังไงเห็นว่าเมื่อช่วงสายๆก็มีคลิปภาพของรองสารวัตรจราจรโรงพักองครักษ์ครับลงพื้นที่น้ำท่วมหน้ามสวแล้วก็ชี้ให้ดูตามจุดต่างๆแล้วก็พยายามจะกั้นรถเล็กไม่ให้ผ่านเข้าไปไม่งั้นน็อกแน่
7: บริเวณนี้นะครับน้ำยังท่วมสูงนะครับรถใหญ่นะครับพี่ครับรถใหญ่ยังสามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับแต่นะครับสำหรับรถเล็กนะครับอย่างรถเก๋งนะครับรถเก๋งมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเป็นไม่ได้นะครับขออนุญาตนะครับไม่อยากจะให้ผ่านเส้นทางนี้นะครับขออนุญาตแนะนำนะครับส่วนรถเล็กนะครับให้เลี้ยวเข้านะครับเลี้ยวซ้ายเข้าสะพานศูนย์การแพทย์ประเทศนะครับแล้วก็ตรงเข้าในมอเตอร์โวแล้วไปออก
8: ทางน้ำ
7: แล้วก็ด้านนู้นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้รถเล็กผ่านไม่จัดน้ำท่วมสูงนะครับ
1: คือหลักๆเอาง่ายๆก็คือต้องเลี้ยวให้ไปเข้าไปข้างในมสวให้ได้แล้วพยายามเลาะไปทางมสวแล้วค่อยตัดเลี้ยวขวากลับเข้ามาที่ถนนเส้นหลักอีกครั้งหนึ่งได้ครับคุณผู้ชมเพจซอฟต์พาวเวอร์นครนายกก็โพสต์คลิปครับน้ำหลากมาแล้วถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวอันนี้เป็นช่วงคลอง22ถึงสะพานรถไฟคลอง6วานี่คือภาพ10โมงครึ่งรถเล็กไม่ต้องมานะจ๊ะแรงมากตอนนี้ก่อนหน้านี้มาจากอำเภอองครักษ์มุ่งหน้าบางน้ำเปรี้ยวจ้าจะไปลงแม่น้ำบางประกงกระสอบทรายพังน้ำมาแล้วจ้าภาพบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้ล่าสุดยังคงคำแนะนำอยู่นะครับรถเล็กก็ไม่อยากจะให้ผ่านให้ลัดเลาะผ่านมสวไปแทนครับ
2: จริงๆเที่ยวนี้น้ำท่วมก็เห็นสถานการณ์แบบนี้หลายจุดเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
2: ที่มีชาวบ้านสองฝั่งออกมาความเห็นไม่ตรงกันเรื่องการระบายน้ำทีนี้ยังอยู่ที่ปทุมเหมือนกันคุณผู้ชมคะแต่ว่าจะพามาดูโซนต่ำลงมาด้านล่างที่ ขออภัยค่ะที่ติดกับกทมนะคะ
1: ครับ
2: คือคลิปนี้จะทำให้เห็นเลยว่าฝนตกแค่แป๊บเดียวน้ำท่วมแล้วค่ะ
9: น้ำตกไม่ใช่น้ำตกฝนตกแค่แป๊บเดียวถล่มลงมาเทพรักน้ำท่วมไปแล้วจ้าหัวสิปวด
2: นี่คือช่วงประมาณบ่ายโมง44นาทีนะคะเพจปทุมธานีรีวิวโพสต์ข้อความว่าฝนตกลงมาแค่ไม่กี่นาทีน้ำท่วมถนนเทพรักไปแล้วจ้าสะพานใหม่ในคลิปก็จะเห็นนะคะว่ารถถ่ายจากด้านในขับตามรถคันอื่นไปอะค่ะเต็มผิวจราจรนะคะนี่ฝนตกแค่ไม่กี่นาทีอีกคลิปหนึ่งค่ะตอนประมาณบ่ายสองนะคะเป็นจุดกลับรถปากคลองสามฝั่งขาเข้ารังสิตนี่ตกไม่นานนะเนี่ยแล้วดูสีน้ำนะคะขุ่นมากดูมอเตอร์ไซค์บางคันที่ผ่านคือยกนี่เชี่ยวชาญคันพี่ไรเดอร์ตะกี้เชี่ยวชาญยกเท้าขึ้นมานะคะไม่งั้นผ่านไม่ได้แต่เอาจริงๆสูงระดับเนี้ยรถเล็กเสี่ยงมากเลยนะเสี่ยงจากเครื่องดับนะคะดูสิแป๊บเดียวอ่ะ
1: คือมันต่ำกว่าตัวถนนหลักมากเลย
2: ใช่ค่ะส่วนอีกคลิปค่ะเพจปทุมธานีรีวิวเช่นกันนะคะโพสต์ตอนบ่าย 3:03 นาทีค่ะหน้าปากทางลำลูกกาหรือสนามทูปะเตมีนะคะในคลิปเห็นว่าน้ำท่วมสูงเต็มผิวจราจรเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าช่วงนี้เวลาฝนตกอ่ะมันตกแบบแม้จะแป๊บเดียวนะแต่ปริมาณน้ำมันเยอะนะคะสลับไปดูทางภาคตะวันออกบ้างคุณผู้ชมค่ะที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรียังหนักนะคะน้ำท่วมเป็นวันที่6แล้วนี่ถนนสายหลักเป็นแบบนี้พี่ไก่คือบ้านสร้างเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายนะคะในการรับน้ำของจังหวัดทุกอำเภอก็จะไหลมารวมที่บ้านสร้างก่อนที่มวลน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงนะคะเวลานี้ก็ยังวิกฤตหนักอย่างที่เห็นในภาพนะคะเรียกได้ว่าของอำเภอบ้านสร้างเนี่ยยังน้ำท่วมขังประมาณเกือบ 100% เลยเกือบเต็มพื้นที่อะค่ะบางจุดนี่ต้องทำป้ายติดประกาศว่าน้ำท่วมสูงนะจุดนี้ผ่านไปไม่ได้นะน้ำยังสูงต่อเนื่องค่ะล่าสุดน้ำท่วมสูงขึ้นอีก15เซนติเมตรจนเส้นทางหลักซึ่งเป็นถนนจากตัวเมืองปราจีนบุรีเนี่ยไม่สามารถใช้ลำเลียงสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้แล้วอบจ.ปราจีนบุรีก็เลยเปลี่ยนวิธีการนะคะในเมื่อถนนไปไม่ได้ไปทางรางซะเลยนำน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นขึ้นรถไฟค่ะจากสถานีรถไฟปราจีนบุรีไปที่สถานีรถไฟบ้านสร้างก่อนจากนั้นถึงได้ลำเลียงต่อเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงถนนหลายสายที่น้ำท่วมสูงจนรถผ่านไม่ได้แต่ณตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง ชาวบ้านจำนวนมากค่ะยังต้องการน้ำดื่มอาหารเพื่อการดำรงชีวิตนะคะปัญหาอีกอย่างก็คือว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ยอมอพยพนะคะให้เหตุผลว่าเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินในบ้านชาวบ้านท่านนึงค่ะบอกว่าท่วมรอบนี้รุนแรงกว่าน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54อีกน้ำมาไวและเร็วมากไม่ถึงชั่วโมงของในบ้านเสียหายหมดเลย
8: ท่วมเยอะกว่าทุกปีไหมครับ
10: เยอะกว่าปี54อีกเราทำทุกวิถีทางแล้วอ่ะแล้วมันก็เอาไม่อยู่อ่ะอย่างสายฝนมาฝนจนตายก็เอาไม่อยู่คือเทินแล้วก็กั้นไว้ก็ไม่อยู่มันมาไวประมาณชั่วโมงเดียวเนี่ยก็คือมันไม่มีคนอยู่ก็มาอยู่บ้านนี้พอกลับไปดูอีกทีหมดแล้ว
8: ต้องการความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลยังไงบ้างครับ
10: ก็ไม่แล้วแต่รัฐบาลจะช่วยอะไรก็รับมา
8: ครับผม
10: จะเอามาได้แค่นั้นนะครับรัฐบาลช่วย
8: เรื่องน้ำเรื่องอาหารการกินอะไรเงี้ยครับผม
10: อาหารการกินก็ไม่เท่าไหร่หรอก
1: ยังต้องเป็นกำลังใจให้ในหลายพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมนะครับปิดท้ายเบรกนี้ครับเราแจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำนะครับสนับสนุนโดยรถยนต์ BYD ครับเหมือนเช่นเคยนะครับตอนนี้ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้เรากำลังไลฟ์รายการสดกันอยู่คุณผู้ชมคอมเมนต์แล้วก็ใส่ Hashtag เงินเยียวยาต้องกลับมาพูดถึงกันอีกครั้งนึงหลายคนลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วขึ้นว่าไม่อนุมัติ
2: ก็ต้องไปที่เขต
1: ไปที่เขตต้องถ่ายเอกสารสีอีกจ้ะเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยยาน้ำแก้ไอไอยาราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยูราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
13: ระวังนะลูก
14: ค่อยๆวิ่งนะลูก
13: อย่าปีนสูงนะ
14: เดี๋ยวล้มนะลูก
15: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
17: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
18: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
17: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
18: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
17: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
18: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
17: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
19: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
20: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
21: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
22: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
23: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
24: กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
25: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
0: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
4: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Onlyส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
1: บ้านแกลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ระบบขึ้นว่าการพิจารณาเสร็จสิ้นแต่ไม่ได้รับการอนุมัติคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆเพราะที่สุดได้คำตอบแล้วนะว่าทำไมไม่อนุมัติแต่ทีนี้พอไม่อนุมัติจะทำยังไงก็ต้องหอบหิ้วกันมาที่สำนักงานเขตคุณยายชื่อคุณยายบุญผลอายุ97ครับวันนี้มากับหลานหลานเนี่ยเสื้อสีเหลืองอยู่ข้างๆนะครับชื่อคุณหนึ่งอายุ45ปีลูกสาวคุณยายก็มาด้วยคุณสุปราณีอายุ58ครับก็คือมีศักดิ์เป็นน้าของคุณหนึ่งพอมาถึงเจอคุณโบ๊ทคุณโบ๊ทก็เข้าไปทักทายคุณยายเนี่ยอ่อนเปลี้ยเพลียแรงบอกเหนื่อยมากแล้วก็รู้สึกง่วงอยากจะนอนแล้วทีนี้อย่างนี้ครับคุณหนึ่งซึ่งเป็นหลานก็เล่าให้ฟังว่านอกจากคุณยายป่วยกระสอบกระแสแล้วมันจำเป็นต้องมาจริงๆเพราะเราไม่ได้รับการอนุมัติผ่านทางแอปทางรัฐสิ่งที่เตรียมมาวันนี้ก็มีเอกสารมีบัตรประชาชนมีทะเบียนบ้านมีสมุดบัญชีเงินฝากเอามาถ่ายเอกสารปรากฏว่าต้องเป็นปริ้นสีเดี๋ยวจะมีคำตอบเรื่องนี้นะฮะต้องเป็นปริ้นสีไปปริ้นสีแผ่นละ10บาทรวมทั้งหมดค่าเฉพาะค่าปริ้นเนี่ย78บาทแล้วค่าปริ้นสียังไม่รวมค่าเดินทางค่าอะไรอีกคุณหนึ่งบอกว่าที่บ้านเนี่ยระดับน้ำท่วมขังสูงกว่าหัวเข่าแช่น้ำกันมา 4-5 วันแล้วเนื่องจากพื้นที่มันต่ำทำไมต้องมาเตรียมเอกสารยุ่งยากอย่างนี้บ้านน้ำท่วมมันก็หนักพออยู่แล้วคุณหนึ่งบอกว่าไม่คาดหวังหรอกนะว่าจะได้เงิน 9,000 ตามที่เขาบอกหรือเปล่าแต่เราต้องรีบทำก่อนก็คงไม่ได้ขนาดนั้นหรอกมั้ง 9,000 เอาเท่าไหร่ก็เอา
10: เขาให้มาด้วยไง
6: ต้องมี
10: เอกสารอะไรของน้าลงไปแล้วแต่เขามันยื่นว่าไม่อนุมัติก็เลยมายื่นถอนที่เขตไม่มีค่ะขึ้นตัวแดงเลยยื่นเรื่องนี้ก็มายื่นของในแอปทางรัฐด้วยมันต้องให้กรรมสิทธิ์น้าให้น้าเดินเรื่องวุ่นวายงงมันต้องถ่ายมันต้องเอกสารแล้วก็แบบที่น้ำท่วมอ่ะจะไปสีดอกที่ไหนอ่ะนี่ก็โดนไปแผ่นละ10บาทแล้วเป็นสี10บาทถ้าเป็นไทยกับสารนี่ก็2บาทไป78บาทแล้วเราไม่รู้ไงพออะไรที่เราไม่ผ่านการพิจารณาทั้งที่บ้านเราก็น้ำท่วม3วัน4วันแต่ในแอปมันให้ลงวันที่30กันยามีตั้งแต่25ถึง30กันยาถ้าเกิดวันที่1เนี่ยมันให้ตีกลับมาให้แก้ไขเก่งคำร้องมันท่วมนานกว่ามันเลยวันที่1ที่1ไปอ่ะเพราะนาฝ่าน้ำจะแห้งอ่ะแต่มันก็เกินวันที่1ไปแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องเรื่องเอกสารนี่แหละเยอะใช้สมุนใช้นี่มีโฉนดที่ดินอันหรือพี่เนี่ยต้องมีโฉนดเนี่ยแทนโฉนดที่ดินอะไรต้องระบุจะบ้านตัวจริงหรือคำแบบโฉนดที่ดินบางทีคนมันไม่เข้าใจอย่างเงี้ยโอเคครับเจ้าที่นะครับผมโครงการเขาให้ถึง 9,000 แต่ผมความจริงมันไม่ได้ไปถึงหรอกแค่ชื่อโครงการหรูหรานั้นนะแต่มันก็ได้ไม่ถึง
1: ตัวคุณยายบุญผลเองอายุแก97อย่างที่บอกนะครับแกเพลียมากยังดีที่มีหลานชายมาด้วยไม่งั้นคือแค่เดินเรื่องเอกสารนะนึกถึง97นะคุณผู้ชมแล้วต้องถ่ายเอกสารรอบนึงอ้าวใช้ไม่ได้เอากลับไปถ่ายเอกสารใหม่เอามายื่นเอกสารแล้วมากรอกเอกสารฉันจะทำเองได้มั้ย
2: คือท่านต้องมาเองเพราะท่านเป็นเจ้าบ้านใช่มั้ยคะ
1: เป็นเจ้าบ้านมันต้องเซ็นอะไรหลายอย่างก็เลยมากันหอบหิ้วกันมา
7: เหนื่อยมั้ยยายเหนื่อยไปนอนยังอยาก กลับไปนอนแล้วยิ้มว่ะ
8: ง่วงนอน
7: ยายอายุเท่าไหร่แล้วบอกให้ชื่นใจหน่อย
9: เก้าสิบเจ็ดค่ะ
7: โอ้แล้วคุณยายกลัวไหมน้ำท่วมตอนนั้น
9: กลัวค่ะ
7: กลัวตอนนี้ลดแล้วเนาะ
9: มันลดแล้วยังว่าขาเราใส่เหล็กไว้ทีเดียวมันก็เดินไม่ได้ไม่ต้องแล้วนะ
1: โถคุณยายทีนี้เรื่องมาเฉลยจากลูกสาวคุณยายอะฮะคุณสุปราณีบอกว่าคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเหตุผลที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะก็ยอมรับว่าตอนที่เขาประกาศให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเนี่ยในบ้านมีหลายคนทุกคนเฮลงหมดพอมันเฮลงหมดปุ๊บระบบมันเลยจับว่ามันทับซ้อนกันระบบก็เลยยกเลิกทุกคนไปเลย
2: อ้าว
1: เฮ้ยจริงหรือเปล่าอันนี้คุณสุปราณีบอกอย่างนั้นนะมันเลยทำให้ทุกคนในบ้านที่ลงทะเบียนขึ้นว่าไม่อนุมัติเหมือนกันหมดเลยก็เลยต้องมาเนี่ยหอบหิ้วกันมา
11: ดูตามที่เขาโปรโมทมาใช่ไหมบอกว่าสะดวกลงในแอปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สะดวกลงในแอปก็ลองลงในแอปดูหลานก็ลองลงดูอีกก็ชนกันผลสรุปไม่ได้ทั้งสองคน
7: ก็คือขึ้นเป็นตัวแดงท
11: ั้
7: ง
11: ใช่เรามาทางเขตดีกว่าพอดีเจ้าหน้าที่ทางเขตท่านนึงอำนวยความสะดวกแนะนำวิธีการให้ก็เลยทำตามขั้นตอนทางนี
7: ้ในบ้านอยู่กันทั้งหมดกี่ท่านนะ
11: ถ้าหกคน
7: แต่ชื่อเจ้าบ้านจริงๆเป็นคุณแม่
11: คุณแม่ค่ะ
7: อายุ97ปี
11: ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำว่าคุณแม่ได้นะเอาคุณแม่ยื่นแล้วกันนะจะได้สะดวกเราคือไหนๆเรามาแล้วก็จะได้ไม่เสียเที่ยว
7: ใช้เวลานานไหม
11: ก็สมควรค่ะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงได้มันก็ไม่ได้ว่ายุ่งยากมากมาย
7: อย่างเข้ามานี่เหมือนเราต้องมายื่นอุทธรณ์ด้วยไหมครับหรือว่าไม่ต้อง
11: เลยค่ะก็เอกสารที่อยู่หน้าห้องแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาจะมีการแนะนำต้องทำอย่างนี้นะยื่นที่โต๊ะนี้นะก็จะมีบัตรคิวบัตรอะไรให้เราเราก็ทำตามบัตรคิวตามสเต็ปไปเลย
7: แบบนี้คือเราต้องไปซีหลงซีหลงเอกสารอะไรด้วยใช่ไหม
11: อันนั้นเราต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็จะมีแบบฟอร์มเขียนบอกว่าคุณต้องเอกสารคุณต้องเอาตัวนี้อะไรบ้างอย่างละกี่ฉบับอะไรอย่างเงี้ย
1: เห็นไหมครับคือลูกสาวยืนยันว่าเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลพวกเราอย่างดีแต่มันติดที่กฎเกณฑ์นี่แหละที่มันต้องเตรียมเอกสารอ่ะทีมงานเอาหน้าเอกสารที่ต้องเตรียมขึ้นมาคุณผู้ชมแคปภาพนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นของสายใหม่น
2: ะ
1: สำนักงานเขตสายใหม่เนี่ยเขาออกเอกสารเป็นแบบนี้ทีนี้มันมีข้อ8ข้อ8เนี่ยรูปภาพความเสียหายให้ปริ้นลงกระดาษ A4 เป็นภาพสีหรือขาวดำแสดงว่าใช้ได้ทั้งสีและขาวดำใช้ได้ทั้งหมดนะแต่อย่างนี้ครับเราคุยนอกรอบผมว่ามันเป็นความหวังดีของเจ้าหน้าที่อย่างหนึ่งด้วยว่าคือพอมันเป็นขาวดำบางทีพอเจ้าหน้าที่ดูรายละเอียดมันไม่เห็นตูนมันไม่ชัดก็เลยอาจจะจำเป็นต้องเปลี่ยนไปเป็นสีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าดูตามข้อนี้มันได้ทั้งสีและขาวดำนะ
2: พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นสีมันก็ดีกว่าม
1: ันจะเห็นรายละเอียด
2: แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นสี
1: ของสายไหมนะอันนี้ย้ำของเขตสายไหมทีนี้คุณโบ๊ทไปเจออีกคนนึงคุณอ้อยอายุ62คุณอ้อยบอกว่าชี้ให้ดูเอกสารที่ให้คุณป้าอ้อยกรอกมันเป็นปึกอะคนชาวบ้านอย่างเราโง่เซ่อๆอะแอปเรายังใช้ไม่เป็นมาถึงนี่เราต้องกรอกอีกเป็นปึกอะ
9: ยุ่งวุ่นวายมากเลยถ้าให้ก็โอ้โหคุณพิสูจน์ได้อยู่แล้วว่าน้ำมันท่วมขนาดนี้รถมอเตอร์ไซค์ก็พังเพราะมัน
7: เมตรเท่าไหร่ครับแม่น้ำ
9: ที่บ้านเมตรกว่าค่ะนี่ดวงมันมีซอย2เนี่ยทางจะออกสายใหม่ซอย6ไปดูได้เลยยังเป็นแอ่งน้ำอยู่เลยมันก่อนงูหลามนี่ยาวเป็น10เมตร
11: แล้วเขตต้องประทับตาไหมว่าเราเป็นผู้ประสบภัยเพราะว่ามันวุ่นว่ะรัฐบาลโอ้โหไม่ได้นั่นอะไรเลยอ่ะเพราะฉันต้องไปให้คนโง่ๆเซอร์ด้วยการอ่านเพราะว่าเขาฝากมาเขาไม่มีปัญญามาฉันจะเป็นคนมายื่นเองแล้วคุณว่ามันวุ่นไหมแอปทำไม่เป็นหรอกเดี๋ยวต้องให้คนให้เซเว่นเด็กน้อยเซเว่นที่รู้จักเขาทำให้เพราะว่าเขามีความรู้ในโทรศัพท์ฉันไม่มีหรอกเขามีโทรศัพท์มานะฉันทำไม่เป็นคุณทำเป็นไหมล่ะทำให้ฉันหน่อยสิไม่รู้ว่ามันมีเน็ตหรือเปล่านะฉันก็ไม่ค่อยมีเงิน
7: ครับไหนดูโทรศัพท์หน่อยดิแม่มีเน็ตไหมล่ะโทรศัพท์อ่ะ
9: มาเติมเมื่อวานใส่เจ้าต้องหมดแล้วล่ะ
7: อ๋อเน็ตจะหมดแล้ว
12: นั่งผมลดทางรัฐไปให้เลยแล้วกันนะ
9: เออ
7: ได้ยื่นอะไรบ้างยังอันนี้ของกทมใช่ไหมจ๊ะแม่
9: ใช่ไหมฉันไม่รู้เถอะคุณไม่ได้ไหมทั้งหมดทั้งพัดชาทั้งอะไรอ่ะทำให้มันวุ่นวายอ่ะให้เอกสารที่ยื่นมันน้อยลงกว่านี้อีกหน่อยสภาพคนที่มันจนต้นทุนชีวิตไม่มีไม่ต้องไปจำนำและต้องไปขอเขาถ่ายมาเขาจะให้เราทันไหมเนี่ยก็ว่าจะไปขอคัดที่เขตว่าเพราะว่าบ้านเรามันมีโฉนดไงไปกันอีกกว่าจะได้เงินปี54ดีกว่านี้อ่ะสสภูมิใจไทยในสายใหม่ได้เห็นเลยตอนหาเสียงแหมแทบจะบุกบ้า
7: แม่คิดว่าจะได้เงินไหม
9: โอ้โห ฝันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่9,000เนี่ยเขาว่าได้แน่แต่อันนี้ไม่รู
8: ้
9: ไม่
8: เข้าใ
9: จแค่นี้ยังไม่รู้เลยจะไปเอาถึงอายุอีก
1: นี่โบ๊ทกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแอปทางรัฐไปแล้วเพราะว่าต้องคอยแนะนำทุกท่านเลยที่เราไปสัมภาษณ์อันนี้ที่สายใหม่นะครับไปที่ลาดกระบังเราส่งน้องน้ำพึ่งระดาไปปรากฏว่าไปเจอคุณอุทัยพอเจอน้ำพึ่งน้ำตาไหลเลยแอปเราก็ลงไม่เป็นมาถึงก็ทำกับเราซะยุ่งยากขนาดนี้นายกช่วยหน่อย
12: อยู่บ้านคนเดียวของมันอยู่ชั้นเดียวของเราก็เยอะเราก็เก็บของไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเท่าแกเขาก็ให้ใช้แฟนไปเอาปูนที่สระบุรีแฟนก็ไม่อยู่เราก็ยกของคนเดียวไม่ได้ของมันจะเสียหายเยอะมาก
13: ในเว็บไม่ได
12: ้ซึ่งไม่ผ่าน
14: ตอนนี้มายื่นเรื่องยาว
12: ค่ะ
13: โอเคนะคะ
14: ยังไงบ้างคะการยื่นเยียวยาสำหรับเรามองว่ามันยากไหม
12: ยากค่ะยาก
13: อาจจะถ้าอาจจะ
12: ยากเราไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะทำใจค่ะเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอยากให้มันง่ายกว่านี้รู้สึกมันยากเหลือเกินยากยากมากลงไปบางทีเขาบอกว่าบางคนเขามาลงบอกว่าบางทีอันนั้นมันเด้งขึ้นบอกว่าเราไม่ได้อะไรเงี้ยเขาออกในTikTokนะเขาบอกว่าเวลาไปขอเงินเยียวยาแล้วทางรัฐไปลงแอปทางรัฐแล้วมันจะเด้งขึ้นว่าคุณไม่สามารถได้อะไรเงี้ย
14: เราก็
12: ต้องกังวลเพราะของเราเสียหายเยอะมาก
1: คุณผู้ชมลองฟังเรื่องของคุณพงพันธ์อายุ59 ปีคุณพงพันธ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้มีเงินติดตัวอยู่ในกระเป๋านะ120 บาทน้ำท่วมที่บ้านมา10 วันไม่ได้ทำงานเลยตลอด10 วันปรากฏว่าลงทะเบียนเนี่ยโทรศัพท์รุ่นเก่ามันโทรเข้าโทรออกได้เท่านั้นจึงลงผ่านแอปไม่ได้วันนี้พอมาถึงเขาบอกให้ไปปริ้นขาวดำมาพอมาถึงเขาบอกมันไม่เห็นรายละเอียดไปปริ้นใหม่เป็นปริ้นสีพอกลับมาถึงเขาเอาเอกสารมาให้กรอกปึกนึงข้อมือหักเพราะลื่นตกบันไดกรอกไม่ได้อีก120 บาทที่มีติดตัวแทบจะหมดแล้ววันนี้กับการเดินเรื่อง
15: ยากอยู่ครับเพราะว่าที่ยากตรงที่ว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องแอปอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจว่าเขาทำกันยังไงอะไรยังไงเราคนรุ่นนี้เราทำไม่เป็นอะไรเนี่ยโทรศัพท์ผมไม่มีอะไรเลยก็แค่โทรเข้าโทรออกเฉยๆเราก็เลยมันหลายคนไม่ใช่เป็นเพราะผมคนเดียว
16: เราก็ดูแลดี
15: โอเคเขาก็โอเคอยู่เนี่ยเขาก็ทำให้เนี่ยแต่ว่ามันเขาปริ้นสีไม่มีเราก็ต้องไปใหม่จริงๆแล้วน่าจะให้ง่ายกว่านี้หมายถึงว่าถ้าเขาลงพื้นที่เขาดูตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยว่ามันใครประสบปัญหาเยอะใครประสบปัญหาน้อยเนี่ยมันจะมานั่งแบ่งอะไรกันอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นทุกคนก็ได้9,000ใช่ไหมแต่บางบ้านเนี่ยเขาอาการเขาหนักกว่าผมไงใช่ไหมน่าสงสารไปอีกเนี่ยเขาคือชั้นเดียวเขาเอาอะไรออกไม่ได้เลยหนุนไม่ทันอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเงิน9,000มันไม่พอสำหรับเขาหรอกมันก็ต้องประเมินดูว่าคนสมควรที่ว่าจะใช่ไหมใครสมควรจะได้มากได้น้อยอะไรนี้ประมาณนั้นไป
1: พอเขตลาดกระบังนะครับคุณธราพงษ์เพชรคงย้ำกับเราว่า
26: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
27: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป

0: รีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านก็ประชุมและสั่งการว่าให้ทยอยจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยจ่ายไปเลยทุกวันภายในสัปดาห์นี้ค่ะท่านนายกเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ปภ.นะคะช่วงเช้าช่วงนี้ก็ประชุมทุกวันการประชุมในวันนี้นอกเหนือจากการสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งระบายน้ำเร่งสำรวจขึ้นทะเบียนผู้ประสบภัยจะได้ให้การไฟฟ้าการประปาพิจารณาแนวทางการลดภาระให้กับผู้ประสบภัยด้วยให้ทางกระทรวงคมนาคมท่าอากาศยานไทยดูแลเรื่องการเดินทางให้ดีค่ะเพราะว่าอีกอย่างนึงก็คือเดี๋ยววันที่12ถึง18ตุลาคมนี้จะเป็นช่วงของการประชุมใหญ่นะคะที่ไทยเป็นเจ้าภาพก็คือการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกค่ะทีนี้ประเด็นเรื่องการเยียวยาค่ะท่านนายกสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานติดตามการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาของประชาชนขอให้เร่งตรวจสอบดำเนินการค่ะให้ทยอยจ่ายเงินให้คนผ่านเกณฑ์ได้ทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องรอ1ไม่ต้องรอให้ฟื้นฟูเสร็จก่อนแล้วค่อยจ่าย2ไม่ต้องรอให้ตรวจสอบครบทุกพื้นที่แล้วจ่ายพร้อมกันเพราะงบประมาณเนี่ยเตรียมไว้แล้วท่านนายกบอกจ่ายไปได้เลยจ่ายตามคิวไปทุกวันทุกวันได้เลยในสัปดาห์นี
1: ้สัปดาห์นี้ก็อยากจะขอให้ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เร่งประสานงานนะครับลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเข้ามาถึงเมื่อไหร่นำเสนออันนี้ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมท่าน
2: ได้เงินมาแล้วครับ
1: ไม่ต้องเข้าแล้วนะ
2: ครับครับนอกจากจะขอเพิ่ม
1: ถ้าไม่เข้าก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าโอ้เดี๋ยวขอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้น้ำท่วมแล้วการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจ่ายไม่จำเป็นเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วก็ได้สำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานะครับตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับทุกวันก็จ่ายไปไม่เป็นไรนะครับก็ใช้เจ้าหน้าที่มาคอยดูแลบัญชีต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ
0: ซึ่งท่านอธิบดีปภ.คุณนิรัตน์พงศิษฐิถาวรก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะว่าเงินเยียวยาที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านบาทปภ.โอนไปให้ธนาคารออมสินทั้งหมดแล้วนะคะคาดว่าใช้เวลาตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณวัน2วันแล้วเงินจะเข้าบัญชีเลยค่ะ
3: ครับปิดท้ายก็ยังมีข่าวดีนะครับแต่ว่าข่าวดีนี้สำหรับคนดีที่มีวินัยในการผ่อนสินเชื่อที่ดีครับวันนี้ Car for Cash นะครับขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์และบิ๊กไบค์คนเก่งที่ตั้งใจรักษาวินัยในการผ่อนสินเชื่อต่างๆได้ดีคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องแต่เบื้องหลังเราอาจไม่รู้เลยว่ากว่าจะทำได้แบบนั้นต้องผ่านอะไรมาบ้างบางคนทำงานหนักขึ้นหรืออาจจะต้องยอมตัดความสุขบางอย่างของตัวเองออกไปเพื่อดูแลทุกภาระให้ดีอย่างมีความรับ

0: 40% ค่ะพร้อมรับสุขบวกๆที่ Car Forecast มอบสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุดกว่า 16,553 บาทค่ะระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีเลยนะคะ30 ธันวาคม 2569แล้วยิ่งช่วงนี้ที่หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเวลาน้ำลดแล้วอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ้านเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตามมาแน่ๆ Car Forecast พร้อมใช้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่พร้อมช่วยให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงนะคะ Car Forecast สมัครง่ายรู้
1: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
1: เด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
4: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: วันนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B Quick สอบถามโทร1153
2: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
3: เปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
6: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
6: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
7: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที

0: ชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
1: เรื่องของสสไอเดียคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยนะคะประเด็นที่คุณรังสิมันต์โรมพรรคประชาชนออกมาเปิดประเด็นเอาไว้อะค่ะใช้คำว่าสามีอาจจะเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติไอ้ตรงเนี้ยมันยังไม่ได้ไปถึงไหนซึ่งตัวคุณสุชาดาหรือคุณไอเดียก็ออกมาตั้งคำถามถึงหลักฐานนะคะแต่วันนี้ที่คืบแล้วคือเรื่องกรณีที่เธอใส่นาฬิกาคล้ายโรเล็กซ์แล้วไม่อยู่ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่เธอยื่นเองต่อปปช.ค่ะวันนี้ทนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมนะคะทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนไปยื่นหนังสือถึงปปช.ค่ะขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสส.สุชาดาอย่างที่บอกนะคะว่าคือคุณนรเศรษฐ์เนี่ยไปดูว่าคุณสุชาดาเธอใส่นาฬิกาคล้ายกับRolex Cosmograph Daytona มูลค่าประมาณ3ล้านบาทแต่เมื่อไปดูการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ตัวคุณสุชาดาเองยื่นต่อปปช.เอาไว้เมื่อวันที่15มีนาคม69ไม่มีเรือนนี้คือคุณนรเศรษฐ์บอกนะคะว่าไปดูในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นเนี่ยคุณไอเดียหรือคุณสุชาดาบอกมีนาฬิกา Rolex 1เรือนแต่เมื่อตนเองไปย้อนดูจาก Facebook และ IG ของคุณสุชาดาเองปรากฏมันเหมือนมีอีกเรือนหนึ่งหรือไม่ก็คือเรือนนี้นะคะที่เธอใส่บ่อยๆคล้ายกับจะเป็นยี่ห้อ Rolex Cosmograph Daytona มูลค่าประมาณ3ล้านค่ะแล้วทำไมไม่อยู่ในบัญชีก็เลยมายื่นค่ะว่ากรณีนี้เป็นการจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงอันควรบอกแจ้งให้ทราบหรือไม่อย่างไรแล้วก็แนบหลักฐานการใส่นาฬิกาของคุณสุชาดามาให้ปปช.ด้วยนะคะบอกว่าคุณสุชาดาใส่เนี่ยมีภาพปรากฏตั้งแต่20มกราคม30มกราคม4กุมภาพันธ์6กุมภาพันธ์และ9กุมภาพันธ์ทั้งหมดนี้คือในปีนี้นะคะปี69บางรูปคุณนรเศรษฐ์บอกว่าคุณสุชาดาใส่นาฬิกาเรือนนี้ถ่ายรูปกับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีด้วยซ้ำค่ะทีนี้นักข่าวก็ถามว่าหรือว่าเป็นไปได้ไหมว่าคุณสุชาดาเธอใส่ของคนอื่นเป็นนาฬิกายืมเพื่อนยืมใครมาหรือเปล่าคุณนรเศรษฐ์บอกว่าจริงๆเรื่องนี้เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่แล้วนะคะว่าถ้าเป็นนาฬิกายืมเพื่อนหรือยืมใครก็แล้วแต่มันเท่ากับเป็นการถือครองทรัพย์สินแทนดังนั้นศาลบอกว่าเมื่อถือครองทรัพย์สินแทนก็เท่ากับเป็นหนี้สินที่ต้องใช้คืนนั่นหมายความว่าต้องชี้แจงในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยถ้าอ้างว่ายืมมาแล้วไม่ได้ใส่ลงไปในบัญชีที่ยื่นปปช.ก็เชื่อว่าปปช.ต้องเอาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ว่านี้มาพิจารณาด้วยค่ะนักข่าวก็ขยันถามถามว่าอ้าวหรือถ้าคุณไอเดียสุชาดาเธอบอกว่าเธอซื้อที่หลังได้ไหมคือยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ไปแล้วหลังยื่นเสร็จเธอค่อยไปซื้อคุณนรเศรษฐ์บอกว่างั้นก็ต้องชี้แจงให้ได้ว่าแล้วเรือนที่ใส่ตอนหาเสียงอ่ะมันเรือนไหนถ้าใส่ตอนหาเสียงก็แปลว่าก่อนยื่นบัญชีทรัพย์สินถูกไหมคะเพราะว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเข้ามาเป็นส.ส.นักข่าวก็ถามอีกว่าเอ๊ะหรือเธอจะชี้แจงว่าไม่ใช่ของจริงได้ไหมล่ะคุณนรเศรษฐ์บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องส่งมอบตัวเรือนาฬิกาที่ใส่ในรูปมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นของจริงหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าก๊อปเนี่ยทนายนรเศรษฐ์บอกอันนี้อีกประเด็นนะมันจะเป็นประเด็นต่อไปอีกก็คือถ้าเป็นของก๊อปอ้าวเข้าข่ายผิดจริยธรรมนักการเมืองไหมเนี่ยเป็นผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนใส่นาฬิกาก๊อปแล้วมีโลโก้ที่ละเมิดเครื่องหมายทางการค้าอันนี้จะยิ่งเป็นประเด็นนะคุณนรเศรษฐ์สรุปนะคะว่าวันนี้เนี่ยที่มายื่นเนี่ยยอมรับว่ามันก็มาจากการเป็นประเด็นในหน้าสื่อค่ะแล้วก็มีเพจบางเพจนะคะไปจับสังเกตเรื่องนาฬิกาของคุณไอเดียคุณนรเศรษฐ์ก็เลยย้อนไปดูบัญชีทรัพย์สินพบว่าไม่ได้มีการระบุเอาไว้ในรุ่นนาฬิกาที่คล้ายกันนี้แต่วันนี้ยื่นเรื่องนี้เรื่องเดียวก่อนหลังจากนี้เดี๋ยวขอรอประชุมคณะกรรมการการกฎหมายชุดคุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานวันที่7ตุลาคมนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที
2: ถ้าอ้างว่านาฬิกานี้เป็นของเพื่อนนะครับของแฟนของคนรู้จักนะครับของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือใครก็ตามเนี่ยนะครับแล้วยืมมานะครับผมก็ต้องเรียนว่าเรื่องนี้เคยมีแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วว่าในกรณีถือครองทรัพย์สินแทนก็ถือเป็นหนี้สินที่จะต้องมีการใช้คืนดังนั้นแล้วจึงต้องยื่นต่อทางปปช.เช่นกันหากข้อเท็จจริงอ้างว่ามีการยืมมาแล้วไม่ได้มีการระบุผมก็เชื่อว่าทางปปช.จะนำคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเข้ามาพิจารณาด้วยถ้าอ้างว่ามีการซื้อภายหลังจากที่ยื่นไปแล้วก็ต้องตอบให้ได้ว่าแล้วในช่วงหาเสียงวันที่ใกล้ๆเลยนะครับก่อนเลือกตั้งเนี่ยวันที่4วันที่6รวมทั้งวันที่9เนี่ยนะครับใส่มาได้อย่างไรถ้าบอกว่าซื้อในภายหลังและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าบอกว่านาฬิกาเรือนดังกล่าวนี้เป็นนาฬิกาที่เป็นของก๊อปอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูว่าจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่อย่างไรเพราะว่าผู้แทนราษฎรนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อปวงชนเนี่ยนะครับใส่นาฬิกาก๊อปแล้วมันมีโลโก้ที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าเนี่ยก็ยิ่งจะเป็นประเด็นต่อไปอีก
1: ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทีมข่าวการเมืองของเราได้โทรศัพท์ไปสัมภาษณ์ส.ส.ไอเดียเรื่องนาฬิกาเนี่ยค่ะคือคุณนรเศรษฐ์ให้ข่าวก่อนนะคะว่าเดี๋ยวจะไปยื่นปปช.นักข่าวก็เลยโทรถามเลยคุณไอเดียบอกว่าก็ถูกต้องแล้วที่คุณนรเศรษฐ์จะไปยื่นปปช.ตรวจสอบเพราะเรื่องนี้เป็นอำนาจปปช.ถามว่าแล้วคุณไอเดียได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นนาฬิกาเรือนนี้ไหมเธอบอกว่าเธอยื่นทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นชื่อของเธอทำตามหน้าที่ส.ส.ที่ต้องทำในการยื่นบัญชีทรัพย์สินค่ะนักข่าวก็พยายามถามย้ำว่าถ้าคุณไอเดียยื่นทุกอย่างที่เป็นชื่อเธอแต่มันไม่อยู่ในบัญชีเพราะฉะนั้นนาฬิกาเรือนนี้เป็นของคุณไอเดียหรือเปล่าหรือเป็นของคนอื่นคุณไอเดียไม่ตอบตรงๆค่ะย้ำว่าเป็นหน้าที่ของปปช.ในการตรวจสอบเรื่องนี้ถามอีกว่าอันนี้จะไม่เป็นกรณีนาฬิกายืมเพื่อนภาค2ใช่ไหมคุณไอเดียก็ย้ำคำเดิมค่ะว่าได้ยื่นทรัพย์สินทุกอย่างที่มีชื่อตัวเธอเป็นเจ้าของแล้วเรื่องนี้ขอให้เป็นหน้าที่ปปช.ในการตรวจสอบแปลได้ว่าเธอไม่ได้ยืนยันนะคะว่านาฬิกาเนี้ยเธอเป็นเจ้าของหรือใครเป็นเจ้าของบอกแค่ว่าเธอยื่นทรัพย์สินที่เป็นชื่อเธอไปแล้วบอกแค่นี
3: ้
1: อ่ะอีกประเด็นนึงค่ะก็คือวันพุธที่7ตุลาคมนี้ค่ะที่กรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรชุดที่มีคุณรังสิมันโรมส.ส.พรรคประชาชนเป็นประธานกรรมาธิการล่าสุดมีหนังสือเชิญคุณไอเดียสุชาดาออกมาแล้วนะคะรวมไปถึงคุณไทหยางซางสามีของเธอด้วยอะค่ะแต่ทีนี้ในหนังสือมันเขียนหัวข้อว่าเชิญมาเพื่อศึกษานโยบายทางกฎหมายเชิงรุกติดตามการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีการเสนอสินบนปราบเว็บพนันออนไลน์และมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและติดตามการควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลคุณไอเดียบอกเลยค่ะว่าไม่ไปค่ะในเมื่อประเด็นในการออกข่าวตอนแรกบอกว่าอะไรอาจจะเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์อาจจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมระหว่างประเทศอาจแล้วทำไมหนังสือเชิญระบุเรื่องมาเรื่องอย่างนี้ล่ะไม่เห็นตรงกันเลยเธอบอกในข่าวเนี่ยมีการกล่าวหาไปแล้วด้วยซ้ำแล้วทำไมหนังสือออกมาแบบนี้จะไปได้ยังไงนักข่าวเราก็ถามย้ำแปลว่าวันพุธที่7ตุลาคมนี้ไม่ไปใช่ไหมคะคุณไอเดียบอกว่าใช้คำว่าไปไม่ได้ดีกว่าไหมคะเพราะประเด็นมันไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่ได้ทำความผิดแล้วเธอจะไปชี้แจงอะไรและเธอก็ย้ำนะคะว่าก่อนที่คุณรังสิมันโรมจะไปประเด็นอื่นควรจะกลับมาประเด็นเรื่องเปิดหลักฐานเกี่ยวกับสแกมเมอร์หรืออาชญากรรมระหว่างประเทศออกมาก่อนตามที่คุณโรมได้พูดเอาไว้ที่เปิดประเด็นเอาไว้กรณีนี้เธอยืนยันว่าเธอกับครอบครัวเสียหายกลับมาที่ประเด็นนี้ก่อนยังไม่อยากให้คุณรังสิมันเปลี่ยนประเด็นแล้วใช้วาทกรรมทางการเมืองนักข่าวก็บอกว่าแต่ว่าในหนังสือเชิญเขาก็บอกว่าเชิญมาเพื่อพิจารณาศึกษานโยบายเกี่ยวกับกรณีสินบนเว็บพนันออนไลน์ไงตอนนั้นคุณไอเดียเป็นเลขารัฐมนตรีดีคุณชัยชนกชิดชอบด้วยเธอก็บอกว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับดิฉันคะอย่างแรกเลยหนังสือเนี้ยเธอตั้งคำถามค่ะว่าคุณรังสิมันโรมขอมติจากที่ประชุมหรือเปล่าหรือใช้อำนาจตัวคุณรังสิมันโรมคนเดียวในฐานะการเป็นประธาน ดิฉันจะไปด้วยฐานะอะไรดิฉันยังไม่แน่ใจเลยค่ะฉะนั้นไปไม่ได้นะคะเพราะไม่มีหลักฐานเธอยืนยันก็ย้ำว่าต้องเปิดหลักฐานมาก่อนเอาความผิดมาก่อนไม่อย่างนั้นเนื้อหาตามหนังสือเชิญเธอไม่เกี่ยวข้องทีนี้คุณรังสิมันต์โรมนะคะวันนี้ก็โฟนอินในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอค่ะกรณีที่คุณไอเดียยืนยันแล้วแหละว่าไม่ไปวันพุธนี้คุณโรมบอกว่าถ้าคุณสุชาดาบอกว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบจริงๆเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเธอจะตอบได้หรือตอบไม่ได้ก็ตามเรื่องที่เกี่ยวกับหนังสือเชิญเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องตอบในวันพุธนี้ทั้งหมดบางเรื่องถ้ายังไม่ตอบยังไม่สะดวกตอบก็มาตอบครั้งต่อไปก็ได้พี่ยุทธก็ถามย้ำมานะคะว่าก็ในหนังสือเชิญน่ะที่กรรมาธิการเชิญไปคุยอ่ะคุณสุชาดาเธอบอกว่าไม่เกี่ยวกับเธอคุณโรมบอกว่าก็เราตั้งหลักบนพื้นฐานเรื่องเงิน40ล้านบาทสินบนการปรับเว็บพนันออนไลน์ไงที่คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีบอกตอนนั้นนะคุณสุชาดาหรือคุณไอเดียก็เป็นเลขาของรัฐมนตรีชัยชนกแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องฟอกเงินคริปโตสแกมเมอร์ไม่เห็นจะต้องกังวลเลยในเมื่อกรรมาธิการเนี่ยมีโควต้าส.ส.รัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านแต่ไม่เป็นไรไม่มารอบนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดำเนินการของเราไปแต่คุณสุชาดาเองนั่นแหละจะเสียโอกาสในการชี้แจงถ้าวันนี้เรื่องอาชีพของสามียังตอบไม่ได้มันจะกลายเป็นถูกตั้งคำถามไปเรื่องอื่นมากขึ้นแล้วคุณรังสิมันต์โรมก็ยืนยันด้วยนะคะว่าวันนั้นที่คุณรังสิมันต์โรมพูดออกมาในสภาไม่ได้หลุดนะที่ตอบโต้กับคุณชัยชนกในสภาค่ะแล้วอยู่ดีๆก็เหมือนกันหลุดยืนยันว่าไม่ได้หลุดเรื่องนี้ผมเตรียมไว้อยู่แล้วว่าถ้าคุณชัยชนกพยายามจะหยิบเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการตอบคำถามผมจะเรียกร้องให้รัฐมนตรีนกตรวจสอบคนของตัวเอง
3: ถ้าจำกันได้ผมเรียกร้องต่อรัฐมนตรีชัยชนกเนี่ยนะครับว่าตัวท่านเป็นรัฐมนตรีน่าจะสอบเรื่องนี้แล้วที่มันต้องตั้งคำถามต่อไปแล้วตัวอดีตที่เคยเป็นทั้งเลขานุการนะครับแล้วก็อดีตคือเป็นเข้าใจว่ามีตำแหน่งทางการเมืองในฝ่ายบริหารอีกหลายตำแหน่งเนี
4: ่
3: ยแล้ววันนี้มาเป็นส.ส.เนี่ยนะครับความเกี่ยวพันเหล่านี้เนี่ยนะครับมันไปไกลขนาดไหนนะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้กระบวนการตรวจสอบมันจึงไม่ใช่แค่การเอาผิดแค่สามีเรากำลังตั้งคำถามว่าตัวคุณภรรยาคุณสุชาดาเนี่ยเกี่ยวพันกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน
4: วันที่ลุกขึ้นพูดขึ้นมาพาดพิงไปที่เธอเนี่ยวันนั้นมีข้อมูลในมือไหม
3: มีฮะผมรู้เรื่องนี้ว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลเนี่ยเกี่ยวกับคุณสุชาดาเนี่ย
4: อ
3: ยู่พอสมควรอยู่แล้วผมสารภาพว่าผมเตรียมไว้แล้วว่าถ้าสมมติว่าคุณชัยชนกเนี่ยพยายามที่จะหยิบยกเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวาระในเรื่องของการตอบคำถามผมก็คิดว่าโอเคผมก็จะเรียกร้องให้รัฐมนตรีนกเนี่ยตรวจสอบคนของตัวเองคือผมคิดว่ามาตรฐานการตรวจสอบเนี่ยมันไม่ควรจะดูว่าหน้าของใครเป็นสีส้
4: ม
3: แล้วไปตรวจสอบผมไม่ปฏิเสธพี่ยศว่าคนของสีส้มก็อาจจะผิดได้แต่ว่ามาตรฐานของการดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยนะครับที่คุณดำเนินการอยู่เนี่ยคุณต้องดำเนินการให้เท่ากันกับทุกคนไอ้ที่บอกว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมเนี่ยมันควรจะทำกันแบบนี
4: ้
3: ผมก็เลยเรียกร้องว่างั้นก็อ่ะก็ไปตรวจสอบนะครับส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงว่าสามีของเขาเนี่ยเกี่ยวอาจจะเกี่ยวข้องเนี่ยกับสแกมเมอร์หรือไม
4: ่
1: ส่วนท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะแล้วก็ในฐานะของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะวันนี้นักข่าวถามเรื่องนี้อะค่ะก็ยืนยันว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแม้ว่าจะเป็นคนในพรรคก็ตามถามว่าได้พูดคุยให้กำลังใจคุณไอเดียสุชาดาไหมท่านนายกบอกว่าตนให้กำลังใจทุกคนในพรรคนักข่าวถามอีกค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณสุชาดาเป็นการสกัดกั้นเก้าอี้รัฐมนตรีของคนในพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าเพราะไม่มีกระแสข่าวทำนองว่าคุณพ่อของคุณสุชาดาซึ่งก็เป็นนักการเมืองเก่าเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีท่านนายกอนุทินย้อนถามว่าเก้าอี้อะไรแล้วก็หัวเราะนะคะไม่ได้ตอบคำถามใดๆฟังเสียงท่านนายกปิดเบรกนี้นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาค่ะ
5: ได้ติดตามเรื่องของคุณสุชาดากับคุณโรมบ้างไหมครับที่มีการขอให้ตรวจสอบเรื่องสแกมเมอร์สามีของคุณสุชาดา
6: ตามขั้นตอนกฎหมายครับ
5: แต่ก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับพรรคด้วยท่านนายกก
6: ็คนในพรรคก็ต้องทำตามกฎหมายครับ
7: เบื้องต้นเขาได้ชี้แจงท่านนายกมาบ้างหรือยังคะ
6: มันมีกฎหมายกำกับดูแลอยู่แล้วคนในพรรคก็คือประชาชนคนหนึ่งนะตามบทบาทหน้าที่กฎหมายมันครอบคลุมหมดทุกคนต้องทำตามกฎหมายใครทำผิดกฎหมายก็ต้องถือว่าผิดกฎหมายก็ต้องไปแก้ต่าง รือไม่ก็ต้องไปถูกคำพิพากษาอะไรแต่ก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมาย
5: แต่เห็นเจ้าตัวก็บอกว่าท่านนายกได้ให้กำลังใจไปด้วยก่อนแล้ว
6: ผมให้กำลังใจทุกคนในพรรคครับ
8: มีข่าวมาว่าเป็นแผนสกัดเก้าอี้จากคนในพรรคด้วยกันเอง
6: เก้าอี้อะไร
7: เก้าอี้รัฐมนตรีเหมือนจะม
9: ี
7: โอกาสในการปร
9: ับ
7: ค
9: ล
7: มอ
9: คุ
7: ณพ่อของค
9: ุ
7: ณไอเด
9: ีย
7: จะ
9: เข้
7: ามาเป็นร
9: ั
7: ฐมนตร
9: ีครับเขาเลยแบบนี้ปฏิบัติตรงมีเขาถูกมองว่าเรื่องการแบบว่าจะเป็นเกี่ยวกับการ
10: ไปแล้วเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
10: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
11: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
12: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
11: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
14: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
15: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
14: มาเตรียมพร้อมกัน
16: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
18: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮมทูโกทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stebel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
17: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
10: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
19: ไทย PBS จะกลายเป็นสื่อรัฐบาลไหมนี่ยังไม่นับรวมอีก3กองทุนอย่างสสส.จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นี่คือคร่าวๆนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการรวบรวมความคิดเห็นอยู่วันนี้กลุ่ม P-Move เนี่ย อย่างที่บอกว่าเขามารวมตัวกันเนื่องในวันอยู่อาศัยโลกเขาก็จะเรียกร้องเรื่องสิทธิสุขภาพหนึ่งในนั้นเขาก็อ้าวนอกจากพูดถึงเรื่องของภาษีบาปแล้วเขาก็พูดเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคด้วยเอาธงมาให้นายกโบกเลยนะฮะสิทธิการรักษายังจำเป็นอยู่สำหรับผู้ป่วยนายกก็โบกธงนะฮะแล้วนายกก็ยืนยันกับกลุ่ม P-Move ว่า30บาทยังอยู่จะไม่มีตัดถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต้องเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นโบกธงนี้เลยนี่ไอเรื่องโคเพอะไรไม่มีทีนี้มาถึงเรื่องที่เราเกริ่นก็คือเรื่องของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS สืบเนื่องจากมันมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนชูป้ายฮะไทย PBS ต้องอิสระนี่ๆๆป้ายนี้ไม่ใช่สื่อของรัฐพอท่านนายกเดินผ่านตรงนี้ก็เข้าไปพูดคุยทักทายนายกบอกว่าไปพูดกับเขาให้ดีจะเป็นอิสระมันก็ต้องมีกฎมีเกณฑ
20: ์ไปพูดกับเขาให้ดีเป็นคนละคนละก็ต้องมีกฎมีเกณฑ
21: ์ค่ะนายกช่วยพูด
19: นี่ไปพูดกับเขาให้ดีๆจะเป็นอิสระมันก็ต้องมีกฎมีเกณฑ์มันต้องมีกฎมีเกณฑ์ทีนี้นักข่าวก็เอาเรื่องนี้ไปถามคุณเอกนิติธันประภาสนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติเนี่ยตอบสั้นๆลองไปดูบรรยากาศกันหน่อย
22: นี่ครับไอ้เรื่องไอ้ภาษีครับจะมันจะส่งผลดียังไงครับในเรื่องของภาษี4หน่วยงานครับภาษีบาปครับผม
23: มาดูยังไม่ได้มารายงานเลย
19: ครับกลายเป็นคุณเอกนิติบอกยังไม่ได้รับรายงานเลยเดี๋ยวขอกลับไปดูก่อนดังนั้นอย่างที่บอกนะครับย้ำอีกทีว่ากระบวนการในการแก้ไขกฎหมายเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นแต่อย่างที่บอกว่าในแนวคิดเนี่ยมันชัดเจนแล้วล่ะก็คือเปลี่ยนการจัดสรรภาษีโดยตรงที่เก็บจากภาษีบาปแทนที่จะไปให้4หน่วยงานกลายเป็นว่า4หน่วยงานต้องมาของบจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มันร้อนแรงก็คือโฆษกรัฐบาลครับคุณผู้ชมคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษโพสต์เรื่องนี้รัวๆโพสต์ทั้งวันแล้วเป็นเรื่องนี้แต่มุ่งไปที่สสสข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่เกี่ยวกับสสสเรื่องของการจัดสรรงบคือสสสเป็นหนึ่งใน3กองทุนที่ได้รับเงินโดยตรงจากภาษีบาปนะฮะปีละไม่เกิน 4,000 ล้านคร่าวๆเนี่ยดูจากทุกโพสต์ของหมอเอกก็คือจะโจมตีว่าสสสได้เงินไปแล้วจัดสรรอย่างไรผมยกตัวอย่างเป็นบางโพสต์นะฮะอย่างโพสต์ของโฆษกรัฐบาลหมอเอกเนี่ยไปแชร์โพสต์ของหมอสมิธศรีสนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชจากทางรามาธิบดีคือคุณหมอสมิธเนี่ยตั้งคำถามว่าร่างกฎหมายที่จะแก้ไขกันอยู่เนี่ยและอยู่ในกองการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยมันจะครอบคลุมไปถึงการได้รับเงินของ4กองทุนก็คือสสสกองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและก็ไทย PBS หมอสมิธบอกว่าหากไม่เห็นด้วยกับระบบการใช้จ่ายของแต่ละกองทุนทำไมไม่ไปแก้ไขกฎหมายวิธีการจัดการแต่ใช้การตัดการรับภาษีแบบนี้ออกไปเลยได้ด้วยหรือตั้งเป็นเครื่องหมายคำถามหมอเอกมาแชร์โพสต์นี้แล้วโต้กลับอย่างดุเดือดเลยฮะโดยใช้คำว่านี่ไม่เข้าใจหรือตั้งใจบิดเบือนใช้คำนี้นะฮะหมอเอกบอกว่าสสสไทย PBS เขาได้เงินจากภาษีสรรพสามิตก็คือเหล้าบุหรี่ที่กฎหมายเขียนไว้ให้โดยตรงให้เอาเงินไปใช้จ่ายได้ตามใจเรายังจะยินยอมให้องค์กรเหล่านี้ใช้จ่ายได้ตามอำเภอใจอีกหรือมันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไปจะปล่อยให้เป็นแบบนี้จริงหรือบางช่วงหมอเอกบอกว่าอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกเอาไปบิดเบือนก็คือไปส่งต่อกันบอกว่าถ้าไม่ส่งเงินภาษีสรรพสามิตให้สสสไทย PBSแล้วจะทำให้บริษัทเหล้าบุหรี่ได้ประโยชน์เรื่องนี้คือการโกหกเรื่องนี้คือการบิดเบือนข้อมูลไม่ใช่หวังปกป้องสุขภาพของประชาชนแต่อย่างใดเลยแต่นี่เป็นการหวังปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตนที่เกาะกินมากว่า20ปีแบบเนี้ยเขาเรียกมาเฟียสาธารณสุขใช่หรือไม่โอ้โหโพสต์โจมตีฮะหมอสมิธแล้วต้องบอกว่าตลอดทั้งวันคุณผู้ชมโพสต์ของหมอเอกมาแบบรัวๆส่วนใหญ่พุ่งไปที่สสสยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่มีองค์กรหนึ่งที่เป็นองค์กรเถื่อนไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้เสียภาษีแต่ได้รับเงินจากสสสหลักร้อยล้านนี่มีอยู่องค์กรหนึ่งเป็นองค์กรเถื่อนไม่ได้จดภาษีไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้เสียภาษีแต่กลับได้เงินจากสสสเป็นร้อยล้านหรือบางโพสต์บอกว่าช่วยกันไปหาข้อมูลหน่อยข้อมูลของสถาบันจุดๆช่วยหากันหน่อยครับเขาได้เงินจากสสสแบบไหนทำไมใครๆถึงเรียกว่าเป็นลูกรัก หรือจะเป็นอีกโพสต์บอกมูลนิธิจุดๆได้เงินจากสสสและยังเบิกค่าบริการจากสปสช.แบบเหมาๆเขาทำอะไรลองโทรไปเบอร์1600นะฮะหรือจะเป็นอีกโพสต์มีการประชุมในอนุกรรมธิการพาณิชย์ครั้งหนึ่งที่คณะกรรมการลงความเห็นว่างานวิจัยที่ได้ทุนจากสสสตั้งธงผลวิจัยเอาไว้ก่อนแล้วอีกสักโพสต์ฮะเป็นการแชร์ภาพข่าวโพสต์นี่พาดหัวบอกว่าป้ามนแฉยับป้ามนก็คือคุณทิชานานครนะฮะคนที่ดูแลเรื่องสิทธิเด็กแล้วก็นักสังคมสงเคราะห์ป้ามนแฉยับภาครัฐขอใช้งบสสสมากกว่า NGO หมอเอกมาแชร์เลยแล้วตั้งคำถามผมก็ไม่รู้จักนะฮะว่าป้ามนเป็นใครแต่ทำไมป้าเขายังรู้เลยว่าสสสจ่ายเงินให้ใครเท่าไหร่ขนาดข้อมูลผ่านกรรมธิการชุดต่างๆยังไม่เคยได้ข้อมูลเลยผมคิดว่าสิ่งที่ป้าบอกไม่หมดนะฮะนั่นก็คือสสสจ่ายเงินแบบหัวโตหางยาวนี่แค่ตัวอย่างคุณผู้ชมฮะวันนี้นักข่าวไปถามโฆษกรัฐบาลเกิดอะไรขึ้นทำไมออกมาโพสต์รัวๆแล้วโจมตีไปที่สสสหมอเอกบอกว่าก็เพราะเรื่องนี้มันเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศต่อสภาว่าเงินงบประมาณต้องเข้าสู่ระบบที่โปร่งใสต้องตรวจสอบได้เราไม่ได้สู้กับใครแต่เราสู้เพื่อประชาชนหมอเอกบอกจริงๆแล้วในกลุ่มหมอหรือกลุ่มที่ทำงานด้านสุขภาพเนี่ยจะเห็นว่าเงินที่สสสได้คือปีละมากกว่า 4,000 ล้านบาทส่วนใหญ่มันไม่ตกถึงสุขภาพประชาชนหรอกตั้งคำถามกลับมาที่นักข่าวหมอเอกบอกว่านักข่าวลองนึกซิ20ปีที่ผ่านมาจำผลงานของสสสบ้างได้ไหมที่ผมพอจำได้ก็มีอะไรจนเครียดกินเหล้าอันนี้กี่ปีแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
19: หรืองดเหล้าเข้าพรรษามั้ยอันนี้กี่ปีแล้วอ๋อหรือจะเป็นสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยจำได้แค่เนี้ยมันคุ้มกับงบ 77,000 ล้านที่เราลงไปไหม
0: ตรงนี้หลายคนก็มองเรื่องบทบาทของคุณหมอที่เป็นโฆษกรัฐบาลการที่ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้หลายคนก็มองว่ามีวาระซ่อนเร้นในเรื่องของไทยจีนหรือเปล่าอะไรเงี้ย
2: เอาจริงๆแล้วเรื่องนี้ครับถ้าย้อนกลับไปอย่างแรกคือเป็นนโยบายที่รัฐบาลประกาศต่อสภาว่าเงินงบประมาณที่เข้ามาสู่การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐเนี่ยจะต้องมีการเข้ามาสู่ระบบนะครับไม่มีการที่จะแตกกระสานท่านเซ็นไปเราจะเห็นว่าเงินที่สสส.ดำเนินการไปปีละ 4,000 ล้านบาทเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะไม่ตกถึงสุขภาพของประชาชนจริงๆและอีกอย่างนึงคือท่านนายกบอกว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนและสิ่งที่เราไม่กลัวคือเราไม่กลัวอิทธิพลเพราะแล้วที่ผมชอบใช้คำพูดเสมอและคนในแวดวงสาธารณสุขชอบใช้คำพูดเสมอคือว่ามันมีมาเฟียในแวดวงสาธารณสุขจริงๆแล้วใช้เสื้อกราวเนี่ยเป็นเกราะกำบังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่หมอออกมาจัดการหมอกันเองเนี่ยมันไม่มีใครกล้าตรงนี้เนี่ยผมก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นหัวหอกละแต่ผมคงไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่ก็จะมีพวกกลุ่มที่อยู่ในแวดวงสาธารณสุขเนี่ยผมคิดว่าก็เริ่มเห็นทิศทางแล้วก็เริ่มออกมาให้ข้อมูล
19: นอกจากนี้นะครับยังถูกถามว่าคือเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่านอกจากเรื่องของสสสแล้วเอ๊ะการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินตรงนี้รัฐบาลตั้งใจฮุบไทย PBS หรือเปล่าให้กลายเป็นสื่อของรัฐหรือไม่โฆษกรัฐบาลหมอเอกยืนยันว่ากฎหมายที่เสนอแก้ไขเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานใดเลยไม่ว่าจะเป็นไทย PBS บอร์ดบริหารก็ยังเป็นชุดเดิมเครือข่ายผู้ชมก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปกลับเป็นวิธีการจัดสรรงบประมาณที่จะต้องเปิดเผยและเข้าสู่ระบบเท่านั้นดังนั้นไม่มีกรณีที่ว่าจะไปเอาเงินอะไรยังไงไม่มีกรณีแบบนั้นอยู่แล้วรวมถึงเงินที่ปรึกษา 300,000 บาทต่อเดือนหรือไปจ้างเครือข่ายที่ใกล้ชิดผลิตรายการไอ้พวกแบบเนี้ยมันก็จะถูกดึงกลับเข้ามาตรวจสอบโฆษกรัฐบาลบอกว่าสิ่งที่ประชาชนจะได้คือไทย PBS จะเป็นองค์กรที่ยึดโยงกับประชาชนและการรับงบประมาณจากงบรายจ่ายประจำปีก็เป็นเหมือนองค์กรมหาชนซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าไม่สามารถควบคุมและดำเนินการได้อ่ะฟังเสียงหมอเอกปิดท้ายเบรกนี้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อครับ
2: ร่างกฎหมายที่เสนอไปเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานหรือการจัดการของหน่วยงานใดเลยโดยเฉพาะไทย PBS เพราะเครือข่ายการบริหารองค์กรการบริหารบอร์ดบริหารรวมถึงเครือข่ายผู้ชมยังเป็นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือวิธีการงบประมาณให้มีการเปิดเผยมีการเข้าสู่ระบบและมีการขอเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่มีแล้วล่ะครับว่าไป ไปให้เงินที่ปรึกษา 2-3 แสนบาทต่อเดือนเราจะไม่มีแล้วล่ะครับว่าไปจ้างผลิตรายการให้กลุ่มเครือข่ายที่ใกล้ชิดตรงนี้จะมีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ประชาชนจะได้หรือไทย PBS นะฮะจะได้จริงๆก็คือว่าไทย PBS จะเป็นองค์กรที่ยึดโยงกับประชาชนและให้ข้อมูลที่ประชาชนต้องการจริงๆโดยที่ย้ำนะครับว่ากฎหมายที่มีการเสนอแก้ไม่ได้เสนอแก้โครงสร้างของไทย PBS เลย
3: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
4: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
5: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
4: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
5: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
4: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
5: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
4: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
21: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
24: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
25: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
26: Taste Allow Chow รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวบางเทศกาลไม่ได้เป็นเพียงแค่งานประจำปีแต่คือช่วงเวลาแห่งความสุขและความศรัทธาที่ผู้คนทั้งเมืองรอคอยที่งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์เทศกาลสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า100ปีร่วมสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงความเคารพ บูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตสัมผัสความงดงามของพิธีแห่ผ้าแดงห่มองค์พระเมื่อผ้าแดงผืนยาวถูกอัญเชิญผ่านขบวนแห่อันงดงามก่อนนำขึ้นห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ท่ามกลางประชาชนมากมายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานของช่วงเวลาแห่งศรัทธาพร้อมเพลิดเพลินกับร้านค้าร้านอาหารและกิจกรรมสนุกสนุกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและสีสันตลอดงานเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapterโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: โพสต์ด่าปั่นดราม่าบนโลกออนไลน์มีการด่าถึงพ่อถึงแม่ล่าสุดถามถึงว่าสามีสอสอทำอาชีพอะไร
19: โอ้ยรู้แล้ว
1: เกิดชื่อมาเลยก็ได้ประเด็นก็คือคุณปิยบุตรพยายามจะบอกค่ะว่าการทำตัวแบบนี้บันเทิงทิปไตยมันทำให้ประเด็นหลักที่พรรคต้องการจะสื่อสารเนี่ยโดนกลบไปหมดแล้วจุดมุ่งหมายที่อยากจะทำให้พรรคนี้เป็นพรรคที่มีอุดมการณ์เป็นพรรคที่มีมวลชนมันทำไม่ได้หรอกยาวมากเตือนไว้ก่อนนะคะตะตูนจะพยายามย่อเมื่อคืนนี้ห้าทุ่มนะคะคุณปิยบุตรโพสต์ที่หนึ่งบอกว่าสี่สิ่งที่พรรคต้องไม่เป็นเด็ดขาดพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยกำหนดยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงประเทศไทยจะเป็นพรรคมวลชนจะให้มีอุดมการณ์และความคิดในการชี้นำพรรคมุ่งเน้นภารกิจทำงานทางความคิดคู่ไปกับภารกิจการเข้าสู่อำนาจพูดถึงว่า การสร้างพรรคให้เป็นพรรคยุทธศาสตร์แบบนี้มันอาจจะยากเห็นผลช้าไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นเร้าใจเป็นการทำงานเบื้องหลังซุ่มซ่อนยาวนานที่คนไม่เห็นตรงหน้าหรืออาจจะไม่ถูกใจคนในวงกว้างหรือสื่อยุคนี้ที่ชอบอะไรเร็วๆด่วนๆเฉพาะหน้านักการเมืองที่ผสมผสานความเป็นนักแสดงของพรรคที่ถนัดการใช้สื่อสมัยใหม่แบบตีหัวเข้าบ้านคลิกเบตเร้าใจจึงเด่นขึ้นตามกระแสความต้องการของตลาดเมื่อนักแสดงของพรรคได้คะแนนนิยมในหมู่ประชาชนสูงเพื่อนๆคณะนำและพรรคก็ไม่อาจทานหรือควบคุมทิศทางเพราะด้านหนึ่งก็ต้องใช้บริการคะแนนนิยมเหล่านั้นด้วยอีกด้านหนึ่งหากวิจารณ์กันเองก็อาจนำมาซึ่งทัวร์ลงแล้วอาจารย์ปิยบุตรก็ออกตัวนะคะว่าในช่วงที่กระแสกำลังพัดไปในทิศทางเช่นนั้นผมจำเป็นต้องใช้กระแสทวนบอกว่า4ลักษณะดังต่อไปนี้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสร้างพรรคยุทธศาสตร์พรรคมวลชนพรรคที่มีอุดมการณ์ความคิดชี้นำต้องหลีกเลี่ยงหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใช้อย่างรู้เท่าทันแบบแรกคือการเมืองแบบบันเทิงทิปไตยหรือEntertainocracyค่ะแบบที่2การเมืองล้นเกินหรือ Hyper Politics ที่อะไรๆก็เป็นเรื่องการเมืองตื่นรู้ทางการเมืองแต่ปราศจากผลลัพธ์ทางการเมืองหรือความเปลี่ยนแปลงแบบที่3คือการเมืองแฉเปิดโปงรายวันเฉพาะหน้าแต่ปราศจากข้อเสนอซึ่งสังคมใหม่ในฝันหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระยะยาวแบบที่4คือพรรคดิจิทัลและคณะนำแบบ Hyper Leadership ค่ะบ่าย3วันนี้มาแล้วค่ะตอนที่1การเมืองแบบบันเทิงทิปไตยนะคะช่วงแรกก็มีการเกริ่นถึงทฤษฎีเกริ่นถึงสถานการณ์การเมืองไทยที่ผ่านมานะคะจุดที่เข้าประเด็นก็คือเมื่อการเมืองกลายเป็นสินค้าก็ต้องทำให้ผู้บริโภคถูกใจอยากเลือกซื้อสินค้านั้นผู้บริโภคนิยมเรื่องดราม่าเรื่องโต้เถียงกันไปมาอยากเห็นแนวปากแจ๋วปากจัดโต้กันออกอากาศสื่อมวลชนก็ต้องนำเสนอรายการทางการเมืองหรือข่าวสารทางการเมืองที่มีความบันเทิงผสมเข้าไปด้วยส่วนของนักการเมืองนั้นเมื่อตลาดและผู้บริโภคต้องการความบันเทิงความเร็วและกระแสความสนใจในประเด็นต่างๆเปลี่ยนไปรายวันหรือรายชั่วโมงพวกเขาก็จำต้องปรับตัวให้เข้ากับตลาดนักการเมืองเริ่มเข้าใจว่าหากต้องการโดดเด่นผู้คนสนใจทั้งแบบรักหรือแบบชังก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นให้สื่อมวลชนเฝ้าติดตามก็จำเป็นต้องเติมความบันเทิงเข้ามาให้มากขึ้นนอกจากเป็นนักการเมืองแล้วก็ต้องเป็นนักแสดงหรือเป็นดาราให้มากขึ้นให้ความบันเทิงแก่ผู้คนได้ถ้าไม่ได้เป็นโดยจริตหรือโดยสัญชาตญาณก็ต้องไปฝึกฝนให้เป็นแต่ละคนต้องคิดว่าจะพูดด้วยสำเนียงสำนวนแบบไหนคนถึงจะสนใจต้องคัดเลือกถ้อยคำประโยชน์ต่างๆคาดเดาใจสื่อมวลชนและผู้บริโภคว่าจะพูดหรือจะเขียนด้วยประโยคแบบไหนด้วยคำไหนแล้วจะปังถูกนำไปพาดหัวและปั่นกระแสไวรัลไปทั่วการโพสต์แสดงความเห็นในโลกออนไลน์จะปังได้จะเป็นไวรัลให้คนพูดกันทั่วได้ก็ต้องเซนหาถ้อยคำแรงๆด่ากันให้ถึงอกถึงใจผู้ชมทางบ้านทำให้การเมืองเหมือนละครหลังข่าวเมื่ออยู่ในสภาในทำเนียบในกระทรวงก็ต้องขบคิดว่าต้องแต่งตัวแบบไหนถือกระเป๋าแบบไหนนาฬิกาแบบใดพวกเขาต้องสังเกตและประเมินได้ว่ากล้องและตากล้องที่อยู่เต็มสภาจะจับภาพหรือซูมกล้องมาที่เราเมื่อไรและเราจะแสดงว่าจะอวัจนภาษาออกไปอย่างไรจะลุกยืนยังไงนั่งยังไงนั่งตำแหน่งไหนทำหน้ายังไงชักสีหน้ายังไงจะเดินด้วยท่าไหนจะไปคุยกับนักการเมืองคนไหนจะไปคุยกับนักการเมืองจากพรรคอื่นหรือไม่ทั้งหมดนี้ต้องเข้าสู่สมองเพื่อคิดคำนวณออกมาให้ได้ว่าแบบไหนถึงจะปังแบบไหนจะกลายเป็นภาพข่าวกลายเป็นมีมระยะหลังคุณปิยบุตรบอกว่าเริ่มมีการถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมาการในสภาด้วยเจตนารมณ์ต้องการให้โปร่งใสแต่พอเติมความบันเทิงเข้าไปมากเข้าการประชุมกรรมาการก็กลายสภาพเป็นเรียลิตี้โชว์ที่ประธานหรือกรรมาการต้องแสดงออกเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านถูกอกถูกใจนานวันเข้าจากสาระสำคัญที่อยู่ที่ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมหรือผลสำเร็จของงานก็กลายเป็นว่าความสำคัญไปอยู่ที่การไล่บี้เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่มาชี้แจงได้อย่างสะใจผู้ชมทางบ้านหรือการโต้เถียงเอาชนะกันในที่ประชุมแทนณเวลานี้คุณปิยบุตรบอกว่าความบันเทิงกำลังครอบงำการเมืองจนค่อยๆกลืนกินความเป็นการเมืองไปเสียหมด ทำให้เนื้อหาสาระที่ต้องการนำเสนอและความคิดที่ต้องการชี้นำให้สังคมและผู้คนเลือนหายไปอยู่ใต้เงาของความบันเทิงไปเสียหมดพรรคและนักการเมือง ที่พยายามนำเสนอเนื้อหาสาระที่สำคัญต่อสถานการณ์ปรากฏว่ามีนักการเมืองหรือนักแสดงของพรรคนั้นสวมวิญญาณชาวเน็ตไปโต้เถียงหรือทะเลาะกับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามหรืออินฟลูฝ่ายตรงข้ามด้วยการโพสต์ในเพจตัวเองบ้างแท็กพวกเขาบ้างหรือโพสต์ในช่องความเห็นของเพจนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามบ้างด้วยสมบัติสำนวนเสียดสีด่าให้แรงไว้ก่อนเพื่อให้ปังเมื่อความปรากฏสื่อมวลชนก็จะเอาสิ่งที่นักการเมืองหรือนักแสดงคนนั้นโพสต์ไปขยายต่อเป็นข่าวกระจายไปทั่วประชาชนก็ให้ความสนใจเพราะเรื่องดราม่าด่ากันทะเลาะกันในโลกออนไลน์ยั่วยวนให้ติดตามกองเชียร์ผู้สนับสนุนแต่ละฝ่ายก็เข้ามาโรมรันพันตูกันในโลกออนไลน์สุดท้ายเนื้อหาสาระที่พรรคหรือหัวหน้าพรรคต้องการสื่อสารก็มาลายหายไปคุณปิยบุตรยกตัวอย่างช่วงสถานการณ์น้ำท่วมณเวลานี้ค่ะบอกว่าเห็นความพยายามในการสื่อสารของพรรคหัวหน้าพรรคและแกนนำสำคัญของพรรคพยายามพูดถึงปัญหาน้ำท่วมปัญหามลพิษสาธารณสุขและเศรษฐกิจที่จะกระทบต่อเนื่องตามมาพวกเขาพยายามผลิตเนื้อหาชี้นำความคิดให้สังคมได้เห็นว่าปัญหาน้ำท่วมนี้สัมพันธ์กับปัญหาโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยและกรุงเทพมหานครแต่เกือบทั้งหมดไม่ได้เป็นข่าวที่กระจายในวงกว้างมากนักเพราะมันไม่น่าตื่นเต้นเร้าใจเท่ากับดราม่าทางการเมืองที่เหมือนละครหลังข่าวรายวันที่นักการเมืองและนักแสดงของพรรคแสดงออกมาทุกวันหน้าข่าวกลายเป็นเรื่องดราม่ารายวันโพสต์ด่าแรงๆด่าพ่อด่าแม่กันไปมากลายเป็นเรื่องใครแจกข้าวไม่แจกข้าวใครขโมยข้าวใครไปแจกหรือล่าสุดไปไกลถึงขนาดสามีทำงานอะไรนักการเมืองใส่นาฬิกายี่ห้อใดบ้างยั่วกันไปมาในโลกออนไลน์จนทำให้บทบาททางการเมืองของผู้หญิงถูกด้อยค่าลดทอนลงเหลือแต่การตบตีกันในโลกออนไลน์หรือสภาตั้งคำถามทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ตามที่เราฝันเราหวังกันไว้ด้วยเรื่องแบบนี้จริงหรือช่วงท้ายสรุปอะค่ะว่าในเมื่อพักด้วยกันเนี่ยไม่กล้าทักท้วงทัดทานเพราะว่า1ก็คือกลัวทัวลง2ก็คือบางทีก็ต้องใช้บริการคะแนนความนิยมกลายเป็นว่ามันจะเกิดลัทธิวีรชนเอกชนครอบงำพรรคทุกคนจะเดินเดี่ยวไม่สนใจความเป็นพรรคพรรคมวลชนไม่มีทางเกิดขึ้นได้แล้วก็ถามค่ะว่าเราจะเป็นพรรคศูนย์รวมการบันเทิงที่ปล่อยให้มีนักการเมืองนักแสดงรับบทบาทหลักจนความบันเทิงครอบงำการเมืองไปเสียหมดอย่างนั้นหรือ จริงๆในรายละเอียดมียาวกว่านี้อีกนะคะคุณผู้ชมมีเวลาลองไปอ่านดูเอาเป็นว่าฟาดกันเองในพักอ่ะเพราะว่าพูดชัดเลยนักการเมืองนักแสดงของพักแค่ไม่เอ่ยชื่อเท่านั้นเองอ่ะ
19: ครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ทำเอาตกอกตกใจกันไปทั่วโลกแต่ว่ายืนยันก่อนว่าสถานการณ์ยังอยู่ในช่วงของการควบคุมได้นะครับห้องวิจัยที่รัสเซียครับนักวิจัยทำหลอดทดลองซึ่งมีเชื้อไวรัสกาฬโรคตกนะฮะแตกกระเด็นออกมาปรากฏว่านักวิจัยคนนั้นอายุ28ปีเสียชีวิตใน3วันต่อมาแต่ล่าสุดครับคนที่ใกล้ชิดกับนักวิจัยคนนี้จำนวน197คนพบว่า100คนเริ่มมีอาการป่วยครับนักวิจัยหญิงคนนี้ชื่อดายาวัย28ปีนะครับอย่างที่บอกว่าอยู่ระหว่างการเก็บตัวอย่างเพื่อเอาไปตรวจวิเคราะห์แล้วเธอทำหลอดทดลองแตกเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สถาบันวิจัยเชื้อกาฬโรคแห่งอิตคุตครับถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยขณะนี้197คนที่ใกล้ชิดกับเธอเนี่ยอยู่ในการควบคุมตัวและกักกันโรคนะครับแต่100คนเริ่มปรากฏอาการป่วยแล้วอีกอร์คอปเซฟครับซึ่งเป็นผู้ว่าการเขตอีสคูตขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแล้วก็ยืนยันว่าสถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการยืนยันว่ามีการจัดการประชุมฉุกเฉินของคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคระบาดระดับภูมิภาครวมถึงหัวหน้าแพทย์ด้านสาธารณสุขของรัสเซียจริงๆข่าวนี้เนี่ยมาค่อนข้างยาวนะฮะคือเนื่องจากว่าหลายสื่อของรัสเซียพยายามที่จะตีแผ่เรื่องนี้แต่ในเวลาต่อมากลับต้องมีการลบข่าวพวกนี้ออกไปจากหน้าสังคมหรือว่าหน้าการสื่อสารออนไลน์ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการป้องกันการตื่นตระหนกหรือไม่ก็ยังคงเป็นคำถามมีข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC นะครับบอกว่าผู้ป่วยโรคกาฬโรคปอดเนี่ยจะมีอาการไข้ปวดศีรษะอ่อนเพลียปอดอักเสบลุกลามรวดเร็วครับอาการหายใจลำบากเจ็บหน้าอกไอบางรายจะมีเสมหะปนเลือดเสมหะเหลวใสออกมาองค์การอนามัยโลกออกมาระบุว่าแม้กาฬโรคจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงอย่างผู้ติดเชื้อรายนี้เนี่ย3วัน
1: ค่ะ
19: แต่ก็สามารถรักษาให้หายได้ง่ายด้วยยาปฏิชีวนะและสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ด้วยมาตรการต่างๆแต่เชื้อนี้ระบาดได้จากคนสู่คนยังอยู่ในสถานการณ์ที่รับได้อยู่ครับ
1: ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะปิดท้ายรายการวันนี้คุณผู้ชมคะอย่างที่ตูนกับพี่ไก่ใส่เสื้อที่หยดสมิงเขาขวางทะลุ100 ล้านแล้วนะคะคุณผู้ชมไปดูกันหรือยังคะ
19: นั่นสิครับ
1: ที่หยดสมิงเขาขวางภาพยนตร์แอคชั่นสยองขวัญจาก M Studio และช่อง3ค่ะทะลุ100 ล้านบาททั่วประเทศเรียบร้อยพร้อมเสียงตอบรับจากคุณผู้ชมนะคะที่ไปชมกันมาแล้วก็แชร์กันว่าสนุกมากโดยเฉพาะฉากแอคชั่นความระทึกงานสร้างงานสตันต์และการใช้ practical effect ที่ได้รับคำชมนะคะที่หยดสมิงเขาขวางยกระดับความเดือดด้วยการผสมความสยองเข้ากับแอคชั่นและการเอาตัวรอดค่ะ
6: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: เอ้านี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
3: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยเหรอ
4: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
7: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
8: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
9: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: อ้าวสายต่อไป
2: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
1: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบ

0: และข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: อ้าวสายต่อไป
2: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
1: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสวันนี้แหมมันเป็นเรื่องที่มันเหลือเชื่อจริงแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งร้องขอความเป็นธรรมเข้ามานะฮะบอกว่าแม่เนี่ยมีลูกชายนะฮะเป็นลูกชายแท้ๆเลยครับแล้วลูกชายเองเนี่ยก็ไปมีภรรยาซึ่งภรรยาเนี่ยคุณแม่ก็เป็นคนจัดสรรดูแลให้ด้วยนะจนสุดท้ายทั้งคู่เนี่ยครองคู่กันมีลูกด้วยกัน2คนอยู่ไปคือคุณแม่เองเนี่ยนะฮะแกเนี่ยมีกิจการเมื่อก่อนแกขายรถเป็นรถมือสองบ้างเป็นรถนำเข้าบ้างตอนหลังเนี่ยไม่อยากทำก็เลยเปลี่ยนมาทำเรื่องของเครื่องสำอางทำโครงทำครีมสร้างโรงงานเองเลยคุณผู้ชมครับพอสร้างโรงงานเองเสร็จปุ๊บปรากฏว่าลูกชายเองตอนนั้นไม่ได้ทำงานทำการอะไรฮะแล้วก็ไปได้เมียเนี่ยเป็นหมอฟันนะคุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตัวฉันเองเนี่ยก็ให้เธอมาทำงานกับฉันแล้วกันเนาะอย่างน้อยเนี่ยตัวเธอเองคือลูกนะฮะจะได้แบบช่วยกันดูแลกิจการก็เข้ามาแล้วครับปรากฏลูกสะใภ้เข้ามาด้วยหลังจากนั้นฮะทำกันงานกันไม่ได้สักพักคุณผู้ชมครับลูกชายพาผู้ชายที่ไหนไม่รู้สองคนเข้ามาเจอคุณแม่แล้วล็อกตัวคุณแม่จับคุณแม่เนี่ยไปส่งสถานบำบัดแม่งงบอกอ้าวเกิดอะไรขึ้นแม่เองไม่ทำไงถูกจับอยู่ที่นั่นแหละ2 ปีครึ่งหลังจากนั้นครับแอบติดต่อน้องสาวมาน้องสาวเนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยเหลือออกมาได้คุณแม่กลับมาอีกทีปรากฏว่าบริษัทคุณแม่โรงงานคุณแม่โดนเปลี่ยนชื่อไปเป็นชื่อของทางลูกชายและลูกสะใภ้ชื่อบริษัทที่เคยตั้งไว้ก็เปลี่ยนหมดวันนี้คุณแม่ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่วันนี้ครับคุณแม่มานั่งกับเรานะฮะพร้อมกับทางลูกสาวนะครับลูกสาวคือเป็นน้องบีมนามสมมุตินะสวัสดีฮะแม่ครับบีมครับแล้วก็วันนี้มีคุณนุชนะฮะเป็นน้องสาวของทางคุณแม่นะครับสวัสดีครับคุณนุชครับวันนี้นะครับคนที่จะมารับเรื่องราวไปช่วยเหลือนะครับคือคุณเอกภพหลืมประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดมาพร้อมกับดร.มนชัยจงกัญจนกุลทนายแก้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับครับ
5: อ้าวโอเคเดี๋ยวเอกกับแก้วเดี๋ยวฟังพร้อมๆกันนะ
6: ครับ
5: คุณแม่สวัสดีนะแม่แม่ก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแม่อายุเท่าไหร่ฮะเนี่ย
7: 63ค่ะ
5: 63นะแม่มีอาการป่วยมีประวัติการป่วยอะไรยังไงบ้างมั้ยครับ
7: ไม่มีค่ะ
5: ไม่มีเลยนะ
7: แม่
5: มีใบยืนยันการดูแลสุขภาพอะไรยังไงมาบ้างไหม
7: มีประวัติการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเวชธานีแล้วก็มีประกันชีวิตที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลครั้งละ1 ล้านและเงินชดเชยรายวันละ7,000
5: เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเองเนี่ยผ่านกระบวนการจากการตรวจสอบของประกันไปแล้ว
7: ใช่ค่ะ
5: คือประกันเนี่ยถ้าเกิดคุณมีอาการอะไรเงี้ยเขาไม่รับอยู่แล้ว
7: ใช่ค่ะ
5: แต่อันเนี้ยประกันเขาการันตีเลยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหม
6: ยังคุ้มครองอยู่
5: ยังคุ้มครองอยู่นะ
7: ั้งแต่โดนจับไปก็ประกันขาดนะ

0: ตัวแทนประกันก็กำลังจะแบบหาทางทำเรื่องให้เราได้ต่อ
1: โอเคนะครับคุณแม่เรื่องราวของคุณแม่มันเป็นยังไงคุณแม่ลองเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับตั้งแต่แรกเลยเชิญครับคุณแม่ครับ
0: ก็แต่งงานอยู่กินกับสามีมาก็มีลูกสอง
1: คนฮะสองคนนะ
0: คนค่ะเป็นลูกชาย
1: ลูกชายคนโตหรือคนเล็กลูกชายคนโตนะฮ
0: ะแล้วก็ลูกสาวคนเล็ก
1: ครับผม
0: ซึ่งลูกห่างกัน7ปีแล้วก็จนปี46ก็ได้หย่ากับพ่อ
1: หย่ากันกับสามี
0: กับสามี
1: แยกทางนะฮะโอเคปี46ครับจากนั้นยังไงต่อ
0: แล้วเราก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาโดยตลอดแล้วก็ทำธุรกิจตั้งแต่แบบขายโทรศัพท์มือถือ
2: ครับ
0: แล้วก็ปิดแล้วก็มาเป็นกิจการขายรถนำเข้าแล้วก็รถมือสองแล้วจนช่วงน้ำท่วมตอนนั้นก็เลยเลิกกิจการขายรถ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเริ่มธุรกิจทำแบรนด์เครื่องสำอางก่อน
1: ครับ
0: แล้วทำแบรนด์เครื่องสำอางมาประมาณ2ปีเราก็เลยเช่าโรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง
1: เช่าโรงงานนะฮะ
0: เช่าโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางก่อนตอนแรกนะฮะ
1: ครับ
0: ปีนั้นแล้วก็ปี57เช่าโรงงานผลิตเครื่องสำอางรับผลิตเครื่องสำอางจนปี60น่ะเราเก็บเงินมาสร้างโรงงานด้วยเงินสดเลย
1: อ๋อ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือในช่วงปี57เนี่ยเช่าเขาก่อน
0: เช่าเขาก่อน
1: แล้วก็ทำผลิตเครื่องสำอางออกมาขาย
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จเก็บหอมรอมริบได้ผ่านไป3ปีจาก57มา60คราวนี้
0: สร้างโรงงาน
1: สร้างโรงงานเองเลยเป็นของตัวเองเลย
0: เป็นของตัวเอง
1: สร้างแถวไหนฮะ
0: ลาดพร้าว62ค่ะ
1: โอเคเป็นโรงงานทำเครื่องสำอางอันนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: โรงงานนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับเชิญต่อเลยครับ
0: แล้วก
1: ็
0: ลูกชายก็แต่งงานเสร็จแล้วเขามีลูก
2: แต่งงานปีไหนครับขอโทษครับ
0: น่าจะประมาณปี60
1: หมายถึงตัวลูกชายใช่ไหม
0: ตัวลูกชายจำไม่ได
1: ้อันนี้ภายในบ้านถูกไหมฮะไอ้ภายในโรงงานนะ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่อันนี้ในสมัยที่แม่อยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ่ะโอเคลูกชายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ทำงานทำการอะไรถูกไหม
0: ไม่ทำงานค่ะ
1: โอเคหลังจากนั้นตัวแม่เองเนี่ยเห็นว่าเขาเองยังไม่มีคู่แม่ไปหาคู่ให้เขาเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: แม่ไปหาคู่ที่ไหนอ่ะมันหาง่ายอย่างนั้นเลยแม่ไปหา
0: เราเป็นคริสเตียนเราเข้าโบสถ
2: ์ครับ
0: แล้วก็ไปเจอกันในโบสถ์แล้วก็เห็นลูกสะใภ้แบบมาโบสถ์เป็นลูกพระเจ้าอะไรนะก็น่าต้องเป็นคนดีอ่ะ
1: ครับ
0: เราก็เลยแนะนำเขาแบบว่าให้จีบคนนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เลยแนะนำลูกชายบอกเนี่ยหนูคนนี้เขาเข้าโบสถ์ไปเจอแม่หนูก็ลองไปคบกับเขาดูสิไปจีบเขาดูใช่ไหม
0: ซึ่งใช่ค่ะ
1: เขาก็ไปจีบกัน
0: ก็ใช่ค่ะ
1: แล้วก็รักกัน
0: ค่ะแล้วก็แต่งงานกัน
1: เขาแต่งงานปีไหนแม่พอจำได้ไหม
0: ประมาณปี60น่าจะ
1: ปี60ก็ปีที่สร้างโรงงานใช
0: ่ใช่ค่ะ
1: เพราะปี60นั้นแม่สร้างโรงงานเองนะ
0: แต่ก่อนนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเขาก็จีบกันมาหลายปีแล้วตั้งแต่คนลูกสะใภ้ยังเรียนปีสุดท้ายของทันตแพทย
1: ์ครับครับ
0: เขาก็จีบกันมาจนมาแต่งงานปี60
1: ครับหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับแม
0: ่แล้วก็มีลูก
1: เขามีลูกกันสองคน
0: ตอนแรกมีลูกคนเดียวแล้วก็คลอดลูกคนแรกมาแล้วเขาก็จะให้แม่ไม่ต้องแบบเบาๆเรื่องงานที่โรงงานแล้วก็มาช่วยเขาเลี้ยงลูก
1: ตอนนั้นเขาเข้ามาทำงานในโรงงานเรายัง
0: ไม่ค่ะยัง
1: ยังนะ
0: ไม่ทำอะไร
1: แม่ยังทำของแม่อยู
0: ่กับลูกสาว
1: ตอนนั้นตัวน้องบีมเองก็ทำอยู่ที่โรงงานเหมือนกันถูกไหมฮะโอเคแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยลูกชายเนี่ยไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรในโรงงานเลย
0: ไม่เลย
1: รับเงินจากแม่อย่างเดียวแม่ให้เงินเดือนเข้าไหม
0: ไม่ค่ะ
1: อ๋อแม่ไม่ได้ให้เงินแล้วก็ทำมาหากินอะไรล่ะแม
0: ่ก็อยู่กับแฟนแล้วก็แม่ก็แอบให้เขา
1: แม่ให้เงินลูกชาย
0: ใช
1: ่แต่ตัวลูกสะใภ้เนี่ยทำงาน
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นหมอฟัน
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคจากนั้นยังไงต่อครับ
0: แล้วก็จนปี64-65เนี่ยเขาก็ทะเลาะกันแล้วก็หลายๆครั้งตลอดมาตั้งแต่มีลูกทางแม่ยายเขามั่งแล้วก็ลูกสะใภ้บ้างก็มาบอกกับแม่บอกว่าเนี่ยเบ้นไม่ได้ทำงานเลยนะกุ้งฝอยทำงานคนเดียวอะไรเงี้ยลูกสะใภ้ทำงานคนเดียวอะไรเงี้ยทำไมแม่แบบไม่ให้ลูกแม่ทำงานบ้างอะไรเงี้ยพูดมาหลายๆครั้งเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกความเป็นแม่เราก็รู้สึกแบบโอ้โหเราก็เจ็บนะเขามาว่าลูกเราอะไรเงี้ยเราก็เลย
1: ครับแต่ต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมครับในสิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่เนี่ยมันเป็นแค่มุมเดียวนะฮะคือจริงๆเพื่อความเป็นธรรมก็ต้องให้โอกาสทางฝั่งของตัวลูกชายกับทางลูกสะใภ้เขาชี้แจงด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่า เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าฟังความมุมเดียวแล้วมุมนู้นก็ไม่ได้พูดแล้วมันก็ไปปักปั๊มเขานะฮะณตอนนี้เขาก็ยังถือว่ายังไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรนะครับเดี๋ยวทีมงานจะลองประสานดูว่าเขาจะชี้แจงหรืออะไรยังไงไหมนะครับอ่ะโอเคหลังจากนั้นยังไงคุณแม
0: ่แล้วจนปี65ก็ชวนลูกชายอ่ะเข้ามาทำงานโรงงานเราอ่ะเปิดบริษัทมาเป็นชื่อย่อของแม่แล้วก็ลูกชายแล้วก็ลูกสาว
1: ตอนนั้นแม่เปิดเป็นชื่อของแม่นะเป็นชื่อ3คน
2: ชื่อ3คน
1: เราเอ่ยได้ไหมแก้วเอ่ยชื่อบริษัทเขาได้ไหมณตอนนั้น
2: ได้ครับ
1: ณตอนนั้นชื่ออะไรฮะ
2: ชื่ออะไรครับ
0: PBB Cosmetic
1: PBB นะ
0: ค่ะ
1: PBB Cosmetic โอเค
2: อืม
0: ค่ะ
1: อันนี้คือชื่อใช้ตอนนั้นนะ
0: ค่ะ
1: จากนั้นยังไงต่อครับแม
0: ่แล้วเราก็
1: แม่พยายามจะไปเอ่ยชื่อคนอื่นคือนะคนที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: เราก็เลยชวนลูกชายให้แบบมาช่วยแม่ทำงานที่โรงงานดีกว่า
2: ตอนปี65นะครับ
0: ตอนปี65มาช่วยแม่ทำงานที่โรงงานเขาจะได้ว่าเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ทำงานอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: แล้วก็ลูกสะใภ้ก็ตามมาด้วยตามมาคุยแล้วเราก็พาเขาไปดูโรงงานอะไรเงี้ยพอเขาเห็นเรื่องกระบวนการผลิตเครื่องจักรอะไรข้างในเขาก็เลยบอกว่าลูกสะใภ้ก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาจะมาช่วยทำเขาจะมาช่วยทำลูกสะใภ้จะมาช่วยทำทั้งที่เขามีคลินิก
2: ของเขาอยู่แล้ว
0: ทำปันอยู่แล้ว
2: แล้วตกลงเข้ามาทั้งสองคนเลย
0: เขามาทั้งสองคนตอนมาคุย
2: ตอนนั้นคุณแม่ให้เงินเดือนหรือว่าตกลงเป็นแบบไหนกับค่าตอบแทนเขาทั้งสองคนนะครับ
0: ตอนแรกตกลงกันว่าเข้ามาทำอ่ะแบ่งกัน
2: แบ่ง
0: พอกำไรก็คือแบ่งกันคนละครึ่ง
2: แบ่งเปอร์เซ็นต์กัน
0: แบ่งเปอร์เซ็นต์กัน
2: แต่ว่าไม่มีเงินเดือนใช่ไหมครับ
0: ไม่มีเงินเดือน
2: ไม่มีเงินเดือน
0: เพราะว่าแม่มีฐานลูกค้าที่ผลิตครีมอยู่แล้วจนพอเข้าไปทำปุ๊บเขาก็
2: ตอนนั้นขอโทษคุณลูกชายกับลูกสาวก็มีตำแหน่งเป็นอะไรของบริษัท
0: ลูกชายกับลูกสะใภ้เหรอฮะ
2: ครับได้จดชื่อเขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทหรือเปล่าครับหรือว่า
0: ตอนนั้นที่เราจด PBB Cosmetic อ่ะลูกสาวจะเป็นกรรมการผู้จัดการแล้วแม่ลูกชายกับลูกสะใภ้ให้เป็นกรรมการแต่ถือหุ้นนิดเดียวเพราะว่าเขาไม่ได้เข้ามาทำ
1: เขามีชื่อถือหุ้นอยู่ใช่ไหม
0: ตอนนั้นณตอนนั้น
1: นะ
0: ตอนนั้น
1: โอเคอันนั้นปี65ถูกไหม
2: ปี65ครับ
1: ปี65ลูกสาวนี่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจนะฮะในการลงลายมือเซ็น
0: ใช่ค่ะ
1: แต่2คนนั้นเป็นแค่กรรมการ
2: เป็นกรรมการ
0: ค่ะ
1: มีอำนาจในการลงนามมั้ย
0: ไม่มีค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีเลยนะแม่ยืนยันนะ
0: ไม่มีค่ะยืนยันค่ะ
2: กับเป็นผู้ถือหุ้นใช่มั้ยครับมีหุ้นด้วย
0: เพราะกรรมการจะมีถือหุ้นใช่มั้ยฮะก็มีหุ้น
1: ครับก็แล้วตัวแม่ล่ะ
0: ตัวแม่ไม่ได้เป็นกรรมการในนั้นตัวแม่เป็นประธานบริษัท
1: เป็นประธานนะแม่เป็นประธานลูกสาวเป็นกรรมการน
0: ะ
1: ผู้จัดการสามารถลงนามได
0: ้
1: ค่ะส่วนลูกชาย
2: เป็นกรรมการ
1: ลูกสะใภ้เป็นกรรมการเฉย
2: ๆครับ
1: โอเคไม่สามารถลงนามอะไรได้เลยนะ
0: ไม่ลงนามอะไรไม่ได้เลย
1: โอเคอันนั้นปี65
0: ค่ะ
1: จากนั้นมันเป็นยังไงต่อแม่
0: แล้วพอเขาเริ่มเข้ามาทำงานปุ๊บเขาก็ไม่ได้ให้แบ่งหุ้นละเขาก็เลยมาบอกเงื่อนไขใหม่ว่าขอจ่ายเป็นค่าเช่าละกันให้แม่กับน้องอ่ะให้โอกาสเขาแบบทำงาน
1: หมายความว่าไงให้เป็นค่าเช่าคืออะไร
0: หมายถึงว่าเขาจะจ่ายค่าเป็นค่าเช่าโรงงานค่าเช่าเครื่องจ
1: ัก
0: ร
1: เขาขอทำเอง
0: ใช่ขอทำเอง
1: โดยขอทำเอง
0: ค่ะ
1: ขอทำเองโดยการที่เขาจะจ่ายค่าเช่าให้แม่ไม่ต้องยุ่งเลย
0: เครื่องจ
1: ัก
0: ร
1: เขาจะเป็นคนทำเองเครื่องจักรผลิตออกมาเอง
0: ใช่
1: ส่วนแม่กับน้องไม่ต้องทำ
0: ใช่
1: แล้วแม่ยอมไหม
0: ยอม
1: ยอมนะเพราะเขาเป็น
0: เพราะว่าก็เป็นลูกชายเรา
1: เขาเป็นลูกชายเพราะเขาเป็นลูกชาย
0: มัน
1: เขาคือสายเลือดของเรา
0: ใช
1: ่ลูกชายบอกแม่เดี๋ยวผมทำให้เองผมเช่าแม่เหนื่อยมามากแล้วแม่เอาเงินค่าเช่าเนี่ยไปเก็บไว้กินดีกว่าแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วน้องสาวล่ะตอนนั้นอยู่ในสารภาพอะไรเขาจะเข้าไปทำเอง
3: ก็ยอมค่ะ
1: ยอมให้พี่ชายเป็นคนมาทำ
0: ไม่ตอนนั้นบีมไม่ได้ยอมนะตอนที่พี่ชายจะมาที่เถียงกันทะเลาะกันนะตอนแรกเขาก็
3: ใช่ตอนแรกไม่ยอมแล้วแม่บอกให้ยอมเธอปล่อยให้พี่เบนซ์เขาทำไปเพราะยังไงก็เป็น
1: ชื่อใครก็แล้วกันนะฮะเอาเป็น
0: ปล่อยให้พี่
1: เขาทำไป
3: ใช่ค่ะเพราะว่ายังไงก็เป็นครอบครัวเรา
1: ครับครับ
0: แล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่ยอมให้ลูกมาทำอ่ะคิดว่าลูกชายมาทำก็จะได้ไม่ได้โดนทางฝั่งภรรยาเขามาว่า
1: โอเคเอาง่ายๆเอาเป็นว่าณตอนนั้นเนี่ย แม่ก็ไม่อยากให้ทางลูกสะใภ้ไปว่าลูกชายเราว่าไม่ทำมาหากินอะไรเลยเอาแต่เกาะภรรยากินแม่ก็เลยยอมถ้างั้นลูกชายก็มาบริหารกันแล้วกันส่วนแม่กับน้องเดี๋ยวถอยให้แม่ยอมแบบนั้นน
0: ะ
1: น้องจากการที่เป็นคนที่กรรมการผู้จัดการสามารถลงนามได้ถอนตัวออกมาถอนไหม
3: ไม่ได้ถอน
1: ไม่ถอนนะก็ยังมีอำนาจอยู่
3: ใช่ค่ะ
1: ส่วนตัวแม่ถอยจากประธานไหม
0: ถอย
1: ถอยจากประธานนะแล้วก็ให้ลูกชายเนี่ยเข้ามาดูแลกิจการ
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะอ่ะโอเคพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องมันไม่ได้สวยงามอย่างที่แม่เขาคิดว่าลูกชายจะเลี้ยงดูคิดว่าลูกชายจะเข้าไปบริหารโรงงานให้อันนี้ตามคำบอกเล่าของแม่นะครับต้องบอกงี้ก่อนนะคือเพื่อความเป็นธรรมของทางอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเพราะเขายังไม่ได้พูดแม่อ้างแบบนั้นแต่สุดท้ายแม่เขายังบอกด้วยว่าหลังที่ปล่อยมือให้แล้วเนี่ยลูกชายกลับเอาบุคคลหนึ่งเนี่ยล็อกตัวแม่แล้วจับไปส่งที่สถานบำบัดบอกว่าแม่เนี่ยเป็น
0: จิตเวช
1: พักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ณที่นี้กล้องอะไรประหยัดสุด
9: ๆว้าตาชิกล้อง V ซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ Two-way Talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน Limited Lifetime Warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
8: วาตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
10: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
11: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
12: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
10: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
13: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
4: โหนกระแสจากช่อง3กด33
14: สนับสนุนโดย
15: อาหารแมวคานิวา
16: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
14: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมเมื่อกี้ตอนพักเบรกไปเนี่ยผมฟังแม่เขาคุยกับคุณเอกสายใหม่แล้วผมตกใจมากเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังไหมผมว่าคุณผู้ชมจะตกใจเหมือนที่ผมได้ยินมันเป็นเรื่องสะเทือนใจมากแม่พอหลังจากที่ตัวแม่เองเนี่ยนะครับ ให้ลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยเข้ามาดูแลในส่วนของกิจการแล้วนะครับในการเช่าใช้คำว่าเช่านะเช่าโรงงานในการผลิตเครื่องสำอางเขาให้เงินแม่ยังไง
0: ให้เงินแม่เดือนละแสนค่ะ
1: 100,000 บาท
0: แบ่งกับลูกสาวคนละ 50,000
1: ก็เท่ากับคนละ 50,000
0: ค่ะ
1: ครับหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับแม
0: ่หลังจากนั้นพอเดือนตุลาของปี65เขาทะเลาะกันอย่างหนักเลย
1: หมายถึงใครลูกชายกับลูกสะใภ้ทะเลาะกันอย่างหนักนะ
0: ทะเลาะกันอย่างหนักแล้วก็ลูกสะใภ้บอกว่าในขณะที่ลูกสะใภ้มาทำงานเลยลูกชายก็แอบมีความสัมพันธ์กับพี่เลี้ยงลูกอ
1: ่
0: ะ
1: อุ๊ยตาย
0: คือแม่บ้าน
1: นี่เรื่องจริงเหรอแม
0: ่คือลูกสะใภ้
1: ลูกสะใภ้ว่าอย่างนั้น
0: อย่างนั้น
1: ลูกสะใภ้ว่างั้นบอกว่าลูกชายเนี่ยไปได้พี่เลี้ยงของลูกแล้ว
0: ค่ะมีอะไรกับคนใช
1: ้อุ๊ยตาย
0: แล้วเราก็เลยบอกว่ามันแม่ก็เลยบอกว่ามันไม่จริงหรอกอะไรเงี้ยลองมาคุยกันแล้วเขาก็มาคุยกันที่บ้านแล้วก็ทะเลาะมาคุยมาหาแม่ที่บ้านแล้วก็ทะเลาะกันอย่างหนักเลยแล้วก็ถึงขั้นจะหย่ากันอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่แบบมาทำที่โรงงานอ่ะเขาก็ไม่ได้มีเวลาอะไรก็เลยเปิดเกิดช่องว่างตรงนั้นจนคุยแล้วแม่ก็รับรองว่าลูกชายแม่ไม่ทำ
1: ไม่เป็นอย่างนั้นแน่
0: ไม่เป็นอย่างนั้นแน่ลูกชายก็บอกว่าไม่ได้เป็นเข้าใจผิดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กลับไปโดยที่แม่ก็บอกว่าเห็นแก่ลูกสองคนนะคุณมีเธอมีลูกตั้งสองคนถ้าเกิดเธอหย่ากันอะไรกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกก็จะมีปัญหาอะไรก็เคลียร์กันจนเขายอมที่จะกลับไปแล้วแม่ก็บอกว่าให้อยู่กันที่บ้านนะให้อยู่เป็นแบบเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกอ่ะถ้าไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันก็อยู่กันแค่เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกแล้วอย่าทะเลาะกันต่อหน้าลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอปลายปี65
2: ครับ
0: เขาก็ปลายปี66ใช่ไหมปลายปี66เขาก็เลยเริ่มมาบอกว่าไม่ไหวแล้วทำไม่ไหวแล้วก็จะขอคืนโรงงาน
1: จะคืนโรงงานทำไม่ไหวแล้วนะ
0: ทำไม่ไหว
1: ตกลงลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยดีกันไหมปกติก็คบกันปกติเหมือนเดิม
0: ก็มีทะเลาะกันมาเรื่อย
1: ๆมาเรื่อยๆนะ
0: กันอะไรเรื่องเนี้ย
1: โอเคจนกระทั่งปี66เขามาบอกแม่ว่าไม่ไหวแล้วเอาโรงงานคืนไปเถอะ
0: ใช่ค่ะ
1: แม่ก็เตรียมตัวที่จะรับกลับคืนมาเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เ
0: ขาบอกว่าเนี่ยเมษาเดือนเมษาจะคืนเพราะว่ามกราคมพามีนาเนี่ยขอเขาขนย้ายเขาบอกเลิกจ้างคนแล้วก็ขนของที่เขาซื้อมาพวกโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเลิกคน
1: มันเหมือนซีรีส์แนวตั้งเลยเขาส่งเข้ามาเนี่ย
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องมันเหมือนซีแต่อันนี้มันคือเรื่องจริงนะคุณผู้ชมครับที่เขาบอกมาเนี่ยเดี๋ยวลองฟังแล้วเดี๋ยวทางลูกชายเขาจะคุยด้วยนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
1: เพื่อความเป็นธรรมเนี่ยลูกชายก็จะคุยด้วยมันจริงหรือเปล่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะเอาลูกชายไม่โฟนอินแล้วนะอ๋อไม่โฟนอินลูกชายไม่โฟนอินละน่ะจากนั้นยังไงต่อครับเชิญครับ
0: ค่ะแล้วพอแม่รู้เรื่องอย่างนั้นปุ๊บแม่ก็เลยเริ่มที่จะต้องทำการตลาดแล้วก็ประสานแบบประสานคนที่จะมาทำการตลาดเพราะว่าแม่จะเริ่มมากลับมาทำโรงงานในเดือนเมษา
2: ครับ
0: แม่ก็เลยติดต่อที่มีแม่มีคอนแทคอยู่ที่ประเทศลาวแม่ก็เลยติดต่ออยากจะให้เอาให้คนลาวเข้ามาผลิตกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อพระเอกลาวแล้วก็ติดต่อผู้จัดการเขาค่ะแล้วก็ได้คุยไลน์อะไรกันเรียบร้อยแล้วก็นัดกันทำสัญญาเดือนเมษาที่เขาจะมารีวิวที่โรงงานอะไรอย่างเงี้ย
1: เราก็เตรียมตัวเรียบร้อยหมด
0: ค่ะ
1: จากนั้นยังไงฮะมันเกิดอะไรขึ้น
0: แล้วพอเดือนกุมภาวันที่21กุมภา
1: ปี
0: 2567
1: 67แล้วนะ
0: 67
1: เกิดอะไรขึ้นครับ
0: ลูกชายก็บอกว่าแม่อยู่บ้านไหมจะเข้ามาคุยเรื่องโรงงานเราก็เข้าใจว่าจะมาคุยเรื่องการขนย้ายของอะไรแบบนี้ค่ะแล้วบอกอยู
1: ่แม่อยู่ที่บ้านหลังนึงอยู่กับลูกสาวใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนลูกชายเขาก็อยู่กับภรรยาเขาอีกหลังนึงนะ
0: ใช่
1: ค่ะเขาจะมาหาแม่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จยังไงต่
0: อเราก็พอเขาเข้ามาที่บ้านเขาก็มากับผู้ชายสองคน
1: เคยเจอหน้ามาก่อนไหมสองคน
0: ไม่เคย
1: แต่งตัวยังไงมา
0: แม่ก็ยังคิดเลยว่าเอ๊ะเพื่อนเขาสองคนนี้เราไม่เคยเห็นแล้วทำไมแต่งตัวแบบเหมือนตอนนั้นคิดทำไมเหมือนพวกเล่นขี้ยาอะไรประมาณเนี้ย
1: ฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อนเขาเนี้ยแต่งตัวเหมือนขี้ยา
0: ใช่ค่ะ
1: มันแต่งตัวยังไงครับพี่แม่เหมือนขี้ยา
0: คือเขามีรอยสักแล้วก็ผอมๆดำๆแล้วก็ใส่แมสเข้ามาค่ะแล้วก็พอมาถึงปุ๊บลูกชายก็บอกคนนี้ชี้มาที่แม
1: ่แล้วคนนี
0: ้คนนี
1: ้
0: แล้วก็สองคนนั้นก็คือคนนึงเข้ามาข้างหลังแม่แล้วก็ช้อนตัวแล้วก็เอามือปิดปากแล้วคนนึงก็ยกขาแม่ขึ้นแล้วก็จับไปที่รถตู้ที่เขาแอบจอดไว้ตรงข้างรั้วหน้าบ้านแม่ค่ะกำแพง
1: อุ้มไปเลยเหรออ
0: ุ้มเลยค่ะ
1: แล้วตอนนั้นลูกสาวอยู่ไหน
0: อยู่ในบ้านนะ
1: เราไม่เห็นเหรอลูกเห็นไหม
0: เห็นตกใจกัน
1: เห็นไหม
3: เห็นค่ะ
1: แล้วตอนนั้นคุณทำยังไง
3: ก็มอง
1: มอง
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วคุณไม่ช่วยเหรอไม่อะไรเหรอ
3: ตอนนั้นพี่ชายบอกว่าจะพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลไปหาหมอซึ่งหนูก็คิดว่าถ้าหากคุณแม่เป็นซึมเศร้าเราก็ควรได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
1: ไม่แล้วแม่เขาเป็นอะไรอ่ะตอนนั้นแม่เขาเป็นอะไรคุณอยู่กับเขาคุณเห็นว่าแม่เขาเป็นอะไรตอนนั้น
3: แม่ไม่ได้เป็นอะไรค่ะพี่แต่ว่า
2: ปกติด
3: ี
2: ใช่ไหม
1: แม่ปกติดีแล้วทำไมมีคนมาอุ้มไปแล้วแม่บอกเนี่ยพี่บอกเป็นซึมเต้านะก็เป็นจิตเวทเป็นซึมเต้าทำไมคุณถึงไม่ห้ามอ่ะ
3: เพราะว่าตอนนั้นหนูก็รักพี่แล้วก็เคารพในสิ่งที่พี่บอก
1: คือเชื่อในตัวเขา
3: ใช่ค่ะ
1: เชื่อในสิ่งที่เขาบอก
3: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกอะไรเราเชื่อหมด
3: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกแม่เป็นซึมเศร้าต้องเอาไปรักษาก็ยอม
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วรถตู้ที่จอดเป็นรถตู้อะไรครับเป็นแอมบูเลนซ์หรือว่าเป็นรถตู้ปกติ
0: เป็นแอมบูเลนซ์ออ
2: กเป็นรถของโรงพยาบาล
0: ไม่ใช่ค่ะเป็นแอมบูเลนซ์เหมือนรถกู้ภัยอะไรอย่างนั้นนะ
2: อ๋อ
0: หมายถึงว่าเป็นรถที่มีไซเรนข้างบน
17: ของศูนย์ที่นี่เหรอครับ
0: ไม่ใช่ค่ะเขาจะติดสติ๊กเกอร์บอกพูดได้ไหมคะ
17: อ๋อให้จดดีกว่าครับ
1: เขียนนี่แม่สติ๊กเกอร์อะไรคือนี่เขาเขียนได้หมดนะแล้วเขียนภาษาอังกฤษด้วยกูจะอ่านออกไหมเนี่ยได้อยู่อ๋ออันนี้ผมไม่เชื่อหรอกว่าเขาเป็นจิตเวทอ่ะเพราะเขียนได้ขนาดเนี้ยจะเป็นจิตเวทไง
17: เป็นอะไรพี่
2: อ
17: ๋
2: อ
1: ฮะ
2: ครับ
1: เออ
2: คือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นรถฉุกเฉินของศูนย์ศูนย์นี
0: ้
2: โอเคแล้วตอนนั้นเวลาประมาณกี่โมงครับที่เขาเข้ามาครับ
0: บ่ายโมงครึ่งประมาณบ่ายโมงครึ่งประมาณเนี้ยค่ะ
2: แล้วก็จับแม่เข้าขึ้นไปในรถเลยเหรอครับ
0: ตอนที่เขาอุ้มออกไปปุ๊บแล้วก็อีกคนนึงเปิดท้ายรถแล้วก็วางตัวแม่ลงเพื่อจะเอาเข้าท้ายรถแม่ตะโกนร้องช่วยด้วยเขาก็เลยผลักแม่เข้าไปในรถแล้วก็ต่อยท้อง
1: ต่อยท้อง
0: ต่อยท้องค่ะ
1: ไอ้สองคนนั้นนะ
0: ค่ะคนที่จับผลักแม่เข้าไปแล้วก็ต่อยท้อง
2: แล้วลูกชายยืนอยู่ข้างๆไหม
1: ในระหว่างนั้นน่ะลูกชายอยู่ไหม
0: ไม่อยู่เขาน่าจะอยู่ในบ้านมั้งเพราะว่าตอนอุ้มมาแล้ววางแม่เพื่อจะดันเข้าท้ายรถอ่ะแม่ก็มองไม่เห็นใครนะแม่ร้องช่วยด้วย
1: แล้วยังไงต่อหลังจากนั้นแม
0: ่แล้วก็เอาขึ้นรถเขาก็ต่อยบอกเงียบอย่าร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เลยล็อกกุญแจมือไว้กับเปเล็กๆในรถค่ะ
1: จากนั้นครับ
0: แล้วเขาก็แม่ก็เห็นเขาโทรศัพท์ไปอีกที่หนึ่งบอกว่าเฮ้ยมึงเอารถมาเปลี่ยนหน่อยเพราะว่ามันร้องให้ช่วยแล้วเขาก็ขับออกไปแล้วก็เขาก็นัดหมายแม่ก็ฟังเขาก็บอกว่าเนี่ยมาที่ปั๊มปตท.เลยนะแล้วเขาก็ที่เดิมแล้วเขาก็ขับรถไปเรื่อยๆแม่ก็เลยบอกว่าคุณจับเรามาทำไมจับเรามาเรื่องอะไรมีหมายจับไหมมีหมายค้นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็พูดบอกว่าถ้ามึงพูดมากอีกนะเดี๋ยวมึงโดนอีกแม่ก็เลยเงียบแล้วก็พอมาสักระยะหนึ่งปุ๊บแม่เห็นเขาอะโทรไปจะให้อีกรถอีกคันหนึ่งมาเปลี่ยนน่ะแม่คิดว่าในตอนนั้นน่ะแม่คิดว่าลูกชายแม่น่าจะจ้างให้เขาเอาแม่ไปฆ่าความรู้สึกตอนนั้น
1: ร้องแล้วร้องยังไงต่อครับแม่
0: แม่ก็เลยบอกเขาว่าถามจริงๆลูกพี่อ่ะให้เธอพาพี่ไปฆ่าหร
2: อ
0: เขาก็บอกว่ามันไม่ถึงตายหรอกเขาก็พูดแบบนั้น
2: ครับ
0: แล้วแม่ก็บอกทำอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกมึงเงียบแล้วแม่ก็กลัวโดนทำร้ายแม่ก็เงียบจนเขามาเปลี่ยนรถที่ปั๊ม
2: ครับ
0: คือรถที่เขาจอดรอจะมาจอดรออยู่แล้วแล้วเขาก็เอารถที่จับแม
2: ่
0: จอดเข้ามาข้างๆ
2: จอดคู่เลยใช่ไหมครับ
0: จอดคู่
2: ครับ
0: จอดคู่ปุ๊บเขาก็เปิดประตูข้างโดยผลักแม่ลงมารถคันนี้แล้วก็ถอยรถออกมาแม่ก็เลยมองเห็นทะเบียนรถที่ไปจับตัวแม่ก็จำทะเบียนรถได
1: ้โอเคเอาสายของทางนี่ขึ้นสิบีอ่ะ บีสวัสดีบี
18: ครับ
1: บีพี่ถามนิดเดียวสุดท้ายแล้วบีออกมาจากศูนย์นี้ได้ยังไง
18: ญาติไปรับครับ
1: ญาติไปรับนะ
18: ครับ
1: และมีบุคคลอื่นเขารู้เขาเห็นเขาโดนแบบนี้กันอีกไหมนอกเหนือจากบี
18: แต่ผมบอกมาหลายปีแล้วนะน่าจะปีกว่าแล้วครับสอง
1: ปีกว่านะ
18: สามปีนะ
1: มีคนอื่นที่ออกมาแบบนี้อีกไหมหรือโดนแบบนี้อีกไหม
18: มีครับมีหลายคนเลยครับและทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยครับ
2: พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอะไรครับ
18: ก็อย่างที่ผมรายงานไปเมื่อทีแรกครับ
2: ว่าการใช้ชีวิตเป็นความเป็นอยู่ใช่ไหมครับ
18: ยังไงอะไรแบบนี้และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเวลาเขามาเนี่ยยายแมวเนี่ยคือเขาจะเดินคุมเชิงพาไปแต่ตรงที่ที่แบบสวยงามนะครับไอ้ตรงจุดที่บันบกพ่อกันแบบนี้เขาไม่พาไปฮะเหมือนอย่างลูกกองขังเนี้ย
2: ยายแมวก็เลยไม่ได้พาไป
18: ไม่พาไปครับตรงจุดที่แย่ๆเขาไม่พาไปเขาจะเดินคุมเชิงแบบพาหัวหน้าทีไปเลย
19: แล้วเจ้าหน้าที่เขาไม่ไปเดินตรวจเองเหรอครับเขาไปตามที่เจ้าหน้าที่พาไปเฉย
18: ก็คือเยแบเป็นคนคุมเชิงเลยครับพาไปแบบพาไปที่ตรงสวยๆฮะ
19: เจ้าหน้าที่ไม่ได้เดินดูเองรอบๆครับ
18: เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะไรมาตรวจอะไรแบบเนี้ยก็คือมาปุ๊บจะยังไม่ให้เข้าเขาจะสั่งลูกน้องเขาเนี่ยเคลียร์พื้นที่เลยจัดฉากเลยและถ้ามีคนไข้คนไหนไปฟ้องสาธารณสุขปุ๊บเนี่ยเขาจะออกลูกว่าเพิ่มยาจิตเวชแล้วก็จับไปขังจับไปครอบแล้วก็จับไม่ให้กินข้าวก็คือใครไปใส่ไปทะเลาะเขามีปัญหาเขาก็จับทำโทษเลยครับ
19: เวลาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปเนี่ยไม่มีใครไปขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เขาหรอครับว่าช่วยฉันหน่อยฉันไม่ได้อยากอยู่ที่นี่
18: ทุกคนกลัวหมดนะครับพี่ในนั้น
2: ทุกคนกลัวใครกลัวผู้คุมเหรอครับ
18: กลัวยายแมวอะครับแล้วเพราะยายแมวสั่งเจ้าหน้าที่ทุกคนนะฮะ
1: พี่แมวโดนกล่าวหาแล้วนะพี่แมว
20: ไม่เป็นไรค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปเดี๋ยวก็ลองเข้ามาเที่ยวชม
1: เดี๋ยวไปนะพี่แมวนะ
18: ตอนที่ผมอยู่ตอนแรกเขาก็บูรณะเยอะแล้วนะ
1: โอเคนะคุณบีนะ
18: อันเนี้ยตอนเนี้ยเพื่อนอีกสายโทรเข้ามาด้วยครับจะเป็นพยานได้ด้วยครับ
1: เหรอไม่เป็นไรคุณเก็บสายไว้ก่อนเดี๋ยวผมติดต่อไปแป๊บนึงพี่แมวพี่แมวเดี๋ยวผมโทรหาอีกทีนะ
20: ได้ค่ะ
1: โอเคพี่แมวเดี๋ยวผมจะไปนะโอเคนะ
20: ได้ค่ะโอเค
2: กลับมาเล่นนี้ก่อนไหมพี่สุดสุด
1: พรุ่งนี้ว่างไหม
19: ได้ครับพี
1: ่มาต่อได้ไหม
19: ครับ
2: เอาตั้งหน่อยไหมพี่
1: พรุ่งนี้มาต่อได้ไหม
2: ดี
1: พรุ่งนี้ผมมาต่ออีกทีได้ไหมจะต่อเรื่องลูกชายคุณละเรื่องมันยาวมากเ
2: นี่ยบ่ายสาม
19: เรื่องน่าสนใจ
1: นี่บ่ายสามแล้วนะ
19: แต่มันเรื่องใหญ่ไงพี่
1: มันเรื่องใหญ่
19: เรื่องใหญ
1: ่เรื่องใหญ่ผมไม่อยากอัดเทปไม่อยากอะไรไว้ผมอยากฟังคุณสด
2: ๆนะ
1: พรุ่งนี้กลับมาอีกทีได้ไหมนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ทำเรื่อง
2: จบ
1: ตอนสองวันเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยอาร์มมาคุยกับผมเนี่ยอาร์มบอกว่าพี่หนุ่มเรื่องเนี้ยสามสี่ชั่วโมงพี่หนุ่มจะคุยจบหรือเปล่าบอกเฮ้ยบ้านะจบทำไมยังไม่จบไม่จบจริง
2: ไม่จบพอดีเทลมันแยกออกไปอะพี
19: ่ผมมาฟังคุณแม่เล่า
1: พรุ่งนี้
19: ก็ตกใจแล้วนะฟังพี่แมวเล่าผมยิ่งตกใจมากกว่าพอพี่แมวพูดในสิ่งที่มันทำไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับมีห้องขังมีห้อง
2: ไม่มีแมวบอกไม่แมวบอกว่ามีได้ไง
19: มีได้สำหรับผู้ป่วยโวยวายแล้วท่านรองอธิบดีบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์เลย
1: ครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อเรื่องนี้กันนะครับฝากทีมงานประสานไปหาทางฝั่งของตัวน้องชายคุณเบนซ์หน่อยเอ้ยน้องชายแฟนคุณเบนซ์หน่อยว่าผมขออนุญาตคุยเป็นพรุ่งนี้เนาะเพราะเรื่องนี้พอดีเขามาร้องทางเรานี่แหละก็เดี๋ยวก็ลองประสานตามกันดูนะฮะน้องชายว่าไงฮะน้องชายโอเคนะเพราะนี่บ่ายสามแล้วยาวมากเพราะว่าคุณผู้ชมผมต้องบอกแบบนี้เรื่องเนี่ยมันถูกแตกประเด็นไปแบบหลายขยักมากอันดับแรกเนี่ยเรื่องลูกชายกับคุณแม่ก่อน
2: ครับ
1: มาเรื่องน้องสาวมาเรื่องเนอร์เซอรี
2: ่นี้
1: นะฮะซึ่งนัทเชอรี่เองเราก็คุยกันให้เห็นเนี่ยว่ามันเป็นยังไงแล้วมีจริงหลายคนกำลังจะบอกว่าเอ้ยเป็นละครหรือเปล่ามันยืนยันโดยตัวมันเองอยู่แล้วเพราะตัวพี่แมวเขาบอกเลยว่าจริงมาจริงๆแต่ประเด็นก็คือพี่แมวเนี่ยพยายามจะบอกว่าลูกชายพามาฝาก
2: ครับ
1: ไม่จำเป็นต้องดูอะไรเลยแม้กระทั่งคลิปวิดีโอก็ไม่เคยเห็นเป็นแค่คำพูดแต่เอาตัวแม่เขาไว้เลยแล้วแม่เขาบอกว่าให้กินยานอนหลับให้กินนู่นกินนี่พี่แมวปฏิเสธแต่บอกว่าพักหนึ่งก็พูดใหม่ก็มีบ้างถามว่ายามาจากไหนตอบไม่ได
2: ้ตอบงงๆพี
1: ่เออก็เนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานลงวันนี้เลยไปตรวจสอบเลยคุณเอกมาได
5: ้มาได้ครับพี
1: ่แล้วก็ทางเนี้ยเขาไปร้องที่กองปราบไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ขยับยังไงต่อก็ต้องยังไงต่อ
5: ก็เดี๋ยวต้องเอาคนที่เขาโฟนอินเมื่อสักครู่นะครับกับพี่แมวแล้วก็ลูกสาวไปสอบปากคำ
2: มันต้องแยกเป็นสองเรื่องนะ
5: ครับ
2: เรื่องหนึ่งก็คือว่าลูกชายมีส่วนในการกระทำความผิดข้อหารักทรัพย์ดวงเหนียวกักขังหรือไม่กับเดสเตอรี่นี้ถูกหรือไม
5: ่มันต้องไล่หมดเลยพี่ตั้งแต่เอาสตาร์ทแรกเลยว่าไปเอาตัวเข้าไปได้ยังไงในเมื่อเจ้าตัวเขาไม่ยอม
1: พรุ่งนี้มาเล่า
5: เอาไปได้ยังไง
1: พรุ่งนี้ให้มาเล่าได้
5: ไหมได้ครับแล้วก็ไปถึงปุ๊บทางฝั่งพี่แมวก็รับเองว่าคุณแม่เนี่ยปฏิเสธตั้งแต่วันแรกว่าเขาไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็รับเขาไว้ได้ยังไง
1: ก็ใช่ไงเขาบอกเขาไม่ป่วยแต่พี่แมวคือเมื่อกี้พอถามไปอ่ะเขาบอกเลยบอกว่าก็ลูกชายเขาบอกไงเราเชื่อลูกชาย
5: ไม่พี่อย่างนี้มันน่ากลัวนะ
1: ใช
5: ่อยู่ๆวันดีคืนดีใครอยากจะอุ้มใครไปสักคนนึงแล้ว
1: มันดีทิ้งได้เลย
5: เออไปดีนิดเกิดว่าคุณแม่เขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือหรือเขียนจดหมายน้อยมาเนี่ย
2: ยังขังอยู่นะ
5: ก็ยังขังอยู
1: ่ใช่คือมันดีลีทชีวิตคนออกไปเลยอ่ะจากสังคมอ่ะแล้วไปอยู่ที่เนี่ย
2: ต่อไม่ได้เลยใช่ไหมครับไม่ใช้โทรศัพท์เลย
0: ไม่เลยค
2: ่
0: ะ
2: ไม่คุณห้ามคุยกับใครเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
5: รอวันตายเลย
2: มีทีวงทีวีให้ดูไหม
0: เขาจะมีตรงโรงอาหารของเขาในห้องใหญ
2: ่ที่เขาจัดเตรียมไว้ให้เราดู
0: ซึ่งเราใช่ไม่มาไม่ได้จัดเตรียมให้เราดูค่ะมันเป็นโรงอาหารที่เราอยู่ในกงอ่ะเราจะลงอาหารอีกจุดนึง
2: มันมีกงหมดเลยเหรอครับเห็นพี่พูด
0: เป็นกงหมดเลย
2: ไปกินข้าวก็เป็นกงอย่างนี้เหรอครับ
0: ค่ะมันจะมีแค่โรงอาหารที่ไม่ได้ล้อมกงแค่นั้นโรงอาหารเขาจะให้ผู้ชายให้ผู้ชาย
2: แต่ว่าเราวิ่งหนีออกไปหน้าประตูรั้วอะไรก็ไม่ได้เลย
1: เดี๋ยววันนี้ผมเปิดโรงแรมให้นอนเดี๋ยวนอนผมจะหาโรงแรมหาที่ให้นอนก่อนอยู่กับทางผมก่อนเดี๋ยวก็พากลับไปเอาเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันเอางั้นนะ
2: ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่อีกที
0: ค่ะ
2: เพราะรายละเอียดยังไม่ได้ลง
1: รายละเอียดยังไม่ได้ลงรายละเอียดยังมีอีกเยอะมากเลย
2: ยังไม่ได้ลงเลย
1: เรื่องลูกชงลูกชายเรื่องอะไรพรุ่งนี้ไปโอ้โหผมว่าไปประมาณ4 5โมงเย็นจริงๆ
0: โดนขังกงแบบไหนแล้วก็กงมันล็อกกุญแจหมดเลยขนาดมีเมื่อเดือนตุลาของปี68มีคนเขาที่เขารวมตัวกันหนีออกมาเรายังไม่สามารถที่จะ
2: มันป่าเถื่อนขนาดนี้เลยเหรอครับพี
0: ่ค่ะ
2: เหร
5: อจริงๆอยากคุยกับลูกชายมากนะว่าเขารู้จากสูตรนี้ได้ยังไงทำไมเขาไม่เลือกที่จะเอาคุณแม่ถ้าเกิดว่าคุณแม่ป่วยจริงทำไมไม่เอาไปโรงพยาบาลรักษาทำไมถึงเลือกเอาไปที่นี่หรือว่าเขารู้ไหมว่าที่เนี่ยเอาไปถึงปุ๊บไม่ต้องดูอะไรเลยกูจ่ายเงินจบเอาเข้าไปด้านนั้นได้เลยแล้วก็คัดตรงนั้นได้เลย
1: ความน่ากลัวของมันคืออะไรรู้ป่ะอันนี้ขอโทษนะไม่ได้ไปปักปั๊มทางฝั่งพี่แมวนะความน่ากลัวเนี่ยแบบนี้กลับออกมาเนี่ยเป็นบ้าได้จริงนะ
5: ใช่
2: เออใช่พี
1: ่กลายเป็นแบบคนสติสัมปชัญญะแบบไม่เหลือได้เลยนะ
5: ใช่
2: เพราะว่าภาพมันหลอนพฤติกรรมมันถูกบังคับ
1: 2ปีกว่าเนี่ยออกมากลายเป็นคนเป็นจิตเวทจริงๆแล้วมันก็มีผลไปถึงเรื่องของ
2: เพราะว่าอาหารทรัพย์สินถูกไหม
5: ใช่จากคนดี
0: อาหารการกินโดนตีแล้วก็ไม่มีห้องน้ำแล้วก
2: ็ผู้หญิงเขาก็ตีเหรอครับพี
0: ่โหตีตบหัวคว่ำหัวทิ่มอะไรเงี้ยคนแก่นี่แบบกินข้าวไม่กินใช่ไหมตบพั่วแบบตบแบบ
1: อ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าต่อ
2: ครับ
1: ซื้อเหรียญไว้นะครับพรุ่งนี้ละครแนวตั้งต่อเหรียญไว้เลยนะต่อรายเดือนไว้ต่อรายเดือนไว
2: ้
1: ต่อเหรียญซื้อเหรียญก็ได้มั้งต่อรายเดือนพรุ่งนี้มาต่อ
5: ไม่น่ากลัวนะพี่
1: น่ากลัว
5: น่ากลัวที่ที่อย่างเงี้ยมันต้องกวาดล้างนะไม่รู้แม่งมีกี่ที่ก็ไม่รู้อย่างเง
2: ี้
5: ย
2: วันที่พี่หนุ่มพูดแล้วเผลอๆกลับมาเลยพี่บ้าไปแล้ว
1: บ้าไปแล้วทำไงอ่ะ
5: ใช่บ้าแล้วก็คือเจ้าเลย
1: ใช่กลายเป็นบ้าจริงๆ
5: กลายเป็นบ้าจริงๆ
1: อ้าวโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามเรื่องนี้ต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกวันนึงนะครับแล้วเดี๋ยวประสานทางฝั่งลูกชายผมอยากให้ลูกชายได้พูดเถอะครับไม่จะเป็นลูกชายลูกสะใภ้หรือจะเป็นน้องชายของทางลูกสะใภ้อย่างน้อยคุณได้ชี้แจงในมุมของคุณบ้างนะแต่น้องชายเขาบอกเขารับปากเขาจะพูดน้องชายของตัวภรรยาเขาจะพูดพรุ่งนี้เขาจะขอคุย ดีครับอย่างน้อยจะได้ฟังอีกมุมนึงแต่ที่ผมอยากคุยกับลูกชายมันคือผมอยากรู้ว่าไปรู้จักสถานไอ้เนี้ยที่แห่งนี้ได้ยังไงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เห็นภาพมากขึ้นเพราะเดี๋ยววันเนี้ยอามนฤชาลงพื้นที่
2: ลงพื้นที่เลยใช่ไหมพี่
1: พรุ่งนี้จะได้เห็นภาพมากขึ้นเลย
19: แล้วอีกที่นึงไงที่ลูกชายพูดไว้อันนี้น่าคิดนะบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปส่งที่ใต้แสดงว่าทางใต้เนี่ยมันมีสถานที่แบบนี้อีกหรือไม่ยังไงก็ใครที่ดูหนกระแสอยู่ก็แจ้งรายละเอียดมาทีนะครับว่ามันมีที่แบบนี้อีกไหม
1: แล้วพรุ่งนี้คุณนายนาผอ5รอรับโทรศัพท์นะ เดี๋ยวต่อสายไปอยากฟังเหมือนกันเพราะว่าท่านรองตอบแบบนี้แต่ทางฝั่งของตัวพี่แมวเขาบอกผอ
2: อนุญาตเขาเอง
1: อนุญาตแค่แบบนี
19: ้
1: มันที่เดียวกันป่ะเนี่ยมันสป
2: ส.แต่เขารับนะพี่เมื่อกี้เขารับเองพี่แมวเขาก็รับเองว่าเป็นที่นี
1: ้ใช
2: ่โสธรชัยเนสซิ่งโฮม
1: นะเอาโอเคพรุ่งนี้คุยกันใหม่อีกทีนึงนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: พรุ่งนี้จะฟังอีกเรื่องนึงคือเรื่องของลูกชายละเพราะหลังจากเนี้ยเขาออกมาได
19: ้ครับ
1: เขาไล่แจ้งความเลยมีเรื่องเซฟมีเรื่องนู่นนี่แล้วฟังทางฝั่งนู้นก็ชี้แจงด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูภาพรวมของทางนอตเตอรี่แห่งนี้ด้วย
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เดี๋ยวคุณเอกจะเอาไงต่อไปเดี๋ยวว่ากัน
19: ครับพี่ครับ
1: นะครับขอบคุณนะฮะพรุ่งนี้เจอกันอีกครั้งนึงนะขอบคุณของผู้ชมนะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ซื้อเหรียญไว้นะสวัสดีครับ
6: โหนกระแสจากช่อง3กด33
21: สนับสนุนโดย
22: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
23: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
24: Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
25: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
26: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0-911-911-911
27: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเลินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
28: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
29: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
28: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้ง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
6: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk กับดิฉันไซเบนจมาลัญญาสุอิเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะรวมถึงทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสท106พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะ SMS 483106ค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นที่เราจะคุยกันในเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์คนอายุยังน้อยควรเริ่มคิดลงทุนในอสังหาทรัพย์ปัจจุบันการลงทุนเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่หุ้นกองทุนหรือดิจิทัลเท่านั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งจริงๆแล้วคนอายุยังน้อยเนี่ยสามารถเริ่มต้นศึกษาทุนอสังหาได้หรือยังคำว่าเริ่มเร็วรีบกู้เงินซื้อบ้านหรือว่ามีวิธีอื่นๆในการวันนี้จะมาขอความรู้นะคะและชวนวิเคราะห์กันประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์บจก.เอเจนซี่ for real estate affairs และนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากลดร.โสพลพรพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์โสพลสวัสดีค่ะ
2: ครับคุณสายเบญจมารันครับผมโสพลพูดครับ
1: ช่วงที่คนรุ่นใหม่เนี่ยมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายมากเลยตอนนี้อสังหายังน่าสนใจไหมคะอาจารย
3: ์ยังบางคนก็อาจจะไปลงทุนในคริปโตบิตคอยน์อะไรต่างๆเนี่ยจะเตือนไว้แง่ว่าไม่ใช่ว่าผมอยู่ในวงการอสังหานะครับแต่จริงแล้วมันไม่น่าจะดีอาจจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นเรามาพูดถึงเรื่องอสังหาเนี่ยว่าทรัพย์ในแง่ที่เป็นการลงทุนน่าจะมั่นคงอะไรมองนี้แหละครับก็เลยจะเชิญชวนมีการพูดในแง่ลบต่างๆซึ่งมันไม่เป็นความจริงเท่าที่ควรเรียลเอสเตทเรียลจริงๆอะไรมองนั้นอย่างอื่นนี่มันไม่ค่อยเรียลหรอกครับ
1: ชื่อก็บอกอยู่แล้วเรียลเอสเตทนะคะก็คือเรียกว่าเป็นการลงทุนใช
3: ่ครับ
1: ค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอายุยังน้อยควรจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ดีคะอาจารย์คะที่เขาบอกว่าเริ่มเรียลได้เปรียบ
3: คือจริงๆแล้วคนเราทั่วไปช่วงแรกๆเนี่ยไม่ค่อยสนใจนะครับพอจบการศึกษามาแล้วก็อาจจะอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่หรืออาจเช่าบ้านมาแล้วแล้วก็ยังเช่าต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าเราอาจจะซื้อตอนที่มีครอบครัวกำลังจะมีครอบครัวตกล่องปล่องชิ้นซื้อบ้านอยู่อาศัยกันเรื่อยๆทำตรงนั้นเนี่ยนะครับแต่อายุประมาณสัก30ขึ้นไปแล้วแต่ถ้าเราสวนกระแสเนี่ยมุมสวนกระแสมาเนี่ยเราจบมาแล้วแทนที่เอาเงินไปท่องเที่ยวหรือว่าแบบกู้เงินแบงค์ทั้งหลายไปกู้เงินไปเที่ยวหรือไปทำอะไรต่างๆที่มันแบบเงินไปเนี่ยเกิดเราอายุ20กว่าๆเนี่ยเราเริ่มต้นสวนกระแสด้วยการเป็นอันนี้ว่าทรัพย์เนี่ยมันก็จะมีข้อดีอยู่หลายอย่างที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเราได้เนี่ยครับว่าข้อแรกนี่ถ้าเราอายุ20กว่าเนี่ยไปซื้อเนี่ยอาจจะจบหนี้ไวนะจะเกษียณอายุราชการเกษียณอายุการทำงานได้ไวขึ้นแล้วที่จะเป็น60อาจจะไปได้เวลาไปทำอย่างอื่นที่เป็นแบบว่าให้เงินทำงานแทนเราอย่างที่เป็นต้นนะ
1: ค่ะแต่พอพูดถึงคำว่าอสังหาเนี่ยคือในภาพในใจก็จะต้องมีใหญ่ทีนี้ถ้าเป็นคนที่แบบเป็นคนอายุน้อยเพิ่งเริ่มทำงานจริงๆเนี่ยจะมีเริ่มต้นได้ไหมคะอาจารย
3: ์ครับผมคือจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เขาให้กู้ 100% ไม่ต้องไปมีเงินได้เนี่ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ควรนะครับเพราะว่าเราถ้าเราซื้อบ้านสมมติคอนโดเนี่ยราคาเนี่ยเรากู้ล้านหนึ่งเลยเนี่ยครับเงินผ่อนของเราเนี่ยจะแพงกว่าค่าเช่าซึ่งแสดงว่าผ่อนไปไม่คุ้มนะครับเราควรจะมีเงินดาวสักจำนวนหนึ่งเช่นว่ามีเงินดาวสัก 15% คอนโดราคาล้านหนึ่งง่ายๆเนี่ยครับเราก็ต้องเก็บเงินได้สัก 150,000 ก็พอนะครับสักแสนแล้วก็ไปดาวซื้อคอนโดเนี่ยเงินผ่อนของเราเนี่ยจะถูกกว่าค่าเช่าก็แสดงว่าคุ้มกว่าที่เราจะไปเช่าอยู่เนี่ยครับไอ้อย่างเนี้ยเราไม่ต้องมีเงินถึง 100% มีแค่สัก 15% นะครับก็ใช้ได้แล้วนะอันนี้ก็จะทำให้เราไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับ
1: ค่ะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคิดซื้อบ้านหรือว่าซื้อคอนโดซื้ออะไรต่างๆเพื่อการอยู่ทีนี้การซื้อเพื่อการอยู่อาศัยกับการซื้ออสังหาเพื่อการลงทุนเนี่ยมันมีวิธีคิดแตกต่างกัน
3: คือถ้าเรายังไม่มีความพร้อมเนี่ยนะเราก็อาจจะโดยทั่วไปเราก็อาจจะเช่าไปก่อนเลยแต่รู้ว่าโดยทั่วไปถ้าเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราก็ไม่ต้องเช่าเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วเราก็ซื้อไว้ปล่อยเช่านะครับซื้อไว้ปล่อยเช่าได้โดยที่แบบว่าเราก็ไม่ต้องไปซื้ออยู่อาศัยซื้อไว้ปล่อยเช่าโดยเฉพาะแต่ว่าเราก็ต้องคำนึงว่า เราต้องซื้อในทำเลที่แบบว่าเป็นแหล่งงานมีคนมาเช่าอยู่นะหรือเป็นแหล่งการศึกษาของนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยนักศึกษามาเช่าอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าไปซื้ออยู่ในที่ที่มันไกลเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่เวิร์กและต้องเป็นผู้จะซื้อส่งเดชอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นถ้าเราจะซื้อไว้เพื่อการลงทุนเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะซื้อเลยครับ
1: ค่ะในฐานะของนักลงทุนมือใหม่เนี่ยถ้าอยากจะซื้อคอนโดหรือว่าบ้านเพื่อปล่อยเช่าควรจะดูอะไรบ้างคะนอกจากเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าทำเลละหนึ่งอย่าง
3: ใช่ครับเนี่ยหนึ่งเนี่ยทำเลในแง่ที่ว่ามันเป็นที่มีคนอยู่พอสมควรไหมแล้วก็มีโอกาสซื้อมาแล้วตรงนี้มีโอกาสขายต่อได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดดูแถวนี้แล้วมีแต่ขายเต็มไปหมดเลยของกรมบังคับคดียึดทรัพย์มาไอ้อย่างนี้ถ้าทางโครงการนี้อาจจะไม่เวิร์กอะไรเงี้ยนะครับอันที่สองเนี่ยก็ต้องดูเรื่องกระแสในแง่ที่กระแสเงินสดว่าถ้าเราซื้อตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่คนจะมาเช่าไหมแล้วค่าเช่ามันคุ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับสมมติปีนึงเนี่ยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิเนี่ยนะครับประมาณสัก 5% อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะลงทุนได้เพราะยังไงก็ยังดีกว่าฝากเงินในธนาคารเนี่ยนะครับแล้วขณะเดียวกันราคาก็ยังเพิ่มขึ้นทุกปีไม่มากก็น้อยเนี่ยนะครับดังนั้นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งการเช่าและการที่ราคาขึ้นเนี่ยมันก็จะคุ้มกว่าการที่เราจะไปฝากแบงค์ไว้หรือไปทำอย่างอื่นอันนี้ก็จะเป็นความคุ้มค่าอย่างหนึ่งที่เราต้องพิจารณาในแง่กระแสเงินสดนั่นเองครับ
1: ค่ะพูดถึงทำเลค่ะอาจารย์ควรจะวิเคราะห์ยังไงคะว่าทำเลแบบไหนถึงจะมีโอกาสในการสร้างมูลค่าคนนะคะ
3: เช่นแถวนี้เนี่ยคึกคักนะมีคนเปิดตัวโครงการใหม่อยู่เรื่อยๆแสดงว่าแถวนี้นี่มีดีมานด์คือถ้าไม่มีดีมานด์คงไม่มีใครไปเปิดตัวสองเนี่ยแถวแล้วเขาขายได้ด้วยนะขายได้ด้วยเนี่ยขายได้ก็แสดงว่าตรงนี้ขายได้ดีเลยสองนั้นเนี่ยครับหรือว่าถ้าเกิดว่าแถวนี้ย้ายเข้าเรื่อยๆมีคนย้ายเข้าเรื่อยๆถ้าเกิดมีคนขายแล้วก็มีคนเช่าเรื่อยๆเนี่ยก็แสดงเข้าย้ายเข้าเรื่อยๆแสดงว่ามีดีมานด์เหมือนกันทีเนี้ยเราต้องดูว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่แบบว่ามีเรียกว่ามีโอกาสที่จะขายต่อได้ในมองนั้นเนี่ยนะครับนะก็แสดงเป็นบริเวณที่ดีเนี่ยแล้วก็ดูแบบนี้เนี่ยครับมันก็ทำให้เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าตรงนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการซื้อหรือไม่คือถ้าอยู่ในย่านที่แบบว่าไม่ค่อยคล่องตัวในการเงี้ยเนี่ยครับอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะที่จะซื้อครับสรุปนะครับนิดนึงอาจจะพูดยาวไปนิดนึงคือหนึ่งเนี่ยต้องเป็นบริเวณที่แบบว่ามีคนขึ้นโครงการเยอะนะสองเนี่ยมีโอกาสมีคนมาซื้อกันเยอะนี่นะครับคือขึ้นของไม่ใช่ขึ้นของการแล้วมีคนมาซื้ออันที่3เนี่ยมันก็ราคามันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะอันที่4มีคนย้ายเข้าเรื่อยๆไม่ใช่มีแต่คนย้ายหนีออกอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราดูง่ายๆแบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าแถวเนี้ยเป็นย่านที่ดี
1: โอ้โหเห็นภาพเลยค่ะเลยค่ะอาจารย
3: ์
1: น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเนี้ยมีหลายโครงการมากๆเลยนะคะอยากจะเจาะลึกเพิ่มเติมด้วยว่าเราจะดูยังไงดีว่าอันแบบไหนควรซื้อแบบไหนไม่ควรซื้อแต่ว่าเสียดายวันนี้เวลาเราหมดแล้วจะขออนุญาตคุยกับอาจารย์ต่อในวันพรุ่งนี้นะคะ
3: ได้ครับยินดีครับผม
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
3: ครับยินดีครับขอให้มีสุขสวัสดิ์ครับ
1: สวัสดีค่ะและทั้งหมดก็คือ106 Active Talk ในวันนี้นะคะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันชายบินจะมาลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:45ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
4: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755
0: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
3: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด Movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 Active
4: กลับมาพบกับ106 Active กับดิฉันทรายเบญจมาลัญญาสุอิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับ Pet Fair Southeast Asia 2026เตรียมพบกับงานแสดงสินค้าธุรกิจสัตว์เลี้ยงระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งานนี้ถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของการเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการสุขภาพสัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์ดูแลไปจนถึงเทคโนโลยีค้าปลีกและนวัตกรรมไลฟ์สไตล์สัตว์เลี้ยง Pet Fair Southeast Asia 2026จึงเป็นงานที่รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางธุรกิจจากทั่วโลกมาไว้ในเวทีเดียวเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในภูมิภาคและต่อยอดสู่ตลาดระดับโลกอย่างยั่งยืนไปกันได้นะคะกับ Pet Fair Southeast Asia 2026วันที่28ถึง30ตุลาคม2569ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคค่ะต่อกันที่ Bangkok Art and Science Expo 2026งานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิทัลของงานผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านงานผลิตป้ายงานแรปสติ๊กเกอร์อาคารและยานพาหนะจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายชั้นนำของเมืองไทยที่จะมาออกบูธนำเสนอสินค้าบริการและโปรโมชั่นดีที่สุดของปีให้กับผู้ซื้อตัวจริงจากทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านภายในงาน4วันเต็มงานดี4วันเต็มบนพื้นที่จัดแสดง 10,000 ตารางเมตรที่คุณจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมการพิมพ์ดิจิทัลของธุรกิจผลิตป้ายและสื่อโฆษณางานพิมพ์แฟชั่นและเสื้อผ้าชุดกีฬางานพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าพบไอเดียสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมการพิมพ์ครบวงจรจากบูธจัดแสดงงานกว่า100บริษัท 1,000 แบรนด์400บูธพบโปรโมชั่นราคาพิเศษส่งท้ายปีของเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลสินค้าและบริการจากบริษัทผู้แทนจำหน่ายชั้นนำของเมืองไทยสัมมนาเวิร์กช็อปซีรีส์เข้มข้น Up Skill Up Level ต่อยอดทางธุรกิจจากกูรูของวงการงานประจำปีที่คุณไม่ควรพลาดเพื่อการตัดสินใจและสั่งซื้อภายในงาน4วันเต็ม Bangkok Art and Science Expo 2026วันที่จัดงาน 5-8 พฤศจิกายน2569ที่ฮอลล์ 6-7 Impact เมืองทองธานีค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นาทีวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลัญลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569หรือ2026 1วันให้หลังจากที่เอเชียนเกมส์2026ไอชินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นรูดม่านปิดฉากมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อค่ำวันนี้นะครับก็จบไปพร้อมกับความสำเร็จที่เรียกว่าเหนือความคาดหมายหรือเกินเป้าหมายของทัพนักกีฬาของไทยเราเลยก็ว่าได้เพราะว่า สรุปแล้วเราสามารถคว้ามาได้ถึง18เหรียญทองถ้านับเฉพาะเหรียญทองเนี่ยก็ถือว่าเกินเป้าหมายถ้าเข้าใจไม่ผิดดูเหมือนว่าทางคณะกรรมการโอลิมปิกการกีฬาประเทศไทยอะไรเอาตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าได้ถึง15ทองก็ถือว่าโอเคบรรลุเป้าหมายแล้วหลังจากที่4ปีที่แล้วเอเชียนเกมส์ครั้งก่อนหน้านี้ไทยเราได้12ทองเท่านั้นแต่เรามาได้ในโค้งสุดท้ายเนี่ยก็คือวันศุกร์ที่2แล้วก็เสาร์ที่3เมื่อวันศุกร์เราคุยกันตอนค่ำของวันศุกร์ไปแล้วนะครับว่าทัพนักกีฬาของไทยเราในวันศุกร์เนี่ยได้มาอีกถึง3เหรียญทองด้วยกันแล้วพอมาถึงวันเสาร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการชิงเหรียญรางวัลในแต่ละชนิดกีฬาทั้งหมดเนี่ยไทยเราก็ได้มาอีก3ทองเลยทีเดียวทำให้2วันก่อนที่จะมาถึงวันปิดการแข่งขันเป็นทางการเมื่อวานนี้ไทยเราเก็บเพิ่มได้อีกถึง6เหรียญทองก็เลยเพิ่มมาเป็น18เหรียญทองอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับแล้วถ้าดูในจำนวนชาติทั้งหมดแม้ว่าเราจะหล่นมาอยู่ในอันดับ7ในตารางเหรียญรางวัลรวมเนี่ยแต่ก็ต้องถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาในหลายๆครั้งก่อนหน้านี้ไทยเราก็จะอยู่ในราวประมาณอันดับถ้าเทียบกับ40กว่าชาติทั่วเอเชียเนี่ยไทยเราก็จะอยู่อันดับประมาณนี้ซึ่งผมว่าก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับโอเคเราไม่มีทางไปเทียบเคียงกับการลุ้นเจ้าเหรียญทองซึ่งจริงๆแล้วก็คือไม่มีชาติไหนที่จะไปลุ้นเจ้าเหรียญทองแข่งกับจีนได้ในช่วงนับตั้งแต่ที่จีนเปิดประเทศแล้วก็เข้าแข่งขันเอเชียนเกมส์ต้นมาเนี่ยจีนก็ครองเจ้าเหรียญทองมาโดยตลอดในขณะที่ญี่ปุ่นซึ่งก่อนที่จีนจะเปิดประเทศแล้วก็เข้ามาร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์ด้วยตอนนั้นมันเป็นช่วงทศวรรษที่80 90แล้วนะครับก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเอเชียนเกมส์ที่มีแข่งมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่50ก็คือมาถึงปีนี้มันเมื่อ70กว่าปีก่อนตอนแรกญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าเหรียญทองของเอเชียนเกมส์มาตลอดแต่หลังจากนั้นก็มาเป็นจีนเนี่ยแหละครับที่ได้ครองเจ้าเหรียญทองมาอย่างต่อเนื่องและครั้งนี้ก็เหมือนกับทุกครั้งจีนได้เจ้าเหรียญทองโดยที่คว้าเหรียญทองแล้วก็เหรียญรางวัลรวมเนี่ยทิ้งห่างญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เยอะมากจะว่าไปก็คือมันก็เหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาแม้ว่าครั้งนี้ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพเองครั้งนี้จีนได้ไป169ทองญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพได้83ทองเปรียบเทียบกับ4ปีที่แล้วที่จีนเป็นเจ้าภาพนะครับ4ปีที่แล้วก็จีนเนี่ยได้ไปทั้งหมด201ทองและญี่ปุ่นได้52ทองอันนี้คือ4ปีที่แล้วนะครับ4ปีแล้วเนี่ยจีนได้201หรือ201ทอง111เงินแล้วก็71ทองแดงในขณะที่ญี่ปุ่นได้52ทองมากน้อยกว่ากันอยู่149ทองนะโอ้โหแล้วก็ได้67เงินกับ69ทองแดงนี่คือจีนกับญี่ปุ่นเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับอันดับ3ของ4ปีที่แล้วก็เป็นเกาหลีใต้ได้42ทองอันดับ4เป็นอินเดีย28ทองอันดับ5อุซเบกิสถาน22ทองอันดับ6ไชนีสไทเป19ทองอันดับ7อิหร่าน13ทองและไทยเราเมื่อ4ปีที่แล้วได้อันดับ8ในตารางเหรียญรวมจากทั้งหมดที่แข่งขันกัน40กว่าชาติเนี่ย4ปีแล้วมีชาติที่เข้าแข่งขันทั้งหมด41ชาตินะครับไทยได้อันดับ8ในตารางเหรียญรวมเราได้12ทอง14เงินแล้วก็32ทองแดงอันนี้คือย้อนกลับไปเห็นว่าเมื่อ4ปีที่แล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วพอมาถึงครั้งนี้ครับมาถึงครั้งนี้จีนจำนวนเหรียญทองลดจาก201ลงมาเหลือ169ลดลงไป32ทองแต่169เมื่อเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นที่ได้83ทองก็ยังมากกว่ากันเป็นเท่าตัวอยู่ดีญี่ปุ่นครั้งนี้ก็ได้เหรียญทองเยอะกว่าครั้งที่แล้วจากครั้งที่แล้วเนี่ยได้50 สองทองครั้งนี้พอมาเป็นเจ้าภาพก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่จะทำให้เหรียญทองของญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นและเหรียญทองของจีนก็ลดจาก4ปีที่แล้วที่จีนเป็นเจ้าภาพพอครั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพก็ได้ถึง83ทองแต่ก็ยังห่างกับจีนเป็นเท่าตัวอยู่ดีแล้วก็95เงิน91ทองแดงเกาหลีใต้ยังคงรั้งในอันดับ3เหรียญทองรวมในแต่ละครั้งเอาว่าเรียกว่าครั้งหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยนอกเหนือจากจีนญี่ปุ่นแล้วก็จะเป็นเกาหลีใต้ที่อยู่อันดับ3ได้39ทองอันดับ4เป็นอินเดีย21ทองอันดับ5อุซเบกิสถานก็21ทองแต่อินเดียเนี่ยได้เหรียญเงินเยอะกว่าอุซเบกิสถานอยู่2เงินคืออินเดียได้27เงินอุซเบกิสถานได้25เงินอินเดียก็เลยอยู่อันดับ4อุซเบกิสถานอยู่อันดับ5อิหร่านได้19ทองในขณะที่ไทยเราได้18ทอง13เงินแล้วก็21ทองแดงนะครับก็เลยทำให้ไทยเราก็รั้งในอันดับ7ขยับขึ้นมาจากครั้งก่อนหน้านี้เราอยู่อันดับ8นะครับเพราะว่าครั้งนี้ไชนีสไซเปนี่หล่นไปอยู่ถึงอันดับ15เลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นเหรียญรางวัลรวมของทัพนักกีฬาไทยเราในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้18ทอง13เงินแล้วก็21ทองแดงโดยที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่2เนี่ยเราได้เพิ่มมาอีก3ทองกับ2ทองแดงในขณะที่วันเสาร์ที่3เราได้มาถึง3ทอง2เงินแล้วก็4ทองแดงคือพูดง่ายๆคือ1วันก่อนพิธีปิดวันสุดท้ายของการชิงเหรียญรางวัลเนี่ยเป็นวันที่ทัพนักกีฬาไทยเราประสบความสำเร็จได้เหรียญรางวัลโดยรวมมากที่สุดเพราะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการชิงชัยหลังจากพิธีเปิดการขันอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนวันที่เริ่มชิงชัยเหรียญทองเริ่มกันที่วันที่20กันยายนวันนั้นวันแรกเนี่ยไทยเราก็ได้3ทองกับ1เงินหลังจากนั้นเราจะมีทั้งไม่ได้ทองได้1ทองได้2ทองได้1ทองสลับกันไปกันมาจนกระทั่งวันที่29กันยายนเป็นอีกวันที่ไทยเราได้3ทองแล้วก็1เงินเท่ากับวันที่20เลยและหลังจากนั้นมาอีก2วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันที่30วันที่1เราไม่ได้เหรียญทองติดต่อกันมาอีก2วันแล้วก็กลับมาได้เหรียญทองในวันศุกร์3ทองและวันเสาร์ก็อีก3ทองก็ถือว่าโค้งสุดท้ายทัพนักกีฬาไทยเราทำได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะในวันเสาร์ที่3เนี่ยเหรียญรวมเราได้ถึง9เหรียญเพราะนอกจาก3ทองแล้วเรายังได้อีก2เงินแล้วก็4ทองแดงก่อนหน้านี้วันที่20กับวันที่29อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับได้3ทองกับ1เงินรวมแล้วก็4เหรียญหรือแม้แต่วันที่เราได้เหรียญรวม6เหรียญในวันที่23กันยายนแต่วันนั้นเราก็ได้เพียงแค่1ทองแต่มาได้2เงินแล้วก็3ทองแดงก็เลยรวมแล้วได้6เหรียญหลังจากนั้นมาก็มีได้5เหรียญคือในวันที่25ได้2ทอง2เงิน1ทองแดงแล้วก็มาถึงวันที่29ที่ได้เหรียญรวม4เหรียญอีกครั้งได้3ทอง1เงินจนกระทั่งมาวันศุกร์ที่2เราได้3ทองกับ2ทองแดงเหรียญรวมได้มา5เหรียญแต่วันเสาร์ที่3เนี่ยคือผลงานหรูสุดเลย3ทอง2เงิน4ทองแดงเหรียญรวมก็เลยเป็น9เหรียญนะครับโดยที่3ทองสุดท้ายของไทยเราเมื่อวันเสาร์ก็ได้จากเรือใบเนี่ยเราได้มาแล้ว1ทองก่อนหน้านั้นในวันที่2ก็เรียกว่าได้เหรียญทองเรือใบเนี่ย2วันต่อเนื่องนะครับก็เป็นในประเภทหญิง ILCA 4ครั้งแรกเนี่ยเราได้ ILCA 6นะครับแล้วก็มาได้4พิณชนกคล้ายสมบูรณ์ได้เหรียญทองก็เป็นนักกีฬาหญิงนะครับแล้วก็อันนั้นคือเหรียญทองที่16เหรียญทองที่17ก็เป็นเหรียญทองที่2ในวันเสาร์ที่3เนี่ยก็ได้จากยูยุสุซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับยูยุสุไทยเราไม่เคยได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์มาก่อนแต่นักกีฬาหญิงของไทยเราในรุ่น63กิโลกรัมอรภาเสนาธรรม ก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองยูยุสุในรุ่น63กิโลกรัมได้สำเร็จก็เป็นเหรียญทองที่17ในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้แล้วปิดท้ายด้วยเหรียญทองที่18จากหยูบัลลังก์ทับทิมแดงซึ่งหยูนักเทควันโดของไทยในวัยเพียงแค่21ปีคือเขาก็เพิ่งอายุครบ21ปีในระหว่างที่เอเชียนเกมส์กำลังจะเปิดฉากขึ้นก่อนหน้านั้นเล็กน้อยก็คือ12กันยายนนะครับอยู่เนี่ยครบ21ปีแล้วก็มาได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์ในรุ่น68กิโลกรัมชายก็ถือว่าตามคาดนะเพราะว่าด้วยดีกรีด้วยผลงานของอยู่ในปีหลังๆเนี่ยก็ต้องถือว่าเขาก็ทำงานได้อย่างโดดเด่นมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับก็นี่คือเหรียญทองที่18ของนักกีฬาไทยเราคือเหรียญทองที่14 15 16 3ทองในวันศุกร์เมื่อวันศุกร์ก็ได้พูดไปแล้วนะครับมาจากนักกีฬาหญิงทั้งหมดเลยนะครับและหลังจากนั้นก็มาเป็นนักกีฬาหญิงที่ได้อีก2คนครับคือก่อนที่หยูจะได้เหรียญทองเป็นนักกีฬาชายคนปิดท้ายเหรียญทองที่18ของทัพนักกีฬาไทยเราเนี่ยนะครับก็ถ้าพูดถึงนักกีฬาชายที่ได้ก็เป็นทางด้านวิวกุลวุฒิวิทิศสารซึ่งก็ย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ได้เหรียญทองชายเดี่ยวแบดมินตันหลังจากนั้นเนี่ยในวันที่2คือทิ้งช่วงไปไม่ได้เหรียญทองมา2วันวันที่30กับวันที่1พอกลับมาได้เหรียญทองในวันศุกร์ที่2 3ทองก็เป็นผู้หญิงทั้งหมดทั้งจากเรือใบทั้งจากวอลเลย์บอลชายหาดแล้วก็มวยหญิงก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์น้องโซเฟียนัทนิชานะครับก็กลายเป็น1ทองเดียวของมวยสากลของไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้แล้วก็เป็นนักชกหญิงคนแรกของไทยเราที่ได้เหรียญทองในเอเชียนเกมส์ด้วยนะครับและหลังจากนั้น2ทองแรกทองที่16กับ17เมื่อวันเสาร์ก็ยังมาจากนักกีฬาเรือใบกับยูยุสุหญิงจนกระทั่งมาปิดท้ายที่นักกีฬาชายที่เทควันโดคืออยู่บัลลังก์ทับทิมแดงซึ่งรวมแล้วนักกีฬาชายกับหญิงของไทยเราเนี่ยนักกีฬาหญิงได้เหรียญทองเหรียญเงินและก็เหรียญทองแดงมากกว่านักกีฬาชายเราได้ทั้งหมด18ทองนักกีฬาชายได้7ทองอันนี้หมายถึงว่าไม่ได้เป็นพวกคู่ผสมนะนักกีฬาชายหรือว่าเป็นทีมผสมนักกีฬาชายเนี่ยได้7ทองนักกีฬาหญิงได้8ทองแล้วก็ยังมีอยู่3ทองที่เป็นประเภทคู่ผสมนะครับในขณะที่เหรียญเงินเนี่ยนักกีฬาชายได้3เงินนักกีฬาหญิงได้6เงินแล้วก็ผสม4เงินส่วนเหรียญทองแดงที่เราได้21ทองแดงเนี่ยนักกีฬาชายได้8ทองแดงนักกีฬาหญิงได้12ทองแดงแล้วก็มีประเภทคู่ผสม1ทองแดงก็จะเห็นได้ว่านักกีฬาชายของไทยเราได้เหรียญทองเหรียญเงินและก็เหรียญทองแดงเนี่ยน้อยกว่านักกีฬาหญิงรวมแล้วนักกีฬาชายได้18เหรียญนักกีฬาหญิงได้26เหรียญแล้วก็มีชายหญิงได้รวมกันเป็นคู่ผสมอีก8เหรียญนะครับแต่ถ้านับเฉพาะเหรียญทองนี้ก็นักกีฬาหญิงก็ยังได้ทองเยอะกว่านักกีฬาชายแล้วถ้าไปดูที่ชนิดกีฬานะครับสมาคมที่สามารถสร้างผลงานให้กับทัพนักกีฬาไทยเราได้มากที่สุด3ทองมีอยู่2สมาคม1 คือ3ทองแรกเลยได้จากเทคบอลตั้งแต่วันที่20วันแรกสุดของการชิงเหรียญรางวัลเทคบอลก็ได้3ทองนะครับทั้งชายทั้งหญิงคู่ผสมก็ช่วยกันส่วนกรีฑาก็ได้3ทองซึ่งก็มาจาก2คนคือบิลพุทธพลบุญสอนกับทางด้านจอชัวแอตกินสันบิลได้100กับ200จอชัวแอตกินสันได้400 เมตรนอกเหนือจากนั้นกรีธายังได้อีก2เงินกับ1ทองแดงก็ส่งผลให้ถ้าพูดถึง ขออภัยเหรียญรางวัลรวมเนี่ยกรีธาจะได้เยอะสุดได้6เหรียญคือ3ทอง2เงินแล้วก็1ทองแดงและถ้านับเฉพาะทองเทคบอลก็ถือว่าเป็นอีก1ชนิดกีฬาที่ได้ถึง3ทอง แต่ไม่ได้เงินได้ทองแดงแล้วก็มาเซปาร์ตาโก้เซปาร์ตาโก้หนนี้ถือว่าได้ไม่เยอะถ้าเทียบกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาเพราะเราได้2ทองกับ2เงินนะครับก็เราไปพลาดทั้งทีมชุดชายนะครับ แล้วก็ได้2ทองกับอีก2เงิน ก็รวมแล้วได้ขออภัยนะครับที่นั่งทำพูดต่อเนื่องเนี่ยมันก็เลยทำให้บางวันก็จะไม่เจอปัญหาอะไรบางวันก็จะเจอปัญหาอย่างนี้นิดหน่อยต้องขอไปเซปาร์ตาโก้ก็ได้2ทองกับ2เงินในขณะที่เรือใบก็ไม่ได้โค้งสุดท้ายอย่างที่ได้ไล่เรียงไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นนักกีฬาหญิงคู่2ทอง1เงินกับ2ทองแดงเทควันโดได้1ทองก็จากคนสุดท้ายเลยอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงก็เป็นเพราะว่านี่เป็นยุคที่ทีมเทควันโดของไทยเราก็ไม่มีน้องวิวน้องเทนนิสขอไปน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจอยู่ในทีมแล้วเพราะว่าอำลาจากการเป็นนักกีฬาเทควันโดให้กับทีมชาติไทยเราไปแล้วก็ยังมีอยู่ที่มาคว้าเหรียญทองปิดท้ายให้ได้นะครับรวมแล้วเทควันโดเราได้1ทอง1เงินแล้วก็3ทองแดง e-sport ได้1ทอง1เงิน1ทองแดงแล้วก็มีขี่ม้าได้1ทองกับ1เงินยูยิสูก็มาได้ในช่วงโค้งสุดท้าย1ทองก่อนหน้านั้นก็ได้ไป2ทองแดงแบดมินตันก็ได้จากวิวกุลวุฒิ1ทองนะครับแล้วก็ยังได้ในประเภททีมอีก1ทองแดงส่วนวอลเลย์บอลชายหาดก็ได้1ทองก็เป็นทีมหญิงมวยก็ได้1ทองก็เป็นผู้หญิงอีกเหมือนกันแล้วก็มิกซ์มาร์เชียลอาร์ตก็1ทองนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายสมาคมอีกหลายชนิดกีฬาที่ไม่ได้ทองแต่ได้เงินกับทองแดงยกน้ำหนักก็อย่างที่ได้บอกนะครับยุคนี้มันก็ยากอยู่กันที่เราจะไปสู้กับพวกจีนหรือแม้แต่ที่เกาหลีเหนืออะไรๆพวกนี้นะครับก็ทำให้ยกน้ำหนักของไทยเราในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ได้2ทอง2ทองแดงแม้ว่าก่อนหน้านี้ยกน้ำหนักของไทยเราจะเคยได้ถึงเหรียญทองโอลิมปิกมาแล้วเอเชียนเกมส์ด้วยแต่มาถึงครั้งนี้2ทองไม่ได้2ทอง2เงินกับ2ทองแดงก็โอเคนะเรือแคนูเราได้1เงินกับ1ทองแดงเท่ากับคาราเต้ก็1เงิน1ทองแดงยิงปืนเราได้1เงินทุ่นๆเลย กอล์ฟครั้งนี้ก็น่าผิดหวังหน่อยนะครับเราได้เพียงแค่1ทองแดงเท่านั้นเองกาบัดดี้ได้1ทองแดงแต่ก็เป็นประวัติศาสตร์นะไม่เคยได้เหรียญรางวัลในเอเชียนเกมส์ก่อนก็ได้1ทองแดงครั้งนี้คูราชก็1ทองแดง เรือพาย1ทองแดงเทเบิลเทนนิสก็คือปิงปองก็1ทองแดงวอลเลย์บอล1ทองแดงก็จริงแต่ทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเราที่ก่อนจะเข้าแข่งขันเอเชียนเกมส์ก็ได้แชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4เราก็ทำเต็มที่ละเพียงแต่ว่าในรอบรองชนะเลิศเราก็เจอกระดูกชิ้นโตเจอคู่ปรับเก่าที่เราชนะในนัดชิงของการชิงแชมป์เอเชียได้จีนก็เอาชนะเราไปได้ชนิดที่ลุ้นกันจนถึงเซตสุดท้ายนะครับแล้วเราแพ้ปิดท้ายเราก็ยังมาชนะคว้าเหรียญทองแดงได้แล้วก็อีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ได้เหรียญทองแดงก็คือโปโลน้ำรวมแล้วก็เป็น18ทอง13เงินแล้วก็21ทองแดงนะครับอันนี้ก็พูดถึงบทสรุปภาพรวมทั้งหมดของนักกีฬาไทยเราในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับก็ถือว่าสำหรับผมเนี่ยผมก็ถือว่า ประมาณนี้ก็ถ้าดูจากการที่เราได้เหรียญรางวัลมากกว่าที่เราตั้งเป้าไว้ตรงนี้ผมก็ถือว่าก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยม แล้วนะครับสำหรับนักกีฬาของไทยเราแล้วถ้าพูดถึงเอเชียนเกมส์ที่เรียกว่าเริ่มต้นแข่งขันมาจนถึงครั้งนี้เนี่ยจีนก็เป็นชาติที่ได้เหรียญทองมากที่สุดตามมาด้วยญี่ปุ่นนี่ขนาดจีนในหลายๆครั้งแรกยังไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันแล้วก็มาเกาหลีใต้อิหร่านอินเดียคาซัคสถานไทยเราเนี่ยเหรียญทองรวมในเอเชียนเกมส์ทุกครั้งที่ผ่านมาจากครั้งแรกสุดมาถึงครั้งนี้นะครับเราอยู่ในอันดับ7อันนี้ก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆแหละในประวัติศาสตร์ของไทยเรากับเอเชียนเกมส์เนี่ยได้162ทอง202เงินแล้วก็332ทองแดงในขณะที่นักกีฬาของไทยเราในฝ่ายชายคือบิวพุทธพลบุญสอนก็สามารถคว้ารางวัล MVP ทางฝ่ายชายได้เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ได้รางวัล Most Valuable Player คือนักกีฬาส่งคุณค่าที่สุดในการแข่งครั้งนี้ MVP เนี่ยมีการมอบรางวัลนี้ครั้งแรกที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเมื่อปี1998แต่หลังจากนั้นมาเรื่อยๆเนี่ยไม่เคยมีนักกีฬาไทยที่ได้รางวัล MVP นะครับก็มีบิวพุทธพลที่ได้ในครั้งนี้จากการได้ไป2ทองแล้วก็อีก1เงินนะครับก็ต้องปรบมือดังๆให้กับเขาวันนี้คุยกันเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บตกควันหลงเกี่ยวกับเอเชียนเกมส์กันต่อนะครับผมพิจารณาสาธิตกุลกุลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตปรีกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว
6: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 ถึง 04:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร.

0: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่อง

0: คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต๋องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติ่งต้องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ึงห่วงบ้างเหรอ
1: เราน่ะไม่มีอะไรกับพี่ภูแล้วยายเครือก็เป็นน้อง
0: น้องที่จะมาแข่งกับพี
1: ่พึ่งถามตัวเองก่อนก็แล้วกันว่าหึงไหมเพราะพึ่งก็สนใจแมลงผู้ภูสิทธิ์คนนี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันไม่ใช่เหรอ
0: บ้าละสิ
1: หน้าขับยิบพึ่งจริงๆช่างซักช่างถามดีนักพอถูกย้อนเข้าให้บ้างถึงกับนอนหันหลังให้ไม่ถามอะไรเราอีกเลย
0: เราต้องคิดหนักไม่ใช่เรื่องรักใครในต้องหรอกนะแต่เป็นเรื่องน้องสาวคนใหม่ที่เรายอมรับไม่ได้เพราะการยอมรับมันหมายถึงการสูญเสียคุ้มพึ่งหลวงหลังนี้ที่เราคิดว่ามันเป็นของเราคนเดียวมาตั้งแต่ป่าปลูกสร้างมันขึ้นมาบนที่ดินเป็นร้อยไร่เงินทองทรัพย์สมบัติของป่าที่มีมันก็ต้องเป็นของเราทั้งหมดเพราะพวกพี่ๆเขาก็ได้ส่วนแบ่งไปหมดแล้วบ้านพึ่งหลวงที่เมืองนนท์ก็เป็นของพี่ชายคนโตที่มีภาระต้องดูแลคุณแม่แต่ตอนนี้ส่วนที่คาดว่าจะเป็นของเราก็จะต้องเอามาแบ่งให้นางเกลือขำครึ่งหนึ่งแล้วทับทิมสิงโตแดงก้อนนั้นราคาเป็นร้อยร้อยล้านถ้าขายได้ป่าอาจจะให้นางเกลือทั้งหมดก็ได้เพราะมันเป็นสมบัติของแม่มันที่เป็นมรดกตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่มีมันสักคนหนึ่งทรัพย์สมบัติทุกอย่างของป๋าก็จะตกเป็นของเราคนเดียวหรือแม้แต่ผู้ชาย

0: ไม่ว่าจะเป็นในต้องหรือในต้องถ้าเราต้องการแล้วก็แล้วเรื่องอะไรเราจะปล่อยให้น้ำเกลือมันชุบมือเปิดอยู่ๆมันก็คว้ามีดคว้าส้อมตัดสเต็กจิ้มกินอย่างสบายสบายโอ้ยยิ่งคิดก็ยิ่งนอนไม่หลับจะปรึกษาเย็นมิ้มก็หลับปุ๋ยไปซะละแม่ดูสิเย็นนี้สาก่อนเอ้ยขนาดหลับยังยิ้มเหมือนคนเป็นยาอ่อนเลยหมั่นไส้ทำเป็นคนเรียบร้อยใจดีรักเด็กที่แท้ก็ต้องการจะเอาใจในต้องฮีโร่รูปร่างแต่บ้าๆบอๆไม่เบาเหมือนกันนะเพื่อนทั้งที่ตัวเองก็มีกัปตันพมอแมนอยู่แล้ว
1: คุณคะคุณตื่นเถอะค่ะเป็นอะไรไปหรือเปล่าคะ
0: เปล่านี่กี่โมงกี่ยามแล้วล่ะ
1: จะ10 โมงเช้าแล้วล่ะค่ะพี่เลิมอยากให้ขึ้นมาดูเพราะเห็นสายมากแล้วคุณยังไม่ลงไปรับประทานอาหารสักทีคนอื่นทานอิ่มจนออกไปข้างนอกหมดแล้วล่ะค่ะ
0: เหรอแล้วเขาไปไหนกันหมดล่ะ
1: คุณต้องกับป๋าไปดูงานคุณภูคุณมิ้มพาพวกที่มาจากกรุงเทพกับเด็กๆไปกาดต้นไม้นะคะตอนบ่ายๆทุกคนจะไปเยี่ยมคนไข้ไปเยี่ยมคุณเครือนะคะ
0: อ้าวแล้วมิ้มเขาไม่ไปทำงานเหรอวันนี้วันจันทร์เริ่มงานแล้วนี
1: ่ไม่ทราบค่ะเชิญคุณอาบน้ำแต่งตัวเถอะค่ะลิ้นจี่จะไปอุ่นอาหารให้ทานร้อนๆนะคะ
0: ขอบใจจ้ะเธอลงไปก่อนเถอะฉันจะอาบน้ำละ
1: หลังจากที่ไปปลุกคุณพึ่งแล้วแล้วก็ลงมาอุ่นอาหารจัดโต๊ะให้ต้องเอาใจใส่ไว้หน่อยไม่แน่นะเธออาจจะมาเป็นนายสาวของเราก็ได้เพราะเห็นคุณต้องสนใจและเอาใจเธอมากเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าเธอไม่ชอบนายเราล่ะว้างั้นนายเราก็ผิดหวังแย่สิอุ๊ยนั่นเดินมาแล้ว
0: จี่อยู่คนเดียวเหรอ
1: 1คน2คน3คน3ค่ะพี่ลำไยอยู่ในครัวและพ่อมั่นพ่อพี่หมีเป็นยามอยู่หน้าประตูนะคะนอกนั้นก็ไปทำงานกันหมดแล้วล่ะค่ะ
0: เอาล่ะลิ้นจี่เธอจะไปทำอะไรก็ไปทำเถอะ
1: ค่ะเชิญคุณพึ่งทานข้าวตามสบายนะคะหากมีอะไรจะให้ลิ้นจี่รับใช้แล้วก็ดึกได้ทันทีนะคะ
0: เราทานข้าวไปก็คิดไปถึงเรื่องน้ำเกลือครับมันทำยังไงนะถึงจะขจัดมันออกไปได้ถ้ามันยังอยู่แทนที่เราจะได้ทรัพย์สินเงินทองของป่าคนเดียวมันก็ต้องมีส่วนแบ่งด้วยเสียดายจริงๆมันน่าจะตายไปซะตั้งแต่ตอนที่ตกเขาหรือไม่ก็ให้ผาปูดเอาไปทำเมียหรือไม่ก็ขายมันไปให้พวกนักพนันไปซะแต่นายติงตองก็ตามไปช่วยมันมาจนได้แถมยังเชื่ออีกด้วยว่ามันบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่แล้วทุกคนก็ให้ความสนใจมันรักใครเห็นใจมันยิ่งกับว่ามันเป็นนางฟ้าตกสวรรค์อย่างนั้นล่ะโอ๊ยคิดแล้วกลุ้มกินอะไรไม่ลงเลย
2: คุณพึ่งครับ
0: ในมั่นพ่อเน้นกับในหมีคนงานเก่าแก่ของพ่อพี่โต้งที่ติดสอยห้อยตามกันมาตั้งแต่ตอนที่อยู่หางดงเชียงใหม่เดินเข้ามาหาเราด้วยท่าทางนอบน้อมมีอะไรเหรอลุง
2: มีคนมาหาป่าแสนชัยครับ
0: ป่าไม่อยู
2: ่ผมบอกเขาไปแล้วครับเขาบอกว่าเขาชื่อจีรศักดิ์เบญจังคประดิษฐ์หรืออะไรนี่แหละครับผมเองก็จำไม่ค่อยได้เขาว่าเขาเป็นเพื่อนกับคุณหนูเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วครับ
0: อ๋อฉันนึกออกละจิรศักดิ์เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันลุงไปบอกให้เขานั่งในห้องรับแขกก่อนนะเดี๋ยวฉันจะออกไปพบ
2: ครับครับ
0: เรารีบขึ้นไปแต่งหน้าแต่งตัวให้เรียบร้อยอีกทีเอ๊ะในจิรศักดิ์เข้ามาหาเราทำไมนะหรือว่าเขาจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนางเครือเพราะจิรศักดิ์อยู่ดอยแม่สลองแล้วลงมาเรียนหนังสือที่เชียงรายไปต่อมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพคนละแห่งกับเราแต่จบปีเดียวกันไม่เจอกันมานานหลายปีเขามาหาป๋าตอนนี้ าจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมิสเตอร์จางหวยก็ได
3: ้ขอบใจจ้ะ
1: ต้องการอะไรเพิ่มเรียกใช้หนูได้เลยนะคะ
3: น้ำเย็นที่คุ้มพึ่งหลวงนี่ชื่นใจดีนะ
1: อุ๊ยนั่นคุณพึ่งเดินมาแล้วล่ะค่ะ
0: ไปยังไงมายังไงกันคะคุณศักดิ์วันนี้มาถึงที่นี่ได
3: ้โอ้น้ำพึ่งสวัสดี
1: คุณจีรศักดิ์หุ่นอาเซียรีบลุกขึ้นยื่นมือไปให้คุณพึ่งสัมผัสท่าทางเหมือนฝรั่งฮ่องกงแฮะเอ๊ะงงฝรั่งฮ่องกงมีใช่ต้องจีนฮ่องกงสิแต่ที่ว่าเหมือนฝรั่งก็คงเป็นเพราะไม่ไหว้แบบไทยๆแต่ใช้มือสัมผัสแบบในหนังที่เราดูในโทรทัศน์แบบนั้นละมั้งคุณพึ่งก็สัมผัสมือกับเขาแถมยังดึงมือให้เขานั่งลงที่โซฟาใกล้ๆกันอีก
0: ขอโทษนะที่ต้องให้คอยเชิญนั่งตามสบายเลยลิ้นจี
1: ่ขาเจ้าคะ
0: ไปเอากาแฟมาให้ฉันที่หนึ่งนะแล้วก็คุกกี้ด้วยสักต้องการอะไรเพิ่มไหม
3: ไม่หรอกขอบใจ
1: ถ้างั้นหนูไปนะคะ
0: เราไม่ได้เจอกันซะนานนะเป็นไงสบายดีเหรอ
3: ก็ยังไม่สบายนักหรอก
0: ทำไมล่ะ
3: เพราะหาเรื่องเหนื่อยหรือทำงานหลายอย่างเกี่ยวกับการติดต่อซื้อขายขยายกิจการตามโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจที่คุ้มหนิงน่ะเราก็เลยไม่ค่อยได้อยู่บ้านแล้วก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแวะมาคุยกับเพื่อนฝูง
0: แล้วที่แวะมาวันนี้มีธุระอันหยังล่ะ
3: จะให้ตรงประเด็นเลยเหรอ
0: จะต้องอ้อมค้อมเสียเวลาทำไมล่ะเพื่อนฝูง
3: โอเค
1: ได้แล้วค่ะกาแฟกับคุกกี
0: ้เสร็จธุระตรงนี้แล้วก็ไปทำงานที่อื่นต่อได้แล้วลิ้นจี
1: ่ค่ะ

0: เราไม่สบายใจเลยพึ่งที่ได้ข่าวไม่สู้ดีนักเกี่ยวกับเด็กของป่าที่บุกขึ้นไปก่อเรื่องรุนแรง
1: ใครสัก
0: เยเครือคำกับพวกสิ
1: เยเครือไปทำอะไร
0: ก็เอาทับทิมไปขายให้มิสเตอร์จางเวยแล้วก็กลับมาตามล่าเอาทับทิมคืนลุงคนที่เฝ้าประตูแกบอกว่าเยเครือบาดเจ็บกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อไม่รู้เรื่องนี้เลยเหรอ
1: ได้การล่ะเมื่อนายจิรศักดิ์เข้าใจแบบนี้เราก็พอมองเห็นหนทางกำจัดเครือละก็พอรู้นิดหน่อยนะเออศักดิ์มันเป็นอย่างนี้นะคือยายเครือกับไอ้ผาปูนน่ะไปลักพาตัวเด็กซึ่งเป็นลูกของพรรคพวกป๋าเพื่อเรียกค่าถ่ายแลกกับทับทิมป๋าก็ยอมเอาทับทิมมาแลกเพราะสงสารเด็กเธอรู้เรื่องนี้ไหมล่ะ
0: เอ๊ะไม่รู้ว่าเยเครือกับไอ้ผาปูนลักพาตัวเด็กมาเพราะคนของเราบอกว่าเยเครือกับเด็กสนิทกันมากรักกันอย่างกับแม่ลูกมันเห็นมีคนไปเอาเด็กแยกมาก็นึกว่าพ่อของเด็กไปเอาคืนแล้วปล่อยให้เมียกลับไปกับผาปูนซึ่งคิดว่าเป็นชายชู้เพราะท่าทางเกรงกลัวกันมาก
1: กลัวสิทำไมมันจะไม่กลัวกันล่ะเพราะไอ้ผาปูนมันขู่ว่าจะฆ่าถ้าทำงานไม่สำเร็จแล้วเยเครือก็คงรักมันมากด้วยถึงยอมทำตามมันทุกอย่าง
0: ไอ้ผาปูนมันโหดมากนะเอาทับทิมไปขายให้อาจารย์เขาจ่ายเงินให้มันไปแล้วมันก็ยังตามล่าอาจารย์อีกตอนที่อาจารย์กำลังลงจากดอยมาขึ้นเครื่องที่สนามบินเชียงรายพอทันกันมันก็ยิงจากรถแท็กซี่ป้ายดำที่อาจารย์จ้างมานะยางแตกรถก็เลยพุ่งลงโค้งคนขับและอาจารย์แล้วก็เลขาของเขาที่มาด้วยตายหมดเลยแต่กระเป๋าที่ใส่ทับทิมก้อนใหญ่มันหายไปแสดงว่าไอ้ผาปูนเอาไปเพราะมีคนเห็นมันกับเยเครือแล้วก็ลูกน้องอีก 3-4 คนขับรถตามอาจารย์ลงมาเรื่องเนี้ยเขาว่าป๋าของพึ่งอยู่เบื้องหลัง
1: อยู่เบื้องหลังยังไง
0: ก็ให้ผาปูนเอาของไปขายแล้วก็ให้ไปชิงคืนมันน่ะสิพวกเจ้าของอาจารย์เขาว่ากันอย่างนั้นนะเขาอาจจะแจ้งตำรวจแต่ผมเห็นว่าเป็นป๋าของพึ่งแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันจึงมาพูดกับป๋าก่อน
1: เรารับรองนะสักว่าป่าไม่ทำอะไรบ้าๆอย่างนั้นแน่จริงๆแล้วป่ากำลังให้คนตามล่าไอ้ผาปูนกับนางเครือด้วยซ้ำไป
0: แล้วทำไมยายเครือยังกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายใกล้ๆป่าได้ล่ะ
1: มันก็คงหมดท่าก็เลยหนีไอ้ผาปูนกลับมาหาป่าคนของป่าก็เลยพามันไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเราไม่กล้าเล่ารายละเอียดให้นายจิรศักดิ์ฟังเพราะเดี๋ยวนี้ต้องจะถูกดำเนินคดีไปด้วย
0: นี่ป๋าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆเหรอเพิ่ง
1: ก็เกี่ยวในฐานะที่เป็นเจ้าของทับทิมที่ถูกเรียกค่าถ่ายเพื่อเอาไปขายเท่านั้นไอ้ผาปูนกับยายเครือมันสมคบกันทำระยำเอง
0: ถ้าอย่างนั้นผมก็อาจจะจัดการกับสองคนนั้นให้หนัก
1: นายศักดิ์พูดเสียงหนักแน่นท่าทางเอาจริงทำเอาเราใจไม่ดีเหมือนกันแฮะเออแล้วศักดิ์จะเอายังไงล่ะ
0: คือเพิ่งไม่ต้องตกใจหรอกนะผมจะไม่มาเกี่ยวข้องกับป๋าเด็ดขาด
1: ถ้าคุณแจ้งความก็ต้องเกี่ยวอย่างน้อยก็ในฐานะพยาน
0: ค้าความนะไม่มีประโยชน์หรอกพึ่งดีไม่ดีทับทิมก้อนนั้นอาจจะตกเป็นของหลวงเพราะเป็นทรัพย์แผ่นดินอยู่แล้วถ้าป๋าพิสูจน์ไม่ได้ว่าได้มาโดยชอบธรรมนะขอบใจมากนะพึ่งที่ยังไม่ลืมเพื่อนฝูงไม่ต้องห่วงนะว่าผมจะทำอะไรรุนแรงกับป๋าของพึ่งอะไอ้ผาปูนกับพวกอะจะหายสาบสูญไปโดยไม่ปรากฏร่องรอยเลยแล้วพวกเราก็จะอยู่กันอย่างสบายใจไม่ต้องระวังอะไรอีกไม่ต้องกลัวว่าจะถูกไอ้พวกระยำมันทรยศหักหลัง
1: ขอบใจสักเราเกือบจะเผลอบอกไปว่าไอ้ผาปูนกับพวกมันลงนรกไปหมดแล้วยังเหลือแต่นางเครือคนเดียวเราอยากจะให้สักจัดการกับนางเครือคนเดียวก็ไม่ทันพูดนายสักก็ลุกขึ้นบอกลาซะก่อน
0: เอาลาพึ่งรบกวนนานแล้วมีธุระต้องไปทำอีกฝากลาป่าด้วยนะ
1: จ้ะโชคดีนะสัก

0: นั่นคุณสากเดินออกมาจากห้องรับแขกแล้วทำไมคุณเพิ่งไม่ได้เดินออกมาส่งแขกล่ะไหนๆเราก็ไปดูสิเออยากรู้จังว่าเขาคุยอะไรกันคุณเพิ่งถึงได้นั่งท่าทางซึมๆแบบนั้น
1: น่ะเรามองตามหลังเพื่อนออกไปจนลับตาเราไม่เข้าใจทำไมเรารู้สึกสมองมึนงงไปหมดบอกไม่ถูกว่ามันรู้สึกยังไงมันอัดอั้นตันใจมันสับสนคำถามมันผุดขึ้นมาในสมองเหมือนแกล้งตำหนิตัวเองว่าทำไมจึงไปบอกในศักดิ์เขาอย่างนั้นทำไมไม่พูดความจริงให้แจ่มแจ้งทำไมไปยุยงส่งเสริมให้ร้ายยายเครือถึงแม้เราจะไม่นับว่าเป็นน้องแต่ก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆแกเรียกพี่มาตั้งแต่ยังพูดไม่ชัดแล้วเราไปให้ร้ายหมายชีวิตแกทำไมถ้าแกเป็นอะไรไปชีวิตนี้ทั้งชีวิตเราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้เหรอทำไมเราจึงทำอย่างนั้นอุ๊ยไอ้หมาบ้าแกมาเลียเท้าฉันทำไมนี่เขี่ยมันให้หงายท้องไปเลยสมน้ำหน้า
0: อะไรคะอะไรคุณเพิ่งร้องเอะอะวัยๆเรื่องอะไรคะจีได้ยินว่าหมาบ้าคุณเพิ่งถูกหมาบ้ากัดเหรอคะ
1: บ้าเลยสิ
0: อุ๊ย
1: ไอ้หมาบ้าเนี่ยมันมาเลียหลังเท้าฉัน
0: อ๋อเจ้าปุกปุยของคุณเครือคำนี่เองโถก็คุณเพิ่งน่ะเคยเล่นกับมันทุกเช้ามันก็เลยมาเลียหลังเท้าเหมือนจะทักถามว่าเจ้านายไม่ไปเดินเล่นกันหรอมันทักทายคุณเพิ่งนะคะไม่มีอะไรหรอกค่ะ
1: อ๋อนี่ฉันเพิ่งรู้นะว่าคนของพี่โต้งมีความสามารถพิเศษรู้ภาษาหมา
0: ค่ะดีใจจังเลยนะคะที่มีคนชมขอบคุณค่ะ
1: บ้า
0: อุ๊ยงงแฮะก็เมื่อกี้ชมอยู่ดีๆนี่ว่าแปลกเมื่อวานยังเล่นกับเจ้าปุกปุยของคุณเครืออยู่ดีๆเลยไงวันเนี้ยเห็นมันเป็นหมาขี้เรือนไปซะแล้ว

0: กลับขึ้นมาที่ห้องนอนของป่าจะมาดูทับทิมสิงโตแดงให้แน่ใจอีกทีจะดูสิว่ามันเป็นของแท้หรือของเทียมกันแน่รู้สึกว่าป่าไม่ค่อยจะสนใจมันนักเมื่อคืนนี้จะขึ้นนอนก็ลุกไปเฉยๆไม่เอาเจ้าสิงโตแดงที่เคยหวงแหนขึ้นไปด้วยนิมมี่ต้องหิ้วตามขึ้นไปประตูไม่ได้ล็อกนี่นาอุ๊ยย่ามวางอยู่ข้างเตียงนี่เองหยิบขึ้นมาวางบนเตียงเอาออกมาดูให้ชัดๆดีกว่าอุ๊ย
1: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเหลือเกิน
2: ใครเป็นอะไรคะใครเป็นอะไรเสียงร้องคุณคางน่ะอุ๊ยคุณเพิ่งโดนเจ้าปุกปุยมันกัดเหรอคะไหนโดนกัดตรงไหนคะ
1: โอ๊ย
2: โอ๊ยตายแล้วหลังเท้าบวมเป่งเลยอ่ะเลือดซึมออกมาด้วยสงสัยจะโดนไอ้เจ้าก้อนหินแดงๆนั้นใช่ไหมคะคุณนาย
1: คุณนายบ้าอะไรล่ะโอ๊ยปวดเป็นบ้าเลยนี่ลิ้นจี่ไปเอาโทรศัพท์มือถือในห้องฉันมาโทรเรียกคุณต้องให้มารับฉันไปโรงพยาบาลเร็ว
2: ค่ะค่ะ
1: โอ๊ยเจ็บ
2: ท่าทางคุณพึ่งคงจะเจ็บปวดมากนั่งงอก่องอขิงจับเท้าที่ถูกทับทิมหล่นกระแทกร้องควนคลางอย่างเจ็บปวดอดทนหน่อยนะคะ
1: โอ้ย
2: มาแล้วค่ะมาแล้วลิ้นจี่กดเบอร์คุณต้องเลยนะคะฮัลโหลคุณต้องเหรอคะลิ้นจี่นะคะคุณพึ่งให้เอารถมารับไปโรงพยาบาลด่วนจี๋เลยล่ะค่ะไหนคะที่คุ้มพึ่งหลวงค่ะไม่ใช่ไปเยี่ยมคุณเครือค่ะคุณพึ่งตีนเจ็บเอ้ยเท้าบวมเดินไม่ไหวนะคะขับรถไม่ได้จะถามมากเลยนะคะนายเอารถมารับเร็วเลยค่ะ
1: โอ้ย
2: ลิ้นจี่ไปเอายาหม่องมาทาให้คุณพึ่งก่อนเร็วอ้ออย่าลืมเอาผ้าพันแผลด้วยนะ
3: รู้เรื่องจ้า

0: คุณโต้งกับปาแสนชัยมาถึงแล้ว
1: ไม่ถึง20นาทีเลยนะเนี่ย
2: เราเห็นลูกสาวนั่งน้ำตาอาบแก้มมือสองข้างยังกุมอยู่ที่หลังเท้าที่เอาผ้าพันแผลพันไว้อยู่มันทำอีท่าไหนของมันเนี่ยเอาลำไยลิ้นจีประคองยายพึ่งเนี่ยลงมาขึ้นรถเร็วเอาทำดีๆสิเดี๋ยวก็กลิ้งตกบันไดมาอีกคนหรอกนะ
0: ก็คุณพึ่งน่ะตัวหนักนี่คะ
2: โต้งอุ้มน้องลงไปขึ้นรถก่อนนะเดี๋ยวป๋าจะตามลงไป
3: ครับป๋าลำไยลิ้นจีเดี๋ยวฉันอุ้มเอง
2: ฮะนั่นเจ้าสิงแดงหล่นอยู่กับพื้นห้องเก็บเพื่อออกมาดูแน่ๆใส่ไว้ในย่ามตามเดิมดีกว่าเฮ้ยอะไรมาเนี่ยแบงค์พันเป็นปึกๆหล่นมาได้ไงเนี่ยเอายัดใส่ในตู้เซฟก่อนก็แล้วกันว่าล็อกซะจะได้ไม่มีใครเป็นไรอีก
4: ป๋าครับเชิญนั่งด้านหน้าเลยฮะ
2: ให้ยิ่งพึ่งนอนอยู่เบาะหลังแล้วใช่ไหม

0: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย์
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ทำไมต้องนอนไขว่ห้างอย่างนั้นด้วยยายพึ่งฮะ
4: ก็ต้องโชว์เท้าไว้เอาลงแล้วมันปวดมากป่าอย่ายุ่งเลยนะ
3: ว่าถามก็ไม่ได้นะแล้วไปทำยังไงถึงเจ็บหลังเท้าโอ้โหเจ้าสิงโตแดงนี่มันคงหล่นกระแทกใช่ไหมล่ะ
4: รู้แล้วยังจะถามอีก
3: ก็ถามให้แน่ใจอะสิเดี๋ยวจะได้ไปบอกหมอเขาถูกนะกระดูกกระเดี่ยวคงหักหรือไม่ก็คงจะแตกนะสงสัยจะต้องผ่าตัดเหมือนกับยายเคลื่อนนั่นแหละ
4: รู้ก่อนหมอซะอีกนะอุ้ย
3: แค่สงสัยเท่านั้นแล้วเว้ยไปยุ่งกับเจ้าสิงแดงมันทำไม
4: ก็เห็นมันวางอยู่ข้างเตียงประตูห้องป่าก็ไม่ล็อกเพิ่งก็เข้าไปยกมันขึ้นก็จะหาที่เก็บให้มันมิดชิดหน่อยมันก็หล่นลงมากระแทกหลังเท้าเนี่ยเพราะว่าก้อนหญ้ามันขาดเจ้าสิงโตแดงของป่าเนี่ยมันชักจะยังไงซะละมีแต่เรื่องเดือดร้อนวุ่นวาย
3: ก็คนไปวุ่นวายกับมันเองกังหากแล้ว
4: ขายซะเถอะป่า
3: ใครจะขายใครจะซื้อ
4: เพิ่งจะเอาลงไปขายที่กรุงเทพเองคนซื้อมีถมไปถ้าขายถูกๆสัก60-70 ล้าน
3: อืมเฮ้ยนี่ในตองเขาเนี่ยทำราคาได้ตั้ง600-700 ล้านนู่นนะแล้วแกจะไปขายแค่60-70 ล้านเนี่ยมันไม่ตัดราคากันแหลกลานไปเลยเหรอเนี่ยฮะ
4: ก็ในตองน่ะบอกขายราคาเป็นร้อยล้านแล้วขายได้มั้ยล่ะถ้าขายแค่60-70 ล้านป่านนี้ก็เอาเงินมากินสบายไปละได้กำไรแค่5-10 ล้านก็น่าจะพอโลภมากระวังลาภจะหาย
3: เมื่อก่อนนี่ป๋าไม่เห็นแกพูดอย่างนี้นี่นะมีแต่จะขายให้ได้เป็นพันล้านนะ
4: ก็เห็นว่าแค่100 ล้านยังขายไม่ออกแล้วจะหลับหูหลับตายืนราคาอยู่ได้ยังไงให้เพิ่งเอาไปขายก็แล้วกันรับรองว่าป๋าไม่ขาดทุนแน
3: ่เอาไว้ว่ากันทีหลังก็แล้วกันตอนนี้ไปรักษาตัวหายซะก่อนเถอะ
4: เจ็บนิดหน่อยแค่นี้รักษา2-3 วันก็คงหายพรุ่งนี้พี่ประดิ่งกับครอบครัวเขาก็จะกลับกันละเพิ่งกลับพร้อมเขาก็ได้จะได้มีเพื่อน
3: ถ้าเอาอย่างนั้นก็ตกลงกันก่อนได้ไหม
4: ป๋าจะเอายังไงก็ว่ามาเลย
3: ขายได้เท่าไหร่แบ่งให้น้องเคลือ 60% ในฐานะที่น้องเนี่ยเป็นเจ้าของทับทิมสิงโตแดงก้อนนี
4: ้โอเคครับป๋าเท่าไหร่ก็ได้เรารับปากอย่างง่ายดายแต่ใจสิมันเดือดพล่านเรื่องอะไรจะต้องไปแบ่งให้นางเครือมันเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมาตั้งแต่ชาติไหนพบไหนเราขายได้ก็เข้าบัญชีเราเลยบาทเดียวก็จะไม่แบ่งให้มันค่อยดู
3: งั้นตกลงลูกเราตกลงกับยายพึ่งด้วยความสบายใจเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเจ้าทับทิมสิงโตแดงนี่มันมีปัญหาอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน

0: ลูกสาวผมนี่อาการเป็นไงบ้างครับหม
1: อกระดูกเท้าหักสามซี่นะครับแต่โชคดีนะครับที่ไม่ต้องผ่าตัดหมอเข้าเฝือกให้แล้วครับ
2: นานไหมฮะกว่าจะหาย
1: พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่นานหรอกครับแต่เมื่อกลับบ้านไปแล้วเนี่ยคงต้องใช้ไม้เท้าเนี่ยช่วยสักระยะหนึ่งครับ
0: หมอครับผมอยากให้ยายพึ่งเนี่ยเข้าไปนอนในห้องพิเศษนะห้องเดียวกับยายเครือคำลูกสาวผมอีกคนได้นะครับจะได้ให้เขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะฮะคือพี่น้องจะได้รักกันมากๆด้วยนะครับคุณหมออ
1: ๋อได้ครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะให้บุตรพยาบาลเนี่ยจัดการให้นะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับ

0: ขอโทษครับคุณพยาบาลผมขอรบกวนเยี่ยมคนไข้หน่อยนะฮะ
1: เชิญตามสบายค่ะถ้ามีอะไรกดปุ่มเรียกได้นะคะ
2: โถสองคนพี่น้องป่วยพร้อมๆกันเลยนะเนี่ยน่าสงสารจริงๆ
3: สวัสดีครับป้าไข่พี่ดินพี่พาพี่ภู
4: อ๋อดีของฝากของน้องเคลือจ้ะ
5: แล้วนี่ก็ของคุณพึ่งค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
3: ถ้าเป็นแบ่งของที่มายื่นน้องเคลือมาให้เราชะไม่อยากรับหรอกแต่ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธยังไงจำใจรับไว้แล้วนะ
5: เราเพิ่งทราบว่าคุณพึ่งป่วยด้วยเลยไม่ได้เตรียมอะไรมาเยี่ยมค่ะขอโทษด้วยนะคะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: รู้กันแต่ว่าคุณพึ่งเกิดอุบัติเหตุโดนของหนักหล่นทับกระดูกเท้าแตกไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันแน
0: ่นั่นสิฮะป๋าอะไรมันหล่นกระแทกเท้าคุณพึ่งเหรอครับ
7: เราไม่อยากจะเล่าซ้ำอีกแล้วแล้วก็ไม่อยากจะให้เย็บพึ่งรำคาญหินน
0: ่
7: ะ
0: อ๋อครกหินเหรอครับ
7: เ
0: ออพระทำท่าไหนเนี่ยถึงโดนครกหินทับเอาสงสัยว่าคงจะพยายามตำน้ำพริกให้ในโต้งกินได้ยินมันบ่นอยากกินน้ำพริกกะปิ
8: อย่าพูดมากไว้ต้องระวังเฝือกลอยเข้าปากเกิด
2: พูดจากวนๆอย่างเงี้ยมันน่าจะเจอของจริงไม่ต้องมาแกล้งทำเอามือปิดปากหรอก
3: ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้เฝือกแล้วก็ป่านนี้ลอยไปแล้วค่ะ
0: คุณพึ่งจะใจร้ายกับผมได้ลงคอชัวร์หรอครับเอ๊แต่แปลกนะฮะ
8: แปลกอะไรเหรอ
0: เพราะเหตุอันใดสองสี่พี่น้องจึงต้องกลายมาเป็นแม่ตีนโตไปได้อะ
3: พูดไม่
9: เ
3: พลิน
9: เลยฮะไพเราะเลยฮะตีนไม่เพราะเขาเรียกเท้าฮะ
3: ไม่เอาไม่พูดไม่พูด
0: แหมไม่ได้สัมผัสคล้องจองจ้าต่อเหมือนกันก็ได้เท้าก็เท้าอ้าวอ้าวมันน่าแปลกไหมทำไมจึงต้องกลายเป็นแม่เท้าโตเหมือนกันอ่ะคงทำเวรทำกรรมมาด้วยกันใช่ไหมครับป้าไข
2: ่อ้าวแล้วเรื่องอะไรมาถามป้าล่ะฮะพูดมากไปอยากจะกลับบ้านแล้วรู้ไหม
0: จะไม่ถึงเวลาจะกลับได้ยังไงเล่าผมให้น้องมิ้มไปจองตั๋วเครื่องบินให้แล้วนะไม่เกิน2ทุ่มครึ่งคืนนี้ได้กลับแน่
7: เออแล้วเมื่อไหร่คุณบดินทร์กับคุณพาณีนี่จะขึ้นมาเที่ยวกันอีกแล้วครับมาเที่ยวนี้ผมไม่ได้พาไปเที่ยวที่ไหนเลยเอางี้ไหมอยู่ต่ออีกสัก3วันก็ดีนะผมจะได้พาหลานๆเนี่ยออกไปเที่ยวเป็นการปลอบขวัญไง
4: ขอบคุณครับป๋าไม่ช้าผมก็คงต้องขึ้นมาอีกฮะเพราะชักติดใจสวนไม้ดอกที่นี่
5: ค่ะวันนี้เนี่ยภูนะเขาพาไปที่ท่าขี้เหล็กกลับมาก็ขึ้นดอยตุงไปถวายความเคารพสมเด็จย่าค่ะชมสวนไม้ดอกตั้งหลายที่นะคะทำให้สบายอกสบายใจขึ้นเยอะที่ตกใจขวัญหนีดีกว่าเพราะว่าเยบูกับตะวินอะหายไปหมดแล้วล่ะค่ะ
10: ป้าป๋ามีฮะเดี๋ยววิ่งกับบูขอออกไปวิ่งเล่นข้างนอกนะฮะ
4: อย่าไปไกลนะ
5: ดีเหมือนกันน้องเครือคำจะได้พักผ่อนบ้างตั้งแต่เข้ามาเยี่ยมเนี่ยไม่ยอมห่างพี่เครือกันเลยนะเนี่ย
4: นี่ระยะสนล่ะฮะที่นี่โรงพยาบาลนะไม่ใช่สนามเด็กเล่น
10: ค่ะไปเลยแล้ว
5: ไม่ไว้ใจแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวนี้ต้องขอตัวไปคอยดูแลพวกเด็กๆ ดีกว่านะคะ

0: ยังมีมาพอดีเลย
1: สวัสดีค่ะป๋า
2: สวัสดีครับป๋าคุณต้องคุณภู
1: พี่มีแจกันดอกไม้สดมาฝากน้องเครือด้วยจ้ะ
3: ขอบพระคุณค่ะพี่มิ้มเครือว่าพี่เอาไปให้พี่พึ่งจะดีกว่านะคะพี่พึ่งอยู่เตียงตรงกันข้ามนะคะ
1: เอ๊ะพึ่งเขาเป็นอะไรหรอเราหันไปมองเตียงตรงข้ามอย่างที่เครือคำบอกก็เห็นยายพึ่งเป็นไอ้ตีนโตนอนมองเราตาปิบๆอยู่จึงรีบปาดเข้าไปหาเฮ้พึ่งทำไมนายมานอนเป็นไอ้ตีนโตอยู่ที่นี่ได้ล่ะ
4: อะไรกันฮะเนี่ยคุณพึ่งไปอะไรครับ
5: ทางการผมเห็นจะต้องขอตัวกลับก่อนนะครับป๋า
6: ค่ะดีค่ะป้าจะได้ไปช้อปปิ้งแล้วก็หาซื้อของฝากจากเหนือไปฝากคนที่กรุงเทพซะหน่อยค่ะ
5: ฮะป๋าก่อนมาเชียงรายเนี่ยเด็กๆที่ร้านฝากซื้อของกันหลายรายการฮะ
7: โอ้โชคดีครับแล้วเจอกันที่สนามบินนะครับ

0: หลังจากที่เราไปส่งพี่บดินทร์พี่พาป้าไข่ให้เด็กกลับกรุงเทพแล้วพวกเราก็นั่งรถกลับบ้านป้าสัญชัยกับเจ้าโต้งนั่งรถไปคันเดียวกันส่วนเรากับน้องมิ้มใหม่คันหนึ่ง
1: พี่ภูคะมิ้มเป็นห่วงสองคนพี่น้องนั่นจังเลยค่ะ
0: ทำไมล่ะหมอก็บอกเล่นนาว่าไปเป็นอะไรมากอ่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องอาการป่วยหรอกค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเรื่องอะไร
1: ก็ถ้าทางยายพึ่งไม่ค่อยจะชอบหน้าน้องเครือนักนะสิคะ
0: ไม่รู้ได้ยังไงล่ะจ๊ะ
1: โธ่พี่ภูก็มิ้มกับยายพึ่งน่ะเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะ
0: แล้วยังไงเพื่อนเขาบอกมิ้มเหรอว่าเขาไม่ชอบหน้าน้องเครือ
1: ยายพึ่งน่ะบ่นอยากจะย้ายไปอยู่ห้องใหม่ค่ะ
0: งั้นเหรอต้องไงอ่ะ
1: โอ้ยพี่ภูนี่ติงต้องอย่างเดียวยังไม่พอยังยียวนกวนประสาทอีกด้วยนะ
0: เอ้าแล้วจะไปทำยังไงเล่า
1: ก็กลับรถบึงไปโรงพยาบาลเลยสิ

0: น้องเครือเพื่อนเขาไปไหนน่ะย้ายห้องไปแล้วหร
1: อเปล่าย้ายนี่พี่มิ้นเห็นพี่พึ่งอ่ะเขาขอไม้ค้ำยันจากพยาบาลแล้วก็บอกว่าจะออกไปเดินเล่นที่สนามหญ้าหน้าตึกตั้งแต่เย็นจนดึกป่านนี้แล้วยังไม่เห็นกลับเข้ามาเลยอ่ะเครือก็กำลังเป็นห่วงอยู่เนี่ยค่ะ
2: ทางนั้นเดี๋ยวพี่มานะ
1: พี่ภูจะไปไหนคะ
2: พี่จะไปถามพยาบาลประจำตึกอ่ะเอ๊คุณพึ่งหายไปไหนเขานะถามพยาบาลประจำตึกแล้วก็ไม่มีแต่เงาเนี่ยจริงๆเลย
1: ว่าไงคะพี่ภูเจอพี่พึ่งไห
2: มพี่ตามจนทั่วเลยนะถามพยาบาลประจำตึกถามวิญญาณที่เฝ้าประตูเข้าออกก็ไม่มีแต่เงาอ่ะ
1: พี่ภูคิดว่ายังไงคะ
2: อาจจะกลับบ้านไปแล้วก็ได้อ่ะ
1: พึ่งนี่ถ้าจะบ้าคงเป็นเพราะเครือเองค่ะพี่พึ่งอ่ะคงไม่อยากนอนป่วยอยู่ห้องเดียวกับเครือ
0: อย่าคิดอะไรมากเลยน้องเครือพี่จะอยู่เป็นเพื่อนนะจ๊ะ
2: ก็ดีเหมือนกันนะนี่ถ้าไม่คิดว่ามันอาจจะน่าเกลียดแล้วก็พี่อยู่เป็นเพื่อนเองแล้ว
0: พี่ภูรีบกลับไปดูที่คุ้มก่อนเถอะค่ะถ้ายังไงแล้วให้ลิ้นจี่เอาเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นมาให้มิ้มด้วยก็แล้วกันนะคะมิ้มจะนอนเป็นเพื่อนน้องเครือที่นี
1: ่ขอบคุณค่ะพี่มิ้มเครือนอนคนเดียวก็ได้ค่ะ
2: อย่ายิงเลยอ่ะโอเคมิ้มพี่จะไปดูที่คุ้มก่อนนะ

0: เมื่อกลับมาถึงคุ้มผึ้งหลวงก็ปรากฏว่าปากระเบโต้งน่ะยังนั่งจิบเบียร์อยู่ในห้องอาหารเราไม่รอช้าที่เดินเข้าไปถามทันทีเหมือนกันคุณเพิ่งอยู่นะฮะ
1: เอาอีกแล้วเพื่อนฉันติ๊งตองอีกแล้วเพิ่งก็อยู่โรงพยาบาลนะสิ
0: ไม่มีคุณเพิ่งออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนเย็นแล้วน้องเครือนึกว่าออกมาเดินเล่นที่สวนหย่อมหน้าตึกคนไข้พิเศษการกับน้องมิ้มแวะเยี่ยมอีกทีนึงก็ช่วยตามหาในห้องน้ำห้องส้วมจนทั่วโรงพยาบาลก็ไม่เจอคิดว่าเธอไม่อยากอยู่โรงพยาบาลแล้วจึงหนีกลับมาบ้านก็เลยบึงมาดูที่นี่แหละ
2: มันยังไงกันไอ้พึ่งไม่น่าจะเดินไหวนี่วะ
0: ไหวครับป๋าน้องเครือบอกว่าพึ่งขอไม้คำยันจากนางพยาบาลน่ะ
1: พยาบาลเว้ยไม่ใช่พยาบาล
0: กับบาลเหมือนกันนะเราวะเดี๋ยวขอดื่มเบียร์สักอึกนะแล้วขอกินกับแกล้งอีกสักหน่อยวิ่งตามหาคุณพึ่งจนหิวเลย
2: เฮ้ยเย็ดพึ่งไปไหนวะนี่ทำไมกลับที่นี
1: ่บ้านเพื่อนซีมีไหมครับป๋าม
2: ีแต่ก็ไม่น่าจะไปที่อื่นนะเพราะตัวเองก็บาดเจ็บเสื้อผ้าก็ไม่มีเปลี่ยนบ้านตัวเองก็อยู่แค่นี้ถ้าไม่อยากอยู่โรงพยาบาลกลับมาบ้านก็ได้นี่นะ
1: ถ้าไม่กลับบ้านไม่ไปบ้านเพื่อนแล้วจะไปไหนอ่ะ
2: ยายจีมานี่สิ
3: ค่ะมาแล้วค่ะ
2: แกว่าเมื่อตอนสายๆมีใครมาหาคุณพึ่งใช่ไหม
3: ค่ะใช่เจ้าน
2: ี่เอาให้มันแน่สักอย่างสิวะเจ้าก็เจ้าข้าก็ข้าเอ้ยคนที่มาเนี่ยเป็นใครรู้ไหม
3: จีบ่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยกะเจ้าแต่หุ่นงามสง่าเหมือนอาเซียเจ้าท่าทางสนิทสนมกับคุณพึ่งมากเจ้าคุณพึ่งเรียกว่าเป็นอันอย่างว่าอ๋อคิดออกแล้วกะเจ้าเขาชื่อศักดิ์เจ้า
2: ชื่อศักดิ์ชื่อโหลซะด้วยแล้วสักไหนวะ
3: จีได้ยินเขาพูดถึงนายผาปูนเจ้ากับคุณเครือแล้วก็เลสลี่จางอะไรเนี่ยเจ้าหนูพยายามฟังแล้วแต่ได้ยินไม่ถนัดนะเจ้า
2: ถ้างั้นใช่แล้ว
1: ใครครับป๋า
2: ไอ้เจ้าจิรศักดิ์หลานชายในจังเวยมันเคยเป็นเพื่อนนักเรียนกับยายพึ่งก่อนเข้ามหาวิทยาลัยนะเคยมาที่นี่สองสามครั้งแต่ก็นานมาแล้ว
1: จิรศักดิ์บ้านอยู่บนดอยแม่สลองเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับการค้าและการท่องเที่ยว
2: ใช่แล้วต้องรู้จักล่ะ
1: ครับผมเคยคุยกันเรื่องธุรกิจก่อสร้างที่เขาจะขึ้นไปบุกเบิกทางสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ12ปันนาคุณหมิงโน่นถ้าไอ้หมอนี่เป็นหลานชายมิสเตอร์จางมันจะต้องเกี่ยวข้องกับการหายไปของพึ่งอย่างแน่นอนครับ
2: ยายพึ่งไม่ได้ไปทำอะไรให้มันนี่นะ
1: มันอาจจะเข้าใจผิดอะไรสักอย่างเพราะแม้พึ่งไม่เกี่ยวป๋ากับพวกผมก็เกี่ยวกับไอ้ผาปูนและการตายของมิสเตอร์จัง
2: จริงสินะแต่มันมาพบยายพึ่งแล้วก็น่าจะพูดกันรู้เรื่องไปแล้ว
0: อาจจะพูดกันไม่รู้เรื่องก็ได้นะครับป๋า
2: ทำไมเธอคิดอย่างนั้น
0: เพราะคุณพึ่งไม่ค่อยจะรับรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองที่ตัวเองไม่ชอบอยู่แล้วนะฮะรู้ทำไมไม่รู้ซะเมื่อเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองอ่ะก็เลยเงียบ
1: นี่นายหมายความว่าเพิ่งไม่พูดความจริงกับนายจิรศักดิ์งั้นสิ
0: คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะเรารู้สึกว่าคุณพึ่งจะไม่ค่อยชอบหน้าน้องเครือนักที่หลานชายของนายจางมาหาเธอก็คงมาพูดคุยเรื่องทับทิมและการตายของนายจางซึ่งจนนั่นก็คงเชื่อว่าป่าของเราเนี่ยนะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกันแน่เลยมันจะจัดการตามกฎหมายก็ไม่ถนัดจึงลักพาตัวคุณพึ่งไปเป็นการแก้แค้นอ่ะ
1: เฮ้ยถ้าอย่างนั้นยุ่งแน่เว้ยไอ้เจ้าจิรศักดิ์นี่เครือข่ายมันกว้างขวางมากถ้ามันเอาตัวพึ่งไปจริงมันอาจจะส่งพึ่งไปไว้ที่รัชฉานคุณหมิงไทเป12ปันนาหรือแค่สามเหลี่ยมทองคำนี่เราก็ตามยากแล้วผมอยู่ไม่ไหวแล้วป๋า
0: เฮ้ยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวก่อนสินายจะไปไหนอ่ะ
1: ขึ้นดอยไง
0: เดี๋ยวคอยด้วยสิลิกี้เอาเสื้อผ้าไปคุณมิ้มที่โรงพยาบาลทีนะป๊าบไม่ต้องไปไหนนะครับคอยฟังข่าวที่นี่แหละนะครับผมไปละ
2: ไป
1: ต้องโดดขึ้นนั่งเบาะหน้าเร็ว
4: ๆนายครับผมไปด้วย
1: นายหมีแกอยู่ช่วยกันรักษาความปลอดภัยที่คุ้มนี่แหละอ้าวปิดประตูให้ฉันเร็ว
4: ต่อนาย โอ้ยเราอยากจะไปช่วยไปว่ะ

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติม

0: ่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจ้าบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจะทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกระยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิศคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
2: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:00ถึง23:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15:00ถึง16:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เริ่มตอนแรกวันอังคารที่6ตุลาคมนี้ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เก
3: ิดขึ้นจริงกับหัวใจพลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ17:00หลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHzพลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
6: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาคุยกับเพลงด้วยกันช่วงเวลาของซองชีวิตอีกเช่นเคยนะคะเข้ามาถึงเดือนตุลาคมแล้วแล้วก็ช่วงกำลังจะผลัดเปลี่ยนฤดูเราก็จะเจอกับเรื่องของฝนฟ้านะคะซึ่งอาจจะทำให้หลายคนกังวลซึ่งก็หวังว่าช่วงเวลาของการฟังเพลงก็จะทำให้ผ่อนคลายลงไปได้นะคะใครที่ชอบเพลงแนวแบบดันซ์หน่อยหรือว่าเป็นยุคแบบ80ก็จะเจอกับเครื่องดนตรีที่เป็นซินธิไซเซอร์อะไรอย่างเนี้ยนะคะเครื่องสังเคราะห์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะก็จะมีเพลงแนวนี้ให้ได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะอย่างเช่นงานแรกของ Duran Duran ค่ะกับ Secret October แค่นี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าท็อปิกวันนี้ที่เราคุยกันกับเสียงเพลงก็คือเรื่องของเดือนตุลาคมหรือว่า October นั่นเองนะคะและตอนนี้อารมณ์ของเพลงแนวนี้ยังมีให้ได้ฟังกันต่ออีก2เพลงค่ะจาก Pet Shop Boys นะคะกับเพลงชื่อ My October Symphony นะคะแล้วก็จะต่อด้วยเพลงดังอีกเพลงหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของเดือนตุลาคมงานของ Girl in Red นะคะกับเพลงชื่อ We Fell in Love in October นะคะ

พลงที่พูดถึงเดือนตุลาคมมีหลากหลายแนวมากค่ะแต่แน่นอนว่าที่จะฟังจะคัดกรองมาให้ได้นำเสนอกันในช่วงก่อนนอนแบบนี้นะคะก็อาจจะไม่หนักไม่หนามากนะคะจะแตะร็อกได้ก็พยายามที่จะเลี่ยงดนตรีที่มันหนักมันปี๊ดมากเกินไปนะคะอย่างเช่น2เพลงที่จะเลือกมาให้คุณได้ฟังกันนะคะจาก YouTube ค่ะเพลงชื่อ October จริงๆต้นฉบับนะคะก็จะความยาวประมาณ2นาทีกว่าๆแต่ว่านี่เป็นเวอร์ชันที่อยู่ใน New Year Day Live นะคะซึ่งบันทึกไว้จาก Red Rock นะคะเมื่อปี1983แล้วก็อีก1เพลงจะเป็นงานของ Tears of Magdalena นะคะกับเพลงชื่อ October Rust ไป Rock กันเลยค่ะ

ฟังเพลงกันเพลินๆ นะคะในช่วงก่อนนอนแบบนี้นะคะก็มาฟังกันแล้วก็คุยกับเสียงเพลงเพราะว่าในเนื้อหาสาระของแต่ละเพลงนั้นก็จะมีเรื่องเล่าเป็นแรงบันดาลใจอะไรต่างๆนะคะให้กับเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะบางคนก็เลยมีเพลงทั้งยามทุกยามสุขเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนคุยนะคะคืออาจจะไม่ได้คุยกันแบบเราต้องขยับปากอะไรแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยใจเพลงปลอบใจเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เราจะมีอีกหนึ่งเพลงก่อนจะพักกันช่วงกลางชั่วโมงนะคะที่พูดถึงเรื่องของเดือนตุลาคมเอาไว้ก็คืองานของเอมมี่ไวท์เฮาส์นะคะเพลงนี้ชื่อ October Song ค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: อยากมูใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเริ่ดต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

กลับเข้ามาในช่วงเวลาของซองทวิตนะคะกับเรื่องราวของการคุยกับเสียงเพลงด้วยกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกคืนวันจันทร์เลยประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของเดือนตุลาคมนะคะซึ่งเราเริ่มต้นกันไปกับงานของ Mumford & Sons นะคะเพลงนี้เพลงดังอีกเพลงหนึ่งค่ะ October Skies นะคะและตอนนี้เราก็จะต่อเนื่องกับเสียงเพลงนะคะให้คุณได้ฟังกันไป3เพลงต่อกันเลยดีกว่านะคะกับงานของ Bella Flex นะคะเพลงที่ชื่อว่า October Winds นะคะต่อด้วยงานของ Shaheen and Sepe นะคะเพลงชื่อ October Moon นะคะซึ่งทั้ง2เพลงนี้ต้องบอกว่านานๆทีนะคะที่เราจะเลือกเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องนะคะแต่ว่าเขาเครื่องดนตรีนี่เด่นมากเลยอยากให้คุณได้ฟังกันนะคะแล้วก็อ่ะมีอีกหนึ่งเพลงที่มีเนื้อร้องค่ะมีเสียงร้องอยู่ประกอบในเพลงด้วยนะคะเป็นงานของ Sun of the Desert เพลงนี้ชื่อ Living October ค่ะ

กับช่วงเวลาของซองชีวิตวันนี้นะคะเราคุยกันเรื่องของเดือนตุลาคมนะคะให้คุณได้คุยกับเสียงเพลงอย่างต่อเนื่องกันมามีทั้งแนวร็อกมีทั้งอินสตรูเมนทัลนะคะมีทั้งออกเป็นโฟกหน่อยก็มีนะคะและตอนนี้เราจะย้อนยุคไปฟังเพลงเก่าเป็นงานของจูลี่ลอนดอนค่ะปิดท้ายช่วงเวลาของเราซองชีวิตในวันนี้กันด้วย This October นะคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับเรื่องราวที่เราจะคุยกับเสียงเพลงด้วยกันแบบนี้2ชีวิตวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตเราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
1: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
2: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
0: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dayhair
2: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะในใจคนไทยครั้งนี้บ้านนิยายขอพาคุณไปสัมผัสความฮาแบบจัดเต็มผ่านหนังสือเสียงสุดมันที่จะทำให้ทุกค่ำคืนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะติดตามหนังสือเสียงพลนิกรกิมหงวนได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มตรงหลังข่าว3มิตินะคะฟังแล้วสนุกฟังแล้วหัวเราะไปกับคณะพักสี่สหายหนังสือเสียงจากบ้านนิยายที่คนรักวรรณกรรมไม่ควรพลาด
3: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755
4: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์เจษฎาครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจษก็ได้นะครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับจะเป็นที่เพจ Facebook ผมก็เจอกันได้ที่เพจออกมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจษครับหรือติดตามกันในคลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106 MHz นะครับนะเราจะเอาเรื่องราวสาระทางด้านวิทยาศาสตร์มาคุยกันครับบางทีมีเรื่องแชร์กันในโซเชียลเราอยากรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นเรื่องมั่วเรามาคุยกันได้ครับนะนี่เป็นเรื่องน่าสนใจครับช่วงนี้มีกระแสข่าวเกี่ยวเรื่องของปลากระป๋องในหลายๆมิติมากเลยนะครับที่คนกังวลกันมิตินึงที่เขาบอกคือว่าเขามีการเปิดเจอปลากระป๋องครับนะแล้วก็บอกว่าเม็ดขาวๆครับอยู่ในปลากระป๋องเต็มเลยครับนะแล้วคนก็บอกว่ากินได้ผมก็บอกกินไม่ได้นะครับเพราะกลัวกันฉันบอกว่าเม็ดขาวๆเจอในปลากระป๋องเป็นของที่กินได้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยว่าเจ้าเม็ดขาวๆที่บอกว่ากินได้เนี่ยมันคือแค่ก้อนไขมันที่อยู่ในปลากระป๋องเท่านั้นเองครับนะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างอื่นนะที่มันการเน่าเสียขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับนะเหตุการณ์เรื่องนี้มันเริ่มจากการที่มีดาราสาวท่านหนึ่งครับชื่อคุณแอนนี่บลูครับนะเป็นนักแสดงเป็นศิลปินนะครับนะเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กครับเขาก็เอาปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งมาแล้วก็เปิดนะครับนะแล้วเขาเจอเป็นเนี่ยเป็นเม็ดๆเป็นก้อนๆขาวๆมันเป็นจุดๆๆๆเนี่ยอยู่ในปลากระป๋องครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยซื้อมาเป็นแพ็คนะมี10กระป๋องนะ

0: สิ่งนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่กินได้ซึ่งก็คือก้อนไขมันเท่านั้นเองครับนะเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมเองก็เคยอธิบายไว้หลายครั้งก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าเคยมีคนที่เจอแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็เอามาโพสต์ถามกันจะบอกว่าเม็ดเสี้ยวขาวในปลากระป๋องนะครับนะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นปลาซาดีนกระป๋องครับนะพวกปลาทะเลเนี่ยมันเป็นก้อนไขมันครับมันเกิดขึ้นเองนะครับนะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการที่มีเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปปนเปื้อนบางคนเป็นไข่ปลาไหมมันก็ไม่ใช่ไข่ปลานะครับนะมันเป็นตัวของปลาซาดีนเองครับสิ่งเกิดขึ้นคือพวกปลาซาดีนกระป๋องเนี่ยนะครับนะก็ปลาซาดีนเป็นปลาทะเลครับแล้วก็มักจะเป็นปลาทะเลที่ไขมันสูงนะครับเวลากินเนื้อมันก็เป็นมันๆ นะครับนะบางฤดูกาลครับพวกปลาพวกนี้เขาสะสมไขมันไว้ในร่างกายเขาค่อนข้างมากครับดังนั้นพอเขามาทำเป็นปลากระป๋องนะครับตัวไขมันมันก็ออกมาได้ครับแล้วมันก็ออกมาในสัดส่วนของการเป็นผลึกสีขาวๆนะครับเป็นไขมันลอยอยู่บนกับน้ำซอสนั่นนะครับนะซึ่งเราก็บอกว่าพอไปเช็คนะครับผมก็ลองศึกษาดูว่ามันจริงแค่ไหนก็ศึกษากับบริษัทปลากระป๋องครับอย่างบริษัทแม่ครัวยกตัวอย่างได้เลยครับว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ถามว่าจริงไหมที่ว่ากันว่าเป็นเม็ดต้นไขมันเนี่ยเขาบอกว่าจริงครับปลาซาดีนเนี่ยเป็นปลาที่อยู่ในกลุ่มที่มีไขมันค่อนข้างมากอยู่แล้วครับและนั้นก็คือโอเมก้า3นะครับไขมันดีที่เราชอบพูดกันและบางฤดูกาลของมันเนี่ยครับมันก็มีการสะสมไขมันไว้ในตัวเป็นปริมาณมากจริงๆครับแล้วก็เป็นผลึกสีขาวออกมาเวลาที่ทำเป็นปลากระป๋องแล้วนี่ก็ว่ามันออกมาละลายออกมาแล้วก็มาจับตัวกันนะครับเป็นเม็ดๆขึ้นมานะไม่ใช่ไข่ปลาไม่ใช่เชื้อราอะไรที่เสียหายนะครับแล้วก็วิธีพิสูจน์ก็คือนี่ครับบอกว่าถ้าเอาออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปอุ่นครับอาจจะไปอุ่นด้วยไมโครเวฟก็ได้อุ่นด้วยความร้อนต่างๆนะครับเอาความร้อนประมาณปานกลางปานกลางเนี่ยนะครับนะสัก 1-2 นาทีครับเจ้าเม็ดพวกนี้มันก็จะละลายไปครับนะอันนี้คือตัวบอกว่ามันเป็นตัวไขมันจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเชื้อราถ้าเป็นเชื้อราเป็นเชื้อจุลินทรีย์โดนความร้อนขนาดนี้มันอาจจะไม่ได้สลายละลายไปอย่างที่เราเห็นกับไขมันนะครับแล้วก็สามารถรับประทานได้ตามปกตินะครับมีการยืนยันเพิ่มเติมในการที่หาข้อมูลจากทางด้านขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า US FDA นะครับ Food and Drug Administration นะครับแล้วก็หาข้อมูลจากทางด้านแคนาดานะครับสำนักงานการตรวจสอบอาหารแห่งแคนาดาหรือ Canadian Food Inspection Agency หรือย่อว่า CFIA นะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้มาตลอดเหมือนกันครับบอกว่าเป็นผลึกไขมันที่เกิดขึ้นในอาหารทะเลกระป๋องนะครับนะแสดงว่าอาจจะมีอย่างอื่นด้วยอาจจะไม่ใช่แค่ปลาซาดีนจะเนี่ยจะปลาแมคเคอเรลหรืออื่นๆก็จะมีตัวนี้ด้านครับทั้งหน่วยงานทั้งนี้ยืนยันว่ารับประทานได้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดเราซื้อปลากระป๋องมานะครับยังไม่หมดอายุคุณภาพดีทุกอย่างมาจากบริษัทที่มั่นใจได้แล้วเจอเป็นเม็ดขาวๆนะเปิดมาเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของจุลินทรีย์ของเสียนะครับพวกนี้เป็นเม็ดก้อนไขมันนั่นเองครับเป็นเรื่องจริงครับ
1: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
3: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888025592727รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้า

0: รวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
2: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
1: ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีภายในสัปดาห์นี้กำชับทุกภาคส่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรวบรวมภาพถ่ายย้อนหลังส.ส.สุชาดาสวมนาฬิการูมูลค่ากว่า3ล้านบาทตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งแต่ในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช.ไม่มีนาฬิการุ่นนี้จึงขอให้ตรวจสอบว่าจงใจปกปิดหรือไม่กรวีชี้แจง4ร่างกฎหมายหรือภาษีบาปเกี่ยวข้องกับการเงินต้องให้นายกลงนามก่อนบรรจุวาระยืนยันไม่ได้เอื้อเอกชนบริษัทเล่าบุรีนักวิจัยทำหลอดทดลองที่บรรจุเชื้อแบคทีเรียกาฬโรคปอดตกแตกในห้องปฏิบัติการที่รัสเซียทำให้ติดเชื้อและเสียชีวิตภายใน3วันสั่งกักตัวกลุ่มเสี่ยงเกือบ200คน

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติจันทร์ที่5ตุลาคมนะครับเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งหลายพื้นที่ยังน่าห่วงโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีและอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับนายกรัฐมนตรีวันนี้เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ปภ.ก็สั่งการให้เยียวยาทันทีนะครับภายในสัปดาห์นี้พร้อมกำชับให้ทุกภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมการประชุมวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการหลายเรื่องหลักก็คือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการพร่องน้ำเร่งระบายน้ำออกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายเร่งสำรวจขึ้นทะเบียนนำส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินชดเชยให้ประปานครหลวงประปาภูมิภาคไฟฟ้านครหลวงไฟฟ้าภูมิภาคพิจารณาแนวทางลดภาระค่าน้ำค่าไฟกับครัวเรือนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมให้ทางท่าอากาศยานไทยและกระทรวงคมนาคมบริหารการเดินทางของบริษัทขาเข้าออกในช่วงการประชุม IMF พร้อมกับเร่งคืนสภาพการให้บริการให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดส่วนเรื่องการเยียวยานายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานและติดตามการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนแล้วโดยขอให้เร่งตรวจสอบและดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถทยอยจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอให้การฟื้นฟูในพื้นที่เสร็จสิ้นก่อนเพราะว่างบประมาณสำหรับการช่วยเหลือได้จัดสรรไว้แล้วขอให้จ่ายตามคิวจ่ายทุกวันภายในสัปดาห์นี้ครับ
1: อยากจะขอให้ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เร่งประสานงานนะครับลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าโอ้เดี๋ยวขอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้น้ำท่วมแล้วการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจ่ายไม่จำเป็นเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วก็ได้สำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานะครับตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
0: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรบอกว่าเงินเยียวยาที่ครม.มีมติให้มาจำนวน 4,700 ล้านบาททางปภ.ได้โอนยอดทั้งหมดให้ธนาคารออมสินแล้วคาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์ 1-2 วันแล้วเงินจะเข้าบัญชีธนาคารของประชาชนทันทีส่วนกลุ่มที่อาจจะตกหล่นทั้งผู้สูงอายุและผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทันเดี๋ยวก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตามศูนย์พักพิงเพื่อช่วยเหลือในการลงทะเบียนครับ
2: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บก็ใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับถ้าไม่พอท่านนายกก็บอกให้ขอเพิ่มนะครับเป็นก้อนแรกที่ครม.ให้มากลุ่มที่ไม่สะดวกในการลงเองอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือเมื่อกี้ถามเรื่องอยู่ในศูนย์พักพิงนะก็จะมีคนมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูแลครับคอยแนะนำคอยช่วย
0: ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้าสู่วันที่6แล้วครับอำเภอบ้านสร้างถือเป็นพื้นที่รับน้ำด่านสุดท้ายก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงทำให้น้ำท่วมเกือบ 100% จนถึงขณะนี้ระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องผู้สื่อข่าวลงไปสำรวจพบว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาระดับน้ำท่วมสูงขึ้นอีกประมาณ15เซนติเมตรทำให้เส้นทางหลักจากตัวเมืองปราจีนบุรีไม่สามารถใช้ลำเลียงสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้อบจ.ปราจีนบุรีก็เลยปรับเส้นทางขนส่งนะครับนำน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟปราจีนบุรีไปที่สถานีรถไฟบ้านสร้างถนนหลายสายก็ถูกน้ำท่วมสูงนะครับรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้ประชาชนในหลายพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างยังต้องการน้ำดื่มอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตชาวบ้านบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงกว่าน้ำท่วมเมื่อปี54สิ่งของในบ้านเสียหายทั้งหมดน้ำมาเร็วมากแม้ว่าจะนำกระสอบทรายมากั้นก็ต้านไม่อยู่ครับ
3: ท่วมเยอะกว่าทุกปีไหมครับ
4: เยอะกว่าปี54อีกเราทำทุกวิถีทางแล้วอ่ะแล้วมันก็เอาไม่อยู่อ่ะอย่างสายฝนมาฝนจนจะตายก็เอาไม่อยู่คือเทินแล้วก็กั้นไว้ก็ไม่อยู่มันมาไวประมาณชั่วโมงเดียวเนี่ยก็คือมันไม่มีคนอยู่มากก็มาอยู่บ้านนี้พอกลับไปดูอีกทีหมดแล้ว
3: ต้องการความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลยังไงบ้างครับ
4: ก็ไม่แล้วแต่รัฐบาลจะช่วยอะไรก็รับมา
3: ครับผม
4: จะเอามาได้แค่นั้นนะครับรัฐบาลช่วย
3: เรื่องน้ำเรื่องอาหารการกินอะไรเงี้ยครับผม
4: อาหารการกินก็ไม่เท่าไหร่หรอก
0: ส่วนกรณีที่มีประชาชนบางส่วนเข้าไปรื้อกระสอบทรายบริเวณถนนรังสิตนครนายกซึ่งจุดนี้กำลังเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าเส้นนี้ฝั่งซ้ายจะเป็นพื้นที่นครนายกฝั่งขวาเป็นพื้นที่ปทุมธานีเมื่อเช้าชาวบ้านฝั่งองครักษ์ที่ตำบลคลองใหญ่รวมตัวกันออกมาเรียกร้องขอให้ช่วยปล่อยระบายน้ำออกไปเพราะว่าทนน้ำท่วมขังมา10กว่าวันแล้วตอนนี้น้ำเน่าและส่งกลิ่นระดับน้ำจุดนี้ประมาณ 20-40 เซนติเมตรนะครับชาวบ้านบอกว่าถนนตรงนี้ต่ำทางหลวงต้องการให้รถวิ่งได้ก็นำกระสอบทรายมากั้นทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนส่วนหนึ่งยอมรับว่าที่เข้ามาเอากระสอบทรายออกก็รู้สึกผิดแต่จะไม่ต้องทำเพราะว่าอยู่ไม่ได้ครับ
5: ลุงจะถามหน่อยว่าไอ้ถนนสร้างใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนการจราจรได้คล่องตัวทำไมคุณไม่ทำ
6: เรียกได้ก็เรียก
5: เรียกได้เนี่ยรถใหญ่วิ่งได้ไม่เป็นเราไม่ว่าร
6: ถแต่แค่ว่าจะกั้นกระดูกน้ำไม่แห้งได้ผมไม่เลือกไม่ใช่แบบแต่เราอยากให้ปัญหานี้เกิดในคนใหญ่เดือดร้อนต้องแก้
0: ต่อมาผลการเจรจาก็เป็นที่น่าพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับแขวงทางหลวงก็ยอมปล่อยให้ระบายน้ำไหลออกไปตามธรรมชาติชาวบ้านก็รื้อกระสอบทรายออกทันทีจุดนี้ครับน้ำจะไหลไปที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับหลังจากเอากระสอบทรายออกภาพที่บันทึกไว้เมื่อตอนเที่ยงจะเห็นว่าบนผิวถนนมีน้ำท่วมสูงนะครับเจ้าหน้าที่ก็แนะนำว่าถ้าวิ่งมาจากปทุมธานีให้เลี่ยงเบี่ยงไปใช้ถนนด้านในผ่านหน้ามสวแล้วค่อยไปเบี่ยงออกทางหลักเช่นเดียวกันนะครับถ้าจะวิ่งจากนครนายกเข้าปทุมธานีหรือจะเข้ากรุงเทพก็จะมีจุดเบี่ยงเข้าไปผ่านหน้ามสวเช่นเดียวกันครับส่วนสถานการณ์ที่เคหะร่มเกล้ามีการใช้ท่อซิ่ง8ตัวครับเร่งสูบน้ำออกทั้งวันทั้งคืนหลายจุดก็แห้งจนเห็นพื้นถนนบางจุดแม้ว่าจะยังไม่แห้งแต่ระดับน้ำสูงไม่เกิน20เซนติเมตรรถเล็กก็สามารถวิ่งผ่านได้และจากระดับน้ำที่ลดลงก็จะเห็นสภาพความเสียหายที่ชัดเจนอย่างเช่นรถยนต์ที่จมน้ำมานาน10วันจะเห็นคราบน้ำที่เกาะอยู่รอบรถอย่างชัดเจนขณะที่ร้านค้าในชุมชนก็ทยอยกันออกมาทำความสะอาดแล้วผู้สื่อข่าวได้คุยกับเจ้าของร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าบอกว่านอกจากทรัพย์สินของตัวเองที่เสียหายแล้วก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าของลูกค้าที่นำมาซ่อมก็เสียหายด้วยไม่รู้จะเจรจากับลูกค้ายังไงตอนนี้เรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวครับพอน้ำท่วมก็หยุดงานมาตลอดตอนนี้มีแต่รายจ่ายครอบครัวนอนร้องไห้กันทุกวันพร้อมฝากถึงรัฐบาลนะครับวันนี้ทุกอย่างจมไปกับน้ำก็อยากให้ช่วยเยียวยาดูแลประชาชนด้วย
7: ไปหมดเลยรถก็น้ำก็เข้า2คันไปหมดหนักที่สุดไม่เคยเจอเพิ่งเจอครั้งนี้ครั้งแรกเครียดกับเรื่องงานเรื่องข้าวของของลูกค้าเนี่ยของลูกค้าหมดเลยจมหมดเลยไม่รู้เขาจะคิดยังไงผมหมดเนื้อหมดตัวแล้วครับไม่มีอะไรเหลือแล้วชีวิตเหลือแต่ชีวิตเนี่ยไม่รู้จะเอาชีวิตอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเครียดมากๆตอนนี้ก็เป็นความดันด้วยแม่ก็เครียดแม่ร้องไห้ทุกวันไม่อยากจะคิดอะไรตอนนี้แต่เวรกรรมแล้วอยากให้รัฐบาลมาช่วยดูแลหน่อยแค่นั้นแหละรัฐบาลนี้ผมก็เลือกมานะช่วยเขามาดูแลหน่อย
0: ชาวเคหะร่มเกล้าวัย65ปีคนหนึ่งพักอยู่ในโซน10ก็เปิดเผยทั้งน้ำตาครับว่าเห็นสภาพบ้านแล้วใจหายชั้นล่างไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ข้าวสารจะกรอกหม้อก็ไม่มีเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมาก็อยากฝากไปถึงรัฐบาลนะครับในฐานะที่เป็นคนช่วยหาเสียงในพรรคภูมิใจไทยบอกว่าทำงานล่าช้าครับ
8: โอ้โหดูไม่จืดค่ะดูไม่จืดวันแรกนี่งงไปหมดเลยจับต้นชั้นปลายไม่ถูกเอาตลาดเรียกหาตลาดหมดค่ะมันไม่มีอะไรเหลือเลยตู้สามหลังจมตอนแรกเราก็นึกว่าเออมันจมน้ำแห้งมันก็ต้องอยู่ใช่ไหมแต่พอสองสามคืนมันล้มหมดเลยในชีวิต60ปีเลยค่ะ
9: ไม่เค
8: จอไม่เคยเจออยู่บ้านนอกก็ไม่เคยเจอหมดเนื้อหมดตัวหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรเหลือค่าสารยังไม่เหลือเลยนายกเขาไม่ค่อยจะดูแลอะไรเลยนะป้าเนี่ยเป็นคนเรียกเขานะเป็นคนเลือกนายกนะหาเสียงให้เขาด้วยหาเสียงกับญาติพี่น้องเนี่ยเขาช้าคำตอบเขาก็ไม่ดีเคยอ่านเพจเจอยังไงไม่อยากจะพูดนะเคยอ่านในเพจอะเจอคำตอบของเขาไม่เลือกค่ะรอบหน้าไม่เลือก
0: หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกยังมีน้ำท่วมขังกว่า11วันแล้วนะครับและน้ำลดลงเพียง5เซนติเมตรเท่านั้นเนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมกว่า 2,000 ไร่มีผู้ประสบภัยกว่า 3,000 หลังคาเรือนเป็นหมื่นคนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับต้องการระดมกำลังจากกรุงเทพมหานครมาช่วยสูบน้ำครับวันนี้มีเครื่องสูบน้ำกรมชลประทานมาเดินเครื่อง2จุดและก็มีท่อซิ่งพญานาคจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาอีก1จุดหวังว่าจะทำให้น้ำลดลงได้ติดตามในรายงานคุณธัปนีอศรีชัยครับ
9: หมู่บ้านฟอร์เรวิลเขตหนองจอกน้ำท่วมมา11วันแล้วนะคะแล้วก็ลดลงไปเพียงเล็กน้อยไม่เกิน 5-10 เซนติเมตรเท่านั้นหลังจากเมื่อเช้าวันนี้ค่ะกรมชลประทานมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำอยู่บริเวณด้านหลังเฟส1นะเพื่อที่จะช่วยให้น้ำบริเวณเฟส1เฟส2ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะคะลดลงบ้างค่ะเพราะว่าจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดก็คือบริเวณถนนผ่านเฟส1เฟส2ไปนะคะเพราะว่าด้านในนะคะมี22เฟสนะก็ได้รับผลกระทบนะเนื่องจากเส้นทางเข้าออกน้ำยังท่วมสูงถ้าทำให้น้ำตรงนี้ลดลงดับลงไปบ้างก็จะทำให้คนสามารถที่จะเดินทางออกมาได้บ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ลดลงได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและที่สำคัญนะก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะก็สร้างความกังวลให้กับผู้ประสบภัยซึ่งน้ำก็เน่าเหม็นรวมถึงการช่วยเหลือก็ยังคงเข้าถึงอย่างยากลำบากค่ะ
10: ข่าวสามมิติกลับมาสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในหมู่บ้านฟลอราวิลถนนสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งน้ำท่วมมา11วันแล้วน้ำลดลงเพียง 5-10 เซนติเมตรเท่านั้นและน้ำเน่าเหม็นทั้ง24เฟสมีผู้ประสบภัยเดือดร้อนกว่า 3,000 หลังคาเรือนในเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ซึ่งตั้งแต่เวลา 6:00 น.วันนี้เครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำผ่านมา 6-7 ชั่วโมงน้ำลดไป 5-10 เซนติเมตรในเฟส1และ2ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญเพราะระดับน้ำในถนนยังสูงจนรถยกสูงบางคันเข้าไม่ได้หากน้ำลดในจุดนี้ก็จะทำให้ผู้ประสบภัยในเฟส1ถึง24สามารถเดินทางเข้าออกได้มากขึ้นเพราะบางจุดน้ำลดลงบ้างแล้วนายธนัทกิ่งทับหลวงนายช่างชลประทานปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจากนายสิริพลรักษนาเวศผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางของกรมชลประทานเปิดเผยว่าหลังเดินเครื่องไปเมื่อเช้าก็พบปัญหาว่าคลองในหมู่บ้านมีพื้นปูนทำให้สูบได้เพียงประมาณ 30% เท่านั้นจึงประสานขอรถแบ็คโฮมาขุดปูนออกจะได้เพิ่มศักยภาพในการสูบน้ำได้มากขึ้นซึ่งจากจุดนี้ก็จะสูบลงคลองในหมู่บ้านเพื่อลงคลองอู่ตะเภาและมีการติดตั้งในเฟสด้านในอีก3เครื่องก็จะทำงานได้อย่างเต็มที่ขึ้น
11: เพราะว่าตอนนี้ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องชาวบ้านเขามีเหมือนเป็นเว็บไซต์ของหมู่บ้านแจ้งตลอดครับว่าน้ำลงตรงไหนบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างจะตรงกันว่าลงประมาณ5เซน6เซนครับตอนนี
12: ้ให้น้ำมันไหลเวียนบ้างครับตอนนี้คือเหม็นเน่ามากครับน้ำในหมู่บ้านนะครับก็มั่นใจว่าถ้าเดินเครื่องสัก 5-6 ชั่วโมงน่าจะเห็นผลนะครับ
9: 11วันนะคะตั้งแต่น้ำท่วมน้ำลดลงเพียง 3-5 เซนติเมตรเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะในเฟส 20-24 ก็ระดับน้ำนั้นยังสูงค่ะรถเล็กไม่สามารถที่จะใช้ได้และปัญหาสำคัญคือการเดินทางเข้ามาเฟสด้านในนั้นนะคะจะต้องผ่านเฟส1ถึงเฟส8ซึ่งน้ำยังสูงมากอยู่เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงเส้นทางนะคะอีกฝั่งนึงฝั่งฉลองกรุงนะคะดังนั้นการเดินทางที่จะเข้าออกในหมู่บ้านฟอร์ไรวิลคือปัญหาสำคัญน้ำที่ยังท่วมขังนะคะตลอดที่ผ่านมานั้นก็ยังลดลงได้ยากนะคะผู้ประสบภัยที่นี่เองก็อยากให้น้ำลดรวมถึงพวกเขาเองนะคะก็ต้องหาวิธีการในการช่วยเหลือกันเองค่ะในเรื่องของการหาอาหารและถุงยังชีพนะคะหากน้ำยังท่วมขังอีกนานค่ะ
10: สำหรับจุดที่รับผลกระทบหนักสุดในเฟส 20-24 เพราะเป็นพื้นที่ชั้นในการเดินทางลำบากในชุมชนจึงช่วยกันทำกระสอบทรายเสริมแนวคันดินเพื่อจะได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้น้ำในหมู่บ้านลดลงบ้าง
13: มันเป็นทางเข้าของตัวเฟส21 22 20 21 22 23 24
14: 24ใช่
13: มันเป็นทางเข้าใช่ครับ
15: ถ้าทำแนวนี้เดี๋ยวจะเอาตั้งเครื่องสูบอ่ะ
13: ใช่ก็ถ้าหากมีก็จะตั้งแหละ
16: คือตอนนี้เขาสูบเฟสเก่าอยู่ครับไม่รู้ว่าเฟสเก่าจะลดเร็วแค่ไหนพอลดปุ๊บเขาได้จะมาสูบเฟสนี้แต่ไม่รู้ว่าจะมาเร็วหรือช้าเลยทำคันกั้นไว้ก่อน
15: ทำคันก
16: ั้
15: น
16: ใช่แต่มีเฟส24ท้ายซอยผมสูบกันอยู่
10: ข่าวสามมิติได้รับการสนับสนุนเข้ากล่องจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านนางเทียนรัตน์นวมวัฒน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์นำแพมเพิร์สแอลกอฮอล์รวมถึงถุงยางชีพจาก TTA Group ของนายเฉลิมชัยมหากิจสุริมามอบให้ตัวแทนเฟส22ซึ่งมีการจัดตัวแทนจิตอาสาจาก12ซอยมารับเข้ากล่องที่ต้องการเวลา700กล่องเพราะแต่ละบ้านเสบียงเริ่มหมดรวมถึงการกระจายถุงยางชีพให้เพียงหากน้ำยังท่วมขังอีกนาน
17: อยากให้มุ่งตรงมาที่เฟส22ด้วยได้ไหมคะค
15: ่
17: ะเพราะว่าอย่างเขาจะมีจุดเฟส20ตรงด้านหน้าที่คุณแยมผ่านมามันจะเป็นจุดที่สำหรับรับของสำหรับเฟส20ถึง24แต่เอามาตรงจุดนั้นคือมันมีการแบ่งกันทุกเฟสเลยค่ะให้มาวันนี้อย่าง20ก่อนหน้านี้เมื่อเช้าจะมีมา60อย่างเงี้ยค่ะเราจะเอาถั่วเฉลี่ยกันสมมติว่าเอามารวมกันสมมติเป็น80เราก็เอามาหารกันว่าซอยมาลองมีทั้งหมด12ซอยแล้วก็เฉลี่ยกันเลยว่าซอยหนึ่งจะได้เท่าไหร่แล้วถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้มาอีกหรือว่ารอบหน้ามาอีกเราก็จะให้คนที่ยังไม่ได้ในวันนี้ค่ะคือจะวนให้มันได้ครบทุกคน
10: ข่าวสารไม่ดีได้รับการช่วยเหลือจากจิตอาสาในหมู่บ้านฟอร์วิลเฟส6ที่นำรถกระบะยกสูงนำของมอบให้ผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มมุสลิมที่รับการช่วยเหลือจากสำนักจุฬาราชมนตรีซึ่งมีการรวมตัวมุสลิมในหมู่บ้านประมาณ 50-60 หลังคาเรือนช่วยเหลือกันด้วยรวมถึงช่วยเหลือผู้ประสบภัยอื่นๆด้วย
18: เราก็ประสานองค์กรมุสลิมทางธรรมจุฬาทางศูนย์กลางมูลที่ศูนย์กลางแล้วก็ทีวีมุสลิมหลายช่องก็นำอาหารมาให้กับพวกเราแล้วก็อาหารกับถุงยังชีพเนี่ยเราก็ไม่ได้ให้เฉพาะมุสลิมเราก็แจกจ่ายทั่วไปนะก็ขอบคุณทางช่อง3ทาง3มิติและคุณถาปณีคุณกิติสิงหาปัตที่ได้ถ่ายทอดโอกาสไปเมื่อช่วงหลายวันมาแล้วนะครับก็ทำให้สื่อต่างๆเข้ามาช่วยเหลือพวกเราครับ
10: หมู่บ้านฟอร์เรวิลเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่น้ำยังไม่ลดในกรุงเทพมหานครเราพบนายธีรชัยพันธุมาศ ส.ส.พรรคประชาชนมาลงพื้นที่นำสิ่งของช่วยเหลือและติดตามความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงส.ส.และศูนย์บลูเฮาส์ของพรรคประชาธิปัตย์นางสาวสิริภาอินทวิเชียนรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็มาลงพื้นที่ตั้งใจมาประสานงานกับศูนย์บัญชาการหน้าพื้นที่4จุดยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครซึ่งกำหนดไว้ที่สนามบินดอนเมืองชุมชนแขกร่ม9ส่วนพระนครเขตลาดกระบังและที่หมู่บ้านฟอร์เรวิลเขตหนองจอกแต่กลับไม่พบจึงตั้งคำถามว่ามีการตั้งศูนย์บัญชาการที่หรือไม่
19: หนึ่งในจุดที่เราไปเยี่ยมนะคะก็คือหน้าหมู่บ้านฟอร์เรวิลค่ะที่เราคิดว่าจะมีศูนย์บัญชาการเพื่อจะได้เข้าไปประสานงานความช่วยเหลือให้กับหมู่บ้านต่างๆค่ะแต่ปรากฏว่าศูนย์บัญชาการที่ทางอาจารย์ทวิดาได้แถลงเมื่อวันศุกร์นะคะว่าได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการหน้าพื้นที่ปรากฏว่าไม่มีค่ะมีแต่ศูนย์บัญชาการทิพย์เพราะได้สอบถามพี่น้องประชาชนบริเวณโดยรอบแล้วก็ไม่ได้พบศูนย์บัญชาการดังกล่าวประเด็นที่สองคือพื้นที่หมู่บ้านต่างๆในเขตพื้นที่หนองจอกเนี่ยยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยจากทั้งภาครัฐทั้งกรุงเทพมหานครค่ะพี่น้องในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยบางหมู่บ้านก็สามารถรวบรวมเงินไปซื้อเครื่องสูบน้ำกันเองไปเช่าเครื่องสูบน้ำมาแต่ยังมีหลายหมู่บ้านนะคะที่ไม่ได้มีนิติบุคคลแล้วก็ยังขาดแคลนในเรื่องของเครื่องสูบน้ำอยากให้ทางกรุงเทพมหานครเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการระบายน้ำค่ะ
10: หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นนอกจึงยังต้องการความช่วยเหลือและระบบการจัดการที่ดีกว่านี้ทัพปณีอศิชัยข่าวสามมิติรายงาน
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวอันเนื่องมาจากรัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขเรื่องเงินที่มาจากภาษีบาปไปให้กองทุน4กองทุนนะครับและในขณะเดียวกันเรื่องนาฬิกาหรูของส.ส.สุชาดาก็มีคนไปยื่นให้ตรวจแล้วครับว่าเพราะว่าตอนยื่นปปช.ดูเหมือนจะไม่มีเรือนนี้ครับ
20: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
2: ้อ้าวสายต่อไป
3: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
2: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
5: ประเด็นนาฬิกาหรูของสสหญิงชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยถูกยื่นถึงปปช.แล้ววันนี้นะครับหลังจากทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรวบรวมภาพถ่ายย้อนหลังพบว่าสสสุชาดาสวมนาฬิกาโรเล็กซ์รุ่นคอสโมกราฟเดโทน่ามูลค่ากว่า3ล้านบาทรวม5ครั้งในช่วงหาเสียงเลือกตั้งแต่ว่าในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช.นั้นไม่มีนาฬิการุ่นนี้นะครับก็ขอให้ตรวจสอบว่าจงใจปกปิดหรือไม่นายนรเศรษฐ์นาหนองตูมทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเดินทางมายื่นหนังสือต่อสำนักงานปปช.ขอให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาหรือไอเดียที่ยื่นไว้เมื่อ15มีนาคม2569ในบัญชีระบุว่ามีนาฬิกาโรเล็กซ์เพียงเรือนเดียวและไม่มีรุ่นคอสโมกราฟเดโทน่าที่ปรากฏในภาพถ่ายทนายนรเศรษฐ์ไล่ดูภาพจาก Facebook และ Instagram ของนางสาวสุชาดาก็พบว่าสวมนาฬิกาเรือนนี้ทุกครั้งในช่วงหาเสียงเลือกตั้งและก่อนวันยื่นบัญชีทรัพย์สินบางภาพถ่ายคู่กับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีระหว่าง20มกราคม69ถึง9กุมภาพันธ์69
6: ยื่นหนังสือเพื่อให้ทางปปช.ทำการตรวจสอบว่ากรณีดังกล่าวนะครับเข้าข่ายเป็นการจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้งหรือไม่อย่างไร
5: ส่วนกรณีที่อาจจะมีการอ้างว่าเป็นนาฬิกาของเพื่อนหรือคนที่รู้จักที่ยืมมาใส่นายนรเศรษฐ์ก็บอกว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเคยวางแนวไว้แล้วว่าการถือครองทรัพย์สินแทนผู้อื่นถือเป็นหนี้สินที่ต้องคืนจึงต้องแสดงต่อปปช.ด้วยเช่นเดียวกันถ้าอ้างว่าซื้อหลังวันยื่นบัญชีทนายนรเศรษฐ์ก็ตั้งคำถามว่าทำไมจึงใส่ตั้งแต่ช่วงหาเสียงในเดือนกุมภาพันธ์และถ้าอ้างว่าเป็นของปลอมก็ต้องส่งตัวเรือนให้เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ซึ่งอาจจะกลายเป็นประเด็นจริยธรรมของสสที่สวมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
6: ถ้าบอกว่านาฬิกาเรือนดังกล่าวนี้เป็นนาฬิกาที่เป็นของก๊อปอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูว่าจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่อย่างไรเพราะว่าผู้แทนราษฎรนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อปวงชนเนี่ยนะครับใส่นาฬิกาก๊อปแล้วมันมีโลโก้ที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าเนี่ยก็ยิ่งจะเป็นประเด็นต่อไปอีก
5: นายนรเศรษฐ์ระบุว่านี่เป็นเรื่องแรกที่มายื่นและจะรอการประชุมคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่7ตุลาคมนี้ซึ่งกรรมการมีอำนาจเรียกบุคคลมาให้ข้อเท็จจริงได้หลังจากนี้ถ้ามีหลักฐานในประเด็นอื่นก็จะมายื่นเพิ่มเพราะว่ายังมีคนส่งข้อมูลมาให้อย่างต่อเนื่องส่วนข้อมูลที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับธุรกิจของสามีนางสาวสุชาดาทนายนรเศรษฐ์ก็บอกว่ายังไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดแต่ถ้าข้อมูลมีมูลก็ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบขณะที่สส.สุชาดาเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าได้ยื่นทรัพย์สินส่วนที่เป็นของตัวเองครบถ้วนแล้ว จากนี้ไปก็ต้องรอดูว่าปปช.จะรับเรื่องไว้ตรวจสอบอย่างไรนะครับมาดูความเคลื่อนไหวจากกรณีที่รัฐบาลเสนอร่างพระราชบัญญัติตัดภาษีสรรพสามิตเหล้าบุหรี่ให้4กองทุนนะครับวันนี้โฆษกรัฐบาลออกมายืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นการครอบงำองค์กรอิสระหรือเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารแต่ทำเพื่อจัดการงบประมาณที่โปร่งใสและเป็นกลางครับเริ่มตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วครับนายแพทย์เอกภพเพียรวิพิเศษโฆษกรัฐบาลได้แชร์โพสต์ของนายแพทย์สมิทธ์ศรีสนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชวิทยาภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ตั้งคำถามว่าร่างกฎหมายตัดภาษีบาปซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความเห็นจะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทบุหรี่และเหล้าเพราะไม่ต้องจ่ายภาษีเข้า4กองทุนคือไทย PBS สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินายแพทย์สมิทธ์ระบุว่าถ้าไม่เห็นด้วยกับระบบการใช้จ่ายของแต่ละกองทุนก็ควรแก้ไขวิธีการบริหารจัดการไม่ใช่ตัดการรับภาษีไปในลักษณะนี้นายแพทย์เอกภพก็โพสต์โต้กับโพสต์นี้นะครับโดยระบุว่าเป็นความไม่เข้าใจหรือตั้งใจบิดเบือนและช่วงหนึ่งก็ตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดที่ผ่านมาจึงยินยอมให้องค์กรเหล่านี้เอาเงินจากภาษีสรรพสามิตที่มาจากเหล้าและบุหรี่ไปใช้ได้ตามอำเภอใจรวมทั้งตั้งข้อสงสัยในความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กรนอกจากนี้ยังระบุว่าโพสต์ของนายแพทย์สมิทธ์เป็นการบิดเบือนจากการกล่าวอ้างว่าบริษัทเหล้าบุหรี่จะได้ประโยชน์จากการแก้กฎหมายโดยหวังปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตนที่เกาะกินมากว่า20ปีแบบที่เรียกกันว่ามาเฟียสาธารณสุขใช่หรือไม่ตลอดทั้งวันเมื่อวานนะครับโฆษกรัฐบาลโพสต์เรื่องนี้อย่างดุเดือดนะครับเน้นไปที่กองทุนสสส.ซึ่งเปิดเผยว่ามีองค์กรหนึ่งที่เป็นองค์กรเถื่อนไม่ได้จดทะเบียนไม่เสียภาษีแต่ได้เงินจากสสส.หลักร้อยล้านอ้างอิงไปถึงการรับทุนของสถาบันยุวทัศน์และมูลนิธิสร้างสุขไทยที่ได้เงินจากสสส.และยังเบิกค่าบริการจากสปสช.นอกจากนี้ก็มีโพสต์ระบุว่าเรื่องการประชุมในอนุกรรมการคณะกรรมการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาที่ลงความเห็นว่างานวิจัยที่ได้ทุนจากสสส.มีการตั้งธงผลวิจัยไว้ก่อนล่าสุดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงกรณีโพสต์ต่อเนื่องนี้โดยระบุว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศต่อสภาว่าเงินงบประมาณที่เข้ามาสู่ระบบจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้โดยเปิดเผยว่าเงินที่สสส.ดำเนินการปีละ 4,000 ล้านบาทส่วนใหญ่ไม่ตกถึงสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะด้านสุขภาพที่ดีขึ้นจากการทำงานของสสส.นั้นน้อยมากเช่นกรณีแคมเปญจนเครียดกินเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาสวดมนต์ข้ามปีซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณกว่า 77,000 ล้านบาท
7: จริงๆแล้วเรื่องนี้ครับถ้าย้อนกลับไปอย่างแรกคือเป็นนโยบายที่รัฐบาลประกาศต่อสภาว่าเงินงบประมาณที่เข้ามาสู่การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐเนี่ยจะต้องมีการเข้ามาสู่ระบบนะครับไม่มีการที่จะแตกกระสานท่านเซ็นไปเราจะเห็นว่าเงินที่สสส.ดำเนินการไปปีละ 4,000 ล้านบาทเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอะไม่ตกถึงสุขภาพของประชาชนจริงๆและอีกอย่างนึงคือท่านนายกบอกว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนและสิ่งที่เราไม่กลัวคือเราไม่กลัวอิทธิพลเพราะแล้วที่ผมชอบใช้คำพูดเสมอและคนในแวดวงสาธารณสุขชอบใช้คำพูดเสมอคือว่ามันมีมาเฟียในแวดวงสาธารณสุขจริงๆแล้วใช้เสื้อกราวเนี่ยเป็นเกราะกำบังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่หมอออกมาจัดการหมอกันเองเนี่ยมันไม่มีใครกล้าตรงนี้เนี่ยผมก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นหัวหอกละแต่ผมคงไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่ก็จะมีพวกกลุ่มที่อยู่ในแวดวงสาธารณสุขเนี่ยผมคิดว่าก็เริ่มเห็นทิศทางแล้วก็เริ่มออกมาให้ข้อมูล
5: ส่วนกระแสวิจารณ์ว่ารัฐบาลต้องการควบคุมไทย PBS ให้เป็นสื่อของรัฐนายเอกภพก็ยืนยันว่ากฎหมายที่เสนอแก้ไขไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานแต่จะเปลี่ยนให้เปิดเผยงบประมาณเข้าสู่ระบบเท่านั้นเพราะที่ผ่านมาก็มีกรณีการใช้เงินที่ปรึกษา 300,000 บาทต่อเดือนหรือกรณีการจ้างเครือข่ายใกล้ชิดผิดรายการซึ่งถ้าทำได้รูปแบบของไทย PBS ก็จะเหมือนกับองค์การมหาชน
7: หมายที่เสนอไปเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานหรือการจัดการของหน่วยงานใดเลยโดยเฉพาะไทย PBS เพราะเครือข่ายการบริหารองค์กรการบริหารบอร์ดบริหารรวมถึงเครือข่ายผู้ชมยังเป็นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือวิธีการงบประมาณให้มีการเปิดเผยมีการเข้าสู่ระบบและมีการขอเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่มีแล้วล่ะครับว่าไป ปให้เงินที่ปรึกษา 2-3 แสนบาทต่อเดือนเราจะไม่มีแล้วล่ะครับว่าไปจ้างผลิตรายการให้กลุ่มเครือข่ายที่ใกล้ชิดตรงนี้จะมีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ประชาชนจะได้หรือไทย PBS นะฮะจะได้จริงๆก็คือว่าไทย PBS จะเป็นองค์กรที่ยึดโยงกับประชาชนและให้ข้อมูลที่ประชาชนต้องการจริงๆโดยที่ย้ำนะครับว่ากฎหมายที่มีการเสนอแก้ไม่ได้เสนอแก้โครงสร้างของไทย PBS เลย
5: ส่วนวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ออกมารับหนังสือจากกลุ่ม P-MOVE นะครับซึ่งมีป้ายเรียกร้องหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือป้ายที่ระบุว่าไทย PBSต้องเป็นอิสระไม่ใช่สื่อของรัฐนายกก็ได้เข้าไปทักทายพูดคุยด้วยครับ
8: ทุกฝ่าย
9: ไปพูดกับเขาให้ดีคนละก็ต้องมีกฎมีเกณฑ
10: ์ค่ะนายกจะพูด
5: พักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าเรามามีข่าวดีว่ากำลังจะมีงานวิจัยทางการเกษตรเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตได้อย่างมากนะครับมีการกำหนดเป้า2ปีนี้ต้องได้เท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันน้ำท่วมแต่ขบวนการยาเสพติดก็ยังไม่หยุดนะครับล่าสุดนี่ลำเลียงปะปนกับสินค้าถูกกฎหมายไปในตู้คอนเทนเนอร์ครับ
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
15: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
5: ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงน้ำท่วมในหลายพื้นที่แต่ว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดได้ปรับเปลี่ยนวิธีการส่งยาเข้าประเทศนะครับล่าสุดตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191พบวิธีการลำเลียงปะปนมากับสินค้าถูกกฎหมายบนรถตู้ขนคอนเทนเนอร์นะครับติดตามในรายงานคุณสุมนาแจ่มเจริญวงครับ
16: ตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ติดตามรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขับมาจากจังหวัดชลบุรีเพื่อลงสู่ภาคใต้เมื่อขับมาถึงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการตำรวจได้เข้าสกัดจับพบคนขับขับมาเพียงคนเดียวเป็นพนักงานขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ให้กับบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งอาศัยช่องว่างที่บริษัทไม่ได้ตรวจเช็คโดยล็อตนี้กำลังจะบรรทุกอะไหล่รถยนต์ไปส่งในพื้นที่ภาคใต้จากการตรวจค้นรถพบอะไหล่รถยนต์จริงแต่มีสิ่งของต้องสงสัยปะปนมากับสินค้าถูกกฎหมายด้วยเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าเป็นไอซ์350กิโลกรัมเมื่อจำนวนต่อหลักฐานพนักงานขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทเอกชนรับว่าลักลอบนำยาเสพติดอำพรางมาด้วยโดยใช้ถอดสายรัดเคเบิลพลาสติกของบริษัทออกแล้วนำยาเสพติดใส่เข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์จากนั้นนำสายรัดเคเบิลรัดปิดเหมือนเดิมเมื่อถึงจุดส่งยาเสพติดจะแกะสายรัดอีกครั้งเพื่อนำยาเสพติดออก พื่อส่งยาตามคำสั่งและนำสายรัดตัวเดิมมารัดมือจับเมื่อส่งยาเสพติดหมดแล้วก็จะนำสินค้าที่ถูกกฎหมายไปส่งตามจุดที่บริษัทกำหนดในพื้นที่ภาคใต้ลูกหาอ้างว่าทำเพียงคนเดียวรับจ้างขนยาเสพติดมาแล้ว5ปีเริ่มจากขับรถสเกาหน้านำทางระวังด่านตำรวจให้กับรถขนส่งยาเสพติดที่แฝงในตู้คอนเทนเนอร์ภายหลังพนักงานขับรถถูกจับจึงไปสมัครงานทำหน้าที่ขนยาเสพติดแทนโดยติดต่อกับผู้ว่าจ้างผ่านแอปพลิเคชัน Messenger และรับค่าจ้างเป็นเงินสดที่ถูกวางไว้ริมทางใกล้กับจุดส่งยาเสพติด
8: รูปร่างหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวคงต้องขยายผลต่อนะครับอันนี้เพิ่งเคยเจอนะเป็นรูปเสือและ1881นะครับแต่ว่าจับรอบนี้แล้วก็ยังไม่หมดนะครับก็จะได้ผู้การ191นะครับได้ขยายผลต่อ
16: เป็นครั้งที่2ในรอบ2สัปดาห์ในช่วงน้ำท่วมที่ตำรวจ191ได้ติดตามจับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์โดยเมื่อต้นสัปดาห์ได้ขนไอซ์300กิโลกรัมจับได้ที่ปั๊มน้ำมันย่านพระราม2ในอำเภออัมพวาเพื่อส่งลงภาคใต้เช่นกันโดยเป็นบริษัทรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เหมือนกันแต่เป็นคนละบริษัทเป็นที่สังเกตว่าเครือข่ายยาเสพติดได้ป้องกันยาเสพติดเสียหายจากน้ำท่วมเอเย่นรับงานลำเลียงได้หันมาใช้บริการรถบรรทุกคอนเทนเนอร์มากขึ้นเพราะราคาค่าจ้างไม่ต่างกันแต่ยาเสพติดไปถึงผู้รับสำเร็จมาแล้วหลายครั้งสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
5: มีข่าวดีกับเกษตรกรและวงการเกษตรนะครับเพราะว่าหน่วยงานวิจัยตอนนี้กำลังผลักดันเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์มีเป้าหมายให้เกษตรกรกว่า 20,000 ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก120%ภายในเวลา2ปีนะครับเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นรวมถึงแลกเปลี่ยนการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเวทีเสวนานี้เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยครั้งที่2หรือ APTEX จัดโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายนักวิจัยที่จะนำงานวิจัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปยกระดับภาคการเกษตรมีเป้าหมายเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 20,000 ครัวเรือนไม่น้อยกว่า 20%ภายในระยะเวลา2ปีนายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรระบุว่าสวก.ซึ่งรับทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยการเกษตรขณะนี้มีงานวิจัยมากกว่า95เทคโนโลยีที่กระจายกันอยู่ใน75จังหวัดซึ่งนักวิจัยและเกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตัวเองได้และในการพัฒนารายได้ให้เกษตรกรผ่านงานวิจัยนั้นสวก.จะเป็นผู้เชื่อมทั้งนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าด้วยกัน
10: เพราะเราจะเห็นข่าวต่างๆนะครับว่าราคาสินค้ามันตกต่ำนะไม่ว่าเรื่องของข้าวนะครับผลิตมาข้าวขายข้าวนะครับคือตกต่ำแน่นอนทำอย่างไรเราจะแปลงวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์นะครับยกตัวอย่างเช่นจากข้าวนะไปเป็นเรื่องของเครื่องสำอางเครื่องเสริมสวยเพราะรัฐมนตรีเองหรือรัฐบาลเองก็บอกว่าการจะทำอะไรก็ช่างต้องเอาตลาดนำนวัตกรรมตามนะครับเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรเพราะสวก.เองจะเป็นมีบทบาทด้านไหนครับเป็นสะพานเชื่อมให้นักวิจัยเกษตรกรผู้ประกอบการหน่วยราชการมาเจอกันเพื่อทำงานวิจัยนะครับโดยใช้ตลาดนำครับตรงนี้
5: รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ระบุว่างานวิจัยด้านการเกษตรที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตเป็นเครื่องมือสำคัญที่ยกระดับอาชีพเกษตรกรได้
17: เราได้เห็นว่าสวก.นะครับก็ได้เลือกคนที่เป็นเขาเรียกว่าโปรแกรมไดเรคเตอร์นะครับที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้มีประสบการณ์ในกระทรวงเกษตรแล้วก็ในหน่วยงานให้ทุนมาก่อนก็จะสามารถเข้าถึงชาวบ้านนะครับแล้วก็เอาเทคโนโลยีที่เป็น stock of knowledge นะครับก็คือเป็นต้นทุนความรู้ที่สสวเคยจัดสรรงบประมาณไว้ให้กับหน่วยราชการทุนในการสร้างความรู้โดยนักวิจัยเนี่ยเอาไปต่อยอดครับโดยเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับผลิตภัณฑ์นะทำให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้นครับ
5: หนึ่งในประเด็นสำคัญของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้คือการนำเสนอ10มุมมองใหม่ของนักวิจัยเกษตร ที่จะช่วยยกระดับงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรงเช่นเป็นงานวิจัยที่ตลาดให้คุณค่าแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้เป็นงานวิจัยที่สร้างมูลค่าตลอดห่วงโซ่ใช้ตลาดเป็นห้องทดลองจริงเพื่อให้เกษตรกรปรับตัวได้เร็วการใช้ผลทางวิทยาศาสตร์เป็นจุดแข็งของผลิตภัณฑ์การเกษตรการปรับเทคโนโลยีเข้าหาวิถีเกษตรกรรมไทยการวิเคราะห์ตลาดสินค้าเกษตรในอนาคตไปถึงมุมมองว่างานวิจัยที่ดีต้องสร้างผลตอบแทนทั้งรายได้สังคมและสภาพแวดล้อมครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามเรื่องที่ห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่งในรัสเซียนะครับมีนักวิจัยทำเชื้อการโรคแตกร่องทดลองครับแล้วก็ติดเชื้อจนเสียชีวิตมีการกักตัวอีกส่วนหนึ่งจำนวนมากทีเดียว
18: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
19: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
20: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลองเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ที่แรกและที่เดียวรับฟรีเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
19: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
21: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
18: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
5: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการทดสอบโรงไฟฟ้าเสมือนหรือ VPP รองรับระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่นะครับซึ่งสะท้อนความพร้อมของกฟผ.ที่จะยกระดับสู่ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะติดตามรายละเอียดในรายงานนี้ครับ
22: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้ายกระดับระบบไฟฟ้าไทยสู่อนาคตประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อและสั่งการพลังงานแบบอัตโนมัติในรูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือน Virtual Power Plant หรือ VPP เชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดเข้ากับ NC Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่กฟผ.พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวให้ทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวใจสำคัญคือการบูรณาการพลังงาน3รูปแบบให้ทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติได้แก่การตอบสนองด้านโหลดโดยปรับลดหรือบริหารการใช้ไฟฟ้าของอาคารและโรงงานตามคำสั่งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานช่วยกักเก็บและรักษาสมดุลระบบไฟฟ้าและระบบโซลาร์เซลล์เมื่อศูนย์ DRCC ส่งคำสั่งNC Platform จะประมวลผลและสั่งการอัตโนมัติโดยในช่วงที่ระบบไฟฟ้ามีความต้องการใช้ไฟสูงระบบจะสั่งลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นควบคู่กับการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่และโซลาร์เซลล์เพื่อลดภาระระบบไฟฟ้าหลักอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเป็นช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระบบต่ำNC Platform ก็จะบริหารจัดการกักเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้ในเวลาที่เหมาะสมทำให้ทรัพยากรเหล่านี้ทำงานประสานกันเสมือนเป็นโรงไฟฟ้าแห่งเดียว
0: ในอนาคตเนี่ยลักษณะของการใช้พลังงานพฤติกรรมการใช้พลังงานนั้นก็จะเปลี่ยนไปมีแหล่งของพลังงานที่หลากหลายมากขึ้นการที่เราทดสอบแบบนี้ค่ะก็จะทำให้ทั้ง DRCC เองแล้วก็ตัว NC Platform เองอ่ะสามารถจะตอบสนองรูปแบบของการเปลี่ยนไปของพลังงานที่มีหลากหลายมากขึ้นในแง่ของเจ้าของกิจการที่เป็นโรงงานหรืออาคารพาณิชย์ต่างๆที่ได้ลงทุนแอสเซทพวกระบบโซลาร์หรือว่าแบตเตอรี่ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะในอนาคตอ่ะเขาก็สามารถที่จะเอาแอสเซทที่มีอยู่มาเชื่อมต่อกับระบบเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของ DRCC ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับระบบ
22: ความสำเร็จนี้สะท้อนความพร้อมของกฟผ.ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับพลังงานหมุนเวียนยานยนต์ไฟฟ้าและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอาคารโรงงานเข้ามามีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างยั่งยืน
5: ทั่วโลกเฝ้าจับตาสถานการณ์ในรัสเซียนะครับหลังจากมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยในไซเบเรียเสียชีวิตมีข้อสงสัยว่าเธออาจจะสัมผัสกับเชื้อกาฬโรคปอดขณะที่ทางการรัสเซียก็ระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีชื่อดาย่าซึ่งทำงานเป็นนักเทคนิคห้องปฏิบัติการที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งไซบีเรียในเมืองเชเลคอฟเสียชีวิตหลังเข้ารับการรักษาด้วยอาการปอดบวมจากสาเหตุที่ไม่ทราบแน่ชัดก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้ทำหลอดทดลองที่บรรจุเชื้อกาฬโรคปอดหล่นแตกในห้องปฏิบัติการขณะที่กำลังเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ทำให้เชื้อรั่วไหลออกมาและเธออาจจะสัมผัสกับเชื้อโดยตรงก่อนจะมีอาการปอดบวมรุนแรงและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลภายในเวลาเพียง3วันในขณะเดียวกันมีรายงานว่าบุคคลที่อาจสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้มีอย่างน้อย197คนถูกนำเข้าสู่กระบวนการกักตัวและเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดในจำนวนนี้มีประมาณ100คนที่มีอาการป่วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าอาการดังกล่าวนั้นเกิดจากเชื้อกาฬโรคหรือโรคติดเชื้อชนิดใดมีหน่วยงานของรัสเซียที่รับผิดชอบด้านการควบคุมโรคติดเชื้อระบุว่าเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้เสียชีวิตจากอาการปอดบวมที่ยังไม่ทราบสาเหตุแต่ทางการเมืองเชเลคอฟก็ได้ประกาศใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในทันทีโดยโรงพยาบาลที่เจ้าหน้าที่หญิงเข้ารับการรักษาได้สั่งกักกันหอผู้ป่วยในขณะที่หลายแผนกของโรงพยาบาลหยุดรับผู้ป่วยใหม่งดให้ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่เดินทางออกจากโรงพยาบาลแต่ว่าผู้ว่าการเขตอิคุตส์ก็ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการมีการจัดประชุมฉุกเฉินของคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคระบาดระดับภูมิภาครวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับสูงของรัสเซียเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการรับมือในขณะเดียวกันสื่อต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มมีความกังวลโดยโรงงานอลูมิเนียมแห่งหนึ่งประกาศให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยพร้อมแนะนำให้พนักงานที่มีอาการป่วยรีบพบแพทย์แต่ว่าผู้อำนวยการโรงงานก็ชี้แจงว่าการสวมหน้ากากดังกล่าวนั้นเป็นเพียงมาตรการตามปกติเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจตามฤดูกาลทั้งนี้สถาบันต่อต้านกาฬโรคแห่งนี้มีนักวิจัยประมาณ95คนและถือเป็นหน่วยงานสำคัญด้านการวิจัยและสาธารณสุขมีเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่มีความเสี่ยงสูงทั่วพื้นที่ไซบีเรียและตะวันออกไกลของรัสเซียครับสำหรับกาฬโรคปอดหรือนิโมนิกพลักเป็น1ใน3รูปแบบของโรคกาฬโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าเยอร์ซีเนียเพสติสและก็สามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองจากระบบทางเดินหายใจส่วนกาฬโรคอีก2รูปแบบมักจะแพร่ผ่านการสัมผัสกับหมัดที่ติดเชื้อสัตว์ที่ติดเชื้อหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อองค์การอนามัยโลกระบุว่าแม้กาฬโรคจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงแต่ก็สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะถ้าได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วและสามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ด้วยมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อที่เหมาะสมล่าสุดสหรัฐอเมริกากำลังจับตาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC กำลังติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพราะว่ากาฬโรคปอดเป็นโรคร้ายแรงสามารถแพร่จากคนสู่คนได้พร้อมเรียกร้องให้ทางการรัสเซียเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วและโปร่งใสนะครับ ครับ3มิติคืนนี้ลาท่านด้วยการแข่งขันสร้างหอคอยมนุษย์ที่เมืองตาราโกของประเทศสเปนครับคนหลายสิบคนต้องขึ้นไปยืนซ้อนกันเป็นชั้นๆนะครับจนกลายเป็นหอคอยสูงตระหง่านมีผู้ชมมาเชียร์กันเป็นพันคนนะครับการแข่งขันนี่เป็นปีที่30แล้วนะครับมีทีมสร้างหอคอยมนุษย์เนี่ยเข้ามาร่วมถึง12ทีมคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
2: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
3: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าป่ามหาสนุกตอนที่4ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพลตกใจร้องอุทานขึ้นดัง
23: ๆโน่นนกยักษ์บินมาโน่นแล้ว
3: ทุกคนมองตามสายตาพลแล้วต่างก็อกสั่นขวัญแขวนไปตามกันในเวลาเดียวกันนี้เองเจ้าแห้วกับพวกลูกหาบก็ตระหนกตกใจแทบจะเป็นลมสิ้นสติด้วยความรักตัวกลัวตายความโกลาหลอลหม่านเกิดขึ้นกับพวกลูกหาบแล้วทุกคนร้องเอะอะวิ่งหนีเอาตัวรอดกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางเจ้าคุณปัจจนึกในตาเหลือกลานใบหน้าซีดเผือดเมื่อเห็นพญานกหรือกาลปักสีบินรี่เข้ามาในระยะต่ำมันขยับปีกช้าๆเหมือนกับอีแรงแล้วมันก็ส่งเสียงร้องลั่นซึ่งเสียงของมันทำให้คณะพักสีสหายเย็นว่าไปหมดทั้งตัวทุกคนยืนตะลึงพรึงเพริดจ้องตาเขม็งมองดูนกยักษ์ซึ่งบินใกล้เข้ามาทุกที

0: ได้ด้วยความเร็วสูงความตกใจทำให้คณะพักสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและพรานวิ่งหนีกันไปคนละทางกาลปักสีบินรี่เข้าใส่เจ้าคุณปัจจนึกกางเล็บตีนข้างขวาของมันตะครุบร่างของเจ้าคุณปัจจนึกไว้ได้แล้วพาขึ้นสู่อากาศทันทีท่านเจ้าคุณดิ้นกระแดวกระแดวน่าสงสารปากก็ร้องตะโกนลั่นขอความช่วยเหลือ
1: โว้ยช่วยด้วยโว้ยนกเอาข้าไปกินแล้วช่วยด้วย
0: สี่สหายต่างหันปืนเล็กยาวไปทางกาลปักสีแล้วช่วยกันระดมยิงเสียงปืนดังสนั่นวันไหวแต่ไม่ปรากฏว่าพญานกได้รับอันตรายอะไรเลยมันพาท่านเจ้าคุณปัจจนึกบินตรงไปยังชะง่อนผาอันสูงใหญ่และหายลับไปในหุบเขานั้นซึ่งคงเป็นที่อยู่ของมัน
1: อ้าวเฮ้ย
0: พลร้องขึ้นดังๆเมื่อแลเห็นนิกรเป็นลมสิ้นสติด็อกเตอร์ดิเรกก้มลงประคองในจอมทะเลนลุกขึ้นใบหน้าของนิกรซีดเผือดเหมือนแผ่นกระดาษความรักตัวกลัวตายบังเกิดขึ้นแก่เขาอย่างสูงสุดนิกรยืนสลึมสลือทำหน้าครึ่งยิ้มครึ่งแย่ชอบกลพลกล่าวขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นเด็ดขาด
1: รีบติดตามพวกเราจะต้องช่วยกันสังหารกาลปักษีตัวนี้ให้ได้ถึงแม้ว่ามันจะใหญ่เท่าช้างแต่ปืนเล็กยาวของเราก็สามารถที่จะสังหารมันได้แน่นอนเนื้อของนกคงไม่หนาเหมือนกับคิงคองหรือไดโนเสาร์ที่เรายิงมันเมื่อกี้คงไม่ถูกถ้าถูกมันก็คงหล่นมาแล้ว
0: ครั้นแล้วสี่สหายกับนายพรานชาวแอฟริกันก็พากันออกวิ่งไปจากที่นั้นพรานหมึกร้องตะโกนบอกพวกลูกหาบได้บังคับบัญชาของเขาให้รวมกำลังกันอยู่ที่นั่นนิกรตะโกนเรียกเจ้าแห้วให้ตามมาสมทบกำลังความห่วงในเจ้าคุณปัจจนึกทำให้คณะพักสี่สหายลืมความเกรงกลัวพญาปักสีนกยักษ์ซึ่งมีรูปร่างมหึมาราวกับช้างบินได้พรานหมึกนำสี่สหายกับเจ้าแห้วบุกบั่นตรงไปยังหน้าผาใหญ่ซึ่งข้างๆหน้าผานั้นเป็นช่องเขาและทุกคนเชื่อว่าร่างของกาลปักสีคงจะอยู่ในบริเวณนั้นนั่นเองอีกสักครู่หนึ่งสี่สหายกับพรานหมึกและเจ้าแห้วก็บุกบั่นมาถึงหน้าผาใหญ่นั้นและพากันเข้าไปในช่องเขาอันเป็นทางคดเคี้ยวเกิดขึ้นตามธรรมชาติคณะพักสี่สหายหยุดยืนปรึกษาหารือกันเสียงโวนกล่าวขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการ
1: เจ้าคุณอาเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราต้องช่วยกันติดตามค้นหารังของนกยักษ์ตัวนี้ให้จงได
0: ้นิกรถอนหายใจหนักๆแล้วกล่าวกับอาเซียด้วยเสียงแผ่วเบาหรือปล่อยท่านตามเฮงซวยความจริงคุณพ่อมีทรัพย์สมบัติมากมายทีเดียวถ้าหากท่านล้มหายตายจากไปกันผู้เป็นเขยขวัญของท่านก็จะเข้าทำนองเรือล่มในหนองทองจะไปไหนเสีย
2: เฮ้ย
0: ด็อกเตอร์ดิเรกเอตโรลัน
2: แกนี่โลภจริงๆเว้ยไอ้กอ
0: นในจอมทะเลนยิ้มแห้งๆและพูดยานคางเสียงอ่อย
3: เปล่าไม่ได้โลภหรอกหมอแต่ไอ้เรื่องเงินทองน่ะใครๆมันก็อยากได้ด้วยกันทั้งนั้น
0: พลพัชราพรยกมือตบหลังเพื่อนเกลือของเขาค่อนข้างแรงแล้วพูดว่า
2: ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาพูดเล่นหัวกันเว้ยเจ้ากอนรีบติดตามค้นหาคุณอาเถอะเมื่อกี้นี่น่ะกันยอมรับว่ากันเสียขวัญไปชั่วขณะถ้าหากว่ากันใจกล้ากว่านั้นกันก็คงยิงไอ้นกยักษ์ตัวนั้นถูกนี่เพราะกันตกใจจนเกินไปมือจึงสั่นไปเถอะพวกเราตรงไปข้างหน้านี่แหละผีไพรเจ้าป่าขอได้โปรดบันดาลให้ลูกได้ช่วยชีวิตคุณอาได้เถิด
0: อาเสียพูดพล่งขึ้นทันที
1: นกมันจะเก่งกว่าคนก็ผิดไปแล้ววะกันจะต้องฆ่ากาลปักสีให้ได้อาหารเย็นของเรามื้อนี้ก็คือกาลปักสีนี่แหละเอาพริกไทยเกลือป่นทาให้ทั่วแล้วย่างกินให้เรียบกระดูกกระเดี่ยวเคี้ยวไม่ให้เหลือเลยไปเว้ยพวกเราเอาเฮ
0: ครั้นแล้วสี่สหายกับพรานหมึกและเจ้าแห้วก็พากันวิ่งบ้างเดินบ้างตรงไปตามทางธรรมชาติอันคดเคี้ยวในระหว่างช่องเขาภูมิประเทศโดยรอบเป็นป่าโปร่งความใหญ่โตของหน้าผานั้นมโหฬารมากทุกคนหยุดชะงักราวกับรถยนต์ถูกห้ามล้อแรงๆเมื่อกาลปักสีส่งเสียงร้องก้องกังวานไพร

0: ทุกคนต่างถือปืนเล็กยาวกระชับมั่นเตรียมพร้อมที่จะสังหารพญานกแต่เจ้าแห้วกับนิกรแข้งขาสั่นพับๆด้วยความรักตัวกลัวตายใบหน้าของเจ้าแห้วซีดเผือดจนกระทั่งกลายเป็นสีขาวนิกรฝืนใจร้องเพลงต้นตระกูลไทยปลอบใจตนเองแต่ก็ร้องผิดๆถูกๆไม่รู้เรื่องเสียงหวนขบกรามกรอดเขากระชากแว่นตาขอบกระออกเก็บใส่กระเป๋าซึ่งหมายความว่าขณะนี้อาเสียกิมหวนของเราเริ่มต้นมีความบ้าบิ่นมุทะลุขึ้นมาแล้วสามสหายและเจ้าแห้วย่อมรู้ดีว่าถ้ากิมหวนถอดแว่นตาขอบกระออกเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเขาจะเห็นช้างตัวเท่าอึ่งอ่างเท่านั้นคือหมายความว่าอาเสียของเราจะกล้าหาญชาญชัยที่สุดอาเสียหันมาดูนายพรานชาวแอฟริกันแล้วกล่าวว่าพี่หมึกพี่ได้ยินเสียงไอ้นกบ้าตัวนั้นแล้วใช่ไหม
1: ครับได้ยินแล้ว
0: อาเสียเค้นหัวเราะช่วยบอกฉันหน่อยเถอะพี่ว่าไอ้นกยักษ์ตัวนั้นมันอยู่ที่ไหนนายพรานหันหน้าไปมองรอบๆสูดลมเข้าปอดเต็มแรงติดกันหลายครั้งทำจมูกพะเยอพะยาบสักครู่หนึ่งเขาก็ชี้มือไปทางทิศเหนือของหน้าผาใหญ
1: ่ทางโน้นครับผมได้กลิ่นแล้วลมพัดปลิวมาต้องจมูกผม
0: เสียงหวนขมวดคิ้วย่นแล้วลืมตาโพลงกลิ่นนกยักษ์น่ะเหรอพี่หมึก
1: มีได้ครับกลิ่นเหม็นเขียวศีรษะของท่านเจ้าคุณนะครับ
0: สี่สหายหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันนายพรานชาแอฟริกันพาสี่สหายกับเจ้าแห้วมุ่งตรงไปยังเสียงร้องของกาลปักษีทุกคนนึกอาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าคุณปัจจนึกในที่สุดคณะพักสี่สหายกับพรานหมึกและเจ้าแห้วก็ได้มายืนที่ริมเหวใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีความลึกไม่ต่ำกว่า30เมตรและมีความลาดชันมากคณะพักสี่สหายต่างแลเห็นกาลปักษีเกาะอยู่บนก้อนหินใหญ่ริมหน้าผาและกำลังกระพือปีกเบาๆส่วนเจ้าคุณปัจจนึกยืนอยู่ที่ชะง่อนหินก้อนนั้นแต่ไม่สามารถจะหลบหนีไปไหนได้เพราะด้านหลังของท่านเป็นหน้าผาอันสูงชันส่วนรอบๆนั้นเป็นอากาศอันว่างเปล่าถ้าท่านพลัดตกจากชะง่อนผาแห่งนั้นท่านก็คงจะหล่นลงไปสู่เบื้องล่างของขุนเขาใหญ่และอย่างไรเสียกระดูกก็คงจะออกนอกเนื้อทุกคนได้เห็นรังของพญาสกุณาแล้วบริเวณรังของกาลปักษีมีเนื้อที่ประมาณ30ตารางเมตรเป็นแผ่นหินขนาดใหญ่ยื่นออกไปจากหน้าผาอันเกิดจากธรรมชาติท่านเจ้าคุณปัจจนึกยืนตัวสั่นงันงกมองแลเห็นลิบๆอยู่เบื้องล่างพลกล่าวกับนายพรานและเพื่อนเกลอของเขา
1: เตรียมยิงพวกเรายิงพร้อมๆกันไอ้แห้วเป็นคนให้สัญญาณยิงกระสุนของเราทั้ง5นัดซึ่งยิงพร้อมๆกันคงไม่ผิดพลาดเป้าหมายเพราะว่าไอ้นกตัวนี้มันใหญ่โตมากและอยู่ห่างจากเราไม่กี่มากน้อย
0: ทุกคนเห็นพ้องด้วยต่างยกปืนขึ้นประทับบ่าในท่าเตรียมยิงดร.ดิเรกกล่าวกับเจ้าแห้วโดยเร็ว
1: เฮ้ hey, ช่วยให้สัญญาณหน่อย
0: เจ้าแห้วตัวสั่นงันงกเขาหวั่นวิตกเกรงว่าเจ้าคุณปัจจนึกจะตกเป็นเหยื่อของพญาปักษีตัวนั้นซึ่งขณะนี้นกยักษ์กำลังขยับปีกอ้าปากร้องเสียงลั่นทำท่าทีเหมือนกับว่ามันจะจิกตีเจ้าคุณปัจจนึกซึ่งยืนพุงพลุ้ยหันหลังพิงหน้าผาด้วยความประหวั่นพรั่นใจ
2: รับประทานระวังนะขอรับรับประทานหนึ่ง
0: นิกรยกเท้าเหวี่ยงลูกแปรถูกก้นเจ้าแห้วเบาๆเสียงดังภาพ
1: ไม่ร้องรับประทานโว้ยนับ1 2 3เป็นใช้ได้
0: เจ้าแห้วเมมปากแน่นนึกบนบานสารกล่าวขอให้กระสุนปืนของสี่สหายและนายพรานให้ยิงไปถูกกาลปักษี
2: เตรียมยิง1 2รับประทาน3
0: เสียงกระสุนปืนเล็กยาวทั้ง5นัดดังขึ้นเป็นเสียงเดียวกันทั้ง5นัดถูกพญาสกุณาอย่างจังกาลปักษีส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดอ้าปากกว้างยืนหมุนตัวไปมา เสียงหวนร้องตะโกนขึ้นด้วยเสียงอันดัง
1: ยิงยิงซ้ำไว้พวกเรามันถูกกระสุนปืนของพวกเราแล้ว
0: สี่สหายกับนายพรานต่างยกปืนขึ้นประทับเพื่อจะยิงกาลปักสีอีกทันใดนั้นเองนกยักษ์ก็บินพึบพับขึ้นมาจากรังของมันและส่งเสียงร้องดังก้องไปทั่วบริเวณขุนเขาใหญ่นั้นเพียงครู่เดียวมันก็บินขึ้นมาหาคณะพักสี่สหายและเปิดฉากโจมตีทันทีกาลปักสีบินโฉบลงมายังคณะพักสี่สหายพลนิกรกิมหวนและด็อกเตอร์ดิเรกกับเจ้าแห้ววิ่งหนีกระจัดกระจายกันไปคนละทางทุกคนยอมรับว่าไม่มีกำลังใจพอที่จะต่อสู้กับนกยักษ์ตัวนี้ได้เนื่องจากความใหญ่โตมโหฬารของมันพอๆกับป้อมบิน B-24 แต่ปีกของมันกว้างกว่ามากพรานหมึกได้แสดงความกล้าหาญชาญชัยของเขาอีกครั้งหนึ่งสมกับที่เป็นชาวแอฟริกันและเป็นนายพรานที่มีชีวิตอยู่ในป่าดงพงไพรมาแต่เล็กแต่น้อยนายพรานผิวหมึกยกปืนขึ้นประทับบ่าเตรียมพร้อมเมื่อกาลปักสีบินรี่เข้ามาเกือบจะถึงตัวเขาพรานหมึกก็กระดิกนิ้วเหนี่ยวไกปล่อยกระสุนออกจากลำกล้องและนายพรานก็รีบหมอบราบลงกับพื้นดินในเวลาเดียวกันกับที่กาลปักสีโฉบลงมาเกือบจะถึงตัวเขากระสุนปืนนัดนี้เองได้ถูกที่สำคัญของพญาปักสีทำให้มันได้รับความเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสนกยักษ์บินเข้าชนหน้าผาเสียงดังสนั่นไม่ผิดอะไรกับป้อมบินชนภูเขาร่างอันใหญ่โตมโหฬารของมันผงะหงายหล่นลงมากองอยู่ข้างพุ่มไม้อันหนาทึบแห่งหนึ่งและดิ้นพับพับด้วยพิษกระสุนปืนเท่านี้เองสี่สหายของเราก็วิ่งออกมาจากที่กำบังแล้วช่วยกันระดมยิงการละปักสีอีกคนละหลายนัดจนกระทั่งร่างอันใหญ่โตมโหฬารของพญาสกุณาทะลุปรุพรุนไปหมดนกยักษ์สิ้นใจตายแล้วสี่สหายกับเจ้าแห้วและพรานหมึกวิ่งเข้าไปมองศพของมันอย่างใกล้ชิด
1: โอ้โห
0: เสียงหวนร้องลั่น
1: ดูขาของมันสิวะพลโตขนาดเสาเรือนย่อมๆทีเดียวนิ้วตีนของมันแต่ละนิ้วยาวเกือบหนึ่งหลามีหน้าล่ะมันถึงตะครุบคุณอาขึ้นจากพื้นดินได้อย่างง่ายดาย
0: ด็อกเตอร์ดิเรกล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบหูฟังขึ้นมานิกรรีบยกมือจับแขนนายแพทย์หนุ่มแล้วกล่าวถาม
3: แกจะทำอะไรวะหมอ
0: ด็อกเตอร์ดิเรกอมยิ้ม
3: กันจะตรวจดูหัวใจไอ้นกยักษ์ตัวนี้เพื่อให้รู้ว่าตายหรือยัง
0: นิกรหัวเราะคือแล้วตวาดแวด
3: ไม่ต้องตรวจถูกยิงจนทะลุพรุนไปหมดทั้งตัวอย่างนี้แล้วถึงยังไงมันก็ตายแงเชื่อกันเถอะมองดูด้วยตาก็รู
0: ้นายแพทย์หนุ่มจ้องตาเขม็งมองดูกาลปักสีด้วยความสนใจ
4: My God มันเป็นใหญ่มากโอ้ฝรั่งไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นอย่างโตที่สุดก็คืออีแรง
0: นิกรพูดขึ้นด้วยเสียงหัวเราะ
3: ขนาดนี้เห็นจะไม่มีใครเอาไปขังใส่กรงเลี้ยงไว้ดูเล่นเป็นแน่ไอ้นกเปรตเนี่ยกินเนื้อคนและสัตว์เป็นอาหารเสียด้วยจำพวกเดียวกับอีกาหรืออีเหี่ยวเดี๋ยวดูให้รู้แน่ก่อนว่าตัวผู้หรือตัวเมีย
0: นิกรวิ่งอ้อมไปทางด้านหลังของพญาปักสีก้มตัวลงพิจารณาดูด้วยความสนใจอาเสียร้องถามว่า
1: ตัวผู้หรือตัวเมียว้ย
0: ในจอมทะเลนทำหน้าชอบกลเดินกลับมาหาพรรคพวกของเขา
3: ดูไม่รู้เรื่องว้ยสงสัยว่านกตัวนี้เป็นกระเทยแน่
0: ๆพรานหมึกอดหัวเราะไม่ได้เขากล่าวกับคณะพักสี่สหายว่า
4: อย่ามัวชมนกกันเลยครับท่านเจ้าคุณยังตกอยู่ข้างล่างที่รังของมันไม่มีทางที่จะขึ้นมาบนนี้ได้เพราะหน้าผามีความลาดชันมากรีบหาทางช่วยเหลือเถอะครับ
0: ทุกคนนึกถึงเจ้าคุณปัจจนึกทันทีพลพยักหน้ากับเพื่อนเกลือของเขาแล้วพาพักพวกวิ่งตรงไปยังหน้าผานั้นสี่สหายก้มหน้ามองลงไปเบื้องล่างอาเสียป้องปากตะโกนลั่น
2: คุณอาครับสวัสดีนะครับพวกผมลาก่อนครับเราจะเดินทางข้ามเขาลูกนี้ต่อไป
0: เจ้าคุณปัจจนึกทำคอย่นแล้วร้องตะโกนด้วยเสียงอันดัง
4: เฮ้ยช่วยอาด้วยโว้ยอย่าเพิ่งหนีไปโว้ย
0: นิกรตะโกนพูดกับท่าน
3: พินัยกรรมของคุณพ่ออยู่ในเซฟที่บ้านใช่ไหมครับลาก่อนละครับพวกผมไม่มีเวลาอยู่ที่นี่ต่อไปอีกแล้ว
0: พูดจบนิกรก็พูดกับเพื่อนเกลอของเขา
3: เฮ้ยหลบซะก่อนเว้ยติ้งตางว่าพวกเราหนีทันไปนั่งลงพวกเราถอยหลังไปหน่อยแล้วนั่งลงคุณพ่อไม่เห็นเราหรอก
0: ทุกคนนึกสนุกขึ้นมาก็ทำตามนิกรคือถอยหลังออกมา 2-3 ก้าวแล้วซุดตัวลงนั่งเจ้าคุณปัจจนึกร้องไห้โฮได้ยินถนัดท่านเข้าใจว่าสี่สหายทิ้งท่านไว้ให้ตายอยู่ที่นี
4: ่โอ้ยทิ้งกูแล้วกลับมาก่อนโว้ย
0: คณะพักสี่สหายหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันแล้วลุกขึ้นเดินเข้ามาโบกไม้โบกมือให้เจ้าคุณปัจจนึกพลร้องตะโกนบอกท่าน
1: รอเดี๋ยวนะครับคุณอาผมจะให้พี่มือกลับไปยังที่พักของเราไปเอาเชือกมะนิลาขดใหญ่โยนลงไปให้คุณอา
0: แล้วพลก็หันมาทางนายพราน
1: พี่มือรีบกลับไปที่พักของพวกเราเถอะเอาเชือกขดใหญ่ในลังไม้ฉำฉามาให้เราโดยเร็วบอกพวกลูกหาบให้ตามมาที่นี่เชือกของเรายาวพอไม่ใช่เหรอพี่มึก
0: นายพรานนิ่งนึกอยู่สักครู
4: ่พอครับพอแน่ๆเชือกขดใหญ่ยาวเกือบ50เมตรผมจะรีบไปเอาเชือกเดี๋ยวนี้แหละครับ
0: ครั้นแล้วนายพรานก็วิ่งเหยาะๆไปจากที่นั้นสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกสนทนากันด้วยเสียงตะโกนโต้ตอบกันท่านเจ้าคุณบอกว่าหลังของท่านมีบาดแผลเล็กน้อยซึ่งเกิดจากเล็บของพญาปักษีแต่ท่านไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายเพียงแต่ตกใจอย่างบอกไม่ถูกการสนทนากันด้วยเสียงตะโกนโต้ตอบกันนี้สนุกสนานมากสี่สหายและเจ้าแห้วหัวเราะกันครื้นเครงตลอดเวลาท่านเจ้าคุณปัจจนึกดีอกดีใจมากเมื่อทราบว่าพญาสกุณาถูกคณะพักสี่สหายยิงตายแล้วอีกสักครู่หนึ่งพรานหมึกก็สะพายเชือกมะนิลาขดเบ้อเริ่มวิ่งเหยาะๆตรงเข้ามาในพรานผิวหมึกผู้นี้แข็งแรงมากถึงแม้ว่าอายุของเขาเกือบจะเข้าสู่วัยชราอยู่แล้วเขาวิ่งไปยังที่พักแล้ววิ่งกลับมาเป็นระยะทางเกือบ1กิโลเมตรโดยไม่ได้หยุดพักเลยและวิ่งเร็วราวกับนักวิ่งแข่งการช่วยเหลือเจ้าคุณปัจจนึกได้กระทำขึ้นอย่างเรียบร้อยนายพรานกับเสี่ยงหวนช่วยกันโยนเชือกลงไปข้างล่างปลายเชือกหล่นลงกลางศีรษะเจ้าคุณปัจจนึกเสียงดังพลากทำให้เจ้าคุณล้มลงก้นกระแทกพื้นเจ้าคุณปัจจนึกทำตาปริบๆแล้วลุกขึ้นยืนนิกรตะโกนบอกท่านด้วยเสียงหัวเราะ
3: ไถเชือกขึ้นมาเถอะครับคุณพ่อพวกผมจะช่วยกันดึงเชือก
0: เจ้าคุณปัจจนึกยิ้มแห้ง
4: ๆอ๋อยเสียวใส่เหลือเกินโว้ยถ้าพลาดพลั้งก็คงจะกระดูกออกนอกเนื้อคราวนี
0: ้เสียงหวนตวาดลั่น
3: อย่าร่ำไรนะแดดกำลังร้อนขืนงุ่มง่ามพวกผมไม่ช่วยนะครับ
0: เจ้าคุณปัจจนึกปลอบใจตัวเองให้เข้มแข็งยกมือทั้งสองกำเชือกเส้นนั้นแล้วไต่ขึ้นมาตามหน้าผาอันลาดชันในเวลาเดียวกันนี้เองสี่สหายกับเจ้าแห้วและพรานหมึกก็ช่วยกันสาวเชือกขึ้นมาด้วยเจ้าคุณปัจจนึกหลับตาปี๋เพราะความเสียวไส้กลัวจะตกลงไปข้างล่างท่านสวดมนต์พึมพำตลอดเวลาสักครู่หนึ่งท่านเจ้าคุณก็ขึ้นมาจากเหวได้โดยสวัสดิภาพแต่ท่านก็ส่วนเซล้มลงสิ้นสติเพราะความดีใจจนเกินควรที่ท่านได้รอดตายมาได้13นาฬิกาเศษคณะพักสี่สหายได้พากันออกเดินทางขึ้นเขาต่อไปท่านเจ้าคุณปัจจนึกคุยจ้อตลอดเวลาเล่าถึงเรื่องการเผชิญภัยกับนกยักษ์เล่าความรู้สึกของท่านขณะที่ท่านถูกกาลปักษีใช้กรงเล็บตะครุบตัวท่านพาขึ้นสู่อากาศเจ้าคุณปัจจนึกยอมสารภาพว่าในชีวิตของท่านท่านไม่เคยตกอกตกใจและเสียขวัญเหมือนครั้งนี้เลยทุกคนรับประทานอาหารกลางวันกันเรียบร้อยแล้วการขึ้นสู่ยอดเขาเป็นไปโดยไม่สู้เร่งร้อนอะไรนักนิกรปรารภว่าความใหญ่โตของเขาลูกนี้ แทบจะทำให้เขาไม่รู้สึกว่าเขาได้ขึ้นมาสูงจากพื้นดินมากแล้วดิเรกว่าธรรมดาภูเขาใหญ่เช่นนี้ย่อมมีเนื้อที่มากมายจึงทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับเดินอยู่บนพื้นแผ่นดินสูงขึ้นไปและสูงขึ้นไปตามลำดับภูมิประเทศแปลกตาและเปลี่ยนแปลงเสมอบางแห่งมีหินย้อยน่าดูบางแห่งก็เป็นป่าโปร่งและบางแห่งก็เป็นที่ราบสูงกว้างใหญ่ไพศาลเมื่อขึ้นสูงจากพื้นดินประมาณ 1,000 เมตรอากาศก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นแสงอาทิตย์อันแรงกล้าไม่ได้ทำให้เกิดความร้อนเลยหมอกบางๆปรากฏไปทั่วทุกหนแห่งอากาศค่อนข้างชื้นและมีต้นไม้เขียวชอุ่มมากมายทุกแห่งหนมันเงียบสงบและวังเวงอย่างยิ่งได้ยินแต่เสียงนกและเสียงชะนีโหยหวนขบวนเดินทางได้หยุดพักผ่อนเป็นระยะระยะและในราว 17 นาฬิกาคณะพักสี่สหายก็มาถึงบึงใหญ่แห่งหนึ่งธรรมชาติรอบๆ บึงนี้สวยสดงดงามยิ่งเจ้าคุณกล่าวกับคณะพักสี่สหายด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
4: นี่ก็ใกล้จะค่ำอยู่แล้วเรายังขึ้นไม่ถึงยอดเขาพักผ่อนกันที่นี่เถอะอีกในราว 4-500 เมตรก็คงจะถึงยอดสูงสุดของเขาลูกนี้พรุ่งนี้เช้าค่อยออกเดินทางกันต่อไป
0: นี่ก่อนเห็นพ้องด้วย
4: นั่นน่ะสิครับคุณพ่อยังไงก็หุงหาข้าวรับประทานกันเสียก่อนใกล้จะเย็นค่ำแล้ว
0: ท่านเจ้าคุณสั่งให้พรานหมึกบอกให้พวกลูกหาพักผ่อนได้และให้เตรียมการหุงหาอาหารเย็นได้ภูมิประเทศโดยรอบรื่นรมเพลินตาเจริญใจมากขณะที่พวกลูกหาบกำลังวางข้าวของสัมภาระเสียงโห่ร้องของคนไม่ต่ำกว่า 2-300 คนก็ดังขึ้นรอบๆ บริเวณคณะพักสี่สหายตกใจรีบปลดปืนเล็กยาวออกจากบ่าเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ทันทีชายชะกันไม่ต่ำกว่า200คนแต่งกายคล้ายคลึงกันเหมือนกับเครื่องแบบของทหารในสมัยโบราณได้พากันออกมาจากสุมทุมพุ่มไม้รอบๆคณะพักสี่สหายและวิ่งตรงเข้ามามีธนูหอกดาบและโล่เป็นอาวุธอาเสียกิมหวนกับนิกรต่างยกปืนเล็กยาวประทับบนบ่าและตั้งใจจะเหนี่ยวกายยิงสังหารมนุษย์ชาวเขาพวกนี้แต่แล้วพลก็รีบร้องห้าม
4: อย่ายิงถ้าขืนยิงพวกเราคงถูกฆ่าตายหมดยอมให้มันจับเราดีกว่าก
0: องทหารแห่งนครเวียงดอยได้จับกุมคณะพักสี่สหายพร้อมด้วยนายพรานและลูกหาบไว้ได้โดยไม่มีการต่อสู้กันเลยทุกคนถูกปลดอาวุธนายทหารได้ร้องสั่งให้ทหารของเขาควบคุมตัวคณะพักสี่สหายอย่างแข็งแรงและให้เอาเชือกผูกมัดมือไขว้หลังไว้ทุกคนต้องสูญสิ้นอิสรภาพอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามหน้าตาของทหารเหล่านี้ก็คือคนไทยนั่นเองแต่อาจจะมีเลือดผสมพม่าบ้างก็ได้ลักษณะท่าทางไม่ใช่คนโหดร้ายใจอมหิตเหมือนกับพวกคนป่าหรือพวกมนุษย์ทมินทหารเหล่านี้มีผิวค่อนข้างขาวรูปร่างผึ่งผายสง่างามไม่น้อยพลพัชราพรกล่าวถามนายทหารหนุ่มร่างสูงใหญ่คนหนึ่ง
4: สหายบอกข้าหน่อยเถอะว่าพวกท่านจับกุมพวกเราด้วยเรื่องอะไรเราทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวเราไม่ได้เป็นศัตรูของพวกท่านหรอก
0: นายทหารหนุ่มผู้นั้นยิ้มให้พลและพูดกับพลอย่างนอบน้อมแต่เข้มแข็ง
4: ท่านที่รักเราเสียใจอย่างยิ่งที่เราจำเป็นจะต้องจับกุมพวกท่านทั้งหมดในฐานที่พวกท่านล่วงล้ำเข้ามาในราชอาณาจักรของเรา
0: อาเสียหัวรอกาก
2: ข้าแต่อัศวินโต๊ะแบนที่นี่เป็นราชอาณาจักรของประเทศไทยข้าเป็นคนไทยทำไมข้าจะเหยียบย่างเข้ามาในสถานที่นี้ไม่ได้บัตรประจำตัวของข้าก็มีโปรดปล่อยพวกเราให้เป็นอิสระเถิด
0: นายทหารหนุ่มผู้นั้นมองหน้าเสียงหวนอย่างไม่สู้จะชอบหน้าเท่าใดนัก
4: เราปล่อยท่านไม่ได้เราจะต้องจับกุมพวกท่านนำตัวไปถวายเจ้านายของเราท่านรู้หรือเปล่าที่นี่เป็นราชอาณาจักรของเวียงดอย
1: ผู้ที่ล่วงล้ำเข้ามาในถิ่นที่อยู่ของเราจะต้องถูกจับตัวไปไต่สวนและสุดแล้วแต่มหาเทวีแห่งเวียงดอยจะโปรดประการใด
4: มหาเทวีแห่งเวียงดอย
0: เจ้าคุณปัจจนึกทวนคำและยิ้มให้นายทหาร
4: ไอ้หลานชายมหาเทวีที่เจ้าพูดถึงน่ะเป็นราชินีบนยอดเขานี้ใช่ไหม
0: นายทหารหนุ่มผู้นั้นพยักหน้า
1: ถูกแล้วคุณลุงแต่พระนางเป็นเจ้าแม่แห่งเวียงดอยไม่ใช่ราชินีบนยอดเขานี้เป็นที่ตั้งของมหานครเวียงดอยของเราซึ่งพวกเราเหล่านี้เป็นทหารรักษาด่านมีหน้าที่ลาดตระเวนตรวจตราไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่วงล้ำเข้ามาในดินแดนของเราทั้งนี้เพราะพวกเราถือว่ามนุษย์ที่ศิวิไลซึ่งอยู่ในโลกภายนอกย่อมนำภัยมาสู่เราถึงแม้ว่าตอนแรกเขาจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้เราก็ตามพวกเราชาวเวียงดอยมีชีวิตอยู่ด้วยความสงบสุขจึงไม่ปรารถนาที่จะคบหาสมาคมกับคนต่างถิ่น
5: เรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
5: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับส่องทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
6: ส่องทวิตมาจะเจอคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้ส่องทวิตมาในธีมที่ชื่อว่า10 Best The Beatles Songs of All Time แล้วก็มีวงเล็บว่าเป็น Cover Version นะครับก็เป็น10เพลงของ The Beatles ที่ผมคัดเลือกมาให้คุณได้ฟังสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นธีมนี้แหละนะครับแต่ว่าเป็นเพลงของ The Beatles จริงๆเป็นเวอร์ชันต้นฉบับของแต่ละเพลงทั้ง10เพลงที่นำมาฝากคุณนะครับสัปดาห์นี้จะเป็น cover version ก็คือเป็นเพลงที่ศิลปินต่างๆเอาเพลงของ The Beatles มาร้องใหม่นะครับมาทำใหม่นั่นเองนะครับก็จะว่าไปแล้วเนี่ยแต่ละเพลงของ Beatles เนี่ยมีการนำไป cover เป็นพันๆครั้งเป็นพันๆศิลปินก็ว่าได้นะครับบางเพลงเนี่ยมี 2,000 กว่าครั้งด้วยกันที่ถูกนำไป cover แล้วก็เป็นอะไรที่ผมจะต้องทำการบ้านหนักมากนะครับเพื่อที่จะคัดเลือกเอาเพลงที่คิดว่าดีที่สุดในความรู้สึกของผมต้องบอกแบบนั้นนะฮะเอาเป็นความรู้สึกของตัวเองเป็นตัวตั้งนะครับอาจจะไม่ดีที่สุดสำหรับคุณก็ได้นะฮะอันนี้ก็ต้องลองฟังกันดูนะครับว่าผมคัดเลือกเวอร์ชันไหนมาให้คุณได้ฟังกันบ้างก็มีทั้งเวอร์ชันที่เป็นนักร้องโนเนมนักร้องบิ๊กเนมก็มีนะครับนักร้องโนเนมอย่างเช่นนักร้องที่มาจากยูทูบเบอร์ทำเพลงขายตามช่อง YouTube ของตัวเองนะครับหรือว่า Streaming Music ขายทาง Apple ขายทาง Spotify เหล่านี้ก็มีนักร้องประเภทนี้เหมือนกันนะครับต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ทำเพลงแล้วก็อยากเป็นศิลปินที่มีชื่อเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีสังกัดเหมือนเมื่อก่อนแล้วใครมีฝีมือคุณก็สามารถเป็นศิลปินเดี่ยวได้คุณก็สามารถนำชื่อเสียงมาสู่ตัวเองได้นะครับยกตัวอย่าง3พี่น้องกลุ่มนี้ครับชื่อว่า Boys Avenger นะครับ Boys Avenger เนี่ยเป็น3พี่น้องที่ทำเพลงผ่านช่อง YouTube ของตัวเองแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะแยะมากมายเลยเขาทำเพลงของ The Beatles เพลงนี้ด้วยนะครับ

Voice Avenue นะครับขออภัยวันนี้ผมลืมเอาแว่นตามาผมก็เลยมองไกลๆแล้วก็อ่านเป็น Voice Avenger ไปโอ้แม่ตายละขออภัยด้วยครับ Voice Avenue นะครับเป็นวงดนตรีจากซาราโซตานะฮะในรัฐฟลอริดาครับ3พี่น้องที่ประกอบไปด้วยอเลสซานโดรแล้วก็มีฟาเบียนอีกคนนึงคือแดเนียลนะครับทั้ง3คนนี้ร่วมกันทำเพลงฮิตหลายเพลงเลยนะครับช่อง YouTube ของตัวเองมีคนติดตามมีคนกด Subscribe เยอะแยะเลยนะครับหลายล้านคนแล้วนะครับคืนนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเป็นธีมที่ชื่อว่า10 Best The Beatles Songs of All Time แต่เป็น Cover Version นะครับเพลง Let It Be เมื่อสักครู่นี้ The Beatles ร้องเป็นอัลบั้มชุดสุดท้ายนะครับอยู่ในสตูดิโออัลบั้มชุดที่12ของพวกเขานะครับ

ขอบคุณคุณวิภาวันด้วยนะครับวิภาวันอินบ็อกซ์มาทางเพจทักทายผมดีเจบ๊อบบี้บีสวัสดีค่ะแล้วก็บอกว่าชอบเพลงที่กำลังเล่นอยู่ตอนนี้ดีใจครับที่ชอบเวอร์ชันนี้เหมือนผมเรจิน่าสเปกเตอร์กับ Why My Guitar Gently Weeps นะครับต้นฉบับของ The Beatles อยู่ในอัลบั้มคู่ของพวกเขาเรียกว่า The White Album นะฮะออกมาในช่วงปี1968เพลงนี้เขียนโดยจอร์จแฮร์ริสันนะครับเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงจีนเพลงหนึ่งนะฮะส่วนเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง Kubo and the Two Stings นะครับ Kubo and the Two Stings นั่นเองฟัง Hey Jude เวอร์ชันที่ไม่เคยฟังมาก่อนต้องยอมรับ

ยอดเยี่ยมเป็นวงพ็อปสวิงนะฮะชื่อวงว่า Pink Turtle นะครับแล้วก็เขา cover เพลง The Beatles ไว้สนุกสนานมากครับอยู่ในอัลบั้ม Back Again นะครับอัลบั้มชุดนี้ออกมาวางจำหน่ายในปี2553นะครับต่อกันเลยครับกับเวอร์ชัน cover ของเพลง Strawberry Fields Forever นะฮะเป็นวงดนตรีที่ทำดนตรีแบบเลเก้แบบสกาได้อย่างสนุกมันมากนะครับลองฟังดูนะครับ

ลุ่มดนตรีที่มาจากบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินานะครับพวกเขาชื่อวงว่า Ross Fabulosos Cadillacs นะฮะชื่อวงออกจากออกเสียงยากนิดนึง Ross Fabulosos Cadillacs นะครับนี่คือ Strawberry Fields Forever เพลงของ The Beatles นะครับI want to your hand ต่อเลย

I want to hold your hand นะครับเพลงของ The Beatles เพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพลงที่มียอดขายดีที่สุดเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็มีการนำมา cover เพียบเลยนะครับหลากหลายศิลปินหยิบมา cover ส่วนเวอร์ชันที่ผมเลือกให้คุณได้ฟังเนี่ยเป็นเวอร์ชันในซีรีส์กรีนะครับ อยู่ในกรีคัสเวอร์ชันนะฮะอัลบั้มกรี The Music Volume 4นะครับ I Want To Hold Your Hand เป็นธีม10 Best The Beatles Songs Of All Time เป็น covers version นะฮะให้คุณได้ฟังกันตลอดชั่วโมงหนึ่งเต็มๆก่อนที่จะไปฟังข่าว3มิตินะครับฟังเวอร์ชันแสดงสดกันบ้างนี่คือ A Day In The Life จาก Sting ครับ

ขอบคุณหมายเลข0398นะครับส่งข้อความมาเป็นกำลังใจให้ผมบอกว่าฟังเพลงเพลินดีครับเป็นกำลังใจให้คุณบ๊อบบี้บีด้วยนี่คือ A Day in the Life นะฮะเวอร์ชันของ Sting นะครับแสดงสดที่อิตาลีในปี1993ที่วิลล่ามานินนะครับในอิตาลีนั่นเองนะครับเพลงนี้เป็นเพลงประกอบหนังเรื่องDemolition Man ด้วยนะฮะหรือว่าชื่อไทยคือตำรวจมหาประไล2032ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยซินเวอร์เซอร์ซาโลนแสดงนำกับเวสลีย์สไนฟ์นั่นเองนะครับสำหรับเรื่อง Demolition Man นะฮะส่วนเวอร์ชันต้นฉบับที่เป็นของ The Beatles เนี่ยอยู่ในอัลบั้มชื่อ Sgt. Pepper's Lonely Hearts ออกมาในปี1967นะครับเป็นแทร็กสุดท้ายเลยนะฮะที่ออกมาวางจำหน่ายจากอัลบั้มชุดนี้นะฮะ A Day in the Life นะฮะฟัง In My Life ต่อครับ

ราวที่แล้วทำเพลง The Beatles ก็เป็นธีม10 Best The Beatles Songs of All Time สัปดาห์นี้ก็เช่นเคยแต่ว่าเป็น cover version ก็ไม่สงสัยนะครับว่าทำไมถึงมีแฟนเพลงในบ้านเราเนี่ยชื่นชอบงานเพลงของ The Beatles The Beatles เป็นวงจากอังกฤษนะครับจากเมืองลิเวอร์พูลมีสมาชิกสำคัญอยู่4คนนะครับคือจอห์นเลนนอนพอลแมคคาร์ทนีย์2คนนี้เป็นแกนหลักในการเขียนเพลงทำเพลงให้ The Beatles นะฮะแล้วก็มีจอร์จแฮริสันที่เสียชีวิตไปเมื่อ20กว่าปีก่อนอีกคนหนึ่งคือลิงโก้สตาร์นะครับคนที่จากเราไปก่อนหน้านี้ก็คือจอห์นเลนนอนนะครับโดนยิงเสียชีวิตไปหลายปีมาแล้วนะฮะตอนนี้สมาชิกที่เหลืออยู่คือพอลแมคคาร์ทนีย์กับลิงโก้สตาร์อายุของสี่เต่าทองในการทำเพลงเนี่ยก็คือช่วงปี1960ถึง1970นะครับมีอัลบั้มมาทั้งหมด10กว่าชุดนะฮะชุดสุดท้ายก็คือช่วงปี1970นั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยสมาชิกแต่ละคนก็ออกมาทำโซโล่อัลบั้มของตัวเองพอไม่คัดนี่มีอัลบั้มตัวเองหลายอัลบั้มจอร์จแฮริสันก็เช่นกันนะครับริงโก้สตาร์ก็เหมือนกันนะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะความดังของริงโก้สตาร์นั้นจะน้อยกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงนะฮะอ่ะมาฟัง Yesterday เป็นเพลงของ The Beatles อีกเพลงนึงที่ถูก cover กันมากเป็นพันๆเวอร์ชันเลยนะครับผมเลือกเวอร์ชันของอดัมลาวินนักร้องนำของวง Maroon 5เขาเป็นคอมเมนเตเตอร์ให้กับ The Voice นะฮะแล้วก็เขาร้องในรายการ The Voice ด้วยนะครับ

ชอบนะฮะผมชอบเวอร์ชันนี้ฮะ Yesterday จาก Adam Levine ส่วน In My Life ผมยังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นเวอร์ชันของใครเป็นการคัฟเวอร์ของ Crosby, Stills, Nash นะครับหลายคนรู้จักนะฮะ Crosby, Stills and Nash นะครับ

เสียงของ Norah Jones นะฮะสำหรับเพลง Something ที่เธอแสดงสดเป็นคอนเสิร์ต George Fest นะครับเพลงนี้บันทึกเสียงเมื่อช่วงเดือนกันยายนปี2014นะฮะวันที่28กันยายน2014นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็เลือกมาให้คุณได้ฟังกันคัดเลือกมาอย่างดีนะครับสำหรับเพลงทุกเพลงที่เปิดให้คุณได้ฟังกันในค่ำคืนนี้ในธีมที่ชื่อว่า10 Best The Beatles Songs of All Time วงเล็บ Covers Version นะครับหรืออีกหนึ่งเพลงที่ผมยังไม่ได้เปิดนะฮะใน10เพลงทั้งหมดลิสต์10เพลงแล้วก็เพลงสุดท้ายที่ผมจะเปิดเนี่ยคือเพลง Come Together เพลงนี้ผมเลือกเวอร์ชันของคู่ดูโอที่ใช้ชื่อวงว่าปอมปามูสนะครับสองคนนี้เป็นคู่สามีภรรยาชาวอเมริกันนะฮะภรรยาชื่อนาตาลีดอนนะครับส่วนสามีก็คือแจ็คคอนเต้ทั้งสองคนเนี่ยทำเพลงขายทางมิวสิกสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็มี YouTube ของตัวเองนะฮะเป็นยูทูบเบอร์ว่าง่ายเพลงของเขาขายได้เพียบเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยฟังวงดนตรีที่ชื่อว่าปอมปามูสลองไปเปิดฟังดูในStreaming Music อย่างพวก Spotify ผมก็เพิ่งเปิดฟังเมื่อสักครู่นี้เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะฮะทำเพลงเก่าที่นำมาเรียบเรียงใหม่เป็นดนตรีเป็นสไตล์ของตัวเองเป็นอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกที่ฟังสบายหูฟังรื่นหูฟังก่อนนอนได้เลยนะครับสำหรับวงนี้นะครับวงนี้สะกดเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมสะกดให้ฟังแล้วลองไปโหลดฟังดู POMPLAMOSE นะฮะปอมปามูสเขาทำเพลง Come Together ไว้จนผมสะดุดหูมากแล้วก็เลือกมาเป็น1ใน10เพลงของ The Beatles ที่ถือว่าเป็นเพลง cover ที่น่าจะติดความยอดเยี่ยมที่สุดในสายตาของผมในส่วนประสาทในหูของผมนะครับเอาเป็นตามความรู้สึกของตัวเองนะฮะไม่ใช่ตามความรู้สึกของคนฟังส่วนใหญ่ถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงก็แล้วแต่นะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกคนนะครับเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งเพลงแถมให้ฟังนะครับเพราะว่าเวลาเหลือด้วยนะฮะไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับส่องทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รุ่นใหญ่วัยเซียนกับดวงตาตุงคมณีจตุพลชมพูนิชเชฟบูชเลอชานโกแอร์และน้ำฝนพัชรินวิทยาปัญญานนท
1: ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
2: ่วัยเซียน
1: อาจารย
2: ์ครับ
1: ตอนนี้ข่าวทางการแพทย์เนี่ยที่เราได้ยินกันเนี่ยคนเป็นมะเร็งกันเยอะมากตายด้วยมะเร็งกันเยอะมากวันนี้มีมะเร็งอีกหนึ่งอย่างนะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนรุ่นใหญ่วัยเซียนอย่างเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงสองเท่
2: าน
1: ั่นก็คือมะเร็งไต
2: ไตเนี่ยนะ
1: ไตพี่ก็เพิ่งรู้ว่าไตเป็นมะเร็งได้มันเกิดจากอะไรแล้วมันรักษาได้ไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามชมกันค่ะ
2: ก่อนจะไปถึงมะเร็งไตกันนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับแหล่งที่ผลิตเบญจรงค์ที่แรกของประเทศไทยกันดีกว่า
1: ที
2: ่ดอนไก่ดีฮะพี่
1: ที่ไหนอ่ะ
2: จังหวัดสมุทรสาครเชิญชมครับ
3: อะไรก็แล้วแต่ที่เรารักเนี่ยงานศิลปะเนี่ยชิ้นงานจะออกมาดีแล้วก็คนที่เขาชอบศิลปหัตถกรรมต่างๆเนี่ยเขาไม่เห็นเนี่ยเขาจะชื่นชอบแล้วเราก็พยายามทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆลวดลายใหม่ๆให้แตกต่างไปจากของเก่าเราทำด้วยใจรักแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำงานแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นให้ออกมาดี
4: จากกระเบื้องสีขาวเรียบๆถูกแต้มเติมด้วยเส้นสายและเฉดสีจนกลายเป็นเครื่องเบญจรงค์อันสูงค่านี่คือเอกลักษณ์และมรดกขึ้นชื่อแห่งบ้านดอนไก่ดีจังหวัดสมุทรสาครโดยมีป้าอุไรแตงเอี่ยมวัย70ปีเป็นผู้ก่อตั้งอุไรเบญจรงค์และรวบรวมช่างฝีมือบุกเบิกหมู่บ้านเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดีพลิกวิกฤตการปิดตัวลงของโรงงานในอดีตให้กลายเป็นแหล่งผลิตเครื่องเบญจรงค์แห่งแรกของไทยและเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวระดับประเทศที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนมาถึงทุกวันนี้ค่ะ
3: เบญจรงค์เนี่ยมัน5สีนะลูกคำว่าเบญจก็คือ5สีดำแดงเขียวเหลืองชมพูสมัยรัชกาลที่2สมัยก่อนเนี่ยมันก็ต้องปักผ้าใช่ไหมแล้วส่งมาให้ประเทศจีนทำแล้วตีกลับมาแล้วสำนักเราจะเห็นว่าเบญจรงค์เนี่ยจะเฟื่องฟูที่สุดคือรัชกาลที่2กับรัชกาลที่5แต่ที่มาสนับสนุนจนเราสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเนี่ยสมัยรัชกาลที่9นะคะสมัยก่อนมีแค่5สีใช่ไหมพอรัชกาลที่9เนี่ยเราเพิ่ม10มันก็จะมีลายพวกลายประเพณีการละเล่นประเพณีสงกรานต์ลายตลาดน้ำวัดอรุณวัดพระแก้วอะไรที่เป็นของไทยนะลูกลายวัฒนธรรมอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเราเอามาดัดแปลงใส่ไปในพวกการโชว์พวกกระเบื้องอะไรพวกเนี้ยต่างชาติจะชอบมากเพราะถือว่าเป็นงานวัฒนธรรม
4: เอกลักษณ์โดดเด่นของอุไรเบญจรงค์ก็คือเสน่ห์ของลวดลายโบราณสมัยรัชกาลที่2แล้วรัชกาลที่5ควบคู่ไปกับการไม่หลายและประยุกต์เทคนิคใหม่ๆทั้งเทคนิคลงรักปิดทองเบญจรงค์ต่อทองนูนเทคนิคน้ำตาลทองเทคนิคงานด้านนูนตลอดจนปรับโทนสีพาสเทลตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แต่กว่าจะได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบต้องผ่านกระบวนการที่พิถีพิถันถึง9ขั้นตอนเลยล่ะค่ะ
3: กว่าจะได้เบญจรงค์มาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นน่ะเข้าชิ้นใหญ่เนี่ยที่เป็นเดือนที่2เดือนที่3เดือนเพราะว่าเผาแล้วนะมันมีการแตกพอจะได้ของแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยมันเผาหลายรอบแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสีสันที่เราเขียนอย่างเบญจรงค์เนี่ยถ้าเราเขียนเส้นทองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจำได้เลยว่าทองเนี่ย 4,000 ขวดถึง 4,000 บาทปัจจุบันเนี่ยทอง 70,000 ทองคำที่เราเห็นอย่างเงี้ยเป็นทองคำ 12% เนี่ยนะมันเป็นทองที่ขวดนึงนะมันเท่ากับทองคำบาทนึงเลยแล้วสีเนี่ยสีที่ใช้เนี่ยก็ต้องสีต่างประเทศสีกิโลนึงเนี่ยที่ 70,000 สีทองเนี่ยจากประเทศเยอรมันสีเนี่ยก็จะมีจากญี่ปุ่นจากอิตาลีจากจีนการทำมันก็ไม่เหมือนกันเท่าเราทำงานสมัยรัชกาลที่2เนี่ยสีก็ต้องปรุงอีกอย่างนึงแล้วต้องเขียนด้วยโปรแกรมพอมาสมัยนี้เราก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยการถ้าเราเขียนทองเนี่ยเราจะใช้พวกสลิงเขียนเพราะสลิงเนี่ยมันเหมือนปากกามันจะช่วยเซฟเรื่องทองถ้าคนเขาชอบตกแต่งบ้านใช้ทองแบบเนี้ยเวลาเปิดไฟมันจะสวยสว่างเขาก็จะชอบว่าอุ๊ยทำไมที่นี่ทองเทิงมันสวยสว่างวัตถุดิบเป็นสิ่งสำคัญในการเขียน
4: จากเพียงแค่ชามและโถใส่ของในอดีตวันนี้อุไรเบญจรงค์ถูกต่อยอดจนกลายเป็นทั้งของใช้ของตกแต่งบ้านและของขวัญทรงคุณค่ามีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนบาทแต่สิ่งที่ทำให้เบญจรงค์ของที่นี่ยังคงยืนหยัดได้อย่างสง่างามในยุคที่เครื่องจักรเข้ามาแทนที่ไม่ใช่แค่เรื่องของราคาค่ะ แต่คือหัวใจและจิตวิญญาณของช่างฝีมือที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดค่ะ
3: กว่าจะได้แต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยมันมีคุณค่าของมันในตัวอยู่แล้วว่าใบหนึ่งต้องผ่านคนมาถึง9คนกว่าจะได้แต่ละใบเพราะนั้นงานหัตถกรรมเนี่ยคือเสน่ห์ของมือเนี่ยมันเป็นจุดขายลวดลายเราอาจจะเป็นโบราณแต่ว่ารูปแบบต้องพัฒนาขึ้นคือเรานึกไม่ถึงว่าวันเวลาที่ผ่านไปกับหัตถกรรมที่เราเอามามันจงเขียนจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ50ปีเนี่ยทำให้มีชื่อเสียงทำให้เราเป็นครูช่างทำให้ชื่อเสียงของเบญจรงค์อ่ะต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้เลี้ยงดูเราได้เลี้ยงดูครอบครัวได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่รู้จักหรอกว่าเบญจรงค์เป็นยังไงปัจจุบันเนี่ยเราได้สืบทอดเบญจรงค์แล้วก็ทำให้คนรู้จักว่าเบญจรงค์มันสวยงามขนาดไหนสิ่งเนี้ยที่เราประทับใจมากที่สุด
4: ดีวัย70ปีอาจเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของใครหลายคนแต่สำหรับป้าอุไรปลายผู้กันในมือไม่เคยหยุดนิ่งค่ะวันนี้อุไรเบญจรงค์และบ้านดอนไก่ดีจึงไม่ใช่แค่สถานที่ผลิตงานศิลป์แต่คือแหล่งเรียนรู้ที่เปิดประตูถ่ายทอดภูมิปัญญาให้คนรุ่นหลังเพราะสิ่งที่ทรงคุณค่ายิ่งกว่ารายได้คือการได้เห็นเบญจรงค์ไทยยังคงอยู่ไม่สูญหายและพิสูจน์ให้เห็นค่ะว่าพลังของคนวัยเซียนสามารถสร้างสรรค์ศิลปะทรงคุณค่าให้อยู่คู่เมืองไทยต่อไปค่ะ
1: สวยงามนี่น่ารักมากสวยงามมากนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ตามบุชไปเที่ยวโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นพาไปไหว้พระขอพรที่ศาลเจ้านัมบะยาสกะค่ะตามบุชไปเลยค่ะ
5: สวัสดีครับแฟนๆรุ่นใหญ่วัยเซียนวันนี้ผมอยู่ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลเจ้าที่โอซาก้านะครับผมอยากจะบอกเลยว่าเป็นศาลเจ้าที่ดังมากๆใครๆก็รู้จักนะครับนิยมมาขอพรกันไปกันครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่ศาลเจ้านัมบะยาสกะเป็นศาลเจ้าที่อยู่ในตัวเมืองโอซาก้าเลยครับไม่ไกลจากย่านนัมบะซึ่งผมเดินมาด้วยซ้ำนะครับ1กิโลครับพอถึงแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาล้างไม้ล้างมือก่อนนะครับเป็นการชะล้างจิตใจแล้วก็ร่างกายนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปขอพรแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆครับศาลเจ้านี้นะครับเป็นศาลเจ้าที่คนไทยรู้จักกันดีเคล็ดไม่ลับของผมนะครับพักหลักเนี่ยผมพยายามจะขอพรแค่ข้อเดียวข้อนั้นเนี่ยขอให้มันปังๆเลยครับผมนะไม่โลภมากนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมเตรียมเหรียญ5เยนเพราะเป็นคำพ้องเสียงกับภาษาญี่ปุ่นนะครับแปลว่าโชคดีเอาไว้โยนในช่องนั้นก่อนสักการะได้ครับจากมุมนี้ชัดเลยครับกำลังเห็นสิงโตยักษ์กำลังอ้าปากอยู่เป็นมุมที่ใครมาโอซาก้านี่ก็ต้องมาเห็นมุมนี้นะครับผมนะและสำหรับผมแล้วนะครับที่ห้ามพลาดเด็ดขาดก็คือไปซื้อเครื่องรางครับเป็นถุงเก็บความโชคดีจากศาลเจ้านี่แหละครับมีให้เลือกหลายข้อเลยนะว่าแบบอยากซื้อเรื่องการเงินความรักสุขภาพนะครับก็ผมก็ช็อปหมดเลยครับรับพลังงานดีๆกันไปแล้วนะครับขอไปรับคาเฟอีนกันบ้างครับผมไม่ไกลจากศาลเจ้านะครับมีร้านกาแฟชื่อว่า Sounds of Apple เขาก็ต้องขายกาแฟที่ใส่ Apple นะสิครับผมร้านตกแต่งสไตล์มินิมอลส่วนกาแฟเนี่ยเขาเป็นแบบ Apple ปั่นสดๆเลยนะครับแล้วก็ใส่ช็อตกาแฟมาให้ความแบบสดชื่นดับร้อนเลยนะครับผมส่วนพวกมอคค่าก็มีปกตินะครับมาลองชิลกันได้นะครับผมไม่ไกลจากศาลเจ้าครับและนี่แหละครับก็คือ1วันของผมที่โอซาก้าเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ
1: นี่ไปเที่ยวโอซาก้าอาจารย์ก็ชอบไปโอซาก้าใช่ไหม
2: เดี๋ยวกำลังเปลี่ยนแล้วครับ
1: คนละโอซาก้า
2: คนละที่กันคร
1: ับ คนละโอซาก้า
2: เออน่าไปมากนะฮะจะอิจฉาตะบุดเหลือเกิน
1: ทำไมอ่ะ
2: เพราะไปทุกที่ไงฮะ
1: ใช่โอ้ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะมาจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติค่ะนายแพทย์พร้อมวงงามวุฒิวงศ์หรือคุณหมอไม้กวาดค่ะสวัสดีค่ะ
2: ด
1: ี
2: ครับหมอไม้กวาดครับ
1: ชื่อคุณหมอแปลกมากเลย
2: คุณหมอครับเกี่ยวเรื่องของมะเร็งไตเนี่ยจริงๆผมไม่คุ้นเลยนะ
1: ใช่
2: เพิ่งเคยได้ยิน
1: เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยคุณหมอมีมานานแล้ว
6: จริงๆมีมานานแล้วฮะแต่ว่าปัจจุบันก็เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราเครื่องมือเครื่องไม้เราตรวจเจอได้เยอะ
1: เมื่อก่อนอาจจะมีแต่ว่าไม่มาก
6: แล้วก็เราอาจจะตรวจไม่พบกันครับผม
1: ค่ะแล้วจริงไหมคะที่บอกว่าเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง
6: ครับจริงๆเนี่ยฮะตัวมะเร็งของไตเองนะฮะก็คือจะเจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ2เท่า
1: ทำไมอะคะหมอ
6: เพราะว่าจริงๆมันมีปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่าง
1: ค
6: ืออันดับหนึ่งคือเรื่องสูบบุหรี
1: ่
6: เพราะว่าผู้ชายเราเนี่ยสูบบุหรี่มากกว่าผู้หญิง
1: ใช่ไ
6: หมฮะฉะนั้นถ้าเกิดเราสูบบุหรี่ ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้มะเร็งไตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครับสองคือโรคความดันโลหิตสูงที่หลายๆท่านเป็นกันฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าพอความดันโลหิตมันสูงขึ้นมันไปทำลายเนื้อไตไปทำให้มีการอักเสบของเนื้อไตทำให้มันกลายเป็นเนื้อกลายเป็นมะเร็งนะครับข้อถัดมาก็คือเรื่องความอ้วนครับความอ้วนเนี่ยก็คือทำให้เกิดกระบวนการอักเสบขึ้นในร่างกายอ้
1: วนเฉยๆหรือต้องเป็นโรคอ้วน
6: อ้วนเยอะ
1: ๆโรคอ้วน
6: ดับ BMI เกิน30
1: ครับ
6: ก็ทำให้เพิ่มอัตราความเสี่ยงในการเกิดเป็นมะเร็งของไตเกิดขึ้นได
1: ้สังเกตยังไงคะว่าเป็นมะเร็งไตดูจากอะไรคะ
6: ตัวของมะเร็งไตเองเนี่ยฮะความโชคร้ายของมะเร็งไตเนี่ยก็คือ1อาการมันจะไม่ค่อยเด่นชัดในช่วงแรกถ้าเกิดว่าตัวก้อนยังเล็กๆอยู่นะฮะอาการจะไม่มี
1: มันจะเป็นก้อนในไต
6: ครับจะเป็นก้อนมันจะเริ่มจากก้อนเล็กๆในไตขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอาการจะมีก็ต่อเมื่อตัวก้อนมันเริ่ม
1: ใหญ่
6: ขึ้นแล้วอันดับแรกคือ1จะมีปัสสาวะเป็นเลือดนะครับ2จะเริ่มคำก้อนได้ที่หน้าท้องครับ3
1: ด้านไหนฮะไต
6: มี2ข้างเลยฮะด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับคำก้อนได้ที่หน้าท้องฮะ3คือมีถ้าเกิดก้อนมันโตมากๆจนมันเริ่มเบียดเส้นประสาทบริเวณนั้นจะเริ่มมีอาการปวดครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เริ่มมีอาการ3ข้อนี้แต่ว่าตัวก้อนมันเริ่มเยอะแล้ว
1: ใหญ่แล้ว
6: ตัวก้อนเริ่มเยอะแล้วครับ
1: อย่างสมมุติว่าเราไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเราจะเช็คอะไรเช็คจากไหนว่าเราเป็นมะเร็งไตหรือไม่
6: ครับผมก็คือต้องอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนครับก็จะเจอว่าถ้ามีก้อนเวลาอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนก็จะเจอว่ามีไตสองข้างใช่ไหมฮะจะเห็นว่ามีก้อนผิดปกติที่อยู่ในไตหรือเปล่า
2: ทีนี้มันเหมือนนิ่วไหมหมอ
6: ไม่เหมือนเลยฮะคือจริงๆเนี่ยอาการมันอาจจะคล้ายๆกันในช่วงแรกคือนิ้วก็จะมี
1: ปวดท
6: ้
1: อง
6: มีปัสสาวะเป็นเลือดถ้าเกิดเริ่มมี2อาการเนี่ยก็อยากให้รีบไปพบแพทย์แล้วเพื่อจะได้เช็คว่ามันเป็นอะไรกันแน
1: ่
6: เ
1: พรา
6: ะว่
1: าบางคนถ้าเจอเร็วก็รักษา
6: ใช่ความโชคร้ายของมะเร็งไตอีกอย่างนึงก็คือมันไม่สามารถรักษาด้วยเคมหรือฉายแสงได
1: ้
6: มันดื้อกับเคมหรือกับฉายแสงดังนั้นการรักษาหลักของมะเร็งไตคือการผ่าตัดเอาตัวก้อนมะเร็ง
1: ออกไป
6: นะฮะถ้าเกิดเจอแต่ก้อนเล็ก
1: ๆ
6: การผ่าตัดก็คืออาจจะตัดเฉพาะตัวก้อนออกไตยังอยู
1: ่
6: นะฮะแต่ถ้าเกิดตัวก้อนเริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มกินบริเวณของไตมากยิ่งขึ้น
1: ต้องตัดไตทิ้ง
6: ต้องตัดไตข้างนั้นทิ้ง
1: แต่ว่าคนเราอยู่ได้ด้วยไตข้างเดียวได้ใช่ไหมคะ
6: อยู่ได้ด้วยไตข้างหนึ่งแต่โชคร้ายกว่านั้นถ้าปล่อยให้ก้อนใหญ่ขึ้นไปเบียดอวัยวะสำคัญเช่นเส้นเลือ ดไปเบียดตับไปเบียดอะไรที่เราไม่สามารถเอาออกได
1: ้
6: การรักษาก็คือไม่สามารถผ่าตัดออกได้
1: แล้วทำไงฮะ
6: ในกลุ่มที่เป็นระยะแพร่กระจายหรือยาสีนะฮะการรักษาคืออาจจะต้องไปใช้เรื่องของยามุ่งเป้าแทนนะฮะ
1: ยามุ่งเป้าก็แพงมาก
6: แต่ยามุ่งเป้าก็จะทำให้ตัวโรคมันโตช้าลงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้หายขาด
1: ไม่หาย
2: ระยะสี
1: เราจะป้องกันตัวเองยังไงได
6: ้อันดับแรกเลย
2: ครับ
1: เลิกสูบบุหรี่
6: มีอาการอะไรไปพบแพทย์ก่อนเพราะมะเร็งเนี่ยฮะหลายคนอาจจะกลัวว่าเป็นมะเร็งแล้ว
1: อ
6: ยากตายไม่ไปหาหมอแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เครื่องมือเราดีขึ้นยาเราดีขึ้นนะฮะมะเร็งส่วนใหญ่ถ้าเจอในระยะเริ่มต้นเราสามารถทำให้หายขาดได้เลย
1: หายขาดได้เลย
6: ฉะนั้นมีอาการอะไรรีบไปพบแพทย์ก่อนเพื่อจะตรวจเจอแต่ระยะต้น
2: ๆครับ
1: ระยะไหนหายขาดฮะระยะไหน1 2 3 4
6: ถ้าตัวของมะเร็งไตถ้าตัวก้อนยังอยู่ในไตและยังไม่ไปลุกลามไปอย่างอื่นฮะตัดก็คือหายขาด
1: ได้เลย
6: หายขาดครับครับ
2: เดี๋ยวรบกวนถามนะครับว่าเมื่อกี้ที่บอกตัดไตทิ้งไปอ่ะมันเป็นอยู่ก้อนเนื้อมันใหญ่ไตข้างเดียวมีผลอะไรกับการดําเนินชีวิตครับ
6: คือจริงๆคนเรามีไตสองข้างถูกต้องมั้ยครับ
2: ครับ
6: การตัดไตไปข้างนึงเนี่ยเราสามารถมีชีวิตได้ตามปกติก็จริงแต่ว่าหมายถึงว่าไตอีกข้างหนึ่งจะทำงานหนักขึ้น
1: หนักขึ้น
6: เท่านั้นเนี่ยในอนาคตความเสี่ยงในการที่จะต้องฟอกไต
1: เ
6: ป็นไตวายเรื้อรังก็จะมากกว่าคนที่มีไตสองข้าง
1: แล้วถามนิดนึงพูดถึงเรื่องฟอกไตคนไข้ที่เป็นโรคไตที่ต้องฟอกไตนี่มีความเสี่ยงไหมฮะ
6: จริงๆมีความเสี่ยงฮะจริงๆมีความเสี่ยงในเรื่องของไตวายเรื้อรัง
1: ไม่มะเร็งอะฮะหมายถ
6: ึ
1: ง
6: น่าถูกต้องค่ะก็คือตัวไตวายเรื้อรังเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งไตด้วยเนื่องจากมันมีของเสียข้างในร่างกายมันไปทำลายเนื้อไตค่ะ
1: อย่าลืมนะคะตรวจเจอปุ๊บรักษาปั๊บก็จะหายได้เลย
2: ป้องกันดีกว่ารักษา
1: ได้ค่ะ
2: นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะคุณหมอไม่กว่า
1: คุณหมอกว่ามากนะคะ
2: ขอบคุณมากเลยครับ คำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะฮะอยากให้ปีกแข็งแกร่งขึ้นอีกให้กลางปีกและโผผินบินสู่ฟ้าอยากให้ขาแข็งแกร่งทนกว่าที่ผ่านมาจงยืนด้วยขาของตัวเองครับ
1: อัตตาหิอัตโนนาโถ
2: ใช่
1: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
2: ครับผม
1: วันนี้เรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
7: รุ่นใหญ่วัยเซียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:30 นถึง 15:00 น
8: ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
9: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME กับสมาพรชูกิจ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวอุกสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะช่วงของ SME เปลี่ยนเกมสู้วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกวิทยากรประจำของเราค่ะดร.พิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรนะคะส่วนอีก1ท่านคือคุณปิ่นจิดาดีลกแพทย์นะคะเป็น CEOของ Dkiss Company Limited นะคะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่ในสายแล้วอาจารย์อภิชาติคะคุณปิ่นจินดาคะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงไหมคะอาจารย์อภิชาติได้ยินเสียงไหมคะ
2: ครับได้ยินครับ
1: ค่ะคุณปิ่นจินดาอยู่ในสายหรือยังคะสวัสดีค่ะคุณปิ่นจิดายังไม่มาเดี๋ยวรอเนาะตอนนี้อาจารย์คะอาจารย์วันนี้เราคุยกันเรื่องของที่เราเคยทิ้งเนาะทำเงินได้ไหมโอ้อาจารย์ของที่เราเคยทิ้งเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงในความหมายของที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะอาจารย
2: ์ครับถ้าเกิดเอาเป็นศัพท์ที่เขาใช้เรียกธุรกิจนี้กันนะครับในตลาดโลกเขาเรียกว่าเป็น circular economy นะครับ circular economy ก็คือหมายถึงว่าพยายามจะเปลี่ยนจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าเป็นลีเนียครับ
1: ค
2: ือสร้างเสร็จพอใช้แล้วหมดอายุก็จะกลายเป็นขยะหรือเป็นของที่ทิ้งขว้างซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดการสร้างเรียกว่าเป็นขยะของโลกนะครับทีนี้เซอร์คูล่าก็เลยเกิดแนวคิดว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยต้องสามารถคิดถึงการนำให้เกิดการหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ได้ครับผมหรือแม้ถ้าวิธีคิดว่านำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วก็คือพวกสิ่งที่เป็นขยะนะครับอย่างพวกนี้เราก็จะเห็นว่ามีสินค้าหลายอย่างที่เกิดจากขยะใช่ไหมครับแล้วถูกเอามา develop ใหม่ให้กลับมาเป็นสินค้าที่ใช้ใหม่ได้นะครับอันนี้ก็คือโดยหลักการครับผม
1: ค่ะตอนนี้คุณปิ่นพร้อมแล้วนะคะคุณปิ่นจิดาอยู่ในสายแล้วคุณปิ่นจิดาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณพุกสมาพรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พิชาติค่ะ
1: ค่ะ
3: อาจารย์ค่ะปิ่นจิดาดีหลอกแท้ครับ
1: อาจารย์ได้ยินเสียงคุณปิ่นไหมคะ
3: ได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินครับ
1: เอาละค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยเราคุย2ท่านด้วยกันเนาะอย่างของคุณปิ่นจิดาเองเนาะเราทำธุรกิจเกี่ยวกับดีคิดต้องถามก่อนว่าดีคิดคืออะไรยังไงคะเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมคะ
3: ดีคิดเนี่ยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเราเป็นโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่30ปีที่แล้วค่ะก็คือเป็นเราให้ความสำคัญเรื่องการศึกษานวัตกรรมแล้วก็เรามาปรับแผนธุรกิจของเราเป็นสิ่งแวดล้อมเพราะเรามองว่าเมืองท่องเที่ยวเนี่ยยังไงสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะต้องขึ้นกับการดูแลสิ่งแวดล้อมคือการทำงานเกี่ยวกับความสะอาดกับการขยะค่ะเพราะเรามองว่ามันเป็นพื้นฐานของทุกอาชีพที่สามารถไปต่อได้ทั้งเมืองไปต่อได้ค่ะ เช่นสาธารณสุขมันก็คือเรื่องสุขภาพความสะอาดของเมืองถูกไหมคะแล้วก็เรื่องการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวที่เรามองว่าเป็นหัวใจหลักของเมืองภูเก็ตนะวันนี้ค่ะเราก็ต้องเป็นเหมือนหนึ่งในฟันเฟืองเล็กๆที่จำเป็นจะต้องดูแลเมืองเราเพราะเราเป็นนี่คือบ้านของเราค่ะ
1: ค่ะค่ะทีนี้มาถึงทางอาจารย์ละคะจริงๆแล้ววันนี้ในยุคนี้เนาะความสำคัญของการที่เราจะนำสิ่งของที่เราทิ้งเนี่ยมาสร้างงานสร้างเงินแต่ละธุรกิจก็คงจะมีของทิ้งไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์เราจะดูเราจะสำรวจยังไงดีคะว่าของที่เราทิ้งไปอ่ะมันสามารถนำกลับมาทำเงินมาสร้างโอกาสมาต่อยอดให้กับธุรกิจของเราได้ไหมอะคะอาจารย์
2: ครับได้ครับเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์อาจจะรอบนี้จะให้ทีมงานที่ต้องมีนะครับจะให้ผมคุยกับท่านในการแสดงว่าของที่ทิ้งหรือของที่มันเป็นเวสต์อะครับมันอาจจะต้องถูกแบ่งเป็น2ประเภทก่อนประเภทแรกคือขยะที่เกิดมลพิษอันนั้นเนี่ยยิ่งต้องให้ความสำคัญว่าเราจะบริหารจัดการยังไงกับขยะที่ไม่ได้ถึงขนาดเป็นมลพิษแต่ก็ทำให้เกิดเป็นการต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการนะครับซ
1: ึ่
2: งวันนี้ที่อยากให้ทิ้งน้ำหนักไปที่คุณบีมเนี่ยเนื่องจากว่าเธอก็ไปทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการนำน้ำมันที่ใช้แล้วครับกลับมาบริหารจัดการเนา
1: ะ
2: นะครับแต่ขออนุญาตเชื่อมโยงไปที่น้องอีกทีหนึ่งครับผม
1: ของคุณบีมเล่าให้ฟังอีกทีได้ไหมคะในกระบวนการของการนำน้ำมันที่แบบเขาเรียกว่าเหลือแล้วทิ้งแล้วเนาะเราจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เราทำอะไรกับน้ำมันคะก่อนพอทิ้งหมายถึงว่าก็คือทิ้งไปเลยใช่ไหมคะแรกๆที่เราทำธุรกิจอะค่ะ
3: รีบเงินทำธุรกิจเก็บผลขยะค่ะวันนี้เราทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริการให้เก็บผลขยะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้รีบก็มีทั้งหมดประมาณ9ประกาศกับทางภูเก็ตนะ
1: คะ
3: แล้วก็รีบคือเราเป็นธุรกิจที่เก็บผลบริการอย่างเดียวแต่เรามองมาแล้วว่าณวันนี้มันมีนโยบายของภาครัฐหลายๆอย่างที่ให้กำจัดขยะต้นทางแล้วเราก็เลยมองไว้ว่าถ้าเราจะทำยังไงดีที่เราจะมองว่าเราจะเปลี่ยนขยะให้เป็นคุณค่าได้เราก็เลยรู้สึกว่าคนแยกได้นะแยกได้แต่ว่าเขาไม่มีแรงจูงใจที่จะแยกไปมันก็ต้องไปถูกมิกซ์กันอยู่ดีตอนปลายทางคือมันไม่ได้มีการจัดการที่มันเป็นซิสเต็มอะค่
1: ะ
3: แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าทำยังไงดีที่เราจะเริ่มฝึกให้คนรู้จักการคัดแยกขยะแล้วก็วินัยในการ educate คนเริ่มต้นนะคะก็เรื่องตรงนี้ก็เลยบอกไว้ว่าอะไรที่วันนี้โลกต้องการแล้วอะไรที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของโลกบิ๊กก็เลยบอกว่าน้ำมันมันมีวิกฤตการสงครามใช่ไหม
1: คะ
3: สงครามที่เราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โรคระบาดเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่น้ำมันเนี่ยมันนี่ราคาสูงมากแล้วเราก็ไปศึกษาว่าน้ำมันเนี่ยน้ำมันดีเซลเนี่ยมันทำจากยูโคน้ำมันจาก UCO ได้UCO เนี่ยก็คือเป็นน้ำมันพืชครัวเรือนเนี่ยค่
1: ะ
3: มันก็เลยทำให้เราลิงก์เลยมองว่าจริงๆแล้วมันเป็นของที่คนมองว่าไม่มีค่าเลยแต่ว่ามันสามารถจริงๆมันอาจจะเป็นเศรษฐกิจใหม่ก็ได้ในอนาคตอะค่
1: ะ
3: ที่นะวันนี้โลกกำลังให้ความสำคัญลิงก์ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในโมเดลที่น่าสนใจลิงก์ก็เลยเริ่มจากแนวคิดที่ว่าเราจะจัดการกับน้ำมันอย่างไรโดยที่เราเป็นภาคเอกชนเนี่ยเราก็ต้องไปรับคือเราก็ต้องแบบทำยังไงมีการรีวอร์ดไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเรียกมีการสร้างซิสเต็มที่อาจจะต้องมีแรงจูงใจให้เขาอยากจะแยกน้ำมันเพื่อมาขายอะค่ะเหมือนแยกออกจากอาหารครัวเรือนนะคะ
1: ค่ะคือการแยกก็ยากลำบากเหมือนกันกำลังพยายามนั่งนึงนะเวลาเขาทิ้งขยะเดี๋ยวนี้คือแม้ว่าเราจะบอกว่าเราทิ้งขยะแล้วให้แยกแต่พอเป็นน้ำมันอันนี้น่าจะหนักไปทางแบบพวกโรงแรมร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไหมคะที่เขาน่าจะแยกกันเป็นแบบสัดส่วนชัดเจนว่าน้ำมันก็คือน้ำมันใช้แล้วเหลือประมาณนี้แต่เดิมอาจจะมีคนมาซื้อเป็นรายเล็กๆเนาะแต่ว่าของคุณบีมคือเป็นแบบใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะ
3: จริงๆไม่เชิงค่ะจริงๆบีมมองในสเกลที่บีมอยากสร้างแรงจูงใจให้กับสเกลชุมชนสเกลครัวเรือนมากกว่าด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าวันนี้ทุกคนไปโฟกัสการเก็บน้ำมันถังใหญ
1: ่
3: การกดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บีมมองว่าเราบีมกำลังจะเข้าถึงคนที่ให้เขารู้จักเริ่มรู้จักคัดแยกขยะจากครัวเรือนจริงๆก็คือต้องเริ่มจากการแยกน้ำมันมันอาจจะเกิดเป็น behavior ใหม่ขึ้นมาแล้วก็มันแล้วมันจะแล้วณวันนี้ในนโยบายของสายการบินต่างๆเนี่ยก็มีการที่เขาจะให้เป็นเทรนของการใช้น้ำมันพืชใช้แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนเป็น SAF อะค่
1: ะ
3: เพื่อ Sustainable Aviation Fuel ค่
1: ะ
3: ก็มาจากการที่เป็นแนวคิดของ Circular Economy ทั้งหมดอะ
1: ค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยด้วยความที่เกาะภูเก็ตเนี่ยเห็นชัดเนาะว่ามันเป็นเกาะและอยู่กลางทะเลเนาะถ้าเราอยู่ตรงนั้นแล้วเราแบบทำลายสิ่งแวดล้อมคือสมมติว่าถ้าไม่บริหารจัดการขยะให้ดีเนี่ยโอ้มันเป็นภัยต่อธรรมชาติแล้วก็มันสูญเสียหลายๆอย่างไปเลยเนาะคนที่นั่นเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการทิ้งแค่ไหนยังไงจากที่คุณบีมลงไปในเกาะแล้วก็ทำธุรกิจตรงนี้เนี่ยนะคะ
3: บีมพูดอย่างนี้ก่อนว่าณวันนี้สิ่งที่บีมมองมันไม่ใช่แค่ เรื่องการจัดการขยะค่ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เรื่องคนคุณผู้ถามถึงเรื่องการจัดการคนเขามองยังไงกับการจัดการขยะใช่ไหม
1: คะ
3: คือรู้สึกว่าณวันนี้มันมีหลายๆส่วนที่คนให้ความสำคัญมากกับเรื่องการขยะแต่สุดท้ายแล้วระบบเนี่ยก็ไปเทรวมอยู่ดีแต่ถ้าตอนนี้มันมีการในอนาคตเราก็คาดหวังว่ามันจะมีนโยบายในเชิงนโยบายที่จะมาสามารถช่วยเราให้โครงการเนี้ยมันเกิดแรงจากแรงจูงใจไปสู่การสร้างความยั่งยืนได้แบบไม่ใช่แค่ในกระดาษอะค่ะไม่ใช่แค่ในความคิดอย่างเดียว
1: ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็พิมขออนุญาตเล่านิดนึงค่ะ
1: ได้ค่ะ
3: ถ้ามันมีหลายภาคส่วนที่พิมรู้สึกว่า คำว่าขยะสำหรับบีมันอาจจะไม่ใช่ใช่แค่เรื่องขยะที่ขยะสูงมูลค่าบีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องขยะมันอาจจะหมายถึงการพัฒนาของคนที่คนมองว่าสิ่งที่ทำอยู่แบบอาจจะเป็นเรื่องการศึกษาด้วยนะที่บีมกำลังขัดจังอยู่เพราะว่าบีมมองว่าคนต้องมาพูดกับเทคโนโลยีสิ่งที่แนวความคิดของบีมทั้งหมดอะเกิดมาจากการที่คนงานของบีมไม่เข้าใจว่าจะใช้ระบบยังไงแล้วเราบีมก็เลยมองว่าถ้าเทคโนโลยีไปเร็วแล้วคนตามไม่ทันเราจะพัฒนาเทคโนโลยีไปกับอะไรไปทำไมทีนี้มันก็ย้อนกลับมาที่ว่าเราเป็นโรงเรียนมาก่อนนะคะเราเป็นโรงเรียนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่แล้วบีมก็เลยพยายามที่จะเอาทุกอย่างเนี่ยมาอะแดปต์จากเพราะมันคือสิ่งที่บีมโตมาบีมโตมากับโรงเรียนคอมพิวเตอร์บีมโตมากับขยะบีมก็รู้สึกว่าอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่บางครั้งคนเขาไม่ขยะต่อบีมคือเป็นอาชีพที่คนรังเกียจอะค่
4: ะ
3: ทำดีก็เสมอตัว
4: ค่ะ
3: ไม่ทำก็เก็บช้าหน่อยก็มีปัญหาค่
4: ะ
3: ก็เลยเหมือนคิดว่าอยากจะให้อาชีพของอาชีพนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเราพวกเรามีหลายอย่างมีหลายๆในความคิดมากเลยที่เราอยากจะผลักดันให้เกิดขึ้นจริง
4: ค่ะนะคะทีนี้อาจารย์พี่ชั้นมีอะไรอยากเสริมคุณบีมไหมคะเอาแค่ประเด็นที่เราพูดกันเนี่ยนะคะอาจารย
2: ์ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่อาจารย์เข้าไปเหมือนกับร่วมเป็นคอนซัลท์ให้กับน้องเนี่ยเนี่ยว่าหัวใจสำคัญเลยมันเริ่มต้นที่ mindset ก่อนครับคือด้วยความที่น้องบีมเนี่ยน้องมีแบบ mindset ที่ดีในการมองภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับแล้วก็ทำให้เกิด mindset เนี่ยมันเลยถูกทำให้เกิดการสร้างให้เป็น innovation ทำให้เกิด creation นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยด้วยความที่น้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างดีเนี่ยก็ได้รับเชิญไปที่ทางเซี่ยงไฮ้เพื่อจะไปบรรยายเรื่องนี้นะครับแล้วกลับมาเนี่ยก็จะมาสู่เฟสที่เรียกว่า call to action ละต้องลงมือทำเอาโน้ตฮาวเอาความคิดเอาความเชื่อเอาแรงจูงใจตัวเองเนี่ยแล้วบวกกับฐานของการที่ธุรกิจที่เคยทำมาจากทางครอบครัวเนี่ยมาต่อยอดซึ่งตรงนี้อาจารย์คิดว่าเป็นอินสไปเรชั่นสำคัญที่อยากให้ SME แต่ละท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทุกวันนี้เราประสบปัญหาหนักๆหลายด้านนะครับล่าสุดว่ากรุงเทพเราก็เพิ่งประสบเรื่องภัยธรรมชาติเรื่องน้ำท่วมนะก็เลยอยากจะยกประเด็นนี้ขึ้นมานั่งพูดคุยกันว่าอย่างน้องเนี่ยเป็นจะใช้คำว่าเป็นเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆคนนึงแต่ด้วยหัวใจที่อยากจะทุ่มเทแล้วก็เลยทำให้เกิดสิ่งที่ขับเคลื่อนได้นะครับแล้วเรื่องแบบนี้มันก็คือหัวใจของ SME อะครับมันจะต้องเริ่มจากการที่เราต้องมีทุนทรัพย์มหาศาลแล้วก็ต้องมาทำเป็นโครงการยิ่งใหญ่มาคือมาแล้วก็ไปมองตลาดใหญ่ๆนะครับ
4: อ
2: ันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่อยากจะเสริมแล้วก็ถ้าสังเกตถ้าผู้ฟังได้ฟังเนี่ยก็คือด้วยความที่มีความมีของไงก็พยายามที่อยากจะถ่ายทอดออกมาไม่ว่าเรื่องการงานจัดการธุรกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเรื่องการพัฒนาบุคลากรพัฒนาคนพัฒนาทักษะของคนนะครับ
4: ค่ะค่ะทีนี้วันนี้อย่างคุณบีมเองเนาะก้าวเข้าไปอยู่ในธุรกิจด้านเนี้ยนานแค่ไหนยังไงล่ะคะ
3: จริงๆก่อนหน้านี้มาบีมก็เติบโตมากับโรงเรียนนะคะเติบโตมากับการเล่นคอมพิวเตอร์ทุกวันเลยในวันที่แบบว่า30ปีที่แล้วนี่เป็นเรื่องใหม่มากนะคะแต่ว่าคุณแม่บีมมองเห็นวิชั่นว่าเราต้องพัฒนาเด็กก่อนพัฒนาคนก่อนมันก็เป็นเบสของเหมือนบีมถูกอยู่กับตรงนั้นมาแล้วเราก็ค่อยๆมาทำงานกับคนจริงๆแล้วเราก็เลยทำงานคนหนุนมีคน300คนนะคะแล้วทีนี้หนูก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างบนโลกนี้มันไม่ลิงก์กันเลยแทนที่คุณพัฒนาระบบไปคนไทยไม่เป็นแล้วหนูก็เลยมอง back to basic ว่าจริงๆแล้วเราต้องพัฒนาคนควบคู่กับระบบด้วยมันก็ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูมีแนวไอเดียที่ว่าหนูอยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับผลักดันในเรื่องแพลตฟอร์มอะไรสักอย่างที่ให้การพัฒนาคนนะ
4: คะ
3: ซึ่งอนาคตก็อาจจะมีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นของบีมเองนะคะที่บีมบอกว่าบีมเป็นหนึ่งในคนที่รู้สึกว่าบีมเก่งขึ้นเพราะเทคโนโลยีแต่บีมใช้เทคโนโลยีถูกต้องบีมคิดว่าบีมเทคโนโลยีพาทำให้บีมเก่งขึ้นบีมไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ชีวิตบีมง่ายขึ้นและณวันนี้คนใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ตัวเองชีวิตสั้นใช้ชีวิตเร็วขึ้นใช้ให้ง่ายขึ้นมีตอบคำถามพร้อมเลยแต่สำหรับบีมใช้เทคโนโลยีเพื่อฝึกตัวเองเพื่อฝึกให้ตัวเองที่จะเป็นคนรอบรู้ แล้วก็วันนี้ค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องของแอคชั่นละที่วีก็ต้องมาทำความไอเดียที่จากกระดาษบีมอ่
4: ะ
3: มาให้เป็นจริงมันก็ต้องร่วมกับเข้าร่วมกับทางผู้เชี่ยวชาญทุกท่านนะที่ปรึกษาทีมงานแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านที่มองเห็นศักยภาพให้โอกาสซึ่งบีมก็รู้สึกว่ามันสำคัญมากๆจริงๆแล้วแอคชั่นเนี่ยของบีมมันก็ต้องมีทั้งผู้เชี่ยวชาญผู้รองรับทั้งหมดที่มันเป็น evidence ที่เรารู้สึกว่าจะทำให้งานเราเกิดขึ้นจริงได้ค่ะแล้วก็นวัตกรรมต่างๆที่เราจะไปจะพัฒนาอยู่เนี่ยมันต้องมาพร้อมกับคนที่เขาเชี่ยวชาญในสายแบบนั้นนะคะบีก็เลยรู้สึกว่าวันนี้มีการตั้งใจทำงานวิจัยด้วยแล้วก็ควบคู่ไปกับธุรกิจใหม่ของบีมค่ะตอนนี้ค่ะ
4: ค
3: ่อนข้างเยอะแต่คิดว่าแบ่งเวลาได
4: ้ค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยต้องถามอยู่ว่าจากที่เราคิดที่จะทำแล้วพอเราลงมือทำเนาะเราได้เห็นเลยขยะที่คนมองว่าเป็นขยะแต่พอเราเอาเขาเนี่ยมาเขาเรียกว่านำมาทำในรูปแบบในวิธีการของเราไอ้ขยะตรงนั้นเนี่ยมันสามารถแปลงเป็นเงินเป็นทองได้จริงไหมคะ
3: ต้องหนึ่งก่อนคำว่ารีไซเคิลอ่ะหนูมองว่าเรามันเป็นคำที่เก่าอะรีไซเคิลมันกว้างมากแต่ว่าณวันนี้มันมีหลายวิธีในการจัดการขยะค่ะเราการจัดการขยะในแต่ละบริบทพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันซึ่งเราจะใช้นวัตกรรมเดียวกันก็ไม่ได้คือบีก็เลยมองไว้ว่าถ้าเราจะทำนวัตกรรมของจังหวัดเรามันก็อาจจะเป็นแค่มือท่องเที่ยวหรือเปล่าหรือถ้าเราทำในสเกลที่สร้างมันก็อาจจะเป็นประโยชน์กับในมุมกว้างแต่บีก็คิดว่าบีก็ต้องเริ่มจากเล็กๆค่ะแต่ก็ต้องอันนี้ก็ทางนี้ทางนั้นก็ต้องศึกษาแต่ทางอาจารย์ที่ศึกษาแล้วก็ทางผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดค่ะ
4: ค่ะทีนี้ถามทางอาจารย์อภิชาติบ้างดีกว่าคือ
2: ร
4: เราอะเกิดขยะในชีวิตเราอะโอ้เรียกได้ว่าเยอะมากนะคะอาจารย์แต่คนที่จะมองเห็นขยะแล้วต่อยอดไปเป็นเงินได้ไปเป็นอาชีพอีกอาชีพนึงได้หรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วพวกความรู้หรืออะไรใดๆต่างๆมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนที่เราจะต้องเรียนรู้พัฒนาหรือว่าสร้างความรู้ให้กับตัวเราเองเพื่อที่จะพาตัวเราเองไปสู่จุดอย่างที่คุณบีนทำเนี่ยนะคะอาจารย
2: ์ครับครับความรู้อย่างที่คุณปุ๊กพูดครับใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญมากเลยครับแต่ว่าการให้ความสนใจหรือ attention เนี่ยสำคัญมากๆดังนั้นเนี่ยการที่สมมติว่าเอาแค่ประเทศเราพอนะประเทศเราสามารถมีคนที่มีแนวคิดแบบน้องบีมเนี่ยได้เรียกว่าเป็นกองทัพอ่
4: ะ
2: ซึ่งจริงๆก็อยู่แล้วนะครับแต่บางทีอาจจะเกิดไม่ได้มีการเชื่อมโยงกันไม่ได้เน็ตเวิร์กกันเราก็จะเห็นนะครับว่าที่รับซื้อขยะหรือรับซื้อของเก่าหรือแม้ทั้งคุณลุงอาเจกที่ขับซาเล้งแล้วรับซื้อครับอันนี้ต้องเป็นอาชีพที่ได้รับการเชิดชูและต้องมีระบบในการให้สวัสดิการในการที่หน่วยงานกลางของประเทศคือรัฐเนี่ยเข้าไปให้พรีวิเลจอ่ะก็ไปช่วยสนับสนุนส่งเสริมและสร้างอีโคซิสเต็มเนี่ยให้แข็งแรงให้มีคนที่คิดแบบนี้เยอะ
4: ๆ
2: มันก็จะทำให้เกิดการกระบวนการในการเอาความรู้ความเชื่อเนี่ยมาสร้างเป็นพลังและทำให้ธุรกิจด้านนี้มันถูกสเกลได้แล้วก็ความสำคัญในการคอนเซิร์นว่าเราจะลดละเลิกหรือปราศจากการใช้ขยะอย่างฟุ่มเฟือยกันอย่างไรต้องบอกว่าประเทศไทยตอนนี้และขยะฟุ่มเฟือยเราเกิดจากอีกปัจจัยนึงครับตอนนี้เราเดลิเวอรี่เยอะขึ้นการที่ของมาส่งที่บ้านมันต้องเพิ่มปริมาณแพ็กเกจจิ้งเข้ามาอีกเต็มไปหมดเลยอ
4: ่ะ
2: อันนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการบริหารให้ได้แล้วก็ต้องเริ่มจากกลุ่มคนให้แข็งแรงแล้วก็รัฐเข้าไปแท็กเกิลไปสนับสนุนประมาณนั้นครับ
4: ค่ะนะคะทีนี้ขอกลับมาที่คุณบีมนิดนึงพอเราทำคัดแยกขยะเนาะน้ำมันแล้วเรามีทำตัวอื่นอีกไหมคะนอกเหนือจากน้ำมันแล้วยังแบบทำเอาขยะตัวไหนที่แบบไปสร้างโอกาสสร้างมูลค่าแล้วแบบโอ้ไปต่อยอดทำเป็นอย่างอื่นได้อีกอะค่ะในส่วนของดีคิสที่ทำเนี่ยนะคะ
3: ส่วน
4: ของ
3: ดีคิสจริงก็ต้องพูดว่ามันเป็นแนวความคิดของคุณแม
4: ่
3: ค
4: ่ะ
3: ที่พาคุณแม่ของบีมเขาก็เดินเรื่องเขามองเห็นโอกาสตั้งแต่วันที่คนยังไม่เห็นในสมองคอมพิวเตอร
4: ์
3: มันจะเป็นไปได้ในประเทศไทยแล้วทีเนี้ยเราคุณแม่เป็นคนทำแอปพลิเคชันปาตองรีพอร์ตอะค่
4: ะ
3: แล้วก็ตอนนี้นะวันนี้ปาตองรีพอร์ตได้ถูกพัฒนาไปเป็นท็อปที่ฟังดูแล้ววันนี้ในเรากล้าพูดเลยว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการขย
4: ะ
3: มันเลยทำหลายๆอย่างมันเกิดจากหน้างานค่ะดีคิดว่าคนหน้างานเนี่ยควรจะเป็นคนที่ต้องเขียนนโยบายทั้งหมดด้วยซ้ำว่าเป็นไปได้ไหมมันทุกอย่างอ่ะบางครั้งการในเชิงนโยบายมันใช้ได้แต่ว่าพอมา พอมาคนหน้างานบางครั้งมันไม่ได้รองรับคนหน้างานเลยค่ะว่าปริมาณขยะหรือทรัพยากรของที่นั้นเป็นอย่างไร
4: ค่ะค่ะเรามีการเอาพวกเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือ AI อะไรใดๆมาใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจของเราในการรับซื้อพวกน้ำมันหรือขยะของเราด้วยไหมคะ
3: จริงๆแล้ว AI ก็เข้ามาเป็นหนึ่งในจริงๆน้ำดึงจะบอกว่ามันได้ช่วยทำกรอบทำให้ภาพในหัวมีชัดขึ้นดีกว่าแต่ละทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นบีนที่เป็นคนคิดมันอยู่ดีอะค่ะแล้วก็เพราะเรากำลังถ้าเราพัฒนาคนเรายังไงเราก็ต้องรีทิงกิ้งหรือเราต้องฝึกคริติคอลให้ตัวเองด้วยแล้ว AI เนี่ยก็เข้ามาเป็นหนึ่งในเหมือนแค่ที่ปรึกษาไม่ใช่คนตัดสินใจให้เรา
4: ค่ะ
3: สำหรับบีนะคะ
4: ค่ะโอ้ยอันนี้สอดคล้องกับที่อาจารย์พิชาติเคยคุยเลยว่าต่อให้เราแบบใช้ AI เนาะในท้ายที่สุดเราอ่ะก็ต้องเป็นผู้ใช้ AI ที่เราเคยคุยกันนะคะอาจารย์พิชาติ
2: ใช่ครับเราต้องเป็นท่านเมเกอร์แต่ว่าการหาข้อมูลหรือว่าการช่วยในการลดระยะเวลาในการสืบหาครับก็ใช้คือ AI ก็มาช่วยได
4: ้ค่ะนะคะในช่วงท้ายอาจารย์มีอะไรอยากที่จะคุณบีมก่อนเนาะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยปิดท้ายนะคุณบีมมีอะไรอยากจะฝากเกี่ยวกับธุรกิจขยะที่มันเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ขยะอีกต่อไปแล้วทุกวันนี้นะพวกว่าทุกอย่างมันสามารถแปลเปลี่ยนเนาะไปเป็นเงินเป็นทองได้คุณบีมเองอยู่ในธุรกิจนี้คุณบีมมีอะไรอยากจะฝากเนาะเป็นข้อคิดหรือแม้กระทั่งฝากเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพลังให้กับหลายๆคนที่อาจจะมองข้ามเรื่องราวของขยะต่างๆเหล่านี้ไปเชิญเลยค่ะ
3: คืออย่างที่เกิดในตอนแรกค่ะว่าขยะมันไม่ได้หมายถึงแค่ขยะในบ้านคือมันก็หมายถึงคนเหมือนกันที่แบบบางครั้งศักยภาพที่ถูกแบบถูกมองไม่เห็นไปไม่ถูกที่แล้วมันก็ทุกอย่างมันคือซิสเต็มที่มองว่า
4: ค่ะ
3: ยังไงเราก็เหมือนเขาเรียกอะไรมีอยากให้มองว่าอาชีพเก็บขยะเป็นอาชีพที่เราทำให้เมืองอยู่ได้จริง
4: ๆ
3: แล้วเราไม่อยากทำให้เนี่ยนะเพราะว่าในเชิงภาคนโยบายวีก็อยากจะให้ความสำคัญกับทางพวกเราหน่อยเพราะว่าในบางครั้งที่เศรษฐกิจโรคระบาดสงครามมันทำให้พวกเราก็ต้องอยู่ในทั้งที่สมมติว่าน้ำมันขึ้นเราก็ทำงานเท่าเดิมน้ำโรคระบาดจ่ายน้อยลงเราก็ทำงานเท่าเดิมทีนี้เราเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนนะคะเราแต่เราเต็มใจอยู่แล้วเพราะนี่คือบ้านของบีม
4: ค่ะ
3: แล้วณวันนี้สิ่งที่บีมทำต่างๆเนี่ยบีมมองเป็นประโยชน์กับทุกคนบีมมองว่าอาจจะเป็นพื้นฐานเป็นลิตเติ้ลเซตของแต่ละอาชีพเลยก็ได้ค่ะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เพราะว่าบีมแค่สุดว่าบีมเกิดมาแบบนี้บีมกำลังมองต่อยอดในธุรกิจที่คุณแม่ทำมาตรงนี้แล้วบีมมองว่าบีมกำลังอยากจะสร้างเมืองที่ดีให้กับลูกชายบีมด้วยค่ะนะ
4: ได้เลยค่ะมาที่อาจารย์อภิชาติปิดท้ายหน่อยค่ะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาให้กับทางดีคิสด้วยเนี่ยนะคะเชิญเลยค่ะอาจารย
2: ์ขยะในใจขยะในหัวขยะในบ้านอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยนะครับขยะในใจคือเราจะคลีนซิ่งตัวเราเองยังไงให้ใจมันใสสะอาดแล้วก็อยากจะทำเรื่องดีๆขยะในหัวขยะทางความคิดข้อมูลเก่าความรู้เก่าความเชื่อเก่าเราจะรีทิงยังไงรีโนเลจตัวเองยังไงนะครับเราค่อยมาแตกกับเรื่องขยะในบ้านซึ่งมันเป็นสิ่งจับต้องได้ว่าเราสามารถบริหารจัดการอย่างไรเพื่อทำให้ทั้งหมดเนี้ยถูกก็เรียกใช้ critical thinking มาถูกทำให้มัน optimize มากขึ้นแล้วทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
4: ค่ะ
2: แล้วจากนั้นก็คือว่าจันก็อยากจะเชียร์อัพแบบนี้ครับอยากให้มีคนคิดดีๆมีความสามารถมากน้อยไม่สำคัญแต่สำคัญคิดดีอยากให้ส่วนรวมดีอยากให้มีเมืองที่เติบโตต่อไปในอนาคตที่ดีได้เพราะคนที่มีบุตรมีหลานมีคนที่ต้องสืบทอดต่อเราต้องส่งไม้ต่ออย่างไร นะครับก็เลยอยากจะชวนรายการมาเป็นเรียกว่าสะพานบุญในการสื่อสารเรื่องนี้ออกไปและทำให้มันเกิดประโยชน์และการสร้างคอมมูนิตี้ใหม่ๆนี้ขึ้นมา
4: ครับผมได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งอาจารย์อภิชาติแล้วก็คุณบีมด้วยนะคะขอบคุณทั้งสองท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: นี่ค่ะวันนี้ขยะจริงๆแล้วขยะมีค่านะคะอย่างของคุณบีมเนี่ยเขาทำเรื่องของการจัดการกับน้ำมันเนาะน้ำมันจากการทำอาหารเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังแล้วมันสามารถนำไปต่อยอดได้ถ้าเป็นร้านอาหารหลายๆร้านเนาะที่เป็นร้านใหญ่ๆเขาจะนำน้ำมันที่อาจจะเรียกได้ว่ามันไม่สามารถใช้ในการทำอาหารได้แล้วอะเอาไปขายต่ออย่างที่บ้านปุ๊กน้าน้องทำที่คนละสุกเนี่ยเขาก็จะเอาตัวน้ำมันเนี่ย ไปขายเหมือนกันมีคนรับซื้อนะคะการบริหารจัดการก็แตกต่างกันไปดังนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะทิ้งอะไรโดยปราศจากมูลค่านะคุณฟังลองหาความรู้ดูว่าเอ๊ะของที่เราจะทิ้งอ่ะมันสามารถแปลเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินได้ไหมหรือคนที่กำลังจะคิดทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะการกำจัดขยะนี่พวกว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเนาะจะให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งโอ้ทำไปทั้งประเทศคงไม่ได้แต่ละพื้นที่นะคะก็น่าจะต้องมีบริษัทที่มีความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการและดูแลเรื่องราวของขยะที่มันเกิดขึ้นจากการผลิตหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะและนี่คือ SME เปลี่ยนเกมสู้วันนี้ค่ะ
5: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสาร

0: ่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วกรกมลและจอยชนทิชาค่ะ
2: ก่อนที่เราจะมีแขกรับเชิญด้วยในช่วงที่2ของรายการของเราในวันนี้ฝากติดตามกันต่อเนื่องเลยกันละกันนะคะและเรายังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์นะคะอุทกภัยในประเทศไทยที่ล่าสุดกรุงเทพมหานครนะคะได้เปิดให้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตกทม.นะคะซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ claim.bangkok.go.thกรุงเทพมหานครเปิดระบบลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ค่ะโดยขั้นแรกนะคะต้องเข้าไปหน้าเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th จากนั้นค่ะเช็คสิทธิ์ที่อาจได้รับนะคะเมื่อตอบทั้ง6ข้อเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงผลเช็คสิทธิ์นะคะที่ได้รับออกมาขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมเอกสารแนบไฟล์เอกสารและหลักฐานให้ครบตามที่กำหนดส่วนท่านใดที่ไม่มีเอกสารโฉนดที่ดินชื่อหลังโฉนดไม่ตรงกับผู้ยื่นหรือที่อยู่อาศัยประจำไม่มีเลขที่นะคะแนะนำให้ไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตแทนค่ะสำหรับท่านที่มีเอกสารครบถ้วนก็สามารถยื่นตามคำร้องได้เลยจากนั้นนะคะข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งให้ทางเขตพิจารณาและรอรับเงินช่วยเหลือได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตอนนี้สามารถลงทะเบียนได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ค่ะโดยสามารถยื่นได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ประสบสาธารณภัยค่ะส่วนใครที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าไปเช็คสถานะเงินช่วยเหลือน้ำท่วมออนไลน์ได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th เช่นเดียวกันโดยเลือกที่เมนูเช็คสถานะคำร้องค่ะ
3: ใช่ค่ะจากสถานการณ์แบบนี้นะคะเราก็จะได้เห็นว่ามีการช่วยเหลือกันในทุกภาคส่วนเลยนะคะทั้งเอกชนรัฐบาลแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะล่าสุดค่ะหนึ่งในนั้นก็คือการช่วยเหลือนะคะจากสภากาชาดไทยกับครัวเคลื่อนที่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผล

0: ให้เห็นถึงพลังของจิตอาสาและการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตค่ะ
1: ปิดท้ายเบรกนี้นะคะเราพาไปดูบรรยากาศพิธีการมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายอลังการนงนุชเวิลด์พัทยากันค่ะนงนุชเวิลด์พัทยาจัดพิธีมอบรางวัลโครงการถ่ายภาพประกวดนะคะอลังการนงนุชเวิลด์พัทยาโดยได้รับเกียรติจากนายกำพลตันจัดจาประธานสวนนงนุชพัทยาค่ะเป็นผู้มอบรางวัลหลัก58รางวัลพร้อมรางวัลพิเศษภาพถ่ายของคณะกรรมการอีก8รางวัลรวม66รางวัลค่ะเพื่อเชิดชูผลงานและความตั้งใจของผู้ร่วมโครงการซึ่งรางวัลชนะเลิศประเทศภาพถ่ายทั่วไปตกเป็นของคุณศักชัยเรือนคำจากผลงานชุ่มฉ่ำกลางสายฝนที่รูปนี้สามารถถ่ายทอดความงดงามของสวนนะคะผ่านมุมมองสร้างสรรค์ได้นอกจากนี้ผลงานชนะเลิศประเภทภาพถ่ายทั่วไปแล้วนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลสำคัญอีกหนึ่งรางวัลคือคุณสันติเศษสินที่คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทการถ่ายภาพเซลฟี่จากผลงานมาเที่ยวสวนนงนุชได้เขากลับบ้านไปด้วยและคุณวรกรกองแก้วคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทเอสโคล่าอวอร์ดค่ะจากผลงานสายสัมพันธ์แห่งความสุขด้านประเภทภาพ AI นะคะก็รางวัลตกเป็นของคุณเสกสรรสาวรสผลงานสนุกที่สวนนงนุชค่ะส่วนรางวัลพิเศษนงนุชพัทยาอวอร์ดได้แก่คุณชิตสนุพงศ์กาทิพย์จากผลงานแสงธรรม2 ล่าค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาพบกับแขกรับเชิญของเราทางด้านนี้เลยสวยเซ็กซี่ขี้เล่นน่ารักมากๆค่ะสาวๆแบดดี้ซีนะคะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดมูนไลท์ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ข่าว3สีค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงนี้นะคะเราไปร่วมแสดงความยินดีกับที่หยดสมิงเขาขวางกันหน่อยดีกว่าค่ะเพราะว่าล่าสุดก็กวาดรายได้นะคะทั่วประเทศทะลุ100ล้านบาทเรียบร้อยแล้วค่ะเดินหน้าศาสตร์ความคลั่งอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางนะคะภาพยนตร์แอคชั่นสยองขวัญจาก M Studio และช่อง3ที่ล่าสุดทำรายได้ทะลุ100ล้านบาททั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสียงตอบรับจากผู้ชมที่ทยอยแชร์ความรู้สึกหลังชมนะคะโดยเฉพาะฉากแอคชั่นความระทึกงานสร้างงานสตันและการใช้ Practical Effect ที่ได้รับคำชมหลังภาพยนตร์เข้าฉายด้วยค่ะสำหรับใครที่ยังลังเลว่าจะไปดูดีไหมมาฟังทางนี้เลยค่ะเพราะว่าที่หยดสมิงเขาขวางเขาจะมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับทุกๆคนด้วยการยกระดับความเดือดผสมกับความสยองเข้ากับแอคชั่นและการเอาตัวรอดเมื่อพี่ยักษ์นะคะที่รับบทโดยณเดชน์คุกิมิยะเนี่ยต้องออกเดินทางเข้าสู่ป่าเขาขวางกับภารกิจตามหาบุคคลสำคัญที่หายตัวไปอย่างลึกลับก่อนภารกิจจะนำพาพวกเขาเข้าสู่พื้นที่อาถรรพ์และต้องเผชิญหน้ากับไอ้หงเสือสมิงกินคนที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพื้นป่าค่ะอีกหนึ่งเส้นเรื่องสำคัญก็คือการพบกันของยักษ์และจักรพันธ์ที่รับบทโดยพี่ชายองอาจนะคะจากจุดเริ่มต้นที่ยังไม่ค่อยลงรอยไม่ค่อยเชื่อใจกันก่อนสถานการณ์กลางป่าเขาขวางเนี่ยจะทำให้ทั้งคู่ต้องร่วมมือกันต่อสู้และเอาชีวิตรอดค่ะขณะที่น้ำเพชรที่รับบทโดยบงเวลดานะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญของภารกิจครั้งนี้ด้วยค่ะไปร่วมพิสูจน์ความสยองครั้งใหม่ของที่หยดสนิงเขาขวางได้แล้ววันนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศทั้งระบบปกติบนจอยักษ์ IMAX 4DXและScreen X ได้เลยค่ะ
1: ก่อนที่จะไปพูดคุยกับสาวๆแบดดี้ซีนะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้มาอัปเดตกันที่วงการเพลงกันก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าล่าสุดซีซั่น5นะคะก็ได้แท็กทีมกับไมยราบค่ะส่งซิงเกิลใหม่สำหรับคนที่ Move On เป็นวงกลมกับเพลงที่มีชื่อว่าร้อยคนรักรักคนเก่าค่ะซีซั่น5นะคะเจ้าพ่อเพลงประสานเสียงจากค่าย Move Records ค่ะในเครือ Music Move Comeback พร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่า100คนทัก รักคนเก่านะคะถ่ายทอดความยอกย้อนของคนที่ลืมยากผ่านเมโลดี้ที่ติดหูแล้วก็ลายประสานเสียงที่นุ่มลึกนะคะชนิดที่อ่านแชทเป็นร้อยก็ไม่เท่ากับคนรอข้อความจากคนเก่าแค่คนเดียวนะคะความพิเศษของซิงเกิลนี้นะคะยังได้แรปเปอร์ตัวตึงอย่างมายาร่ามาร่วมฟีเจอริ่งด้วยพร้อมหัวท่อนแรปสุดคมที่สะท้อนวลีฮิตของคนยุคนี้แบบตลกร้ายด้วยว่าโสดด้วยความสามารถและทักษะนะคะรับชมฟังเพลงกันได้นะคะร้อยคนทักรักคนเก่าจากซีซั่น5ฟีเจอริ่งกับมายาร่าได้

0: ผ่าน YouTube ค่ะ Move Record ค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งศิลปินที่ปล่อยเพลงใหม่เหมือนกันนั่นก็คือสมุยนะคะจากค่ายไวท์มิวสิกค่ะที่เสิร์ฟซิงเกิลแรกจากอัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่าสายเซเยสเพลงจังหวะสนุกนะคะที่ผสมผสานดนตรีสไตล์ละตินเข้ากับกลิ่นอายความเป็นไทยค่ะสะท้อนตัวตนของเขามากยิ่งขึ้นเพราะเจ้าตัวเนี่ยชอบดนตรีแนวละตินเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเลยอยากให้เพลงมีความสนุกให้ทุกคนปล่อยตัวขยับไปตามจังหวะดนตรีกันค่ะซึ่งเนื้อหาของเพลงก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวในบรรยากาศริมชายหาดตอนที่ได้พบกับใครสักคนที่สะกดสายตาจนอยากเข้าไปทำความรู้จักสามารถรับฟังและชม MV เพลงนี้ได้ผ่านทาง YouTube Official White Music ได้เลยค่ะ
0: ส่วนตอนนี้แขกรับเชิญของเราก็มารออยู่ตรงนี้แล้วนะคะขอต้อนรับสาวๆ Baddie C ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เป็น
2: เพ
0: ื่อนคุณลูกนะคะจากวงมิวสิกนั่นเองก่อนอื่นแนะนำตัวกับคุณผู้ชมได้เลยค่ะ
3: Hi guys we are Baddie C
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค่ะพวกเรา Baddie C ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ Marsh Baddie C ค่ะ
6: สวัสดีค่ะเคมา Baddie C ค่ะ
7: สวัสดีค่ะเดียน่า Baddie C ค่ะ
1: สวยสดใสมาก
5: ขอบคุณค่ะ
1: จริงๆอ่ะเล่าที่มาที่ไปหน่อยว่าหนูๆมารวมตัวกันได้ยังไงคะ
5: ก็มัดกับเคมานะคะรวมตัวกันจากการออดิชั่นค่ายวันเลิฟแล้วก็แข่งในรายการวันนาบีเลิฟค่ะส่วนพี่เดียเนี่ยก็คือเป็นไพ่ลับจากพวกเราเองที่นำมาเสนอค่ายแล้วพี่มิกชอบมากๆก็เลยได้มาฟอร์มเป็นวง Baddie C กันค่ะ
0: ตอนนี้สาวๆปล่อยออกมาทั้งหมดสองซิงเกิลแล้วใช่ไหมคะกับเพลงที่มีชื่อว่า Moonlight นะคะเพลงที่เป็นซิงเกิลที่สองเนาะ
5: ใช่ค่ะ
0: แอบสัมผัสได้ว่าเพลงนี้มีคำแบบแค่ดูการแต่งตัวก็จะติดตัวแม่ตัวมัมอยู่นะสุดแซ่บอยากรู้หน่อยว่าเพลงเป็นแนวไหนแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรสำหรับเพลงนี้
5: ก็ถ้าพูดถึงสไตล์ดนตรีเนาะก็จะมีความเป็น R&B ผสมกับแอฟโรค่ะแล้วก็ใส่กลิ่นความเป็นสไตล์ไทยเพราะเราเป็นไทยแบดดี้นะคะแบดดี้วัฒนธรรมค่ะส่วนความหมายเพลงเนาะพี่เดียก็จะมีความเป็นเกี่ยวกับ
6: จะมีความเกี่ยวกับสายมูค่ะจะเป็นสายมูเจนซีค่ะที่จะขอพรจากพระจันทร์ขอให้เราสวยขอให้เรารวยขอให้เราปังแต่เราขอชาตินี้เราก็ต้องได้ชาติน
0: ี้เราไม่รอเนาะเรารีบ
5: จะมีความเล่นกับวลีสมัยก่อนนิดนึงแต่สมัยก่อนจะเป็นจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยเราไม่ขอข้าวขอแกงแล้วเพราะว่ามันเอาแล้ว
0: แล้ว
5: ใช่มันเอาแล้ว
0: ค่ะลูกแต่หนูก็ยังยืนอยู่อีกเหมือนอยู่อีกยุคนึงกับหนูเลยค่ะตอนนี้
5: แต่หนูก็ยังทันอยู่นะคะหนูก็ยังทันแต่ว่าด้วยความที่เจเนอเรชันมันเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยผู้หญิงยุคใหม่ก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรแต่ก็ยังมีความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะ
1: พูดถึงเนื้อเพลง
0: ค่ะ
1: คนแต่งก็คือตัวแม่ตัวมัมนี่แหละ
5: ใช่ค่ะ
1: พ
5: ี่
1: มิกซ์ทำสิเล่าให้ฟังหน่อยว่าหนูได้ยินปุ๊บมันยังไงรู้สึกยังไงบ้างแต่ละคน
6: ค่ะก็เพลงนี้เป็นเพลงที่จริงๆแล้วจริงๆไม่ใช่เพลงของพวกหนู
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ใช่จริงๆแล้วเป็นเพลงของพี่ๆฮิวหวีใช่แต่ว่าไปแบบ
5: ขโมยมา
6: ขโมยมาเองใช่คือพี่มิกซ์เขาอยากให้ลองร้องให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอร้องแล้วก็คือเขารู้สึกว่าอุ้ยเพลงนี้ดูเข้ากับพวกหนูมากเขาก็เลยแบบว่าเอาเพลงนี้มาให้พวกหน
0: ู
6: ร้องใช่ยกให้ลูกสาวเขานั่นเองใช่ค่ะ
0: แล้วมันแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากเพลงแรกของเรากับซิงเกิลแรกยังไงบ้าง
6: ต่างนะ
5: ต่างมากเพราะว่าเพลงแรกจะมีความฮิปฮอปค่ะจะมีความสแวก Y2K นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงที่2จะมีความแบบว่าเฟมินินขึ้นใช้บอดี้ยั่วยวน
1: เ
5: ซ็กซี่เฟมินิน
1: มันดีไงเราน้องโยกเราก็แบบ
0: อยากยกตาม
1: ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการผสมผสานดนตรีไทยด้วยเหรอ
5: ใช่ค่ะ
1: เป็นส่วนไหนของเพลงคะเล่าสิ
6: จริงๆเกือบทั้งเพลงเลยค่ะจะมีเป็นในส่วนของแคนจากภาคอีสานแล้วก็มีอะไรนะคะ
5: น่าจะมีเสียงซอ
6: เสียงซอ
5: เรื่องเครื่องดนตรีเนี่ยหนูก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าไปฟังอ่ะมันจะมีชัดช่วงอินโทรเบรกแดนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบหนูเคยไปเปิดฟังแบบถอดฟังดนตรีทีละชิ้นคือเลเยอร์เยอะมากคือใส่กลิ่นความเป็นไทยแบบไม่ได้ตะโกนมากจนไทยจ๋าแต่ก็ไม่ได้แบบไม่มีไทยเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ๆๆ
1: ลงตัวกลมกลืน
0: ใช่คือแบบมันมีความเจนซีแล้วก็บวกกับดนตรีไทยด้วย
5: ใช่ค่ะ
0: นะคะมาพูดถึง MV กันหน่อยสวยแซ่บมากยอมรับใช้เวลาถ่ายทำงานไปคะสวยขนาดนี้
5: ดูดิวันชนวัน
6: เกือบรอบวันค่ะ
5: นอกรอบเลย
6: จาก 6:00 นยันตี 3:00 นใช่ค่ะในวันเดียวเลย
5: ในวันคือทั้งทีมงานตั้งแต่หน้ากล้องจนถึงหลังกล้องสู้กันมากจริงๆเพราะว่าเราถ่ายเนี่ยใน MV มีทั้งหมดเลยเนาะมีดินน้ำลมไฟ
6: มีหมดเลย
0: คือครบเลย
5: คาดหมดน้ำคุกทรายต่อลงน้ำต่อ
6: ทรายจริงไฟจริงน้ำจริงทุกอย่างแบบสร้างใหม่หมดเลย
5: มีการอาบน้ำใต้แสงจันทร์เกิดขึ้นค่ะ
6: ใช่ค่ะ
5: เพราะต้องเปลี่ยนชุดก็เลยต้องอาบน้ำค่ะ
1: โอ้ยอันนี้มูจริงนะเนี่ยน้ำแต่งจัน
5: จริงค่ะแต่จะเป็นสายยางธรรมดานี่แหละค่ะ
1: โอเค
5: ใช่ค่ะ
1: ดูดีแล้วก็แบบสวย
5: สวย
1: สวยมากมีอุปสรรคในการถ่ายทำอะไรไหมคะ
5: เยอะมากเลยค่ะ
8: เยอะมากใช่
5: ทุกอนูเลยค่ะถ้าใครได้ดู MV จะเห็นคนนี้เขาเลื้อยลงมาที่พื้นกับทราย
8: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็ฝากค่ะโชว์ทุกที่เลยนะคะหนูมีรอยแผลเป็นจากข้อศอก
8: จากท่านั้นเลย
0: จากท่าเลย
5: ใช่ได
8: ้เลือดเลย
5: เพราะว่าใต้ทรายคือปูนค่ะรึดเลย
1: ถามว่าทุ่มเทแค่ไหนแค่นี้ค่ะ
8: นี่ไง
1: ต้องฝากมาเลย
5: บางคนถามว่าเอ้ยใช้สแตนด์อินหรือเปล่าน
1: ี่ค่ะ
8: ของจริงค่ะ
5: โชว์เลย
1: แท้จริง
5: แต่ว่าภูมิใจมากๆเลย
1: ค่ะแล้วปล่อย MV มาเป็นไงกระแสตอบรับ
8: กระแสตอบรับคือเกินคาดมาก
1: ๆ
8: แต่ว่าพวกเราก็แอบมีความรู้สึกว่าเพลงนี้อาจจะแมสก็ได้เพราะว่าแบบมันกำลังเป็นกระแสของช่วงแบบว่าที่เขากำลังแมนิเฟสต์กันอะไรอย่าง
5: เ
8: งี้ย
5: รู้สึกว่าเราค่อนข้างชอบเลยเพลงมากๆก็เลยมีความแมนิเฟสต์ไปแล้วว่ามันจะแมสค่ะ
1: เราเชื่อว่ามันจะดังมันต้องดัง
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ซึ่งแบบตอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่นะ
5: 2
1: ล้าน
5: ล
1: ้
5: าน
1: 3 2.3 แล้ว
5: 2อาทิตย์
8: 2อาทิตย์
1: ใช่ค่ะ2อาทิตย์เท่านั้น
5: ใช
1: ่แมสชูมันมีจะเล่นกับลูกด้วยให้เอาฟ้ากับเจน Y นี่แหละเข้ากับเจน4
0: เดี๋ยวนาคีวันนี้เราได้อยู่นะแม่
1: ใช่ค่ะตาเราได้อยู่
5: เซ็กซี่
8: สวยเลย
5: นาคีวันนี้ได้เลยเพลงนี้ที่เรารู้สึกว่ามันแม้จริงๆคือมันไม่ได้เข้าถึงแค่กลุ่มคนรุ่นหนูค่ะแต
1: ่
5: ว่าได้ทุกเจเนอเรชันเลย
1: นี่ไง
5: ใช่
1: ท
5: ุ
1: กว
5: ั
1: ย
5: สัมพันธ์ค่ะ
1: ทุกวัย
5: เรียกว่าตัวแม่ค่ะตัวลูก
1: โอเคถูกต้องค่ะลูกอ่ะฝากผลงานหน่อย
0: ฝากเพลงหน่อยฝากเพลง
6: ค่ะก็สามารถดู MV ของพวกเราได้ที่ YouTube One Love Music นะคะแล้วก็ฝากโซเชียลมีเดียของพวกเรา itsbadi.c it's badic ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ
5: ใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมไปฟังในสตรีมมิ่งด้วยแล้วก็ติดตามช่องทางของเราไว้เวลาพวกเราไปที่ไหนก็จะได้แบบติดตามข่าวสารกันนะคะทุกคน
1: มีชาเลนจ์อะไรไหมคะสำหรับ badic
5: มีเยอะเลยค่ะ
8: ชาเลนจ์เยอะมาก
1: ให้เข้าไปตาม
8: ในใช่
5: ตอนนี้เต้นกันอย่างทั่วบ้านทั่วเมือง
8: ค
5: ือถ้าทำไม่ง่ายก็พนมมือ
1: นี้ได้เลยเหมาะเลย
5: นี่
1: เ
5: ฟซ
1: ได้อยู่
8: เหมาะกับทุกสายเลยสายร้องสายเต้นสายแบบลิปซิงได้หมด
5: แต่งหน้าไปด้วยแล้วก็ลิปซิงไปด้วย
8: ใช่ค่ะ
1: สนุกสนานขอบคุณ3สาวแบดดี้ซีมากมากเลยนะคะน่ารักสดใสมากๆเดี๋ยวเราจะปิดท้ายเบรกนี้นะคะไปกับโชว์มูนไลท์จากแบดดี้ซีค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสกู๊ปนะคะเทศกาลเชิดมังกรไฟไทหางนะคะที่ฮ่องกงกับน้องเจ้านายธีรพัฒน์กันต่อค่ะตอนนี้ยกเวทีให้กับแบดดี้ซีค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ไปเลยค่ะ

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
2: ปิดท้ายรายการวันนี้นะคะชวนทุกคนไปเที่ยวฮ่องกงกันดีกว่านะคะมีเทศกาลมังกรไฟไทหางค่ะที่สืบทอดกันมายาวนานเลยนะคะซึ่งครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่147แล้วนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ในการเฉลิมฉลองนะคะเทศกาลช่วงวันไหว้พระจันทร์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่รวมใจของชาวฮ่องกงค่ะไปติดตามสกู๊ปนี้กับน้องตำนายธีรพัฒน์กันค่ะ
3: หากว่าคุณจะมาเที่ยวแล้วอยากเป็นคนฮ่องกงเนทีฟย่านไทหางเป็นอีกหนึ่งย่านที่มีเสน่ห์และสะท้อนวิถีชีวิตของคนฮ่องกงได้ดีเลยทีเดียวไฮไลท์ของย่านนี้ที่จะมีเพียงแค่1ปี1ครั้งนั่นก็คือไทหางไฟดากอนหรือเทศกาลมังกรไฟไทหางที่จะแห่ขบวนไปรอบเมืองแต่ก่อนที่เขาจะทำการแห่และเชิดมังกรไฟนั้นเขาจะนำมังกรไฟครับมาปลุกเสกที่วัดข้างหลังของผมนี้คือวัดดินฟากงแล้วนำมังกรครับไปแห่ขบวนรอบเมืองเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนั่นเองครับวัดหลินฟากงหรือที่คนไทยเรียกว่าวัดหลินฟ้าวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนหินที่คนฮ่องกงเรียกว่าหินดอกบัวเชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมเคยมาศึกษาการเทศนาธรรมบนหินดอกบัวนี้ชาวฮ่องกงนิยมมาขอพรเรื่องสุขภาพและเสริมสิริมงคลก่อนออกเดินทางหรือทำกิจกรรมต่างๆและการเชิดมังกรไฟไทหางก็เริ่มต้นพิธีการจากที่นี่ในอดีตย่านไทหางแห่งนี้เคยมีโรคระบาดพายุถล่มชาวบ้านพบเจอแต่เรื่องร้ายจึงมีคำทำนายให้ต้องทำพิธีเต้นรอบกองไฟ3วัน3คืนก่อนวันไหว้พระจันทร์เพื่อให้หลุดพ้นจากความโชคร้ายชาวไต้หางจึงร่วมกันสร้างมังกรโดยปักธูปลงบนหุ่นมังกรแล้วแห่ไปทั่วหมู่บ้านถึงแม้ปัจจุบันเรื่องร้ายจะหมดไปแต่ประเพณียังคงมีสืบเนื่องจนถึงปัจจุบันในช่วงกิจกรรมนะครับย่านไทหางทั้งย่านเนี่ยก็จะมีการปิดถนนซึ่งสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนฮ่องกงโดยท้องถิ่นนะครับที่มาชมการแสดงซึ่งแต่ละโชว์เนี่ยก็มีความน่าสนใจมากๆที่สำคัญตื่นเต้นสุดๆเพราะว่าธูปเนี่ยได้ทำการจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วขนาดผมยืนอยู่ข้างๆเนี่ยยังสัมผัสได้ถึงความร้อนเลยแต่เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะครับถ้าหากได้มาสัมผัสด้วยตาเนื้อของตัวเองครับ แสงสีจากโคมไฟและเสียงดนตรีที่ดังขึ้นเป็นสัญญาณบอกถึงการเริ่มต้นการเชิดมังกรไฟไทหางที่ปีนี้ตั้งแต่หัวจรดหางมีความยาวถึง67เมตรใช้ธูปในการจุดมากกว่า 10,000 ดอกมีน้ำหนักในแต่ละส่วนมากกว่า60กิโลกรัมและต้องใช้คนแห่ถึง300คนส่วนผู้เข้าร่วมในขบวนนี้มาจากการเปิดรับอาสาสมัครที่มีทั้งคนท้องถิ่นรวมถึงชาวต่างชาติตั้งแต่เด็กวัยรุ่นและวัยชราที่แห่มาสมัครเพราะอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้
4: ผมนี้นะครับคือหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการเชิดมังกรไฟไทหางคือช่วงสลับธูปนั่นเองซึ่งธูปเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับเราประชาชนที่มาชมการแสดงสองข้างทางว่ากันว่าใครได้รับธูปแล้วเนี่ยจะเป็นหนึ่งในความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองนั่นเองครับ
3: การที่ได้เห็นเด็กๆในย่านไทหางรวมถึงขบวนมังกรไฟจากนักเชิดรุ่นจิ๋วเข้าร่วมงานนี้สะท้อนให้เห็นถึงการส่งต่อประเพณีและความเชื่อจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานที่ชาวฮ่องกงสืบต่อกันมาเป็นอย่างดีเทศกาลเชิดมังกรไฟไทหางจะจัดขึ้นปีละ1ครั้งในช่วงเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ของทุกปีถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่น่าลิสต์ไว้สำหรับการเดินทางไปฮ่องกงธีรพัฒน์จันทรัตน์รายงาน
2: อีกหนึ่งลิสต์ที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะต้องไปดูด้วยตาของตัวเองค่ะส่วนใครอยากจะไปแล้วก็อยากจะรู้ว่าเขาจะจัดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงกับเทศกาลเชิดมังกรไฟไทหางก็สามารถติดตามนะคะตารางกิจกรรมได้ที่ฮ่องกงทัวริซึมบอร์ดค่ะเว็บไซต์ Discover ฮ่องกงค่ะ
5: ส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสวันนี้แหมมันเป็นเรื่องที่มันเหลือเชื่อจริงแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งร้องขอความเป็นธรรมเข้ามานะฮะบอกว่าแม่เนี่ยมีลูกชายนะฮะเป็นลูกชายแท้ๆเลยครับแล้วลูกชายเองเนี่ยก็ไปมีภรรยาซึ่งภรรยาเนี่ยคุณแม่ก็เป็นคนจัดสรรดูแลให้ด้วยนะจนสุดท้ายทั้งคู่เนี่ยครองคู่กันมีลูกด้วยกัน2คนอยู่ๆไปคือคุณแม่เองเนี่ยนะฮะแกเนี่ยมีกิจการเมื่อก่อนแกขายรถเป็นรถมือ2บ้างเป็นรถนําเข้าบ้างตอนหลังเนี่ยไม่อยากทําก็เลยเปลี่ยนมาทําเรื่องของเครื่องสําอางทำโครงทำครีมสร้างโรงงานเองเลยคุณผู้ชมครับพอสร้างโรงงานเองเสร็จปุ๊บปรากฏว่าลูกชายเองตอนนั้นไม่ได้ทำงานทำการอะไรฮะแล้วก็ไปได้เมียเนี่ยเป็นหมอฟันนะคุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตัวฉันเองเนี่ยก็ให้เธอมาทำงานกับฉันแล้วกันเนาะอย่างน้อยเนี่ยตัวเธอเองคือลูกนะฮะจะได้แบบช่วยกันดูแลกิจการก็เข้ามาแล้วครับปรากฏลูกสะใภ้เข้ามาด้วยหลังจากนั้นฮะทำงานกันไม่ได้สักพักคุณผู้ชมครับลูกชายพาผู้ชายที่ไหนไม่รู้2คนเข้ามาเจอคุณแม่แล้วล็อกตัวคุณแม่จับคุณแม่เนี่ยไปส่งสถานบําบัดแม่งงบอกอ้าวเกิดอะไรขึ้นแม่เองไม่ทําไงถูกจับอยู่ที่นั่นน่ะ2ปีครึ่งหลังจากนั้นครับแอบติดต่อน้องสาวมาน้องสาวเนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยเหลือออกมาได้คุณแม่กลับมาอีกทีปรากฏว่าบริษัทคุณแม่โรงงานคุณแม่โดนเปลี่ยนชื่อไปเป็นชื่อของทางลูกชายและลูกสะใภ้ชื่อบริษัทที่เคยตั้งไว้ก็เปลี่ยนหมดวันนี้คุณแม่ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่วันนี้ครับคุณแม่มานั่งกับเรานะฮะพร้อมกับทางลูกสาวนะครับลูกสาวคือเป็นน้องบีมนามสมมุตินะสวัสดีฮะแม่ครับบีมครับแล้วก็วันนี้มีคุณนุชนะฮะเป็นน้องสาวของทางคุณแม่นะครับสวัสดีครับคุณนุชครับวันนี้นะครับคนที่จะมารับเรื่องราวไปช่วยเหลือนะครับคือคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดมาพร้อมกับดร.มนชัยจงกัญจนกุลทนายแก้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โอเคเดี๋ยวเอกกับแก้วเดี๋ยวฟังพร้อมๆก
2: ัน
1: นะครับคุณแม่สวัสดีนะแม่แม่ก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแม่อายุเท่าไหร่ฮะเนี่ย
3: 63ค่ะ
1: 63นะแม่มีอาการป่วยมีประวัติการป่วยอะไรยังไงบ้างไหมครับ
3: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเลยนะ
3: ไม่มี
1: แม่มีใบยืนยันการดูแลสุขภาพอะไรยังไงมาบ้างไหม
3: มีประวัติการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเวชธานีแล้วก็มีประกันชีวิตที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลครั้งละ1ล้านและเงินชดเชยรายวันวันละ 7,000
1: เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเองเนี่ยผ่านกระบวนการจากการตรวจสอบของประกันไปแล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: คือประกันเนี่ยถ้าเกิดคุณมีอาการอะไรเงี้ยเขาไม่รับอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: แต่อันเนี้ยประกันเขาการันตีเลยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหม
2: ยังคุ้มครองอยู่
1: ยังคุ้มครองอยู่นะ
3: ตั้งแต่โดนจับไปก็ประกันขาดนะ
1: อ๋อ
3: แต่ว่าตัวแทนประกันก็กำลังจะแบบหาทางทำเรื่องให้เราได้ต่อ
1: โอเคนะครับคุณแม่เรื่องราวของคุณแม่มันเป็นยังไงคุณแม่ลองเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับตั้งแต่แรกเลยอ้าวเชิญครับคุณแม่ครับ
3: ก็แต่งงานอยู่กินกับสามีมาก็มีลูกสอง
1: คนฮะสองคนนะ
3: คนค่ะเป็นลูกชาย
1: ลูกชายคนโตหรือคนเล็กลูกชายคนโตนะฮะ
3: แล้วก็ลูกสาวคนเล็ก
1: ครับผม
3: ซึ่งลูกห่างกัน7ปีแล้วก็จนปี46ก็ได้หย่ากับ
1: พ่อหย่ากันกับสามี
3: กับสามี
1: แยกทางนะฮะโอเคปี46ครับจากนั้นยังไงต่อ
3: แล้วเราก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาโดยตลอดแล้วก็ทำธุรกิจตั้งแต่แบบขายโทรศัพท์มือถือ
1: ครับ
3: แล้วก็ปิดแล้วก็มาเป็นกิจการขายรถนำเข้าแล้วก็รถมือสองแล้วจนช่วงน้ำท่วมตอนนั้นก็เลยเลิกกิจการขายรถ
1: ครับ
3: แล้วก็มาเริ่มธุรกิจทำแบรนด์เครื่องสำอางก่อน
1: ครับ
3: แล้วทำแบรนด์เครื่องสำอางมาประมาณ2ปีเราก็เลยเช่าโรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง
1: เช่าโรงงานนะฮะ
3: เช่าโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางก่อนตอนแรกนะฮะ
1: ครับ
3: ปีนั้นแล้วก็ปี57เช่าโรงงานผลิตเครื่องสำอางรับผลิตเครื่องสำอางจนปี60น่ะเราเก็บเงินมาสร้างโรงงานด้วยเงินสดเลย
1: อ๋อ
3: ใช่ค่ะ
1: ก็คือในช่วงปี57เนี่ยเช่าเขาก่อน
3: เช่าเขาก่อน
1: เช่าก่อนแล้วก็ทำผลิตเครื่องสำอางออกมาขาย
3: ใช่ค่ะ
1: เสร็จเก็บหอมรอมริบได้ผ่านไป3ปีจาก57มา60
3: สร้างโรงงาน
1: สร้างโรงงานเองเลยเป็นของตัวเองเลย
3: เป็นของตัว
1: สร้างแถวไหนฮะ
3: ลาดพร้าว62ค่ะ
1: โอเคเป็นโรงงานท ทำเครื่องสำอางอันนี้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: โรงงานนี้นะ
3: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับเชิญต่อเลยครับ
3: แล้วก็
1: ยังไงต่อฮะ
3: ลูกชายก็แต่งงานแต่งงานเสร็จแล้วเขามีลูก
2: แต่งงานปีไหนครับขอโทษครับ
3: น่าจะประมาณปี60
1: หมายถึงตัวลูกชายใช่ไหม
3: ตัวลูกชายจำไม่ได
1: ้อันนี้ภายในบ้านถูกไหมฮะไอ้ภายในโรงงานนะ
3: ใช่ค่ะใช
1: ่อันนี้ในสมัยที่แม
3: ่ที่แม
1: ่ที่แม่อยู่นะ
3: ใช่ค่ะ
1: อ่ะโอเคลูกชายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ทำงานทำการอะไรถูกไหม
3: ไม่ทำงานค
1: ่
3: ะ
1: อ่ะโอเคหลังจากนั้นตัวแม่เองเนี่ยเห็นว่าเขาเองยังไม่มีคู่แม่ไปหาคู่ให้เขาเหรอ
3: ใช่ค่ะ
1: แม่ไปหาคู่ที่ไหนอ่ะมันหาง่ายอย่างนั้นเลยแม่ไปหา
3: เราเป็นคริสเตียนเราเข้าโบสถ
2: ์ครับ
3: แล้วก็ไปเจอกันในโบสถ
1: ์
3: แล้วก็เห็นลูกสะใภ้แบบมาแบบมาโบสถ์เป็นลูกพระเจ้าอะไรนะก็นะต้องเป็นคนดีอ่ะ
1: ครับ
3: เราก็เลยแนะนำเขาแบบว่าให้จีบคนนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เลยแนะนำลูกชายบอกเนี่ยหนูคนนี้เขาเข้าโบสถ์ไปเจอแม่หนูก็ลองไปคบกับเขาดูสิไปจีบเขาดูใช่ไหม
3: ซึ่งใช่ค่ะ
1: เขาก็ไปจีบกัน
3: ก็ใช่ค่ะ
1: แล้วก็รักกัน
3: ค่ะแล้วก็แต่งงานกัน
1: เขาแต่งงานปีไหนแม่พอจำได้ไหม
3: ประมาณปี60น่าจะ
1: ปี60ก็ปีที่สร้างโรงงานใช
3: ่ใช่ค่ะ
1: เพราะปี60นั้นแม่สร้างโรงงานเองนะ
3: แต่ก่อนนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเขาก็จีบกันมาหลายปีแล้วตั้งแต่คนลูกสะใภ้ยังเรียนปีสุดท้ายของทันตแพทย
1: ์ครับครับ
3: เขาก็จีบกันมาจนมาแต่งงานปี60
1: ครับหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับแม
3: ่แล้วก็มีลูก
1: เขามีลูกกัน2คน
3: ตอนแรกมีลูกคนเดียวแล้วก็คลอดลูกคนแรกมาแล้วเขาก็จะให้แม่ไม่ต้องแบบเบาๆเรื่องงานที่โรงงานแล้วก็มาช่วยเขาเลี้ยงลูก
1: ตอนนั้นเขาเข้ามาทำงานในโรงงานเรายัง
3: ไม่ค่ะยัง
1: ยังนะ
3: ไม่ทำอะไร
1: แม่ยังทำของแม่อยู
3: ่กับลูกสาว
1: ตอนนั้นตัวน้องบีมเองก็ทำอยู่ที่โรงงานเหมือนกันถูกไหมฮะโอเคแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยลูกชายเนี่ยไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรในโรงงานเลย
3: ไม่เลย
1: รับเงินจากแม่อย่างเดียวแม่ให้เงินเดือนเข้าไหม
3: ไม่ค่ะ
1: อ๋อแม่ไม่ได้ให้เงินแล้วก็ทำมาหากินอะไรล่ะแม
3: ่ก็อยู่กับแฟนแล้วก็แม่ก็แอบให้เขา
1: แม่ให้เงินลูกชาย
3: ใช
1: ่แต่ตัวลูกสะใภ้เนี่ยทำงาน
3: ใช่ค่ะ
1: เป็นหมอฟัน
3: ใช่ค่ะ
1: โอเคจากนั้นยังไงต่อครับ
3: แล้วก็จนปี64-65เนี่ยเขาก็ทะเลาะกันแล้วก็หลายๆครั้งตลอดมาตั้งแต่มีลูกทางแม่ยายเขามั่งแล้วก็ลูกสะใภ้บ้างก็มาบอกกับแม่บอกว่าเนี่ยเบ้นไม่ได้ทำงานเลยนะกุ้งฝอยทำงานคนเดียวอะไรเงี้ยลูกสะใภ้ทำงานคนเดียวอะไรเงี้ยทำไมแม่แบบไม่ให้ลูกแม่ทำงานบ้างอะไรเงี้ยพูดมาหลายๆครั้งเรื่อยๆเราก็มีความรู้สึกความเป็นแม่เราก็รู้สึกแบบโอ้โหเราก็เจ็บนะเขามาว่าลูกเราอะไรเงี้ยเราก็เลย
1: ครับแต่ต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมครับในสิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่เนี่ยมันเป็นแค่มุมเดียวนะฮะคือจริงๆเพื่อความเป็นธรรมก็ต้องให้โอกาสทางฝั่งของตัวลูกชายกับทางลูกสะใภ้เขาชี้แจงด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าฟังความมุมเดียวแล้วมุมนู้นก็ไม่ได้พูดแล้วมันก็ไปปากปั๊มเขานะฮะณตอนนี้เขาก็ยังถือว่ายังไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรนะครับเดี๋ยวทีมงานจะลองประสานดูว่าเขาจะชี้แจงหรืออะไรยังไงไหมนะครับอ่ะโอเคหลังจากนั้นยังไงคุณแม
3: ่แล้วจนปี65ก็ชวนลูกชายอ่ะเข้ามาทำงานโรงงานเราอ่ะเปิดบริษัทมาเป็นชื่อย่อของแม่แล้วก็ลูกชายแล้วก็ลูกสาว
1: ตอนนั้นแม่เปิดเป็นชื่อของแม่นะเป็นชื่อ3คน
2: ชื่อ3คน
1: เราเอ่ยได้ไหมแก้วเอ่ยชื่อบริษัทเขาได้ไหมณตอนนั้น
2: ได้ครับ
1: ณตอนนั้นชื่ออะไรฮะ
2: ชื่ออะไรครับ
3: PBB Cosmetic
1: PBB นะ
3: ค่ะ
1: PBB Cosmetic โอเค
3: ค่ะ
1: อันนี้คือชื่อใช้ตอนนั้นนะ
3: ค่ะ
1: จากนั้นยังไงต่อครับแม
3: ่แล้วเราก็
1: แม่พยายามจะไปเอ่ยชื่อคนอื่นคือนะคนที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี
3: ้อ๋อค่ะ
1: ครับ
3: เราก็เลยชวนลูกชายให้แบบมาช่วยแม่ทำงานที่โรงงานดีกว่า
2: ตอนปี65นะครับ
3: ตอนปี65มาช่วยแม่ทำงานที่โรงงานเขาจะได้ว่าเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ทำงานอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: แล้วก็ลูกสะใภ้ก็ตามมาด้วยตามมาคุยแล้วเราก็พาเขาไปดูโรงงานอะไรเงี้ยพอเขาเห็นเรื่องกระบวนการผลิตเครื่องจักรอะไรข้างในเขาก็เลยบอกว่าลูกสะใภ้ก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาจะมาช่วยทำเขาจะมาช่วยทำลูกสะใภ้จะมาช่วยทำทั้งที่เขามีคลินิก
2: ของเขาอยู่แล้ว
3: ทำปันอยู่แล้ว
2: แล้วตกลงเข้ามาทั้งสองคนเลย
3: เข้ามาทั้งสองคนตอนมาคุย
2: ตอนนั้นคุณแม่ให้เงินเดือนหรือว่าตกลงเป็นแบบไหนกับค่าตอบแทนเขาทั้งสองคนนะครับ
3: ตอนแรกตกลงกันว่าเข้ามาทำอ่ะแบ่งกัน
2: แบ่ง
3: พอกำไรก็คือแบ่งกันคนละครึ่ง
2: แบ่งเปอร์เซ็นต์กัน
3: แบ่งเปอร์เซ็นต์กัน
2: แต่ว่าไม่มีเงินเดือนใช่ไหมคร
3: ับ ไม่มีเงินเดือน
2: ไม่มีเงินเดือน
3: เพราะว่าแม่มีฐานลูกค้าที่ผลิตครีมอยู่แล้วจนพอเขาเข้าไปทำปุ๊บเขาก็
2: ตอนนั้นขอโทษคุณลูกชายกับลูกสาวก็มีตำแหน่งเป็นอะไรของบริษัท
3: ลูกชายกับลูกสะใภ้เหรอฮะ
2: ครับได้จดชื่อเขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทหรือเปล่าครับหรือว่า
3: ตอนนั้นที่เราจด PBB Cosmetic อ่ะลูกสาวจะเป็นกรรมการผู้จัดการแล้วแม่ลูกชายกับลูกสะใภ้ให้เป็นกรรมการแต่ถือหุ้นนิดเดียวเพราะว่าเขาไม่ได้เข้ามาทำ
4: เขามีชื่อถือหุ้นอยู่ใช่ไหม
3: ตอนนั้นณตอนนั้น
4: นะ
3: ณตอนนั้น
4: โอเคอันนั้นปี65ถูกไหม
2: ปี65ครับ
4: ปี65ลูกสาวนี่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจนะฮะในการลงลายมือเซ็น
3: ใช่ค่ะ
4: แต่2คนนั้นเป็นแค่กรรมการ
2: เป็นกรรมการ
3: ค่ะ
4: มีอำนาจในการลงนามมั้ย
3: ไม่มีค่ะ
4: ไม่มีเลยนะแม่ยืนยันนะ
3: ไม่มีค่ะยืนยันค่ะ
2: กับเป็นผู้ถือหุ้นใช่มั้ยครับมีหุ้นด้วย
3: เพราะกรรมการจะมีถือหุ้นใช่มั้ยฮะก็มีหุ้น
4: ครับก็แล้วตัวแม่ล่ะ
3: ตัวแม่ไม่ได้เป็นกรรมการในนั้นตัวแม่เป็นประธานบริษัท
4: เป็นประธานน
3: ะ
4: แม่เป็นประธานลูกสาวเป็นกรรมการน
3: ะ
4: ผู้จัดการสามารถลงนามได
3: ้
4: ค่ะส่วนลูกชาย
2: เป็นกรรมการ
4: ลูกสะใภ้เป็นกรรมการเฉย
2: ๆครับ
4: โอเคไม่สามารถลงนามอะไรได้เลยนะ
3: ไม่ลงนามอะไรไม่ได
4: ้โอเคอันนั้นปี65
3: ค่ะ
4: จากนั้นมันเป็นยังไงต่อแม่
3: แล้วพอเขาเริ่มเข้ามาทำงานปุ๊บเขาก็ไม่ได้ให้แบ่งหุ้นละเขาก็เลยมาบอกเงื่อนไขใหม่ว่าขอจ่ายเป็นค่าเช่าละกันให้แม่กับน้องอ่ะให้โอกาสเขาแบบทำงาน
4: หมายความว่าไงให้เป็นค่าเช่าคืออะไร
3: หมายถึงว่าเขาจะจ่ายค่าเป็นค่าเช่าโรงงานค่าเช่าเครื่องจ
4: ัก
3: ร
4: เขาขอทำเอง
3: ใช่ขอทำเอง
4: โดยขอทำเอง
3: ค่ะ
4: ขอทำเองโดยการที่เขาจะจ่ายค่าเช่าให้แม่ไม่ต้องยุ่งเลย
3: เครื่องจ
4: ัก
3: ร
4: เขาจะเป็นคนทำเองเครื่องจักรผลิตออกมาเอง
3: ใช่
4: ส่วนแม่กับน้องไม่ต้องทำ
3: ใช่
4: แล้วแม่ยอมไหม
3: ยอม
4: ยอมนะเพราะเขาเป็น
3: เพราะว่าก็เป็นลูกชายเหรอ
4: เขาเป็นลูกชายเพราะเขาเป็นลูกชาย
3: มัน
4: เขาคือสายเลือดของเรา
3: ใช่
4: ลูกชายบอกแม่เดี๋ยวผมทำให้เองผมเช่าแม่เหนื่อยมามากแล้วแม่เอาเงินค่าเช่าเนี่ยไปเก็บไว้กินดีกว่าแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วน้องสาวล่ะตอนนั้นอยู่ในสารภาพอะไรเขาจะเข้าไปทำเอง
5: ก็ยอมค่ะ
4: ยอมให้พี่ชายเป็นคนมาทำ
3: ไม่ตอนนั้นบีมไม่ได้ยอมนะตอนที่พี่ชายจะมาที่เถียงกันทะเลาะกันนะตอนแรกเขาก็
5: ใช่ตอนแรกไม่ยอมแล้วแม่บอกให้ยอมเถอะปล่อยให้พี่เบนซ์เขาทำไปเพราะยังไงก็เป็น
4: ชื่อใครก็แล้วกันนะเอาเป็น
3: ปล่อยให้พี่
4: เขาทำไป
5: ใช่ค่ะเพราะว่ายังไงก็เป็นครอบครัวเรา
4: ครับ
3: แล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่ยอมให้ลูกมาทำอ่ะคิดว่าลูกชายมาทำก็จะได้ไม่ได้โดนทางฝั่งภรรยาเขามาว่า
4: โอเคเอาง่ายๆเอาเป็นว่าณตอนนั้นเนี่ยแม่ก็ไม่อยากให้ทางลูกสะใภ้ไปว่าลูกชายเราว่าไม่ทำมาหากินอะไรเลยเอาแต่เกาะภรรยากินแม่ก็เลยยอมถ้างั้นลูกชายเข้ามาบริหารก็แล้วกันส่วนแม่กับน้องเดี๋ยวถอยให้แม่ยอมแบบนั้นน
3: ะ
4: น้องจากการที่เป็นคนที่กรรมการผู้จัดการสามารถลงนามได้ถอนตัวออกมาถอนไหม
5: ไม่ได้ถอน
4: ไม่ถอนนะก็ยังมีอำนาจอยู่
5: ใช่ค่ะ
4: ส่วนตัวแม่ถอยจากประธานไหม
3: ถอย
4: ถอยจากประธานนะแล้วก็ให้ลูกชายเนี่ยเข้ามาดูแลกิจการ
3: ใช่ค่ะ
4: ถูกไหมฮะอ่ะโอเคพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องมันไม่ได้สวยงามอย่างที่แม่เขาคิดว่าลูกชายจะเลี้ยงดูคิดว่าลูกชายจะเข้าไปบริหารโรงงานให้อันนี้ตามคำบอกเล่าของแม่นะครับต้องบอกงี้ก่อนนะคือเพื่อความเป็นธรรมของทางอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเพราะเขายังไม่ได้พูดแม่อ้างแบบนั้นแต่สุดท้ายแม่เขายังบอกด้วยว่าหลังที่ปล่อยมือให้แล้วเนี่ยลูกชายกลับเอาบุคคลหนึ่งเนี่ยล็อกตัวแม่แล้วจับไปส่งที่สถานบำบัดบอกว่าแม่เนี่ยเป็น
3: จิตเวช
4: พักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: รพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมเมื่อกี้ตอนพักเบรกไปเนี่ยผมฟังแม่เขาคุยกับคุณเอกสายใหม่แล้วผมตกใจมากเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังไหมผมว่าคุณผู้ชมจะตกใจเหมือนที่ผมได้ยินมันเป็นเรื่องสะเทือนใจมากแม่พอหลังจากที่ตัวแม่เองเนี่ยนะครับให้ลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยเข้ามาดูแลในส่วนของกิจการแล้วนะครับในการเช่าใช้คำว่าเช่านะเช่าโรงงานในการผลิตเครื่องสำอางเขาให้เงินแม่ยังไง
3: ให้เงินแม่เดือนละแสนค่ะ
1: 100,000 บาท
3: แบ่งกับลูกสาวคนละ 50,000
1: ก็เท่ากับคนละ 50,000
3: ค่ะ
1: ครับหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับแม
3: ่หลังจากนั้นพอเดือนตุลาของปี65เขาทะเลาะกันอย่างหนักเลย
1: หมายถึงใครลูกชายกับลูกสะใภ้ทะเลาะกันอย่างหนักนะ
3: ทะเลาะกันอย่างหนักแล้วก็ลูกสะใภ้บอกว่าในขณะที่ลูกสะใภ้มาทำงานเลยลูกชายก็แอบมีความสัมพันธ์กับพี่เลี้ยงลูก
1: อุ๊ยตาย
3: คือแม่บ้าน
1: นี่เรื่องจริงเหรอแม
3: ่คือลูกสะใภ้
1: ลูกสะใภ้ว่าอย่างนั้นลูกสะใภ้ว่างั้นบอกว่าลูกชายเนี่ยไปได้พี่เลี้ยงของลูกแล้ว
3: มีอะไรกับคนใช้
1: อุ้ยตาย
3: แล้วเราก็เลยบอกว่ามันแม่ก็เลยบอกว่ามันไม่จริงหรอกอะไรเงี้ยลองมาคุยกันแล้วเขาก็มาคุยกันที่บ้านแล้วก็ทะเลาะมาคุยมาหาแม่ที่บ้านแล้วก็ทะเลาะกันอย่างหนักเลยแล้วก็ถึงขั้นจะหย่ากันอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่แบบมาทำที่โรงงานน่ะเขาก็ไม่ได้มีเวลาอะไรก็เลยเปิดเกิดช่องว่างตรงนั้นจนคุยแล้วแม่ก็รับรองว่าลูกชายแม่ไม่ทำ
1: ไม่เป็นอย่างนั้นแน่
3: ไม่เป็นอย่างนั้นแน่ลูกชายก็บอกว่าไม่ได้เป็นเข้าใจผิดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กลับไปโดยที่แม่ก็บอกว่าเห็นแก่ลูกสองคนนะคุณมีเธอมีลูกตั้งสองคนถ้าเกิดเธอหย่ากันอะไรกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกก็จะมีปัญหาอะไรก็เคลียร์กันจนเขายอมที่จะกลับไปแล้วแม่ก็บอกว่าให้อยู่กันที่บ้านนะให้อยู่เป็นแบบเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกอ่ะถ้าไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันก็อยู่กันแค่เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกแล้วอย่าทะเลาะกันต่อหน้าลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอปลายปี65
2: ครับ
3: เขาก็ปลายปี66ถ้าปลายปี66เขาก็เลยเริ่มมาบอกว่าไม่ไหวแล้วทำไม่ไหวแล้วก็จะขอคืนโรงงาน
1: คือโรงงานทำไม่ไหวแล้วนะ
3: ทำไม่ไหว
1: ตกลงลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยดีกันไหมปกติก็คบกันปกติเหมือนเดิม
3: ก็มีทะเลาะกันมาเรื่อย
1: ๆมาเรื่อยๆนะ
3: กันอะไรเรื่องเนี้ย
1: โอเคจนกระทั่งปี66เขามาบอกแม่ว่าไม่ไหวแล้วเอาโรงงานคืนไปเถอะ
3: ใช่ค่ะ
1: แม่ก็เตรียมตัวที่จะรับกลับคืนมาเลย
3: ใช่ค่ะ
1: เ
3: ขาบอกว่าเนี่ยเมษาเดือนเมษาจะคืนเพราะว่ามกราคมกุมภามีนาเนี่ยขอเขาขนย้ายเขาบอกเลิกจ้างคนแล้วก็ขนของที่เขาซื้อมาพวกโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเลิกคน
1: มันเหมือนซีรีส์แนวตั้งเลยเขาส่งเข้ามาเนี่ย
2: ใช่ครับ
3: ค่ะ
1: เรื่องมันเหมือนซีแต่อันนี้มันคือเรื่องจริงนะคุณผู้ชมครับที่เขาบอกมาเนี่ยเดี๋ยวลองฟังแล้วเดี๋ยวทางลูกชายเขาจะคุยด้วยนะ
3: ค่ะ
1: เพื่อความเป็นธรรมเนี่ยลูกชายก็จะคุยด้วยมันจริงหรือเปล่า
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ฮะเอาลูกชายไม่โฟนอินแล้วนะอ๋อไม่โฟนอินลูกชายไม่โฟนอินละนะจากนั้นยังไงต่อครับเชิญครับ
3: ค่ะแล้วพอแม่รู้เรื่องอย่างนั้นปุ๊บแม่ก็เลยเริ่มที่จะต้องทำการตลาดแล้วก็ประสานแบบประสานคนที่จะมาทำการตลาดเพราะว่าแม่จะเริ่มมากลับมาทำโรงงานในเดือนเมษา
2: ครับ
3: แม่ก็เลยติดต่อที่มีแม่มีคอนแทคอยู่ที่ประเทศลาวแม่ก็เลยติดต่ออยากจะให้เอาให้คนลาวเข้ามาผลิตกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อพระเอกลาวแล้วก็ติดต่อผู้จัดการเขาค่ะแล้วก็ได้ค คุยไลน์อะไรกันเรียบร้อยแล้วก็นัดกันทำสัญญาเดือนเมษาที่เขาจะมารีวิวที่โรงงานอะไรอย่างเงี้ย
4: เราก็เตรียมตัวเรียบร้อยหมด
3: ค่ะ
4: จากนั้นยังไงฮะมันเกิดอะไรขึ้น
3: แล้วพอเดือนกุมภาวันที่21กุมภา
4: ปี
3: 2567
4: 67แล้วนะ
3: 67
4: เกิดอะไรขึ้นครับ
3: ลูกชายก็บอกว่าแม่อยู่บ้านไหมจะเข้ามาคุยเรื่องโรงงานเราก็เข้าใจว่าจะมาคุยเรื่องการขนย้ายของอะไรแบบนี้ค่ะแล้วบอกอยู
4: ่แม่อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งอยู่กับลูกสาวใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: ส่วนลูกชายเขาก็อยู่กับภรรยาเขาอีกหลังหนึ่งนะ
3: ใช่ค
4: ่ะเขาจะมาหาแม่นะ
3: ใช่ค่ะ
4: เสร็จยังไงต่อ
3: เราก็พอเขาเข้ามาที่บ้านเขาก็มากับผู้ชายสองคน
4: เคยเจอหน้ามาก่อนไหมสองคน
3: ไม่เคย
4: แต่งตัวยังไงมา
3: แม่ก็ยังคิดเลยว่าเอ๊ะเพื่อนเขาสองคนนี้เราไม่เคยเห็นแล้วทำไมแต่งตัวแบบเหมือนตอนนั้นคิดทำไมเหมือนพวกเล่นขี้ยาอะไรประมาณเนี้ย
4: ฮะ
3: ใช่ค่ะ
4: เพื่อนเขาเนี้ยแต่งตัวเหมือนขี้ยา
3: ใช่ค่ะ
4: มันแต่งตัวยังไงครับพี่แม่เหมือนขี้ยา
3: คือเขามีรอยสักแล้วก็ผอมๆดำๆแล้วก็ใส่แมสเข้ามา
4: เออ
3: ค่ะแล้วก็พอมาถึงปุ๊บลูกชายก็บอกคนนี้ชี้มาที่แม
4: ่แล้วคนนี
3: ้คนนี
4: ้เออ
3: แล้วก็สองคนนั้นก็คือคนนึงเข้ามาข้างหลังแม่แล้วก็ช้อนตัวแล้วก็เอามือปิดปากแล้วอีกคนนึงก็ยกขาแม่ขึ้นแล้วก็จับไปที่รถตู้ที่เขาแอบจอดไว้ตรงข้างรั้วหน้าบ้านแม่ค่ะกำแพง
4: อุ้มไปเลยเหรออ
3: ุ้มเลยค่ะ
4: แล้วตอนนั้นลูกสาวอยู่ไหน
3: อยู่ในบ้านนะ
4: เราไม่เห็นเหรอลูกเห็นไหม
3: เห็นตกใจกัน
4: เห็นไหม
3: เห็นค่ะ
4: แล้วตอนนั้นคุณทำยังไง
7: ก็มอง
4: มอง
7: ใช่ค่ะ
4: แล้วคุณไม่ช่วยเหรอไม่อะไรเหรอ
7: ตอนนั้นพี่ชายบอกว่าจะพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลไปหาหมอซึ่งหนูก็คิดว่าถ้าหากคุณแม่เป็นซึมเศร้าเราก็ควรได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
4: ไม่แล้วแม่เขาเป็นอะไรอ่ะตอนนั้นแม่เขาเป็นอะไรคุณอยู่กับเขาคุณเห็นว่าแม่เขาเป็นอะไรตอนนั้น
7: แม่ไม่ได้เป็นอะไรค่ะพี่แต่ว่า
2: ปกติด
7: ี
2: ใช่ไหม
4: แม่ปกติดีแล้วทำไมมีคนมาอุ้มไปแล้วแม่บอกเนี่ยพี่บอกเป็นซึมเศร้านะก็เป็นจิตเวชเป็นซึมเศร้าทำไมคุณถึงไม่ห้ามอ่ะ
7: เพราะว่าตอนนั้นหนูก็รักพี่แล้วก็เคารพในสิ่งที่พี่บอก
4: คือเชื่อในตัวเขา
7: ใช่ค่ะ
4: เชื่อในสิ่งที่เขาบอก
7: ใช่ค่ะ
4: เขาบอกอะไรเราเชื่อหมด
7: ใช่ค่ะ
4: เขาบอกแม่เป็นซึมเศร้าต้องเอาไปรักษาก็ยอม
7: ใช่ค่ะ
2: แล้วรถตู้ที่จอดเป็นรถตู้อะไรครับเป็นแอมบูเลนซ์หรือว่าเป็นรถตู้ปกติ
3: เป็นแอมบูเลนซ์
2: ออกเป็นรถของโรงพยาบาล
3: ไม่ใช่ค่ะเป็นแอมบูเลนซ์เหมือนรถกู้ภัยอะไรอย่างนั้นนะ
2: อ๋อ
3: หมายถึงว่าเป็นรถที่มีไซเรนข้างบน
2: ของศูนย์ที่นี่เหรอครับ
3: ไม่ใช่ค่ะเขาจะติดสติ๊กเกอร์บอกพูดได้ไหมคะ
4: อ๋อให้จดดีกว่าครับเขียนนะนี่แม่สติ๊กเกอร์อะไรคือนี่เขาเขียนได้หมดนะแล้วเขียนภาษาอังกฤษด้วยกูจะอ่านออกไหมเนี่ย อ๋อได้อยู่อ๋ออันนี้ผมไม่เชื่อหรอกว่าเขาเป็นจิตเวชอ่ะเพราะเขียนได้ขนาดเนี้ยจะเป็นจิตเวชไง
2: เป็นอะไรพี่อ๋อ
4: ฮะ
2: ครับ
4: เออ
2: คือผู้ง่ายๆก็คือมันเป็นรถฉุกเฉินของ00นี
3: ้ค่ะ
2: โอเคแล้วตอนนั้นเวลาประมาณกี่โมงครับที่เขาเข้ามาครับ
3: บ่ายโมงครึ่งประมาณบ่ายโมงครึ่งประมาณเนี้ย
2: เออ
3: ค่ะ
2: แล้วก็จับแม่เข้าขึ้นไปในรถเลยเหรอครับ
3: ตอนที่เขาอุ้มออกไปปุ๊บแล้วก็อีกคนนึงเปิดท้ายรถแล้วก็วางตัวแม่ลงเพื่อจะเอาเข้าท้ายรถแม่ตะโกนร้องช่วยด้วยเขาก็เลยผลักแม่เข้าไปในรถแล้วก็ต่อยท้อง
4: ต่อยท้อง
3: ต่อยท้องค่ะ
4: ไอ้สองคนนั้นนะ
3: ค่ะคนที่จับผักแม่เข้าไปแล้วก็ต่อยท้อง
2: แล้วลูกชายยืนอยู่ข้างๆไหม
4: ในระหว่างนั้นน่ะลูกชายอยู่ไหม
3: ไม่อยู่เขาน่าจะอยู่ในบ้านมั้งเพราะว่าตอนอุ้มมาแล้ววางแม่เพื่อจะดันเข้าท้ายรถอ่ะแม่ก็มองไม่เห็นใครนะแม่ร้องช่วยด้วย
4: แล้วยังไงต่อหลังจากนั้นแม
3: ่แล้วก็เอาขึ้นรถเขาก็ต่อยบอกเงียบอย่าร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เลยล็อกกุญแจมือไว้กับเปเล็กๆในรถค่ะ
4: จากนั้นครับ
3: แล้วเขาก็แม่ก็เห็นเขาโทรศัพท์ไปอีกที่หนึ่งบอกว่าเฮ้ยมึงเอารถมาเปลี่ยนหน่อยเพราะว่ามันร้องให้ช่วยแล้วเขาก็ขับออกไปแล้วก็เขาก็นัดหมายแม่ก็ฟังเขาก็บอกว่าเนี่ยมาที่ปั๊มปตท.เลยนะแล้วเขาก็ที่เดิมแล้วเขาก็ขับรถไปเรื่อยๆแม่ก็เลยบอกว่าคุณจับเรามาทำไมจับเรามาเรื่องอะไรมีหมายจับไหมมีหมายค้นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็พูดบอกว่าถ้ามึงพูดมากอีกนะเดี๋ยวมึงโดนอีก แม่ก็เลยเงียบแล้วก็พอมาสักระยะหนึ่งปุ๊บแม่เห็นเขาอะโทรไปจะให้อีกรถอีกคันหนึ่งมาเปลี่ยนน่ะแม่คิดว่าในตอนนั้นน่ะแม่คิดว่าลูกชายแม่น่าจะจ้างให้เขาเอาแม่ไปฆ่าความรู้สึกตอนนั้น
4: ร้องแล้วร้องยังไงต่อครับแม
3: ่แม่ก็เลยบอกเขาว่าถามจริงๆลูกพี่อ่ะให้เธอพาพี่ไปฆ่าหร
2: อ
3: เขาก็บอกว่ามันไม่ถึงตายหรอกเขาก็พูดแบบนั้น
2: ครับ
3: แล้วแม่ก็บอกทำอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกมึงเงียบแล้วแม่ก็กลัวโดนทำร้ายแม่ก็เงียบจนเขามาเปลี่ยนรถที่ปั๊ม
2: ครับ
3: คือรถที่เขาจอดรอจะมาจอดรออยู่แล้วแล้วเขาก็เอารถที่จับแม่จอดเข้ามาข้างๆ
2: จอดคู่เลยใช่ไหมครับ
3: จอดคู
2: ่ครับ
3: จอดคู่ปุ๊บเขาก็เปิดประตูข้างโดยผลักแม่ลงมารถคันนี้แล้วก็ถอยรถออกมาแม่ก็เลยมองเห็นทะเบียนรถที่ไปจับตัวแม่แม่ก็จำทะเบียนรถได
4: ้โอเคอ่ะเดี๋ยวกลับมาเล่าต่อนะฮะ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
8: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
4: เดี๋ยวคุยกับแม่ต่อเมื่อสักครู่นี้แม่ก็บอกนะบอกว่าตัวแม่เองเนี่ยถูกลูกชายนะครับส่งคนเนี่ยเข้ามาพาคนเข้ามาแล้วมาจับแม่ออกจากบ้านไปแล้วก็อุ้มขึ้นรถเป็นเหมือนกับรถตู้แม่พยายามขัดขืนโดนต่อยท้องถามลูกสาวบอกลูกสาวรู้ไหมเนี่ยว่าแม่เนี่ยโดนจับไปลูกสาวบอกรู้อยู่ไหมอยู่เห็นไหมเห็นถามว่าห้ามไหมลูกสาวบอกว่าไม่ได้ห้ามถามว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาเชื่อพี่ชายเขาว่าพี่ชายบอกเขามาเองบอกว่าแม่เนี่ยมีอาการทางประสาท
2: ครับ
4: นะเป็นซึมเศร้าเป็นจิตเวชเธอก็เลยไม่ได้มีการห้ามนะครับหลังจากนั้นตัวแม่เองเนี่ยถูกพาขึ้นรถไปเขาพาแม่ไปที่สถานที่แห่งหนึ่งใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: ยังไงแม่
3: พอไปถึงสถานที่แห่งนั้นเขาก็จับแม่ลงไปแล้วก็มีพนักงานเขา3คนพาแม่เข้าไปในห้องแล้วก็มีเจ้าของอ่ะมาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของแล้วแม่ก็เลยบอกกับเขาว่าจับมาทำไมเพราะว่า
4: สถานที่มันเป็นยังไงแม
3: ่สถานที่มันเป็นที่ลงไปมันก็จะเป็นข้างหน้ามันจะเขียนว่า Nursing Home อะไรประมาณนี
4: ้มันมีหลักแหล่งจริงๆใช่ไหมที่เนี่ย
9: มีครับ
4: เด็กเช็คแล้วนะ
9: ครับครับมีครับ
4: โอเคมีนะฮะก็คือที่ไหนฮะ
2: ที่สถานที่แห่งหนึ่งนะพี่
4: อันนี้เหรอ
2: ครับที่กาญจนบุรี
4: อืมโอเค
3: แล้วเขาก็
4: โอเค
3: ค่ะแล้วเจ้าของก็สั่งให้สามคนนั้นขังแม่ไว้ในห้องแม่ก็เลยบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้แม่ไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรจะจับแม่มาขังไม่ได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เขาก็บอกว่าเป็นบ้าแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นบ้าไม่มีประวัติจิตเวชไม่มีประวัติเสพยาไม่มีประวัติอะไรเลยทำอย่างนี้ผิดกฎหมายเขาก็บอกว่ากลัวคือกฎหมายเจ้าของเขาบอกว่ากูคือกฎหมายแล้วมึงมาอยู่บ้านกูอ่ะมึงอย่าพูดมึงปากดีละเอาจับมันแก้ผ้า
2: ฮะ
3: จับแก้ผ้าค่ะ
4: อันนี้คือไอ้คนอ้างตัวเป็นเจ้าของสถานที่อ่ะนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเป็นผู้ชาย
3: ผู้หญิงค่ะ
2: แล้วก็จับเราแก้ผ้าเลย
3: ใช่ค่ะแต่พนักงาน3คนนั้นมันมีผู้ชาย2คนแล้วก็ผู้หญิงคนนึงก็จับเราแก้ผ้าแล้วก็ถอดเสื้อผ้าเราแล้วก็ใส่แพมเพิร์สให้แล้วก็ใส่เสื้อเรากลับมาตัวนึงแล้วก็ให้เราบังคับให้เรากินยานอนหลับกินยานอนหลับโดยเอามายัดแล้วก็จับปากเราให้กลืนน้ำให้อ้าปากให้เขาเห็นอะไรแล้วก็ล็อกตัวเราล็อกกุญแจมือไว้กับเตียงค่ะแล้วก็ขาก็ล็อกเอากุญแจมือล็อกขาเราไว้กับเตียง แล้วหลังจากนั้นเราก็โดนขังในห้องนั้นอ่ะเดือนหนึ่งโดยเขาส่งข้าวมาทางเหล็กดัดตรงที่หน้าต่างของข้าวส่งน้ำให้เราวันละ2มื้อ
4: เดี๋ยวก่อนนะแม่เข้าไปอยู่ในฐานะอะไรเนี่ยฐานะเป็นผู้ป่วยหรือเป็นอะไรเนี่ยเป็นนักโทษเหรอหรือเป็นอะไรงง
3: เราไม่มีฐานเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเราไม่มีประวัติอะไรที่เป็นผู้ป่วยเราพยายามจะบอกกับเจ้าของเขาว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเราปกติ
4: เขาไม่เชื่อ
3: เขาไม่เชื่อแล้วเราได้บอกเขาแล้วว่าเนี่ยมันผิดกฎหมายนะเขาก็บอกเขาอ่ะกูอ่ะคือกฎหมายแล้วที่นี่เป็นบ้านกูแล้วเขาก็ขังเราไว้แล้วหลังจากนั้นเขาก็พยายามแบบให้คนอ่ะมาบังคับให้เราไม่พูดอะไร
9: เขาขังไว้ยังไงครับสถานที่เป็นยังไง
3: สถานที่ตอนแรกเนี่ยเขาขังเป็นห้องทึบค่ะแล้วก็มีกรงเหล็กดัดที่หน้าต่างแล้วก็ให้เราอึฉี่ในถังบีท
9: ถัง
3: ในถังผงซักฟอกอ่ะถังกลมๆอ่ะแล้วก็มีฝาปิดค่ะ
9: แล้วมันไม่มีห้องน้ำมั้งท่า
3: ไม่มีค่ะ
9: ห้องใหญ่แค่ไหนครับ
3: ตอนแรกไปก็น่าจะเป็น3คูณ3
9: 3เมตรคูณ3เมตร
3: ใช่เป็นห้องอันนั้นเป็นห้อง
9: ครับ
3: แล้วก็จนผ่านมาเดือนนึงเขาก็เลยย้ายเราไปอยู่กรงใหญ
9: ่
3: กรงใหญ่ที่ขังคนไว้กงนั้นจะขังคงไว้12คน
9: ทำไมคุณแม่เรียกว่าเป็นกงเหมือน
2: หมายถึงว่ามันเป็นตะขะมันเป็นที่ขังเลยเหรอครับ
3: มันเป็นกงเพราะว่ามันมีเหล็กดัดไอ้มันมีเหล็กเป็นกงเหมือน
4: กงขัง
3: กงขังนักโทษที่เราเห็นในคุกอะอย่างนั้นเลยฮะ
4: เป็นซี่ลูกกงอะไรเงี้ยนะ
3: ใช่ค่ะเป็นเหล็กแบบเป็นกงเลย
9: เราต้องจับอยู่ในขังในกง
3: ใช่ค่ะโดนขังกงใหญ่กงใหญ่นั้นมี12คน
2: แล้วกิจวัตรแต่ละวันเขาให้เราทำอะไรครับตั้งแต่เช้ายันค่ำเนี่ยเป็นอย่างนั้นเหรอครับ
3: เช้าเนี่ย7โมงเช้าเขาจะให้นั่งที่เก้าอี้แล้วก็มัดเราติดกับเก้าอี้มัดเชือก
2: ตรงนี้
3: แล้วก็มัดใช่ค่ะ
4: นี่จริงมั้ยเนี่ยแม
3: ่จริงค่ะมีคนหนีออกมาเยอะแยะมากที่แม่ออกมาแล้วก็ติดต่อได
4: ้แต่มันมีคนที่ยืนยันเรื่องนี้ได้
3: ใช่ค่ะหลายคน
4: เพราะเราได้พยานมาแล้วว่ามันจริงเหรอวะเนี่ยเขาบอกจริง
3: จริงค่ะ
2: ที่ปฏิบัติแบบนี้เหรอครับ
4: ที่เขาโดนแบบนี้มีเหมือนกันเดี๋ยวจะโฟนอินให้ฟังอ้าวยังไงต่อแม่เชิญ
3: แล้วก็มัดเราไว้ตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง4โมงเย็น
2: ฮะมัดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงเย็น
3: ใช่ค่ะ
4: ไม่ต้องขี้ไม่ต้องเยี่ยวกันอย่างเงี้ยเหรอ
3: ก็ถ้าเราจะจะขี้จะเยี่ยวเขาก็จะมีถังบีทไว้ข้างๆอ่ะเราก็ลุกขึ้นมาขี้เยี่ยว
9: แล้วเขามาเก็บทุกวันเงี้ยเหรอครับ
3: ก็วันนึงก็ตอนเย็นเขาก็จะมาเก็บไปตอนเช้าเขาจะมาตั้งไว
9: ้
3: ค่ะส่วนตอนกลางคืนก็เขาก็ให้เราอึฉี่ตรงนั้นนะฮะขี้เยี่ยวในถังนั้นนะ
2: ฮะอยู่ที่พูดนี่อยู่มาเป็นเดือนนึง
3: อยู่ในกรงใหญ่อยู่มาอีก11เดือนค่ะ
4: กรงใหญ่อยู่11เดือน
3: ใช่
2: ปีกว่าก็จะปี
3: ปีนึง1ปีที่โดนขังอยู่ในกรงใหญ
4: ่แล้วมีกรงอื่นอีกเหรอ
3: มีอีกค่ะ
4: เป็นกรงอะไรอีกอ่ะ
3: แล้วพอปีนึงแล้วเนี่ยมันจะมีคนนึงที่เขาจะได้ออกมาจากศูนย์นั้นเพราะว่าลูกเขารู้ว่ามันไม่มีหมอไม่มีพยาบาลเขาก็เลยมารับตัวพอเรารู้ว่าคนนี้จะได้ออกปุ๊บแม่ก็แอบเขียนเบอร์โทรศัพท์ของน้องสาวอะฝากคนนั้นมาค่ะ
4: นี่คือสาเหตุที่น้องสาวไปช่วยมันออกมาได้ที่คุยแม่ออกมาได้ก็คือแม่เนี่ยแอบเขียนเบอร์โทรศัพท์น้องสาวก็คือคนเนี้ยก็คือคุณนุชเนี่ยให้กับคนที่เขาถูกออกไปก่อน
3: ค
4: นนั้นเขาออกไปได้ยังไงแม่
3: ญาติเขาม
4: ารับกลับ
3: ใช่ค่ะญาติเขาพอญาติเขาโดนขังเดือนนึงแล้วญาติเขาโทรมาเขาทางนี้ก็อนุญาตให้เขาคุยกับญาติแล้วเขาก็บอกว่าในนี้ไม่มีหมอไม่มีพยาบาลแบบกินข้าวอะไรแบบโดนทรมานอะไรเงี้ยญาติเขาเลยรู้เขาก็เลยมารับกลับแล้วเราก็รู้ว่าคนนี้จะญาติจะมารับกลับเราก็เลยแอบส่งเบอร์น้องสาวให้เขาแต่ก็ยังน้องก็ยังไม่ได้มาช่วยได้นะคะ
4: ตอนนั้นคุณทราบเมื่อไหร่ฮะว่าเขาให้ขอความช่วยเหลือไป
10: ก็ทราบเมื่อปี68
4: คนนั้นก็โทรไปหาเหรอ
10: ค่ะเขาโทรไปหา
4: เขาบอกว่ายังไงฮะ
10: เขาบอกว่าพี่โดนจับที่นี่ที่นี่แล้วก็โดนทรมานแล้วก็คือเขาให้อาหารน่ะเหมือนให้หมากินนะคะ
4: คนนั้นก็พูดมาแบบนี
10: ้ค่ะ
4: แล้วพี่ทำยังไง
10: ตอนแรกเลยพี่ก็ไม่เชื่อก็คิดว่าเอ๊ะเป็นคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแล้วพี่ก็เลยไปเซิร์ชที่ในที่ที่เขาบอกก็เจอเบอร์พอเจอเบอร์เสร็จพี่ก็เลยโทรหาที่ศูนย์ว่าเนี่ย
4: จอเบอร์ศูนย์ใช่ไหม
10: ค่ะเบอร์ศูนย
4: ์โทรหาที่ศูนย์และศูนย์เขาว่ายังไง
10: ก็เลยโทรไปบอกเขาว่าขอคุยกับพี
2: ่คนนี้
10: คือเขาบอกไม่มีแล้วเขาปฏิเสธพี่ก็เลยเขาก็วางสายไปเลยพอวางสายไปปุ๊บพี่ก็เลยโทรกลับไปหาคนที่เขาติดต่อออกมาว่าเอ้ยเขาโกหกหรือเปล่าก็เลยโทรหาเขาพอโทรหาเขาปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าอยู่จริงนะก็เลยถามเขาว่าแล้วรู้ได้ยังไงทำไมเขาถึงติดต่อออกมาอะไรมาเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าขอบอกความจริงว่าเขาเคยอยู่ตรงนั้นแล้วโดนแบบนี้แล้วลูกเขาไปรับออกมาซึ่งให้ไปช่วยพี่เขาหน่อยเพราะพี่เขาลำบากมาก
4: บอกให้คุณไปช่วยพี่หน่อยแล้วคุณทำยังไงคุณไปถึงที่ไหม
10: ก็ไม่ได้ไปถึงที่อ
4: ่ะแล้วเขาปล่อยมาได้ไงอ
10: ่
4: ะ
10: ก็ตอนแรกก็คือโทรหาคือติดต่อกับเขาบอกว่าลูกชายเป็นคนเอาพี่เขาไปไว
4: ้
10: ตอนแรกเลยไม่กล้าโทรบอกไม่เคยไม่กล้าโทรที่จะคุยกับลูกชายเขาก็เลยโทรหาน้อง
4: ก็โทรหาน้องบีมเนี่ย
10: ก็โทรหาน้องว่าแม่อยู่แม่ได้อยู่ไหมน้องเขาก็บอกว่าไม่อยู่แล้วรู้ไหมแม่อยู่ไหนน้องเขาบอกไม่รู
4: ้
10: ก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยแม่โดนไปที่นี่ที่นี่นะเขาเลยถึงรู้ว่าอ๋อแม่โดนที่นี่เหรอ
4: ตลอดขอโทษนะตลอดระยะเวลานานแค่ไหนที่คุณเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะจนก่อนจะออกมาเนี่ยกี่ปี
3: 2ปีครึ่งค่ะ
4: 2ปีครึ่งคุณเรียกแม่คุณอยู่ที่ไหน
3: หนูไม่ทราบว่าแม่อยู่ที่ไหนแต่ว่าหนูพยายามหาไปตามโรงพยาบาลโทรหาทุกโรงพยาบาลแล้วไม่มี
4: แล้วคุณคิดว่าแม่คุณไปไหน2ปีกว่าคุณถามพี่ชายคุณไหมว่าเฮ้ยพี่แม่อยู่ที่ไหน
3: ถามพี่ชายทุกครั้งพี่ชายก็จะด่ากลับมาแล้วก็ไม่บอก
4: ไม่บอก
3: ค่ะ
4: แล้วพี่ชายก็บอกเขาเคยบอกคุณว่าจะเอาแม่ไปไว้ที่ไหนตั้งแต่แรกเนี่ย
3: ไม่เคยบอก
4: ไม่เคยบอกเลย
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วสุดท้ายไปออกมาได้ยังไง
3: ตอนที่
10: สุดท้ายก็คือ
4: เดี๋ยว
10: ก็เลยประสานกันกับหลานนะคะจนกระทั่งคือเลยก็บีบเขาด้วยคือเหมือนโทรหาเขาว่าน้องคือได้ไปหาแม่มั้งไหมซึ่งลูกชายเขานะคะคือพี่ได้คุยกับลูกชายเขาว่าได้ไปหาแม่มั้งไหมเขาบอกว่าเขาขับรถไม่ได้ไม่ได้ไปดูแต่ว่าโทรหาแม่อยู่สุขสบายบอกไม่จริงเพราะตรงนั้นคือถามคนที่ออกมาแล้ว
4: ว่ามันไม่ได้อยู่สุขสบาย
10: มันไม่ได้อยู่สุขสบายเขากินเหมือนหมานะเขาโดนตีนะแล้วก็ต้องไปเอาแม่ออกมาเขาก็ไม่ยอมคือพี่ก็ประสานที่จะแบบหาคนไปช่วยไปอะไร
4: แล้วพี่ทำยังไงพี่สาวพี่ถึงได้ออกมาได้เอาตรงนี้เลย
10: ไปติดต่อกับพ่อเขาก
2: ับสามีของ
10: พี่เขา
2: พี่เขา
4: เป็นสามีของแม่เนี่ยนะก็คือตัวพ่ออ่ะ
10: เสร็จแล้วเขาก็เลยไปคุยกับพี่ชายเขาคือไปคุยกับลูกเขา
2: คุยกับลูกเขา
4: ว่าพี่แปลความหมายให้มันชัดหน่อยเดี๋ยวคนจะงงตายเลย
10: ก็เลยไปคุยกับลูกเขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอาเข้าไปแบบเนี้ยมันผิดกฎหมายนะอะไรนะให้ไปเอาแม่ออกค่ะซึ่งเขาก็ตอนแรกเขาไม่ยอมแล้วก็คือพ่อเขาก็ขู่จนกระทั่งนั้นเขาก็เลยยอมที่จะเอาออก
4: ก็พูดง่ายว่าอดีตสามีของพี่เนี่ยเป็นคนไปช่วยออกมาถูกไหมอดีตสามีเป็นคนไปช่วยกับทางคุณ
10: ค่ะ
4: คุณไปรับถึงที่ไหม
10: ไปรับถึงที่ค่ะ
4: มีสถานที่จริงใช่ไหม
10: มีจริงค่ะ
4: แล้วคุณแล้วเขาออกมาคุณได้กลับไปบอกว่าคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณได้ไปบอกเขาไหม
10: บอกใครคะ
4: บอกสถานที่นั้น
2: น่ะที่เจ้าหน้าที่คนนี้
10: ไม่ได้บอก
11: ก็คือรับออกมาแล้วก็คือรับพี่สาวออกมาก่อนเลยว่างั้นเถอะคุณแม่ผมถามหน่อยระหว่างที่อยู่นั้น2ปีเนี่ยลูกชายที่เอาเข้าไปเนี่ยเคยไปเยี่ยมบ้างไหม
3: ไม่เคยค่ะ
11: ไม่เคยเลย
3: ไม่เคยโทรไปเลย
11: โอ้โห
2: แล้วเขาไม่ให้ติดต่อโลกภายนอกเลยใช่ไหมครับ
3: ไม่ให้ติดต่อโลกภายนอก
4: อ่ะโอเคเดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเมื่อสักครู่นี้ตัวพี่ชายของคุณน่ะลูกของคุณลูกชายเนี่ยเขาจะโฟนอินแต่ตอนนี้เขาไม่โฟนอินแล้วแต่เขาส่งข้อมูลว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกสาวเนี่ยเป็นคนให้พาแม่ไปตั้งแต่แรกเขาส่งหลักฐานมาด้วยคุณต้องพูดให้เคลียร์นะฮะเพราะวันนี้ทางพี่ชายคุณเนี่ยเขาส่งข้อมูลบางอย่างมาเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่รู้ตั้งแต่แรกว่าแม่เนี่ยจะต้องถูกส่งไปรักษาหรือไปหาหมอแต่ในขณะเดียวกันแม่เนี่ยออกมาไปแจ้งความที่กองปราบเหมือนกันนะฮะ
2: ครับ
4: แล้วคุณลูกชายเองเนี่ยเอาตู้เซฟเข้าไปแล้วคุณเอาตู้เซฟกลับมาคืนเนี่ยเป็นใบอื่นนะไม่ใช่ใบที่มีทรัพย์สินอยู่ในนั้นถูกไหม
7: ใช่ค่ะ
4: เดี๋ยวลูกสาวต้องตอบให้ชัดนะฮะ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
12: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลองHerb Miracle

0: กลับมาสู่ซีรีส์แนวตั้งครับคุณผู้ชมครับ
1: ครับ
0: โอ้โหมันเหมือนซีรีส์แนวตั้งเลยตอนนี
2: ้ไม่น่าเชื่อ
1: ใช่ไหมแ
2: ต่ว่าเกิดขึ้นจริง
0: คืออย่างนี้คุณผู้ชมคือตอนแรกผมฟังเรื่องเนี่ยผมก็เฮ้ยมันใช่เหรอผมก็ให้คนไปเช็คว่าเอ้ยมันมีข้อเท็จจริงเรื่องของไอ้ตัวสถานที่ที่คุณไปอยู่มาจริงหรือเปล่ามีจริงคุณผู้ชมครับแล้วก็ให้ไปตามหาบุคคลที่เคยไปอยู่ในสถานที่แห่งนี้เขาก็ไปตามมาจนเจอ
2: หาได้
0: แล้วไอ้ทีมงานไปตาม2คนเป็น2คนนะ
3: ครับ
0: แล้ว2คนบอกว่าจริง
2: มีเหตุการณ์แบบนี้จริง
0: มีเหตุการณ์แบบนี้จริง
3: ๆและถูกกระทำจริง
0: ๆจริงๆอยู่ในที่นี้จริงๆว่าอย่างนั้นนะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันน่าตกใจก็คือเดี๋ยวผมบางคนอาจจะยังไม่ได้ดูตั้งแต่แรกผมเท้าความให้ฟังนิดนึงเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอย่างทางคุณแม่เนี่ยนะฮะคุณแม่ชื่อภัทรตัวคุณแม่เองเนี่ยในอดีตเนี่ยนะฮะแกมีสามีแล้วก็แยกทางกันไปมีลูกกัน2คนผู้ชายคนผู้หญิงคนนะผู้หญิงนั่งอยู่นี่ผู้ชายอยู่ที่บ้านหลังจากนั้นเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยนะฮะเคยทำเรื่องของรถส่งออกเธอเลิกทำแล้วเธอก็มาขายเครื่องสำอางนะฮะก็คือขายแบรนด์ตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยครั้งแรกเลยมีการไปเช่าโรงงานในการผลิตเครื่องสำอางพอเช่าเสร็จปุ๊บเนี่ยกิจการมันดีคุณผู้ชมครับก็มีเงินทองไหลมาเทมาหลังจากนั้นอีก3ปีผ่านไปเธอบอกว่างั้นเธอไม่เช่าแล้วโรงงานเธอสร้างโรงงานเองเลยเธอสร้างโรงงานนี้ขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับโดยใช้ชื่อเอาไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะว่าจะเป็น PBB นะฮะ Cosmetic เสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยเป็นประธานนะครับแล้วก็มีลูกสาวเนี่ยเป็นกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการลงนามก็คือนั่งข้างๆแล้วมีลูกชายซึ่งลูกชายตอนแรกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโรงงานนี้เลยแต่เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณแม่ก็อยากให้ลูกชายเป็นฝั่งเป็นฝาคุณแม่เนี่ยก็เลยมีการไปดูผู้หญิงมาคนนึงถามรู้จักผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงคุณแม่บอกว่าอ๋อคุณแม่ถือคริสก็เลยไปโบสถ์ผู้หญิงคนนี้ก็ถือคริสเหมือนกันมาโบสถ์เหมือนกันก็เลยเจอรู้สึกกับพระเจ้าเนี่ยสร้างสรรค์ส่งให้ก็เลยมีการไปแนะนำให้ลูกชายรู้จักกับผู้หญิงคนนี้หลังจากนั้น2คนนี้เขาก็คบหากันจนกระทั่งแต่งงานกันมีลูกด้วยกัน2คนในตอนแรกเลยเนี่ยฝ่ายชายเองเนี่ยก็อยู่กินกับผู้หญิงอีกบ้านนึงคุณแม่อยู่กับลูกสาวอีกบ้านนึงส่วนสามีก็แยกย้ายกันไปในขณะเดียวกันเนี่ยตัวสามีกับตัวลูกชายกับทางตัว
3: ล
0: ูกสะใภ้เนี่ยก็เริ่มมีปัญหาปากเสียงกันถามว่ามีเรื่องอะไรมี2เรื่องเรื่องแรกเลยก็คือฝ่ายชายไม่ได้ทำงานอะไรเลยจนกระทั่งฝ่ายหญิงก็คือตัวลูกสะใภ้เนี่ยพยายามด่าผัวตัวเองว่าไม่ทำมาหาแดกอะไรเลยเกาะฉันกินเขารู้สึกว่าเอ้ยเอาแล้วเขาทำยังไงอันนี้เป็นสาเหตุทำให้ตัวแม่เองเนี่ยดึงลูกชายเข้ามาช่วยกันทำงานอยู่ในโรงงานนะฮะสองทะเลาะกันเรื่องอะไรกับตัวระหว่างลูกชายกับตัวลูกสะใภ้ก็คือลูกสะใภ้อ้างว่าสามีเนี่ยไปมีตัวผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ดูแลลูกของตัวเองเป็นพี่เลี้ยงลูกอ่ะ
3: ครับ
0: ไปได้พี่เลี้ยงลูกอ่ะนะฮะก็คือย้ายคนเช็ดอ่ะเอาง่าย
3: ๆครับ
0: เข้าใจง่าย
3: ๆครับ
0: ถูกไหม
3: ถูกครับ
0: แต่ในขณะเดียวกันนะคุณผู้ชมทางฝั่งของตัวแม่เองเนี่ยด้วยความรักลูกนะฮะก็เลยให้ลูกเนี่ยเข้ามาช่วยกันดูงานนะครับโดยการแบ่งหุ้นให้ลูกแล้วก็ลูกสะใภ้ด้วยในขณะเดียวกันทั้งสองคนเนี่ยได้มีโอกาสเป็นกรรมการแต่ไม่มีอำนาจลงนามนะฮะจนวันนึงสามีภรรยาคู่นี้คือลูกชายกับลูกสะใภ้มาบอกแม่ต่อไปเนี้ยแม่ไปนั่งพักดีกว่าเดี๋ยวผมทำเองผมขอเช่าโรงงานแล้วเดี๋ยวให้เงินแม่เดือนละ100,000แบ่งกับน้องคนละ50,000แม่ตกลงนะฮะน้องสาวเนี่ยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจก็ถอยออกไปและให้พี่ชายกับพี่สะใภ้เป็นคนมาทำผ่านไปได้สักพักนึงประมาณ2ปีหลังจากทำไปแล้วลูกชายก็มาบอกแม่บอกว่าแม่ผมไม่ไหวแล้วผมจะคืนโรงงานให้แม่แม่ก็ได้ถ้างั้นเดี๋ยวฉันเตรียมตัวเลยฉันไปติดต่อคนนู้นคนนี้มาทำงานเป็นนางบ่งนางแบบเสร็จเรียบร้อยก็เหมือนกับจะลึกจะขึ้นมาใหม่ปรากฏสักพักเดียวลูกชายพาใครไม่รู้2คนมาหาที่บ้านแล้วพาแม่เนี่ยขึ้นรถไปด้วยเอาแม่เนี่ยล็อกตัวไปแล้วต่อยท้องแม่ส่วนลูกสาวถามว่ารู้ไหมว่าแม่จะไปไหนรู้ว่าจะไปหาหมอห้ามพี่ชายไหมไม่ได้ห้ามเชื่อพี่ชายไหมเชื่อเอาแล้วแม่หายไป2ปีกว่าเนี่ยไม่ถามบ้างเหรอรู้ตามหาทุกโรงพยาบาลแต่ไม่เจอแล้วถามพี่ชายไหมถามพี่ชายว่าไงพี่ชายด่านี่คือคำตอบของลูกนี่เราคุยมาประมาณแบบนี
3: ้ครับ
0: แบบนี้นะฮะตัวแม่เองเนี่ยหลังจากที่ไปอยู่ในนั้นเนี่ยพอน้องสาวพยายามติดต่อไปโทรไปหาทางลูกชายเราติดต่อไปที่สถานที่ศูนย์พักพิงศูนย์บำบัดอันเนี้ยเขารู้ว่าแม่เนี่ยกำลังถูกตามหาตัวก็ทำยังไงกับแม
4: ่เขาก็จับแม่ไปขังไว้กรงหมาขังคนเดียวเลย
3: ขังเดียวตรงนี้ขัง
4: เดียวเลยในกรงหมา24ชั่วโมงเลย
3: ขนาดเท่าไหร่ครับกรงหมา
4: 2 คูณ2
3: 2 คูณ2
4: ใช่ค่ะ
3: ครับ
4: แล้วก็มีเตียงเหล็กเ

0: ก่าอยู่เตียงนึงอยู่ในนั้นแล้วก็มีถังให้
1: ไว้ไว้ฉี
0: ่ฉี่อยู่ในนั้นค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็
1: ถูกขังเป็นเวลาเท่าไหร่ครับ
0: ปีครึ่ง
1: ที่อยู่ในกรงหมานั่นแหละ
0: ใช่ค่ะ
2: กรงหมาเป็นยังไงที่แม่พูด
0: กรงหมามันจะเป็นกรงแบบเหมือนมีเหล็กอะเป็นกรงเหมือนลูกกรงที่เราเห็นกรงขังอะ
1: ครับ
0: สามด้านแล้วก็ด้านหลังเป็นกำแพงใช่ค่ะเป็นกำแพงแล้วไม่มีมุ้งลวดไม่มีอะไรทั้งนั้นไฟก็เป็นไฟจากทางเดินของเขาแล้วก็พัดลมเขาก็จะติดอยู่ที่อีกฝั่งผนังด้านหนึ่งแล้วก็ถ่ายเฉยๆแล้วเราก็อยู่ในนั้นค่ะ
1: แล้วกิจวัตรประจำวันก็อยู่ยังไงครับ
0: ก็ขังอยู่ในนั้นตอน เขาได้กินข้าว2มื้อตอน 11:30 กับบ่าย 3:30 แล้วก็มีน้ำให้เรา1กระป๋อง1แบบเป็นกระป๋องพลาสติกอะ
1: ครับ
0: ค่ะก็โดยส่งผ่านกรงแล้วเวลาเขาจะเอาข้าวเขาก็สอดใต้กรงเข้ามาค่ะ
1: โอ้โหโคตรโ
2: หนี่ผมให้ทีมงานพยายามประสานไปสถานที่แห่งนี้นะฮะในนี้เขาเขียนเลยว่ามันเป็น Nursing Home คุณผู้ชมครับในนี้เป็นเอกสารนะครับบันทึกข้อตกลงยุติการรับบริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงคือคุณได้มีการเซ็นใบนี้แล้ว
1: แต่มันเป็นการเซ็น
2: เขายินดีไหมเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวต่อไปนะต้องขอคุณยินดีนะแม่ยืนยันนะเจ้าของศูนย์เขารับแล้วนะว่าเดี๋ยวเขาจะคุยนะแม่ยืนว่าเป็นอย่างที่แม่พูดจริงๆใช่ไหม
0: ยืนยันค่ะ
1: โอเคอ่ะแล้วพอยังไงต่อครับพอเหตุการณ์ผ่านมา2ปีแล้วยังไงครับตัวมาช่วยกันยังไงต่อครับ
0: ก็ได้รับข่าวจากศูนย์นะว่าจะทางลูกชายเจ้าของศูนย์นะเขากลับมาจากต่างประเทศแล้วเขาก็มาเห็นเราบอกว่าเอ๊ะคนนั้นเหมือนคนไข้คนนั้นอ่ะไม่ผิดปกติทำไมนั่งอ่านหนังสือนั่งเขียนหนังสืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยเรียกเรามาคุย
2: ตัวลูกชายนะ
0: ลูกชายของศูนย์
2: ลูกชายเจ้าของศูนย์นะ
0: เรียกมาคุยแล้วเราก็บอกว่าเราไม่มีประวัติทางจิตเวชไม่มีประวัติเสพยาไม่มีประวัติการพนันไม่มีประวัติคดีอาญาแล้วเราโดนมาขังเนี่ย2ปีกว่าแล้วแล้วในขณะเดียวกันก็ได้ทราบข่าวเขาว่าญาติโทรมาทางพ่อของเด็กนะฮะพ่อของลูก
1: อดีตสามีคุณ
0: อดีตสามีอ่ะโทรมาบอกเขาว่าถ้าเกิดเขายังไม่ยอมปล่อยตัวออกมาเขาจะตำรวจเข้าไปบุกไปแจ้งความไปอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เขาก็เลยลูกชายเจ้าของศูนย์ก็เลยยอมที่จะปล่อยตัวเราออกมาโดยมีเงื่อนไขว่าเราจะต้อง
1: เซ็นบันทึกฉบับนี
0: ้เป็นบันทึกฉบับนี้ใช่ค่ะ
3: ถ้าจะปล่อยตัวต้องเซ็นบันทึกฉบับนี้ก่อน
0: ใช่ค่ะ
3: โอเค
2: ครับจากนั้นยังไงต่อครับ
0: แล้วก
1: ็ก็เซ็น
0: ต้องยอมเซ็นค่ะ
1: ครับตอนนั้นเนี่ยมีใครไปช่วยเราบ้างครับนอกจากอดีตสามีมีลูกชายไหม
0: มีลูกชายแล้วก็น้องสาวค่ะ
1: เดี๋ยวผมงงแล้วทำไมมันต้องมีลูกชายด้วยล่ะครับเพราะว่าลูกชายเขายังไงครับ
4: เพราะว่าจริงๆคือเขาต้องให้ลูกชายไปเอาออก
1: เพราะลูกชายเป็นคนเอาเข้า
4: ค่ะค่ะเพราะลูกชายเป็นคนเอาเข้า
2: คือเพราะฉะนั้นลูกชายยอมทำตามคำสั่งของพ่อถูกไหมพ่อของตัวเองก็คืออดีตสามีของคงแม่
4: ใช่แต่ว่าต้องให้พี่ไปด้วยคือให้อีไปด้วย
2: ไปไหม
4: ก็ไปค่ะก็เลยไปกันกับลูกชายเขา
2: ไปถึงแล้วเป็นยังไงฮะ
4: ก็ไปถึงเสร็จแล้วเขาก็จะเข้าไปในนั้นนะเขาไม่ยอมให้เข้าหมายถึงว่าเข้าไปที่ศูนย์แต่ว่าจะเข้าไปที่ไปรับพี่เขาข้างในเขาไม่ยอมให้เข้าเขาก็ให้นั่งรออยู่ข้างนอก
2: ครับ
4: จนเอาพี่เขาออกมา
1: สภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็
1: จากที่เราก่อนที่จะเข้า
4: แล้วก็ผอมมากผอมมากๆเลยดูเขาแบบ
2: อันนี้คือรูปของแม่ใช่ไหม
4: ค่ะรูปที่ตอนออกมาค่ะ
2: นี่คือสภาพมาวันแรกนะ
4: วันที่เป็น
2: อ่ะนี่
4: เป็นนี่เนี่ยค่ะรูปที่ตอนที่มันที่ไปรับอะค่ะ
3: คือรูปนี
4: ้คือรูปนี้ไม่ใช่
3: อ
4: ่
3: ะ
4: อันนี้อยู่ในนั้น
2: นี่ตอนอยู่ข้างในนะ
4: ค่ะ
2: นี่ตอนอยู่ข้างในนะ
4: ค่ะอันนี้ที่ตอนอยู่ข้างใน
2: โอ้โห
1: น้ำหนักลดไปกี่กิโลโดยประมาณนะครับ
0: 14กิโล
3: 14กิโล
0: ค่ะ
3: คุณแม่ปกติเวลาอยู่สถานที่แบบนี้เขาต้องมีค่าใช้จ่าย
0: ใช่
3: ใครเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายให้ทุกๆเดือนครับ
0: ลูกชายค่ะ
3: เดือนละกี่บาท
0: เกือบ30,000
3: ยอมจ่ายเดือนละ30,000
0: ใช่ค่ะ
3: แต่ไม่เคยมาเยี่ยม
0: ไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยโทรมา
1: ไม่เคยซื้ออะไรมาฝากไม่เคยได้ทานอะไรดีๆเลยถูกไหมครับ
0: ไม่เคยค่ะ
2: แล้วคุณแม่ทราบไหมว่าเดือนละ 30,000
0: เขาเป็นคนบอก
2: เขานี่ใคร
0: ตอนที่โดนที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วอ่ะลูกชายก็บอกว่าเนี่ยจ่ายเดือนเกือบ 30,000 เลยนะแล้วแต่ถ้าอยู่ในนั้นน่ะเจ้าของก็พูดตลอดเลยแบบว่าเอาอีนี่มันเข้าไปขังดีๆนะอย่าให้มันคุยกับใครถ้ามันแบบว่าออกไปเงินกูก็หายนะอะไรแบบนี้แล้วก็มีหลายคนเจ้าหน้าที่หลายคนที่เนี่ยมาบอกว่าให้เราอ่ะดูแลตัวเองดีๆนะเพราะว่าเขาจะขังเราไว้ตลอดชีวิตเลยนะอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เขาไม่ยอมพี่คนเนี้ยเจ้าของศูนย์เนี่ยไม่ยอมปล่อยออกมาหรอกเพราะว่าคุณเป็นคนไข้ที่ญาติจ่ายเงินให้ที่เนี่ยแพงที่สุดในนี้แล้ว
1: พอออกมาแล้วยังไงครับ
0: พอออกมาวันที่น้องไปช่วยออกมาก็น้องก็พาไปพักที่จังหวัดพิจิตรเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าอยู่ในกรุงเทพลูกชายจะมาจับไปอีกเพราะว่าตอนที่น้องมาช่วยก็บอกว่าลูกชายเขาบอกว่าเดี๋ยวรับจากนั้นมาเสร็จเขาจะจับไปขังที่ใต้
2: จะเอาไปอีก
0: เอาไปขังไม่ใต้เลย
2: เขาพูดอย่างนั้นจริงๆ
4: เขาพูดอย่างนั้นค่ะ
2: เขาพูดกับอีอย่างนั้นนะทำไมถึงเขาพูดไงอี
4: เขาบอกว่าเดี๋ยวเจ้าแม่ไปไว้อีกที่ไปไว้ใต้ซึ่งอีก็บอกว่าไม่ยอมเพราะฉะนั้นคืออีก็เลยไปรับกับเขาพอไปรับกับเขาคือวันที่ไปรับเขาเป็นคนขับรถไปแต่พอขากลับปุ๊บอีก็เลยเป็นคนขับเองกลัวว่าเขาจะพาไปลงใต้
2: อ๋อเข้าใจโอเคกลับมาถามทางฝั่งของตัวน้องสาวนิดนึงทั้งหมดทั้งมูลเนี่ยบีมรู้เรื่องไหม
5: บีมโดนพี่ชายหลอกค่ะ
2: เขาหลอกเราว่าอะไร
5: ตั้งแต่แรกเขาหลอกว่าจะพาแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลมนารม
2: ย์วนารมย์ก็คือในกรุงเทพ
5: ใช่ค่ะ
2: แต่เขาไม่ได้ไปที่นั่น
5: แต่เขาไม่ได้ไปที่นั่น
2: ทำไมบีมถึงคิดว่าเขาจะพาไปวนารมย์ทำไมถึงอนุญาตเขาบีมอยู่กับแม่สองคนมากกว่าพี่ชายอีกบีมไม่รู้หรือว่าแม่เองเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาปกติดีหรือแม่มีอาการอะไรไหม
5: คุณแม่ปกติดีค่ะ
2: ปกติดีใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
2: หนูตอบอย่างนี้นะปกติดีนะ
5: ใช่ค่ะ
2: มันค้านกับสิ่งที่หนูพูดกับพี่นะอ่ะเอาขึ้นมาดูสิอันเนี้ยเนี่ยฮะไอ้นี่ไม่ใช่อีกอันนึงอันนี้เพื่อส่งให้หมอจะนี่อ่ะโอเคอันนี
1: ้
2: ช่วงนี้จนแล้วโอเคเบื่อแม่ว่ะพี่เบนซ์นี่พี่เบนซ์30นี้ควรพาแม่ไปหาหมอนะเอาจริงๆประสาทจะแดกตัวเองเอากุญแจบ้านมันธนาไปกับคีย์การ์ดพอทำหายมาโทษหนูบอกมึงยืมรถกูแล้วกุญแจบ้านกับคีย์การ์ดหายไม่โทษตัวเองอะไรเนี่ยเอา
1: ที่ตัวเองเอาผู้หญิงมานอนบ้านกี่คน
2: นี่คืออะไรวะเนี่ยนี่คือใครคุยกับใครเนี่ยนี่บีมคุยกับเบน
5: อันนี้น่าจะเป็นแชทที่ปลอมหรือเปล่าคะ
2: เ
5: พราะว่าพี่ชายก็ปลอมเอกสารปลอมอะไรเยอะ
3: เราจะบอกว่านี่ไม่ใช่แชทของเราคุยเหรอ
5: ไม่ใช่ค่ะ
3: อ้าว
1: แล้วนี่หนูคุยกับใครลูก
3: อันนี้ใช่หนูพิมพ์ไหมหรือไม่ใช่
2: อ
3: ัน
2: นี้พี่ชายส่งมาให้นะ
5: ไม่ใช่ค่ะ
3: เราไม่เคยพิมพ์คุยกับพี่ชายเลยเหรอ
5: ไม่เคย
2: อันนี้เบนซ์ส่งมาให้นะพี่ชายคุณนะ
1: แล้วไอ้รูปข้างบนไอคอนนั้นเป็นรูปหนูไหมจ๊ะ
5: รูป
1: ลายอะ
5: รูปลายคือหนูโพสต์ไว้เป็นหลาย10-20ปีแล้วค่ะ
3: รูปลายนี่คือรูปเก่าเหรอ
5: ใช่ค่ะ
3: เราจะบอกว่าไอ้ที่แชทคุยเนี่ยไม่ใช่เราเป็นคนคุยหรอ
5: ไม่ใช่ค่ะ
3: อ
5: ้
3: าว
2: คุณมีไลน์คุณไหม
5: มี
3: เปิดตอนนี้ได้ไหม
2: เปิดตอนนี้เลยได้ไหมเนี่ยวันที่เนี้ย
1: คุณลบไลน์บ้างไหม
5: คือตอนที่หนูอยู่ต่างประเทศค่ะหนูเกิดอุบัติเหตุล้มตกหน้าผาแล้วโทรศัพท์มันพังหมดเลยค่ะก็เลยไม่มีไลน์ไม่มีข้อมูลอะไร
1: เดี๋ยวหนูไปอยู่เมืองนอกปีไหนแม่ถูกจับประมาณปี66
0: 67ค่ะ
5: หนูไปอยู่มาได้ประมาณปีครึ่งค่ะ1ปีครึ่งก่อนที่จะกลับมาหนูเพิ่งกลับมาเมื่อเดือนที่แล้ว
3: แล้วไอ้ปี66ตามไลน์เนี่ยหนูอยู่ที่ประเทศไทยหรืออยู่ที่เมืองนอกจ๊ะ
5: 66อยู
3: ่ขยายหน่อยได้ไหมเนี่ย
5: ค่ะ
3: 27พฤษภาคม 2566เนี่ยหนูอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ประเทศไทยไหม
1: อยู่ประเทศไทยดิก็เขาเพิ่งไปเมืองนอกมาปีกว่าก็ปีแค่ปี68ก
5: ับ
1: 69ถูกไหมครับ
3: เพราะว่าในแชทเนี่ยเขาบอกเองว่าเนี่ยเอากุญแจบ้านมันธนาไปแล้วก็ลืมเองแสดงว่าหนูก็ต้องอยู่ที่บ้านนั้นถูกไหมและหนูได้พิมพ์แชทนี้ไหม
4: ปี66
2: เบื่อแม่ว่ะพี่เบน
3: หนูยืนยันว่าหนูไม่ได้พิมพ์
5: ไม่ได้พิมพ์ค่ะ
3: อ้าว
1: เดี๋ยว
2: แต่อันเนี้ยเป็นไลน์ที่พี่ชายคุณส่งมาให้ว่าคุณเองก็เป็นคนที่รู้เหมือนกันว่าแม่เนี่ยป่วยเพราะคุณก็เป็นคนบอกว่าแม่ป่วยพาไปโรงพยาบาลได้แล้ว
5: ในเรื่องของแชทเนี่ยใครจะปลอมก็ได้นะคะเพราะว่ารูปหนูเองก็ใช้มาคือมันเป็นอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วแต่เรื่องที่บอกว่าหนูทราบว่าพี่จะพาไปคุณแม่ไปโรงพยาบาลเนี่ยพี่บอกแค่นั้นพี่หลอกหนูว่าจะพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลมะนาลมเพราะตัวพี่ชายเองก็เคยไปตัวแฟนพี่ชายเองก็เคย
3: พี่ชายไปทำอะไรที่โรงพยาบาลมะนาลม
5: ตอนที่เขาทะเลาะกับพี่สะใภ้อย่างเงี้ยค่ะก็จะไปกันเหมือนไปหาหมอมั้ยไปทานยามั้ยจะได้จิตใจสงบลงนะ
3: ทั้งพี่ชายแล้วพี่สะใภ้เนี่ยไปรักษาที่นี
2: ่ที่วนารมนะ
5: ใช่ค่ะ
3: อ้าว
1: เดี๋ยวมันไม่ใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะ
3: ตกลงใครป่วยแน่ระหว่างพี่ชายพี่สะใภ้กับแม
5: ่คือด้วยความที่เราคิดว่าการไปหาหมอมันก็คือการรักษาโรคเราไม่ได้คิดว่าการไปหาหมอมันคือคนบ้าค่ะการไปหาหมอคืออ่ะก็ให้หมอวินิจฉัยว่าจะป่วยไหมหรือต้องทานยาไหมไปปรึกษาหมอเพื่อคลายความกังวล
2: คืออย่างนี้นะเดี๋ยวผมอธิบายให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้ก่อนตอนเนี้ยมันต้องแยกเรื่องเป็นเรื่องนะ
1: ครับ
2: อันดับแรกเลยแม่เนี่ยถูกส่งไปสถานบำบัดจริงไหมอันนี้ตอบเลยว่าจริง
1: ครับ
2: เพราะมันมีข้อมูลมาเรียบร้อย
1: ใช่อ
2: ันนี้ยืนยันได้ว่ามันมีจริงๆการที่แม่ถูกส่งไปสถานบำบัดนะฮะหรือว่าไปอยู่กับผมจะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นน็อกซิลี่หรือเป็นอะไรก็ผมตอบไม่ได้แต่ไปอยู่ที่นั่นจริงไหมสองปีครึ่ง
1: จริง
2: จริงอันนี้จริงก่อนพี่ชายเป็นคนส่งไปไหมส่งเขาแม่ยืนยันว่าส่งนะฮะแต่พี่ชายบอกว่าไม่ใช่ผมคนเดียวน้องสาวก็รู้น้องสาวบอกว่าไม่จริงเพราะพี่ชายน่าจะปลอมไลน์มาสักครู่นี้พี่ชายบอกน้องสาวว่าจะส่งแม่ไปรักษาจริงแต่จะส่งไปที่วรารมก็คือแถวสุขุมวิทเนี่ยเลยขึ้นไปเนี่ย
1: ครับ
2: ใช่ไหมในขณะเดียวกันพี่ไม่ได้ส่งแม่ไปที่วรารมแต่กลับส่งไปอยู่ที่กาญจนบุรี
1: ครับ
2: ถูกไหม
5: ใช่ค่ะ
2: คุณยืนยันว่าคุณไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการที่ส่งแม่ไปนะ
5: ยืนยันค่ะ
2: คุณตามหาไหม
5: ตามหาค่ะ
2: คุณตามหาอะไรยังไงบ้างในตอนที่เขาหายไป2ปีครึ่งเนี่ยเพราะชีวิตคนคนหนึ่งหายไป2ปีครึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบ
1: แปลกมาก
2: มันแปลกมากถ้าเกิดว่าคุณจะอยู่เฉยคุณตามยังไงบ้าง
5: ตามหาที่โรงพยาบาลไปทุกโรงพยาบาลเลย
1: ครับ
5: ติดต่อทุกโรงพยาบาลไม่มี
1: สิ่งที่ขอโทษที่ต้องถามจริงๆแล้วคุณได้ถามพี่ชายคุณไหมขยันขยอไปว่าเฮ้ยฉันไปที่วรารมแล้วไม่เจออย่างเงี้ย
5: ถามค่ะ
1: แล้วก็ตอบว่าไงครับ
5: เขาบอกว่าไม่บอกแล้วเขาก็ด่าหนูกลับมาทุกครั้งที่หนูถามถึงคุณแม่ว่าคุณแม่อยู่ที่ไหนคุณแม่เป็นยังไงบ้างพี่เบนเอ้ยพี่ชาย
2: พูดได้เลยตอนนี้เขาให้พูดได้ละ
5: พี่เบนเอาคุณแม่ไปไว้ไหนพี่เบนก็ว่าหนูกลับมาตลอดด่าหนูด่าแบบเป็นบ้าป่ะเนี่ยเป็นแบบเหมือนเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าไปหาหมอนะคือด่าให้หนูใช่แล้วช่วง
2: คุณแจ้งตำรวจไหมว่าแม่หายไป
3: เออนั่นสิพี่กำลังจะถามเนี่ย
5: พี่ชายสั่งว่าไม่ให้บอกใคร
3: อ้าวทำไมอ่ะ
5: ไม่ให้บอกแม้กระทั่งพ่อ
2: คุณไม่สงสัยเลยเหรอว่าอยู่ดีพี่ชายบอกแบบนั้นอย่าไปบอกใครนะคุณไม่สงสัยเลยเหรอ
5: ตอนนั้นหนูก็โง่เองที่เชื่อพี่ชายหนูเชื่อเขาทุกอย่างเลยเพราะคิดว่าเขาก็เป็นพี่แท้ๆเราเขาคงจะไม่ทำร้ายแม่
3: พี่ขอถามจริงเราไม่ได้สมรู้ร่วมคิดอะไรใช่ไหม
5: ไม่ได้สมรู้
3: ระหว่างที่คุณแม่ไม่อยู่เนี่ยเราได้ผลประโยชน์อะไรจากพี่ชายไหม
1: เขาให้เงินเดือนคุณเหมือนเดิมไหม
5: ไม่ให้มีแต่พี่บอกให้ขายรถขายบ้านทิ้ง
3: ชื่อรถชื่อบ้านเป็นชื่อของใคร
5: คือชื่อหนูแต่ว่าคุณแม่เป็นคนซื้อทั้งหมดแล้วหนูพยายามยื้อทุกอย่างแล้วแล้วพี่ก็ให้ขายบ้านทิ้งขายรถทิ้ง
3: แล้วขายไปไหม
5: ตอนแรกขายรถไปแล้ว
3: ขายรถไปได้กี่บาท
5: หนูจำไม่ได้ แต่ขายพอขายไปปุ๊บเขาก็บอกให้ขายบ้านต่อ
3: แล้วเงินล่ะเงินที่ได้มาอยู่ที่ไหน
5: อยู่ที่หนู
3: ไม่ได้แบ่งให้พี่ไป
5: ไม่ได้แบ่งให้ค่ะ
2: คือต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะที่ต้องถามลูกสาวแบบนี้นะฮะเพราะว่าเพื่อความเป็นธรรมของหลายๆฝ่ายและเพื่อความเป็นธรรมของตัวคุณแม่เองไม่ได้ถามเพื่อให้คุณแม่รู้สึกว่ากลับไปเครือบแคลงใจลูกสาวนะ
6: อ๋อค่ะไม่เครือบแคลงใจเพราะรู้โดยตลอดตอนหลังก็คือพ่อของเด็กก็บอกว่ามีพยายามขนาดเขาตกเขาฟันร่วงหมดเลยนะฮะแล้วก็บาดแผลเต็มหน้าเขาพยายามจ้างทนายคนหนึ่งที่เป็นทนายผู้หญิงอ่ะเพื่อจะไปตามหาแม่ที่ส
2: ถานที่นี้ชื่ออะไรมีชื่อไหม
6: ทนายที่แต่ที่แล้วก็พอทนายไปสืบหาปุ๊บนั่นแหละแม่ก็จะโดนทรมานมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งแม่
3: ทนายก็มีไปสืบหาด้วย
6: ใช่ค่ะ
2: ออกไปตามหาด้วย
6: ใช่ค่ะแล้วก็ลูกชายอ
4: ่
6: ะ
4: ก็
6: โทรไปขู่ทนายแล้วก็ลูกชายก็โทรไปบอกญาติทุกคนที่จะมาช่วยตั้งแต่พี่สาวเรากับน้องสาวเราว่า
1: ครับ
6: ถ้าใครช่วยแม่ออกมาจะรับผิดชอบไหมเขาจะเอาเรื่อง
3: หมายถึงแม่จะเอาเรื่องหรือ
6: ลูกชายอ่ะเขาจะเอาเรื่องเขาจะเนี่ยเขาก็ห้ามอีไม่ให้ช่วย
1: คือสิ่งที่ผมสงสัยจริงๆว่าขอโทษเถอะครับแล้วมูลเหตุจูงใจที่ลูกชายต้องจับพาไปขังแบบนั้นมันเกิดจากสาเหตุอะไร
3: เพราะอะไรคุณแม
6: ่เขาต้องการโรงงานที่จะไปให้ทางครอบครัวของภรรยาเขากับน้องภรรยามาเข้ามาบริหารเขาต้องการเซฟตู้เซฟซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าแม่เก็บอะไรไว
1: ้แล้วเขามีรหัสตู้เซฟไหม
6: มีรหัสตู้เซฟ
3: แล้วในตู้เซฟแม่เก็บอะไรไปบ้าง
6: มีทองคำ
2: เท่าไหร
3: ่ประมาณนะครับ
6: ทองคำแท่ง100บาท
1: น้ำหนัก100บาท
6: ใช่ค่ะ
2: แล้วมีอะไรครับ
6: แล้วก็มีทองคำที่เป็นสร้อยคอทองคำข้อมือทองคำ
1: ทองรูปพรรณ
2: ประมาณโดยรวมประมาณเท่าไหร
6: ่ตอนนี้ที่มีหลักฐานแล้วก็นั่นเลยก็9ล้านกว่าบาท
2: 9ล้านกว่านะ
3: รวมมูลค่าใช่ไหม
6: รวมมูลค่าน
4: ี่ๆ
6: แต่ที่แบบเป็นกระเป๋าหลุยเป็นนาฬิกาเพชรซึ่งแม่ไม่ได้ถ่ายรูปหรือไม่มีหาใบซื้อขายไม่ได้อีกจำนวนหนึ่งแล้วบ้าน
4: คนนี้เลย
6: ค่ะบ้านที่แม่ยกเป็นชื่อเขา
4: เอาตามนี
7: ้กับแป๊บนึง
6: ยกเป็นชื่อลูกชายกับลูกสะใภ้อ่ะตั้งแต่หลังๆที่เขาทะเลาะกันแล้วเขาด่าว่าแม่เยอะๆอ่ะแม่ก็เลยบอกว่าถ้าเบ้นว่าแม่หรือด่าแม่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่จะเอาบ้านคืนนะให้เขาโอนบ้านให้ลูกชายกับลูกสาวโอนบ้านคืน
4: บีมแล้วบีม
2: เดี๋ยวนะแม่แป๊บนึงนะเ
4: นี่ย
2: ผมขออนุญาตเชื่อแป๊บนึงนะ
4: แล้วแต
2: ่อันนี้น้องหาอะไรอยู่ลูก
5: กำลังจะหาแชทที่พี่ชายเคยขู่กับขู่ทนาย
2: คืออย่างนี้เดี๋ยวพี่ทำความเข้าใจกับทางฝั่งของตัวบีมสักนิดนึงก่อนนะลูก
5: ค่ะ
2: คือด้วยเหตุผลตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่เวลาเราสามคนเวลาเราถามไปแล้วมีการไล่ถามไปเนี่ยตัวหนูเองเนี่ยตอนนี้ตื่นเต้นป่ะ
5: ตื่นเต้นค่ะ
2: หนูเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งป่ะ
5: ใช่ค่ะ
2: แต่หนูรู้ใช่ไหมว่าสิ่งตอนนี้มันจะกลายเป็นคนสงสัยว่าเราไปสมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าหนูรู้ไหมตอนนี้สังคมกำลังถามแล้วเนี่ยว่าลูกสาวเนี่ยไปสมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าเพราะลูกสาวดูทำไมตึกๆตักๆตุกๆตักๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตอบอะไรไม่ค่อยชัดเจนหนูมีอะไรจะพูดไหมจะเล่าไหมว่าข้อเท็จจริงในมุมของหนูเป็นยังไงอ
5: ยากเล่าค่ะ
2: หนูเล่าเลยน้องชายของภรรยาเบนซ์ขอเข้าสายพูดแทนเบนซ์ได้ครับเดี๋ยวให้เข้าแป๊บนึงนะขอครั้งนี้ก่อนนะเชิญครับ
5: ค่ะก็คือตอนแรกเลยพี่ชายหลอกหนูว่าจะพาคุณแม่ไปหาหม
1: อ
5: ไปหาไปที่โรงพยาบาลมนารมย์แล้วก็คุยกับหนูว่าโอเคถ้าเข้าไปไม่คุณแม่ไม่เป็นอะไรก็เอาคุณแม่กลับมาปกติคือเหมือนจะเอาคุณแม่ไปตรวจหนูก็อ่ะโอเคถ้าเอาคุณแม่ไปตรวจก็เอาไปแต่ถ้าคุณแม่ป่วยจริงๆคุณแม่ก็ต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้องตามระยะเวลาที่คุณหมอวินิจฉัย
2: แต่ประเด็นคือหนูอยู่กับแม่หนูไม่รู้เลยว่าแม่ป่วยหรือไม่ป่วยหนูดูไม่ออกเลยลูก
5: คือ
2: หรือแม่ก็มีอาการป่วยให้เราเห็น
5: คือเนื่องด้วยจากว่าตอนนั้นน่ะทางบ้านหนูอ่ะการเข้าไปหาพบจิตแพทย์มันปกติ
2: เป็นเรื่องปกติ
5: ใช่คือมันก็เครียดก็ไปหา
2: ไอ้ตัวนี้พี่เข้าใจ
5: ใช่
2: แต่พี่กำลังถามคำถามสำคัญหนูอยู่กับแม่ตลอดเนี่ยหนูไม่รู้เลยว่าแม่เขาปกติดีเขาไม่ได้ป่วยหรือหนูคิดว่าแม่เขาป่วยจริงๆหนูเห็นว่าเขาป่วยไหมพี่ถามแค่นี้เลย
5: คุณแม่ไม่ป่วยค่ะ
2: ไม่ป่วยนะ
5: ใช่
2: แต่การที่มีคนคนนึงมาบอกว่าแม่ป่วยต้องเอาไปส่งโรงพยาบาลหนูไม่ค้านเหรอลูก
5: ด้วยความที่พี่ชายหนูเนี่ยเป็นพี่ชายแท้
1: ๆครับ
5: มันก็เหมือนกับเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเวลาเขาพูดอะไรเราก็ต้องโอเคในเมื่อพี่
1: เขากับหนูห่างกันกี่ปี
5: 7-8ปีค่ะ
1: เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าหนูถูกไหม
5: ใช่ค่ะแล้วพอพี่ชายพูดว่า
2: แม่ป่วย
5: งวดแม่ป่วยนะเดี๋ยว
2: เราก็เชื่อ
5: ใช่ค่ะหนูโดนหลอกแล้วพอคุณพี่ชายพาคุณแม่ไปปุ๊บเขาก็เอาไปขังแล้วเขาก็ไม่บอกหนูเลยว่าคุณแม่อยู่ที่ไหนทุกตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วหนูพยายามแม่อยู่ไหนแม่อยู่ที่ไหนไปโรงพยาบาลไหนขอติดต่อแม่หน่อยแม่เป็นยังไงบ้างไหนบอกจะไปหาหมอแล้วทำคือหนูไม่รู้อะไรเลยทุกครั้งที่หนูถามช่วงแรกๆเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ดูเองเดี๋ยวพี่ดูเองพอผ่านไปเดือนนึงนี่มันนานแล้วนะเดือนนึงแล้วนะขอไปเยี่ยมคุณแม่หน่อยได้ไหมหรือคุณแม่อยู่ที่ไหนทำไมไม่บอกเดี๋ยวอีกเดือนนึงเดี๋ยวจะเอาออกมาคือเขาหลอกหนูไปเรื่อย
2: ๆปัดไปเรื่อย
5: ๆใช่ค่ะ
2: ปัดไปเรื่อย
5: ๆใช่ค่ะ
2: จนเราไปจ้างทนายความ
5: ใช่ค่ะคือผัดไปอย่างเงี้ยประมาณเข้าเดือนที่6แล้วทรัพย์สินคุณแม่หนูพยายามคือหนูก็มีผ่อนมีอะไรเงี้ยหนูก็เอาเงินเก็บทั้งหมดของหนูอ่ะจ่ายเพื่อที่จะยื้อทรัพย์สินของคุณแม่ไว้ที่เป็นรถกับเป็นบ้านพี่ชายพอเห็นหนูแบบไม่มีตังค์แล้วอ่ะเขาก็บอกเอางั้นก็ไปขายรถสิงั้นก็ไปขายบ้านคือเขาวางแผนมาตั้งแต่แรกแล้วว่าจะให้หนูหมดตัวถ้าหนูไม่มีตังค์หนูก็ไปช่วยแม่มาไม่ได้ใช่ไหมคะพอถึงตอนนั้นเนี่ยประจวบกับว่าคุณแม่ส่งคนอ่ะออกมาบอกอีพอดี
1: อ
5: ีก็โทรมาหาหนูหนูก็บอกพี่เขาบอกให้หนูขายบ้านนะอีก็บอกอย่าไปขายทำไมไปเชื่อเขาหนูก็เอ้าก็พี่ชายหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะหลอกหนูอย่าไปขายนะฟังอีอะไรเงี้ยพอตั้งแต่นั้นพอหนูเริ่มประสานกับอีปุ๊บเนี่ยพอพี่ชายรู้เขาก็โทรไปจิตวิทยากับทุกคนเลยที่ติดต่อกับคุณแม่ที่พยายามโทรเข้าไปที่ศูนย์นั้นเพื่อติดต่อกับคุณแม่พี่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวพี่จัดการเองไม่ต้องยุ่งหนูก็ไม่รู้จัดการอะไรแต่หนูบอกกับพี่เสมอว่าทำแบบนี้ไม่ถูกบอกว่าจะเอาคุณแม่ออกมาแล้วคุณแม่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วไปขังแม่ไว้ที่ไหนทำไมถึงทำแบบนี้มันบาปนะ
3: พี่ขอถามหน่อย
5: ค่ะ
3: พี่ชายเราเอาตู้เซฟไปตั้งแต่เมื่อไหร่
5: เอาไปตอนที่แม่เข้าไปได้สักไม่กี่เดือนนะ
3: เอาไปตอนแรกๆเลย
5: ใช่ค่ะแรกๆ
3: เราได้ถามเขาไหมว่าเอาตู้เซฟไปทำอะไรในเมื่อเอาแม่ไปรักษามันเกี่ยวอะไรกับตู้เซฟของแม
5: ่คือเนื่องด้วยจากว่าตอนนั้นน่ะหนูมีแผนจะไปทำงานต่างประเทศหนูก็เลยปรึกษาพี่ชายว่าทำยังไงดีตู้เซฟอยู่ในบ้านแล้วพี่เขาก็บอกว่าให้หนูปล่อยเช่าบ้านสิหนูจะได้มีเงินอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาเอาโรงงานไปเขาก็เลยให้หนูปล่อยเช่าบ้านหนูก็เลยทำยังไงดีเดี๋ยวมีคนเช่าบ้านมาเดี๋ยวเขาเห็นตู้เซฟหนูแค่ถามเขาแค่นั้นเลยนะคะวันรุ่งขึ้นเขาเอาคนมายกตู้เซฟออกเลย
2: เอาไปเลย
5: ใช่ค่ะหนูบอกว่าทำไมถึงมัดมือชกหนูแบบนี้หนูไม่ได้ตกลงจะเอาให้นะคือห้องที่เก็บตู้เซฟมันมีกุญแจที่ล็อกอยู่แล้วถ้าไม่เอาออกก็ไม่มีใครรู้ก็แค่บอกคนเช่าว่าห้องนี้ขอเราขอสงวนสิทธิ์ห้ามเปิดแต่ทำไมถึงคือเปิดประตูให้หนูเปิดประตูบ้านปุ๊บแล้วก็เข้ามาเอาเซฟไปเลยแล้วก็บอกหนูว่าเอากุญแจมาเอากุญแจเซฟมาหนูบอกทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเพราะว่าคุณแม่เป็นคนให้พี่รู้รหัสเซฟแล้วหนูเก็บกุญแจไว้หนูเองไม่รู้รหัสเซฟพี่เองไม่มีกุญแจเซฟต้องแบ่งกันเก็บทำไมถึงทำแบบนี้พี่ก็บอกว่าจะเอามาไหมเนี่ยคนมาเยอะแยะแล้วต้องเสียตังค์จะเอาหรือไม่เอาแบบมาขู่หนูอะแล้วตอนนั้นหนูก็ร้องไห้หนูก็แบบทำไมถึงเอาของแม่ไป
3: ใช้คนมากี่คนนะครับ
5: คนมาน่าจะ4-5-6คนเพราะว่าตู้เซฟ

0: คนมาน่าจะ 4-5-6 คนเพราะว่าตู้เซฟ
1: ทำไมไม่ถึงเชื่อ
2: เพราะตลอดเวลาเนี่ยหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยทั้งอีเขาทั้งอีคนนี้แล้วก็พี่สาวเราแล้วทั้งพ่อของลูกก็บอกว่าบีมอ่ะขนาดตกเขาขนาดเกิดอุบัติเหตุเขาก็หาทางช่วยเหลือแล้วเขาไปจ้างทนายขนาดเขาไม่มีเงินจ้างทนายเขาก็ขออ้อนวอนกับทนายคนนั้นว่าช่วยแม่ก่อนได้ไหมแล้วเขาก็จะเอาเงินมาให้อะไรแบบนี้
1: คุณแม
2: ่แล้วก
3: ็คุณแม่ไม่ถามมาแล้วระหว่างเอาเงินจ้างนายกับไปแจ้งตำรวจเนี่ยอันไหนมันจะได้ประโยชน์มาก
2: เขาอยู่ต่างประเทศนะคะเขาก็เลยมาแจ้งตำรวจไม่ได้ตอนนั้นที่เขาช่วยประสานน่ะค่ะเขาอยู่ต่างประเทศ
1: ก็คือง่ายๆแม่เชื่อว่าลูกสาวไม่ได้มีส่วนพัวพันกับทางตัวลูกชายที่สมรู้ร่วมคิดกันให้แม่เนี่ยไปอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเขาก็ยังช่วยในการประสานทนายความ
2: ใช่ค่ะแล้วญาติพี่น้องเราญาติพี่น้องแม่พี่สาวแม่น้องสาวแม่ก็ยืนยันว่าลูกสาวพยายามช่วยแล้วพ่อของเด็กสามีอ่ะอดีตสามีก็ยืนยันว่าลูกสาวเนี่ยพยายามจะช่วยใช่ค่ะ
0: คือหนูเป็นคนประสานกับทนายคุณพ่อแล้วก็น้องคุณแม่เป็นคนที่พยายามประสานมาตลอด
1: ประสานให้ตามหาแม
0: ่ใช่ค่ะ
1: คือพูดง่ายๆคือถ้าเกิดหนูสมรู้ร่วมคิดกับพี่ชายพาแม่ไปเนี่ยหนูจะไปประสานพวกนี้ทำไมหน
0: ู
1: ต้องปล่อยแม่ลอยแพไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่หนูเป็นคนไปจ้างทนายเองไปตามน้องสาวแม่ครับอีตามพ่อมาเพื่อให้ประสานกับทางแม่
0: ถูกต้องค่ะ
1: จริงไหม
4: จริงค่ะ
1: อายีบอกจริงโอเค
0: แล้วก็มีอีกอันนึง คือตอนที่หนูตอนที่พี่เอาเซฟไปค่ะพี่สะใภ้ก็รู้ด้วย
1: รู้ว่า
0: เอาไปที่บ้านเขาไปเก็บที่บ้านเขา
1: แล้วเขารู้รหัสไหม
0: ที่สายไหม
2: ลูกชายใช่ค่ะ
3: รู้สายไหมเหรอจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
0: บ้
3: าน
0: อ
3: ะ
0: ไร
2: มัณฑนาเล็กวัชรพล
3: อ๋อมัณฑนาเล็กเหรออ
5: ่ะเดี๋ยว
1: แล้วไงต่ออ่ะ
0: แล้วช่วงระยะเวลาที่หนูพยายามคือหนูพยายามช่วยคุณแม่ออกมาแล้วทุกครั้งที่พี่โทรมาเขาจะถามหนูว่าอยากเอาแม่ออกไหมให้แบบมีความรู้สึกอยากเอาแม่อยากช่วยแม่ไหมหนูพูดเสมอว่าพี่เบนทำแบบนี้ไม่ถูกทำแบบนี้ไม่ถูกแล้วพี่เบนหลอกหนูมาตลอดแล้วอันนี้มันบาปกรร
1: ม
0: ให้เอาคุณแม่ออกมาสงสารคุณแม่เขาบอกกับหนูว่าให้หนูไปตายก่อนให้ไปฆ่าตัวตายแล้วเขาถึงจะปล่อยคุณแม
1: ่เบนพูดแบบนี้
0: ใช่พูดกับหนู
3: เดี๋ยวจบรายการเนี่ยหนูพร้อมไปให้ปากคำกับสิ่งหนูพูดตอนนี้ไหม
0: พร้อมค่ะ
1: พร้อมนะ
3: เดี๋ยวพี่ต้องเอาหนูไปให้ปากคำด้วยนะ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคแม่หลังจากที่แม่ออกมาแล้วเนี่ยแม่ทำอะไรบ้างในส่วนของแม่เอาสั้นๆกระชับกระชับเลยแม่ออกมาทำอะไรบ้าง
2: ไป
1: แจ้งความหรืออะไรยังไงบ้างไหม
2: ค่ะไปโรงพยาบาลจิตเวช
5: ไปตรวจจิตเวชก่อน
2: ค่ะค่ะ
5: ครับ
2: แล้วผลออกมาก็คือปกติค่ะ
1: ครับนี่นะฮะก็อันนี้เป็นใบที่แม่ไปตรวจมานะผมก็ยังไม่เปิดนะเป็น
3: ของเขาตัวเขา
1: ครับอ่าฮะก็คือในเนี้ยเป็นโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขแม่ไปตรวจมานะฮะแม่ไปตรวจมาในวันที่13สิงหาคม69
2: ค่ะ
5: โอเค
1: นะฮะนี่นะครับ
3: มาไม่กี่วัน
1: นี่นะใบนี้นะผมก็ยังไม่เปิด
3: แล้วนี่ก็ไปแจ้งความ
1: แม่ไปแจ้งความนะ
2: ค่ะไปแจ้งความที่
1: แม่ไปแจ้งความที่กองปราบนะครับในวันที่20สิงหาคม
2: ค่ะ
1: ตัวแม่นี่ไปแจ้งนะครับบอกว่า21กุมภาพันธ์67นะฮะโดนบุตรเนี่ยเป็นผู้ติดต่อตัวคุณเองเนี่ยไปอยู่ที่ผู้ดูแลสูงอายุนะที่ Nursing Home แห่งหนึ่งอยู่ในท่าม่วงผมย่าไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะโดยมีชายไทยไม่ทราบชื่อนี่พาตัวคุณเองเนี่ยไปใช้คำว่าจับตัวไปนะครับคือทางเจ้าของศูนย์เขาบอกว่าได้มีกักขังนุ่งเหนียวตัวแม่เอาไว
5: ้
1: นะครับแล้วตัวแม่เองเนี่ยแจ้งแล้วว่าขอความประสงค์ในการที่จะออกจากตรงนั้นแล้วยังมีการถูกทำร้ายร่างกายหรือจะมีการแจ้งความประสงค์โดยใช้มือเนี่ยตีตามร่างกายของตัวแม่จากนั้นนะฮะทางแม่เองก็เลยมีการมาแจ้งความร้องทุกข์ที่นี่เอาไว้ถูกไหมครับ
2: ค่ะ
5: ตรงตามที่เขาเล่ามาตรงใช่ไหมครับแม่ไปให้การกับที่แม่เล่าในตรงกัน
2: ตรงกันค่ะ
5: okay.
3: ตำรวจเรียกสอบปากคำยังครับกองปราบ
1: 20สิงหาคม69
2: เรียกสอบปากคำแล้วค่ะ
3: แล้วพยานอะไรเงี้ยเอาไปสอบหรือยัง
2: ยังค่ะตั้งแต
1: ่ค่ะส่วนอันเนี้ยก็คือเป็นทองที่แม่บอกแม่ไปซื้อไว้น้ำหนักซื้อมาจากโต๊ะกลาง10 บาทถูกไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ยืนยันว่าอยู่ในเซฟนะ
2: ใช่ค่ะ

0: หลังจากนั้นเขาเอาเซฟมาคืน
1: ใช่ค่ะแต่เป็นคนละ
0: ใบ
1: คนละใบกับ
0: ทำไมแม่ถึงมั่นใจเป็นคนละใบ
1: เพราะว่าเซฟที่แม่ซื้อจากบริษัทลีโก
2: ้ครับ
1: ค่ะ
2: แต่ใบใหม่นี่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ใบนี้เปล่า
1: ใบนี้ก็เอามาคืนค่ะ
2: อ๋อมันคนละใบ
1: ใช่
2: มันคนละรูปคนละรูปเลยพี่
1: คนละรูป
2: คุณแม่เขาจำได้ว่าเขาซื้อจากที่ไหนมา
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใบนี้นะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
2: มันคนละรุ่น
0: โอเค
3: แล้วในนี้มันมีทรัพย์สินเหมือนกันไหมครับเอาอย่างนี้ก่อน
0: เปิดดูยัง
3: ใบคนละใบแต่ของข้างในอ่ะ
1: ยังไม่ได้เปิดค่ะแต่ว่าวันที่แม่ไปแจ้งความกองปราบอ่ะลูกชายก็มาออกตัวเลยว่าเนี่ยเซฟที่ยกไปไม่ได้เปิดนะไม่ได้รู้นะว่าอะไรมีข้างในอะไรไม่มีอะไรนะทรัพย์สินแม่ไม่มีอะไรเลยนะ
3: แล้วแม่ก็ไปขอกุญแจคืน
1: ก็ขอค่ะ
3: แล้วเขาให้ไหม
1: เขาก็ถ่วงมาเรื่อยจน
3: ส่งตู้เซฟตู้ใหม่มาให
1: ้ใช่ค่ะ
3: ก็เดี๋ยวลองมาดูก่อนว่าถ้าเกิดของหายก็จะมีความผิดฐานลักทรัพย์
2: ครับคุณแม่ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความที่สน.วังทองหลาง
3: เพิ่ม
2: วันที่3ตุลาเรื่องเซฟถูกไหมครับ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้นะครับ
0: คุณเคยมีการทักไปหาทนายไข่มุกบ้างไหมมีใครเคยทักไปไหม
4: ใช่ค่ะ
0: คุณทักใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: คุณทักทนายไข่มุกไปใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: คุณทักไปว่าอะไร
4: ทักไป
0: ให้ช่วยทำคดีนี
4: ้ว่าขอความช่วยเหลือค่ะสอบถาม
0: แล้วก็อันนี้ตรงกันเพราะว่าทนายไข่มุกก
3: ็ส่งมา
0: โพสต์บอกว่าคดีนี้ร้องไปที่เขา
3: อ๋อ
0: คุณเป็นคนร้องลูกสาวเป็นคนร้องทนายไข่มุกไป
4: คือตอนก็คือทนายไพศาลทนายไข่มุกแล้วก
0: ็ร้องหมด
4: ใช่
0: ร้องไปหมด
2: เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากนะ
0: ใช่เรื่องใหญ
2: ่คือถ้ามันเป็นเรื่องจริงที่คุณแม่เล่ามันเรื่องใหญ่มากตั้งแต่เอาตัวไปเอาชายชะกันมาอุ้มไปถึงไอ้เนอร์ซิ่งโฮม
3: หน่วงเหนียวกักขัง
2: ทำร้าย
3: ร่างกาย
2: โอ้โห
3: เป็นเรื่องใหญ่มากพยาบาลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่ากฎหมายเพียบเลยครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
2: ได้เห็นว่าได้พี่หนุ่มได้พยานมาจะคุยกับพยาน
0: ใช่อาจจะคุยกับจะคุยพยานก่อนหรือจะคุย
2: เจ้าของก่อนอ่ะ
0: เจ้าของก่อนนะ
2: คุยเจ้าของ
0: พยานเอาเจ้าของก่อนนะ
3: ได้ครับ
0: เอาต่อสายหาทางเจ้าของนัสเซอรี่นี่หน่อยฮะโหมันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องใหญ่โตไปเลย
2: เรื่องใหญ่
3: พ
2: ี่
3: เป็นกระบวนการมันก็เป็นกระบวนการ
2: ว่าอยู่ๆเอาคนปกติคนนึงไปขังไปซ่อนนาน2ปีนี่มันเรื่องใหญ่นะพี่
0: ใช่
2: ไม่งั้นอยู่ๆคนคนนึงก็ถูกอุ้มหายไปได้
3: ใช่ใช่
2: แถมบ้านอยู่สายไหมอีก
0: ใช่น่าตกใจมากไม่รับแล้วนะ
5: เมื่อกี้คุยบอกว่าจะโฟน
0: เมื่อกี้คุยบอกจะโฟนนะแต่ตอนนี้ไม่รับแล้วนะ
2: โทรบ่อยๆพี่หมี
0: ถูกกฎหมายนะเขาบอกถูกกฎหมายนะ
2: ก็ถูกกฎหมายแต่ทำอย่างนี้ไม่ได้ไง
0: ใช่โอเคมาแล้ว
3: อ่ะ
0: มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมกัญชัยนะ
6: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมอยู่กับทางคุณเอกสายไหมคุณทนายแก้วนะ
6: ค่ะ
0: ครับอันนี้ผมเรียกสายคุณอะไรครับ
6: อุปกรณ์เสริมสิริค่ะ
0: เป็นชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
6: ชื่อแมวค่ะ
0: เป็นเจ้าของศูนย์เนาะ
6: ใช่ค่ะ
0: โอเคพี่ผมถามนิดนึงรู้จักคุณพัทระไหม
6: รู้จักค่ะ
0: คุณรู้จักได้ยังไง
6: ชื่ออะไรคะเขาชื่อณพัฒน์นะ
0: ณพัฒน์นะณพัฒน์นะโอเคขออภัยนะคือคุณรู้จักเขานะ
6: ค่ะ
0: ครับเขายังไงฮะเชิญเลยฮะ
6: เคยมาอยู่ที่ศูนย์ค่ะแล้วเพิ่งกลับไป
0: มาอยู่กี่ปีครับ
6: เท่าไหร่ประมาณ2ปี
0: สองปีครึ่งนะ
6: ค่ะ
0: โอเคใครเป็นคนพามาฝากไว้ครับ
6: ลูกชายค่ะ
0: ลูกชายนะลูกสาวเคยพามาฝากหรือมีชื่ออะไรบ้างไหม
6: ลูกสาวไม่เคยมาค่ะ
0: แล้วตอนที่เอาไปฝากไว้เนี่ยลูกสาวเกี่ยวข้องอะไรไหม
6: คืออย่างเงี้ยค่ะเราจะทำมีสัญญาการจ้างเหมือนกับที่ทั่วๆไปค่ะว่าใครเป็นเจ้าของไข้เราจะติดต่อกับคนที่เป็นเจ้าของไข้คนเดียวค่ะเพราะคนญาติอื่นบางทีเราก็ไม่รู้จักค่ะ
0: โอเคสัญญาเนี่ยใครเป็นคนลงนามฮะ
6: ลูกชายค่ะ
0: ลูกชายลงนามนะโอเคการดูแลกันยังไงครับที่นั่น
6: เราเป็นสถานรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงค่ะตามใบอนุญาตสปส.5
0: ครับคุณมีการทำร้ายร่างกายผู้ป่วยไหมเวลาที่เขาไม่ฟังอะไรคุณตีไหม
6: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนะ
2: ตอนที่เขาเอาลูกชายเอาคุณแม่เข้าไปเนี่ยลูกชายให้รายละเอียดกับศูนย์ว่ายังไงบ้างครับ
6: เดี๋ยวกดนานแล้วเดี๋ยวแป๊บน
0: ึงช่วยดูให้หน่อยได้ไหมฮะ
6: เดี๋ยวทำร้ายข้าวของคุ้มข้างมีภาพ วิดีโอใช่ไหมถ่ายมีเป็นถ่ายวิดีโอมีคลิปวิดีโอให้เราดูค่ะว่าเขาดูแลกันไม่ได้
0: เขาบอกว่าแม่เขาทำไมนะคุ้มข้าง
6: คุ้มข้างแล้วก็ทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายลูกสาวด้วยทำร้ายร่างกายลูกชายด้วยก็คือ
0: แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ
6: กลัว
0: แป๊บหนึ่งพี่แมวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแม่เคยทำร้ายร่างกายคุณไหม
4: ไม่เคยค่ะ
0: เขาเคยอาละวาดทำร้ายเข้าของตีคุณไหม
4: ไม่เคยค่ะ
0: คุณเห็นภาพที่ไหนมา
7: ไปหนึ่งภาพ
0: คุณแมว
6: คะ
0: เห็นภาพที่ไหนฮะ
6: เป็นคลิปวิดีโอจากลูกชายค่ะ
0: ในคลิปนั้นคุณเห็นกับตาไหมหรือเขาบอกเขามี
6: เคยส่งมาให้เราค่ะเป็นเคยส่งมาให้เราดูค่ะ
0: ผมถามว่าคุณเห็นกับตาไหม
6: ไม่เห็นไม่เห็นค่ะ
3: แล้วคุณไปเชื่อได้ยังไงอะครับว่าผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์คุณเขามีอาการแบบนั้นนะครับ
6: จริงค่ะตามศูนย์ที่รับดูแลเนี่ยนะคะถ้ามันจะมีทั้งผู้สูงอายุที่ญาติต้องการฝากเราดูแลนะคะบางคนก็เป็นผู้สูงอายุธรรมดาหรือว่าเขาจะมีปัญหาครอบครัวอะไรกันก็ตามแต่เนี่ยแต่เราจะรับเฉพาะคนที่มีลูกหลานมาฝากเราเลี้ยงโดยตรงไม่ใช่อยู่ๆจะเอาใครเข้ามาโดยที่ไม่ได้เป็นอะไรกันเนี่ยเราก็เอ๊ะเขาเป็นอะไรกันเอามายังไงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยหลายๆคนที่มาอยู่ที่นี่ก็คือลูกหลานเอามาส่งค่ะเพราะว่าดูแลกันไม่ได
0: ้ครับ
6: เราถือว่าเป็นเจ้าของใครที่ถูกต้อง
0: ผมถามนิดนึงตอนที่ไปรับตัวทางฝั่งของตัวคุณณภัทรมาเนี่ยไปรับกันมายังไงฮะคุณส่งคนไปรับใช่ไหม
6: เราไม่ได้ไปรับค่ะลูกชายพามาค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อลูกชายพามาเองนะ
6: ค่ะลูกชายติดต่อเป็นรถแอมบูแลนซ์เอกชนมาค่ะ
0: เป็นรถแอมบูแลนซ์นะ
6: ค่ะ
0: ใช่ไหมแม่ใช่นะมีคนพาไปเนาะโอเคแล้วตอนเข้าไปเนี่ยเห็นก็บอกว่าจับแก้ผ้าเลยใช่ไหม
6: ไม่มีอะค
0: ่
6: ะ
0: ใส่แพมเพิร์สเขาบอกเอาคนนั้นมาคุยดีกว่าพี่แมวไปเอาคนที่กระซิบพี่แมวมาพูดดีกว่าผมว่าง่ายกว่า
6: พี่ได้คือตรงนี้เราเป็นทีมงานที่รับดูแลนี่คนไข้มันนานแล้วเราก็เลยต้องขอความให้มันตรงกันเพราะว่าเรามันหลายปีแล้วค่ะก็เลยต้องพยายามนั่น
0: แล้วธรรมดาเคยขังผู้ป่วยไหมขังคนแก่คนไข้ไหม
6: คืออย่างนี้ค่ะในคนไข้ของเราเนี่ยเราเป็นคนไข้จิตเวชหรือคนไข้ที่ทะเลาะเบาะแว้งกันถามว่าเรามีการแยกคนไข้ไหมเราต้องแยกค่ะเราจะปล่อยเขาตีกันไม่ได
3: ้ก็เลยต้องเอาไปขังไว้เหรอครับ
6: มันจะมีต้องแยกอะค่ะเป็นคนไข้แยก
0: ไม่ผมการแยกคือการขังไว้ถูกไหม
6: เรามีส่วนที่ต้องแยกขังค่ะเพราะเราเป็นไข้จิตเวช
0: แยกขังนะ
6: ตอนนี้ห้องต่างๆที่เราทำเนี่ยเราจะทำตามใบอนุญาตของสบส.
2: พี่แมวครับพี่แมวครับนิดเดียวตอนที่คุณพี่แมวเนี่ยรับคุณแม่เขาเข้าไปเนี่ยรับด้วยเงื่อนไขอะไรครับเป็นคนแก่ธรรมดาหรือว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชครับถึงต้องเอาแยกขัง
6: ไม่แยกขังอย่างนั้น
2: ไม่เอาแยกอยู่อ่ะคุณพี่แมวรับด้วยเงื่อนไขอะไรก่อน
6: คนไข้เขาอยู่ห้องเดียวนะคะ
2: ครับพี่แมวรับคุณแม่ด้วยเงื่อนไขอะไรเป็นคนปกติหรือคนป่วยจิตเวชครับ
6: นั้นรับจากดูจากที่ว่าเขาลูกต้องการมาฝากเราดูแลเพราะว่าเขาดูแลกันไม่ได้มีการทำร้ายกัน
2: ด้วยเงื่อนไขแล้วก็ตอนแรกพี่แมวบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าเนี่ยปาข้าวของคุยไม่รู้เรื่องทำร้ายเนี่ยแล้วพี่แมวเนี่ยรับคุณแม่ไปด้วยเงื่อนไขอะไรเพราะว่าพี่บอกเองว่าของพี่เนี่ยเป็นศูนย์ที่รับผู้ป่วยจิตเวชด้วย
6: ค
2: ่
6: ะ
2: ตกลงพี่รับเขาไปในเงื่อนไขอะไร
6: เนื่องจากว่าญาติให้ข้อมูลว่าทำร้ายร่างกาย
3: แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเจตเวทถูกไหมครับ
6: ตอนนั้นเรายังไม่ทราบค่ะเราก็คือฟังจากญาติว่าที่เขาดูแลกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะหลายๆเคสเราก็ต้องมีประวัติแบบน
2: ี้แล้วทำร้ายร่างกายเนี่ยในเมื่ อคุณแม่เขาบอกพี่ไหมว่าเขาไม่ได้ประสงค์จะอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันแรกเขาก็พูดกับพี่แล้วไม่ใช่เหรอเขาพูดกับพี่ตั้งแต่วันแรกถูกต้องไหมครับ
3: ออกแล้วอ่ะ
6: คือคนไข้ทุกคนอ่ะ
2: ไม่ใช่พี่ตอบผมก่อนในเมื่อเขาไม่ใช่ผู้ป่วยจิตเวชเขาเป็นปกติทุกอย่างแล้วเขาไปตั้งแต่วันแรกเขาบอกพี่ว่าเขาไม่ประสงค์จะอยู่ที่นี่ถูกต้องไหมครับ
6: ใช่ไหมวันที่รับสัญญาพี่ไม่ได้อยู่เขาบอกว่าเขาจะไม่อยากอยู่ใช่ไหม
2: เขาพูดถูกไหมครับ
6: คนไข้บอกไม่อยากอยู่ค่ะ
2: แล้วพี่เอาสิทธิ์อะไรในการกักขังตัวเขาไว้ในเมื่อเขาไม่ได้เป็นผู้ป่วยจิตเวชอ่ะ
6: อันนี้เราก็คือรับฝากดูแลจากลูกอะค่ะ
0: โอเคผมถามพี่แมวอย่างนี้นะ
6: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยใครต้องการกำจัดใครในบ้านก็สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยเขาป่วยจิตเวชแล้วก็ไปฝากไว้ที่พี่แมวได้ถูกไหมครับ
6: เสื่อจากเรารับดูแลผู้สูงอายุอะค่ะมันก็ลักษณะว่าถ้าเกิดเป็น
0: ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าคนนั้นเขาเป็นผู้ป่วย
6: คือเราไม่ได้ขนาดนั้นค่ะคือคล้ายๆกับว่าถ้ามีลูกมาฝากดูแลเราก็คาดว่าเขาต้องการให้ดูแลแม่เขาได้ดีกว่าการที่เขาดูแลกันที่บ้านเช่นคนไข้ต้องพลิกตัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไอ้นี่ผิดตรรกะของมนุษย์แล้วนะพี่แมวมันไม่ใช่นะการที่อยู่ดีๆเนี่ยมันจะมีคนคนหนึ่งบอกว่าพ่อผมป่วยแม่ผมป่วยโดยที่ไม่มีการเรียกดูประวัติเนี่ยแล้วก็รับไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยมีการแยกขังเพราะเราเข้าใจว่าเขาเป็นผู้ป่วยตามที่บุคคลนั้นกล่าวอ้างอ่ะไม่ถูกต้องนะ
6: เขานอนห้องเดียวเขาขอนอนห้องเดียวก็กลางวันก็อยู่ดูแลโดยทั่วไปอ่ะเหมือนผู้สูงอายุที่มาฝากเราดูแล
0: ผมถามหน่อยพี่แมวแล้วเวลาเขาคุ้มคลั่งพี่แมวใช้ยาตัวไหนในการระงับ
6: ไม่ค่ะไม่เราไม่เคยใช้ยาค่ะเราไม่เคยใช้ยาเลย
0: แต่ทางนี้บอกให้ยานอนหลับเขานะ
1: ใช่ค่ะ
3: ประกอบกับว่าเมื่อกี้พี่
0: แมวเป็นยานอนหลับอ่ะพี่แมวให้เขาไหม
6: ไม่ได้ให้ค่ะ
0: ทางนี้เขายืนยันว่าให้นะ
1: ให้ค่ะ
0: เพราะเขาตรวจเนี่ย
2: ตรวจเจอนะ
0: ตรวจเจอนะพี่แมว
6: ค่ะไม่เป็นไรค่ะคือตรงนั้นก็คือเราไม่ได้ให้อ่ะเพราะคนไข้เนี่ยเขาเป็นคนที่ตอนที่มาอยู่กับเราแล้วเนี่ยหลังจากที่ดูแลกันไปสักพักน่ะคนไข้เขาก็บอกกับเราว่าเขาเหมือนกับเขาก็เหมือนเขาพูดว่าเขาเคยทะเลาะกับลูกอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เขาเริ่มมาใช้ชีวิตแบบเหมือนได้มาคิดอะไรอะไรทำนองนี้ว่าเขาก็คือไม่ควรจะทำอย่างนั้นก็คือเป็นคนที่พูดกับเรารู้เรื่องอะค่ะ
0: เดี๋ยวนะแต่สิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่แมวผมถามนิดนึงก่อนเมื่อกี้พี่แมวบอกจับเขาแยกขังเนี่ยแสดงว่าพี่แมวต้องประเมินแล้วว่าเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องจิตเวช
6: คือคนไข้เขานอนห้องเดียวค่ะเขานอนห้องเดียวกลางวันเขาอยู่โดยรวมกับคนที่เราต้องดูแลโดยรวม
0: แต่เมื่อกี้พี่แมวพูดว่ามีการแยกขังนะพี่แมวพูดเองนะ
6: คืออย่างนี้ค่ะเราเนี่ยมีห้องต่างๆไว้สำหรับที่จะแยกคนไข้เวลาที่คนไข้มีอาการอันนี้เป็นมาตรฐานของสปสที่กำหนดให้เราต้องมีห้องถ้าคนไข้อาวาสทะเลาะเบาแว้งหรือทุบตีกันเราต้องมีห้องแยกอันนี้เราทำตามมาตรฐานนี่เวลาที่คนไข้มาแรกๆเนี่ยเขาจะมีอาการแบบเหมือนพูดไม่รู้เรื่องอะค่ะ
0: เขาหรือพี่แมว
6: ตัวคนไข้อะค่ะมันมีอาการพูดที่ไม่รู้เรื่องได้ว่าเราจำเป็นต้องแยกเขาเพื่อความปลอดภัยเพราะเราไม่รู้จักคนไข้ว่าจริงๆแล้วคนไข้เนี่ยเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้คนไข้ก่อนว่าเอ๊ะแรกรับใหม่เนี่ยเขาเป็นยังไงจากการที่เราฟังจากญาติหรือว่าจากส่งเวรอะไรกันมาเงี้ยนะคะ
0: เดี๋ยวนะพี่แมวเดี๋ยวแป๊บนึงพี่แมวยังไม่ตอบเรื่องยานอนหลับเลยอ่ะคือตอนนี้ถ้าเกิดเขาไปเช็คมาแล้วเจอเรื่องยานอนหลับหรือยาที่เขาได้กินเข้าไปเนี่ยพี่แมวจะตอบยังไง
6: ไม่ได้ให้ค่ะนี่พอดีเราอยู่กับทีมงานทั้งหมดเลยที่อยู่ในการดูแลของที่ดูแลคนไข้อยู่เนี่ยเรามีทีมงานเนี่ยตอนนี้ก็คือมานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะ
2: พี่แมวครับตอน2ปีเนี่ยตลอด2ปีที่อยู่ในศูนย์ของพี่แมวเนี่ยพี่แมวได้ให้ยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทหรือยาเกี่ยวกับจิตเวชให้กับคุณแม่เขาทานไหมครับที่ศูนย์เนี่ย
6: ไม่มีค่ะ
2: แล้วคุณปกติที่ศูนย์มีคุณหมออยู่ไหมครับ
6: คืออย่างนี้ค่ะ
2: ไม่ตอบผมก่อนปกติที่ศูนย์มีคุณหมออยู่ไหม
6: สถานรับดูแลผู้นี้เราจะไม่มีหมอนะฮะเพราะตามกฎเกณฑ์กฎหมายจะไม่มีหมอ
2: ก็แสดงว่า
6: แต่เราจะใช้คอนซัลกับหมอได้ถ้าเราต้องการจะคอนซัลว่าคนไข้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่เราจะส่งโรงพยาบาลทั้งหมด
2: ที่ผมถามก็คือว่าของพี่แมวไม่มีหมอแสดงว่าไม่สามารถจ่ายยาเกี่ยวกับจิตเวชหรือยานอนหลับให้กับคนไข้ได้ถูกไหมครับ
6: ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ
2: พี่แมวทีนี้พี่แมวรู้ไหมครับว่าคุณแม่เขาเนี่ยเส้นผมยาวประมาณสัก20-30เซนผมสามารถที่จะตรวจย้อนหลังไปได้ถึง30เดือนคือเซนละ1เดือนเดี๋ยวจบตรงนี้เนี่ยจะพาคุณแม่ไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมจะตรวจเส้นผมเนี่ยย้อนหลังกลับไปจนถึงช่วงเวลาที่เขาอยู่กับพี่แมวแล้วถ้าเขาเจอยาหรือจะเจอสิ่งผิดปกติในช่วงเวลานั้นเนี่ยพี่แมวต้องรับผิดชอบนะ
6: ได้ค่ะ
0: ครับ
3: และในกรณีที่ความผิดกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการหน่วงเหนี่ยวกักขังนะครับอาจจะมีความผิดเรื่องของสถานพยาบาลด้วย ตรงนี้เนี่ยมันมีโทษจำคุก3ปีถึง6ปีก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าในกรณีที่ไปหน่วงเหนี่ยวกักขังทำร้ายร่างกายตัวของคุณแม่ณภัทรเขาเนี่ยมันเป็นการทำร้ายร่างกายหรือมีเจตนาสมรู้ร่วมคิดกับลูกชายเขาหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่แมวก็ต้องไปใคร่ควรดีๆนะครับ
6: ก็เราก็อยากจะเรียนเชิญว่าอยากให้มีเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายของขุนกระแสนะฮะลองเข้ามาชมสถานที่เรามาดูวิธีการรักษามาดูวิธีการดูแลว่าทำไมเราถึงได้ใบอนุญาตจากสปส.ทุกปีนะฮะว่าเราต้องผ่านการตรวจสอบจากสปส.ทุกอย่างนะฮะในด้านความปลอดภัยบุคลากรหรือว่าสถานที่เราต้องเหมาะที่จะรับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้การต่อใบอนุญาตต่อเนื่องนะคะ
0: พี่แมวครับรอเดี๋ยวเพิ่งวางนะถือสายรอผมแป๊บนึง
6: ได้ค่ะ
0: ต่อสายหาผู้ป่วยอีก2คนดิ
2: ระหว่างรอพี่แมวอันนี้เสียค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ครับที่ลูกชายเขาจ่ายให้คุณแม่เขาเนี่ย
6: เท่าไหร่คะ20,000ค่ะห้องเดียว
2: เดือนละ20,000บาท
6: ใช่ค่ะ
3: คำว่าห้องเดียวนี่คือแถมถังขี้ด้วยใช่ไหมครับถังอึอะครับ
6: คืออย่างนี้ค่ะ
3: มันไม่มีห้องน้ำใช่ไหมครับ
6: คืออย่างนี้ค่ะห้องคนไข้ที่เราเนี่ยเราเป็นห้องที่สมัยก่อนเรามีห้องน้ำแต่ว่าคนไข้เนี่ยจะเอาพวกปอกหมอนผ้าห่มทุกอย่างคือแช่น้ำหมดเพราะว่าเขามีอาการแบบนั้นเราเลยต้องเอาห้องน้ำออกแต่เราจะให้คนไข้เดินไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ด้านข้าง
2: ก็แต่ในส่วนของคุณแม่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนไข้ยังไงครับเขาเป็นผู้สูงอายุธรรมดา
6: เราก็เนี่ยค่ะเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลเนี่ยค่ะแล้วก็คือว่าถ้าต้องการจะเข้าห้องน้ำก็คือเรียกเราก็ให้เข้าห้องน้ำได้แต่ถามว่าในบางรายที่เรามีถังให้สำหรับถ่ายสำหรับที่จะฉี่จะถ่ายเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยถ้าหนึ่งเรียกไม่ทันหรือว่าปวดมากไม่ทันเราเปิดได้ไม่ทันเนี่ยเราก็คือต้องมีสำรองไว้ให้ในห้องน้ำห้อง
3: เป
6: ็นถังฉี่อะถังฉี่อะคือวางไว้ให้ด้วย
1: มีห้องน้ำแต่เป็นห้องน้ำที่อยู่ด้านนอกซึ่งในกรงที่ขังเราอ่ะมันอยู่ไกลจากห้องน้ำ
3: เขาล็อกกุญแจไหมที
1: ่ล็อกกุญแจทุกกรงเลยค่ะ
3: ในกรงนี้คือเขาขังคุณ
0: มันเป็นกรงเลยเหรอพี่แมว
6: คืองี้ค่ะเราเนื่องจากเป็นสถานที่เราได้รับดูแลคนไข้พวกนี้ค่ะทางสปส.ต้องการให้เรามีกรงที่จะป้องกันไม่ให้การทำร้ายอะไรกันได้ค่ะต้องทำตามมาตรฐานของเขา
0: ครับผมถามนิดนึงนะพี่แมวพี่แมวพยายามพูดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยว่ามันเป็นสถานที่ที่ดูแลเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชถูกไหมฮะ
6: คือเราถือว่าผู้ป่วยพึ่งพิงอะค
0: ่
6: ะ
0: โอเคในขณะเดียวกันเนี่ยต่อการรับเข้ามาเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบหรือต้องดูเรื่องของเวชระเบียนหรือว่าประวัติของผู้ป่วยก่อนไหมครับ
6: คือจริงๆเราเป็นสถานที่รับดูแลใครก็ตามที่เอาผู้สูงอายุมาฝากเราดูแลเราก็รับดูแลหมดอะค่ะ
0: พี่แมวพูดแบบนี้ขอโทษนะพี่แมวผมอ
6: าจจะเป็นแม่พาลูกพาแม่มาผู้สูงอายุที่มาฝากค่ะมาฝากเช้ากับเย็น
0: โดยที่ไม่จำเป็นต้องขอดูอะไรเลยเหรอฮะเอาแค่เป็นแม่เป็นลูกเป็นอะไรกันมาฝากไว้ก็ได้แล้วใช่ไหมฮะ
6: เราเน้นความเป็นถ้าเราเชื่อความเป็นแม่ลูกค่ะที่ว่าดูแลอะไรเงี้ยลูกต้องการให้แม่ได้รับการดูแล
0: มันไม่เป็นช่องว่างทางกฎหมายไปหน่อยเหรอครับมันจะกลายเป็นช่องว่างที่ว่าใครต้องการกำจัดใครแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นลูกฉันแล้วก็เอาไปอยู่ที่นี่เลยก็ฝากขังตายไปเลย2ปี3ปีอย่างเงี้ยเหรอฮะ
6: อันนี้เราจะมีใบเชื่อมโยงค่ะว่าเป็นลูกจริงเงี้ยค
0: ่
6: ะ
0: โอเคแล้ว
6: ไม่ใช่ว่าอยู
0: ่แล้วเวชระเบียนหรือประวัติผู้ป่วยเนี่ยอันนี้สำคัญพี่ไม่ดูเลยเหรอว่าเขาป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงเชื่อลูกเชื่อแม่เชื่อพ่อไปก่อนเลยเหรอ
6: คือตรงนี้ค่ะเราจะใช้คำว่าเชื่อไหมเชื่อแต่เราก็ยังบอกให้ลูกเนี่ยให้พาคุณแม่ไปตรวจนะไปหาหมอนะว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าลูกก็บอกว่าเขาขอ
0: แต่ถ้าเรื่องนี้ผมคุยกับสบส.แล้วคือยืนยันว่าไอ้เนี่ยไม่ใช่หลักการเนี่ยจบเลยนะ
6: ก็
0: ต่อสายหาสบส.ให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะถามดิว่าหลักการอย่างนี้จริงหรือเปล่าคือใครก็ได้เอาไปไม่ต้องถามระเบียบไม่ต้องถามประวัติอะไรทั้งสิ้นแล้วเอาเข้ามาเลยแล้วก็อยู่ในนั้น2ปีกว่าไม่ต้องรู้แล้วเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชจริงหรือเปล่าอ้าวลองต่อสบส.เลยถามนะอ้าวตอนนี้อยู่ในสายอีกคนนึงนะสวัสดีนะครับคุณบี
7: ครับผม
0: คุณบีเคยอยู่ที่นี่มาก่อนไหม
7: เคยครับ
0: เคยนะครับ
6: มีคือใคร
7: คร
0: ับ เดี๋ยวนะอันนี้เป็นผู้ป่วยคนนึงนะเดี๋ยวลองฟังดูนะคุณไปอยู่ในฐานะอะไรคุณบี
6: เรียกสมญาไหมพี่จำเคสไม่ได้
0: คุณบีครับพี่แมวอย่าเพิ่งพูดนะคุณบีในสายคุณบีทีมงานคุยเขาดิเขาจำเขาพูดจากชื่อเขาป่ะ
7: ครับผมพูดอยู่ครับ
0: คุณบีพูดได้เลยครับคุณบีอะไรยังไงเชิญเลยฮะ
7: ก็เคยไปอยู่ครับ
3: ครับแล้วก็ปฏิบัติยังไงเชิญเล่าเลยครับ
7: ก็คือ
0: คุณบีคุณปิดทีวีของคุณก่อนได้ไหมถ้าคุณเปิดของคุณอยู่เนี่ยมันจะเสียงมันจะแลบกันแล้วคุยกับผมเท่านั้น
7: ฮะ
0: เชิญครับ
7: ปิดแล้วครับปิดแล้วครับ
0: เออปิดแล้วนะไม่งั้นเสียงมันจะดีเลย์กันโอเคคุณพูดได้เลยฮะคุณอยู่ที่นั่นคุณโดนอะไรคุณเจออะไรมาบ้างคุณเล่าเลย
7: ก็คือเยอะบ้างฮะก็คือใครที่ไปทะเลาะเขาก็คือเขาไม่ได้มีกฎระเบียบที่ตายตัวครับใครไปติเขาหรือว่าไปทะเลาะเขาเขาก็จับขังแล้วก็จับไปใส่กรงครอบจับใส่กุญแจเบือครับแล้วก็ห้องก็ไม่มีมุ้งลวดยุงกัดนะฮะ
8: ใครอ่ะ
0: คุณอยู่มานานแค่ไหนฮะ
7: ก็นานฮะ
8: นี่คือใคร
0: เดี๋ยวผมจะบอกชื่อให้คุณฟัง
7: คุณแม่แป๊บนึงเป็นพระถูกจับไปแล้วเขาก็ไปจับศึกทั้งที่พระก็ตรวจปัสสาวะแล้วก็ไปมีสารเขาก็ไปปล่อยพระกลับบ้านเขาก็ขับโทษพระจับพระศึกทางที่เขาไม่ได้เป็นอุปชาเป็น
3: เอาพระศึก
0: เชิญเลยฮะแก้วกับ
3: คุณบีแล้วแต่ละวันมันทำยังไงบ้างครับบีครับตื่นกี่โมงปฏิบัติยังไงกินข้าวยังไงถ่ายยังไงมีที่ขับถ่ายหรือเปล่ายังไงเล่าเลยครับบีครับ
7: ก็คือที่ขับถ่ายก็คือห้องเนี่ยบางที8คนนะครับนอนรวมกันถ่ายอุจจาระถังเดียวถังแฟบอะครับ
0: ใช่
7: ป่ะเวลาถ่ายก็ได้ดมขี้เพื่อดมเยี่ยวเพื่อนะครับสกปรกมากครับ
3: แล้วทำไมเราไม่เดินออกไปห้องน้ำล่ะครับ
0: ใช่ป่ะ
7: เขาล็อกครับเขาล็อกประตูห้องไม่ให้ออกเลยครับ
2: แล้วบีแล้วเวลาเขาทำร้ายเนี่ยเขาทำร้ายยังไงบ้างครับที่บีเคยเห็นแล้วเคยเจอมาเนี่ยเขาทำร้ายแบบที่โหดร้ายยังไงบ้าง
7: เขาก็เอาไม้พายตีครับ
2: ไม้พาย
7: ตีตาพ่อตีตากระดูกตาเบืออย่างเงี้ยฮะ
0: คุณยืนยันว่าเป็นที่เดียวกันใช่ไหม
7: คนแก่ที่บางทีหลงๆอย่างเงี้ยฮะไปรู้เรื่องรู้ราวแล้วแบบญาติไม่ได้ไปเยี่ยมเลยเขาเห็นญาติไม่ได้ติดต่อแล้วอะไรแบบเนี้ยเขาจะทำอะไรกับคนไข้ก็ได้ครับ
3: โอ้โห
0: คุณยืนยันว่าเป็นที่เดียวกันใช่ไหม
7: ที่เดียวกันครับ
0: ที่เดียวกันนะโอเค
7: แล้วบางมื้อเนี่ยกับข้าวแย่มากไม่แทบไม่มีเนื้อสัตว์เลยเดือนเนื้อสัตว์ได้กินต่อคนยังไม่ถึงกิโลเลยครับ
3: กับข้าวส่วนใหญ่เป็นอะไรครับแต่ละวัน
7: ส่วนใหญ่เป็นลูกชิ้นนะกินแป้งเป็นปูปอบกุ้งปอบที่ทำเป็นลูกชิ้นเป็นลูกปูลูกกุ้งเนี่ยแล้วรสชาติจะแย่มากแกเขียวหวานแย่น้ำที่ใสแจ๋วกินแทบไม่ได้อะ
0: ครับ
7: พี่ก็ให้กินไข่ดาวลูกเดียวกับข้าวจานใหญ่ๆเขาตักแล้วไปให้บีเบิร์ดด้วยบางที
0: โอเคผมถามคำถามสำคัญนิดนึงไอ้มีกี่เป็นความเป็นอยู่นะผมถามนิดนึงที่ศูนย์เคยเอายาอะไรให้คุณกินหรือไม
7: ่หมายถึงยาอะไรครับ
0: ยานอนหลับยาจิตเวชยาอะไรก็แล้วแต่เคยให้คุณกินไหม
7: ก็กินทุกวันฮะ
0: เป็นยาอะไรครับ
7: เป็นยาจิตเวชครับ
0: เป็นยาประจำของคุณเองที่คุณเตรียมไปหรือเป็นที่ศูนย์จัดให้
7: ใช่ครับ
0: เป็นยาเอาฟังใหม่นะฮะเป็นยาที่คุณเอาไปเองหรือเป็นยาที่ศูนย์จัดให้ตอบตรงนี้ครับ
7: เป็นยาที่ศูนย์จัดให้ครับ
0: คุณไม่ได้เตรียมเข้าไปเองญาติพี่น้องคุณเป็นคนฝากให้ศูนย์ไปหรือเปล่า
7: ครับบางทีป่วยอะไรขอยาเขาก็ไปให้ฮะเขาแก้ฮะถ้าเกิดเขาไม่ชอบขี้หน้าอะไรสมมติว่าปวดหัวแย่ขอยาเขาก็ไปให้ฮะเขาทรมานคนไข้แบบสุดๆนะครับด้วยอารมณ์เขาฮะคือใครไปมีปัญหาไปว่าไปตีอะไรเขาไม่ได้เขาไม่ชอบขี้หน้าอะไรเขาจะแก้คนนั้นฮะ
0: คุณเคยได้รับยานอนหลับจากศูนย์นี้ไหม
7: ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอ่ยปากเลยฮะ
0: เหมือน
7: สถานที่กักเฉลยศึกเลยฮะ
0: คุณบีแป๊บนึงคุณบีผมเข้าใจคุณอยากระบายเดี๋ยวตอบคำถามผมนี้ก่อนเพราะมันเป็นคำถามสำคัญคุณเคยได้รับยานอนหลับจากศูนย์นี้ไหม
7: ยานอนหลับเคยครับ
0: เคยไหม
7: แต่ว่าผมขอเขานะ
0: อ๋อนี่คุณขอเขานะ
7: ครับ
0: แล้วเขาก็จัดเตรียมให้ถูกไหม
7: ครับ
0: อ่ะพี่แมวเวลาคนไข้ขอยานอนหลับพี่แมวจะจัดเตรียมให้ถูกไหม
6: ถ้าในบางรายที่เขานอนไม่หลับบางทีเราอาจจะพิจารณาให้ตามแพทย์สั่งค
0: ่
6: ะ
0: แล้วแพทย์ของพี่แมวนี่เป็นใครมาดูแลยังไงแพทย์สั่งให้ยังไงออกมาจากไหนยานอนหลับเนี่ย
6: คือเนี่ยมันจะมีหลายอย่างคือว่ายาคน

0: นี่เป็นยาที่คนไข้อ่ะเขาได้รับมาอยู่แล้วคือมันมากับตัวคนไข้คราวนี้ในบางรายหมอเขาเนี่ยอาจจะเนี่ยข้างซองอาจจะเขียนว่าให้เมื่อไม่หลับอันนี้ค่ะเราอาจจะพิจารณาให้ตามนั้นตามข้างซองค่ะไม่ได้ให้ทุกวัน
1: บีครับบียังอยู่ไหมครับ
2: ยังอยู่ครับ
3: บีเข้าไปได้ยาไปไหม
1: บีตอนที่บีเข้าไปบีเอายาติดตัวไปไหมน้องเอ้ย
2: ไม่ได้เอาไปครับเป็นยาที่ได้เขาจัดให้กินฮะและบังคับให้กินด้วยครับ
1: เขาบังคับให้กินเลยเหรอครับ
2: ครับใครไปกินก็โดนตบครับโดนตบโดนทำร้ายเขาต้องเอาให้กินให้ได้ครับไม่มีใครรอด
4: พี่แมวเชิญพี่แมวเพื่อความเป็นธรรมพี่แมวเชิญ
0: เอางี้ค่ะเราอยากจะเชิญทีมงานให้มาที่เรานะคะมาเดี๋ยวเราจะเชิญสปส5เข้ามาด้วยนะคะมาเพื่อให้ความเป็นธรรมในเคสแต่ละเคสเราจะขอถ้าเรารู้ชื่อคนไข้เราจะได้เปิดชาร์ตคนไข้ดูว่าเขากินยาอะไรแบบไหนซึ่งตอนนี้เราจะนึกไม่ออกว่าเป็นใครนะฮะ
4: okay.
0: แต่เราอยากจะเจาะจงลงไปเลยค่ะว่าเป็นเคสนี้ฮะขอเชิญทีมงาน
2: แล้วบางทีนะยา
4: ผม
2: ก็จะขนมมาให้เนี่ยฮะ
0: ได้ค่ะ
2: ผมไม่อยากจะกินไม่อยากจะซื้อเขาก็บังคับขายให้ยัดเยียด
4: เดี๋ยว
1: เดี๋ยว
4: พี่แมวรอแป๊บนะรอแป๊บนึงคุณบีเชิญ
2: ฮะ
4: เชิญฮะเชิญครับ
2: ก็คือญาติผมเนี่ยฝากค่าขนมไว้ฮะบางทีเราไม่ได้อยากกินเราไม่ได้อยากได้เราไม่ได้อยากฮะเขาก็บังคับขายแล้วถ้าเกิดเราไปกินเอาไปคืนเขาก็คิดตังเราด้วยแล้วบางทีเขาก็คิดโกงด้วยแล้วเราเอ่ยปากโต้แย้งอะไรไม่ได้เลยเขาก็ทำหาเรื่องข่มขู่ทับโทษแบบสุดๆนะ
4: พี่แมวศูนย์พี่แมวคือศูนย์อะไรเนี่ยศูนย์เดียวกันป่ะ
0: ตอนนี้ค่ะคืออยากเชิญมาเลยดีกว่าค่ะเพราะถ้าเกิด
1: พี่แมวกล้าพูดไหม
4: ไม่ศูนย์เดียวกันไหมศูนย์อะไรของพี่แมว
3: ศูนย์พี่แมวชื่ออะไรครับ
0: ชื่อโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมค
4: ่
0: ะ
4: ใช่ไหมบี
2: ใช่ครับ
4: ใช่นะใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมนะอันนี้คือทางฝั่งของพี่แมวเขาบอกเองแล้วนะ
1: หยุดอยู่ที่ท่าม่วงกาญจนบุรีใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: บีครับแล้วมันมีกรงขังแบบ2คูณ2ด้วยเหรอครับที่แม่เขาบอกว่าเป็นกรงขังหมาอย่างนั้นนะครับ
2: อ๋อใช่เลยครับมุ้งลวดก็ไม่มีดอนยุงกัดกันแล้วพัดลมก็ไม่มีให้ด้วยครับบางห้องนะครับ
1: แล้วคุณเคยไปนอน
2: อยู่กันลำบากว่าบางคนโดนครอบฮะแล้วใส่กุญแจมือแบบตอนพลิกตัวไม่ได้เลยต้องขี้เยี่ยวแตกใส่กระเกงเลยฮะ
1: อุ้ย
5: ใช่ค่ะอ
1: ย่างนั้นเลยเหรอครับ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญมาดูสถานที่จริงได้เลยค่ะเราพร้อมคำอธิบายค่ะ
4: ไปแน่ครับ
1: ไปแน่ครับ
4: เดี๋ยวไปแน่ๆครับ
0: ได้ค่ะได
4: ้พี่แมว
0: ค่ะ
4: พี่แมวรู้ใช่ไหมว่าเรื่องนี้ในการที่แมวตอบคำถามมาเนี่ยว่า เป็นศูนย์บำบัดของผู้ป่วยจิตเวชแต่ว่าไม่ได้มีการขอตรวจสอบประวัติผู้ป่วยเลยเนี่ยอันเนี้ยมันสำหรับผมมันไม่ถูกต้องนะ
1: มันผิดตามพรบสถานพยาบาลปี41ครับพี่
0: คือตอนนี้เราปรับเปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะจะทำคือทำถูกต้องหมด
4: เพิ่งปรับเปลี่ยนตอนนี้วันสองวันนี้ใช่ไหม
1: อ๋อตอนที่คุณออกมาเขาก็เปลี่ยนนะครับ
0: ก็นานแล้วค่ะก็คือเราคือต้องทำตามใบที่ว่าจะต้องขออนุญาตแล้วผ่านนะคะ
4: อืม
3: พี่แม่เปิดมากี่ปีแล้วครับ
2: ที่สาธารณสุขไป
0: ตั้งแต่สมัย
4: เดี๋ยวคุณบีเอาเสียงคุณบีลงแป๊บนึงบีแป๊บนึง
3: พี่แม่เปิดมากี่ปีแล้วครับสถานพยาบาลแห่งนี
0: ้ที่พี่เปิดนะตั้งแต่สมัยก่อนยังเป็นใบอนุญาตแบบเดิมนะคะ
3: ครับ
0: แบบเดิมสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรประเภทหนึ่งอะค่ะสมัยก่อนเลยนะคะแล้วตอนหลังเนี่ยพอประมาณปีที่เข้าปีที่6ละที่สปส5เขาตั้งขึ้นมาแล้วก็เขาดึงสถานพยาบาลสถานพวกเนี้ยค่ะให้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องมีมาตรฐาน1 2 3 4 5อะไรก็ว่าไปค่ะแล้วเขาจะมาเช็คมาตรวจเรา
3: พี่แมวครับ
0: ก็ถึงจะให้ใบอนุญาตเราได้อันนี้เราทำมาถูกต้อง
3: พี่แมวแล้วของพี่แมวเนี่ยขออนุญาตอะไรบ้างครับสถานรับเดียเอ้ยสถานของพี่แมวเนี่ย
0: ชื่อว่า
3: ขออนุญาตอะไรบ้างพี่สามารถรับผู้ป่วยรับคนไข้ที่เป็นลักษณะแบบไหนบ้างครับเนี่ยอธิบายหน่อย
0: ของพี่รับคนผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงคำว่าผู้ป่วยพึ่งพิงเนี่ยคือไข้ที่ว่าคุณหมออาจจะให้ทานยาแล้วคนไข้ไม่ทานเองก็เราสามารถรับเข้ามาได้เพื่อให้กินยาตามที่คุณหมอสั่ง
3: และเป็นที่บำบัดยาเสพติดด้วยไหม
0: จริงๆไม่ใช่อะค่ะลักษณะเป็นผู้ป่วยจิตมีอาการทางจิตมากกว่า
3: แล้วมีคนที่เสพติดยาเสพติดไปบำบัดที่พี่ด้วยไหม
0: มีค่ะเพราะว่าเขามีอาการจาก

0: อาการที่แบบคุ้มข้างเนี้ยค่ะคุ้มข้างแล้วก็เขาก็เรารับเข้ามาเพื่อให้กินยา
1: พี่แต่สถานของพี่เนี่ยไม่มีหมออยู่เลยถูกไหม
0: สถานที่แบบนี้มีหมอไม่ได้ค่ะตามกฎเกณฑ์แล้วมีไม่ได้
2: พี่แมว
3: พี่แมวผมขออนุญาตถามพี่แมวนิดนึงนะ
0: ค่ะ
3: ผมเชื่อว่าสถานบำบัดแบบนี้นะฮะที่มีผู้ป่วยจิตเวชไปอยู่เนี่ยมันต้องมีกล้องวงจรปิด
0: มีค่ะ
3: พี่มีไหม
0: มีค่ะ
3: ผมขอดูได้ไหม
0: ได้ค่ะ
3: ทั้งหมดเลยนะย้อนกลับไปทั้งหมดเลยนะ
0: ได้ค่ะได
3: ้โอเคเดี๋ยวผมจะไปเอง
0: ค่ะ
3: ผมจะไปดู
1: กล้องพี่ย้อนได้กี่วันครับ
0: กี่วัน
4: เดือนเดียวสามสี่วัน
0: ประมาณกี่เดือน
2: เดือนเดียว
0: ประมาณเดือนนึงกับ 3-4 วันค่ะ
3: เดือนนึงกับ 3-4 วันหมายถึงว่าอะไรฮะตกลง 3-4 วันหรือเดือนนึง
2: ไม่เข้าใจ
0: อ๋อ30วันค่ะ30
3: วันอ๋อ30วันนะ
1: ย้อนอยู่ได้30วัน
3: มีจุดตรงนั้นมีจุดให้ดูหมดใช่ไหม
0: ค่ะ
5: เขาเพิ่งติดกล้อง
3: เพิ่งติดกล้องเหรอ
0: คืออย่างเงี้ยไม่ใช่คือกล้องเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพราะว่าเราเนี่ยความที่เราจะโปร่งใสตัวเราได้เนี่ยคือเราต้องมีกล้องแต่ถามว่าที่เรามีการติดตั้งตลอดเวลาเพื่อนั่งจับไปคนไข้ที่ชอบเอาไม้ไปตีกล้องเราก็มีการที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เครื่องอะไรซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลาแต่จริงต้องมีจริงๆต้องมี
1: พี่แม่ปัจจุบันนี้ศูนย์ของพี่เนี่ยมีคนที่อยู่ในความดูแลของพี่กี่คนครับ
0: 94คนค่ะ
1: 94คนเป็นผู้สูงอายุที่อายุเกิน60กี่คนครับ
0: ประมาณเท่าไหร่อ่ะคือตอนนี้เดี๋ยวโดยประมาณนะคะตัวประมาณนะคะประมาณนะคะเดี๋ยวตัวละ60ประมาณ50คน
1: ก็คือเกินครึ่งนึงเป็นผู้สูงอายุเกิน60ถูกไหมครับ
0: ถูกค
1: ่
0: ะ
1: แล้วอายุน้อยสุดที่อยู่ที่พี่อายุเท่าไหร่ครับ
0: น้อยสุดคืออายุ15ค่ะ
1: มาด้วยสาเหตุอะไรครับ
0: ก็คนไข้มีอาการทางจิตแล้วก็คือญาติเขาบอกว่ามีทางจิตมีเคยตรวจที่โรงพยาบาลรามาแล้วก็ต้องการให้มาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะได้ว่าไม่ไปเสพยาไม่ไปทำอะไรที่พ่อแม่เขามาฝากให้เราช่วยดูแลให้ค่ะ
1: อันนี้เสียเงินกี่บาทครับเนี่ย
0: แล้วแต่ห้องค่ะแต่อยู่ที่ประมาณ18,000ค่ะ
3: โอเค
1: สตาร์ท18,000ใช่ไหม
0: ค่ะ
3: คุณผู้ชมครับ
0: บางท่านคือบางท่านก็ไม่ถึงเพราะว่าบางท่านก็อยู่มา30ปี18ปีตั้งแต่เราเปิดก็มี
3: พี่แมวรอแป๊บนึงอย่าเพิ่งวางนะแป
0: ๊
3: บนึงนะฮะคุณผู้ชมครับคือต้องบอกแบบนี้อันเนี้ยเดี๋ยวเราจะทำเป็นเรื่องๆนะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เขาโดนจับไปอันนี้ไปไล่เรื่องนี้ก่อน
2: ครับสถานพยาบาลนี้ก่อนครับ
3: นะครับตอนนี้สบส.อยู่ในสายนะฮะอันนี้สถานพยาบาลอันนี้ยังไม่ได้ลามไปถึงเรื่องของลูกชายคุณนะเดี๋ยวลูกชายเนี่ยอีกมุมนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะสวัสดีครับอาจารย์เราอยู่ในสายกับทางอาจารย์อาคมนะฮะสบส.นะฮะอาจารย์ครับ
6: ครับ
3: ผมขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงฮะกรณีที่มีเรียกว่าเป็นนอสเซอรี
2: ่ครับ
3: เป็นจะเรียกเป็นสถานบำบัดได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
3: ไม่ได้นะฮะเป็นนอสเซอรี่เป็นสถานดูแลนะครับเขาอ้างว่าเขาเองเนี่ยสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยจิตเวชได
2: ้และผู้ป่วยที่เหมือนกับว่ามีพ่อแม่มีลูกมาฝากไว้
3: พ่อมาฝากแม่มาฝากลูกมาฝากพ่อแม่ต่างๆนานาเนี่ย
2: รวม
3: เขาบอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องดูเวทระเบียนเลย
0: ใช่ติดต่อให้แม่ก่อน
3: ไม่จำเป็นต้องดูเวทระเบียนเลยคือสามารถที่จะใครไปพาไปก็ได้อะแล้วบอกว่าเป็นคนป่วยเขาก็รับไว้เลย
1: โดยสบส.
3: โดยสบส.เป็นคนบอกอย่างเงี้ยอนุญาตมันจริงไหมฮะ
6: ครับคือ nursing home เป็นที่ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการให้มีการช่วยเหลือแบบประคับประคองนะครับไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยครับซึ่งนั่นจะเป็นลงหน้าที่โรงพยาบาลนะฮะเพราะ nursing home เป็นการดูแลโดย caregiver ครับที่มีพื้นฐานนะครับในการอบรมขั้นต้นในการช่วยเหลือแบบประคับประคองครับแต่ไม่ใช่ว่าไปดูแลผู้ป่วย
3: คืออาจารย์ผมรบกวนถามอย่างนี้ฮะเอาง่ายๆเลยการที่จะเข้าไปอยู่ใน nursery เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องดูเวทระเบียนเลยถูกไหมฮะใครก็ได้พาไปแล้วบอกอันนี้เป็นผู้ป่วยจิตเวชดูได้เลยถูกไหมครับ
6: อ๋อครับคืออันที่หนึ่งต้องรีดไฟว่าคนนี้เขาไม่ใช่ผู้ป่วยนะครับอันที่หนึ่งก่อนสองถ้าเป็นกรณีที่เป็นเคสที่เขาได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็อาการเขาเนี่ยเขาหายป่วยแล้วแต่ต้องการดูแลแบบประคับประคองช่วยเหลือต่อเนื่องก็สามารถที่จะมาดูแลที่ nursing home ได้ตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ก็ต้องมีรายละเอียดเช่นกรณีที่เขาต้องกินยาต่อเนื่องใช่ไหมครับก็จะมีการกินยาตามที่แพทย์เขามีการสั่งมา ทำออเดอร์ของแพทย์ตรงส่วนนั้นนะครับ
2: ถ้าฟังแบบนี้
6: เรื่องที่นี่แต่ไม่สามารถจะรับคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยมารักษาได้โดยตรงที่ nursing home ครับครับ
2: โอเคหมายความว่าผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยไม่สามารถมารักษาที่ nursing home ได้ถูกไหมครับ
6: ใช่ครับเพราะเขาไม่ใช่สถานพยาบาลครับ
3: ครับในกรณีที่ทางnursing home เนี่ยเขาบอกว่าลูกชายพาแม่แล้วไปแจ้งว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชเอาไปทิ้งไว้ไปฝากไว้ที่นั่นโดยที่ไม่ได้มีการตรวจสอบเลยว่าเขาป่วยจริงไม่ป่วยจริงอย่างเงี้ยได้หรือไม่ได้ฮะ
6: ไม่สามารถทำได้ครับเพราะว่าถ้าเขาเป็นผู้ป่วยเน
3: ี่
6: ย
3: แล้วถ้าเกิดมีนัสเซอรี่ทำแบบนั้นมีความผิดไหมฮะ
6: ก็มีความผิดครับเพราะว่าเขาขายเป็นสารพยาบาลเถื่อนครับเพราะว่าถ้าจะไปดูแลผู้ป่วยมันไม่สามารถทำได้นะครับตรงส่วนนี้ครับ
3: ครับพี่แมวมีจะพูดไหมพี่แมว
0: อ
3: ันเนี้ย
0: เดี๋ยวขออนุญาต
3: อันเนี้ยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเลยฮะสบส.เลยครับพี่แมวเชิญเลยครับคุยกับท่านได้เลยฮะ
0: เดี๋ยวคือตรงนี้นะท่านหนูขออนุญาตประสานกับทางสปส.5คือหัวหน้าหน่วยที่มาติดมาตรวจความเรียบร้อยของเราอะค่ะคือชื่อคุณนายนาค่ะก็อยากจะให้ท่านเป็นผู้อธิบายว่าทำไมเราถึงทำแล้วว่ามันถูกต้อง
3: คุณนายนาเป็นใครฮะ
0: เป็น
3: ผอ.สปส.5ใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยเป็นรองอธิบดีเลยครับ
0: ค่ะก็คือเราก็หมายความว่าเราไม่ทีมงานที่เขาเข้ามาตรวจสอบเราแล้วว่าเราทำถูกต้อง
3: ถ้าเขาอนุญาตผอ.คนนั้นผิดอีกครับ
0: ก็ต้องว่ากันไปตามนะฮะถ้ามันผิดจริงตามนั้น
1: ท่านรองอธิบดีครับท่านรองอธิบดี
6: ในส่วนของnursing home นะครับเนี่ยมันเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุที่มันจะมี3แบบนะครับแบบที่เดย์แคร์ไปเช้าเย็นกลับนะครับแบบที่2คือแบบ residential home แบบที่มีที่พำนักแต่ตรงส่วนนี้นะครับอันที่3คือแบบที่มีแบบไว้ค้างคือ nursing home ไอ้ nursing home ตรงเนี้ยดูแลผู้ที่ต้องการที่จะช่วยเหลือแบบที่มีการประคับประคองครับเช่นผู้สูงอายุนะครับพวกนี้นะครับครับ
1: ท่านรองอธิบดีครับขอนิดเดียวครับท่าน
6: ครับครับ
1: ไอ้ศูนย์แห่งเนี้ยเขาสามารถมีลักษณะเหมือนกงขังคนเอาไว้ได้ไหมครับ
2: ลงโทษต่อยตี
1: เขาบอกว่าพอดีถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเสียงดังโวยวายเนี่ยสามารถเอาไปแยกขังได้โดยที่สปส.5เนี่ยอนุญาตเพราะมาตรวจสถานที่แล้วอนุญาตให้มีแบบนี้อนุญาตให้ได้ไหมครับ
6: ครับกรณีตรงนี้นะครับเนี่ยคือเขาจะมีแคร์กิฟเวอร์นะครับที่คนหนึ่งก็จะดูแลเตียงที่ไว้ดูแลผู้สูงอายุนะครับครับปกครองหนึ่งต่อห้าคือภาพไหมฮะแคร์กิฟเวอร์หนึ่งคนดูแลได้ห้าเตียงตรงส่วนนี้นะครับตามมาตรฐานจะเป็นอย่างนี้ยกเว้นกรณีที่ยกเว้นคนไข้ที่มีอาการบางอย่างต้องอ่อนยาใช่ไหมครับตามแพทย์แต่จะมีอาการเพื่อคุ้มข้างตรงส่วนนี้ถ้าเกินศักยภาพเนี่ยเขาต้องรีเฟอร์ไปโรงพยาบาลครับ
1: แต่ว่า
6: ต้องรีเฟอร์ไปโรงพยาบาลแต่ไม่ใช่ว่ามาฮัลโหลได้ยินไหมครับ
1: ครับท่านรองได้ยินครับ
6: แต่ไม่ใช่ว่าเรามาสร้างกรงขังสร้างอะไรไว้แบบนั้นซึ่งมันจะไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการให้บริการถ้ามีเหตุการณ์ที่เราไม่ไหวเนี่ยเราต้องมีคอนแทคกับโรงพยาบาลแล้วส่งต่อไปโรงพยาบาลให้เขาได้รับการรักษาที่ถูกต้องต่อไปครับครับ
3: ครับผม
6: ซึ่งมันจะมีทั้งโรงพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยเช่นโรงพยาบาลผู้ติดยาเสพติดโรงพยาบาลผู้ป่วยที่ป่วยเฉพาะทางก็จะมีโรงพยาบาลแต่ละประเภทให้อยู่แล้วตรงส่วนนี้ครับก็ต้องรีเฟอร์ไปตามระบบครับ
1: เพราะว่าการไปสร้างกรงแบบนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นอย่างร้ายแรงนะครับ
2: ถูกครับรวมถึงเนี่ยท่านรองครับรวมถึงกรณีที่ตัวของผู้ดูแลเนี่ยเอาไม้พายมาทุบทำร้ายตามข้อเข่าข้อมือแบบนี้ทำได้ไหมครับ
6: ทำไม่ได้ครับทำไม่ได้มันไม่ใช่มาตรฐานการดูแลของผู้บริบาลที่ดูแลผู้สูงอายุแบบประคับประคองครับมันเป็นเรื่องของการให้บริการที่อาจจะไปทำให้เกิดบาดเจ็บได้มันไม่สามารถทำได้อยู่แล้วครับครับคือถ้าเกิดศักยภาพต้องส่งต่อไปสถานที่ที่มีความเหมาะสมครับครับเช่นโรงพยาบาลต่างๆจะมีโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยอยู่แล้วครับ
2: เคลียร
1: ์กับป้ากับชื่อนะพี่แมว
3: ป้าแมว
1: พี่แมวปกติพี่แมวกับสปส5นี่สนิทคุ้นเคยกันดีไหมครับเจ้าหน้าที่ไปมาหาสูตร
3: คุณนายนาคุณนายนา
1: ปกติเจ้าหน้าที่ก็มาแวะตรวจอยู่บ่อยๆอย่างนี้ไหมครับ
0: ปกติเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะเขาก็มาตรวจตามเงื่อนไขตามอะไรนะระยะเวลาค่ะ
3: แต่พี่แมวยืนยันว่าคุณนายนา ผอ5นี่เขาให้ดูใช่ไหมให้ทำได้ใช่ไหม
0: คือเข้ามากันทั้งทีมอ่ะเวลาเข้าตรวจทุกที่อ่ะค่ะเขาจะเข้ามาทั้งทีมมีฝ่ายอะไรต่ออะไรหลายอย่างอ่ะมาทั้งฝ่ายกฎหมายฝ่ายอะไรประมาณ 6-7 คนอ่ะ 5-6 คนก็จะเข้ามาตรวจทุกที่ปีละครั้งว่าเราได้ทำถูกต้องตามที่เขาขอมาหรือเปล่าเราก็จะทำให้มันถูกต้องโดยที่เราไม่ไปขัดกับผู้อนุญาตค่ะว่าเขาเห็นว่าอะไรถูกอะไรที่เราควรทำเพิ่มอะไรที่เราควรทำขาดก็เราจะต้องทำตามที่ทางส
3: บ
0: ส.ขอมา
3: พี่แมวผมขออนุญาตได้ไหมเดี๋ยวผมจะส่งทีมข่าวลงไปหาพี่วันนี้เลย
0: ได้ค่ะ
3: อาร์มอยู่ไหมให้อาร์มไปหน่อยได้ไหม
7: ขอกล้อง
3: เนี่ยไปการเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวขออนุญาตให้ติดต่อทางฝ่ายสบส.5มาด้วยนะคะเดี๋ยวทางนี้จะติดต
3: ่
0: อ
3: ไม่อันนี้เดี๋ยวไปตามคำเชิญที่พี่บอกอยากให้ส่งทีมงานเลยผมส่งไปก่อนเลย
0: ได้ค่ะได้
3: เดี๋ยวผมส่งไปเลยเนี่ยอย่าให้อาร์มไปเลย
1: พี่แมวแล้วขอดูกล้องย้อนหลัง1เดือนเลยได้ไหมครับเดี๋ยววันนี้ทีมข่าวไปอ่ะได้ไหม
0: ได
1: ้
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเท่าที่มีให้ดูได้ค่ะได
1: ้กล้องนี่มีทุกมุมป่ะพี่แมวไม่ใช่เสียบางตัวไม่เอานะ
0: ก็มีไหมตอนนี้ดีหมดเนาะดีหมดแล้วค่ะพอดีลูกชายเป็นคนติดควบคุมการติดตั้ง
1: ครับ
3: โอเคแป๊บขอบคุณขอโทษนะท่านรองครับ
8: คร
3: ับ สุดท้ายผมถามอย่างนี้ครับว่าท่านยืนยันใช่ไหมครับว่าโนเซอรี่เนี่ยถ้าเกิดจะมีลูกชายลูกสาวหรือญาติจะพาพ่อแม่หรือจะพาลูกตัวเองเนี่ยไปฝากไว้ที่โนเซอรี่เนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นต้องขอดูเรื่องของ
7: ประวัติ
3: เวชระเบียนของการป่วยของบุคคลนั้นๆด้วยถูกไหมครับ
8: ต้องขอดูครับต้องมีการคัดกรองก่อนจะเข้ารับบริการที่ nursing home เนื่องจากว่าผู้สูงอายุนะครับหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีการชัดเจนว่าเขาไม่ได้ป่วยนะครับเมื่อเขาไม่ได้ป่วยแล้วนะครับเขารับบริการแบบประคับประคองได
3: ้แต่อันนี้ครับท่านมันสวนทางกันหมดเลยครับเพราะทางพี่แมวเนี่ยเขาบอกเลยว่าร
7: ับคนป่วย
3: ที่เขารับเนี่ยเขารับคนป่วยไว
7: ้เอาไป
3: เพราะนี่เป็นจิตเวชไปอารวาสที่บ้านนะฮะ
8: ต้องเปิดไปโรงพยาบาลจะดีกว่าครับถ้ารับคนป่วย
3: แต่อันเนี้ยทางศูนย์เนี้ยศูนย์ที่ชื่อว่าโสธรชัย Nursing Home เนี่ยเขารับเลยไม่ดูเลขทะเบียนด้วย
8: เขารับไม่ได้เพราะว่ามันคนป่วยต้องดูแลโดยแพทย์โดยพยาบาลครับแต่ว่าผู้ให้บริการเนี่ยเขาอบรมแค่420ชั่วโมงเองแล้วก็จบในวุฒิการศึกษาภาคบังคับเองของส่วนนี้นะครับให้ผมก็เรียนว่ามันไม่สามารถจะเข้าสู่เงื่อนไขในการไปให้การรักษาพยาบาลได้นะครับเพราะเขาไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริการเป็นเพียงผู้ประกอบอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลได้เพียงบังคับปกครองนะครับการดำรงชีวิตประจำวันท่านเองครับครับ
7: โอเคเคลียร
3: ์โอเคครับผมขอบคุณท่านรองนะครับ
7: ขอบพระคุณมากครับท่านรองครับ
3: ขอบคุณครับโอเคพี่แมวอย่าเพิ่งวางนะเอาสายของทางนี่ขึ้นติบีอ่ะบีสวัสดีบี
9: ครับ
3: บีพี่ถามนิดเดียวสุดท้ายแล้วบีออกมาจากศูนย์นี้ได้ยังไง
9: ญาติไปรับครับ
3: ญาติไปรับนะ
9: ครับ
3: แล้วมีบุคคลอื่นเขารู้เขาเห็นเขาโดนแบบนี้กันอีกไหมนอกเหนือจากบี
9: ผมออกมาหลายปีแล้วนะน่าจะปีกว่าแล้วคร
3: ับ สองปีกว่านะ
9: สามปีนะ
3: มีคนอื่นที่ออกมาแบบนี้อีกไหมหรือโดนแบบนี้อีกไหม
9: มีครับมีหลายคนเลยครับและทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยครับ
2: พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอะไรครับ
9: ก็อย่างที่ผมรายงานไปเมื่อทีแรกครับ
2: ว่าการใช้ชีวิตเป็นความเป็นอยู่ใช่ไหมครับ
9: ยังไงอะไรแบบนี้และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเวลาเขามาเนี่ยยายแมวเนี่ยคือเขาจะเดินคุมเชิงพาไปแต่ตรงที่ที่แบบสวยงามนะครับไอ้ตรงจุดที่บันบกพ่อกันแบบนี้เขาไม่พาไปฮะเหมือนอย่างลูกกองขังเนี้ย
2: ยายแมวก็เลยไม่ได้พาไป
9: ไม่พาไปครับตรงจุดที่แย่ๆเขาไม่พาไปเขาจะเดินคุมเชิงแบบพาหัวหน้าทีไปเลย
1: แล้วเจ้าหน้าที่เขาไม่ไปเดินตรวจเองเหรอครับเขาไปตามที่เจ้าหน้าที่พาไปเฉยๆเอ้ยเขาพา
9: ก็คือยายแมวเป็นคนคุมเชิงเลยครับพาไปแบบพาไปที่ตรงสวยๆฮะ
1: เจ้าหน้าที่ไม่ได้เดินดูเองรอบๆหรอครับ
9: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะไรมาตรวจอะไรแบบเนี้ย ก็คือมาปุ๊บเนี่ยยังไม่ให้เข้าเขาจะสั่งลูกน้องเขาเนี่ยเคลียร์พื้นที่เลยจัดฉากเลยและถ้ามีคนไข้คนไหนไปฟ้องสาธารณสุขปุ๊บเนี่ยเขาจะออกลูกว่าเพิ่มยาจิตเวชแล้วก็จับไปขังจับไปครอบแล้วก็จับไม่ให้กินข้าวก็คือใครไปใส่ไปทะเลาะเขามีปัญหาเขาก็จับทำโทษเลยครับ
1: เวลาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปเนี่ยไม่มีใครไปขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เขาหรอครับว่าช่วยฉันหน่อยฉันไม่ได้อยากอยู่ที่นี่
9: ทุกคนกลัวหมดนะครับพี่ในรัฐ
7: ทุกคนกลัวใครกลัวผู้คุมเหรอครับ
9: กลัวเยแมวอะครับแล้วเพราะเยแมวสั่งเจ้าหน้าที่ทุกคนนะฮะ
3: พี่แมวโดนกล่าวหาแล้วนะพี่แมว
0: ไม่เป็นไรค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปเดี๋ยวก็ลองเข้ามาเที่ยว
3: เดี๋ยวไปเดี๋ยวไป
0: ค่ะ
3: เดี๋ยวไปนะพี่แมวนะ
9: ตอนก่อนตอนที่ผมอยู่ตอนแรกเขาก็บูรณะเยอะแล้วนะ
3: อ่ะโอเคนะคุณบีนะ
9: อันเนี้ยตอนเนี้ยเพื่อนอีกสายโทรเข้ามาด้วยครับจะเป็นพยานได้ด้วยครับ
3: เหรออ่ะไม่เป็นไรคุณเก็บสายไว้ก่อนเดี๋ยวผมติดต่อไปแป๊บนึงพี่แมวพี่แมวเดี๋ยวผมโทรหาอีกทีนะ
0: ได้ค่ะ
3: โอเคพี่แมวเดี๋ยวผมจะไปนะโอเคนะ
0: ได้ค่ะโอเค
7: กลับมาเล่นนี้ก่อนไหมพี่สุดสุด
3: พรุ่งนี้ว่างไหม
1: ได้ได้ครับพี
3: ่มาต่อได้ไหม
1: ครับ
7: เอาตั้งหน่อยไหมพี่
3: พรุ่งนี้มาต่อได้ไหม
7: ดี
3: พรุ่งนี้ผมมาต่ออีกทีได้ไหมจะต่อเรื่องลูกชายคุณละเรื่องมันยาวมากเ
7: นี่ยบ่ายสาม
1: เรื่องน่าสนใจ
3: นี่บ่ายสามแล้วนะ
1: แต่มันเรื่องใหญ่ไงพี่
3: เป็นเรื่องใหญ่
1: เรื่องใหญ
3: ่เรื่องใหญ่ผมไม่อยากอัดเทปไม่อยากอะไรไว้ผมอยากฟังคุณสดสด
7: นะ
3: พรุ่งนี้กลับมาอีกทีได้ไหมนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ทำเรื่องต่อเลย2วันเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยอาร์มมาคุยกับผมเนี่ยอาร์มบอกว่าพี่หนุ่มเรื่องเนี้ย 3-4 ชั่วโมงพี่หนุ่มจะคุยจบหรือเปล่าพี่บอกเฮ้ยบ้านะจบทำไมยังไม่จบไม่จบจริง
7: ไม่จบพอดีเทลมันแยกออกไปอะพี
1: ่ผมมาฟังคุณแม่เล่า
3: พรุ่งนี
1: ้ก็ตกใจแล้วนะฟังพี่แมวเล่าผมยิ่งตกใจมากกว่าพอพี่แมวพูดในสิ่งที่มันทำไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับ
7: ม
1: ีห้องขังมีห้อง
7: ไม่มีแมวบอกไม่แมวบอกว่ามีได้ไง
1: มีได้สำหรับผู้ป่วยโวยวายแล้วท่านรองอธิบดีบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์เลย
3: ครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อเรื่องนี้กันนะครับฝากทีมงานประสานไปหาทางฝั่งของตัวน้องชายคุณเบนซ์หน่อยเอ้ยน้องชายแฟนคุณเบนซ์หน่อยว่าผมขออนุญาตคุยเป็นพรุ่งนี้
7: เ
3: นาะเพราะเรื่องนี้พอดีเขามาร้องทางเรานี่แหละก็เดี๋ยวก็ลองประสานตามกันดูนะฮะน้องชายว่าไงฮะน้องชายโอเคนะคนที่บ่ายสามแล้วยาวมากเพราะว่าคุณผู้ชมผมต้องบอกแบบนี้เรื่องเนี่ยมันถูกแตกประเด็นไปแบบหลายขยักมากอันดับแรกเนี่ยเรื่องลูกชายกับคุณแม่ก่อน
7: ครับ
3: มาเรื่องน้องสาวมาเรื่องเนอร์เซอรี่
7: เนอร์เซอรี่นี
3: ้นะฮะซึ่งเนอร์เซอรี่เองเราก็คุยกันให้เห็นเนี่ยว่ามันเป็นยังไงแล้วมีจริงหลายคนกำลังจะบอกว่าเอ้ยเป็นละครหรือเปล่ามันยืนยันโดยตัวมันเองอยู่แล้วเพราะตัวพี่แมวเขาบอกเลยว่าจริงมาจริงๆแต่ประเด็นก็คือพี่แมวเนี่ยพยายามจะบอกว่าลูกชายพามาฝาก
7: ครับ
3: ไม่จำเป็นต้องดูอะไรเลยแม้กระทั่งคลิปวิดีโอก็ไม่เคยเห็นเป็นแค่คำพูดแต่เอาตัวแม่เขาไว้เลยแล้วแม่เขาบอกว่าให้กินยานอนหลับให้กินนู่นกินนี่พี่แมวปฏิเสธแต่บอกว่าพักหนึ่งก็พูดใหม่ก็มีบ้างถามว่ายามาจากไหนตอบไม่ได
7: ้ตอบงงๆพี
3: ่ก็เนี่ยเป็นอีกประเด็นนึงเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานลงวันนี้เลยไปตรวจสอบเลยพรุ่งนี้เอกมาได
1: ้มาได้ครับพี
3: ่แล้วก็ทางเนี้ยเขาไปร้องที่กองปราบไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ขยับยังไงต่อเอกต้องยังไงต่อ
1: ก็เดี๋ยวต้องเอาคนที่เขาโฟนอินเมื่อสักครู่นะครับกับพี่แม่แล้วก็ลูกสาวไปสอบปากคำ
7: มันต้องแยกเป็นสองเรื่องนะ
1: ครับ
7: เรื่องหนึ่งก็คือว่าลูกชายมีส่วนในการกระทำความผิดข้อหารักทรัพย์ดงเหนียวกักขังหรือไม่กับเนสเซอรี่นี้ถูกหรือไม
1: ่มันต้องไล่หมดเลยพี่ตั้งแต่เอาสตาร์ทแรกเลยว่าไปเอาตัวเข้าไปได้ยังไงในเมื่อเจ้าตัวเขาไม่ยอม
3: พรุ่งนี้มาเล่า
1: เอาไปได้ยังไง
3: พรุ่งนี้ให้มาเล่าได้ไหม
1: ได้ครับแล้วก็ไปถึงปุ๊บทางฝั่งพี่แมวก็รับเองว่าคุณแม่เนี่ยปฏิเสธตั้งแต่วันแรกว่าเขาไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็รับเขาไปได้ยังไง
3: ก็ใช่ไงเขาบอกเขาไม่ป่วยแต่พี่แมวคือเมื่อกี้พอถามไปอ่ะเขาบอกเลยบอกว่าก็ลูกชายเขาบอกไงเราเชื่อลูกชาย
1: ไม่พี่อย่างนี้มันน่ากลัวนะ
3: ใช ใช
1: ่อยู่ๆวันดีคืนดีใครอยากจะอุ้มใครไปสักคนนึงแล้ว
3: มันดีลิทิ้งได้เลย
1: เออไปดีลิทเกิดว่าคุณแม่เขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือหรือเขียนจดหมายน้อยมาเนี่ย
7: ยังขังอยู่นะ
1: ก็ยังขังอยู
3: ่ใช่คือมันดีลิทชีวิตคนออกไปเลยอ่ะจากสังคมอ่ะแล้วไปอยู่ที่เนี่ย
7: ต่อไม่ได้เลยใช่ไหมครับไม่ใช้โทรศัพท์เลย
5: ไม่เลยค
7: ่
5: ะ
7: ไม่คุณห้ามคุยกับใครเลยเหรอ
5: ใช่ค่ะ
1: รอวันตายเลย
7: มีทีวงทีวีให้ดูไหม
5: เขาจะมีตรงโรงอาหารของเขาในห้องใหญ่
7: ที่เขาจัดเตรียมไว้ให้เราดู
5: ซึ่งเราใช่ไม่มาไม่ได้จัดเตรียมให้เราดูค่ะมันเป็นโรงอาหารที่เราอยู่ในกรงอ่ะเราจะโรงอาหารอีกจุดนึง
7: มันมีกรงหมดเลยเหรอครับเห็นพี่พูด
5: เป็นกรงหมดเลย
7: ไปกินข้าวก็เป็นกรงอย่างนี้เหรอครับ
5: ค่ะมันจะมีแค่โรงอาหารที่ไม่ได้ล้อมกรงแค่นั้นโรงอาหารเขาจะให้ผู้ชายให้ผู้ชาย
7: แต่ว่าเราวิ่งหนีออกไปหน้าประตูรั้วอะไรก็ไม่ได้เลย
3: เดี๋ยววันนี้ผมเปิดโรงแรมให้นอนเดี๋ยวนอนผมจะหาโรงแรมหาที่ให้นอนก่อนอยู่กับทางผมก่อนเดี๋ยวก็พากลับไปเอาเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันเอางั้นนะ
7: ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่อีกที
5: ค่ะ
7: เพราะรายละเอียดยังไม่ได้ลง
3: รายละเอียดยังไม่ได้ลงรายละเอียดยังมีอีกเยอะมากเลย
7: ยังไม่ได้ลงเลย
3: เรื่องลูกชายเรื่องอะไรพรุ่งนี้ไปโอ้โหผมว่าไปประมาณ 4-5 โมงเย็นจริง
5: โดนขังกงแบบไหนแล้วก็กงมันล็อกกุญแจหมดเลยขนาดมีเมื่อเดือนตุลาของปี68มีคนที่เขารวมตัวกันหนีออกมาเรายังไม่สามารถที่จะ
7: มันป่าเถื่อนขนาดนี้เลยเหรอครับพี
5: ่ค่ะ
7: เหรอ
1: จริงๆอยากคุยกับลูกชายมากนะว่าเขารู้จากสูตรนี้ได้ยังไงทำไมเขาไม่เลือกที่จะเอาคุณแม่ถ้าเกิดว่าคุณแม่ป่วยจริงทำไมไม่เอาไปโรงพยาบาลรักษาทำไมถึงเลือกเอาไปที่นี่หรือว่าเขารู้ไหมว่าที่เนี่ยเอาไปถึงปุ๊บไม่ต้องดูอะไรเลยกูจ่ายเงินจบเอาเข้าไปด้านนั้นได้เลยแล้วก็คัดตัวนั้นได้เลย
3: ความน่ากลัวของมันคืออะไรรู้ป่ะอันนี้ขอโทษนะไม่ได้ไปปักปั๊มทางฝั่งพี่แมวนะความน่ากลัวเนี่ยแบบนี้กลับออกมาเนี่ยเป็นบ้าได้จริงนะ
1: ใช่
7: เออใช่พี
3: ่กลายเป็นแบบคนสติสัมปชัญญะแบบไม่เหลือได้เลยนะ
1: ใช่
7: เพราะว่าภาพมันหลอนพฤติกรรมมันถูกบังคับ
3: 2ปีกว่าเนี่ยออกมากลายเป็นคนเป็นจิตเวทจริงๆแล้วมันก็มีผลไปถึงเรื่องของ
7: เพราะว่าอาหาร
3: ทรัพย์สิน
1: ถูกไหมใช่จากคนดี
5: การกินโดนตีแล้วก็ไม่มีห้องน้ำแล้วก
7: ็ผู้หญิงเขาก็ตีเหรอครับพี่
5: โอ้โหตีตบหัวคว่ำหัวทิ่มอะไรเงี้ยคนแก่นี่แบบกินข้าวไม่กินใช่ไหมตบพั่วแบบตบแบบ
3: อ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าต่อ
7: ครับ
3: ซื้อเหรียญไว้นะครับพรุ่งนี้ละครแนวตั้ง ต่อเหรียญไว้เลยนะต่อรายเดือนไว้ต่อรายเดือนไว
7: ้
3: ต่อเหรียญซื้อเหรียญก็ได้มั้งต่อรายเดือนพรุ่งนี้มาต่อ
1: ไม่น่ากลัวนะพี่
3: น่ากลัว
1: น่ากลัวที่สิอย่างเงี้ยมันต้องกวาดล้างนะไม่รู้แม่งมีกี่ที่ก็ไม่รู้อย่างเงี้ย
7: วันที่พี่หนุ่มพูดแล้วเผลอๆกลับมาเลยพี่บ้าไปแล้ว
3: บ้าไปแล้วทำไงอ่ะ
1: ใช่บ้าแล้วก็คือเจ้าเลย
3: ใช่กลายเป็นบ้าจริงๆ
1: กลายเป็นบ้าจริงๆ
3: อ้าวโอเคนะครับใครอยากดูต่อก็ซื้อเหรียญไว้ต่อรายเดือนพรุ่งนี้คุณเอกมานะ
1: ครับครับพี่ครับ
3: ล็อกคิวไว้เลยนะแก้
7: ได้ใช่ไหมได้ครับ
3: ไม่ได้ไปไหนนะ
7: ไม่ได้ไปครับพี
3: ่ไม่พูดดึกๆเห็นไม่ค่อยได้พักนะ
7: อย่าแต่เรา
3: แก้ว
7: ครับ
3: อยากเป็นลูกชายแม่เขาไหมล่ะเอาไหมอ
7: ย่าเลยพี
3: ่แม่เขามีทองเป็นตู้นะ
7: โอ้โหเดี๋ยว
3: เอาไหมใช้กาดมากเลย
1: ไม่ธรรมดาพี
3: ่ใช่
1: ไหมไม่ธรรมดา
3: คุณนะยังไม่ได้เคลียร์เรื่อง
7: พี่นี่เขาเครียดกันอยู
3: ่เขาจะได้หายเครียดอ้าวโอเคประมาณนี้ก่อนผู้ชมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามเรื่องนี้ต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกวันนึงนะครับแล้วเดี๋ยวประสานทางฝั่งลูกชายผมอยากลูกชายได้พูดเถอะครับไม่จะเป็นลูกชายลูกสะใภ้หรือจะเป็นน้องชายของทางลูกสะใภ้อย่างน้อยคุณได้ชี้แจงในมุมของคุณบ้างนะแต่น้องชายเขาบอกเขารับปากเขาจะพูดน้องชายของตัวภรรยาเขาจะพูดพรุ่งนี้เขาจะขอคุยดีครับอย่างน้อยจะได้ฟังอีกมุมนึงแต่ที่ผมอยากคุยกับลูกชายไม่ใช่ผมอยากรู้ว่าไปรู้จักสถานไอ้เนี้ยที่แห่งนี้ได้ยังไงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เห็นภาพมากขึ้นเพราะเดี๋ยววันเนี้ยอามนฤชาลงพื้นที่
7: เลยใช่ไหมพี่
3: พรุ่งนี้จะได้เห็นภาพมากขึ้นเลย
1: แล้วอีกที่นึงอ่ะที่ลูกชายพูดไว้อันนี้น่าคิดนะบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปส่งที่ใต้แสดงว่าทางใต้เนี่ยมันมีสถานที่แบบนี้อีกหรือไม่ยังไงก็ใครที่ดูของกระแสอยู่ก็แจ้งรายละเอียดมาทีนะครับว่ามันมีที่แบบนี้อีกไหม
3: แล้วพรุ่งนี้คุณนยนาผอ.5รอรับโทรศัพท์นะ เดี๋ยวต่อสายไปอยากฟังเหมือนกันเพราะว่าท่านรองตอบแบบเนี้ยแต่ทางฝั่งของตัวพี่แมวเขาบอกผอ.อ
7: นุญาตเขาเอง
3: อนุญาตแค่แบบนี
1: ้
3: มันที่เดียวกันป่ะเนี่ย
7: แต่เขารับนะพี่เมื่อกี้เขารับเองพี่แมวเขาก็รับเองว่าเป็นที่นี
3: ้
7: โสธรชัยเนสซิ่งโฮม
3: นะเอาโอเคพรุ่งนี้คุยกันใหม่อีกทีนึงนะฮะ
7: ใช่ครับ
3: พรุ่งนี้จะฟังอีกเรื่องนึงคือเรื่องของลูกชายละเพราะหลังจากเนี้ยเขาออกมาได
1: ้ครับ
3: เขาไล่แจ้งความเลย มีเรื่องเซฟมีเรื่องนู่นนี่แล้วฟังทางฝั่งนู้นก็ชี้แจงด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูภาพรวมของทางนอสเตอรี่แห่งนี้ด้วย
7: ครับ
3: นะฮะแล้วก็เดี๋ยวคุณเอกจะเอาไงต่อไปเดี๋ยวว่ากัน
1: ครับพี่ครับ
3: นะครับขอบคุณนะฮะพรุ่งนี้เจอกันอีกครั้งนึงนะขอบคุณคุณผู้ชมนะ
7: ครับสวัสดีครับ
3: ซื้อเหรียญไว้นะ
7: สวัสดีครับ
10: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันศิริบูรณ์ณัฐพันธ์พบกันวันแรกของสัปดาห์วันนี้เราจะมาคุยกับอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงนะคะและเป็นอดีตที่ปรึกษาหลายกระทรวงผ่านวิกฤตธรรมชาติมามากมายทั้งน้ำท่วมโคลนถล่มใดๆแล้วก็ไปเดินทางไปให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำอะไรมากมายทีเดียววันนี้อยากให้อาจารย์มาช่วยให้คำแนะนำในเชิงของการจัดการความขัดแย้งทางสังคมกันบ้างดีกว่าเราอยู่กับท่านอาจารย์เออาจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
1: ล่าสุดที่มีข่าวเมื่อเช้าน้ำซัดเข้ามาเลยนะคะที่แถวมศวองครักษ์นะอาจารย์เพราะว่าชาวบ้านที่อยู่ฝั่งน้ำล้นเนี่ยทลายเลยนะกระสอบทรายที่กั้นน้ำไม่ให้เข้าอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันกับตอนที่ชาวบ้านไปทลายบิ๊กแบ็กเมื่อปี54เลยนะอาจารย์ที่ทำให้น้ำเข้ากรุงเทพเนี่ยอาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เห็นภาวะวิกฤตมาเยอะมากๆเลยแล้วก็เจอทั้งความขัดแย้งความเดือดร้อนของชาวบ้านมามากมายหลายภูมิภาคด้วยซ้ำอาจารย์มองความขัดแย้งในกรณีแบบนี้เนี่ยว่าเราสามารถจัดการคลี่คลายได้ยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์ถ้าผมมองนะผมมองว่าเวลาที่มีเหตุภัยพิบัติอะไรก็ตามผมอยากชวนมองกลับไปที่เหตุการณ์หมูป่าติดถ้ำหลวงทั้งนั้นนำมาสู่ความสามัคคีทั้งที่เขาไปอยู่ในพื้นที่ที่แคบมากนะหน้าทางปากทางถ้ำไม่ต้องเข้าถ้ำเลยแค่ว่าไปอยู่แถวแถวพื้นที่หน้าถ้ำแค่นั้นก็แย่งพื้นที่กันแย่แล้วล่
1: ะ
2: แต่ว่าดูเหมือนว่าทุกคนเข้าไปแล้วก็นำมาซึ่งความสามัคคีฉันทำได้ไม่หมดเพราะฉันรู้ว่าฉันยังไงฉันก็ทำได้ไม่เก่งหมดทุกอย่างฉันจะทำในสิ่งที่ฉันเก่งแล้วก็ถามดูด้วยว่าคนอื่นอยากให้ฉันทำอะไรได้บ้างเป็นช่วงเวลาที่น้ำใจไหลถังเทกันไปบรรยากาศแบบนั้นต่างหากครับที่ผมคิดว่าเราสามารถเอาตรงนั้นเป็นเป้านะแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติชนิดใดก็ตามเมื่อไหร่ที่ไหนก็ตามถ้าเอานั้นเป็นเป้าเราจะเริ่มมองทุกอย่างแตกต่างได้ช็อตที่1 นะช็อตที่2คงเป็นเรื่องว่าประสบการณ์ที่ผมนั่งดูมาตั้งแต่2530กว่าที่ผมเริ่มเข้าไปอยู่ในแวดวงของการทำงานบริหารราชการแผ่นดินการทำนโยบายสาธารณะเรื่องระหว่างคนในคันกับนอกคันกั้นน้ำเนี่ยเป็นปัญหามาโดยตลอดดังนั้นมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในปี2554ที่น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคกลางแต่มีพื้นที่หนึ่งที่เขาไม่ท่วมแล้วก็มีคนอยู่นอกคันแล้วก็ไม่ทะเลาะพื้นที่แถวๆที่เราก็เรียกว่าเมืองทองปรากฏว่าเมืองทองรอดน้ำไม่ท่วมเข้าไปที่ตรงศูนย์การประชุม Impact เพราะครั้งนั้นนายกเทศมนตรีในพื้นที่บวกกับทางผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมกันไปตกลงกับชาวบ้านที่จะต้องอยู่นอกคันกั้นน้ำว่าฉันจะเป็นคนหาเสบียงข้าวของสารพัดที่จะส่งออกไปนอกคันกั้นน้ำเพื่อให้ทุกคนที่กำลังเดือดร้อนจากน้ำมานั้นได้รับสิ่งที่ไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากราชการส่วนกลางพวกฉันอยู่ในพื้นที่แห้งเพราะเธอยอมเปียกนั้นฉันจะดูแลเธอให้เต็มที่เลยรถราม้าใช้ของพวกเธอมาจอดในพื้นที่ฉันเลยเพราะมันจะแห้งทรัพย์สินทุกนี้ไม่ต้องห่วงถ้าจะต้องย้ายกันออกมาอยู่กับพวกฉันมาด้วยกันเลยฉันจะเตรียมเต็นท์เตรียมอะไรต่างให้อยู่แต่ถ้าเธอจะห่วงข้าวของที่อยู่ตรงนู้นฉันจะจัดอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างส่งมาให้เธออยู่กันได้เลยทำให้2504พื้นที่นั้นไม่มีการรื้อขันกลายเป็นการอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเพียงแต่ถามว่าใครจะอยู่ฝั่งแห้งใครจะอยู่ฝั่งเปียกเท่านั้นเองแต่คนที่ฝั่งแห้งจะทำทุกอย่างเพื่อจะทำให้คนฝั่งเปียกรู้สึกว่าเขาไม่ได้แค่รับไปคนเดียวเราจะเห็นได้ว่าเอ๊ะงั้นก็ใช้กับที่อื่นน่าจะได้มั้งเพราะทุกวันนี้ประเด็นของเรื่องของภัยพิบัติมาทีไรถ้าเป็นเรื่องน้ำนี่ชัดเลยว่ามันจะมีเส้นว่าแล้วตรงไหนใครอยู่ในคันใครอยู่นอกคันนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าอยู่ในพื้นที่เดียวกันเธออยู่ที่สูงฉันอยู่ที่ต่ำไม่มีที่กั้นหรอกแต่ว่าเธออยู่สูงฉันอยู่ต่ำแล้วเธอรอดฉันไม่รอดนั้นจะมองมาด้วยความรู้สึกไม่ถูกใจย้อนกลับไป2514กับครั้งนี้2569ไซส์ของน้ำท่วมเป็นคนละด้านกันของกรุงเทพครั้งนี้จะโดนกรุงเทพฝั่งตะวันออกและฝั่งเหนือครั้งที่แล้ว2514จะเป็นฝั่งตะวันกรุงเทพฝั่งตะวันตกแล้วก็เหนือกรุงเทพขึ้นไปแปลว่าเหนือกรุงเทพขึ้นไปนั้นเนี่ยโดนประจำยกตัวอย่างนะครับบางบานโดนแล้วโดนอีกทุ่งบางระกำที่พิษณุโลกโดนแล้วโดนอีกแต่ว่าสำหรับคำถามว่าแล้วชาวที่แห้งทั้งหลายรวมทั้งชาวกรุงด้วยนะเรามี แผนในการส่งอะไรไปช่วยเขาหรือไม่ถ้าหากว่าเมืองเนี่ยจะหันไปสื่อสารกับเขาให้รู้เรื่องแล้วก็สร้างวัฒนธรรมเลยฮะว่าทำแห่งความรับผิดชอบว่าที่พวกเธอยอมรับน้ำกันไปก็เพื่อให้ส่วนนี้มันแห้งพอเขาก็ถามนะเขาบอกท่วมสักถึงตาตุ่มหน่อยไม่ได้เหรอทำไมของเขาจะต้องเคยเลยถึงชั้น2ด้วยล่ะเธอรับไปให้มันท่วมตาตุ่มละรถเธอก็ยังวิ่งได้นะแต่ช้าลงหน่อยแต่ของฉันจะได้มีชั้น2เหลืออยู่ไงเพราะฉันขอแค่4นิ้วให้มันอยู่ใต้ของแผ่นพื้นชั้น2ฉันก็นอนบ้านของแบบนี้ผมคิดว่าถ้าหากว่าเราเริ่มเข้าใจความเป็นจริงของน้ำว่าระหว่างท่วมขาเรื่องท่วมถึงเอวท่วมถึงคอกับท่วมชั้น2มันให้ความแตกต่างมากเลย
1: คือราชการถูกไหมอาจารย์ที่จะไปรับกั้นเลยไม่ให้น้ำมา
2: ก็ไม่แน่คนกั้นมีหลายแบบแต่คนกั้นเป็นคนมีอำนาจแน่อำนาจในที่นี้ไม่มีตั้งแต่อำนาจเงินเช่นฉันเลยสามารถสร้างรั้วสูงของฉันฉันสร้างคันดินสูงของฉันเช่นนะครับบรรดานิคมอุตสาหกรรมเขาก็มีปัญญาใช้เงินของเอกชนเขาไม่ใช้เงินของหลวงนะเขาก็สร้างคันกั้นของเขาขึ้นมาเห็นไหมแปลว่าเขามีอำนาจเงินอำนาจรัฐส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองอย่างนี้พวกไม่มีอำนาจก็เสร็จไปเพราะเขาสู้กันได้แค่ตั้งกระสอบทรายหรือแม้กระทั่งแค่ขอร้องให้รถที่วิ่งผ่านหน้าบ้านวิ่งมันช้าๆหน่อยเพราะคลื่นมันจะไปกระแทกกระจกบ้าน
1: ใช่ใช่ใช่
2: แค่นี้เนี่ยก็เป็นประเด็นแล้วความเห็นความรู้ในเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะอยู่ในโซเชียล
1: ค่ะ
2: พออยู่ในโซเชียลเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าใครจะโดนทัวร์ลงเนี่ยจะดูกันเลยว่ามุมมองนั้นเนี่ยส่งมาจากมุมอะไรถ้าบอกว่ารถคันนี้วิ่งมาขาดมารยาทจริงๆเลยไม่ยอมชะลอจึงทำให้คลื่นมันวิ่งเข้าไปโดนบ้านคนอื่นเขา
1: ค่ะ
2: อันนี้ทัวลงไหลตามแบบต่อเนื่องอัจฉริยะตามเป็นธรรมชาติมันเลยนะ
1: ค่ะ
2: แต่พอมันมีบางอันที่บอกว่าเรือลำนี้เขาจะเข้าไปช่วยคนติดสูงอายุเอาผู้ป่วยออกเรือก็เลยต้องวิ่งเข้าไปแล้วมันก็มีคลื่นนั้นไปกระแทกทำให้ข้าวของในบ้านที่อยู่ระหว่างทางที่เรือผ่านมันเสียหายอันนี้จะสังเกตว่าตรงคอมเมนต์ที่เป็นทัวร์จะลงนั้นเนี่ยเขาจะมีสองด้านเลยเขาก็จะออกมาให้เห็นว่าเออก็เห็นใจเข้าใจนะแปลว่าอะไรแปลว่าการสื่อสารจากมุมใดต่างหากที่ทำให้ความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปได้เราเห็นบ่อยมากขึ้นนะฮะว่ารถคันไหนไม่ยอมหลีกให้กับรถพยาบาลกู้ชีพวิ่งไปโอ้โหทัวร์ลงตามเลยส่วนคนที่ก็เบี่ยงให้เข้าไปถึงที่หมายเขาช้าลงใช่ไหมแน่นอนแต่เขารู้สึกเสียความรู้สึกเขากำลังโกรธเคืองเขารู้สึกเสียดายเขารู้สึกว่าไม่น่าหลีกให้เลยวันนี้จะเลยมาสายหรือเปล่าไม่นะ
1: ไม่นะเออหญิงว่าไม
2: ่มันเป็นรู้สึกมันไม่ใช่ภาระด้วยมันเป็นความรู้สึกภ
1: ู
2: มิใจที่ได้มีส่วนร่วมมันเป็นความรู้สึกภูมิใจที่มีส่วนร่วมในเยอรมันนั้นเนี่ยเวลาที่มีรถติดหนักๆเขาจะตกลงกันเอาไว้เลยว่าให้แหวกกลางเอาไว้สำหรับกรณีรถฉุกเฉินซึ่งไม่จะแปลว่ารถพยาบาลแต่รถที่มีความเร่งด่วนจะต้องไปเพราะบางทีเขาอาจจะเป็นรถเปล่าก็ได้แต่ว่าเขาจะต้องรีบไปจัดการอะไรสักอย่างคำว่ารีบนั้นเนี่ยอย่าให้ได้รู้ว่าแล้วกันว่ามั่ว
1: ค่ะค่ะค่ะ
2: ไม่งั้นจะโดนคดีแต่ว่ากลายเป็นธรรมเนียมในเยอรมันในถนนบางสายที่มันวิ่งยาวๆแล้วติดนานๆเนี่ยคนจะเริ่มแหวกเองบ้างก็ชิดซ้ายบ้างก็ชิดขวาแหวกกลางเอาไว้ไม่มีใครวิ่งเลยนะเขาก็จะแหวกทิ้งไว้เผื่อไงแต่ทุกคนก็รู้สึกว่าก็เรากำลังทำหน้าที่เดียวกันเพราะนั้นกลับมาที่ประเด็นที่คุณหญิงชวนถามตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าน้ำท่วมแล้วคนทะเลาะกันสังเกตว่าทะเลาะกันเนี่ยจะอยู่ตรงเส้นแบ่งนี้แหละแนวคันกั้นหรือจะเป็นเรื่องของจุดต่างระหว่างที่ดอนกับที่ลุ่ม
1: ค่ะ
2: แม่ก็ต้องเห็นไหมครับไปอยู่ในรายการทีวีที่มีคนบอกว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ฐานะดีพอกันแหละแต่ทำไมบ้านนู้นไม่ท่วมแล้วบ้านฉัน
1: แล้วห่างกันเยอะด้วยนะท่วมห่างกันเยอะ
2: ห่างกันเยอะแต่ถ้าหากว่าดูตามข้อมูลแล้วเนี่ยผมเห็นว่าก็ตรวจไม่ยากมั้งน้ำเนี่ยมันทำงานตามหน้าที่ของมันอะจากที่สูงจะไหลสู่ที่ต่ำเสมอเว้นแต่ไม่มีกระบวนการตั้งกำแพงแล้วสูบใส่นะอีกเรื่องนึงนะแต่ที่เหลือแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความเดือดร้อนอันนี้ไม่ได้บอกว่าคนรวยไม่เดือดร้อนนะเพราะคนรวยเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรที่เข้าไปแล้วลึกอ่ะแต่ทั้งหมดนี้เขาปลอดภัยทั้งหมู่บ้านนะเพราะว่าเขามีรั้วรอบขอบชิดมีรปภ.เดินดูแลมีถนนที่ไม่ต้องไปเบียดแบ่งกับใครแต่ความสูงต่ำนั้น มันมาโดยสภาพของมัน
1: ค่ะ
2: และสำหรับพวกเขาแล้วพอเขาติดอยู่ข้างในแล้วรถส่วนตัวเขาออกมาไม่ได้แปลว่าเขาต้องเดินซึ่งการเดินไกลนะทีนี้ไกลละแล้วมันไม่มีอะไรระหว่างทางให้แวะเลยนะเพราะมันก็เป็นบ้านมีรั้วหมดเลยนะในขณะที่ของกรณีของชุมชนนั้นออกไปยังพอจะได้พึ่งพาอาศัยอะไรกันบ้างแต่ของพวกบ้านคนมีฐานะนั้นเนี่ยไม่มีคำว่าชุมชน
1: เขาต่างคนต่างอยู่ไหมอาจารย
2: ์มันต่างคนต่างอยู่ใช่ดังนั้นเขาก็มีความเดือดร้อนแบบหนึ่งแต่ไม่ได้เดือดร้อนกว่าหรือเดือดร้อนมากกว่าหรือน้อยกว่านะ
1: อย่างที่เทียบ
2: ผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการสร้างวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าคุณจะไปอยู่ร่วมกับรวยเจอกับรวยคุณก็ควรจะสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมคนอยู่บนคอนโดทะเลาะกันก็เยอะนะ
1: ค่ะถูกยิ่งบางทียิ่งรวยยิ่งทะเลาะกันด้วยซ้ำไปนะอาจารย
2: ์แล้วไม่แคร์กันส่วนถ้าเป็นคนที่ค่อนข้างฐานะยากจนหน่อยโอกาสเรื่องของทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยเขาก็มีนะแต่เขาก็จะมีกระบวนการบางอย่างของเขาอยู่ในการที่จะรู้สึกว่าแกกับฉันหนีกันไม่พ้นหรอกทะเลาะกันนานๆก็อยู่กันแค่นี้แหละติดกัน
1: เห็นก็เป็นใจกัน
2: นะแต่ว่าเขามักจะมีกระบวนการที่มันค่อยๆพัฒนาก่อสร้างขึ้นจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเก็บเรื่องจำเป็นไว้เถียงกันดีกว่าและมันก็เลยมีกระบวนการชุมชนไง
1: ค่ะอาจารย
2: ์เนี่ยของพวกนี้ครับผมคิดว่ามันเป็นนวัตกรรมทางสังคมทั้งสิ้นนะที่ยิ่งสังคมซับซ้อนขึ้นแล้วก็รอยแบ่งแบบนี้มันจะผ่าเข้าไปในทุกพื้นที่โดยเฉพาะเวลาที่มันเป็นภัยพิบัติขนาดใหญ
1: ่
2: มันก็จะมีปัญหาหรือแม้กระทั่งตอนไม่มีน้ำท่วมนะครับใน EEC ในพื้นที่ภาคตะวันออกแย่งน้ำครับแย่งน้ำระหว่าง3พวกพวกแรกก่อนคือพวกเกษตรกรรมที่เขามีเข้ามานานและตอนหลังๆในเกษตรกรรมในภาคตะวันออกนั้นไม่ใช่เกษตรปลูกข้าวธรรมดาเขาจะเป็นปลูกพวกผลไม้ซึ่งมีราคาสูงน้ำขาดไม่ได้กับ2แย่งกันระหว่างอุตสาหกรรมเพราะที่นั่นเป็น EEC เป็นนิคมอุตสาหกรรมมากมายเต็มไปหมดเลยในนั้นก็จะต้องการใช้น้ำและ3คือด้านท่องเที่ยวบรรดาโรงแรมรีสอร์ทก็ต้องการใช้น้ำเพราะฉะนั้นผู้ใช้น้ำมี3ประเภทเป็นอย่างน้อยยังไม่นับประชาชนทั่วๆไปที่ต้องอยู่ต้องใช้ธรรมดานะครับแต่ว่าน้ำมันแย่งกันไปแย่งกันมาแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอยู่ไม่กี่แห่งเท่านั้นเองถ้าปล่อยให้เป็นไปตามนี้ผู้มีแรงดูดก่อนก็ได้ไปก่อนผู้มีแรงจ่ายเยอะก็จ่ายเพราะฉันบอกว่าแทงได้แต่ห้ามขาดฉันก็เอาหมดแต่คนอื่นขาดล่ะทำไงกระบวนการแบบนี้แหละครับที่ผมเห็นว่าอันเนี้ยเกินชุมชนจะจัดการละถามว่ารัฐจะจัดการได้ไหมรัฐจัดการได้แต่ว่ารัฐเองก็ต้องมีกระบวนท่าให้ดีว่าตัวเองไม่ใช่มีหน้าที่อำนาจไปตัดสินแต่เป็นเรื่องของการเร่งสร้างกระบวนการและนั่นคือที่มานะถึงได้มีร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำคำว่าทรัพยากรน้ำมันรวมไปถึงน้ำที่ไม่ได้อยู่ในลุ่มน้ำด้วยนะจึงไม่ใช่แค่อาศัยคณะกรรมการลุ่มน้ำไปตกลงกันเท่านั้นซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะรายงานการประชุมของคณะกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยไม่ค่อยมีใครเอามาทำเป็นข่าวเ
1: ม
2: ื่อไม่ทำเป็นข่าวเราก็จะไม่ค่อยเห็นว่าแล้วเขามีทักษะในการบริหารลุ่มน้ำของเขามากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะส่วนใหญ่ฟังดูเหมือนกับว่าคณะกรรมการลุ่มน้ำมักจะไปตั้งอนุกรรมการจริงยิ่งหายไปเลยเราจะได้ไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นการในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีการกระบวนการดึงสกัดของพวกนี้ขึ้นมาครับเพื่อจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วไงอ่ะเรามีกฎหมายที่พูดถึงทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้เข้าไปรู้ถ้ารู้เราถึงจะสามารถเริ่มวิเคราะห์ได้ว่ามันนำมาสู่การจัดการที่เป็นธรรมแล้วหรือไม่ส่วนการจัดการแม้บางครั้งเป็นธรรมนะแต่ว่าคนที่ได้รับกลับรู้สึกไม่ค่อยเป็นธรรม
1: เอ๊ะเขาถอดบทเรียนกันมาเยอะแยะเขาถอดอะไรกันเหรอคะอาจารย์ทำไมยังไม่เห็น
2: การเป็นการเป็นธรรมต้องห้ามไปแล้วเขาถอดบทเรียน
1: ไม่แล้วมันเป็นเรื่องสำคัญมากไงอาจารย์ทำไมเขาถอดแล้วเขาไม่เจอเหรอไม่เจอบทเรียนนี้เลยงงมากเลยงง
2: จริงเพราะเมื่อก่อนเวลาถอดบทเรียนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะไปโดนบทเรียนซ้ำสอบไล่อีกครั้งหนึ่งนะมันห่างกันหลายสิบปี
1: ค่ะนี่มันมา
2: คนที่เคยตอนนี้มันไม่ใช่แล้วสิเพราะปีที่แล้วเราก็เพิ่ง300มิลลิเมตรที่หาดใหญ่ปีนี้เราเพิ่งมี300มิลลิเมตรที่จังหวัดน่านและอาทิตย์ที่แล้วเรามี300มิลลิเมตรที่กรุงเทพและภาคกลาง
1: อาจารย์หนูว่ามันต้องมี KPI ในการถอดบทเรียนบ้างนะ
2: มันเป็นกระบวนการจริงๆนะที่สังคมต้องเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ทำให้เห็นว่ากระบวนการค้ำยันกันนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งใช่เขาใช้อำนาจในการตรวจสอบกันและกันส่วนที่สองคือเรื่องการวัฒนธรรมครับว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างเส้นแบ่งของความแห้งกับความเปียกว่าทำอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งที่อยู่ที่เนินกับอยู่ที่ราบ
1: ฝากให้คิดต่อกันแล้วกันนะคะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากได้ความคิดมากๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะในภาวะแบบนี้วันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนวันพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจไม่รู้กระทบอะไรแค่ไหนการบินไทยเอ่ยเรื่องน้ำท่วมเอ่ยเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อวันนี้สวัสดีค่ะ
0: News From Homeอัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต๋องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติงต๋องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีมือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังติงต๋องต้องห้าม

0: ึงห่วงบ้างเหรอ
1: เราน่ะไม่มีอะไรกับพี่ภูแล้วยายเคลือก็เป็นน้อง
0: น้องที่จะมาแข่งกับพี
1: ่พึ่งถามตัวเองก่อนก็แล้วกันว่าหึงไหมเพราะพึ่งก็สนใจแมลงผู้ภูสิทธิ์คนนี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันไม่ใช่เหรอ
0: บ้าละสิ
1: หน้าขับยิ้มพึ่งจริงๆช่างซักช่างถามดีนักพอถูกย้อนเข้าให้บ้างถึงกับนอนหันหลังให้ไม่ถามอะไรเราอีกเลย
0: เราต้องคิดหนักไม่ใช่เรื่องรักใครนี่ต้องหรอกนะแต่เป็นเรื่องน้องสาวคนใหม่ที่เรายอมรับไม่ได้เพราะการยอมรับมันหมายถึงการสูญเสียคุ้มพึ่งหลวงหลังนี้ที่เราคิดว่ามันเป็นของเราคนเดียวมาตั้งแต่ป่าปลูกสร้างมันขึ้นมาบนที่ดินเป็นร้อยไร่เงินทองทรัพย์สมบัติของป่าที่มีมันก็ต้องเป็นของเราทั้งหมดเพราะพวกพี่ๆเขาก็ได้ส่วนแบ่งไปหมดแล้วบ้านพึ่งหลวงที่เมืองนนท์ก็เป็นของพี่ชายคนโตที่มีภาระต้องดูแลคุณแม่แต่ตอนนี้ส่วนที่คาดว่าจะเป็นของเราก็จะต้องเอามาแบ่งให้นางเกลือคำครึ่งหนึ่งแล้วทับทิมสิงโตแดงก้อนนั้นราคาเป็นร้อยร้อยล้านถ้าขายได้ป่าอาจจะให้นางเกลือทั้งหมดก็ได้เพราะมันเป็นสมบัติของแม่มันที่เป็นมรดกตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่มีมันสักคนหนึ่งทรัพย์สมบัติทุกอย่างของป๋าก็จะตกเป็นของเราคนเดียวหรือแม้แต่ผู้ชายไม่ว่าจะเป็นนายต้องหรือนายต้องถ้าเราต้องการแล้วก็แล้วเรื่องอะไรเราจะปล่อยให้นางเครือมันชุบมือเปิดอยู่ๆมันก็คว้ามีดคว้าส้อมตัดสเต็กจิ้มกินอย่างสบายสบายโอ้ยยิ่งคิดก็ยิ่งนอนไม่หลับจะปรึกษาเย็นนิ่มก็หลับปุ๋ยไปซะละแม่ดูสิเย็นนิสาก่อนเอ้ยขนาดหลับยังยิ้มเหมือนคนเป็นยาอ่อนเลยหมั่นไส้ทำเป็นคนเรียบร้อยใจดีรักเด็กที่แท้ก็ต้องการจะเอาใจในต้องฮีโร่รูปร่องแต่บ้าบอๆไม่เบาเหมือนกันนะเพื่อนทั้งที่ตัวเองก็มีกัปตันพมแมนอยู่แล้ว
2: ตื่นเถอะค่ะเป็นอะไรไปหรือเปล่าคะ
0: เปล่านี่กี่โมงกี่ยามแล้วล่ะ
2: จะสิบโมงเช้าแล้วล่ะค่ะพี่เริ่มอยากให้ขึ้นมาดูเพราะเห็นสายมากแล้วคุณยังไม่ลงไปรับประทานอาหารสักทีคนอื่นทานอิ่มจนออกไปข้างนอกหมดแล้วล่ะค่ะ
0: เหรอแล้วเขาไปไหนกันหมดล่ะ
2: คุณต้องกับป๋าไปดูงานคุณภูคุณมิ้มพาพวกที่มาจากกรุงเทพกับเด็กๆไปกาดต้นไม้นะคะตอนบ่ายๆทุกคนจะไปเยี่ยมคนไข้ไปเยี่ยมคุณเครือนะคะ
0: อ้าวแล้วมิ้มเขาไม่ไปทำงานเหรอวันนี้วันจันทร์เริ่มงานแล้วนี
2: ่ไม่ทราบค่ะเชิญคุณอาบน้ำแต่งตัวเถอะค่ะลิ้นจี่จะไปอุ่นอาหารให้ทานร้อนๆนะคะ
0: ขอบใจจ้ะเธอลงไปก่อนเถอะฉันจะอาบน้ำละ
2: หลังจากที่ไปปลุกคุณพึ่งแล้วแล้วก็ลงมาอุ่นอาหารจัดโต๊ะให้ต้องเอาใจใส่ไว้หน่อยไม่แน่นะเธออาจจะมาเป็นนายสาวของเราก็ได้เพราะเห็นคุณต้องสนใจและเอาใจเธอมากเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าเธอไม่ชอบนายเราล่ะว้างั้นนายเราก็ผิดหวังแย่ละสิอุ๊ยนั่นเดินมาแล้ว
0: จีอยู่คนเดียวเหรอ
2: 1คน2คน3คน3ค่ะพี่ลำไยอยู่ในครัวและพ่อมั่นพ่อพี่หมีเป็นยามอยู่หน้าประตูนะคะนอกนั้นก็ไปทำงานกันหมดแล้วล่ะค่ะ
0: เอาล่ะลิ้นจี่เธอจะไปทำอะไรก็ไปทำเถอะ
2: ค่ะเชิญคุณพึ่งทานข้าวตามสบายนะคะหากมีอะไรจะให้ลิ้นจี่รับใช้แล้วก็ดึกได้ทันทีนะคะ
0: เราทานข้าวไปก็คิดไปถึงเรื่องนางเครือครัมทำยังไงนะถึงจะขจัดมันออกไปได้ถ้ามันยังอยู่แทนที่เราจะได้ทรัพย์สินเงินทองของป่าคนเดียวมันก็ต้องมีส่วนแบ่งด้วยสิได้จริงๆมันน่าจะตายไปซะตั้งแต่ตอนที่ตกเขาหรือไม่ก็ให้ผาปูดเอาไปทำเมียหรือไม่ก็ขายมันไปให้พวกนักพนันไปซะ แต่นายติงตองก็ตามไปช่วยมันมาจนได้แถมยังเชื่ออีกด้วยว่ามันบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่แล้วทุกคนก็ให้ความสนใจมันรักใครเห็นใจมันยิ่งกับว่ามันเป็นนางฟ้าตกสวรรค์อย่างนั้นล่ะโอ้ยคิดแล้วกลุ้มกินอะไรไม่ลงเลย
3: คุณพึ่งครับ
0: ในมั่นพ่อในแม่นกับในหมีคนงานเก่าแก่ของพ่อพี่โต้งที่เดินสอยให้ตามกันมาตั้งแต่ตอนที่อยู่หางดงเชียงใหม่เดินเข้ามาหาเราด้วยท่าทางนอบน้อมมีอะไรเหรอลุง
3: มีคนมาหาป่าแสนชัยครับ
0: ป่าไม่อยู
3: ่ผมบอกเขาไปแล้วครับเขาบอกว่าเขาชื่อจีรศักดิ์เบญจังคประดิษฐ์หรืออะไรนี่แหละครับผมเองก็จำไม่ค่อยได้เขาว่าเขาเป็นเพื่อนกับคุณหนูเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วขอรับ
0: อ๋อฉันนึกออกละจิรศักดิ์เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันลุงไปบอกให้เขานั่งในห้องรับแขกก่อนนะเดี๋ยวฉันจะออกไปพบ
3: ครับครับ
0: เรารีบขึ้นไปแต่งหน้าแต่งตัวให้เรียบร้อยอีกทีเอ๊ะในจิรศักดิ์เขามาหาเราทำไมนะรู้ว่าเขาจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนางเครือเขาจิรศักดิ์อยู่ดอยแม่สลองแล้วลงมาเรียนหนังสือที่เชียงรายไปต่อมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพคนละแห่งกับเราแต่จบปีเดียวกันไม่เจอกันมานานหลายปีเขามาหาป่าตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมิสเตอร์จางห่วยก็ได
4: ้ขอบใจจ้ะ
2: ต้องการอะไรเพิ่มเรียกใช้หนูได้เลยนะคะ
4: น้ำเย็นที่คุ้มพึ่งหลวงนี่ชื่นใจดีนะ
2: อุ๊ยนั่นคุณพึ่งเดินมาแล้วล่ะค่ะ
0: ไปยังไงมายังไงกันคะคุณศักดิ์วันนี้มาถึงที่นี่ได
4: ้โอ้น้ำพึ่งหวัดดี
2: คุณจิรศักดิ์หุ่นอาเซียรีบลุกขึ้นยื่นมือไปให้คุณพึ่งสัมผัสท่าทางเหมือนฝรั่งฮ่องกงแฮะเอ๊ะงงฝรั่งฮ่องกงมีใช่ต้องจีนฮ่องกงสิแต่ที่ว่าเหมือนฝรั่งก็คงเป็นเพราะไม่ไหว้แบบไทยๆแต่ใช้มือสัมผัสแบบในหนังที่เราดูในโทรทัศน์แบบนั้นละมั้งคุณเพิ่งก็สัมผัสมือกับเขาแถมยังดึงมือให้เขานั่งลงที่โซฟาใกล้ๆกันอีก
0: ขอโทษนะที่ต้องให้คอยเชิญนั่งตามสบายเลยลิ้นจี
2: ่ขาเจ้าคะ
0: ไปเอากาแฟมาให้ฉันที่หนึ่งนะแล้วก็คุกกี้ด้วยสักต้องการอะไรเพิ่มไหม
4: ไม่หรอกขอบใจ
2: ถ้างั้นหนูไปนะคะ
0: เราไม่ได้เจอกันซะนานนะเป็นไงสบายดีเหรอ
4: ก็ยังไม่สบายนักหรอก
0: ทำไมล่ะ
4: เพราะเราหาเรื่องเหนื่อยหรือทำงานหลายอย่างเกี่ยวกับการติดต่อซื้อขายขยายกิจการตามโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจที่คุ้มหนิงน่ะเราก็เลยไม่ค่อยได้อยู่บ้านแล้วก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแวะมาคุยกับเพื่อนฝูง
0: แล้วที่แวะมาวันนี้มีธุระอย่างล่ะ
4: จะให้ตรงประเด็นเลยเหรอ
0: จะต้องอ้อมค้อมเสียเวลาทำไมล่ะเพื่อนฝูง
4: โอเค
2: ได้แล้วค่ะกาแฟกับคุกกี
0: ้เสร็จธุระตรงนี้แล้วก็ไปทำงานที่อื่นต่อได้แล้วลิ้นจี
2: ่ค่ะ

0: เราไม่สบายใจเลยพึ่งที่ได้ข่าวไม่สู้ดีนักเกี่ยวกับเด็กของป่าที่บุกขึ้นไปก่อเรื่องรุนแรง
1: ใครสัก
0: เยเครือคำกับพวกสิ
1: เยเครือไปทำอะไร
0: ก็เอาทับทิมไปขายให้มิสเตอร์จางเวยแล้วก็กลับมาตามล่าเอาทับทิมคืนลุงคนที่เฝ้าประตูแกบอกว่าเยเครือบาดเจ็บกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อไม่รู้เรื่องนี้เลยเหรอ
1: ได้การล่ะเมื่อนายจิรศักดิ์เข้าใจแบบนี้เราก็พอมองเห็นหนทางกำจัดมันเครือละก็พอรู้นิดหน่อยนะเออศักดิ์มันเป็นอย่างนี้นะคือยายเครือกับไอ้ผาปูนน่ะไปลักพาตัวเด็กซึ่งเป็นลูกของพรรคพวกป๋า

0: มันทุกอย่าง
1: ไอ้ผาปูนมันโหดมากนะเอาทับทิมไปขายให้อาจารย์เขาจ่ายเงินให้มันไปแล้วมันก็ยังตามล่าอาจารย์อีกตอนที่อาจารย์กำลังลงจากดอยมาขึ้นเครื่องที่สนามบินเชียงรายพอทันกันมันก็ยิงจากรถแท็กซี่ป้ายดำที่อาจารย์จ้างมานะยางแตกรถก็เลยพุ่งลงโค้งคนขับและอาจารย์แล้วก็เลขาของเขาที่มาด้วยตายหมดเลยแต่กระเป๋าที่ใส่ทับทิมก้อนใหญ่มันหายไปแสดงว่าไอ้ผาปูนเอาไปเพราะมีคนเห็นมันกับเด็กเครือและก็ลูกน้องอีก 3-4 คนขับรถตามอาจารย์ลงมาเรื่องนี้เขาว่าป่าของพึ่งอยู่เบื้องหลัง
0: อยู่เบื้องหลังยังไง
1: ก็ให้ผาปูนเอาของไปขายแล้วก็ให้ไปชิงคืนมันนะสิพวกเจ้าของอาจารย์เขาว่ากันอย่างนั้นนะเขาอาจจะแจ้งตำรวจแต่ผมเห็นว่าเป็นป่าของพึ่งแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันจึงมาพูดกับป่าก่อน
0: เรารับรองนะสักว่าป่าไม่ทำอะไรบ้าๆอย่างนั้นแน่จริงๆแล้วป่ากำลังให้คนตามล่าไอ้ผาปูนกับนางเครือด้วยซ้ำไป
1: แล้วทำไมยายเครือยังกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายใกล้ๆป่าได้ล่ะ
0: มันก็คงหมดท่าก็เลยหนีไอ้ผาปูนกลับมาหาป่าคนของป่าก็เลยพามันไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเราไม่กล้าเล่ารายละเอียดให้นายจิรศักดิ์ฟังเพราะเดี๋ยวนี้ต้องจะถูกดำเนินคดีไปด้วย
1: นี่ป๋าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆหรอพึ่ง
0: ก็เกี่ยวในฐานะที่เป็นเจ้าของทับทิมที่ถูกเรียกค่าถ่ายเพื่อเอาไปขายเท่านั้นไอ้ผาปูนกับยายเครือมันสมคบกันทำระยำเอง
1: ถ้าอย่างนั้นผมก็อาจจะจัดการกับสองคนนั้นให้หนัก
0: นายศักดิ์พูดเสียงหนักแน่นท่าทางเอาจริงทำเอารอใจไม่ดีเหมือนกันแฮะแล้วศักดิ์จะเอายังไงล่ะ
1: คือพึ่งไม่ต้องตกใจหรอกนะผมจะไม่มาเกี่ยวข้องกับป๋าเด็ดขาด
0: ถ้าคุณแจ้งความก็ต้องเกี่ยวอย่างน้อยก็ในฐานะพยาน
1: ค้าความนะไม่มีประโยชน์หรอกพึ่งดีไม่ดีทับทิมก้อนนั้นอาจจะตกเป็นของหลวงเพราะเป็นทรัพย์แผ่นดินอยู่แล้วถ้าป๋าพิสูจน์ไม่ได้ว่าได้มาโดยชอบธรรมนะขอบใจมากนะพึ่งที่ยังไม่ลืมเพื่อนฝูงไม่ต้องห่วงนะว่าผมจะทำอะไรรุนแรงกับป๋าของพึ่งอะไอ้ผาปูนกับพวกอะจะหายสาบสูญไปโดยไม่ปรากฏร่องรอยเลยแล้วพวกเราก็จะอยู่กันอย่างสบายใจไม่ต้องระวังอะไรอีกไม่ต้องกลัวว่าจะถูกไอ้พวกระยำมันทรยศหักหลัง
0: ขอบใจสักเราเกือบจะเผลอบอกไปว่าไอ้ผาปูนกับพวกมันลงนรกไปหมดแล้วยังเหลือแต่นางเครือคนเดียวเราอยากจะให้สักจัดการกับนางเครือคนเดียวก็ไม่ทันพูดนายสักก็ลุกขึ้นบอกลาซะก่อน
1: อาลาพึ่งรบกวนนานแล้วมีธุระต้องไปทำอีกฝากลาป่าด้วยนะ
0: จ้ะโชคดีนะสัก

0: นั่นคุณสากเดินออกมาจากห้องรับแขกแล้วทำไมคุณเพิ่งไม่ได้เดินออกมาส่งแขกล่ะไหนๆเราเข้าไปดูซิเอ๊อยากรู้จังว่าเขาคุยอะไรกันคุณเพิ่งถึงได้นั่งท่าทางซึมๆแบบนั้น
1: น่ะเรามองตามหลังเพื่อนออกไปจนลับตาเราไม่เข้าใจทำไมเรารู้สึกสมองมึนงงไปหมดบอกไม่ถูกว่ามันรู้สึกยังไงมันอัดอั้นตันใจมันสับสนคำถามมันผุดขึ้นมาในสมองเหมือนแกล้งตำหนิตัวเองว่าทำไมจึงไปบอกนิสักเขาอย่างนั้นทำไมไม่พูดความจริงให้แจ่มแจ้งทำไมไปยุยงส่งเสริมให้ร้ายยายเครือถึงแม้เราจะไม่นับว่าเป็นน้องแต่ก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆแกเรียกพี่มาตั้งแต่ยังพูดไม่ชัดแล้วเราไปให้ร้ายหมายชีวิตแกทำไมถ้าแกเป็นอะไรไปชีวิตนี้ทั้งชีวิตเราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้เหรอทำไมเราจึงทำอย่างนั้นอุ๊ยไอ้หมาบ้าแกมาเลียเท้าฉันทำไมนี่เขี่ยมันให้หงายท้องไปเลยสมน้ำหน้า
0: อะไรคะอะไรคุณเพิ่งร้องเอะอะไวๆเรื่องอะไรคะจีได้ยินว่าหมาบ้าหมาบ้าคุณเพิ่งถูกหมาบ้ากัดเหรอคะ
1: บ้าเลยสิ
0: อุ๊ย

0: าบ้านเนี่ยมันมาเลียหลังเท้าฉัน
1: อ๋อเจ้าปุกปุยของคุณเครือคำนี่เองโถก็คุณพึ่งน่ะเคยเล่นกับมันทุกเช้ามันก็เลยมาเลียหลังเท้าเหมือนจะทักถามว่าเจ้านายไม่ไปเดินเล่นกันเหรอมันทักทายคุณพึ่งนะค่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะ
0: อ๋อนี่ฉันเพิ่งรู้นะว่าคนของพี่โต้งมีความสามารถพิเศษรู้ภาษาหมา
1: ค่ะดีใจจังเลยนะคะที่มีคนชมขอบคุณค่ะ
0: บ้า
1: อุ๊ยงงแฮะก็เมื่อกี้ชมอยู่ดีๆนี่ว่าแปลกเมื่อวานยังเล่นกับเจ้าปุกปุยของคุณเครืออยู่ดีๆเลยไงวันเนี้ยเห็นมันเป็นหมาขี้เรือนไปซะแล้ว

0: กลับขึ้นมาที่ห้องนอนของป่าจะมาดูทับทิมสิงโตแดงให้แน่ใจอีกทีจะดูสิว่ามันเป็นของแท้หรือของเทียมกันแน่รู้สึกว่าป่าไม่ค่อยจะสนใจมันนักเมื่อคืนนี้จะขึ้นนอนก็ลุกไปเฉยๆไม่เอาเจ้าสิงโตแดงที่เคยหวงแหนขึ้นไปด้วยนิมหนีต้องหิ้วตามขึ้นไปประตูไม่ได้ล็อกนี่นาอุ๊ยย่ามวางอยู่ข้างเตียงนี่เองหยิบขึ้นมาวางบนเตียงเอาออกมาดูให้ชัดๆดีกว่าอุ๊ย
1: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเหลือเกิน
2: ใครเป็นอะไรคะใครเป็นอะไรเสียงร้องคุณค้างน่ะอุ๊ยคุณเพิ่งโดนเจ้าปุกปุยมันกัดเหรอคะไหนโดนกัดตรงไหนคะ
1: โอ๊ย
2: โอ๊ยตายแล้วหลังเท้าบวมเป่งเลยอ่ะเลือดซึมออกมาด้วยสงสัยจะโดนไอ้เจ้าก้อนหินแดงๆนั่นใช่มั้ยคะคุณนาย
1: คุณนายบ้าอะไรล่ะโอ๊ยโอดเป็นบ้าเลยนี่ลิ้นจี่เอาโทรศัพท์มือถือในห้องฉันมาโทรเรียกคุณต้องให้มารับฉันไปโรงพยาบาลเร็ว
2: ค่ะค่ะ
1: โอ๊ยเจ็บ
2: ท่าทางคุณพึ่งคงจะเจ็บปวดมากนั่งงอก่องอขิงจับเท้าที่ถูกทับทิมหล่นกระแทกร้องควนคลางอย่างเจ็บปวดอดทนหน่อยนะคะ
1: โอ๊ย
2: มาแล้วค่ะมาแล้วลิ้นจี่กดเบอร์คุณต้องเลยนะคะฮัลโหลคุณต้องเหรอคะลิ้นจี่นะคะคุณพึ่งให้เอารถมารับไปโรงพยาบาลด่วนจี๋เลยล่ะค่ะไหนคะที่คุ้มพึ่งหลวงค่ะไม่ใช่ไปเยี่ยมคุณเครือค่ะคุณพึ่งตีนเจ็บเอ้ยเท้าบวมเดินไม่ไหวนะคะขับรถไม่ได้จะถามมากเลยนะคะนายเอารถมารับเร็วเลยค่ะ
1: โอ้ย
2: ลิ้นจี่ไปเอายาหม่องมาทาให้คุณพึ่งก่อนเร็ว
3: อ๋ออย่าลืมเอาผ้าพันแผลด้วยนะ
2: รู้เรื่องจ้า

0: งกับป่าแสนชัยมาถึงแล
1: ้วไม่ถึง20นาทีเลยนะเนี่ย
2: เราเห็นลูกสาวนั่งหน้าตาอับแก้มปืนสองข้างยังกุมอยู่ที่หลังเท้าที่เอาผ้าพันแผลพันไว้อยู่มันทำอีท่าไหนของมันเนี่ยเอาลำยายลิ้นจีประคองยายพึ่งเนี่ยลงมาขึ้นรถเร็วเอาทำดีๆสิเดี๋ยวก็กลิ้งตกบันไดมาอีกคนหรอกฮะ
0: ก็คุณพึ่งน่ะตัวหนักนี่คะ
2: โต้งอุ้มน้องลงไปขึ้นรถก่อนนะเดี๋ยวป๋าจะตามลงไป
3: ครับป๋าลำยายลิ้นจีเดี๋ยวฉันอุ้มเอง
2: นั่นเจ้าสิงห์แดงหล่นอยู่กับพื้นห้องเก็บเพื่อนออกมาดูแน่ๆใส่ไว้ในย่ามตามเดิมดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยแบงค์พันเป็นปึกๆหล่นมาได้ไงเนี่ยเอายัดใส่ในตู้เซฟก่อนก็แล้วกันว่าล็อกซะจะได้ไม่มีใครเป็นไรอีก
4: ป๋าครับเชิญนั่งด้านหน้าเลยฮะ
2: ให้ยิ่งพึ่งนอนอยู่เบาะหลังแล้วใช่ไหม

0: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ทำไมต้องนอนไขว่ห้างอย่างนั้นด้วยยายพึ่งฮะ
4: ก็ต้องโชว์เท้าไว้เอาลงแล้วมันปวดมากป่าอย่ายุ่งเลยนะ
3: ว่าถามก็ไม่ได้นะแล้วไปทำยังไงถึงเจ็บหลังเท้าโอ้โหเจ้าสิงโตแดงนี่มันคงหล่นกระแทกใช่ไหมล่ะ
4: รู้แล้วยังจะถามอีก
3: ก็ถามให้แน่ใจอะสิเดี๋ยวจะได้ไปบอกหมอเขาถูกนะกระดูกกระเดี่ยวคงหักหรือไม่ก็คงจะแตกนะสงสัยจะต้องผ่าตัดเหมือนกับยายเคลือนั่นแหละ
4: รู้ก่อนหมอซะอีกนะ
3: แค่สงสัยเท่านั้นแหละเว้ยไปยุ่งกับเจ้าสิงแดงมันทำไม
4: ก็เห็นมันวางอยู่ข้างเตียงประตูห้องป่าก็ไม่ล็อกเพิ่งก็เข้าไปยกมันขึ้นเพื่อจะหาที่เก็บให้มันมิดชิดหน่อยมันก็หล่นลงมากระแทกหลังเท้าเนี่ยเพราะว่าก้อนหญ้ามันขาดเจ้าสิงโตแดงของป่าเนี่ยมันใช้จะยังไงซะละมีแต่เรื่องเดือดร้อนวุ่นวาย
3: ก็คนไปวุ่นวายกับมันเองต่างหากเล่า
4: ขายซะเถอะป่า
3: ใครจะขายใครจะซื้อ
4: เพิ่งจะเอาลงไปขายที่กรุงเทพเองคนซื้อมีถมไปถ้าขายถูกๆสัก60-70 ล้าน
3: อืมเฮ้ยนี่ในตองเขาเนี่ยทำราคาได้ตั้ง600-700 ล้านนู่นนะแล้วแกจะไปขายแค่60-70 ล้านเนี่ยมันไม่ตัดราคากันแหลกลานไปเลยเหรอเนี่ยฮะ
4: ก็ในตองน่ะบอกขายราคาเป็นร้อยล้านแล้วขายได้มั้ยล่ะถ้าขายแค่60-70 ล้านป่านนี้ก็เอาเงินมากินสบายไปละได้กำไรแค่5-10 ล้านก็น่าจะพอโลภมากระวังลาภจะหาย
3: เมื่อก่อนนี่ป๋าไม่เห็นแกพูดอย่างนี้นี่นะมีแต่จะขายให้ได้เป็นพันล้านนะ
4: ก็เห็นว่าแค่100 ล้านยังขายไม่ออกแล้วจะหลับหูหลับตายืนราคาอยู่ได้ยังไงให้เพิ่งเอาไปขายก็แล้วกันรับรองว่าป๋าไม่ขาดทุนแน
3: ่เอาไว้ว่ากันทีหลังก็แล้วกันตอนนี้ไปรักษาตัวหายซะก่อน
4: เจ็บนิดหน่อยแค่เนี้ยรักษา2-3 วันก็คงหายพรุ่งนี้พี่ปนิงกับครอบครัวเขาก็จะกลับกันละเพิ่งกลับพร้อมเขาก็ได้จะได้มีเพื่อน
3: ถ้าเอาอย่างนั้นก็ตกลงกันก่อนได้ไหม
4: ป๋าจะเอายังไงก็ว่ามาเลย
3: ขายได้เท่าไหร่แบ่งให้น้องเครือ60%ในฐานะที่น้องเนี่ยเป็นเจ้าของทัพทีมสิงโตแดงก้อนนี
4: ้โอเคครับป๋าเท่าไหร่ก็ได้
5: เรารับปากอย่างง่ายดายแต่ใจสิเดือดพล่าน
4: เรื่องอะไรจะต้องไปแบ่งให้นางเครือมันเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมาตั้งแต่ชาติไหนพบไหนเราขายได้ก็เข้าบัญชีเราเลยบาทเดียวก็จะไม่แบ่งให้มันค่อยดู
3: งั้นตกลงลูกเราตกลงกับยายพึ่งด้วยความสบายใจเพราะก็รู้สึกเหมือนกันว่าเจ้าทัพทิมสิงโตแดงนี่มันมีปัญหาอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน

0: ลูกสาวผมนี่อาการเป็นไงบ้างครับหมอ
1: กระดูกเท้าหักสามซี่นะครับแต่โชคดีนะครับที่ไม่ต้องผ่าตัดหมอเข้าเฝือกให้แล้วครับ
2: นานไหมฮะกว่าจะหาย
1: พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่นานหรอกครับแต่เมื่อกลับบ้านไปแล้วเนี่ยคงต้องใช้ไม้เท้าเนี่ยช่วยสักระยะหนึ่งครับ
0: หมอครับผมอยากให้ยายพึ่งเนี่ยเข้าไปนอนในห้องพิเศษนะห้องเดียวกับยายเครือคำลูกสาวผมอีกคนได้ไหมครับจะได้ให้เขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะคือพี่น้องจะได้รักกันมากๆด้วยนะครับคุณหมออ
1: ๋อได้ครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะให้บุตรพยาบาลเนี่ยจัดการให้นะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับ

0: ขอโทษครับคุณพยาบาลผมขอรบกวนเยี่ยมคนไข้หน่อยนะฮะ
1: เชิญตามสบายค่ะถ้ามีอะไรกดปุ่มเล็กได้นะคะ
2: โถสองคนพี่น้องป่วยพร้อมๆกันเลยนะเนี่ยน่าสงสารจริงๆ
3: สวัสดีครับป้าไข่พี่ดินพี่พาพี่ภู
4: ออดดี้ของฝากของน้องเคลือจ้ะ
5: แล้วนี่ก็ของคุณพึ่งค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
3: ถ้าเป็นแบ่งของที่มายื่นน้องเคลือมาให้เราชะไม่อยากรับหรอกแต่ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธยังไงจำใจรับไว้ลูกนะ
5: เราเพิ่งทราบว่าคุณพึ่งป่วยด้วยเลยไม่ได้เตรียมอะไรมาเยี่ยมค่ะขอโทษด้วยนะคะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: รู้กันแต่ว่าคุณพึ่งเกิดอุบัติเหตุโดนของหนักหล่นทับกระดูกเท้าแตกไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันแน
0: ่นั่นสิครับป๋าอะไรมันหล่นกระแทกเท้าคุณพึ่งเหรอครับ
7: เราไม่อยากจะเล่าซ้ำอีกแล้วก็ไม่อยากจะให้เย็บพึ่งรำคาญหินน
0: ่
7: ะ
0: อ๋อครกหินเหรอครับ
7: เ
0: ออพระทวีท่าไหนเนี่ยถึงโดนครกหินทับเอาสงสัยว่าคงจะพยายามตำน้ำพริกให้ในต้องกินได้ยินเป็นบทอยากกินน้ำพริกกะปิ
8: อย่าพูดมากไว้ต้องระวังเฝือกลอยเข้าปากแก
0: โอ
2: ้พูดจากวนๆอย่างเงี้ยมันน่าจะเจอของจริงไม่ต้องมาแกล้งทำเอามือปิดปากหรอก
3: ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้เฝือกแล้วก็ป่านนี้ลอยไปแล้วค่ะ
0: คุณพึ่งจะใจร้ายกับผมได้ลงคอใช่หรอครับเอ๊แต่แปลกนะฮะ
8: แปลกอะไรเหรอ
0: เพราะเหตุอันใดสองสีพี่น้องจึงต้องกลายมาเป็นแม่ตีนโตไปได้อะ
6: อาภูพูดไม่เพ
2: ล
6: ิน
2: เลยไพเราะเลยฮะตีนไม่เพราะเขาเรียกเท้าฮะ
6: ไม่เอาไม่พูดไม่พูด
0: แหมไม่ได้สัมผัสคล้องจองจ้าต่อเหมือนกันก็ได้เท้าก็เท้าอ้าวๆมันน่าแปลกมั้ยทำไมจึงต้องกลายเป็นแม่เท้าโตเหมือนกันน่ะคงทำเวรทำกรรมมาด้วยกันใช่ไหมครับป้าไข
2: ่อ้าวแล้วเรื่องอะไรมาถามป้าล่ะฮะพูดมากป้าอยากจะกลับบ้านแล้วรู้มั้ย
0: จะไม่ถึงเวลาจะกลับได้ยังไงเล่าผมให้น้องมิ้มไปจองตั๋วเครื่องบินให้แล้วนะไม่เกิน 2:30 นคืนนี้ได้กลับแน
7: ่เออแล้วเมื่อไหร่คุณบดินทร์กับคุณพานีนี่จะขึ้นมาเที่ยวกันอีกล่ะครับมาเที่ยวเนี่ยผมไม่ได้พาไปเที่ยวที่ไหนเลยเอางี้ไหมอยู่ต่ออีกสัก3วันก็ดีนะผมจะได้พาหลานๆเนี่ยออกไปเที่ยวเป็นการปลอบขวัญไง
4: ขอบคุณครับป๋าไม่ช้าผมก็คงต้องขึ้นมาอีกฮะเพราะชักติดใจสวนไม้ดอกที่นี
5: ่ค่ะวันนี้ในภูนะเขาพาไปที่ท่าขี้เหล็กกลับมาก็ขึ้นดอยตุงไปถวายความเคารพสมเด็จย่าค่ะชมสวนไม้ดอกตั้งหลายที่นะคะทำให้สบายอกสบายใจขึ้นเยอะที่ตกใจขวัญหนีดีครอเพราะว่าเยโบกับตะบินน่ะหายไปหมดแล้วล่ะค่ะ
2: ป้าป๋าแบบนี้ฮะเดี๋ยวบิ้งกับบูขอออกไปวิ่งเล่นข้างนอกนะฮะ
4: อย่าไปไกลนะ
5: ดีเหมือนกันน้องเครือคำจะได้พักผ่อนบ้างตั้งแต่เข้ามาเยี่ยมเนี่ยไม่ยอมห่างพี่เครือกันเลยนะเนี่ย
4: นี่แล้วอย่าสนล่ะฮะที่นี่โรงพยาบาลนะไม่ใช่สนามเด็กเล่น
2: ไปเลยเร็ว
5: ไม่ไว้ใจแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวนี้ต้องขอตัวไปคอยดูแลพวกเด็กๆดีกว่านะคะ

0: ยังมิมาพอดีเลย
1: สวัสดีค่ะป๋า
2: สวัสดีครับป๋าคุณต้องคุณภู
1: พี่มีแจกันดอกไม้สดมาฝากน้องเครือด้วยจ้ะ
3: ขอบพระคุณค่ะพี่มิมเครือว่าพี่เอาไปให้พี่พึ่งจะดีกว่านะคะพี่พึ่งอยู่เตียงตรงกันข้ามนะคะ
1: เอ๊ะพึ่งเขาเป็นอะไรหรอเราหันไปมองเตียงตรงข้ามอย่างที่เครือคำบอกก็เห็นยายพึ่งเป็นไอ้ตีนโตนอนมองเราตาปิดๆอยู่จึงรีบปาดเข้าไปหาเฮ้พึ่งทำไมนายมานอนเป็นไอ้ตีนโตอยู่ที่นี่ได้ล่ะ
2: อะไรกันฮะเนี่ยคุณพึ่งไปอะไรครับ
4: ทางการผมเห็นจะต้องขอตัวกลับก่อนนะครับป้า
5: ค่ะดีค่ะป้าจะได้ไปช้อปปิ้งแล้วก็หาซื้อของฝากจากเหนือไปฝากคนที่กรุงเทพซะหน่อยค่ะ
4: ฮะป้าก่อนมาเชียงรายเนี่ยเด็กๆที่ร้านฝากซื้อของกันหลายรายการฮะ
6: โชคดีครับแล้วเจอกันที่สนามบินนะครับ

0: วันที่เราไปส่งพี่บดินทร์พี่พาป้าไข่และเด็กกลับกรุงเทพแล้วพวกเราก็นั่งรถกลับบ้านป้าสัญชัยกับเจ้าโต้งนั่งรถไปคันเดียวกันส่วนเรากับน้องมิ้มใหม่คันหนึ่ง
1: พี่ภูคะมิ้มเป็นห่วงสองคนพี่น้องนั่นจังเลยค่ะ
0: ทำไมล่ะหมอก็บอกเล่นนาว่าไม่เป็นอะไรมากอ่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องอาการป่วยหรอกค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเรื่องอะไร
2: ก็ถ้าทางยายพึ่งไม่ค่อยจะชอบหน้าน้องเครือนักนะสิคะ
3: ไม่รู้ได้ยังไงล่ะจ๊ะ
2: โธ่พี่ภูก็มิ้มกับยายพึ่งน่ะเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะ
3: แล้วยังไงเพื่อนเขาบอกมิ้มเหรอว่าเขาไม่ชอบหน้าน้องเครือ
2: ยายพึ่งน่ะบ่นอยากจะย้ายไปอยู่ห้องใหม่ค่ะ
3: งั้นเหรอต้องไงอ่ะ
2: โอ้ยพี่ภูนี่ติ่งต้องอย่างเดียวยังไม่พอยังยียวนกวนประสาทอีกด้วยนะ
3: เอ้าแล้วจะไปทำยังไงเล่า
2: ก็กลับรถบึงไปโรงพยาบาลเลยสิ

0: น้องเครือเพื่อนเขาไปไหนน่ะย้ายห้องไปแล้วหร
1: อเปล่ายายนี่พี่มิ้นเห็นพี่พึ่งอ่ะเขาขอไม้ค้ำยันจากพยาบาลแล้วก็บอกว่าจะออกไปเดินเล่นที่สนามหญ้าหน้าตึกตั้งแต่เย็นจนดึกป่านนี้แล้วยังไม่เห็นกลับเข้ามาเลยอ่ะเครือก็กำลังเป็นห่วงอยู่เนี่ยค่ะ
2: ทางนั้นเดี๋ยวพี่มานะ
1: พี่ภูจะไปไหนคะ
2: พี่จะไปถามพยาบาลประจำตึกอ่ะเอ๊คุณพึ่งก็หายไปไหนเขานะถามพยาบาลประจำตึกแล้วก็ไม่มีแต่เงาเนี่ยจริงๆเลย
1: ว่าไงคะพี่ภูเจอพี่พึ่งไหม
2: พี่ตามจนทั่วเลยนะถามพยาบาลประจำตึกถามวิญญาณที่เฝ้าประตูเข้าออกก็ไม่มีแต่เงาอ่ะ
1: พี่ภูคิดว่ายังไงคะ
2: อาจจะกลับบ้านไปแล้วก็ได้อ่ะ
1: พึ่งนี่ถ้าจะบ้าคงเป็นเพราะเครือเองค่ะพี่พึ่งอ่ะคงไม่อยากนอนป่วยอยู่ห้องเดียวกับเครือ
0: อย่าคิดอะไรมากเลยน้องเครือพี่จะอยู่เป็นเพื่อนนะจ๊ะ
2: ก็ดีเหมือนกันนะนี่ถ้าไม่คิดว่ามันอาจจะน่าเกลียดแล้วก็พี่อยู่เป็นเพื่อนเองแล้ว
0: พี่ภูรีบกลับไปดูที่คุ้มก่อนเถอะค่ะถ้ายังไงแล้วให้ลิ้นจี่เอาเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นมาให้มิ้มด้วยก็แล้วกันนะคะมิ้มจะนอนเป็นเพื่อนน้องเครือที่นี
1: ่ขอบคุณค่ะพี่มิ้มเครือนอนคนเดียวก็ได้ค่ะ
2: อย่ายิงเลยอ่ะโอเคมิ้มพี่จะไปดูที่คุ้มก่อนนะ

0: ื่อกลับมาถึงคุ้มพึ่งหลวงก็ปรากฏว่าปากระเบโต้งน่ะยังนั่งจิบเบียร์อยู่ในห้องอาหารเราไม่รอช้าที่ด้วยก็ไปถามทันทีเหมือนกันคุณพึ่งอยู่นะฮะ
1: เอาอีกแล้วเพื่อนฉันติ๊งตองอีกแล้วพึ่งก็อยู่โรงพยาบาลนะสิ
0: ไม่มีคุณพึ่งออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนเย็นแล้วน้องเครือนึกว่าออกมาเดินเล่นที่สวนหย่อมหน้าตึกคนไข้พิเศษการกับน้องมิ้มแวะเยี่ยมอีกทีนึงก็ช่วยตามหาในห้องน้ำห้องส้วมจนทั่วโรงพยาบาลก็ไม่เจอคิดว่าเธอไม่อยากอยู่โรงพยาบาลแล้วจึงหนีกลับมาบ้านก็เลยบึงมาดูที่นี่แหละ
2: มันยังไงกันยายพึ่งไม่น่าจะเดินไหวนี่วะ
0: ไหวครับป๋าน้องเครือบอกว่าพึ่งขอไม้คำยันจากนางพยาบาลน่ะ
1: พยาบาลไว้ไม่ใช่พบาล
0: กับบรรบาลเหมือนกันนะเราวะเดี๋ยวขอดื่มเบียร์สักอึกนะแล้วขอกินกับแกล้งอีกสักหน่อยวิ่งตามหาคุณพึ่งจนหิวเลย
2: เฮ้ยเย็ดพึ่งไปไหนวะนี่ทำไมกลับที่นี
1: ่บ้านเพื่อนซีมีไหมครับป๋าม
2: ีแต่ก็ไม่น่าจะไปที่อื่นนะเพราะตัวเองก็บาดเจ็บเสื้อผ้าก็ไม่มีเปลี่ยนบ้านตัวเองก็อยู่แค่นี้ถ้าไม่อยากอยู่โรงพยาบาลกลับมาบ้านก็ได้นี่นะ
1: ถ้าไม่กลับบ้านไม่ไปบ้านเพื่อนแล้วจะไปไหนอ่ะ
2: เยจีมานี่สิ
3: ค่ะมาแล้วค่ะ
2: แกว่าเมื่อตอนสายๆมีใครมาหาคุณพึ่งใช่ไหม
3: ค่ะใช่เจ้าน
2: ี่เอาให้มันแน่สักอย่างสิวะเจ้าก็เจ้าข้าก็ข้าเอ้คนที่มาเนี่ยเป็นใครรู้ไหม
3: จีบ่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยกะเจ้าแต่หุ่นงามสง่าเหมือนอาเสียเจ้าท่าทางสนิทสนมกว่าคุณพึ่งมากเจ้าคุณพึ่งเรียกว่าเป็นเปิ้นเป็นอันอย่างว่าอ๋อคิดออกแล้วกะเจ้าเขาชื่อศักดิ์เจ้า
2: ชื่อศักดิ์ชื่อโหลซะด้วยเอ๊ะแล้วศักดิ์ไหนวะ
3: จีได้ยินเขาพูดถึงนายผาปูนเจ้ากับคุณเครือแล้วก็เลสลีจางอะไรเนี่ยเจ้าหนูพยายามฟังแล้วแต่ได้ยินไม่ถนัดนะเจ้า
2: ถ้างั้นใช่แล้ว
1: ใครครับป๋า
2: ไอ้เจ้าจิรศักดิ์หลานชายในจังเวยมันเคยเป็นเพื่อนนักเรียนกับยายพึ่งก่อนเข้ามหาวิทยาลัยนะเคยมาที่นี่สองสามครั้งแต่ก็นานมาแล้ว
1: จิรศักดิ์บ้านอยู่บนดอยแม่สลองเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับการค้าและการท่องเที่ยว
2: ใช่แล้วต้องรู้จักล่ะ
1: ครับผมเคยคุยกันเรื่องธุรกิจก่อสร้างที่เขาจะขึ้นไปบุกเบิกทางสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ12ปันดาคุณหมิงโน่นถ้าไอ้หมอนี่เป็นหลานชายมิสเตอร์จางมันจะต้องเกี่ยวข้องกับการหายไปของพึ่งอย่างแน่นอนฮะ
2: ยายพึ่งไม่ได้ไปทำอะไรให้มันนี่นะ
1: มันอาจจะเข้าใจผิดอะไรสักอย่างเพราะแม้พึ่งไม่เกี่ยวป๋ากับพวกผมก็เกี่ยวกับไอ้ผาปูนและการตายของมิสเตอร์จัง
2: จริงสินะแต่มันมาพบยายพึ่งแล้วก็น่าจะพูดกันรู้เรื่องไปแล้ว
0: อาจจะพูดกันไม่รู้เรื่องก็ได้นะครับป๋า
2: ทำไมเธอคิดอย่างนั้น
0: เพราะคุณพึ่งไม่ค่อยจะรับรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองที่ตัวเองไม่ชอบอยู่แล้วนะฮะรู้ทำไมไม่รู้ซะเมื่อเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองอ่ะก็เลยเงียบ
1: นี่นายหมายความว่าพึ่งไม่พูดความจริงกับนายจิรศักดิ์งั้นสิ
0: คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะเรารู้สึกว่าคุณพึ่งจะไม่ค่อยชอบหน้าน้องเครือนักที่หลานชายของนายจางมาหาเธอก็คงมาพูดคุยเรื่องทับทิมและการตายของนายจางซึ่งจนนั่นก็คงเชื่อว่าป่าของเราเนี่ยนะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกันแน่เลยมันจะจัดการตามกฎหมายก็ไม่ถนัดจึงลักพาตัวคุณพึ่งไปเป็นการแก้แค้นอ่ะ
1: เฮ้ยถ้าอย่างนั้นยุ่งแน่เว้ยไอ้เจ้าจิรศักดิ์นี่เครือข่ายมันกว้างขวางมากถ้ามันเอาตัวพึ่งไปจริงมันอาจจะส่งพึ่งไปไว้ที่รัชฉานคุณหมิงไทเป12ปันนาหรือแค่สามเหลี่ยมทองคำนี่เราก็ตามยากแล้วผมอยู่ไม่ไหวแล้วป๋า
0: เฮ้ยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวก่อนสินายจะไปไหนอ่ะ
1: ขึ้นดอยไง
0: เดี๋ยวคอยด้วยสินิจิเอาเสื้อผ้าไปคุณมิ้มที่โรงพยาบาลทีนะป๋าไม่ต้องไปไหนนะครับคอยฟังข่าวที่นี่แหละนะครับผมไปละ
2: ไป
1: ต้องโดดขึ้นนั่งเบาะหน้าเร็ว
4: ๆนายครับผมไปด้วย
1: นายหมีแกอยู่ช่วยกันรักษาความปลอดภัยที่คุ้มนี่แหละอ้าวปิดประตูให้ฉันเร็ว
4: จอนาย โอ้ยเราอยากจะไปช่วยไม่ไปวะ

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ฟัง

ท่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจ้าบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจะทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัดหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33

0: ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: สิงห์บุรีเลยต้องตัดสินใจปิดศูนย์พักพิงและอพยพผู้ป่วยติดเตียงเด็กผู้สูงอายุทั้งหมดไปพักที่โรงเรียนวัดแหลมไผ่ในตำบลไม้เคสอำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งอยู่ห่างจากจุดนี้ไปประมาณ40กิโลเมตรการอพยพก็เป็นไปด้วยความยากลำบากท่ามกลางน้ำที่ท่วมสูงนะคะต้องอพยพคนลงเรือแล้วก็ไปต่อรถบรรทุกเพื่อเดินทางไปยังศูนย์พักพิงแห่งใหม่ขณะที่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุบางคนก็ไม่อยากจะย้ายไปที่ใหม่ทำให้นายกกฤษก็ต้องเข้าไปพูดคุยขอร้องให้ย้ายออกเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนชาวบ้านหลายคนบอกเลยนะคะว่าน้ำท่วมรอบนี้หนักหนาสาหัสกว่าน้ำท่วมใหญ่ปี54เพราะน้ำมาเร็วมากชนิดอะไรก็กั้นไม่อยู่เข้าของในบ้านเสียหายทั้งหมดเคราะห์ยังดีที่มีชีวิตรอดมาได้ส่วนซากหมูกว่า 2,000 ตัวที่ถูกน้ำท่วมตายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์บอกว่าได้มีการระดมเจ้าหน้าที่50คนพร้อมรถบรรทุก6ล้อ5คันรถตัก1คันเรือท้องแบนและรถแบ็คโฮสำหรับขุดหลุมฝังกลบเข้าพื้นที่เพื่อที่จะทำการฝังกลบตามหลักวิชาการและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันโรคระบาดลดปัญหากลิ่นแล้วก็ผลกระทบด้านสุขอนามัยสำหรับความเสียหายกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการเร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2569พร้อมกับเตรียมแผนฟื้นฟูอาชีพเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วนะคะส่วนพื้นที่ถัดจากปราจีนบุรีก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราสถานการณ์น้ำท่วมที่นี่ก็หนักไม่แพ้กันค่ะโดยเฉพาะที่ตำบลหัวไซและตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างเกือบเต็มพื้นที่นะคะถนนหลายสายถูกตัดขาดและมีน้ำท่วมสูงชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องอพยพออกไปอยู่นอกพื้นที่ส่วนบ้านที่มี2ชั้นก็ยังพออาศัยบนชั้น2ได้แต่ก็มีสภาพเหมือนติดเกาะเพราะว่าถูกน้ำล้อมรอบไปหมดจะออกไปไหนก็ลำบากต้องรอให้หน่วยงานเอาอาหารและน้ำดื่มเข้ามาแจกจ่ายเช่นเดียวกับที่วัดลาดบัวขาวค่ะน้ำท่วมเต็มพื้นที่ระดับน้ำยังไม่ต่ำกว่า1เมตร50เซนติเมตรพระสงฆ์ต้องย้ายไปจำวัดบนศาลาการเปรียญที่ยังมีร่างของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งถูกเก็บไว้ในโลงเย็นยังไม่สามารถประกอบพิธีทางศาสนาได้เนื่องจากติดสถานการณ์น้ำท่วมและญาติไม่สามารถเดินทางมาได้นะคะข้ามไปดูต่อกับสถานการณ์ที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกบ้างปริมาณน้ำที่นี่ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะชาวบ้านเดือดร้อนกันหนักมากนะคะเนื่องจากถูกมวลน้ำล้อมรอบบ้านมาหลายวันแล้วน้ำก็เริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็นขณะที่การสัญจรไปมาในพื้นที่ก็ยากลำบากเนื่องจากถนนหลายสายถูกน้ำท่วมอย่างทางหลวงหมายเลข305นครนายกรังสิตช่วงผ่านหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์รถเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านได้เลยค่ะตอนนี้แขวงทางหลวงต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรมาช่วยกันระบายน้ำออกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนส่วนทางด้านเคหะร่มเกล้าผ่านไป10วันแล้วนะคะและหลังจากที่มีการติดตั้งท่อซิ่ง8ตัวเร่งระบายน้ำทั้งวันทั้งคืนทำให้น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องหลักๆ ก็คือแทบไม่มีน้ำท่วมขังแล้วค่ะแต่จะมีเหลือท่วมขังอยู่ตามซอยต่างๆบ้างเท่านั้นแต่ก็อยู่ในระดับที่ยานพาหนะสัญจรไปมาได้แล้วขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนและร้านค้าต่างๆก็ทยอยออกมาเก็บกวาดทำความสะอาดร้านค้าแล้วก็ที่อยู่อาศัยของตนเองกันแล้วนะคะซึ่งหลายคนบอกว่านี่เป็นความเสียหายครั้งใหญ่หลวงของชีวิตเลยทีเดียวอย่างคุณชัยรัตน์เจ้าของร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าบอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนครั้งนี้เป็นน้ำท่วมที่หนักที่สุดในชีวิตเพราะนอกจากทรัพย์สินของตัวเองจะเสียหายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลูกค้านำมาซ่อมก็ถูกน้ำท่วมเสียหายไปด้วยเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวเหลือแค่ชีวิตที่ไม่รู้จะอยู่รอดหรือเปล่าเพราะปกติรายได้ก็น้อยอยู่แล้วมาเจอแบบนี้ถึงกับเครียดแม่อายุ80ปีต้องนอนร้องไห้ทุกวันเพราะไม่รู้จะทำยังไงต่อดีคุณชัยรัตน์ยังบอกด้วยนะคะว่าไม่อยากประเมินมูลค่าความเสียหายแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเพราะตอนนี้ไม่มีรายรับมีแต่รายจ่ายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นตัวกลับมาได้ยังไงค่ะทีนี้ถ้ามาฟังทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะโดยบอกว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทเป็นงบส่วนกลางที่เหลืออยู่ซึ่งตอนแรกเนี่ยจะคืนให้กับคลังเพื่อนำไปชำระหนี้ต่างๆเหมือนกับปีที่ผ่านมาแต่ก็มาเกิดน้ำท่วมซะก่อนดังนั้นในส่วนของการชำระหนี้เดี๋ยวค่อยไปดูในส่วนของงบปี70ว่าจะจัดสรรได้อย่างไรบ้างแต่ถ้าหากงบของปี69ที่สำรองเงินเยียวยาน้ำท่วมไม่พอก็ต้องไปใช้งบของปี70 ต่จากการสำรวจเบื้องต้นยืนยันว่าน่าจะพอค่ะแล้วนายกก็ย้ำด้วยนะคะว่างบประมาณเนี่ยได้อนุมัติไปแล้วและได้โอนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้วสามารถไปดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้แล้วก็ขอให้รีบทำโดยเร็วโดยไม่ต้องรอให้น้ำแห้งและไม่ต้องรอการขึ้นทะเบียนทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคขอให้ยึดหลักว่า first come first serve มาก่อนได้ก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดความเดือดร้อนของประชาชนค่ะสลับมาดูเรื่องของสส.ไอเดียสุชาดานะคะเมื่อวานนี้ทนายนรเศรษฐ์ก็ได้ไปยื่นปปช.ให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสส.สุชาดาหลังจากพบว่ามีการใส่นาฬิกาหรูที่ไม่แสดงอยู่ในบัญชีทรัพย์สินค่ะทนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนบอกนะคะว่าที่มาร้องขอให้ปปช.ตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์หรือว่าสส.ไอเดียก็เนื่องจากว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.เมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาระบุว่ามีนาฬิกาโรเล็กซ์1เรือนเท่านั้นแต่ไม่ปรากฏว่ามีโรเล็กซ์คอสโมกราฟเดโทน่าซึ่งตนได้ไปตรวจสอบจาก Facebook และ IG ของนางสาวสุชาดาแล้วพบการสวมใส่นาฬิกาโรเล็กซ์คอสโมกราฟเดโทน่าซึ่งมีมูลค่า3,300,000 บาทดังนั้นเมื่อไม่พบในข้อมูลการแสดงบัญชีทรัพย์สินก็เลยมาขอให้ตรวจสอบว่ากรณีนี้เข้าข่ายเป็นการจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้งไม่แจ้งหรือไม่อย่างไรโดยทางทนายนรเศรษฐ์ก็ได้แนบหลักฐานการสวมใส่นาฬิกาของสส.สุชาดาในปีนี้ตั้งแต่วันที่20มกราคม30มกราคม4 6แล้วก็9กุมภาพันธ์ให้กับทางปปช.ด้วยนะคะซึ่งบางรูปก็เป็นรูปที่ถ่ายกับคุณชัยชนกทิชชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีอีกด้วยแล้วคุณนรเศรษฐ์ก็ได้อธิบายเพิ่มเติมค่ะว่าถ้าอ้างว่าเป็นของเพื่อนหรือว่ายืมของใครมาเรื่องนี้เนี่ยมันมีแนวทางคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่แล้วว่ากรณีถือครองทรัพย์สินแทนก็ถือเป็นหนี้สินที่ต้องใช้คืนดังนั้นก็จะต้องยื่นต่อปปช.เช่นกันคือถ้าหากอ้างว่ายืมมาแล้วไม่ได้ระบุก็เชื่อว่าปปช.จะต้องเอาคำพิพากษาศาลฎีกามาพิจารณาด้วยแล้วถ้าหากอ้างว่ามีการซื้อภายหลังยื่นปปช.แล้วก็ต้องตอบให้ได้ว่าช่วงหาเสียงก่อนเลือกตั้งก็คือในวันที่4 6และ9กุมภาพันธ์ใส่มาได้อย่างไรและถ้าอ้างว่านาฬิกาเรือนนี้ไม่ใช่นาฬิกาที่เป็นของจริงก็ต้องส่งตัวเรือนมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นของจริงหรือไม่อย่างไรและถ้าบอกอีกว่าเป็นของก๊อปก็จะต้องพิจารณาด้วยว่าเข้าข่ายจริยธรรมด้วยหรือไม่เพราะผู้แทนราษฎรที่ปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นตัวแทนของประชาชนใส่นาฬิกาก๊อปแล้วมีโลโก้ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าก็จะยิ่งเป็นประเด็นต่อไปอีกส่วนกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลในโซเชียลว่าสามีของสส.สุชาดาเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเว็บพนันและมีคนถือหุ้นมากกว่า20คนนั้นทนายนรเศรษฐ์บอกนะคะว่ายังไม่ได้ดูรายละเอียดเห็นแค่ผ่านๆและเชื่อว่าถ้ามีมูลความจริงก็ต้องเป็นเรื่องที่จะไปยื่นร้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำการตรวจสอบเพราะถ้าหากมีความเชื่อมโยงกับเว็บพนันจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงทนายนรเศรษฐ์ยังยืนยันด้วยนะคะว่าไม่ได้รู้จักกับส.ส.สุชาดาเป็นการส่วนตัวแต่การที่มายื่นปปช.วันนี้ก็ดูจากข่าวและพบข้อมูลในโซเชียลจึงเป็นเหตุผลให้มายื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบกับปปช.ค่ะขณะที่ด้านคุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็พูดถึงกรณีที่ส.ส.สุชาดาบอกว่าจะไม่มาชี้แจงกรรมาธิการกฎหมายในวันพรุ่งนี้และเรียกร้องให้เปิดหลักฐานมาก่อนอันนี้คุณโรมบอกนะคะว่าถ้าคุณสุชาดาบอกว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบจริงๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่มาก็ไม่เป็นไรยังไงเราก็จะดำเนินการต่อแต่คุณสุชาดาก็จะเสียโอกาสในการชี้แจงและจะเริ่มถูกตั้งคำถามไปเรื่องอื่นมากขึ้นเพราะที่ลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้ในสภาก็เนื่องจากว่าได้ข้อมูลที่ไม่ชอบมาพากลแล้วนักข่าวก็ได้ไปถามเรื่องนี้กับนายกอนุทินด้วยนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าถ้าหากใครทำผิดกฎหมายก็ต้องแก้ต่างหรือใครที่ถูกพิพากษาก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการนักข่าวถามต่อว่าแล้วที่ส.ส.สุชาดาบอกว่าได้รับกำลังใจจากนายกล่ะอันนี้นายกบอกนะคะว่าปกติก็ให้กำลังใจทุกคนในพรรคอยู่แล้วแล้วก็มีการถามด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับส.ส.สุชาดาเนี่ยเป็นการสกัดตำแหน่งรัฐมนตรีของคนในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่เนื่องจากมีกระแสข่าวว่าพ่อของคุณสุชาดาอาจจะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีนายกย้อนถามทันทีค่ะว่าเก้าอี้อะไรก่อนที่จะหัวเราะแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆมีความคืบหน้าเรื่องของคุณอัจฉริยะประธานช่วยชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะที่ถูกจับในคดีช่อโกงและฟอกเงินล่าสุดศาลอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะ เมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1นำตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาฐานฉ้อโกงประชาชนฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตก็เป็นกรณีที่นายอัจฉริยะมีพฤติกรรมใช้บัญชีเงินฝากของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่เปิดรับบริจาคโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวไปเล่นพนันมวยเงินทุนรวม360ล้านบาทก็ไปยื่นคำร้องขอฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา12วันก็คือตั้งแต่5ถึง16ตุลาคม69เนื่องจากพนักงานสอบสวนยังต้องสอบปากคำพยานรอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆรวมไปถึงเส้นทางการเงินอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยโดยในท้ายคำร้องนะคะทางพนักงานสอบสวนได้ขอคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่มีข้อหาฉ้อโกงประชาชนฟอกเงินและความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งความเสียหายมีมูลค่ามากและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงเนี่ยเป็นเครือข่ายใหญ่ถ้าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวก็เกรงว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือส่งผลกระทบต่อรูปคดีระหว่างการขยายผลได้ดังนั้นหลังจากที่ศาลพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้ส่วนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนศาลได้มีคำสั่งยกคำร้องนะคะทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็เลยนำตัวนายอัจฉริยะไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนคดีที่พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งตัวพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง34ผู้ต้องหาคดี Forex แบ่งเป็นนิติบุคคล10รายและบุคคลธรรมดา24รายโดย2รายในนั้นก็คือนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือว่าฟิล์มรัฐภูมิอดีตดารานักร้องชื่อดังในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกันฟอกเงินซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการนัดฟังคำสั่งในคดีนี้นะคะคุณภาวุฒและคุณฟิล์มเดินทางมาฟังคำสั่งด้วยแต่ว่าต่อมาคุณสุรเชษงามวงอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าพนักงานอัยการคดีพิเศษได้มีคำสั่งให้เลื่อนนัดฟังคำสั่งทางคดีออกไปเป็นวันที่5พฤศจิกายนเนื่องจากคดีอยู่ระหว่างสั่งสอบสวนเพิ่มเติมนะคะขณะที่ด้านคุณพรหมสอนอู่เงินทนายความของคุณฟิล์มบอกว่าคดีนี้ไม่ได้มีการยื่นคำร้องฝากขังเอาไว้ก็เลยไม่มีกรอบระยะเวลาตอนนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการคดีพิเศษส่วนเรื่องการยื่นร้องขอความเป็นธรรมอยู่ระหว่างการทำคำร้องก็คาดว่าจะมายื่นหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้คู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในทันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: รายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการสมาร์ท SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @sign Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
6: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
3: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในทันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: ปัญหากระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารการบินไทยตกค้างแล้วก็การยกเลิกเที่ยวบินในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาล่าสุดบอร์ดการบินไทยได้แต่งตั้งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้นะคะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะภายหลังจากที่มีคำสั่งปลดนายชายเอี่ยมสิริจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของการบินไทยหรือว่าดีดีก่อนหน้านี้ล่าสุดคณะกรรมการบริษัทการบินไทยเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อสอบสวนกรณีปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิและการยกเลิกเที่ยวบินในหลายเส้นทางโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะกรรมการการบินไทยทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้การแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างละเอียดรอบด้านและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำหรับขอบเขตการตรวจสอบก็จะมุ่งเน้นไปที่สาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นแนวทางการรับมือต่อปัญหากระเป๋าสัมภาระตกค้างและการยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงการตรวจสอบโครงสร้างการบริหารจัดการพนักงานภาคพื้นทั้งในส่วนของระบบการว่าจ้างผ่านบริษัทเอาท์ซอร์สอย่างบริษัท Wingspan Services จำกัดตลอดจนการจัดสรรกำลังพลเพื่อรองรับภาวะวิกฤตน้ำท่วมว่ามีความเหมาะสมหรือไม่โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะต้องเร่งดำเนินการและต้องรายงานความคืบหน้าผลการตรวจสอบให้บอร์ดการบินไทยรับทราบภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งเพื่อสรุปผลความเสียหายทั้งในเชิงปฏิบัติการและเชิงกฎหมายก่อนพิจารณากำหนดบทลงโทษหรือมาตรการป้องกันในลำดับถัดไปโดยทางคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่นี้จะเป็นคนละชุดกับคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการจัดซื้อไวน์จำนวน 860,000 ขวดของอดีต CEO การบินไทยซึ่งได้มีการแต่งตั้งแล้วก็ตรวจสอบไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะส่วนสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงน้ำท่วมเรื่องนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าภาพรวมการท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าค่ะโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยกว่า 520,000 คนเพิ่มจากสัปดาห์ก่อนกว่า 39,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 8.24 คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 74,647 คนต่อวันโดยได้รับแรงสนับสนุนจากทั้งกลุ่มตลาดระยะใกล้และระยะไกลซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดยังไม่ส่งผลกระทบตรงต่อการท่องเที่ยวนะคะเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่มีผลกระทบเล็กน้อยจากการยกเลิกเที่ยวบินของบางสายการบินส่งผลให้นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดอันดับแรกตอนนี้ก็ยังเป็นจีนค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงวันชาติของจีนที่ชาวจีนนิยมเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่แล้วรองลงมาก็จะเป็นมาเลเซียอินเดียรัสเซียและเกาหลีใต้และถ้าเราพูดถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในสัปดาห์นี้คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มชะลอตัวตามภาวะปกติหลังจากที่หลายตลาดเสร็จสิ้นจากการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเนื่องนะคะทั้งจีนเกาหลีใต้ฮ่องกงแล้วก็มาเลเซียค่ะต่อกันที่ข่าวกีฬานะคะทีมฟุตบอลทีมชาติไทยแพ้จุดโทษให้กับเจ้าภาพอินโดนีเซียพลาดแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนคัพซึ่งจัดเป็นครั้งแรกนะคะติดตามพร้อมกับควันหลงเอเชียนเกมส์กันเลยค่ะ
7: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยังมีความหลงเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่านะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาอื่นๆด้วยครับ
8: เริ่มที่ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับซึ่งจัดเป็นครั้งแรกโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่ารอบชิงชนะเลิศจบไปเมื่อช่วง5ทุ่มที่ผ่านมาครับทีมชาติไทยแชมป์กลุ่ม B เจอกับอินโดนีเซียแชมป์กลุ่ม A ครึ่งแรกไม่มีประตูครึ่งหลังไทยเหลือ10คนนาทีที่81นิโคลัสมิเคลสันโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงและหลังจากนั้นนาทีที่84อินโดนีเซียได้ประตูขึ้นนำแต่อีก3นาทีต่อมาครับไทยผู้เล่นน้อยกว่ามาตีเสมอได้จากอิคราสสันหลนในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่111กลายเป็นพีระดลฉ่ำรัศมียิงให้ไทยขึ้นนำ2-1แต่ถึงนาทีที่116อินโดนีเซียก็มาตีเสมอได้จากเอลคานแบ็กกอตต้องไปดวลจุดโทษตัดสินแชมป์ครับปรากฏว่าสารัตอยู่เย็นและณัฐพงษ์สารุยายิงไม่เข้าทำให้ไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย2-4พลาดแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนครับอย่างน่าเสียดายสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ครับมาที่หนึ่งในฮีโร่เอเชียนเกมส์ที่ผ่านมาครับโฟกัสนันทิชาจงปลงกลางนักมวยสาวลูกครึ่งนิวซีแลนด์เจ้าของเหรียญทองมวยสากลหนึ่งเดียวในเอเชียนเกมส์ ติดยศตำรวจแล้วครับหลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอบแทนผลงานโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประกาศผ่าน Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความยินดีกับโฟกัส10ตำรวจตรีหญิงณัฐนิชาจงปลงกลางนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยผู้บังคับหมู่ฝ่ายการศึกษาศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค3ที่สามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นขณะเดียวกันทัพนักกีฬาไทยที่ไปสร้างผลงานในเอเชียนเกมส์เตรียมรับเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยยอดเงินอัดฉีดหลังจากทัพนักกีฬาไทยคว้า52เหรียญเงินรางวัลสะสมรวม236,600,000บาทแบ่งเป็นนักกีฬา165,500,000บาทผู้ฝึกสอน27,500,000บาทและสมาคมกีฬา44,500,000บาทโดยทัพนักกีฬาไทยกวาดมาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงพร้อมกับจบอันดับที่7ในตารางเหรียญดีที่สุดในย่านอาเซียนโดยพิธีมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่นาโกย่าจะจัดที่โรงแรม The Grand Four Wing Convention ในวันพฤหัสบดีนี้เริ่มเวลา 13:30 นาทีครับทีมชาติที่สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาลูกซองรณยุทธ์ทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงรวม26คนไปแข่งขันลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศกรีซปรากฏว่านักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมครับคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญสำหรับ3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวรรณทองคำในประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจิมวิทักษ์คมนตรีจากประเภทมอดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนาฏกรประมายันจากประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงสำหรับเจ้าเหรียญทองลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกปีนี้เป็นของทีมยิงปืนจากสหรัฐอเมริกาที่คว้าไปมากที่สุดถึง10เหรียญทอง5เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงครับ
7: นี่คือความเคลื่อนไหวเรื่องราวกีฬาทั้งหมดนะครับพรุ่งนี้พบกันต่อในเปิดเกมส์กับผมณัฐวัฒน์อินทวิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
9: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุครอบครัวข่าว
10: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าว

0: อกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: ตัวผู้สัมผัสและเฝ้าระวังเกือบ200คนค่ะรัสเซียได้เพิ่มมาตรการควบคุมโรคในไซบีเรียหลังจากที่เจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีของสถาบันวิจัยป้องกันการระโรคเสียชีวิตจากอาการปอดบวมโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุตอนนี้ผู้สัมผัสหลายสิบคนถูกกักตัวนะคะในขณะที่เกือบ200คนอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังส่วนสหรัฐเองก็กำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเชเลคอฟภูมิภาคอีคุสทางตะวันออกของไซบีเรียผู้เสียชีวิตคือดาย่าชิปิโลวาวัย28ปีค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยป้องกันการระโรคอีคุสล่าสุดทางการรัสเซียระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเป็นปอดบวมที่ยังไม่ทราบสาเหตุหรือว่า pneumonia of unknown etiology และจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ยืนยันว่าเธอติดเชื้อการระโรคแต่ก่อนหน้านี้มันก็เกิดข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าอาจมีอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการแต่หน่วยงานกำกับดูแลด้านสาธารณสุขรัสเซียหรือว่า Rospotrebnadzor ระบุว่ายังไม่พบหลักฐานว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและไม่มีหลักฐานว่าการเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับการทำงานของเธอส่วน Reuters ก็รายงานนะคะว่าผู้สัมผัสหลายสิบคนถูกกักตัวในขณะที่ Sky News รายงานว่ามีผู้สัมผัสเกือบ200คนอยู่ภายใต้การเฝ้าสังเกตอาการซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านี้ติดเชื้อการระโรคแต่อย่างใดค่ะด้านของอันนาโปโปวาหัวหน้ารอสปอตเรฟนัสเซอร์ก็ได้เดินทางไปยังภูมิภาคอีคุสเพื่อประชุมฉุกเฉินซึ่งทางการยังระบุด้วยนะคะว่าผู้สัมผัสได้รับการตรวจและอยู่ภายใต้การดูแลทางการแพทย์ส่วนด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโกรูบิโอระบุว่าสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้ยังไม่มีเหตุให้ตื่นตระหนกแต่จำเป็นต้องให้ความสำคัญและติดตามต่อไปทีนี้ถ้าพูดถึงการระโรคค่ะมันเกิดจากแบคทีเรียเยอร์ซิเนียเพสติสซึ่งการระโรคชนิดติดเชื้อในปอดหรือว่านิวโมเนียเพล็กสามารถแพร่ผ่านละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจและสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะถ้าหากตรวจพบและรักษาอย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกนะคะจนถึงขณะนี้ยังไม่ยืนยันว่าดาย่าชิปิโลวาติดเชื้อหรือว่าเสียชีวิตจากการระโรคค่ะต่อกันที่ความเคลื่อนไหวด้านกำลังทหารของสหรัฐนะคะทั้งเรือ USS George W. Bush ที่แวะภูเก็ตตอนนี้ก็เดี๋ยวเตรียมกลับไปประจำการในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่เครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 จำนวน12ลำถูกเรียกกลับสหรัฐแล้วค่ะเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George H.W. Bush ของกองทัพเรือสหรัฐที่แวะพักประเทศไทยมีกำหนดอยู่ที่ภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมหลังปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางมาประมาณ6เดือนซึ่งก่อนที่จะเดินทางมาไทยเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ยังคงปฏิบัติการอยู่ในทะเลอาหรับจนถึงช่วงปลายเดือนกันยายนก่อนที่จะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่รับผิดชอบของกองเรือที่7สหรัฐนะคะและล่าสุดสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐว่าการเดินทางมาไทยเนี่ยเป็นการแวะพักและ USS George W. Bush จะเดินทางกลับไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางอีกครั้งแต่ยังไม่เปิดเผยว่าจะกลับไปประจำการในจุดใดขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวของกำลังทางอากาศสหรัฐในยุโรปค่ะโดยเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 Lancer จำนวน12ลำถูกนำออกจากฐานทัพอากาศ RAF Fairford ในอังกฤษและกลับฐานประจำการในสหรัฐแล้วซึ่งการเคลื่อนย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นประมาณ1สัปดาห์หลังจากที่ตำรวจอังกฤษจับกุมชาย5คนใกล้กับ RAF Fairford ในคดีต้องสงสัยเตรียมก่อการร้ายโดยอังกฤษระบุนะคะว่ามีข้อบ่งชี้ว่าอิหร่านอาจจะเกี่ยวข้องแต่อิหร่านเองได้ออกมาปฏิเสธแล้วอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุค่ะว่าไม่ควรเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการนำเครื่อง B-1 กลับสหรัฐกับคดีดังกล่าวเพนทากอนก็มีการปรับแล้วก็เคลื่อนย้ายกำลังอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้เครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ที่ประจำการอยู่ที่ RAF Fairford แห่งนี้เคยถูกใช้ในปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายขีปนาวุธของอิหร่านมาแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อกับความเคลื่อนไหวตะวันออกกลางค่ะล่าสุดกลุ่มฮูติเผยแพร่ภาพจากโดรนอ้างเป็นปฏิบัติการโจมตียานพาหนะและกำลังพลบนทางหลวงเลียบชายฝั่งทางตอนใต้ของเยเมนโดยรอยเตอร์ได้ตรวจสอบตำแหน่งแล้วยืนยันว่าอยู่ใกล้กับอัลบาฮียะในจังหวัดลาฮิชแต่ว่าไม่สามารถยืนยันวันที่เกิดเหตุได้และต่อมายังอ้างโจมตีหลายเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียรวมถึงสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดและโรงกลั่นซาอุดิอารามโกในเมืองราบิกด้วยซึ่งฮูติอ้างนะคะว่าการโจมตีสนามบินส่งผลกระทบต่อการจราจรทางอากาศส่วนการโจมตีโรงกลั่นทำให้เกิดเพลิงไหม้พร้อมระบุว่ายังโจมตีสนามบินอับฮาฐานทัพอากาศคามิสมูซาอิดแล้วก็เป้าหมายอื่นๆทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียและฮูติยังเตือนสายการบินระหว่างประเทศให้หยุดใช้น่านฟ้าซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะส่วนทางซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานเปิดใช้มาตรการป้องปรามร่วมหรือ collective deterrence measures พร้อมกับเตรียมส่งกำลังทหารเข้าสู่ซาอุดิอาระเบียอย่างรวดเร็วหลังการประชุมฉุกเฉินภายใต้เมกาดีเฟนส์แพ็คล่าสุดกองกำลังทางเรือของพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียก็ได้เปิดปฏิบัติการทางทหารในจังหวัดฮูไดดาของเยเมนนะคะ

0: ที่กองกำลังรัฐบาลเยเมนก็ได้เดินหน้าปฏิบัติการครั้งใหญ่เพื่อยึดพื้นที่จากกลุ่มฮูติขณะเดียวกันกองกำลังพันธมิตรได้เข้าร่วมปฏิบัติการที่เรียกว่า Dawn of Yemen โดยระบุว่ามีเครื่องบินรบ100ลำสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนตลอด24ชั่วโมงค่ะปิดท้ายรายการพังชมไปดูภาพสุดหวาดเสียวนะคะสเปนเขาจัดศึกหอคอยมนุษย์ครั้งที่30ไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงผู้ชมหลายพันคนแน่นสนามเลยนะคะในเมืองตาราโกนาเพื่อชมการแข่งขันหอคอยมนุษย์ครั้งใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่30แล้วโดยมี12กลุ่มชั้นนำจากแคว้นกาตาลุญญาเข้าร่วมด้วยสำหรับหอคอยมนุษย์หรือว่ากัสเซลต้องอาศัยทั้งพละกำลังสมาธิและความไว้ใจกันโดยสมาชิกจำนวนมากก็จะรวมตัวเป็นฐานนะคะก่อนที่คนอื่นๆเนี่ยจะค่อยๆปีนขึ้นไปเป็นชั้นๆและสุดท้ายเด็กจะรับหน้าที่สำคัญในการไต่ขึ้นสู่ยอดสูงสุดซึ่งทุกครั้งที่สร้างหอคอยสำเร็จเสียงเชียร์ก็จะดังกระหึ่มทั่วสนามค่ะแต่ว่าบางทีมถ้าพลาดหอคอยมนุษย์พังลงมาทั้งโครงสร้างก็ทำเอาคนดูหวาดเสียวอีกเหมือนกันจูเลียกามี่วัย18ปีสมาชิกทีมกัสเตเยสเดบาลบอกนะคะว่าประเพณีนี้สอนคุณค่าหลายด้านทั้งความแข็งแกร่งสภาพจิตใจและการรักษาสมดุลขณะที่เด็กถือเป็นหัวใจสำคัญของกัสเซลเพราะเป็นผู้ที่ขึ้นไปพิชิตยอดหอคอยสำหรับประเพณีหอคอยมนุษย์กาสเตลก็ถือเป็นวัฒนธรรมสำคัญของกาตาลุญญานะคะได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตั้งแต่ปี2010ค่ะและนี่คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์เจษฎาครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจษก็ได้นะครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับจะเป็นที่เพจ Facebook ผมก็เจอกันได้ที่เพจออมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจษครับหรือติดตามกันในคลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106 MHz นะครับนะเราจะเอาเรื่องราวสาระทางด้านวิทยาศาสตร์มาคุยกันครับบางทีมีเรื่องแชร์กันในโซเชียลเราอยากรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นเรื่องมั่วเรามาคุยกันได้ครับนะนี่เป็นเรื่องน่าสนใจครับช่วงนี้มีกระแสข่าวเกี่ยวเรื่องของปลากระป๋องในหลายๆมิติมากเลยนะครับที่คนกังวลกันมิตินึงที่เขาบอกคือว่าเขามีการเปิดเจอปลากระป๋องครับนะแล้วก็บอกว่าเลือดขาวๆครับอยู่ในปลากระป๋องเต็มเลยครับนะแล้วคนก็บอกว่ากินได้บางคนก็บอกกินไม่ได้นะครับเขากลัวกันฉันบอกว่าเม็ดขาวๆเจอในปลากระป๋องเป็นของที่กินได้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยว่าเจ้าเม็ดขาวๆที่บอกว่ากินได้เนี่ยมันคือแค่ก้อนไขมันที่อยู่ในปลากระป๋องเท่านั้นเองครับนะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างอื่นนะที่มีการเน่าเสียขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับนะในการเรื่องนี้มันเริ่มจากการที่มีดาราสาวท่านหนึ่งครับชื่อคุณแอนนี่บลูคครับนะเป็นนักแสดงเป็นศิลปินนะครับนะเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กครับเขาก็เอาปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งมาแล้วก็เปิดนะครับนะแล้วเขาเจอเป็นเนี่ยเป็นเม็ดๆเป็นก้อนๆขาวๆมันเป็นจุดๆๆๆนะอยู่ในปลากระป๋องครับแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยซื้อมาเป็นแพ็คนะมี10กระป๋องนะเปิดไปแล้วเนี่ยครับเปิดไปแล้ว4กระป๋องครับนะเจอแบบนี้เลยนะครับเออก็ทิ้งไปแล้ว4กระป๋องนะครับแล้วก็เหลืออีก6กระป๋องเนี่ยเอาไงดีนะครับนะมาเปิดดูก็เปิดดูก็เจออีกนะครับนะตอนแรกก็บอกว่าจะซื้อมาตุนไว้กินเยอะๆสักหน่อยเขานี่ไม่กล้ากินแล้วมันคืออะไรเหรอคะอะไรอย่างงี้นะครับนะควรจะทิ้งไปเลยไหมนะครับนะซึ่งก็บอกเลยครับว่าไม่จำเป็นครับนะแต่ว่าเราก็ต้องดูก่อนนะคือถ้าสมมติว่าปลากระป๋องนั้นดูบรรพอายุชัดเจนไหมนะครับสภาพกระป๋องเรียบร้อยดีไหมไม่มีการบวมไม่มีการเสียหายนะไม่ใช่เรื่องของเชื้อจุลินทรีย์อะไรเข้าไปรสชาติปลาหรือสีสันหรือว่ากลิ่นไม่ผิดปกติสิ่งนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่กินได้ซึ่งก็คือก้อนไขมันเท่านั้นเองครับนะเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมเองก็เคยอธิบายไว้หลายครั้งก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าเคยมีคนที่เจอแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็เอามาโพสต์ถามกันก็บอกว่าเม็ดขาวๆในปลากระป๋องเนี่ยครับนะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นปลาซาดีนกระป๋องครับนะพวกปลาทะเลเนี่ยมันเป็นก้อนไขมันครับมันเกิดขึ้นเองนะครับนะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการที่มีเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปปนเปื้อนบางคนเป็นไข่ปลาแม้มันก็ไม่ใช่ไข่ปลานะครับนะมันเป็นตัวของปลาซาดีนเองครับสิ่งเกิดขึ้นคือพวกปลาซาดีนกระป๋องเนี่ยนะครับนะก็ปลาซาดีนเป็นปลาทะเลครับแล้วก็มักจะเป็นปลาทะเลที่ไขมันสูงนะครับเวลากินเนื้อมันก็เป็นมันๆ นะครับนะบางฤดูกาลครับพวกปลาพวกนี้เขาสะสมไขมันไว้ในร่างกายเขาค่อนข้างมากครับดังนั้นพอเขามาทำเป็นปลากระป๋องนะครับตัวไขมันมันก็ออกมาได้ครับแล้วมันก็ออกมาในสัดส่วนของการเป็นผลึกสีขาวๆนะครับเป็นไขมันลอยอยู่บนกับน้ำซอสนั่นนะครับนะซึ่งเราก็บอกว่าพอไปเช็คนะครับผมก็ลองศึกษาดูว่ามันจริงแค่ไหนก็ศึกษากับบริษัทปลากระป๋องครับอย่างบริษัทแม่ครัวยกตัวอย่างได้เลยครับว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ถามว่าจริงไหมที่ว่ากันว่าเป็นเม็ดต้นไขมันเนี่ยเขาบอกว่าจริงครับปลาซาดีนเนี่ยเป็นปลาที่อยู่ในกลุ่มที่มีไขมันค่อนข้างมากอยู่แล้วครับและนั้นก็คือโอเมก้า3นะครับไขมันดีที่เราชอบพูดกันและบางฤดูกาลของมันเนี่ยครับมันก็มีการสะสมไขมันไว้ในตัวเป็นปริมาณมากจริงๆครับแล้วก็เป็นผลึกสีขาวๆออกมาเวลาที่ทำเป็นปลากระป๋องแล้วเนี่ยก็ว่ามันออกมาละลายออกมาแล้วก็มาจับตัวกันนะครับเป็นเม็ดๆขึ้นมานะไม่ใช่ไข่ปลาไม่ใช่เชื้อราอะไรที่เสียหายนะครับแล้วก็วิธีพิสูจน์ก็คืออย่างนี้ครับบอกว่าถ้าเอาออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปอุ่นครับอาจจะไปอุ่นด้วยไมโครเวฟก็ได้อุ่นด้วยความร้อนต่างๆนะครับเอาความร้อนประมาณปานกลางเนี่ยนะครับนะสัก 1-2 นาทีครับเจ้าเม็ดพวกนี้มันก็จะละลายไปครับนะอันนี้คือตัวบอกว่า มันนะเป็นตัวไขมันจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเชื้อราถ้าเป็นเชื้อราเป็นเชื้อจุลินทรีย์โดนความร้อนขนาดนี้มันอาจจะไม่ได้สลายละลายไปอย่างที่เราเห็นกับไขมันนะครับแล้วก็สามารถรับประทานได้ตามปกตินะครับมีการยืนยันเพิ่มเติมโดยการที่หาข้อมูลจากทางด้านขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า US FDA นะครับ Food and Drug Administration นะครับแล้วก็หาข้อมูลจากทางด้านแคนาดานะครับสำนักงานการตรวจสอบอาหารแห่งแคนาดาหรือ Canadian Food Inspection Agency หรือย่อว่า CFIA นะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้มาตลอดเหมือนกันครับบอกว่าเป็นผลิตไขมันที่เกิดขึ้นในอาหารทะเลกระป๋องนะครับนะแสดงว่าอาจจะมีอย่างอื่นด้วยอาจจะไม่ใช่แค่ปาสตีนจะเนี่ยจะปาไมเคิลเลวหรืออื่นๆก็จะมีตัวนี้ด้านครับทั้งหน่วยงานทางนี้ยืนยันว่ารับประทานได้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะครับนะฉะนั้นถ้าเกิดเราซื้อปลากระป๋องมานะครับยังไม่หมดอายุคุณภาพดีทุกอย่างมาจากบริษัทที่มั่นใจได้แล้วเจอเป็นเม็ดขาวๆนะเปิดมาเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของจุลินทรีย์ของเสียนะครับพวกนี้เป็นเม็ดก้อนไขมันนั่นเองครับเป็นเรื่องจริงครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
3: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
4: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2-3 ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3-4 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เริ่มตอนแรกวันอังคารที่6ตุลาคมนี้
5: คนนี้ก่อนกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
6: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3-4 โมงแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
7: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จ ะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: สู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตี 5:31 นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะ
2: เริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับนายกอนุทินร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยในหลายพื้นที่พบภาพรวมหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นสั่งการปลัดมหาดไทยเร่งประสานติดตามการรับเงินเยียวยาหลังเปิดให้ลงทะเบียนแล้วกำชับเร่งตรวจสอบและดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถทยอยจ่ายเงินแก่ผู้ผ่านเกณฑ์ได้ทันทีขอให้เห็นเงินโอนเยียวยาล็อตแรกถึงมือประชาชนภายในสัปดาห์นี้ไม่จำเป็นต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นด้านอธิบดีปภ.รับคำสั่งการยืนยันมีความเป็นไปได้เผยเงินที่ครม.มีมติให้มา 4,700 ล้านบาทได้โอนให้ธนาคารออมสินทั้งหมดแล้วใช้เวลาตรวจสอบ 1-2 วันหากเข้าตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขครบถ้วนเงินก็จะโอนเข้าบัญชีให้ทันทีระบุนายกเน้นย้ำหากไม่เพียงพอสามารถของบเพิ่มได
1: ้ชาวกทม.ทยอยเดินทางยื่นเอกสารขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมพบมีผู้ประสบอุทกภัยเข้ายื่นเรื่องต่อเนื่องทีมข่าวไปสำรวจที่สำนักงานเขตสะพานสูงชาวบ้านสะท้อนเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเป็นอย่างดีตั้งจุดรับเรื่องพร้อมแนะนำอย่างเป็นระบบลุงวชิระวัย73ปีบอกบ้านและข้าวของเสียหายทั้งหมดกังวลเรื่องหลักเกณฑ์ประเมินราคาความเสียหายที่อาจมองแตกต่างกันแม้จะได้เงินไม่เท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมรับสภาพด้านคุณปุ๊ชาวรามคำแหง118น้ำตาคลอเล่าว่าต้องอพยพออกจากบ้านหลังระดับน้ำพุ่งสูงอย่างรวดเร็วมีทั้งผู้ป่วยและเด็กพิเศษเคลื่อนย้ายลำบากจนวันนี้ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้วอนเร่งสูบระบายน้ำให้ชาวบ้านกลับไปบิ๊กคลีนนิ่งเผยตัวเองเลือกมากับมือทั้งผู้ว่าและนายกก่อนย้ำเลือกเองโดนเอง
2: นครนายกแจ้งเตือนขอให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และตำบลศรีสักกระบืออำเภอองครักษ์เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังพบมวลน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวแล้วให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้าขั้นวิกฤตระดับน้ำท่วมสูงเกือบ 100% ครอบคลุมทั้ง9ตำบลเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของปราจีนบุรีถนนสายหลักสายรองถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงส่วนภาคเหนือเจอน้ำป่าทะลักมวลน้ำไหลหลากเข้าในพื้นที่ตำบลป่าภูอำเภอบ้านโฮ่งอย่างฉับพลันกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดกิ่งไม้ท่อนไม้และโคลนเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนได้รับความเสียหายและเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดนายอำเภอสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
1: ที่สงขลาชายวัย64บุกศาลากลางถือมีดหิ้วแกลลอนน้ำมันจุดไฟแช็กตะโกนขอพบผู้ว่าเจ้าตัวเผยต้องการความเป็นธรรมหลังไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากมีชื่อครอบครองรถจักรยานยนต์2คันและยื่นอุทธรณ์ไม่ทันปัจจุบันเป็นผู้พิการได้รับเงินสนับสนุนเพียงเดือนละ800บาทศูนย์ดำรงธรรมเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่นนทบุรีหญิงวัย70ปีเครียดถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการพยายามกระโดดสะพานพระนั่งเกล้าตำรวจสายตรวจเข้าล็อกตัวไว้ได้ทันเจ้าตัวเผยเคยได้รับเงินสวัสดิการตั้งแต่อายุ60แต่มาเดือนนี้กลับไม่ได้รับตรวจสอบพบมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ที่ลูกสาวเคยใช้ชื่อออกรถเมื่อประมาณ10ปีก่อนเจ้าตัวระบุเงินสวัสดิการใช้ซื้อข้าวสารและของจำเป็นการถูกตัดสิทธิ์ทำให้เครียดและไม่มีเงินใช้ตำรวจซื้ออาหารให้พร้อมประสานพี่สาววัย74ปีรับตัวกลับบ้านดูแลอย่างใกล้ชิด
2: หญิงรายหนึ่งร้องขอความเป็นธรรมในรายการโหนกระแสอ้างถูกลูกชายและลูกสะใภ้พาไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโดยไม่สมัครใจนานกว่า2ปีครึ่งถูกทำร้ายข่มขู่บังคับให้กินยาก่อนจะแอบติดต่อให้นางให้น้องสาวช่วยพาตัวออกมาตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ตรวจสอบพบสภาพศูนย์มีการติดตั้งรั้วเหล็กคล้ายกับกรงขังทั้งจากด้านนอกและรอบที่พักรวมถึงยังติดลวดหนามหีบเพลงไว้กับรั้วที่น่าหดหู่คือในห้องพักมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงหลายรายติดตั้งกรงเหล็กยึดติดกับเตียงอีกด้วยด้านป้าแมวเจ้าของศูนย์ปฏิเสธไม่ได้ทำร้ายหรือแก้ผ้าระบุว่าคุณแม่ถูกจัดให้อยู่ห้องเดี่ยวเพราะเป็นรูปแบบการดูแลของศูนย์บอกการติดกรงเหล็กกับเตียงไม่มีเจตนาขังคนไข้แค่ป้องกันไม่ให้ลุกหรือว่าลงจากเตียงจนอาจจะเป็นอันตราย
1: โฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงแหล่งรายได้ของสสท.สสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งถูกเชื่อมโยงว่าอาจเป็นการฮุบสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ให้เป็นสื่อของรัฐยืนยันว่ากฎหมายที่สสพรรคภูมิใจไทยเสนอไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานใดโดยเฉพาะไทย PBS บอร์ดบริหารและเครือข่ายผู้ชมยังคงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือวิธีการงบประมาณที่มีการเปิดเผยและเข้าสู่ระบบจึงจะไม่มีกรณีที่ให้เงินที่ปรึกษากว่า 300,000 บาทต่อเดือนหรือจ้างเครือข่ายที่ใกล้ชิดผลิตรายการซึ่งจะมีการตรวจสอบสิ่งที่จะได้คือไทย PBSจะเป็นองค์กรที่ยึดโยงกับประชาชนและให้ข้อมูลที่ต้องการได้จริงๆด้านนายกอนุทินระบุเพียงว่าให้เป็นไปตามขั้นตอนของสภาหัวเราะไม่ตอบถูกมองแทรกแซงสื่อหรือไม
2: ่คุณผู้ชมครับประเด็นร้อนทางการเมืองยังคงอยู่ที่ส.ส.ไอเดียสุชาดานะครับเมื่อวานนี้ทางทนายนรเสถก็เดินทางไปที่ปปช.ก็ไปยื่นให้ปปช.ตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินของส.ส.ไอเดียนะครับว่าเท็จหรือไม่หลังจากไม่ได้ยื่นนาฬิกาหรูที่ใส่อยู่หลายครั้งอีกเรือนนะครับทางนายนรเสถนาหนองตูมทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนมายื่นหนังสือต่อปปช.ครับขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของส.ส.ไอเดียสุชาดาสังแทนทรัพย์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยจากกรณีที่ปรากฏการสวมใส่นาฬิกาคล้ายกับโรเล็กซ์คอสโมกราฟเดโทน่าแต่ว่าไม่ปรากฏในการแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ครับโดยทนายนรเสถบอกว่าในบัญชีรายการทรัพย์สินที่นางสาวสุชาดายื่นต่อปปช.เมื่อวันที่15มีนาคม2569ระบุว่ามีนาฬิกาโรเล็กซ์1เรือนเท่านั้นครับแต่จากที่ตนเองไปตรวจสอบจากทั้ง Facebook จากทั้ง IG ของนางสาวสุชาดาปรากฏว่าพบการสวมใส่นาฬิกาคล้ายยี่ห้อโรเล็กซ์ Cosmograph Daytona มูลค่าประมาณ3ล้านบาทนะครับเรือนนี้ตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งมาจนถึงหลังเลือกตั้งจึงขอให้ทางปปช.ตรวจสอบว่าเข้าข่ายจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดหรือไม่อย่างไรครับและหากอ้างว่าเป็นของคนอื่นหรือว่ายืมใครมาก็เคยมีแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วว่าต้องยื่นต่อปปช.เช่นเดียวกันและถ้าอ้างว่าไม่ใช่นาฬิกาของจริงก็ต้องส่งมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและถ้าบอกว่าเป็นของก๊อปก็จะต้องพิจารณาว่าด้วยเข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่เพราะเป็นส.ส.แล้วใส่นาฬิกาที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าก็ยิ่งจะเป็นประเด็นต่อไปอีกครับ
3: เรื่องนี้เคยมีแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วว่าในกรณีถือครองทรัพย์สินแทนก็ถือเป็นหนี้สินที่จะต้องมีการใช้คืนดังนั้นแล้วจึงต้องยื่นต่อปปช.เช่นกันถ้าอ้างว่ามีการซื้อภายหลังจากที่ยื่นไปแล้วก็ต้องตอบให้ได้ว่าแล้วในช่วงหาเสียงใส่มาได้อย่างไรถ้าบอกว่าซื้อในภายหลังเป็นนาฬิกาที่เป็นของก๊อปอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูว่าจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่อย่างไร
1: ในขณะที่คุณรังสิมันโรมที่เป็นคนเปิดประเด็นในสภานะคะก็บอกว่าถ้าหากว่าส.ส.ไอเดียสุชาดาไม่มาชี้แจงกับกรรมธิการกฎหมายก็จะเป็นการเสียโอกาสยืนยันว่ากรรมธิการก็จะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะโดยคุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอกรณีส.ส.ไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยระบุว่าจะไม่มาชี้แจงกรรมธิการกฎหมายในวันพุธนี้และเรียกร้องให้คุณรังสิมันเปิดหลักฐานก่อนโดยระบุว่าถ้าหากคุณสุชาดาบอกว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบจริงๆเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะและบอกว่าหากไม่มาก็ไม่เป็นไรเราก็ดำเนินการต่อแต่คุณสุชาดาจะเสียโอกาสในการชี้แจงและจะเริ่มถูกตั้งคำถามไปเรื่องอื่นมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าที่ตนลุกขึ้นพูดเรื่องนี้ในสภาก็ได้ข้อมูลความไม่ชอบมาพากลในเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะ
4: มีข้อมูลในมือไหม
5: มีฮะผมรู้เรื่องนี้ว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลเนี่ยเกี่ยวกับคุณสุชาดาเนี่ย อยู่พอสมควรอยู่แล้วอดีตที่เคยเป็นทั้งเลขานุการนะครับเข้าใจว่ามีตำแหน่งทางการเมืองในฝ่ายบริหารอีกหลายตำแหน่งเนี่ยแล้ววันนี้มาเป็นส.ส.เนี่ยความเกี่ยวพันเหล่านี้เนี่ยนะครับมันไปไกลขนาดไหนนะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้กระบวนการตรวจสอบมันจึงไม่ใช่แค่การเอาผิดแค่สามีเรากำลังตั้งคำถามว่าตัวคุณภรรยาคุณสุชาดาเนี่ยเกี่ยวพันกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน
2: ส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานก็ถูกถามกรณีเกี่ยวกับส.ส.สุชาดานะครับนายกก็บอกว่าขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนะครับ ทางนายกอนุทินก็บอกว่าหากใครที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องแก้ต่างหรือใครที่ถูกพิพากษาก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการส่วนที่คุณสุชาดาบอกว่าได้รับกำลังใจจากนายกคุณอนุทินก็บอกว่าตนให้กำลังใจทุกคนในพรรคครับช่วงหนึ่งเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับส.ส.สุชาดาเป็นการสกัดตำแหน่งรัฐมนตรีของคนในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ครับเนื่องจากมีกระแสข่าวว่าพ่อของคุณสุชาดาอาจจะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีคุณอนุทินก็ย้อนถามนะครับว่าเก้าอี้อะไรพร้อมกับหัวเราะโดยไม่ได้ตอบคำถามใดๆนะครับ
6: กับดูแลอยู่แล้วคนในพรรคก็คือประชาชนคนหนึ่งตามบทบาทหน้าที่กฎหมายมันครอบคลุมหมดทุกคนต้องทำตามกฎหมายใครทำผิดกฎหมายก็ต้องถือว่าผิดกฎหมายก็ต้องไปแก้ต่างหรือไม่ก็ต้องไปถูกคำพิพากษาอะไรก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายผมให้กำลังใจทุกคนในพรรคครับ
7: มีข่าวมาว่าเป็นแผนสกัดเก้าอี้จากคนในพรรคช่วยกันเอง
6: เก้าอี้อะไร
8: เก้าอี้รัฐมนตรีเหมือนจะมีโอกาสในการปร
9: ับ
8: คร
9: ม.ครับตรงมีเขาถูกมองว่าเรื่องการแบบว่าเออครับจะเป็นเกี่ยวกับการ
10: ไปแล้ว
1: ส่วนประเด็นที่นายกรัฐมนตรีไปร่วมงานวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้นายกพูดถึงเรื่องนี้ยืนยันว่าการไปร่วมงานวันเกิดเป็นเรื่องปกติที่ทำทุกปีในฐานะพี่น้องไม่มีอะไรถือเป็นเรื่องปกติค่ะส่วนที่คุณเนวินอวยพรให้เป็นนายกต่อจนเบื่อแล้วนายกตอบคุณเนวินว่าเบื่อแล้วนายกอนุทินยิ้มแล้วก็บอกว่าพี่น้องหยอกกันเมื่อถามย้ำนะคะว่าเบื่อตำแหน่งนายกแล้วจริงหรือไม่นายกอนุทินไม่ตอบค่ะเพียงแต่ยิ้มแล้วก็หัวเราะในลำคอพอถามว่าฝ่ายค้านอาจจะหยิบยกเรื่องนี้มาโจมตีนายกอนุทินก็บอกว่าคนว่างมากก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเป็นประเด็นได้ยังไงมันเป็นเรื่องคนในครอบครัว
11: มีวันพรให้ท่านนายกเป็นนายกต่อแต่นายกบอกว่าเบื่อแล้ว
6: พี่น้องหยอกกัน
8: นายกเบื่อจริงไหมคะคุณนายก
12: แต่พอไปอย่างนี้มันก็เป็นประเด็นให
6: ้ไม่เป็นประเด็นครับ
12: ฝ่ายค้านมาออกมาโจมตี
6: คนว่างมากก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเป็นได้ไงผมไปมาทุกปีตั้งแต่ผมจำความได้มันเป็นเรื่องของคนในครอบครัว
1: ในขณะที่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ถูกถามถึงการร่วมงานวันเกิดคุณเนวินด้วยนะคะโดยบอกว่าอย่าเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นเรื่องการเมืองสิ่งสำคัญที่สุดคือการจัดสรรเวลาที่ดีพร้อมชมท่านนายกว่าเป็นซูเปอร์แมนเพราะต้องบินไปปราจีนบุรีอีกกลับถึงบ้าน 2-3 ทุ่มวันหยุดท่านก็ไม่ได้หยุดท่านเอาพลังมาจากไหนตนอายุน้อยกว่าท่านเกือบ10ปีบางทีตื่นมายังวิงวิงหัวแต่ก็ยังต้องกัดฟันสู้เพราะประชาชนกำลังลำบากค่ะ
13: อย่าเอาเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงมุทิตาจิตกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพถูกไหมครับซึ่งเราก็ไปแล้วเราก็กลับแล้วเราก็ลงพื้นที่ต่อผมยังบอกท่านยกเลยว่าท่านเป็นซูเปอร์แมนจริงๆนะท่านต้องบินไปประจินอีกแล้วกลับมาถึงบ้าน 2-3 ทุ่มผมยังแซวท่านเลยว่าท่านนายกท่านเอาพลังอย่างไรนะครับพวกผมอายุน้อยไปท่านผมอายุน้อยท่านเกือบ10ปีผมยังบางทีก็มีความรู้สึกตื่นมาก็ยังวิ่งวิ่งหัวเป็นไงกำลังแต่ก็ต้องกัดฟันสู้เพราะพี่น้องประชาชนกำลังลำบากอยู่
2: เราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามเรื่องเล่ารอบโลกครับ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
14: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
15: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือน
10: และชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
15: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
16: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
17: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่0813599310
18: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: เสียชีวิตนะคะแล้วมีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดจากการทำหลอดเชื้อตกแตกก็มีการกังวลว่าอาจจะมีการระบาดเกิดขึ้นนะคะภายใต้สถานการณ์ที่ไม่เปิดเผยรายละเอียดก็ส่งผลทำให้ทางการตอนนี้ต้องสั่งกักตัวผู้คนจำนวนหลายสิบคนแล้วก็ทำให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียต้องเดินทางด่วนไปยังภูมิภาคอีคุตสค์ในทันทีค่ะแม้ว่าทางการจะระบุเมื่อวันจันทร์ว่าสถานการณ์ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมนะคะแต่โรคกาฬโรคเป็นโรคประจำถิ่นในไซบีเรียค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยมีการระบาดในมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกในขณะที่สื่อท้องถิ่นระบุว่าผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นพนักงานของสถาบันวิจัยป้องกันและควบคุมโรคกาฬโรคแห่งอีกุตประจำภูมิภาคไซบีเรียและตะวันออกไกลแต่ว่าก็ยังมีรายงานที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับสาเหตุและสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ในวัย28ปีรายนี้เริ่มมีอาการป่วยนะคะโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียเผยกับสื่อของรัฐค่ะว่าทางสถาบันไม่พบหลักฐานบ่งชี้ถึงอุบัติเหตุระหว่างการจัดการเชื้อก่อโรคหลังมีข่าวที่เหมือนเป็นข่าวลือแพร่สะพัดในสื่อสังคมออนไลน์ว่าผู้หญิงคนนี้ทำหลอดทดลองที่มีเชื้อแบคทีเรียมีชีวิตตกแตกแต่ว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็มีการประชุมฉุกเฉินแล้วก็สั่งกักผู้คนที่อาจจะมีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้หญิงที่เป็นผู้เสียชีวิตรวมถึงมีการปิดกั้นพื้นที่บางส่วนของโรงพยาบาลที่เมืองเชเลคอฟซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอเสียชีวิตนะคะขณะเดียวกันทางการก็ขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบแล้วก็ระบุว่าไม่ได้มีหลักฐานบ่งชี้ว่าการเสียชีวิตของผู้หญิงรายนี้มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเธอค่ะส่วนผู้ว่าการภูมิภาคอีคุตสค์นะคะก็กล่าวในแถลงการณ์ว่าเธอเสียชีวิตด้วยโรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุพร้อมกับเสริมว่าสิ่งที่สำคัญก็คือในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมายังไม่พบกรณีใหม่ของพนักงานจากสถาบันวิจัยป้องกันและควบคุมโรคกาฬโรคที่เข้ารับการรักษาทางการแพทย์แต่อย่างใดด้วยค่ะ
2: ครับคุณผู้ชมครับทำความรู้จักกับกาฬโรคกันสักหน่อยนะครับว่ากาฬโรคนั้นคืออะไรแล้วก็แพร่ระบาดได้อย่างไรนะครับกาฬโรคถือว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ยากแต่ก็อาจจะอันตรายถึงเสียชีวิตนะครับโรคนี้ยังคงเป็นโรคประจำถิ่นในบางพื้นที่ของโลกรวมถึงทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาแต่ก็สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะหากตรวจพบอย่างรวดเร็วโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Yersinia pestis ครับซึ่งเป็นเชื้อที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมักจะพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและก็หมัดที่อาศัยอยู่บนตัวสัตว์เหล่านั้นและโรคนี้มีรูปแบบการแสดงอาการได้หลายลักษณะนะครับกาฬโรคต่อมน้ำเหลืองเป็นรูปแบบดั้งเดิมของโรคที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กาฬโรคระบาดครั้งใหญ่หรือที่เรียกกันว่า Black Death ในช่วงศตวรรษที่14โดยข้อมูลจากทางองค์การอนามัยโลกครับระบุว่าหากไม่ได้รับการรักษาเชื้อแบคทีเรียอาจจะหลุดออกจากระบบน้ำเหลืองเข้าสู่กระแสเลือดหรือว่าปอดซึ่งก็นำไปสู่กาฬโรคชนิดติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่ากาฬโรคชนิดปอดอักเสบได้ส่วนกรณีที่พบในรัสเซียเมื่อเร็วๆนี้ก็น่าจะเป็นกาฬโรคชนิดปอดอักเสบครับซึ่งเป็นภาวะที่เชื้อแบคทีเรียเข้าไปทำลายปอด โรคนี้อาจจะพัฒนามาจากกาฬโรครูปแบบอื่นหรือเกิดจากการสูดดมละอองที่มีเชื้อโรคเข้าไปซึ่งต่างจากกาฬโรคต่อมน้ำเหลืองที่ทำให้เกิดอาการต่อมน้ำเหลืองบวมโตแล้วก็เจ็บปวดและโดยทั่วไปก็ไม่ติดต่อจากคนสู่คนกาฬโรคชนิดปอดอักเสบอาจจะเป็นประเด็นที่น่ากังวลมากในแง่ของการควบคุมโรคครับเชื้อแบคทีเรียยูซีเนียเพติสนั้นดำรงอยู่ในแหล่งรังโรคตามธรรมชาติในสัตว์โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์ฟันแทะทำให้การกำจัดเชื้อไปให้หมดเป็นเรื่องที่ยากองค์การอนามัยโลกก็บอกว่ามีการพบกาฬโรคในสัตว์ในทุกทวีปยกเว้นโอชิเนียนะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีความหมายว่าต้องมีการพบผู้ป่วยในมนุษย์ในทุกพื้นที่ที่มีแหล่งรังโรคดังกล่าวก็ตามเรื่องนี้ทางด้านองค์การอนามัยโลกก็เปิดเผยกับ CNBC ครับบอกว่าจากข้อมูลที่ไม่เป็นทางการที่มีอยู่ในตอนนี้ความเสี่ยงด้านสาธารณสุขต่อประชาชนทั่วไปก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ำแล้วก็จะมีการปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งเมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะรัฐบาลเยเมนล่าสุดประกาศลั่นว่าจะเดินหน้าลุยถล่มฮูตีแล้วก็เข้ายึดพื้นที่คืนนะคะโดยคาดว่าจะทำให้สถานการณ์ในทะเลแดงยิ่งแย่ค่ะแล้วก็ส่งผลต่อราคาน้ำมันโลกด้วยโดยรัฐบาลเยเมนประกาศเริ่มปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่เพื่อยึดคืนพื้นที่ที่กลุ่มฮูตีเข้ายึดครองแล้วนะคะโดยได้รับคำมั่นจากกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียว่าจะให้การสนับสนุนด้านการรบอย่างต่อเนื่องโดยราชาร์ดอัลอาลิมีประธานสภาผู้นำประธานาธิบดีแห่งเยเมนได้ประกาศเริ่มปฏิบัติการดังกล่าวผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลเยเมนจากกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียค่ะโดยระบุว่ารัฐบาลกำลังเปลี่ยนผ่านจากระยะเตรียมการไปสู่ระยะปฏิบัติการหลังจากที่มีการระดมกำลังพลมานานหลายสัปดาห์นะคะโดยอธิบายภารกิจในครั้งนี้ว่าไม่ใช่เพียงแค่การกู้คืนดินแดนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการฟื้นฟูอำนาจรัฐให้กลับคืนสู่พื้นที่นี้ด้วยพร้อมระบุด้วยว่านักรบกลุ่มฮูตีที่ยอมวางอาวุธหรือยุติการต่อสู้จะได้รับการนิรโทษกรรมค่ะโดยปฏิบัติการในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มฮูตีเพิ่มความเข้มข้นในการโจมตีกองกำลังรัฐบาลจนสามารถยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญได้หลายแห่งนะคะรวมถึงเมืองท่าโมค่าริมฝั่งทะเลแดงและที่เกาะมายุนหรือที่รู้จักกันในชื่อเกาะเพริมเมื่อ11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลเยเมนรายงานว่านักรบกลุ่มฮูตีสามารถยึดพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกของประเทศได้ทั้งหมดและรุกคืบเข้าไปที่จังหวัดลาฮิดทางตอนใต้รวมถึงพื้นที่สำคัญหลายแห่งที่จังหวัดไทยด้วยนะคะก็คาดการว่าความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ครั้งล่าสุดนี้ก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานโลกในวงกว้างเกินกว่าแค่พื้นที่อ่าวอาหรับและทะเลแดงค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียผ่านช่องแคบบับเอลมันเดฟด้วยและด้วยการส่งออกพลังงานจากอ่าวเปอร์เซียที่ถูกจำกัดอยู่แล้วจากการปิดช่องแคบฮอร์มูซของอิหร่านการสู้รบในเยเมนก็เลยคุกคามเส้นทางการส่งออกน้ำมันที่สำคัญอีกเส้นทางหนึ่งนะคะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันโลกก็พุ่งสูงขึ้นด้วยค่ะ
2: ครับเรื่องของน้ำมันตอนนี้อิรักได้ตัดสินใจในการขนส่งน้ำมันนะครับแบบจากเรือสู่เรือนะครับเผยว่าผู้ค้าน้ำมันก็เร่งที่จะตัดราคากันแล้วก็กว้านซื้อเรือตัดหน้ากันอย่างดุเดือดในขณะนี้บริษัทขนส่งน้ำมันแห่งอิรักก็ยืนยันในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับบอกว่าทางบริษัทได้ใช้วิธีการถ่ายโอนน้ำมันระหว่างเรือเพื่อขนถ่ายน้ำมันดิบจำนวน2ล้านบาร์เรลผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซเพื่อส่งมอบให้กับผู้ซื้อที่รอรับสินค้าอยู่นอกเส้นทางเดินเรือครับซึ่งทางผู้บริหารของบริษัทก็ระบุเป็นครั้งแรกบอกว่านี่คือครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษที่บริษัทแห่งรัฐแห่งนี้ใช้วิธีการส่งมอบในลักษณะดังกล่าวครับประธานบริษัทระบุในแถลงการบอกว่าวิธีการโอนน้ำมันระหว่างเรือช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองและก็ความยืดหยุ่นให้กับหน่วยงานด้านตลาดน้ำมันของชาติทั้งในด้านการขายและก็การกำหนดราคาก่อนหน้านี้อิรักส่งมอบน้ำมันให้แก่ผู้ซื้อผ่านท่าเรือบัสราทางตอนใต้เป็นหลักนะครับแต่หลังจากเกิดความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็หยุดชะงักโดยอิรักก็ได้เสนอส่วนลดมากกว่า20ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพื่อจูงใจผู้ซื้อออกมารับสินค้าที่อยู่จุดนอกช่องแคบดังกล่าวแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับยอดขายยังคงซบเซาท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดมากๆในภูมิภาคนี้อย่างเช่นประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อนบ้านครับก็ตัดราคาอิรักอย่างคูเวตกาตาร์ก็เสนอส่วนลดที่สูงมากกว่าถึง35ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำมันของอิรักก็ตั้งข้อสงสัยว่าซาอุดีอาระเบียกว้านซื้อเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อผูกขาดขีดความสามารถในการขนส่งและการผลักดันให้ต้นทุนการขนส่งของอิรักนั้นสูงขึ้นซึ่งก็เป็นข้อกล่าวหาที่ทางซาอุดีอาระเบียนั้นปฏิเสธนะครับโดยอิรักยังคงเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตน้ำมันในอ่าวอาหรับที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดหากเกิดปัญหาการติดขัดในการเดินเรือผ่านช่องแคบเนื่องจากรายได้การส่งออกน้ำมันนั้นคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ90ของรายได้ของภาครัฐครับ
1: ค่ะและพูดถึงเรื่องของน้ำมันนะคะล่าสุดผู้บริหารบริษัทน้ำมันรายใหญ่ก็ประสานเสียงแล้วก็ชี้ถึงความปั่นป่วนในตลาดน้ำมันว่าอาจจะยืดเยื้อนานหลายปีค่ะโดยกลุ่มผู้บริหารในอุตสาหกรรมน้ำมันกล่าวในงานประชุมที่กรุงลอนดอนเมื่อวานนี้ว่าปัญหาคอขวดในการขนส่งการลดกำลังการผลิตของโรงกลั่นน้ำมันอย่างหนักและการดึงน้ำมันจากคลังสำรองออกมาใช้ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีในการเติมกลับให้เต็มอาจจะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันทั่วโลกยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องไปอีกหลายปีค่ะสืบเนื่องจากการริเริ่มของสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านทำให้อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มูซจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่งทางทะเลยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์ก็ยังเลวร้ายลงหลังจากที่มีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและก๊าซซึ่งขัดขวางกระบวนการผลิตและเป็นปัญหาการส่งออกโดยทาง CEO ของบริษัทน้ำมันปิโตนัสของมาเลเซียเต็งกูมูฮัมหมัดตาวฟิกได้บอกว่าสถานการณ์โกลาหลวุ่นวายอาจจะลากยาวไปจนถึงปี2027นะคะขณะที่อามินนัสเซอร์ CEO ของซาอุดิอารามโกบริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกของซาอุดิอาระเบียบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึง2ปีในการเติมน้ำมันกลับเข้าสู่คลังสำรองทั่วโลกหลังมีการดึงน้ำมันออกมาใช้เป็นมาตรการฉุกเฉินโดยเสริมว่าปริมาณน้ำมันดิบที่หายไปจากระบบนับตั้งแต่เริ่มความขัดแย้งมีถึง 3,000 ล้านบาร์เรลนะคะ
2: ครับคุณผู้ชมครับดูเรื่อง AI ที่สหรัฐนะครับล่าสุดทรัมป์ได้จัดตั้งขุมกำลังใหม่ด้าน AI เพื่อที่จะรักษาตำแหน่งผู้นำด้าน AI โลกนะครับโดนัลด์ทรัมป์ครับโพสต์ทาง Truth Social บอกว่าคณะทำงานเฉพาะกิจนี้ซึ่งมีชื่อว่ากองกำลังปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงหรือว่า Super Intelligent Force ครับจะประสานงานความพยายามของรัฐบาลกลางเพื่อให้มั่นใจว่าสหรัฐจะยังคงเป็นผู้นำโลกในด้าน AI ต่อไปทรัมป์ระบุว่านายเจครีตันผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติจะเป็นผู้นำคณะทำงานเฉพาะกิจนี้นะครับการประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมที่ทำเนียบขาวเมื่อวันอังคารระหว่างทรัมป์กับผู้บริหารจากบริษัท AI รายใหญ่ซึ่งได้ลงนามในข้อตกลงโดยสมัครใจที่เรียกร้องให้มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบแบบจำลอง AI ที่เข้มงวดมากขึ้นในวันเดียวกันนั้นครับทรัมป์ก็ได้ลงนามในคำสั่งบริหารสั่งให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางใช้คำว่าปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงแทนคำว่าปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ AI ด้วยครับ
1: ค่ะกรณีฟลายดูไบที่นักบินผู้ช่วยก่อเหตุแทงนักบินนะคะมีข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงในกรุงอาบูดาบีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้ก่อเหตุในวัย29อาจถูกตัดสินประหารชีวิตหลังกระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นค่ะโดยตอนนี้ตัวผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หลังจากถูกส่งตัวมาจากซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นชี้ว่าตัวผู้ก่อเหตุเคยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินไปยังกรุงเทลอาวีฟแล้วก็วางแผนที่จะใช้เครื่องบินโดยสารเพื่อก่อเหตุโจมตีในอิสราเอลด้วยค่ะเดี๋ยวเราตามข่าวกันต่อในเรื่องเล่าเช้านี้นะคะวันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพของหุ่นยนต์ตำรวจจราจรที่รูปร่างคล้ายกับมนุษย์ถูกเอามาทดลองใช้ในช่วงวันหยุดวันชาติค่ะปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนนในเมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงทดสอบฟังก์ชันต่างๆทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางแยกทางม้าลายให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวและความสามารถอีกหนึ่งอย่างคือทนสภาพอากาศอุณหภูมิระหว่างติดลบ20ถึง55องศาเซลเซียสได้ด้วยค่ะอีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้กันต่อค่ะ
19: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
0: 6นาฬิกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับเราติดตามข่าวกันท่านผู้ชมครับน้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแรงไม่ใช่ซะแล้วท่านผู้ชมอุทกภัยพลัดนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครก็มีฝนแต่ก็ไม่ถือว่าหนักเกินไปนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์เนี่ยก็ไม่หนักแต่ว่าคนตื่นตระหนกจากรอบที่แล้วบางจุดที่เป็นสะพานตามหมู่บ้านเนี่ยรถจอดก็เต็มเลย
1: หมู่บ้านใบเป็นต้นค่ะ
0: ก็คือเตรียมการรับมือนะครับท่านผู้ชมวันนี้จะเป็นอีกวันนึงต่อเนื่องวันพรุ่งนี้ที่ฝนจะตกมากในกรุงเทพมหานครขณะที่รอบตั้งแต่วันที่4ตุลาคมก็ปรากฏว่าน้ำฝนตกเยอะในภาคเหนือเมื่อวานนี้เชียงใหม่ลำพูนท
1: ่
0: านผู้ชมฮะก็เป็นนั้นว่าเกิดน้ำป่าลำพูนนี่ก็เป็นน้ำป่าทะลักเลยนะครับท่านผู้ชมเชียงใหม่ต้องปิดอุทยานดอยสุเทพปุย
2: 169
0: นี่คือฝนอันเนื่องมาจากฝนตกหนักเมื่อวันที่4
2: ตำบลป่าพลู
0: อันเนื่องมาจากระลอกของมวลอากาศเย็นระลอกนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นภาพที่บ้านโฮ่งที่จังหวัดลำพูนขณะที่ภาพใหญ่ของอุทกภัยณขณะนี้ต้องใช้คำว่าวิกฤตที่สุดอยู่ที่ภาคตะวันออกนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราหนักหนาสาหัสจริงๆนี่เป็นเส้นซึ่งเมื่อวานนี้ก็เกิดการเตือนภัยตื่นตระหนกกันพอสมควรนั่นก็คือบริเวณถนนสาย3001องครักษ์บางน้ำเปรี้ยวช่วงคลอง22นะครับท่านผู้ชมโซนนี้เนี่ยรังสิตนครนายกช่วงองครักษ์เป็นจุดที่ชาวบ้านทลายคันกั้นน้ำซึ่งทางหลวงก็พยายามจะตั้งเพื่อจะรักษาถนนชาวบ้านก็รื้อก็พูดง่ายๆก็คือเองตั้งเมื่อไหร่ข้าก็รื้อมานั้นและชาวบ้านก็เปิดหน้าเปิดตาแล้วนะครับท่านผู้ชมยืนยันว่ายังไงก็จะรื้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกลงไปดูจุดเกิดเหตุบอกนะครับว่าก็ต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านคือสถานการณ์เนี่ยทางหลวงก็มีหน้าที่รักษาเส้นทางเพื่อการจราจรชาวบ้านอีกด้านหนึ่งก็บอกอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วคือน้ำมันทำให้ท่วมมาเป็น10วันและกลายเป็นพื้นที่รับน้ำนี่ฮะขนาดที่ทางตะวันออกหนักล้วนๆเลยปราจีนบุรีคิดว่าคลี่คลายก็ไม่คลี่คลายท่านผู้ชมฮะน้ำก็ยังสูงอยู่ปราจีนบุรีเนี่ยตั้งแต่เมืองปราจีนบุรีลดลงบ้างแต่ยังท่วมแล้วก็ไล่อำเภอกันมาหนักที่สุดนี่ยังอยู่ที่อำเภอบ้านสร้างอำเภอท้ายน้ำของจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่มาจากตัวเมืองปราจีนบุรีแล้วก็รับน้ำจากในส่วนของนครนายกด้วยนั่นก็คือที่ปล่อยมาจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วฝนตกหนักในพื้นที่บ้านสร้างเมื่อวานนี้ใช้คำว่า 100%
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมดูภาพนิ่งภาพนี้ก็จะเป็นภาพของสัญลักษณ์อุทกภัยพลัดรอบนี้เนี่ยฮะท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: บ้านสร้าง
1: บ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีถนนทุกสายถูกตัดขาดนะคะระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเรียกว่าจมแล้ว 100%
0: วันนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นอีกก็แปลว่าไม่สามารถเอาน้ำออกไปได้มีหนำซ้ำท่านผู้ชมนครนายกเขื่อนขุนด่านประการชนประกาศว่าวันนี้ตั้งแต่8โมงเช้า
1: จะปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะผ่านทางสปิลเวย์ค่ะเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยจะยกระดับบานระบาย25เซนติเมตร
0: และทั้ง4บาน
1: ทั้ง4บานค่ะสปิลเวย์ทั้ง4บานนะคะเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วง10ถึง14ตุลาคม
0: ก็แปลว่าของเก่ายังไม่ไปเลยของใหม่มาอีกแล้วท่านผู้ชมเขื่อนขุนด่านประการชนก็จะนำไปเห็นว่าทั้งนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็ต่อเนื่องไปที่ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราเมื่อวานนี้บางครั้งเนี่ยต้องเรียกว่าน้ำตาท่วมจริงๆคือท่วมอย่างชนิดที่เหมือนทะเลเลยนะครับท่านผู้ชมที่อำเภอบางคราเป็นแหล่งปลูกมะม่วงสำคัญของประเทศนี้บางคราฉะเชิงเทราวิกฤตจริงๆอ่ะภาพใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวกลับมาไล่ติดตามรายละเอียดกันก็แปลว่าตะวันออก น่าจะวิกฤตที่สุดในประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกหรือเปล่าเนี่ยเท่าที่สังเกตดูนี่ยังไม่นับไอ้ที่แห้งก็คือโซนที่ไกลออกไปอย่างจันทบุรีอย่างตราดอย่างระยองก็ปรากฏว่ามีภาพของสวนทุเรียนเต็มไปหมดเลยนะมีรายงานเข้ามาว่าสวนทุเรียนตายเรียบแบบนี้คืออย่างนี้ตายแน่นอนแล้วนี่อันนี้ต้องเรียกว่ายิ่งกว่าน้ำท่วมบ้านเพราะมันกู้ชีวิตมันกลับมาไม่ได้เนี่ยก็ยังมีเกษตรกรชาวสวน
2: สวัสดีวันจันทร์ค่ะทุเรียนต้นสีน้ำตาลหมดเลยหมดยกแปลงเลยค่ะก่อนไปทำงานกันนะคะตายหมดเลยนู่นเลยค่ะ 4-500 ต้นแบบนี้คงไม่รอดหรอกตายหมดเลยข้างหลังเขียวๆไม่ใช่ทุเรียนนะคะเดินไม่ไหวแค่นี้พ
0: อจะเห็นว่าเสียงสั่นเลยนะครับตูชม
1: ค่ะ
0: ปีหน้า
2: สีน้ำตาล
0: รัฐบาลไม่ต้องแก้ปัญหาราคาทุเรียนทุเรียนแพงแน่นอนท่านผู้ช
1: ม
0: เสียหายหนักจากมหาอุทกภัยในรอบนี้ของภาคตะวันออกมหาศาลจริงๆกว่าจะโค่นแล้วก็ปลูกใหม่5ปีเริ่มจะออกผลบ้างจริงๆต้อง7ปีขึ้นไปถึงจะกลับมาออกดอกออกผลเนี่ยท่านผู้ชมที่จะสามารถทำการค้าการขายและเสียหายในวงกว้างมหาศาลจริงๆที่จันทบุรีเป็นภาพแบบนี้รวมถึงระยองขณะที่ประเด็นใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยานายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาติประกาศว่าจะต้องเร่งโอนเงินเยียวยาก้อนแรกภายในสัปดาห์นี้ให้ได
1: ้คือไม่ต้องรอน้ำลดหรือว่ารอฟื้นฟูเสร็จอะค่ะ
0: ไม่ต้องรอให้น้ำแห้งไม่ต้องรอให้น้ำกลับมาเป็นปกติทุกจังหวัดเร่งเยียวยาทันทีท่านผู้ชมฮะโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินขณะนี้งบกลางที่อนุมัติเนี่ย 4,700 ล้านอาจได้โอนไปที่ธนาคารออมสินแล้ว
1: ค่ะ
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยรายงานนะครับท่านผู้ชมว่าถ้าท้องถิ่นส่งข้อมูลมาอย่างถูกต้องจะโอนเงินให้ทันทีภายใน 2-3 วันตามบัญชานายกรัฐมนตรีเพื่อจะเร่งเกี่ยวกับการเยียวยาประชาชนอาจต้องการให้ก้อนแรกเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เลยนะครับท่านผู้ชม
3: อยากจะขอให้ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เร่งประสานงานนะครับลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าโอ้เดี๋ยวขอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้น้ำท่วมแล้วการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจ่ายไม่จำเป็นเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วสำนักประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับทุกวันก็จ่ายไปไม่เป็นไรนะครับก็ใช้เจ้าหน้าที่มาคอยดูแลบัญชีต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ
0: คืองบ 4,700 ล้านเป็นงบกลางก้อนสุดท้ายของงบประมาณปี69ซึ่งอนุมัติค้างเอาไว้นะครับท่านผู้ชมก็ฟังดูถ้าไม่พอก็ยังมีงบปี70 4,700 ล้านเนี่ยโดยน้ำตีให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาว่าเร่งรัดการจ่ายเยียวยาน้ำท่วม 4,700 ล้านแล้วก็บอก First come first serve ท่านนายกใช้คำนี้คือมาก่อนได้ก่อน
1: เลยใช่ค่ะใครมาก่อนได้ก่อนค่ะ
0: น้ำตีระบุนะครับว่า 4,700 ล้านต้องพอ
1: ค่ะ
0: ของงบส่วนนี
1: ้คืองบที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นงบในส่วนกลาง
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดิมอยากจะเก็บเอาไว้จ่ายนี่ก็เอามาใช้ก่อนเรื่องชำระนี่ค่อยไปดูงบปี70ว่าจะจัดสรรอย่างไรแต่ถ้าเงินจำนวน 4,700 ล้านนี่ไม่พออีกก็ไปใช้งบปี70แต่ดูเบื้องต้นสำรวจแล้วน่าจะพอ น้ำตีระบุนะครับท่านผู้ชมย้ำในที่ประชุมไปแล้วไม่ต้องรอให้น้ำแห้งไม่ต้องรอให้ได้ทั้งจังหวัดหรือได้ทั้งภาค
1: ย้ำไว้ว่า first come first serve ค่ะก็คือมาก่อนได้ก่อนนะคะ
4: 4,700 ล้านครับมันไม่เพียงพอใช่ครับ
5: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้น ถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70
4: ก็คือครับ
5: น่าจะพอนะครับก็ได้เร่งรัดให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องไปทำการสำรวจขึ้นทะเบียนผู้ที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยานะครับไม่ต้องรอไปจนน้ำหายแล้วนะไม่ต้องไปรอจนได้ทั้งจังหวัดได้ทั้งภาคแล้วค่อยไปคืนผมก็บอกว่า first come first serve มาเท่าไหร่เพราะว่างบประมาณได้อนุมัติไปเรียบร้อยเงินโอนไปที่ปอพอมันเข้าดำเนินการได้เป็นกลุ่มๆจังหวัดไปก็ได้ก็ขอให้ทำรวดเร็วเพราะประชาชนมีความเดือดร้อน
0: ขณะที่ปอพอสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับเงินเยียวยา26จังหวัด140อำเภอ 1,154 ตำบล
1: 8,325 หมู่บ้านค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมรวมกรุงเทพเดี๋ยวจะมีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพัดตอนนี้เนี่ย
1: 1,271,151 ครัวเรือนค่ะหรือถ้าคิดเป็นคนก็คือ 3,519,416 คน
0: ก็แปลว่ามีประชาชนคนในประเทศได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ย 5% ของประเทศตีกลมๆเนี่ยพัดไหมทั้งนี้ทั้งนั้นการลงทะเบียนณขณะนี้ผ่านระบบทางรัฐข้อมูลของปภ.เมื่อวานนี้นะครับดูชมลงทะเบียนกันแล้วเนี่ย 1,056,361 คนพื้นที่ลงทะเบียนมากที่สุดก็แน่นอนว่ากรุงเทพมหานคร 4,500,000
1: ค่ะ
0: สูตรประการ
1: ประมาณ 149,000 ค่ะ
0: ประทุมธานี
1: 103,000 นะคะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมของกทม.คือเนื่องจากปภ.เนี่ยประสานกับท้องถิ่นแต่กทม.เป็นเขตพิเศษเขตปกครองพิเศษกทม.ก็มีระบบหนึ่งนะครับท่านผู้ชม
1: ก็คือให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th เนี่ยค่ะ
0: ซึ่งในส่วนนี้ของกทม.เนี่ยลงทะเบียนกันได้น้อยนะฮะ
1: ประมาณสัก 40,000 รายค่ะ
0: จากที่ไปลงกับปภ.เนี่ย

0: าร์ทที่1คือเยียวยา 9,000 พาร์ทที่2คือเกี่ยวกับเรื่องบ้านพังทรัพย์สินเสียหายขาดประกอบอาชีพอ่ะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตัวเลขเป็นอย่างนี้มีประเด็นมากมายเกี่ยวกับเรื่องเยียวยาท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ยกเป็นตัวอย่างสักเคสนึงในเบรกนี้ก่อนนักข่าวลงพื้นที่ซอยรามคำแหง174เขตมีนบุรีกรุงเทพท่านผู้ชมฮะก่อนหน้านี้เนี่ยถูกน้ำท่วมสภาพปัจจุบันเป็นอย่างนี้น้ำเริ่มลดลงจนแห้งนักข่าวเจอกับคุณลักษณวดีบุญทิพย์อายุ55ปีพานักข่าววัชรตาคำไปดูความเสียหายเธอเล่าว่าก่อนหน้านี้น้ำท่วมในบ้านตั้งแต่วันที่25กันยายน
1: 25
0: กันยายนท่วมก่อนเตือนแน่นอนคงจะจำได
1: ้ค่ะ
0: นี่ฮะ
1: แล้วก็น้ำเนี่ยขึ้นถึงบนที่นอนนะคะเธอบอกเธอจุกในอกไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
0: นี่ฮะข้าวของพังเสียหายพยายามทักไปตามเพจต่างๆรวมถึงส่วนพักพิงเพื่อหวังจะอพยพ
1: จะเอาแมวที่เลี้ยงไว้12ตัวอพยพไปด้วยอะค่ะ
0: แต่ไม่มีที่ไหนสามารถให้ตนไปได้เลยกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยท่านผู้ชมฮะอยู่ในบ้านกับสามี2คนและแมวอีก12ตัวไม่อพยพเพราะ
1: เป็นห่วงแมวค่ะเธอบอกว่ามันทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งแมวก็จมน้ำตายหมดอะค่ะนี่ขนาดเธออยู่ที่บ้านเนี่ยแมวยังกระโดดตกน้ำทุกวันตอนนี้น้ำเริ่มเน่านะคะมีกลิ่นบอกเลี้ยงแมวมามันก็ผูกพันเหมือนคนในครอบครัวดังนั้นทิ้งไม่ลงมันอดข้าวตายแน่ๆ
0: เอาเป็นว่าอยู่ที่นี่อย่างน้อยอดก็อดด้วยกันก็นั่งพูดกับแมวว่าก็ตายด้วยกันที่นี่นี่แหละถ้าฝนตกน้ำท่วมอีกคุณลักษณวดีบอกนะครับว่าเห็นข่าวนายอนุทินชาวระกูลนายมเตมาให้สัมภาษณ์ที่นครสวรรค์ว่าชาวบ้านไม่ยอมพยพเพราะเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงบอกฟังปุ๊บรู้สึกจุกไม่ก้าวล่วงนายกหรอกท่านอาจจะไม่เคยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเราก็เข้าใจไม่อยากว่าท่านเพราะท่านก็โดนคนนี้คนโน้นคนนี้ว่ายุ่งอยู่แล้วแต่อยากจะบอกว่าคนเลี้ยงแมวไม่ได้เห็นแมวเป็นสัตว์แต่เห็นเขาเป็นลูกเป็นครอบครัวแล้วจะให้ทิ้งเขาไปได้ยังไงแล้วเขาจะกินอะไรที่ไม่อพยพเอาสัตว์เลี้ยงไปด้วยก็คิดว่ามันไปลำบากกลัวจะไปรบกวนในสวนพักพิงเนี่ย
2: พี่ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้พี่เคยแต่ดูข่าวแต่พี่ก็เคยไปแบบไปบริจาคของช่วยคนนะทำไมเราต้องไม่เจออะไรแบบนี้มันน้ำมันขึ้นมาถึงที่นอนแล้วอะไรเงี้ยแล้วพี่อ่ะพยายามทักไปที่นั่นที่นี่ว่ามีที่พี่พอจะพาแมวออกไปด้วยได้ไหมแต่พี่ก็เข้าใจนะว่าศูนย์พักพิงอ่ะมันคนมันต้องเยอะแล้วแมวเราไม่ใช่ตัว2ตัวแมวพี่12ตัวแล้วมีแมวแก่ด้วยกรงอะไรก็ไม่พอไม่อพยพแมวเพราะแมวทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งก็จมน้ำหมดเพราะขนาดเราอยู่กระโดดตกน้ำทุกวันทุกวันแล้วน้ำมันเน่าด้วยมันไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่น้ำธรรมดามันเริ่มเน่าแล้วมีกลิ่นเนี่ยกลิ่นยังติดอยู่เลยแล้
3: วที่พูดถึงแมวมันที่จะร้องไห้คือเรารักผูกพันเป็นห่วง
2: เราเลี้ยงเขามาเราเลี้ยงเขามาเราผูกพันเหมือนคนในครอบครัวอย่างเนี้ยเขาคิดเป็นคนเขาก็น่าจะ70-80พี่ก็ทิ้งไม่ลงก็พูดกันว่าก็ตายด้วยกันที่นี่ไปเลยให้มันแบบสุดๆไปเลยถ้าฝนจะลงมาอีกท่วมอีกไม่เป็นไรแล้วจะไปยังไงท่านนายกแล้วแมวจะกินอะไรอ่ะแม้แต่นกมันยังหาข้าวกินเลยใช่มันไม่น่ารักสำหรับเรา
3: เคยฉี่เ
2: นี่ยพี่ก็คิดแบบนั้นพี่ก็เลยว่ามันก็ไปลำบากอยู่นะ
0: ก็เลี้ยงแมวต้อง12ตัวเนี่ยท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: สำหรับคนเลี้ยงเนี่ยเขาไม่ใช่สัตว์ก็เหมือนคนในครอบครัว
1: เหมือนลูก
0: ไม่กล้าทิ้งเข้าไปแน่ๆขณะเดียวกันคุณลักษณวดียังพูดถึงการเยียวยาว่าตั้งแต่น้ำท่วมยังไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเข้ามาแต่เขาอาจจะไปพื้นที่อื่นก็ได้นะเพราะน้ำท่วมมันเยอะ
1: แต่ว่าพื้นที่บ้านดิฉันเนี่ยไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่เขตมา
0: ซอยนี
1: ้เหมือนถูกลืมค่ะ
0: ข้าวของในบ้านเนี่ยเสียหายทั้งหมดเฟอร์นิเจอร์เครื่องไฟฟ้านี่ฮะหลังน้ำลดเธอได้ถ่ายภาพความเสียหายของบ้านสภาพน้ำท่วมแล้วเดินทางไปสำนักงานเขตมีนบุรีเพื่อทำเรื่องขอรับเงินเยียวยา 9,000 บาทเพราะทำผ่านระบบออนไลน์ไม่เป็นท่านผู้ชมเธอบอกว่าพอยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่เขตตรวจสอบเจ้าหน้าที่แค่เปิดดูผ่านๆไม่ได้เธอก่อเอกสารอะไรโดยเจ้าหน้าที่ไม่รับกลับยื่น

0: คืนหลักฐานที่ตนเอาไปยื่นเนี่ยคืนมาหมดแล้วบอกกับเธอว่าให้กลับไปทำมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ได้ให้เอกสารอะไรกลับมากรอกเพิ่มด้วยโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าจะรีบไปกินข้าวเธอบอกว่าเธอได้ถามย้ำว่าได้เงินเยียวยา 9,000 บาทใช่ไหมเจ้าหน้าที่บอกไม่นะ 5,000 บาทก็งงทำไม 5,000 น้ำก็ท่วมขังเกิน7วัน
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ดูทะเบียนบ้านแล้วถามเธอว่าไม่ได้เป็นเจ้าบ้านเหรอเจ้าบ้านเนี่ยเป็นชื่อของแม่ซึ่งขณะนี้อยู่ต่างประเทศแต่เธอกับสามีเป็นผู้อาศัยและมีชื่อในทะเบียนราษฎรเจ้าหน้าที่ก็เลยตอบกลับเธอว่าก็นั่นแหละเหมือนผู้เช่าไงก็เลยถามเจ้าหน้าที่เขตมีนบุรีว่าต้องทำยังไงเจ้าหน้าที่บอกเอาโฉนดที่ดินมาไหมให้ไปหาโฉนดที่ดินแล้วไปหาใบมอบอำนาจของเจ้าบ้านไปหาโฉนดที่ดินไปหาใบมอบอำนาจจากเจ้าบ้านเธอถามต่อว่าถ้ามีโฉนดที่ดินจะได้เงินเยียวยา 9,000 เหรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับก็ได้ 5,000 อยู่ดีนั่นแหละเธอบอกเป็นประชาชนก็งงมีชื่อในทะเบียนราษฎรเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมไม่ได้เช่าบ้านอยู่นะข้าวของในบ้านก็เสียหายจริงถ่ายภาพไปให้ดูเนี่ยหันไปมองหน้าสามีแล้วพูดว่าเหมือนในข่าวเลยเนี่ยเหมือนในข่าวเลยมันไม่ง่ายอย่างที่คิด
1: 9,000 เนี่ยที่จะได้ตอนแรกก็ว่าน้อยมากแล้วเนี่ยค่ะ
0: พอตัดเหลือ 5,000 อึ้งเดินลงจากสำนักงานเขตน้ำตาไหลตัวสั่นจริงๆ 5,000 หรือ 9,000 ไม่ได้มากที่จะไปซื้ออะไรแต่มันเหมือนเราโดนทิ้งที่เขตบอกก็ดูแลอย่างดีเยี่ยมประชาชนทุกวัน
1: นั่งอยู่ในบ้านไม่เคยเห็นใครมาสักคนค่ะ
0: นี่ฮะก่อนที่ก็จะบอกออกมาร้องไห้อ่ะ
1: บอกทำไมมันยุ่งยากขนาดนี้ทำไมมันยุ่งยากนักไม่ขออะไรแล้วก็ได้
0: ถ้ามันยุ่งยากนักไม่ขออะไรก็ได
1: ้ค่ะ
0: มันอัดอั้นตันใจแช่น้ำอยู่ทุกวันโทรไปบอกเพื่อนสนิทเพื่อนกลัวเครียดฆ่าตัวตายเธอยังพูดกับสามีว่าเอางี้อยู่ให้ไฟดูดตายเลยก็ได้เผื่อได้2ล้านมันสุดๆแล้วสมเพชตัวเอง
2: อาจจะคิดว่าอย่าไม่อยากออกไปเองนี่จะมานั่งร้องไห้โวยวายขออะไรของใครล่ะใช่ไหมแบบนั้นแหละพี่ก็เลยบอกว่าเออพยายามเข้มแข็งแล้วพอมันผ่านไป7วันมันเหมือนตายด้านไปเลยนะ
3: มันทุเลาตัวเองเหมือนกันนะเราทนนอนอยู่ได้ยังไงอย่างเงี้ยบางทีนั่งคิดนะขอโทษนะวันนั้นยังพูดกับเพื่อนไปบอกว่าเหมือนคนจรจัดเลยมันไม่น่าอยู่แล้วอะอะไรก็ไม่รู้มันหลายเรื่องอะแล้วดูดีบ้านเราพังขนาดเนี้ยไปถึงเขต 5,000 ก็ยังงงกลับมาเล่าให้ใครฟังเขาก็ต่อว่าพี่อีกว่าแล้วทำไมไปเขตทำไมไม่ลงผ่านแอปบอกอะไรบอกมันเหมือนกันแหละเราว่าเขาก็ต้องขอเอกสารพี่อุตส่าห์ไปนั่งปริ้นเป็นหน้าแต่ละคนโทรมาบอกให้พี่ถ่ายรูปไปเยอะๆเพราะบ้านพี่เสียหายแบบ 100%
0: นี่ฮะท่านผู้ชมอ่ะก็เป็นเสียงชาวบ้านคานที่ที่รัฐบาลเมื่อวานนี้ก็แถลงผ่านศูนย์ JICC ยืนยันนะครับผู้ชมเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีถ้าน้ำท่วมที่อยู่อาศัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายรวมถึงน้ำท่วมติดต่อกัน7วันขึ้นไปจะได้ก่อนเลยครอบครัวละ 9,000 ส่วนบ้านที่อยู่อาศัยและอาคารสูงที่ถูกน้ำล้อม7วันจะได้ครัวเรือนละ 5,000 บาทอันนี้คือเงินเยียวยาไม่นับเรื่องทรัพย์สินเสียหายนะนายกรัฐมนตรีสั่งให้เร่งดำเนินการปภ.คุณสิริธรสมสุวรรณของปภ.ระบุได้ประสานแล้วว่าถ้าท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและจังหวัดส่งข้อมูลมาให้ปภ.
1: ปภ.สามารถส่งข้อมูลยืนยันให้ธนาคารออมสินแล้วก็จะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายใน2หรือ3วันค่ะหรือไม่เกินสัปดาห์นี้นะคะ
0: ท่านผู้ชมแล้วนั่นไปขอโฉนดเขานั่นน่ะ
1: ใบมอบอำนาจ
0: มอบอำนาจจากเจ้าของบ้านซึ่งเป็นแม่เขาอยู่ต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: อาจจะใจยังไงใน7วันทำไมมันยากนักแล้วเนี่ยท่านผู้ชมฮะแล้วเนี่ยความเสียหายรูปถ่ายที่ก้อนท้องถ่ายนะ
1: แล้วก็ไปปริ้นออกมานะคะ
0: รูปถ่ายยังมีอีกประเด็นเยอะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาเดี๋ยวจะกลับมาติดตามกันผมจะแทรกนิดหน่อยท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าในส่วนของประเด็นข่าวเนื่องมาจากน้ำตีไปสัมภาษณ์ที่นครสวรรค์แล้วเกิดดราม่าเรื่องสัตว์เลี้ยงเนี่ยท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ ในส่วนของรองโฆษกรัฐบาลก็แจ้งกับนักข่าวนะครับว่าไม่ได้ให้อพยพทิ้งสัตว์เลี้ยงมีเสียงนายกสักหน่อยไหมยังเป็นดราม่าอยู่เนี่ยท่านรองโฆษก
4: พี่น้องประชาชนด้วยว่าถ้าผู้ว่านะครับได้ตัดสินใจว่าประกาศว่ามันไม่ไหวแล้วก็ขอความกรุณาพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการอพยพออกมาก็ต้องขอความกรุณาอีกนิดนึงก็คือว่าห่วงตัวเองด้วยนะครับอย่าเพิ่งห่วงสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะครับบางทีคนไม่ยอมออกมาเพราะห่วงสัตว์เลี้ยงแล้วเสร็จแล้วบอกถ้าจะยอมออกมาได้ก็ต้องเอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยอันนี้อย่าลืมว่าในศูนย์พักพิงเนี่ยมันก็มีพี่น้องประชาชนคนอื่นๆอีกมากมายถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงมาด้วยเวลามันส่งเสียงหรือว่ามันถ่ายมันฉี่อย่างเงี้ยมันก็อันนี้ผมไปดูมาด้วยตัวเองแต่ผมก็เห็นมันอยู่กันไม่ได้เราอาจจะเห็นเขาน่ารักแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้เห็นว่ามันน่ารักด้วยนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องขอร้องจริงๆว่าต้องเอาชีวิตตัวเองเป็นหลักไว้ก่อนส่วนเรื่องสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆผมก็จะพยายามว่าจะให้ทางหน่วยงานต่างๆได้ดูแลในช่วงที่ยังลี้ภัยยังอพยพให้มากที่สุดแต่ว่ายังไงก็ตามทางรัฐบาลก็จะต้องเน้นไปที่การดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นหลักก่อนนะครับ
0: เนี่ยก็จะเป็นผู้เสียหายผู้ประสบภัยที่มีนบุรีก็บอกไม่กล้าอพยพเลยเป็นห่วงแมวกระโดดไปกระโดดมาชอบกระโดดแล้วแมวบางทีโดดพลาดไง
1: ตกน้ำ
0: ถ้าเป็นพื้นไม่เป็นไรถ้ามันตกน้ำทุกวันนี้ยังต้องอยู่คอยจับมันอยู่เลยก็เลยไม่กล้าอพยพเมื่อวานนี้รองโฆษกรัฐบาลลิดาเพิ่มวิวัฒนาระบุนะครับว่าประเด็นเรื่องนี้รัฐบาลรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ยืนยันว่านายกดูทีมไม่ได้ให้อพยพแล้วทิ้งสัตว์เลี้ยงนะ
1: คือเจตนาของนายกเนี่ยอยากให้เข้าใจตรงกันว่านายกต้องการจะสื่อสารคือให้ประชาชนอย่ารอจนระดับน้ำสูงถึงขั้นที่การอพยพทั้งคนทั้งสัตว์ทำได้ยากหรือเป็นอันตราย
0: แต่ไม่ใช่ไปบอกให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านเธอยืนยันอย่างนั้นสำหรับหลายครอบครัวก็ยอมรับว่าสัตว์เลี้ยง
1: คือสมาชิกในบ้านค่ะซึ่งรัฐบาลเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่สิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือเจ้าของเนี่ยเป็นห่วงสัตว์จนตัดสินใจไม่อพยพแล้วสุดท้ายเมื่อน้ำสูงขึ้นการช่วยเหลือจะยิ่งยากแล้วก็เสี่ยงทั้งกับคนและสัตว์โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางดังนั้นอย่านำคำเตือนเรื่องความปลอดภัยไปตีความว่าเป็นการบอกให้ประชาชนทอดทิ้งสัตว์เลี้ยง
0: อย่างไรก็ตาม
1: มีข้อเสนอค่ะให้มีพื้นที่รองรับสัตว์เลี้ยงแยกออกจากพื้นที่นอนและพื้นที่ประกอบอาหารของประชาชนซึ่งท่านรองโฆษกรัฐบาลบอกมันก็เป็นข้อเสนอที่ดีที่รัฐบาลพร้อมจะรับไปพิจารณาการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่การให้ประชาชนเลือกระหว่างตัวเองกับสัตว์เลี้ยงแต่ต้องบริหารจัดการให้สามารถอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยทั้งสองฝ่ายโดยไม่สร้างปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยภายในศูนย์พักพิง
0: ก็ย้ำนะครับว่าขอแยกให้ออกระหว่างข้อจำกัดของศูนย์พักพิงกับการห้ามนำสัตว์เลี้ยงออกจากบ้านซึ่งเป็นคนละเรื่อง
1: นายกไม่ได้บอกให้ใครทิ้งสัตว์ค่ะบอกสิ่งที่ท่านย้ำก็คืออย่ารอให้น้ำสูงจนมันสายเกินไป
0: 6:27 นเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
5: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
7: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Passสะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
8: ้นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: ึ้นมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
4: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
5: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์รูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
6: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
7: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
10: 31นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมในนักใบเหมือนเช่นเคย
11: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีซื้อยืดกรรมกรข่าว3เรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีดำจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะ
10: แสดงความเห็นตามปกตินะครับให้วงเล็บว่าเยียวยาภัยพิบัติเยียวยาภัยพิบัติเป็นเงื่อนไขข้อความที่โดนใจณขณะนี้พื้นที่ที่เริ่มฟื้นฟูได้แล้วนายกสั่งการแล้วไม่ต้องการให้รอให้ฟื้นฟูเสร็จให้จ่ายเงินเยียวยาไปได้เลยเรียกว่า first come first serve ใช่ไหม
11: ใครมาก่อน
10: มาก่อนได้ก่อน
11: ค่ะ
10: แต่ปัญหาตอนนี้คือขั้นตอนกระบวนการนี่แหละท่านผู้ชมอ่ะให้วงเล็บว่าเยียวยาภัยพิบัติและเราว่ากันต่อท่านผู้ชมครับน้ำมันในตลาดโลกลดลงก็ประมาณสักเกือบ2ดอลลาร์หลังจากตะวันออกกลางสามารถส่งน้ำมันได้มากขึ้นผนวกกับกลุ่ม G7กลุ่มประเทศเศรษฐกิจจะปล่อยน้ำมันสู่ตลาดอีก100ล้านบาร์เรลแล้วไม่จำกัดการส่งออกนั่นทำให้ราคาน้ำมันโลกปรับลดลงนี่ฮะท่านผู้ชมลอนดอนสัปดาห์น้ำมันดิบเบนซ์ล่วงหน้าปิดตลาดลดลง 1.93 ดอลลาร์หรือ 1.89%
11: อยู่ที่ระดับ 100.32 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
10: ขณะที่นิวยอร์ก
11: เวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตของนิวยอร์กนะคะปรับตัวลงเช่นกัน 1.68 ดอลลาร์หรือว่าลงไป 1.84% อยู่ที่ระดับ 89.43 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
10: นิวยอร์กลงมาต่ำกว่า90แล้วเนี่ยขณะที่ข้อมูลการขนส่งที่เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ระบุว่า
11: ปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับก่อนสงครามค่ะในช่วง4วันจากทั้งหมด7วันของสัปดาห์สุดท้ายในเดือนกันยายน
10: มันเห็นชัดว่าการส่งออกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางนี่พุ่งพวดขึ้นมาได้ในช่วง4วันสุดท้าย
11: แม้ว่าจะยังมีการโจมตีเรือขนส่งสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซก็ตาม
10: แล้วเมื่อวันศุกร์เนี่ยกลุ่มประเทศ G7
11: ได้ตกลงกันที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบรวม100ล้านบาร์เรลค่ะจากคลังสำรองฉุกเฉินแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะไม่ใช้มาตรการจำกัดการส่งออกพลังงานหลังจากได้รับแรงกดดันจากโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐ
10: น้ำมันไทยใช่ไหมไม่ลดครับ
11: ค่ะ
10: ไม่มีการปรับลดราคาน้ำมันเมื่อคืนที่ผ่านมา คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติไม่ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดแต่ไปใช้วิธีลดการชดเชยน้ำมันนะครับท่านผู้ชมโดยน้ำมันดีเซล B7 ลดการชดเชยจากกองทุนน้ำมันลงอีก
11: 86สตางค์ค่ะ
10: จากเดิม
11: ชดเชยอยู่ลิตรละ3.52 บาทนะคะ
10: เหลือชดเชยเพียงลิตรละ
11: 2.66 บาทสตางค์ค่ะ
10: ละรอกหลังเนี่ยเคยชดเชยสูงสุดละรอกหลังนะไม่ใช่ละรอกแรกขึ้นไปลิตรนึงเกือบ9บาทกว่าจำได้ใช่ไหม
11: จำได้ค
10: ่ะตอนนี้เนี่ยชดเชยเหลือเพียงลิตรละ2.66 บาทสตางค์แล้วขนาดเดียวกันกลุ่มโซฮอล9591ก็ลดการชดเชยเช่นเดียวกัน
11: ลดการชดเชยลง48สตางค์ค่ะจากเดิมเนี่ยชดเชยอยู่ลิตรละ5.37 บาทสตางค์ก็ลดลงมาชดเชยอยู่ลิตรละ4.89 บาทสตางค
10: ์ก็แปลความง่ายๆถ้าสมมติยอมชดเชยเท่าเดิมเนี่ยก็จะลดดีเซล B7 ลงได้86สตางค์นั่นแหละแต่เนื่องจากกองทุนน้ำมันหนักหนาชาติในขณะนี้ไม่มุมรัฐบาลขณะนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบเกือบแสนล้านแล้วครับท่านผู้ชม
11: ตัวเลข4ตุลาคมเนี่ยค่ะติดลบอยู่ 98,842 ล้านบาทนะคะเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 58,429 ล้าน
10: เพราะฉะนั้นเป็นเหตุให้น้ำมันโลกลดเราไม่ลดเพื่อจะรักษาสถานะกองทุนน้ำมันซึ่งใกล้จะถึง 100,000 ล้านอย่างที่บอกไปขณะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเศรษฐกิจปากท้องมีเรื่องน่าสนใจเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมที่นนทบุรีเมื่อวานนี้ 5:00 น.ขณะที่ตำรวจสายตรวจรัตนาธิเบศรนนทบุรี2นายตรวจพื้นที่ไปถึงสะพานพระนั่งเกล้าขาออกมุ่งหน้าแยกท่าอิฐพบหญิงสูงอายุคนหนึ่งยืนอยู่ริมราวสะพานก็จอดรถลงไปถามเมื่อหญิงคนนี้เห็นตำรวจเธอพยายามจะปีนข้ามราวสะพานเพื่อจะกระโดดลงแม่น้ำตำรวจกระโดดเข้าล็อกตัวได้ทันก่อนจะสอบถามจนทราบชื่อว่าป้าติ๋มอายุ70ปีที่ราวสะพานมีกระดาษเขียนเอาไว้2แผ่นแผ่นแรกเขียนข้อความอ่านได้ไหมเนี่ยแผ่นแรกสิแผ่นแรกไอ้จุดๆๆมันหนุนไอ้จุดๆๆมางดไม่ให้คนจนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะจะเก็บเงินไว้แบ่งกันเองสรุปว่าคนจนไม่ได้สิทธิ์อะไรเลยกูยอมตายแผ่นที่สองตรวจสอบจุดๆอะไรพวกทำให้กูมาฆ่าตัวตายเพราะกูไม่ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
11: เพราะมึงเอาเงินไปแบ่งกันกิน
10: โอ
11: ้กูกระโดดน้ำเพราะพวกมึง
10: เพราะดีตำรวจผ่านมาพอดีล็อกเอาไว้ได้ทันเรียกก่อนประมาณ30นาทีป้าติ๋มใจเย็นลง
11: แล้วก็ยอมขึ้นรถมากับตำรวจมาที่โรงพักค่ะ
10: ในสภาพอิดโรยเพราะยังไม่ได้กินข้าว
11: ตำรวจก็ซื้อข้าวให้ป้าติ๋มกินแล้วก็ประสานญาตินะคะซึ่งก็เป็นพี่สาวของป้าติ๋มอายุ74ค่ะให้มารับตัวป้าติ๋มกลับบ้าน
10: ระหว่างรอเธอเล่าว่าได้เงินจากบัตรคนจนตั้งแต่อายุ60จนปัจจุบันอายุ70ทุกเดือนต่อมาเมื่อเดือนกันยายนกับตุลาคมไม่ได้เงินถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่แจ้งว่าป้าเป็นมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถ
11: ดังนั้นก็เลยไม่ได้สิทธิ์อะค่ะไม่เข้าเกณฑ
10: ์เธอบอกเมื่อ10ปีก่อน
11: ลูกสาวเนี่ยไปออกรถแล้วก็ใช้ชื่อป้าติ๋มผ่อนรถไปจนหมดแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้กว่า10ปีก็ได้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาโดยตลอดอะค่ะ
10: ซึ่งก็ได้นำเงินที่ได้เนี่ย
11: ไปซื้อข้าวสารซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน
10: โจโจมาถูกตัดสิทธ
11: ิ์ไม่มีเงินซื้อของกินของใช้เครียดมาก
12: รถผ่อนหมดแล้วแต่ว่าชื่อเนี่ยเป็นชื่อป้าอยู่ใช่ไหม
13: อ๋อ10กว่าปีมาแล้ว
12: 10กว่าปีมาแล้วนะแล้วทำไมวันนี้ตัดสินใจมาเนี่ยจะมาโดดสะพานเนี่ย
13: ก็ลูกก็ไม่ช่วยอ่ะ
12: มันก็น้อยใจอะไรช่วย
13: ขนาดลูกยังไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยอ่ะทุกอย่างตัดสิทธิ์หมดทุกอย่าง
12: เห็นอะไรบ้างอ่ะ
13: ก็ดูที่ป้าเขียนนั่นแหละอันเนี้ยป้าเขียนไว้เนี่ย
12: กี่งวดแล้วไม่ได้เนี่ย
13: ก็งวดเนี้ยงวดเดือนที่ผ่านมาเงินเดือนแรกเนี่ยไปซื้อของไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ของกลับบ้านเลยเอาตังค์ตัวเองซื้อหมดไปแล้วตังค์ไม่เหลือนี่ไงทุกวันนี้เหลือ300เนี่ยแล้วเดือนนี้จะกินอะไร
10: ขนาดที่ต่อมาพี่สาวก็มารับตัวกลับไปดูแลให้ดีมันก็เกินเวลาที่จะไปทบทวนแล้วไงถูกไหม
11: ใช่
10: จริงจริงรถยนต์คันหนึ่งอายุ10ปีตอนนั้นลูกสาวไปออกแล้วคนแก่อยู่กัน2คนเนี่ยอีกเหตุการณ์หนึ่งบังเอิญเมื่อวานนี้ที่สงขลา ประมาณสักก่อน11โมงสายๆที่ศาลากลางสงขลาชายวัย64ปี
11: ขับรถ3ล้อบุกเข้าไปในศาลากลางค่ะ
10: ถือมีดยาวหิ้วแกลอนน้ำมันและพกไฟแช็ก
11: ตะโกนเรียกร้องขอพบท่านผู้ว่าค่ะในอำเภอแล้วก็นักข่าวนะคะ
10: หลังแจ้งเหตุตำรวจเมืองสงขลานำกำลังไปเกลี้ยกล่อมทราบชื่อนรากรอายุ64ปีชาวตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลานั้นนรกรลุงอายุ64บอกว่ามาขอความเป็นธรรม
11: ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบปีนี้เหมือนกันค่ะ
10: เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่าชั่วโมงก็เข้าควบคุมตัวได้นี่ฮะก็ปรากฏว่าผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมสงขลาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลพบว่าสาเหตุที่ลุงนรากรไม่รับสิทธิ์บัตรคนจนเนี่ย
11: เนื่องจากว่าเป็นผู้ครอบครองรถมอเตอร์ไซค์2คัน
10: และ
11: ยื่นอุทธรณ์ไม่ทันค่ะแกยื่นอุทธรณ์ไม่ทันแล้วปัจจุบันก็คือเป็นผู้พิการได้รับเงินเบี้ยผู้พิการเนี่ยเดือนละ800บาท
10: ก็บังเอิญเกิดเหตุการณ์ผลพวงเพราะมันหมดเขตของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอย่างที่ทราบ2รายเกิดขึ้นเนี่ยเวลาจนเขาก็จนจริงๆอ่ะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อครับท่านผู้ชมจะไล่ไปดูภาพของจังหวัดทางตะวันออกซึ่งหนักหนาสาหัสอย่างที่บอกไปเนี่ยนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็รวมถึงนครนายกซึ่งเกิดการเผชิญหน้ากันดุเดือดอย่างภาพนี้เนี่ยคือถนนท่านผู้ชมจะเห็นป้ายข้างหน้ามั้ยยินดีต้อนรับสู่จังหวัดปราจีนบุรีสภาพถนนเป็นอย่างนี้นี่คือภาพของตำรวจภูธรบางขนารายงานสถานการณ์จะเห็นภาพเนี่ยประมาณเที่ยงของเมื่อวานนี้ประตูสู่ปราจีนบุรีเป็นอย่างนี้นี่อันนี้เบานะบ้านสร้างเนี่ยแหล่งรวมน้ำจากแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีจมทั้งเมืองท่านผู้ชม
14: ร้อยครับตัดหัว
10: ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงมีหนำซ้ำนับปราจีนบุรี
14: จะรอดไหมเนี่ย
10: ยังเกิดเหตุการณ
14: ์นี้ว่าทะเลดี
10: ๆน้ำมลพิษที่ปราจีนบุรีมีโรงงานนะครับผู้ชมปรากฏภาพอย่างนี
11: ้เนี่ยค่ะ
10: นี่ฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาไล่เรียงภาพยังไม่นับฉะเชิงเทราสถานีต่อไปชามเพอที่รับน้ำมาจากบางบ้านสร้าง
15: สวัสดีครับ
10: ถามไปเสียงเดียวกันน้ำมีแต่เพิ่มเมื่อวานนี้ฝนก็ตกอีกเมื่อไหร่จะลดถ้าท่านดูตอนบนบ้านสร้างยังเต็มพื้นที่วันนี้ยังเพิ่มอีกเขื่อนขุนด่านเดี๋ยวเช้านี้จะปล่อยน้ำอีกในพื้นที่ยังมีฝนตกอีกเพราะฉะนั้นภาคตะวันออกวิกฤตอย่างแท้จริงมีท่านผู้ชมท่านนึงเนี่ยไม่รู้แต่งเพลงมายังไงประกอบภาพพื้นที่อันนี้ๆบางคราเห็นไหมถนนหลักนะก็เป็นเส้นที่เกี่ยวกับภาคตะวันออกนี่แหละท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
16: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
17: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
18: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
19: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ ไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
15: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: โดนครับซื้อครับ
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
21: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
22: แดงแดงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาธาตุน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
24: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
25: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
26: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two way talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
25: ว้าตาชิไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
27: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
28: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
29: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
10: เราเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ่ะเราว่ากันต่อเรื่องอุทกภัยพลัดน้ำท่วมมครักบางน้ำเปรี้ยวชาวบ้านโอดทีเดียวนะครับท่านผู้ชมว่าปีนี้หนักแต่ความรู้สึกของชาวบ้านเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยเส้นมครักบางน้ำเปรี้ยวท่านผู้ชมฮะนี่ประมาณ 5:20 นาทีเมื่อวานนี้เส้นคลอง22สะพานสูงคลอง6วางมครักบางน้ำเปรี้ยวหนักกว่าเดิมคือยิ่งเย็นยิ่งหนักมีการประกาศเตือนว่ารถเล็กไม่ควรจะผ่านแล้วนี่บางคันพยายามจะฝ่าท่านผู้ชมดูนี่ใช่คลิปนี้ไหมเดี๋ยวเจนรถเก๋งคันนี้ลอยแอ่งแม้งเลยลงข้างทางเลยเนี่ยเคราะห์ดีมีเสาขวางอยู่ไม่ใช่คลิปนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรท่านผู้ชมฮะประเด็นขององครักษ์นครนายกเมื่อวานนี้นะครับเอาที่เป็นทางการเนี่ยองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวประชาธรรมบันนครนายกแจ้งเตือนประชาชนเมื่อวานนี้6:45 น.สีแดงแป๊ดเลยขอให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และตำบลศรีสักกระเบือองครักษ
11: ์เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
10: ขณะนี้ณเวลา 6:15 นาทีเมื่อวาน
11: พบมวลน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวเข้ามาแล้วส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
10: ขอให้ประชาชน
11: ยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายถ้าน้ำเพิ่มระดับหรือไหลเข้าชุมชน
10: และขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะมวลน้ำ ยังคงไหลเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนี่ฮะท่านผู้ชมนักข่าวเราลงพื้นที่เมื่อวานนี้วัชราตาคำ3001องครักษ์บางน้ำเปรี้ยวช่วงคลอง22ช่วงงูเห่านี่แหละสะพานรถไฟคลอง6วาภาพไปอย่างที่เห็นรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้แล้วนะครับรถบรรทุกพยายามจะขับฝ่ากระแสน้ำและยังเครื่องดับเลยรถบรรทุกเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายแล้วมันง่ายที่ไหนละรถบรรทุกเนี่ยตำบลบางสมบูรณ์กับตำบลบางลูกเสือปริมาณน้ำมากได้ท่วมสูงจนชาวบ้านเดือดร้อนไม่สามารถอยู่ในบ้านก็พากัน
11: เอาจอบมาขุดดินพังทลายคันดินเป็นช่วงๆอะค่ะตรงจุดนี้นะคะซึ่งเป็นคันดินที่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำเอาไว้เพื่อให้ระบายน้ำไปฝั่งตำบลพระอาจารย
10: ์รองผู้ว่านครยศลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำระบุว่าปีนี้น้ำเยอะเป็นพิเศษนครนายกท่านผู้ว่าถึงขนาดโทษโชคแล้ว
11: เป็นจังหวัดที่โชคร้ายค่ะร่วมกับจังหวัดอื่น
10: สิ่งที่จังหวัดทำตอนนี้คือจะทำอย่างไรให้น้ำที่ค้างอยู่ที่นครนายกไปเร็วที่สุดณวันนี้ระดับน้ำ2ตำบลนี้ยังต้องเฝ้าระวังเพราะน้ำไหลเข้าไปเรื่อยๆประกอบกับน้ำจากฝั่งจาปาจีบุรีปริมาณน้ำมากทำให้การระบายน้ำที่นครนายกไปไม่ได้ยากยิ่งถ้ามีการระบายมวลน้ำก้อนใหญ่ที่เบอร์บ้านสร้างปราจีนบุรีลงทะเลหมดมวลน้ำที่นครยกถึงจะลดลงได้ซึ่งมันไม่ใช่บ้านสร้างแล้วติดทะเลไงมันต้องผ่านอีกหลายอำเภอของฉะเชิงเทราเนี่ยไม่รู้จะใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะเอาลงทะเลได้เมื่อนักข่าวถามว่าตอนนี้นครยกใช้คำว่าวิกฤตได้แล้วหรือไม
11: ่ท่านบอกว่าใช้คำว่าลำบากค่ะ
10: ยังไม่ยอมใช้คำว่าวิกฤตนะ
11: คือใช้คำว่าลำบากเพราะถ้าใช้คำว่าวิกฤตเนี่ยแสดงว่ามันไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได
10: ้ส่วนที่ชาวบ้านพังคันดิน
11: นั่นก็บอกว่าเราต้องหาจุดร่วมกันค่ะไม่เอากฎหมายมาพูดผอ.ทางหลวงเขาก็มีหน้าที่รักษาทางจราจรให้เดินทางได้ตอนนี้คือต้องแบ่งกันเจ็บทุกคนเจ็บหมดฝั่งตำบลบางลูกเสือตำบลบางสมบูรณ์ระดับน้ำเขาก็สูงจริงๆชาวบ้านเขาก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่จะระบายไปได
10: ้
11: รัฐบอกได้ไหมว่าต้องกี่วันก็บอกไม่ได้เพราะว่าท้ายน้ำมันยังไปไม่ได
10: ้ขณะนี้ก็ต้องรอการระบายแต่จะระบายอย่างไรระหว่างนี้ก็ต้องพยายามให้การขนส่งเดินทางเสียหายน้อยที่สุด
0: มันต้องแบ่งกันเจ็บเจ็บมากเจ็บน้อยคือทุกคนเจ็บหมดครับนะฟังก็โน้นนะครับบางลูกเสือบางสมบูรณ์เมื่อวานผมไปมาสูงจริงๆครับน้องเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทางนี้เมื่อไหร่มันจะระบายไปได้นะเขาต้องกี่วันนะครับรัฐบอกได้ไหมว่ากี่วันก็บอกไม่ได้อีกเพราะว่าน้ำท้ายน้ำยังไปไม่ได้เลยก็คือว่าน้ำมันต้องมีการระบายข้อหนึ่งสองการระบายยังไงให้รถให้การสัญจรใช้คำว่าการสัญจรดีกว่าไม่จะเป็นว่าปิดหรือไม่ปิดนะครับการสัญจรโลจิสติกในให้มันเสียหายน้อยที่สุดนะฮะตรงนี้ถ้ามันไปไม่ได้นะครับทางผอ.อาจจะพิจารณาให้ประชาชนไปดูทางเลี่ยงอื่นนะฮะถ้าน้ำมันมาผมเชื่อว่ามันไม่อยู่ตลอดชาติครับน้ำมามันต้องไปมันต้องดีขึ้นครับ
1: คันดินเนี้ยอันนี้เดี๋ยวโดนแน่นอนใครไปพังเนี่ยเดี๋ยวโดนแน่นอน
0: ก็ตรงนี้ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับผมพูดเรื่องของกฎหมายก่อนแล้วพูดถึงเรื่องความเห็นใจชาวบ้านถ้าน้องพูดว่าถ้าโดนแน่นอนปุ๊บเดี๋ยวชาวบ้านมาแล้วมาใส่พี่แน่นอนทีนี้ใช้คำว่าเห็นใจนะครับแต่เราขอร้องว่าให้คุยกันนะครับว่าจะอยู่แค่ไหนมันมีระบบฝายน้ำล้นอะไรต่างๆเท่านี้ในจังหวัดตรงเนี้ยจะมอบให้ทางผอ.ทางหลวงนะฮะซึ่งเขาอยู่ที่นี่เป็นผบ.เหตุการณ์ที่นี่ไปว่ากันไปเรียกชาวบ้านทั้งสองฝั่งมาคุยกันนะว่าจะเอายังไงกันคืนนี้ฉันจะปล่อยไปก่อนกลางคืนไม่ค่อยมีรถปล่อยก่อนไหมหรือกลางวันช่วงไหนมีรถว่ากันยังไงอะไรยังไงนะครับทางโน้นถ้ามันไปเร็วเขายกของไม่ทันต้องค่อยๆไปไหมอะไรเนี่ยต้องค่อยๆว่ากันครับ
10: นักข่าวนั่งเรือเข้าไปในหมู่หนึ่งตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์นครนายก180หลังคาเรือนบางส่วนอพยพบางส่วนยังอยู่ในบ้านน้ำท่วมเกือบถึงชั้น2แล้วชาวบ้านบอก10กว่าวันแล้วไม่มีท่าทีลดมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลัวว่าน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกชาวบ้านรายหนึ่งลุยน้ำออกมาอยู่ใต้ถุนบ้านระดับน้ำคอ
11: ค่ะ
10: ใต้ถุนคอลอยคอมาพาภรรยาที่นั่งอยู่บนโต๊ะหน้าบ้านเนี่ยเอาก้อนอิฐมาเทินสูง3ชั้นให้พ้นน้ำ
11: เนี่ยคอจริงๆนะคะ
10: ข้าวของในร้านค้านี่เป็นร้านค้าเล็กๆถูกน้ำท่วมทั้งหมดเครื่องไฟฟ้าตู้เย็น ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่อายุประมาณอยู่ได้กันประมาณ10กว่าคน
11: บางส่วนอพยพไปแล้วแต่ว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ไม่ได้อพยพค่ะ
10: ภรรยาบอกว่าน้ำสูงกว่าทุกปี
11: คือท่วมทุกปีแต่มันไม่เคยหนักขนาดนี้ค่ะ
10: เพราะปล่อยน้ำมาท่วมอยู่ตรงนี้แหละ
11: ก็ไม่เห็นมีใครคิดจะระบายน้ำเลย
10: เพราะถนนน้ำท่วมก็แมคโครมาตั้งคันดินอุดชาวบ้านทนไม่ไหว
11: นี่ไปพังคันดินกันมาแล้วเนี่ยค่ะ
10: แล้วก็พังโคมาอุดอีกแล้ว
11: เอาแบ็คโฮเอาดินมาอุดอีกแล้ว
10: ชาวบ้านก็พากันพังอีก
11: เออชาวบ้านเขาอยู่ไม่ได้อ่ะค่ะ
10: อืมถ้าไม่พังระดับน้ำมันขึ้นเอาขึ้นเอาไม่มีที่อยู่จะอพยพยังไงข้าวของมันเยอะขณะที่ฝั่งสามีบอกชาวบ้านรวมตัวกันยอมรับเลยเปิดหน้าเลย
11: เอาไม้พายเนี่ยล่ะค่ะเอาจอบเอามือเอาเท้าช่วยกันพังทลายคันดินคือไม่ทำแบบนี้ชาวบ้านอยู่กันไม่ได้ค่ะบอกทำกันช่วงกลางคืนเพราะฝั่งนี้น้ำท่วมเยอะมากแบ่งไปบ้างนี่ไม่ช่วยมาแบ่งเบาเลย
10: พวกผม
11: จะให้พวกเราตายอย่างเดียวพวกผมอยู่กันไม่ไหว
2: ถ้าเราไม่เอาออกให้มั่งพอดีม
3: ันขึ้นมาเทินเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเป็นโต๊ะหลายชั้นน่ะรองมาน่ะ 4-5 ชั้นทั้งมันเหล็กทั้งล้อยางอะไรไม่รู้มากเลยสูงฝาทุกปีด้วยปีมันมาทุกปีท่วมทุกปีแต่ไม่ท่วมถึงขนาดนี้ทั้งโน้นเขื่อนก็ปล่อยมาก็มารวมอยู่ตรงนี้ไงก็มาท่วมอยู่ตรงเนี้ยไม่เห็นมีคิดใครคิดจะระบายเลยมีเข้าอุดอย่างเดียวท่วมหมดแล้วเนี่ยถนนเนี่ยหมดแล้วตรงนี้ก็ทนอดทนไม่ไหวไปพังกันแล้วนี่เอามาโคมาป้อแย่เนี่ย
4: ชาวบ้านพังเจ้าหน้าที่ก็ดินมาอุด
3: เอาดินมาอุดอีกเนี่ย
4: ที่ไปพังกันที่เพราะว่าอะไร
3: โหมันขึ้นเอามันอยู่ไม่ได้
4: ไม่
3: พังก็ขึ้นเอาเนี่ย
2: ไม่มีที
3: ่
2: อย
3: ู่
4: พยพออกไปอยู่ข้างนอก
3: ออกไปยังไงล่ะลูกเต้าเยอะข้าวของเยอะแยะในบนบ้านเนี่ย3ครอบครัว2นั่นแหละเ
4: นี่ย
3: ไม่คอ
4: แต่ที่ผมยืนอยู่เนี่ย
3: บนถนนวอนอยากจะวิงวอนให้ปล่อยระบายน้ำให้ไปให้มันเบาภาระไปได้ไหมมั่ง
5: ที่เขาเอาเนี่ยที่บอกไว้อะเราก็เอาหัวเอาดินมั่งเอามือมั่งเอาตีนมั่งถลายกันเรื่อยไปอะเนี่ยไม่ได้
6: วันเลยอะอ
5: ยู่ไม่ได้จริงๆอยู่ไม่ได้จริงๆดูบ้านมันเหลือหน่อยเดียวเหลือก็ประมาณกองมาเดียวถ้าเราไม่เอาออกซะมั่งพอดีมันก็ถึงพื้นอยู่ไม่ได้แล้วลูกเด็กเล็กแดงอีกอะเขามีรถมากดเราก็เอาไม่ไหวแบ่งกันไปมั่งดิบักเบากันนี่เขาเล่นกักไว้อย่างเดียวเลยไปแบ่งเบาเลยจะให้พวกเราตายอย่างเดียวอ่ะพวกผมก็อยู่กันไม่ไหวก็เนี่ยแหละหาผักหาปลาเนี่ยแหละออกไปไหนก็ไม่ได้ครับเนี่ยหาผักหาปลากินกันเนี่ยแหละอะไรก็ไม่มีกินหากินผักกินปลากันอยู่ในเนี้ย
10: ชาวบ้านอีกรายอยู่ในบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนบ้านถูกน้ำท่วมแต่ชั้น2ยังไม่ท่วมก็พออาศัยบอกกับนักข่าวว่าทนอยู่มา10กว่าวันจะทำยังไงให้น้ำลดลงได้เจ้าหน้าที่เมลงมาดูแลนอกจากมีคนเอาของมาแจกบ้างไม่ระบายบอกนี่ชาวบ้านฟันธงเลย
11: บอกเขาไม่ระบายหรอกเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นที่รับน้ำของเขาขอเขาระบายหน่อยเขาก็ไม่ให้ระบายเขาไม่ช่วยหรอกเขาเห็นแก่ตัวเขากลัวว่าน้ำจะไปท่วมบ้านเขาขอให้ผ่านน้ำเข้าไปข้างในบ้างทางนี้จะได้อยู่ได้บ้างจะระบายน้ำชาวบ้านอีกฝั่งนึงก็ไม่ยอม
10: นี่ก็เกิดความรู้สึกว่าฝั่งนี้น้ำมันเยอะฝั่งโน้นน้ำมันน้อยฝั่งโน้นไม่ยอมให้ระบายน้ำเข้าไปฝั่งนี้น้ำไม่ลดเลยกลับขึ้นทุกวันเดือดร้อนชั้นประชาชนตาดำๆเนี่ยคุณเห็นไหมกลัวตายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ยังระบุแนวคันดินที่เจ้าหน้าที่ทำบางครั้งก็ถูกกระแสน้ำที่มันแรงซัดพังแต่ยอมรับว่าชาวบ้านบางคนทนไม่ได้
11: เขาก็เอาจอบไปขุดกันบ้างก็มันเดือดร้อนไม่มีที่จะอยู่ที่จะกินมันจะทนไหวไหมล่ะอยู่กันแบบนี้สิบกว่าวันแล้วขอระบายหน่อยเถอะวิกฤตมาก
10: ปีนี้น้ำเยอะกว่าปี54มีการบอกให้อยากให้นายกอนุทินมาดูพื้นที่นี้ด้วยนะเนี่ย
6: วันน้ำมันท่วมมากเลยแล้วจะช่วยเหลือไงทำไงให้น้ำลดได้คะขอระบายหน่อยเขาก็ไม่ให้ระบายค่ะเขาไม่ช่วยหรอกค่ะเขาเห็นแก่ตัวเขาบอกเขากลัวน้ำท่วมบ้านเขาข้างในอ่ะขอให้ผันเข้าไปข้างในบ้างค่ะ
4: คร
6: ับ ทางนี้จะได้อยู่ก็ได้บ้างเขาไม่ยอมทางนี้มันเยอะทางนู้นมันน้อยกว่าเยอะชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันค่ะขอไปมากเข้าไปบ้างเนี่ยเขาลงทั้งหมดเนี่ยสายองคลักษ์มาเนี่ย
4: ก็ชาวบ้านก็อย่างว่าก็คืนมันเดือดร้อนอยู่แล้ว
6: มันเดือดร้อนอยู่แล้วแล้วเขาก็จะไม่มีที่อยู่ที่นอนที่กินแล้วจะทนไหวไหมล่ะไม่พังค่ะไม่พังมันพังเอง
4: มันพังเอง
6: จ้ะมันลึกหนักหนักน้ำนี่มันแรงก็ลงอ่ะ
4: ขุด
6: โอ้ยเขาทนไม่ได้เขาขุดกันบ้างแหละจ้าอยู่กันมา14 วันแล้วค่ะช่วยมาระบายหน่อยเถอะคนจะตายไปแล้วตำบลบางสมบูรณ์เนี่ยทั้งตำบลปีนี้เยอะฝ่าค่ะเยอะฝ่าปี54 นานกว่าค่ะก็อยากให้ลงพื้นที่มาดูว่าไอ้ประชาชนเดือดร้อนกันยังไงบ้างแล้วก็ถ้าจะให้ช่วยจะมีความช่วยเหลืออย่างใดค่ะท่วมระดับเนี้ยเสียหายเยอะ
10: นี่อยู่บนชั้น2ฮะ
11: ค่ะ
10: อยู่ข้างล่างเห็นมั้ยฮะขนาดที่อีกด้านนึงก็เป็นโซนนี้เหมือนกันรังสิตนครนายกก็ยังไม่จบเลยบริเวณหน้ามสวองครักษ์นั่นแหละระดับน้ำอย่างที่บอกนะฮะมันจะมีชุมชนในพื้นที่หมู่8ตำบลคลองอย่างอำเภอองครักษ์เป็นพื้นที่รับน้ำจากหลายพื้นที่และรอระบายออกคลองรังสิตประยูรศักดิ์เจ้าหน้าที่เอากระสอบทรายมาขวางที่ถนนเพื่อปิดกั้นทางระบายน้ำแล้วก็ถูกชาวบ้านรื้อถอนตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ปฏิบัติการต่อเนื่องเลยเอาล่อเอาเถอะกันเดี๋ยวท่านผู้ชมชาวบ้านบอกอยู่ไม่ไหวทั้งนี้ทั้งนั้นน้ำมันเน่าแล้วมีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อสุทัศน์เครื่องไฟฟ้าที่บ้านยกหนีน้ำไม่พ้นเสียหายแล้วน้ำมันยังเพิ่มสูงจะไม่รู้จะไปไหนแล้วเนี่ยแขวงทางหลวงนครนายกเอากระสอบทรายมากั้นถนนไม่ให้ท่วมถนน
11: แต่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยน้ำมันท่วมหนักจนเน่าแล้วอะค่ะ
10: ยอมรับเลย
11: ดีฉันนี่แหละ
10: ผม
11: เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยที่รื้อกระสอบทรายออกค่ะถ้าผิดแล้วต้องติดคุกก็ให้มันติดกันไปเลยทั้งหมู่บ้าน
10: เมื่อวานนี้เนี่ยเห็นข่าวมาแสดงตัวกันเต็มไปหมดเลยพร้อมจอบบอกมันจับเลยเอามากั้นก็จะรื้อเพราะอยู่ไม่ไหวทางหลวงก็พยายามจะรักษาถนนนะครับท่านผู้ชมแต่ชาวบ้านก็บอกอยู่ไม่ไหวเราเจนภาพแบบนี้ตัดไปที่การปราจีนบุรีต้นน้ำท่านผู้ชมบ้านสร้างซึ่งจริงๆเป็นปลายน้ำของสองสายแม่น้ำคือแม่นครแม่น้ำนครนายกซึ่งมาจากเขื่อนขุนด่านปราการชนบวกกับแม่น้ำปราจีนบุรีที่มาตั้งแต่กบิลบุรีเมืองปราจีนแล้วมารวมกันที่บ้านสร้างสถานการณ์เมื่อวานนี้กลุ่มกู้ภัยปราจีนและเพจซูมระยองเผยแพร่ภาพพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง
11: ถนนนะคะเนี่ยน้ำท่วมสูงเต็มพื้นที่เลยค
10: ่
11: ะระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของจังหวัดปราจีนบุรี
10: ถนนสายหลักและสายรอง
11: ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงค่ะ
10: นี่ฮะ
11: รถนี่ไม่สามารถผ่านได้เลยต้องรถยกสูงหรือไม่ก็เรือเท่านั้น
10: เช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำท่วมสายพนมบ้านสร้าง
11: เส้นทาง3076อะค่ะอันนั้นก็กระทบรุนแรง
10: ขนาดที่เพจโรงพักบางขนาดโพสต์คลิปเมื่อวานนี้ 11:50 น. 3481บางขนาดบ้านสร้างระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้แจ้งประชาชนว่างดใช้เส้นทางแล้วจะเห็นว่าเรือ
11: ประชาชนเอาเรือมาพายกันบนถนนค่ะ
10: รถบรรทุกก็ฝ่ามาบ้านสร้างถนนทุกสายนักข่าวรายงานเข้าวัดถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิง
11: เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องประกาศให้งดใช้เส้นทางอย่างเด็ดขาดนะคะ
10: ไม่ว่าจะเป็นถนนสาย3481ปราจีนบุรีบางขนาด
11: ถนนสาย3076ถนนปจ5050ถนนปจ4002ถนนปจ4049รวมถึงถนนในหมู่บ้านทุกสายเพราะน้ำท่วมสูง
10: ศูนย์พักพิงของที่นี่ใช้โรงเรียนศรีรักบำรุงซึ่งอยู่ที่บางแตนท่านผู้ชมมีชาวบ้านมาอาศัยอยู่เกือบ200ชีวิตปรากฏว่าสวนพักพิงพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้เมื่อวานนี้น้ำยังท่วมสูงและขึ้นต่อเนื่องทำให้ตัวสวนพักพิงอาคารชั้น2ใกล้จะถึงน้ำแล้ว
11: น้ำจะถึงแล้วค่ะ
10: สวนพักพิงจะไม่รอดแล้วเนี่ยสุดท้ายนายกอบจปราจีนบุรีปิดกระสมพันธ
11: ์ตัดสินใจปิดศูนย์พักพิงจุดนี้ค่ะ
10: ปิดศูนย์พักพิง
11: แล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กไปพักอยู่ที่โรงเรียนวัดแหลมไผ่ที่ตำบลไม้เคสอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะคะ
10: แต่การอพยพคนจากศูนย์พักพิงอีกทีนึงเนี่ย
11: มันก็ยากลำบากค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคือหลายๆท่านเนี่ยไม่ยอมอพยพไปที่ใหม
7: ่ก็เขาไม่ยอมออก
11: นายกอบจนี่ถึงขั้นต้องเข้าไปคุยแล้วยกมือกราบเลยนะคะไหว้ขอร้องให้ผู้สูงอายุช่วยอพยพอีกรอบนึง
10: ผู้สูงอายุก็บอกว่าฉันอพยพมาทีนึงแล้วจะไปอีกเหรอ
11: ใช่แกก็ไม่อยากจะไปกันนะคะก็ต้องไหว้กันเลยนะคะขอให้ย้ายอะค่ะไปศูนย์พักพิงแห่งใหม
10: ่ก็นำขึ้นเรือใช่ไหม
11: ใช่ค่ะเอาขึ้นเรือแล้วก็ไปขึ้นรถบรรทุกแล้วก็ไปที่ศูนย์พักพิงแห่งใหม่อีกที
10: ที่โรงเรียนแห่งใหม่วัดแหลมไผ่ที่ตำบลไม้เคสเมืองปราจีนบุรีเพราะจุดนี้ศูนย์พักพิงโดนน้ำท่วมซะแล้ว
11: ใช่
10: ชั้นส
11: องมันจะมาชั้นสองแล้วค่ะ
10: โซเชียลมีการแชร์คลิปฝนตกหนักที่บ้านสร้าง
7: รอด
10: ภาพค่อนข้างน่ากลัวเมื่อวันที่4ตุลาคมย้อนกลับไปเนี่ย
7: ทะเลดีๆ
10: คือพื้นที่มันจะไปด้วยน้ำแล้วพอฝนกับลมเนี่ยน้องใบ
11: ค่ะทั้งฟ้าร้อง
10: ฟ้าผ่า
11: ใช่ค่ะ
7: โ
10: อ้นี่ถึงหลังคาแล้วเนี่ยคุณสำเริง
7: สหัสกันอะไรเงี้ยตีบ้านพังไว้เนี่ย
11: หลังคา
10: อยากดูบ้านคุณสำเริงก่อนหน้านี้ไหมที่เจ้าตัวบอกยังสู้ไหวแต่เมื่อวันที่4สภาพเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนี่ไงโอ้โหอ่ะราชบุรีที่บ้านสร้างขนาดเดียวกันเราต่อเนื่องไปฉะเชิงเทราท่านผู้ชม11อำเภอ